0: 7สิงหาคมที่มาของวัตถุดิบชั้นยอดนำมารังสรรค์เป็นอาหารชั้นเลิศตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยไม่เกิน 40,000 คนขนาดเล็กแค่70ตารางกิโลเมตรแต่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคล่าอาณานิคมและเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับภูเขาไฟถึง3ลูกหนึ่งในนั้นมีโอกาสปะทุขึ้นตลอดเวลาแต่กลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนเมืองแห่งภูเขาไฟ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
1: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับคุณอัชราครับ
1: ค่ะ
0: สัก2สัปดาห์ได้แล้วมั้ยที่คุณธรรมนัสโพสต์ภาพอยู่โมนาโกฝรั่งเศส
1: ใช่ค่ะตั้งแต่กลางเดือน
0: 2สัปดาห์กลางเดือน
1: 2สัปดาห์ใช่ค่ะ
0: กลางเดือนที่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โพสต์ภาพมาว่ามาพักผ่อนตอนแรกโพสต์ถึงเรื่องกระทรวงเกษตร
1: ค่ะ
0: แล้วมุมการเมืองนี่แหละที่ไปหยอกว่าโอ้ยอยู่โมนาโกคุณทักษิณอยู่โคโลนเยอรมนี
1: ใช่ค่ะ
0: ใกล้กัน
1: ใกล้กันเลยคุณทักษิณไปหาหมอ
0: ครับว่ามีอะไรหรือเปล่าอยู่ใกล้กัน
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าไอ้หยอกวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ลือกันไม่หยุดเลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณธรรมนัสปฏิเสธ2รอบแล้วนะ
1: แต่ปฏิเสธผ่านโซเชียลแต่ว่าเมื่อวานนี
0: ้
1: มีไปสัมภาษณ์สื่อไปสัมภาษณ์มาเลยเมื่อวาน
0: นักข่าวได้เจอ
1: ได้เจอแล้ว
0: นะครับตอนนี้คำถามก็คือทำไมกระแสข่าวลือสูตรพิสดารขออนุญาตใช้คำนี้แดงเขียวซึ่งแดงเขียวลำพังแดงเขียวเป็นไปไม่ได้ครับต้องมีน้ำเงินหรือส้มเข้ามาเป็นแกนกลางหลักสมการส้มแดงเขียวถึงได้ลือกันมาตลอด2สัปดาห์ทั้งๆที่โอกาสเป็นไปได้มันน้อยยิ่งกว่าน้อยซะเหลือเกินพี่ประจักษ์ครับไอ้คำว่าน้อยที่ว่านี้เนี่ยคอการเมืองดูแต่สมการดูแต่คณิตศาสตร์การเมืองไม่ได้เลยนะฮะ
2: คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลสำหรับเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมันจะไปดูเพียงแค่เรื่องโอกาสไปดูเพียงแค่จำนวนหรือไปดูเรื่องของการคาดการ
0: ครับ
2: โดยไม่ดูปัจจัยอย่างอื่นมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับอย่างกรณีส้มแดงเขียวที่ว่าเนี่ยโอกาสความเป็นไปได้มีน้อยมากถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรคือตัวของรัฐบาลณปัจจุบันเนี่ยโครงข่ายพันธมิตรเขาเยอะมากนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็แน่นอนที่สุดไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามมาสูตรจัดตั้งรัฐบาลแข่งด้วยเนี่ยโอกาสที่จะรับการสนับสนุนได้รับการประคับประคองแบบนี้มันยากมากครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความไปได้ยากอย่างยิ่งเลยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวตามต่อกับพี่ประจักษ์แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมครับผมชวนพูดคุยก่อนเลยคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ใน YouTube Live TikTok Live ตอนนี้ผมตั้งประเด็นคำถามนะฮะนี่คุณกิศลิศนะแฟนประจำนะฮะคุณการชนักผมตั้งประเด็นคำถามคุณคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสองคำถามฮะคุณคิดว่าพรรคค่ายสีส้มพรรคประชาชนจะยอมไปจับมือกับแดงเขียวเพื่อตั้งรัฐบาลไหมนี่สมการแรกเลยนะส้มจะยอมจับมือกับแดงเขียวเพื่อพลิกขั้วตั้งรัฐบาลไหมสองถ้าพวกเขาตั้งรัฐบาลได้จริงไปรอดไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าสองเดือนที่แล้วค่ายสีส้มนี่แหละที่เปิดประเด็นระบอบสีน้ำเงินซึ่งระบอบสีน้ำเงินนี้กำลังพูดรวมถึงองคาพยพทางอำนาจที่พี่ประจักษ์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าโอ้มันมีพลังเสริมมันมีพลังแฝงช่วยหนุนเสริมอยู่พอสมควรทีเดียวร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเพราะที่จะชวนกันคุยเป็นเรื่องหลักวันนี้เพราะว่า2สัปดาห์แล้วปฏิเสธก็แล้วแต่ไอ้กระแสปฏิญญาโมนาโกยังอยู่ฮะ
1: ยังอยู่ยังไม่จบเมื่อวานมีสัมภาษณ์อาจารย์เชนด้วย
0: ครับ
1: แกนในฐานะแกนนำสีแดง
0: เมื่อวานแกนนำหลักแล้วตอนนี้อาจารย์เชนแกนนำหลักแล้วนะฮะคือตอนนี้ดีลลับสลับขั้วค่ายสีแดงสีเขียวยังไม่จบนะครับยังลือกันอยู่ทั้งที่โอกาสเป็นไปได้แทบจะเป็นศูนย์นะครับแล้วหลังจากที่หายจากหน้าสื่อไปนานครับอย่างที่คุณอัชราบอกเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเจอกับพี่ๆน้องๆ นักข่าวนะ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ไปงานนะเมื่อวานในกทมนี่แหละค่ะแล้วก็ให้น้องๆนักข่าวนี่แหละค่ะไปตา
0: ม
1: ก็ถามถึงสถานการณ์การเมืองหลังจากห่างหายไปนานเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยออกมาปฏิเสธเรื่องที่หลังจากเคยโพสต์ข้อความทาง Facebook มาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: ก็คือปฏิเสธปฏิญญาโมนาโกที่ว่านักข่าวพยายามซัดไปหลายคำถามครับอ้าวแล้วก่อนหน้านี้เขามีทั้งมาบอกกล้าทำเนี่ยเป็นสีเทานะไม่ร่วมกับกล้าทำนะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้ร่วมงานการคนนึงก็ไปร่วมกับรัฐบาลดีดกล้าทำมาเป็นฝ่ายค้านแบบพลิกล็อกเนี่ยคุณธรรมนัสงอนไหมหรือว่ากล้าทำคิดอย่างไรฟังเจ้าตัวตอบคำถามนี้ครับ
3: เรื่องก่อนการเลือกตั้งผมลืมไปแล้วนะครับไม่ผมหมายความว่าไอ้เรื่องการก่อนการเลือกตั้งผมพูดแล้วว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะผมพูดมาโดยตลอดก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคนที่เคยเป็นศัตรูกันก็กลับมารักกันได้นะครับต้องเห็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชน แต่ไม่ได้หมายความว่ามีการคุยกันนะนี่ขอยืนยันนะครับเดี๋ยวไปแปลความหมายตัดคำพูดผมคำบางคำไปพูดเดี๋ยวเกิดความเสียหาย
4: เรื่องกัญญาบอกว่าลาบเนี่ยคุณเฉยไทยคุณธรรมนัสลาบ
3: นะครับคุณเฉยไทยผมว่าเราอย่าไปเอาคำพูดของพรรคใดพรรคหนึ่งบุคคลใดคนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับความคิดผมเพราะว่าในพรรคผมจะคิดคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้นะครับจะทำอะไรก็ตามต้องคุยกับพี่น้องนะครับ
0: ลืมอีกแล้วอ่ะขี้ลืมเหมือนคุณทักษิณเลยถามว่าไอ้เขาเคยทำอย่างนู้นอย่างนี้กับพรรคกล้าทำเนี่ยช่วงหาเสียงเนี่ยคุณธรรมนัสบอกว่าอ๋อช่วงก่อนการเลือกตั้งผมลืมไปแล้วแต่อย่าไปตีความผิดนะไม่ได้หมายความว่าไปดีลไปคุยอะไรกันนะเดี๋ยวจะไปตัดตอนบางช่วงเราเลยให้ฟังเต็มๆไปเลยนะฮะ
1: คือคุณธรรมนัสเนี่ยเมื่อวานนักข่าวไปถามสูตรอ่ะสูตรเขียวแดงส้มเนี่ยเหมือนที่มีการแบบมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคุณธรรมนัสบอกว่าไม่มีไม่เคยคุยแล้วไม่เคยดีลอะไรกับใครด้วยน่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางการเมืองของนักวิชาการมากกว่าที่มองว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยจะขั้วไหนจะจับกับพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ไหนน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าไม่ได้มีการไปคุย
0: นี่
1: เป็นการวิเคราะห์
0: เป็นการวิเคราะห์
1: คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
0: ครับเนื่องแต่ว่ามีคนโยงไงใช่ไหมฮะอันนี้ขอบคุณทีมงานมากเลยครับทีมงานออนไลน์คุณผู้ชมใน YouTube Live ใครสนใจคำถามที่ผมตั้งไว้ในช่วงต้นเข้าไปโหวตกันได้ใน YouTubeนะครับคุณคิดว่าพรรคการเมืองค่ายสีส้มจะยอมสลับขั้วไปจับมือกับแดงเขียวตั้งรัฐบาลจริงไหมและอีกคำถามที่ผมถามเสริมนะคอมเมนต์ตอบกันเข้ามาก็คือถ้ามันเกิดขึ้นจริงสมการนี้คุณว่าเขาไปรอดไหมตอนนี้มีคุณผู้ชมตอบมาแล้วท่านหนึ่งนะฮะคุณบุญเกิดบอกว่าไม่ละครับคิดว่าค่ายสีส้มจะไม่ไปจับและต่อให้ไปจับก็ไม่รอดมีมุมมองแบบนี้ด้วยนะ
1: แต่ว่าคุณสิริกัญญาเองเนี่ยแกนนำพ
0: ร
1: รคประชาชนเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันนะคะว่าถ้าเขียวเนี่ยบวกกับแดงเนี่ยก็ไม่มีผลเพราะว่าเสียงไม่ถึงอยู่ดี
0: ประมาณ180เศษเอง
1: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้ารวมกับส้มก็จะเกิน250ไปนิด
0: ๆครับ
1: ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่ส้มด้วยค่ะถ้าเกิด250นิดๆเนี่ยมันไม่พอนะ
0: มัน
1: ปริ่มไปหน่อยก็ต้องมีพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องมีพรรคเล็กพรรคน้อยเดี๋ยวเข้ามาด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าคุณธรรมนัสเขาลืมไงเขาลืมแล้วก่อนเลือกตั้งใครว่าอะไรไว้ลืมแล้วจับมือได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นนะแดงเขียวจับมือกันแล้วก็เอาพรรคเล็กทั้งหมดที่ไม่ใช่ส้มกับน้ำเงินมารวมเนี่ยไม่ถึง250ฮะมันจะอยู่ราวๆ188ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ราวๆนี้ยังไงก็ต้องมีส้มและน้ำเงินพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญทีนี้มันมีปมก็คือถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกขั้วจริงๆเนี่ยช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดถ้ามันจะเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นนะเพราะว่าแต่ละค่ายการเมืองจะสามารถมีข้ออ้างอะว่าตรงๆมีข้ออ้างไปอ้างได้ว่าโอ้ประชาชนไม่ยอมรับเนี่ยฝ่ายค้านเขาจ้วงเอาจ้วงเอาใช่ไหมทีนี้ก็คุณธรรมนัสว่ายังไง
1: คุณธรรมนัสบอกว่าต้องดูว่าเขาจะอภิปรายรัฐมนตรีคนใดแล้วก็จะอภิปรายรายบุคคลหรือว่าทั้งคณะแล้วก็เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าต้องขอคุยก่อนนะคะจะไปคาดการว่าจะอภิปรายคนนั้นคนนี้เนี่ยก็ต้องดูหลักฐานให้ละเอียดก่อนและเท่าที่เคยเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถูกอภิปรายมาทุกสมัยคือเข้าใจอาการทุกอย่างดีจะไม่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์แล้วก็บุ่มบ่ามอย่างเด็ดขาด
0: แต่จริงๆโดยส่วนตัวผมว่าคุณธรรมนัสกับพรรคกล้าทำรู้ว่าใครจะเป็นเป้าในการอภิปรายบ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมอย่างน้อยนายกโดนแน่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องใช่ค่ะนายก
0: แล้วมีใครมีคุณชัยชนกเน
1: า
0: ะ
1: มหาดไทยอย่างเงี้ย
0: นายกรับเต็มๆเลย

0: มีคุณชัยชนกนะ THAI Passport นะฮะคุณพิพัฒน์ก็ปริ่มๆก็อาจจะโดนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: 3คนนี้เป็น3แกนหลักนะครับที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะแซ่บคุณผู้ชมรอบนี้สไปซี่นะฮะทีนี้

0: ได้มีการพูดคุยกันเลยนะเป็นการคาดการไปแล้วก็วิเคราะห์ของนักวิชาการมากกว่าสำหรับพรรคกล้าทำเนี่ยไม่เหมือนพรรคอื่นต้องคุยกับพี่น้องก่อน
1: ครับหมายถึงส.ส.ในพรรคกันเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เขาเชื่อกันว่าคุณธรรมนัสเป็นบิ๊กลีดเดอร์ไงใช่ไหมเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะฮะคือคุณธรรมนัสเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการปฏิเสธครั้งที่สองถ้าเรานับว่าการโพสต์เฟซบุ๊กปฏิเสธก่อนหน้านี้ว่าผมแค่มาเที่ยวกับครอบครัวไม่ได้เจอคุณทักษิณอะไรเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับแล้วคำถามคือผมย้อนไปช่วงก่อนตั้งรัฐบาลหลายๆคนทีเดียวที่เชื่อว่าภูมิใจไทยเนี่ยจับมือกับกล้าทำตั้งแต่แรกแหละนะฮะนี่ดูซะก่อนภาพชนแก้วเป็นไงคือบอกว่าจับมือกับกล้าทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งหลายพรรคประกาศไม่จับมือกับกล้าทำภูมิใจไทยไม่ได้ประกาศอย่างนั้นนี่ก็เลยเชื่อว่ากล้าทำจะต้องร่วมรัฐบาลแน่ๆปรากฏว่าพอถึงช่วงตั้งรัฐบาลจริงๆอุ้ยเงียบ คุณธรรมนัสไปดูแสงเหนือก็แล้วไปอะไรก็แล้วเงียบปรากฏว่าเขาไปเอาเพื่อไทยเข้ามาแล้วดีดกล้าทำไปเป็นฝ่ายค้านนะครับคือเราก็สงสัยว่าถ้าจะจับมือกันเนี่ยจับมือกันได้ใช่ไหมซึ่งจริงๆมันเป็นข้อสงสัยที่แบบไม่ต้องคิดเยอะหรอกครับคือถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันลงตัวก็จับได้ที่คุณธรรมนัสก็บอกว่าเขาก็ยังไม่เคยคุยกับพรรคไหนเลยเอาชัดๆไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ได้คุยกับพรรคไหนทั้งสิ้นนะครับยืนยันไม่ได้คุยกับคุณทักษิณด้วยไม่ได้คุยกับใครเลยคือย้ำแล้วย้ำอีกเมื่อวานนี้นี่กรณีคุณธรรมนัสนะประมาณว่าไม่มีเลยส่วนปฏิกิริยาของคุณสิริกัญญาตันสกุลที่คุณว่าเมื่อสักครู่นี้
0: ค่ะ
1: ออกมาแบะท่าเมื่อวัน2วันก่อนผมว่าเนี่ยยิ่งทำให้ตีให้เป็นกระแสเป็นข่าวคือช่วงหลังคุณสิริกัญญาออกมาพูดทั้งอะไรนะลาบและจ้าคือยอมรับแล้วว่าไปโหวตสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกตอนนั้นมันเลยเปิดช่องให้มีวันนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของแดงเขียวส้มด้วยนะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์เชนเองเขาก็บอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยยังทำงานเป็นปึกแผ่น
1: ครับ
0: พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำแล้วก็เมื่อร่วมรัฐบาลแล้วก็จะทำงานอย่างเต็มที่ส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับนายกอนุทินเนี่ยในการทำงานเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมคุณทวีใน YouTube บอกว่าน้ำกับน้ำมันผสมกันไม่ได้ถ้าตามคำถามผมก็คือคุณไม่คิดว่าพรรคสีส้มจะทำงานร่วมกับแดงเขียวได้กับแดงอาจจะได้แต่กับเขียวผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อมวลชนผู้สนับสนุนพรรคสีส้มขนาดไหนนะครับคุณกฤษฤทธิ์บอกว่าไม่ว่าพรรคสีส้มจะยอมหรือไม่ยอมมันก็ขึ้นอยู่กับพรรคสีส้มอยู่ดีนะครับไม่รู้ว่าจะยอมรับการร่วมงานกันขนาดไหนแล้วก็มีบางคนก็ไม่เชื่อเหมือนกันคุณรัฐมนโทนะฮะขาประจำอีกท่านนึงคือคุณรัฐมนโทผู้ชมใน YouTube นะครับ YouTube Live คิดว่าไม่น่าจะยังมีคนที่ไม่อยากร่วมงานกับคุณธรรมนัสอยู่ผมแปลคำตอบให้อย่างนี้แล้วกันนะฮะใครสนใจก็เข้าไปร่วมโหวตได้ตอนนี้ในช่องทาง YouTube Live ของมุมการเมืองนะฮะทีนี้มันมีปฏิกิริยาเราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับก็คือเราย้ำมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าสูตรนี้มันเป็นไปได้ยากมากเราใช้คำว่าแทบจะเป็นศูนย์บางคนอยากจะใช้คำว่าเป็นศูนย์ด้วยซ้ำแต่เผอิญในทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอใช้คำว่าแทบจะเป็นศูนย์ทำไมคุณอัชราบอกไปแล้วลำพังแดงเขียวรวมกันต่อให้กวาดพรรคเล็กพรรคน้อยมาก็ไม่พอ
0: ค
1: ุณต้องการน้ำเงินหรือไม่ก็ส้มค่ายใดค่ายหนึ่งครับแล้วจะยอมไหมถ้าคุณจะเอาน้ำเงินมันคุณจะไปดีดเขาออกและดึงเขาเข้าหรือว่ามันก็จะกลายเป็นสมการที่เอาสีเขียวมาเติมซึ่งมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรือถ้าคุณจะเอาส้มมาส้มเขาจะมาไหมอย่างเงี้ย
0: ก็อาจจะพูดคุยนะอาจจะพูดคุยแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าจะรวมกันจริง
1: ๆ
0: อย่าลืมว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเองนี่เยอะนะทางพรรคเพื่อไทยนี่ก็3คน
1: ครับ
0: ทางพรรคประชาชนก็3คนแล้วก็ทางพรรคกล้าทำอีก
1: ครับเต็มสมมุติว่าแดงเขียวส้มเกิดขึ้นจริงสมมุตินะซึ่งผมว่ามันเป็นสูตรพิสดารที่เกิดขึ้นได้ยากมากเนี่ยสีส้มผมค่อนข้างมั่นใจว่าต้องเสียมวลชนไปไม่มากก็น้อย
0: ค่ะ
1: เพราะเขาอาจจะมองเรื่องของการรักษาคำพูดหรืออะไรก็ตามแต่นี่ไม่ใช่การกล่าวหานะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าพรรคประชาชนไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาเลยนะว่าเขาจะมาร่วมด้วยดีไม่ดีบางคนเนี่ยปฏิเสธด้วยซ้ำนะทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าตั้งรัฐบาลได้รัฐบาลใหม่ที่ไม่มีค่ายสีน้ำเงินจะไปรอดไหมคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่รอดอย่าลืมว่า2เดือนที่แล้วพรรคประชาชนเองนั่นแหละที่เปิดประเด็นเรื่องของระบอบสีน้ำเงินแล้วผมก็ตีความระบอบสีน้ำเงินของเขาว่าหมายถึงองค์คาพยพทางอำนาจที่หนุนเสริมรัฐบาลภูมิใจไทยอยู่องค์กรอิสระสภาสูงนะครับผู้มากบารมีทางการเมืองอะไรก็ตามแต่ถ้าคนเหล่านี้ซึ่งสนับสนุนหรือมีมุมมองทางการเมืองใกล้เคียงกับภูมิใจไทยแต่ปรากฏว่าแกนนำรัฐบาลไม่ใช่สีน้ำเงิน

0: แล้วมันจะรอดยังไงนี่แหละคำถามครับถามพี่ประจักษ์ต่อเลยฮะไอ้สมการที่แทบจะเป็นศูนย์ที่ว่านี้เนี่ยแต่ยังลือกันไม่หยุดแสดงว่าต้องมีอหวังต้องมีคนหวังอะไรอยู่จากข่าวลือนี้นะครับ
1: ที่จริงจะไปดูจากจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่ว่าเนี่ยมันต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปได้มีในส่วนของหน่วยงานที่พร้อมให้การสนับสนุนเป็นเครือข่ายเป็นพันธมิตรเช่นวุฒิสภาก็ดีองค์กรอิสระก็ดีกองทัพก็ดีให้การสนับสนุนหรือเปล่าที่สำคัญเราต้องมามองดูด้วยนะครับว่าคะแนนนิยมของฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยของสวนดุสิตโพที่ออกมาล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 3% นะครับ
0: ครับ
1: คะแนนนิยมของทางฝ่ายรัฐบาลก็ดีวันดีคืนอาจารย์ยศชนันท์นี่ก็ขยับขึ้นมาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกนะเขาอยู่อย่างนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะไปเสี่ยงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินหน้าได้แค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องบอกเอาไว้ตอนนี้นะครับบอกว่าใครที่จะหวังเห็นสูตรของแดงส้มเขียวครับก็อาจจะคงจะเป็นแค่ความฝันอยู่ต่อไปนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้คนทั้งที่มีการออกโรงมาปฏิเสธแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณประชัยก็บอกว่าความเป็นไปได้นั้นมันแทบจะเป็นศูนย์ครับต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าปัจจัยในการจัดตั้งรัฐบาลมาบริหารประเทศนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่โอกาสไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่จำนวนส.ส.หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่การได้มีโอกาสได้ชำระได้สะสางแค้นครับมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีปัจจัยอีกหลากหลายที่จะต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปได้ครับมีพันธมิตรที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่หรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือปัจจัยข้อเท็จจริงที่กูรูทางการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยทราบดีเพราะฉะนั้นครับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลสลับเปลี่ยนขั้วใหม่เป็นส้มแดงเขียวเนี่ยโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยยากมากครับถึงขั้นเป็นไปได้แทบไม่มีเลยนะครับในช่วงจังหวะเวลานับจากนี้ไปอย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งครับสิ่งที่เราเห็นครับก็คือการออกโรงมาปฏิเสธทั้งจากแกนนำของส้มแดงเขียวพร้อมเพรียงเลยนะครับถ้าไปดูจากค่ายสีแดงครับอาจารย์ยศชนันท์วงสวัสดิ์นะครับดร.เชนนี่ออกมาพูดชัดเจนเมื่อสักครู่คุณอัจฉราก็ย้ำนะครับบอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลยังไงเสียกับความสัมพันธ์ก็ดีเรื่องการทำงานกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปอย่างเต็มที่นะครับไม่มีอะไรที่พลิกผันพลิกแผ่นนี่คือคำยืนยันจากดร.เชษฐ์คราวนี้ถ้าไปดูจากค่ายสีส้มครับคุณผลิตวัชรศิลป์แกนนำสำคัญของพรรคเนี่ยก็ออกโรงมายืนยันล่าสุดเช่นเดียวกันบอกว่าพรรคประชาชนตอนนี้เป็นพรรคฝ่ายค้านยังคงเดินหน้าในการทำหน้าที่นะครับตรวจสอบการทำหน้าที่ของทางรัฐบาลยืนยันว่าไม่เคยเชิญชวนใครมาพูดคุยด้วยข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่กระแสข่าวลือนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือแกนนำสำคัญของค่ายสีเขียวครับก็คือร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าคนนี้แน่นอนที่สุดครับถูกสปอตไลท์เนี่ยสาดส่องมากเป็นพิเศษเพราะเป็นคนที่ปรากฏอยู่ในข่าวครับว่าเดินทางไปที่ฝรั่งเศสไปที่โมนาโกก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มานะครับของกระแสข่าวลือบอกว่ามันมีปฏิญญาโมนาโกเกิดขึ้นตัวของร้อยธรรมนัสเนี่ยปฏิเสธ2ครั้ง2คราวแล้วนะครับยืนยันว่าพาครอบครัวไปพักผ่อนท่องเที่ยวไม่ได้เจอกับใครไม่มีนัดหมายกับใครรวมไปจนกระทั่งถึงคุณทักษิณชินวัตรก็ไม่มีครับเราลองฟังเสียงดูสักนิดนึงไหมครับสำหรับสิ่งที่ร้อยธรรมนัสออกมาปฏิเสธล่าสุดนะครับ
2: ในเรื่องของข่าวลือเรื่องโมร็อกโกหรือเรื่องต่างๆนะครับผมขอยืนยันว่าไม่มีนะครับเพราะผมไปเฉพาะครอบครัวแล้วไม่ไปเจอใครที่ต่างประเทศเลยมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปเท่านั้นนะครับขอยืนยัน
1: นี่ครับก็ถือได้ว่าเป็นการปิดกล่องนะครับปิดกล่องสำหรับสูตรของการสลับขั้วจัดตั้งรัฐบาลนะครับส้มแดงเขียวถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการที่อธิบายหรือพยายามที่จะเชื่อมโยงนะครับว่าจุดยืนจริงๆของพรรคกล้าทำเนี่ยก็แน่นอนชัดเจนครับว่าต้องการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าท่าทีของพรรคกล้าทำที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนั้นก็คือเข้าร่วมรัฐบาลของคุณอนุทิน

ที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำในรัฐบาลไม่ใช่เข้าร่วมรัฐบาลที่จะมาจากสมการส้มแดงเขียวอย่างที่มีความพยายามในการที่จะเปิดประเด็นเรื่องนี้ออกมานะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันหลายคนยังเป็นห่วงรัฐบาลอยู่นะครับเพราะว่าดูจะเจอกับมรสุมหลากหลายด้านครับที่ประดังประเดเข้ามาแต่สิ่งที่เราได้เห็นครับก็คือความพยายามนะครับของทางรัฐบาลหลายด้านครับที่ต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความพยายามที่ทางรัฐบาลได้แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นกรณีของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสท.เราก็ได้เห็นการเดินหน้านะครับหรือแม้แต่เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายหรือแนวทางที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่ายังคงเลือกยืนเคียงข้างประชาชนเป็นสำคัญครับอย่างเช่นไทยช่วยไทยพลัสคุณอนุทินนะครับก็เริ่มที่จะมีการพูดถึงเฟสใหม่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนก็ตามทีหรือแม้แต่การขยับการส่งสัญญาณเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือรวมไปจนกระทั่งถึงแม่สายครับเราก็ได้เห็นการขยับได้มีการเตรียมการรวมไปจนกระทั่งถึงการเดินหน้าพูดหลายครั้งครับขันน็อตบรรดารัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายครับจนกระทั่งช่วงหลังๆมาเราก็ได้เห็นนะครับว่ามีรัฐมนตรีไทยหลายคนเนี่ยออกมาเทคแอคชั่นเริ่มที่จะมีข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อครับในจำนวนนี้ก็รวมทั้งรัฐมนตรีลูกเทพทั้งหลายด้วยครับที่เริ่มที่จะมีผลงานเริ่มที่จะมีข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อถ้าเทียบกับช่วงแรกๆครับโดยทั่วไปเราก็จะได้เห็นรัฐมนตรีลูกเทพเหล่านี้ครับเดินตามนายกคอยไปทำหน้าที่เป็นวอลเปเปอร์ตอนที่นายกให้สัมภาษณ์กับสื่อเสียเป็นหลักนะครับคราวนี้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือคะแนนนิยมของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลอันนี้ก็ยังถือได้ว่าจัดอยู่ในลำดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเราไปดูจากสวนดุสิตโพที่มีการเปิดผลสำรวจครับดัชนีการเมืองไทยเดือนกรกฎาคมปี69คือสวนดุสิตโพเขาทำสำรวจดัชนีการเมืองไทยเป็นรายเดือนเลยนะครับเดือนกรกฎาคม69นี่ปรากฏว่าคุณอนุทินนายกรัฐมนตรียังครองอันดับหนึ่งครับสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นได้ไป 37.1 ขอไป 37.7 ครับนี่ถือได้ว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนเนี่ยเกือบ 3% ครับตอนนั้นได้35ครับคนที่ได้อันดับ2ก็คือคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่เป็นเจ้าของไอเดียไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับได้ไป 28.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนประมาณ 1% ครับก็คือขยับเพิ่มขึ้นอันดับ3ก็คือคุณยศชนันท์ครับดร.เชนนี่เป็นหัวหน้าทีมพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลของคุณอนุทินครับได้ไป 20.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ได้ไป 16.1 ครับก็คือเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ 5% 4% ครึ่งกว่าๆนะครับขณะที่ทางฝ่ายค้านหัวหน้าเท้งครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้ไป 25.9 คือเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ครึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังตามหลังสส.ไอซ์ลักษณ์ศรีนอกครับซึ่งเป็นลูกพรรคค่ายสีส้มนะครับคุณลักษณ์เนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็น 33.7 ครับเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ได้ 30.1 ก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ครึ่งครับก็ขยับเพิ่มขึ้นคะแนนที่ปรากฏออกมานี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อน1ก็คือคะแนนนิยมของหัวหน้าเท้งก็ยังแกว่งอยู่นะครับยังไม่เสถียรแต่ในซีของฝ่ายรัฐบาลในซีของคุณอนุทินในซีของรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลขยับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแม้แต่คุณยศนันท์ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทยครับไม่ต้องทำตัวโดดเด่นอะไรครับเลี่ยงข้อหาหมั่นไส้เอาไว้ก่อนครับขยับมีความเคลื่อนไหวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อมีการไปพบปะกับผู้คนกลุ่มต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศครับมีการชูเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของการนำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงอว.ซึ่งคุณยศชนันท์เป็นรัฐมนตรีอยู่ครับ
อันนี้คือสิ่งที่มันทำให้คะแนนนิยมของคุณยศชนันเนี่ยมันยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับคะแนนนิยมที่เริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันยังสะท้อนให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นวางยุทธศาสตร์ในการเข้าร่วมรัฐบาลและขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยได้ผลเกินคาดครับได้ผลเกินกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากความสำเร็จดูจากคะแนนนิยมของดร.เชนดูจากของพรรคเพื่อไทยไม่มีเหตุผลอะไรครับที่จะทำให้คุณทักษิณซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณตัวจริงเสียงจริงเข้าไปแทรกแซงหรือจะเข้าไปครอบงำปล่อยให้เป็นอำนาจปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของดร.เชนอย่างที่เป็นอยู่จะไม่ดีกว่าหรือครับนี่คือประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนเห็นครับว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ตรงนี้ดีกว่าที่จะขยับออกมาร่วมตั้งรัฐบาลกับสีส้มกับสีเขียวหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงอย่างไรเสียเนี่ยกว่าที่จะถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะรออีกระยะหนึ่งครับไม่ใช่ช่วงระยะเวลาอันสั้นในช่วงนี้แน่นอนคราวนี้ถ้าเราไปดูครับในซีของพรรคแกนนำก็คือพรรคค่ายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับศักยภาพความพร้อมนะครับทั้งกลไกทั้งในส่วนราชการทั้งเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรครับพร้อมสับสมบูรณ์อยู่ในตัวครับนอกจากนี้ครับยังถูกมองว่ายังมีพันธมิตรสำคัญที่ยังแสดงท่าทีพร้อมให้การสนับสนุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกองทัพทางวุฒิสภาหรือว่าสว.หรือแม้แต่กรรมการในองค์กรอิสระหลายต่อหลายองค์กรครับก็แสดงท่าทีชัดเจนครับว่ายังคงเป็นพันธมิตรที่ดีของรัฐบาลนี่ยังไม่นับรวมสถาบันสำคัญของประเทศด้วยนะครับขณะที่การเราได้เห็นนะครับการใช้ยุทธศาสตร์ใหม่นี่มาวางโครงสร้างวางกลไกวางตัวบุคคลมองไปถึงระยะยาวเลยนะครับเราได้เห็นนะครับทางพรรคภูมิใจไทยเข้ามาขยับจัดวางตำแหน่งบุคคลสำคัญครับในตำแหน่งสำคัญในหลายกระทรวงอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นว่าที่ผบ.ตร.ครับไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมหลายต่อหลายกรมครับไม่ว่าจะเป็นในกระทรวงมหาดไทยในกระทรวงยุติธรรมหรือแม้แต่ในกระทรวงการคลังครับเราได้เห็นการจัดวางเอาคนรุ่นใหม่ครับที่ยังเหลือเวลากว่าที่จะเกษียณอายุราชการอีกหลายปีเข้าไปนั่งกลุ่มในตำแหน่งสำคัญเอาไว้ครับนี่เป็นการวางแผนระยะยาวข้างหน้าของรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับนี่มันมีการถอดรหัสออกมาเป็นนัยยะทางการเมืองก็คือการวางฐานการสร้างนั่งร้านที่มีความเข้มข้นเข้มแข็งขึ้นมาคอยประคับประคองครับขณะเดียวกันก็เป็นการตีกันสำหรับคนอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นที่หวังจะเข้ามาขย่มเขย่ารัฐบาลนะครับให้เกิดการสั่นคลอนนะครับนี่คือสิ่งที่นักการเมืองหรือว่ากูรูทางการเมืองเนี่ยสามารถที่จะมองได้อย่างทะลุโปร่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงถึงขั้นเปลี่ยนรัฐบาลถึงขั้นเปลี่ยนขั้วสลับขั้วพรรคการเมืองเข้าไปเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ยากครับมีความเป็นไปได้อย่างเดียวครับก็คือสะดุดขาตัวเองครับแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ปัจจัยที่พร้อมอย่างนี้มีหรือแกนนำในพรรคภูมิใจไทยมีหรือคนอย่างครูใหญ่ซึ่งผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชคชนจะดูไม่ออกจะไม่มีวิธีการในการที่จะรับมือครับในอีกด้านหนึ่งครับเราก็ได้เห็นการขยับกับของ3พรรคสำคัญที่ถูกพูดถึงค่ายสีเขียวครับเราได้เห็นร้อยธรรมนัสไม่ได้หายไปจากสารบบเลยนะครับล่าสุดก็นำพาทีมงานเนี่ยลงไปแจกถุงยังชีพเร่งหาที่พักระหว่างรอการสร้างบ้านใหม่นะครับของบุคคลที่ได้รับผลกระทบครับได้รับความเดือดร้อนจากเพลิงไหม้บริเวณชุมชนพระราม6รวมแล้ว58ครอบครัวครับนี่เป็นภาพข่าวล่าสุดที่ออกมาสะท้อนให้เห็นครับว่าเป็นกิจกรรมการลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งก็จะบอกว่าแนวทางหรือวิธีการนี้เนี่ยร้อยธรรมนัสเนี่ยถนัดนะครับก่อนหน้านี้คงจะจำก็ได้ตอนร่วมรัฐบาลอนุทิน1ก็ลงไปอยู่ที่หาดใหญ่ครับไปคอยดูแลช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ที่นั่น2วัน2คืนเป็นอย่างน้อยครับ
หรือแม้แต่ช่วงที่ร้อยธรรมนัสเนี่ยถูกปรับออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังศึกอภิปราย

0: นะครับเมื่อปี64ไม่มีตำแหน่งในครม.แต่ร้อยธรรมนัสเนี่ยก็ยังขยันลงพื้นที่ไปแจกถุงยางชีพไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางครับพระนครศรีอยุธยาปทุมนนทบุรีก็มีภาพข่าวปรากฏออกมานะครับนี่ฮะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มันนำพาไปสู่การเก็บเกี่ยวคะแนนเช่นเดียวกันครับนะฮะเป็นการเก็บเกี่ยวคะแนนรอโอกาสรอจังหวะครับเพราะว่าเมื่อท้องฟ้าปลอดโปร่งครับเราก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นครับพรรคกล้าทำกลับเข้ามาร่วมอยู่ในครม.ก็มีความเป็นไปได้ครับดีกว่าที่จะมีการตีโพยตีพายดีกว่าจะออกมาคอมเมนต์หรือว่ามาเปิดประเด็นนะครับในการที่จะทำเรื่องที่มันไม่ถูกใจของฝ่ายที่ถูกมองว่าอยู่ตรงกันข้ามครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าคติประจำใจของนักการเมืองระดับอาวุโสก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับคนเก๋าเกมทั้งหลายก็จะท่องคตินะครับบอกว่าต้องพอมิตรไม่บ่มศัตรูเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นครับนี่ก็คือพรรคกล้าทำส่วนในพรรคประชาชนครับแน่นอนที่สุดเราได้เห็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดครับบอกว่าสรุปแล้วบทเรียนจากเมื่อครั้งที่ไปช่วยพรรคภูมิใจไทยไปช่วยคุณอนุทินจัดตั้งรัฐบาลจนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเติบใหญ่อย่างในปัจจุบันครับบอกสรุปเรียบร้อยจะไม่มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเกิดขึ้นตอนนี้เราจึงได้เห็นครับพรรคประชาชนกำลังเดินหน้านะครับทั้งเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไทย AI Passport ไม่ว่าจะเป็นหัวเลือกสว.และอีกหลายเรื่องครับรวมทั้งภารกิจเฉพาะหน้าจากนี้ครับจับตาดูดีครับก็คือการยื่นยติอภิปรายรัฐบาลในการเปิดประชุมสภาปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่าจะยื่นยติแบบ151หรือ152เดี๋ยวรอลุ้นแต่ยังไงเสียยื่นแน่ครับสำหรับพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วครับทั้งแดงทั้งส้มทั้งเขียวเขาก็มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทำตรงนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังคาดหวังว่าอาจจะได้เห็นการสลับข้างเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลแดงส้มเขียวก็ต้องบอกว่ามันยังคงเป็นความฝันที่มีความเป็นไปได้น้อยอย่างยิ่งถึงขั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงระยะเวลานี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเพื่อไทยนี่ถ้าสงวนท่าทีไว้นะ อาจจะดีกว่าอย่างพี่ประจักษ์ว่า
2: ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยก็ดูเงียบผิดปกติด้วย
1: เงียบก็ผิดปกติแล้วคร
2: ับเงียบก็ผิดปกติ ฉันแบบเช็คอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้เงียบมาก
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อไม่ยอมบอกด้วย
2: ไม่ยอมบอกด้วยแต่ว่าก็คือชัดเจนแล้วแหละว่าคือทางรัฐบาลเองก็ยังทำงานเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นกันอยู่เมื่อวานนี้อาจารย์เชนก็พูดชัดไปแล้ว
1: ครับแต่เพื่อไทยยุคนี้ที่นำโดยอาจารย์เชนเนี่ยทำงานแบบไม่ต้องพูดเยอะแต่ดูเหมือนว่าจะยึดกลุ่มความเชื่อมั่นในบรรดาฐานเสียงเขาได้ดีนะ
2: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์เชนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่พูดการเมืองมากถ้าเป็นนักข่าว ที่ตามพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวจะรู้เลยว่าไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยอย่าถามเลย
1: ไม่ยอมตอบ
2: ไม่ยอมตอบ
1: ไม่ใช่ไม่รู้ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าอยากให้บรรยากาศมันการทำงานมันดี
1: ครับ
2: ก็จะไม่พูดเรื่องการเมือง
1: น้ำนิ่งไหลลึกทีนี้สิ่งที่เราจะชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ต่อครับกับผู้เชี่ยวชาญนักรัฐศาสตร์นะฮะคือตอนนี้ปัญหาคือไอ้ข่าวลือตั้งรัฐบาลชุดนี้ชุดสลับขั้วเนี่ยคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าโอ้มันเป็นไปได้ยากมากเนี่ยนะครับทำไมยังลือกันไม่หยุดทั้งที่โอกาสเป็นไปได้แทบจะศูนย์มีใครที่ได้ผลประโยชน์อะไรไม่ใช่ได้ผลประโยชน์คือมีใครที่ดูจะได้ประโยชน์หรือกับการลือนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือมีใครเป็นอาหวังไหม
2: มันก็อาจจะมีนะ อย่างที่ดิฉันพูดไปว่าถ้ามีจับ3ขั้วเนี่ย3สีเนี่ยใครจะเป็นนายกใครจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่ามันก็ต้องเป็นพรรคที่มีส.ส.เยอะที่สุดหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นพรรคประชาชนสมมุติ
2: ใช่
1: สมมุติว่าพรรคประชาชนถ้าไม่ใช่พรรคประชาชนเพราะว่าแหมตัวแคนดิเดตนายกเขาก็มี44ส.ส. อยู่ด้วยนะมันจะเหลืออยู่หนึ่งเดียว
2: ก็ใช่แต่ว่าเพื่อไทยก็3
1: เพื่อไทย3คนพร้อม
2: พร้อม
1: อาจารย์เชนเบอร์1
2: ค่ะ
1: นะครับถ้าจะเป็นพลิกมาอาจารย์เชนอาจจะยังเร็วไปหน่อยไม่ได้เร็วเรื่องของความพร้อมแต่สมการการเมืองไม่น่าจะไหลไปไกลขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ เดี๋ยวกลับมาคุยกันตอนนี้มันมีงานที่รัฐบาลจะต้อง

0: เตรียมการกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเมื่อวานนี้มีคนทักผมว่าทำไมเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นดูจังเงียบๆไปแล้วอันที่จริงไม่เงียบนะฮะเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันเดินหน้าตลอดทุกวันเผอิญว่าเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยเรามีประเด็นที่ทั้งประเทศให้ความสนใจอย่างยิ่งเรื่องของคดีนายป๋องนายธงซึ่งอันที่จริงเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยมีความคืบหน้าต่อเนื่องนะครับแล้วคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเขาประชุมนัดสุดท้ายกันครับเตรียมเสนอผลสอบให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาด้วยเป็นผลสอบข้าราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องเป็นร้อยนะฮะคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์ครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานคุณประกรณ์เนี่ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ครั้งที่4หลังประชุมเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในการตรวจสอบเอกสารแล้วก็หลักฐานซึ่งหลังจากนี้ที่ประชุมจะมีการส่งรายงานแล้วก็ปรับปรุงข้อเสนอแนะจากนั้นจะส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็วต่อไปคณะกรรมการเนี่ยได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วนะว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนใดที่มีข้อบกพร่องบ้างนะคะซึ่งก็พบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนอีกทั้งเนี่ยยังมีหน่วยงานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คนส่วนการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตแล้วก็คดีแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นนะคะคุณประกรณ์บอกว่าเดี๋ยวจะว่ากันตามลำดับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรบ้างแล้วก็ควรจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้นายกเนี่ยมีข้อสั่งการออกมาสำหรับกรณีที่ประกาศผลสอบไปแล้วคุณประกรณ์เองก็บอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะรับไปดำเนินการต่อไปแล้วก็ยอมรับค่ะว่ากรณีดังกล่าวมีการพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนส่วนทางคู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นที่จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งเรื่องสัญญาเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเกิดความเสียหายมากมายต่อภาครัฐด้วยนะคะ
0: ทีนี้ปัญหาก็คือคุณประกรณ์เองเนี่ยเขาทิ้งท้ายนะคุณผู้ชมเขาบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องสอบใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะเขาถือว่านี่เป็นความรับผิดชอบขององค์กรนะฮะมีกระบวนการในการสอบขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มีข้อบกพร่องซึ่งนำมาสู่เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่เป็นเดือนแล้วนะครับกระทรวงมหาดไทยจะไปดำเนินการต่อและพิสูจน์เจตนาเป็นรายบุคคลพอบอกว่าพิสูจน์เจตนาเป็นรายบุคคลเนี่ยคุณผู้ชมครับแม้แต่คุณประกรณ์นะซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ก็ยังยอมรับเลยว่านี่หนังม้วนยาวครับไม่จบเร็วครับคุณผู้ชม
2: ส่วนที่จะดำเนินการในชั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับไม่น้อยรวมทั้งกระบวนการที่มีการตรวจสอบหรือการประกาศผลสอบอะไรกันไปแล้วนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็กสทก็คงจะต้องรับไปดำเนินการต่อไปด้วย
0: ทีนี้มันมีช่วงของการตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับนี่ผบ.ตำรวจฮะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะครับเขาเสริมว่าต้องเขาใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน30วันตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ดำเนินการนะครับแล้วย้อนไปดูจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นการขออัตราว่ามีที่มายังไงคือการเปิดสอบเนี่ยแต่ละท้องที่เขาก็จะบอกว่าเขามีอัตราที่ต้องการกำลังพลมาเสริมนะที่นี่เท่านี้ที่นั่นเท่านี้เอามารวมกันผบ.ตำรวจบอกว่าสืบย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเลยนะครับแล้วเขาพบว่าในการสืบย้อนไปที่จุดตั้งต้นเนี่ยว่าแต่ละฝ่ายขออัตรากำลังมายังไงเนี่ยมันพบความผิดปกติในเรื่องการขออัตรานี่แหละครับเกี่ยวพันกับตัวเลขการรับรองและการบรรจุมันมีปริมาณมากกว่าการขออัตราครับสมมุติว่าขอมา100รับรองและบรรจุ105ยกตัวอย่างนะ
1: ค่ะ
0: เป็นข้อสังเกตที่เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีไปด้วยในเรื่องการพิจารณากรอบอัตรานะครับ
1: ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยได้ดูว่าตั้งแต่ก่อนสอบระหว่างสอบแล้วก็หลังสอบเนี่ยมีอะไรเป็นข้อบกพร่องหรือว่าเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้นะคะโดยก่อนการสอบเนี่ยได้พิจารณาข้อมูลที่ได้มาจากการดูเอกสารแล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบปากคำ TOR ที่ออกมาเนี่ยปฏิบัติ

0: ต้องหรือว่าเอื้อกับใครหรือไม
1: ่
0: ขณะที่ระหว่างสอบเนี่ยก็มีการคุมสอบการแบ่งศูนย์สอบแต่ช่วงที่สำคัญก็คือหลังการสอบเนี่ยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าช่วงหลังการสอบเนี่ยมีประเด็นเรื่องการแก้ไขคะแนนการประกาศรับรองบุคคลที่ผ่านการสอบซึ่งมีการแก้ไขทั้งจำนวนแล้วก็มีความผิดปกติของใบคะแนนด้วยนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ได้ข้อเท็จจริงมาเนี่ยได้ข้อยุติทั้งหมดในเบื้องต้นแล้วก็จะทำข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องของตัวบุคคลที่เข้าข่ายอาจต้องถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งอาญาวินัยแล้วก็จริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องต่อยอดในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องนี้ส่วนการปรับปรุงทบทวนองค์คณะหรือว่าวิธีการทั้งหมดเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็บอกว่าจะเสนอว่าส่วนราชการใดเช่นกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกพจะรับทำเรื่องใดนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปทปปงจะเดินในมิติของการดำเนินคดีอย่างไรถือเป็นบทสรุปที่ได้จากการจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งได้รับความคิดเห็นแล้วก็จะต้องปรับรายละเอียดอีกเล็กน้อยค่ะคาดว่า 1-2 วันก่อนนำเสนอประธานแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
1: เรื่องนี้อย่างที่ว่านางม้วนยาวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับทางบรรณาธิการข่าวสืบสวนสอบสวนของไทย PBS คุณคณิตบุญยพานิชเข้ามาวิเคราะห์ในรายการ Newsroom นะฮะในช่วงข่าวค่ำวันอาทิตย์บอกว่าการสืบย้อนไปถึงต้นตอเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่านี่น่าจะเจอบิ๊กข้าราชการมีเอี่ยวแต่คุณคณิตเขามองว่าถ้าเราต้องการ last boss หรือว่า big boss จริงๆเนี่ยคือ last boss ในมุมของคนที่ตามข่าวกับ last boss ในมุมของผู้ตรวจสอบเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแล้วนะครับในคนที่ตามข่าวเนี่ยตั้งประเด็นสงสัยว่าเป็นซุปเปอร์บิ๊กราชการหรืออาจจะเป็นผู้มากบารมีทางการเมืองหลายส่วนก็ได้เพราะมันเป็นการสอบทั่วประเทศแต่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะมีหลักฐานที่โยงไปได้ขนาดไหนนี่เป็นประเด็นคำถามสำคัญมากๆนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ไม่จบง่ายไม่จบไวนะครับรอตามกันต่อนะฮะเมื่อวานยังมีอีกเคสนึงคุณผู้ชมครับซึ่งนี่ก็เดินหน้าต่อเนื่องเหมือนกันแล้วถือเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งวิปฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับประธานวิปฝ่ายค้านเขาจัดเวทีเสวนาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ซึ่งช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่าค่ายสีส้มเปลี่ยนคำแล้วพยายามไม่ใช้คำว่าหัวเลือกสว.แล้วเขาใช้คำว่าโกงแทนเพิ่งมาเปลี่ยนคือโดนตีกลับว่าเอ้ยคุณก็หัวหรือเปล่าเขาก็บอกหัวก็หัวกติกามันว่าอย่างนั้นงั้นใช้คำว่าโกงแทนคือเมื่อวานนี้เขาจัดเนี่ยโดยมุ่งเป้าไปที่กกต.ครับเขาตั้งประเด็นตั้งหัวข้อว่าเราเชื่อใจกกต.ได้มากขนาดไหนนะฮะและเขาก็ชี้5ช่องโหว่ของกกต.เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตอย่างเป็นขบวนการด้วยนะครับทีนี้ระหว่างที่พูดคุยกันนะฮะก็มีการอธิบายอะไรต่างๆนานาคุณผู้ชมเรื่องของหัวเลือกสว.เนี่ยตอนนี้มีการเปิดประเด็นตีไปที่กกต.เยอะมากเมื่อวานนี้ก็เราก็ได้พูดคุยกับหลายๆท่านที่ติดตามเรื่องนี้อย่างผมเองคุยกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยผมถามว่าเนี่ยมาจัดเวทีกันอย่างนี้บ่อยๆในครั้งที่3แล้วเนี่ยเชื่อจริงไหมว่ากกต.เขาจะเอาพยานหลักฐานที่เราอ้างไปเข้าไปพิจารณาคุณสาธิตบอกที่ผ่านมาก็ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยแคร์นะก็เลยสงสัยว่าเขาตั้งธงหรือเปล่าเป็นประเด็นสงสัยนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันนะฮะเรากลับมาปิดท้ายที่เรื่องที่เราตั้งประเด็นไว้ช่วงต้นรายการครับสมการการเมืองสูตรพิสดารส้มแดงเขียวเราพูดคุยกันต่อเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยลือกันมา2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วทำไมยังลือกันทั้งที่โอกาสเป็นไปได้มันน้อยมากอย่างที่เราบอกว่าองคาพยพทางอำนาจก็เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ฝ่ายการเมืองเขามองกันใครได้ประโยชน์จากการที่ข่าวลือนี้มันยังถูกกระพืออยู่ช่วงนี้เราวิเคราะห์กับอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: อาจารย์ครับสมการพลิกขั้วรัฐบาลส้มแดงเขียวที่โอกาสความเป็นไปได้น้อยจริงๆแต่ว่าก็ลือกันไม่หยุดอาจารย์มองว่ามีใครหวังอะไรภายใต้การกระพือข่าวลือนี้ใครได้ประโยชน์จากการลืออยู่ครับ
2: โอ้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยต้องบอกเป็น3กลุ่มเลยนะครับ
1: กลุ
2: ่มที่1เนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือพรรคสีเขียวนะคุณธรรมนัสเนี่ยเพราะว่าทําให้ราคาค่าตัวของพรรคสีเขียวเนี่ยพุ่งขึ้นมาทันทีเลยก่อนหน้านี้จะสังเกตว่าพรรคสีเขียวนั้นเขาโลโปรไฟล์นะไม่ว่าฝ่ายค้านจะทําอะไรเขาจะไม่ค่อยร่วมแล้วก็ไม่ค่อยชิงหน้าข่าวออกมา
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยแน่นอนว่าทางพรรคสีเขียวราคาขึ้นมาทันทีว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านปัจจุบันก็จะดึงไปเป็นรัฐ

0: ปานแล้วก็ทำให้ตัวของพรรคสีน้ำเงินที่เคยเป็นพันธมิตรกับสีเขียวมาก่อนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะจะปล่อยสีเขียวไปดีไหมหรือว่าจะเปิดสมการใหม่ดีคือแทนที่จะเป็นแดงเขียวแล้วก็ส้มใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็มาเป็นน้ำเงินแดงเขียวแล้วกันนะแล้วก็เอามาเป็นรัฐบาลที่แบบว่ารัฐบาลเสียงเกิน340 350ไปเลยโดยอาจจะยอมสลักเก้าอี้บางเก้าอี้ให้กับสีเขียวเพราะอย่าลืมนะสีเขียวมีอยู่ทั้งหมด58คนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็58คนเนี่ยถ้าสมมติว่าสีน้ำเงินนะเขาดึงเก้าอี้ที่มาจากลูกเทพสัก 1-2 เก้าอี้นะครับแล้วก็เป็นเก้าอี้ที่ยังว่างอยู่1บวกกับเก้าอี้ที่มาจากทางตัวของรัฐมนตรีคนนอกสัก1ตำแหน่งสัก4ตำแหน่งเนี่ยเขาก็เอาไปให้กับสีเขียวผมว่าแค่4ตำแหน่งสีเขียวเขาก็ยอมมาอยู่กับน้ำเงินแล้วเพราะว่ามันเป็นปลาน้ำเดียวกันที่คุยกันได้ง่ายกว่าที่จะไปอยู่กับพรรคสีส้มเพราะนั้นสีเขียวเนี่ยคะแนนพุ่งขึ้นแน่นอนจากดีลสมการนี้นะครับ2ครับคือพรรคสีส้มถามว่าทำไมเพราะว่าพรรคสีส้มเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยดูอาการแล้วเขาอาจจะถูกกระทบต่อทางชื่อเสียงพอสมควรนะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะกระทบชื่อเสียงแล้วก็ในเรื่องของการเดินเนี่ยก็ขนาดตัวของพรรคสีส้มเองได้มีการประชุมเมื่อประมาณ10กว่าวันใช่ไหมครับแล้วก็มีสมาชิกจำนวนหนึ่งคนหนึ่งที่ไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยแล้วยังบอกเลยว่าเนี่ยมีความผิดหวังกับการเดินของพรรคสีส้มถึงขนาดทางแกนนำพรรคสีส้มก็ยอมรับแล้วก็มีการพูดว่าก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคสีส้มจะต้องฟื้นคืนสภาพขึ้นมาแล้วการที่พรรคสีส้มเนี่ยได้มีการพูดอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าตัวพรรคสีส้มเนี่ยต้องการจะยั่งเชิดกับทางกระแสสังคมว่าถ้าสมมุติว่าสังคมไม่เอารัฐบาลชุดปัจจุบันมากๆแล้วจำเป็นที่พรรคสีส้มจะต้องเข้าไปร่วมกับแดงกับเขียวเนี่ยจะรับได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าพรรคสีส้มก็จะมีการได้ประโยชน์จากการอย่างเชิงในครั้งนี้ว่าถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับจากแฟนคลับของตัวเองแล้วดูว่าอนาคตจะปรับทิศทางอย่างไรกลุ่มที่3เนี่ยดูเหมือนว่ามันอาจจะเสียมากกว่าได้นะแต่ผมมองว่าเขาก็ยังได้อยู่คือสีแดงนะคือปกติคนจะมองว่าเอ๊ะสีแดงเป็นรัฐบาลอยู่แล้วใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นการมีข่าวอย่างนี้เนี่ยอาจจะถูกน้ำเงินไม่พอใจหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามองอีกมุมหนึ่งพรรคสีแดงได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าพรรคสีแดงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพรรคที่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยต้องรู้สึกว่าจะต้องเก็บไว้ให้สนิทชิดเชื้อให้ได้อะแล้วก็ตัวพรรคสีแดงเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีข่าวนี้ออกไปแล้วพรรคสีแดงเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนว่าเขาไม่ไปไหนนะเขาอยู่พรรคน้ำเงินแน่นอนเพราะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งคนที่เป็นพระเอกคือพรรคสีแดงนะครับคือพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวของพรรคเพื่อไทยในทางหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกกระทบว่าพรรคสีน้ำเงินจะไม่พอใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วในอีกมุมหนึ่งคือว่าเขาก็สามารถเพิ่มราคาค่าตัวได้ถ้าในสมการแดงเขียวส้มที่ก็ยังกระพือข่าวปัจจุบันเนี่ยผมว่า3พรรคเนี่ยยังได้ประโยชน์อยู่ครับ
1: ครับ
2: อาจารย์คะเป็นไปได้ไหมคะว่ากระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสให้พรรคกล้าทำเนี่ยเข้าไปร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลนายกอนุทินในการปรับครม.ในครั้งหน้าเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์คือผมมาสมการนี้นะคือผมเนี่ยได้พูดมาวัน2วันในบางที่บอกว่าสมการแดงเขียวส้มอ่ะมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองเป็นไปได้แต่มันยากมากเพราะว่าอย่าลืมว่าในทางการเมืองเนี่ยตอนนี้เนี่ยพรรคน้องส้มอ่ะครับหรือพรรคประชาชนเนี่ยยังเป็นที่จับตาหรือว่าเป็นที่ทำให้กลุ่มนึงที่เราเรียกว่ารัฐพันลึกอ่ะนะอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจอยู่เพราะนั้นการที่แดงเขียวไปลงกับส้มเนี่ยโอกาสมันจะเกิดเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ไอ้ที่มันง่ายกว่าเนี่ย ก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือแดงน้ำเงินแล้วก็เขียวนะครับซึ่งอันนี้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าหรือที่สำคัญสังเกตไหมพรรคสีน้ำเงินเนี่ยท่านออกมาพูดแล้วว่ารัฐมนตรีต้องมีผลงานนะอย่าเป็นรัฐมนตรีลบลืมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็แสดงว่าเริ่มมีการออกมาส่งสัญญาณแล้วว่าตำแหน่งที่ผมให้คุณรัฐมนตรีอ่ะมันไม่มั่นคงนะคุณต้องรีบทำผลงานไม่อย่างนั้นคุณอาจจะมีสิทธิ์ถูกปรับออกได้ไอ้การที่มีการส่งสัญญาณแบบนี้ทำให้พรรคสีน้ำเงินเนี่ยคลายตัวขึ้นในการจะเดินเกมไม่ว่าจะเอาคนเดิมยังอยู่หรือว่าเอาพรรคสีแดงยังอยู่หรือจะเติมเขียวเข้ามาหรือจะเอาแดงออกแล้วเติมเขียวอะไรแบบนี้มันทำให้พรรคสีน้ำเงินเนี่ยรู้สึกว่าสามารถที่จะคอนโทรลเสียงภายในพรรคตัวเอง เพราะอ้างถึงเรื่องของผลงานหรือไม่มีผลงานรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อจะขยับตำแหน่งเก้าอี้ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะให้กับพรรคของตัวเองหรือจะให้กับพรรคเขียวเข้ามาผมถึงมองว่าสมการดึงพรรคเขียวเข้ามาเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อน้ำเงินมากกว่าเพราะนอกจากเสียงมันจะแข็งแกร่งมากแล้วนะคือ350เสียงโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันยังทำให้ตัวของพรรคสีน้ำเงินเนี่ยยังสามารถที่จะมีขุมกำลังที่เป็นขุมกำลังเดิมอย่างที่ต้องยอมรับว่าคุณธรรมนัสเขาก็มีฝีมือนะในการที่จะมาบริหารหน่วยงานราชการบางหน่วยเพื่อให้ผลงานเกิดครับ
1: อาจารย์ครับทำไมอาจารย์คิดว่าสมการน้ำเงินเติมเขียวจะเกิดขึ้นก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ใช่เกิดหลังเหรอให้ซักฟอกกันไปก่อนนะฮะ
0: คือต้องอย่าลืมว่าพรรคสีน้ำเงินตอนนี้เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกนะแล้วถ้าสมมติว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีทั้งพรรคสีส้มพรรคสีฟ้าซึ่งสองพรรคนี้ผมว่าหนักแล้วนะที่จะมาเข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจอ่ะแล้วถ้ายังมีพรรคสีเขียวมาร่วมด้วยในการที่จะอภิปรายไม่วางใจเนี่ยอย่าลืมพรรคสีเขียวคือใครเขาคือรัฐบาลมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเชิงลึกที่เขามีตลอด 2-3 ปีอยู่ในมือเขาหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพรรคสีเขียวจะอภิปรายไม่วางใจเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่าเขาจะมีข้อมูลเชิงลึกที่เปิดแผลได้พอสมควรหรืออย่างพรรคสีเขียวเนี่ยที่เป็นรัฐบาลมาต่อเนื่อง 2-3 ปีจากนายกหลายคนเนี่ยแน่นอนว่าการเป็นรัฐบาลสไตล์พรรคสีเขียวเขาจะเป็นสไตล์แบบบ้านเก่าบ้านใหญ่เมื่อเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการแล้วผมก็เห็นมาตลอดว่าเขาก็โยกย้ายจริงๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแม้ปัจจุบันเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลประมาณ 3-4 เดือนแต่ราชการชุดเดิมยังเป็นของเขาไงเขายังสามารถที่จะมีข้อมูลดึงมาได้ผมถึงคิดว่าการที่จะอภิปรายไม่วางใจเนี่ยถ้าโดยปกติต้องอภิปรายก่อนแล้วถึงจะปรับครม.ใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่ไม่แน่ว่าด้วยการที่พรรคสีน้ำเงินเป็นตำบลกระสุนตกเขาอาจจะปรับยุทธศาสตร์ใหม่โดยการปรับครม.ก่อนอภิปรายเพื่อจะได้ลดดีกรีความร้อนแรงของการอภิปรายลงแล้วพออภิปรายไปด้วยยอดฝีมืออย่างพรรคสีส้มกับสีฟ้าเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงในสภาของพรรคสีน้ำเงินรวมกับแดงกับเขียวเนี่ยมันแข็งแกร่งที่ทำให้แม้ว่าการอภิปรายวางใจเนี่ยจะถูกเปิดแผลอย่างไรก็ตามก็ยังสามารถผ่านการยกมือไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับสุดท้ายฮะคืออย่าว่าแต่อยู่2สมัยเลยตอนนี้อยู่มาประมาณเข้าเดือนที่4ปัญหาเยอะมากรัฐบาลสีน้ำเงินที่ถูกรุมเร้ายังไม่ทันครึ่งปีแบบนี้เนี่ยจะอยู่ครบสมัย4ปีได้จริงๆไหมครับ
0: คือผมคิดว่า4ปีอาจจะไม่ถึงนะเพราะมันมีอยู่หลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยที่ผมให้น้ำหนักมากคือว่าในอีก3ปีข้างหน้าครับทางตัวของแกนนำจิตวิญญาณของพรรคสีส้มอ่ะเขาจะถูกปลดล็อก10ปีนะก็คือบรรดากลุ่มคุณธนาธ
1: ร
0: แล้วจะเข้าสู่สนามเลือกตั้งได้ปกติในเชิงการแข่งขันเนี่ยถ้าให้คนที่เป็นแม่เหล็กเดิมนะอย่างคุณธนาธรและกลุ่มของเขาเนี่ยเข้ามาสู่สนามเลือกตั้งปกติเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงเกินไปนะแล้วประการต่อมาคือว่าในการที่จะทำผลงานตลอด 3-4 ปีนะครับโดยธรรมชาติของการเป็นรัฐบาลยุคใหม่อ่ะถ้ารัฐบาลที่เป็นแกนรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลแบบเสียงข้างมากเด็ดขาดแต่พรรคเดียวอ่ะแล้วก็สามารถคุมได้ทุกกลไกอ่ะเนาะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีคนว่าไอ้พรรคสีน้ำเงินก็มีกลไกหลายๆอย่างที่อาจจะมีเครือข่ายช่วยคุมให้แล้วมันไม่เหมือนกับการเป็นพรรคเดียวนะครับแม้ว่ามีเครือข่ายก็จริงแต่ว่าในสภาเนี่ยมันจะต้องอาศัยพรรคอื่นมายกมือให้อยู่มันก็ทำให้ต้องไปงอนงอมากขึ้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสถียรภาพแล้วครบ4ปีเนี่ยมันอาจจะต้องตั้งคำถามนิดนึงแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าสัก3ปีเขาสามารถรันไปได้เพราะด้วยเสียงขนาดเนี้ย3ปียังสามารถรันได้แล้วก็เมื่อผ่านปีงบประมาณไปอีกสัก1รอบแล้วถ้ายังปั้นผลงานได้อย่างที่เคยเป็นอยู่บ้างอย่างเช่นเรื่องของการมีเงินไปลงไปมีเงินไปหมุนนะอย่างเช่นของการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงถ้ามันกำลังขึ้นแล้วกลับมาแล้วพรรคสีน้ำเงินยังเป็นแกนนำความมั่นคงแห่งชาติอยู่ได้เนี่ยก็จะสามารถรันรัฐบาลไปได้ผมให้2ปีครึ่งก่อนได้ไหมแล้วพ้น2ปีครึ่งแล้วค่อยมาดูอีกทีว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับ
1: โอ้สองปีครึ่งก็ไม่ได้นานเลยนะสำหรับหนึ่งรัฐบาลนะอาจารย
0: ์ครับครับ
1: เอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์เชษฐาเท่านี้นะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ ด้านหนึ่งอาจารย์มองว่าแม้แต่เพื่อไทยเองก็ได้ประโยชน์จากข่าวลือนี้เหมือนกันไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่นะ
2: อ
1: าจารย์มองว่าก็อาจจะหล่อสวยขึ้นราคาดีขึ้นเพราะว่าพรร
2: ค
1: สีน้ำเงินก็คงต้องการกระชับไว้เป็นมิตรใกล้ตัว
2: อาจารย์คืออาจารย์ก็เชื่อว่าสูตรที่เป็นไปได้คือน้ำเงินแดงเขียวมากกว่าจะเป็นแดงเขียว
1: ส้มนั่นน่ะสิผมว่ามันมีหลายปัจจัยนะฮ
2: ะ
1: อย่างที่เราชวนคุณผู้ชมเข้ามาร่วมสนุกโหวตกันเนี่ยด้วยคำถามง่ายๆตอนนี้มี84โหวต48%คิดว่าสีส้มจะยอมจับมือกับแดงเขียวตั้งรัฐบาล49%แล้ว51%คิดว่าไม่ยอมโหมันแทบจะครึ่งๆเลยน
2: ะ
1: แสดงว่าคุณผู้ชมพวกคุณหลายคนเชื่อว่าสีส้มจะยอมจับมือกับแดงเขียวตั้งรัฐบาลนะคืออย่างที่ผมแสดงทัศนะไปอันนี้ชวนคุยเฉยๆนะผมว่ามันอาจจะเสียมากกว่าได้หรือเปล่าในมุมสีส้มนะแต่แสดงว่าคุณผู้ชมมีทัศนะมุมมองอย่างอื่นนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หรือถ้าจบรายการแล้วจะมาพูดคุยกันต่อก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปข่าวย้อนหลังทาง Channel Thai PBS และ Thai PBS News ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวข่าวประเด็นทางการเมืองประเด็นทางสังคมเราคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นนะครับ10โมงพบกับผมและพี่ประจักษ์นะครับส่วนมุมการเมืองกลับมาพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ค่ำคืนวันศุกร์ของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปครับ Back to Basic จากรายการออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย PBS ที่การันตียอดวิวมากกว่า21ล้านวิวในปี2568สู่หน้าจอทีวี
1: ฝรั่งตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนจริงหรือเปล่า
2: ปูตินเองเนี่ยต้องรัดเข็มขัดให้ดี
3: มันน่าจะเร็วกว่านั้นแหละ
4: คิดว่าประวัติศาสตร์
5: ก็จะไม่รู้หรอก
6: มีนโยบายที่ไปลุกลามอะไร
0: ย้อนอดีตเพื่อหาคำตอบของปัญหาในปัจจุบันไปพร้อมๆกันทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันพุธที่5สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธอยู่กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok

0: ไลฟ์ไทย PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณสิริรักษ์มณีรัตน์ด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วทักทายคุณผู้ชมนะครับกลางสัปดาห์แล้ววันนี้ออกไปทำงานกันหรือเปล่าเมื่อคืนฝนตกนะเมื่อเย็นๆใช่ไหมประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยแถวดอนเมืองรังสิตวิภาวดีฝนตกแบบหนักมากนะ
0: เอาอย่างเมื่อวานนี้อยู่ย่านคลองสามนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยมีเกม BG ปทุมยูไนเต็ดอุ่นเครื่องกับแอสตันวิลล่า
1: อ๋อ
0: ปรากฏว่าก่อนแข่งขันคุณผู้ชมคือฝนตกหนักมากหนักจนถึงขนาดต้องเลื่อนการแข่งขันไปเป็นประมาณสองทุ่มครึ่ง
1: หนักขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
1: แบบลมแรงพัดนักบอลปลิว
0: ลมพัดตึ้งแต่นักบอลไม่ไหวตาม
1: เพราะบางทีมันก็อาจจะทำให้ฟอร์มไม่ดีใช่ไหมเล่นตอนฝนน่ะ
0: จริงๆเนี่ยฝนมันมีความเสี่ยงหลายอย่างเพราะเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุเศร้าขึ้นค่ะเพราะว่าฟุตบอลแข่งขันกันแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่ฝนฟ้าคะนองแล้วฝนตกหนักมากๆมีเหตุฟ้าผ่าแล้วทำให้นักฟุตบอลจากสโมสรปัตตานี FC ต้องเสียชีวิตที่เพิ่งย้ายจากปัตตานีไปอยู่ยะลานะพี่ต๊อบแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
1: ช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเนี่ยฝนมันทิ้งช่วงแบบนี้เวลาตกทีนึงเนี่ยก็จะตกหนักหน่อยแต่อย่างที่บอกไปนะฮะตรงที่ตกเนี่ยก็เป็นตรงที่คนไม่อยากให้ตกน
0: ะ
1: ตรงที่พื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีฝนไปตกสักเท่าไหร
0: ่อันนี้จริงแล้วนอกจากนั้นอ่ะเวลาที่อยากให้ตกเชื่อไหมคนส่วนใหญ่ต้องถามคุณผู้ชมอยากให้ฝนตกตอนไหนอย
1: ่
0: าง
1: นี้
0: เ
1: นี่
0: ยตอนนอนเนาะตอนนอนหรือตอนไหนก็ได้ที่เราอ่ะไม่ต้องมีธุระออกจากบ้านแต
1: ่
0: ฝนอ่ะชอบตกเหมือนเวลาตอกบัตรเข้างานกับเลิกงานเลย
1: เท่านั้นเลยอ่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรวันนี้ทำอะไรก็ชวนคุยในรายการได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆครับเป็นธรรมดาตอนเช้าต้องเติมน้ำตาลเติมสารอาหารอร่อยอร่อยกันหน่อยไทยช่วยไทยพลัสยังไม่หมดมาต่อกันในช่วงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับกับช่วงของจานเด็ดวันใหม่เนี่ยคุณยุ้ยเขาเพิ่งมาวันแรกวันนี้ก็เลยยังท่าไม่ค่อยชินใช่ไหม
0: ดิฉันกำลังฝึกอยู
1: ่
0: และชอบมากอ่ะช่างภาพคือแบบว่ายังไม่เอากล้องมาด้วยกันอ่ะคุณทำด้วยกันสิ
1: ผมทำไปแล้วผมอยากดูคุณผม
0: จานเด็ดวันใหม
1: ่อีกทีนึงอีกทีน
0: ึงอีกแล้วเหรอต้องทวนเหรอจานแล้วก็เด็ดแล้วก็วันใหม่
1: แปลว่าตั้งใจเรียนวันนี้จานเด็ดวันใหม่คุณผู้ชมครับข้างหน้าของเราสองคนนี้ขนมที่ม้วนที่ห่อเท่าไหร่มากี่ชิ้นมากี่อันก็หมด
0: ขอโทษนะคะทีมงานคุณเอาวางผิดฝั่งหรือเปล่าคะคือฝั่งน้ำตาลมันไม่ควรเป็นชมัยพรเอาจริง
1: ๆคือจริงๆจะบอกว่าถ้าเราพูดถึงโรตีสายไหมเนี่ยนะฮะแลกจะแลกจานไหมล่ะ
0: เอาไปแลกจานไป
1: แค่นี้ก็ต้องให้
0: ม
1: ัน พี่ตากล้องเขามองขอ
0: ขอโทษค่ะขอโทษแทนยุ้ยด้วยค่ะ
1: ถ้าพูดถึงของฝากเวลาเราไปไหว้พระที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามันก็มีอะไรต้องมีอะไร
0: โรตีสายไหมสิคุณ
1: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขับออกมาจากพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับตลอดทางจนก่อนเข้าปทุมเนี่ยมีขายตลอดทาง
0: เอาจริง
1: แต่วันนี้ครับจะพาไปเรียกว่าชื่นชมเขาเรียกความเป็นมาดั้งเดิมวันนี้โรตีสายไหมที่คุณอาจจะเคยกินกันมาเนี่ยหลายๆคนไม่รู้ว่ามันมีเจ้าแรกที่พระนครศรีอยุธยาด้วยนะ
0: อ๋อใช่แล้วที่สำคัญนี่คืออีกหนึ่งผลพวงที่มาจากพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม มีต้นกำเนิดมาจากหลากหลายส่วนด้วยกันไหนจะตัวแป้งเห็นอย่างนี้มาจากปอเปี๊ยะใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ตัวเส้นเนี่ยมีนวัตกรรมมาจากการทำเส้นหมี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรอะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรตีสายไหมด้วยกันเลยค่ะ
2: พระนครศรีอยุธยาจังหวัดที่หลากหลายไปด้วยวัฒนธรรมมากมายทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงวิถีชีวิตและแน่นอนว่าความหลากหลายนี้ส่งผลให้เกิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมเยือนเมืองอยุธยาและแน่นอนว่าเมื่อมาถึงเมืองอยุธยาแล้วจะพลาดของดีของเด็ดชนิดนี้ไปไม่ได้เลยทีเดียวนั่นก็คือโรตีสายไหมนั่นเองครับซึ่งพื้นที่ที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็คือถนนเส้นทางสายไหมหรือที่หลายคนในพื้นที่เรียกกันติดปากว่าถนนเส้นโรตีสายไหมหรือถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลหรือชื่อเรียกอย่างทางการว่าถนนเส้นอู่ทองนั่นเองครับแต่ถนนเส้นนี้จะมีอะไรบ้างมีแค่โรตีสายไหมอย่างเดียวหรือเปล่าวันนี้พิธีกรหนุ่มคุณป๊อปจะพาเราไปเยี่ยมชมกันครับ
1: คุณผู้ชมครับจานเด็ดวันใหม่วันนี้กับป๊อปอธิวัฒน์ธีรานิธินันท์นะครับพอดีวันนี้คุณผู้ชมครับป๊อปได้มาทําธุระทํางานที่จังหวัดอยุธยาพอดีพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นขึ้นชื่อเรื่องของสถานที่โบราณวัดวารามนะที่สําคัญขนมเค้าอร่อยเหมือนกันก่อนกลับบ้านครับก็เลยจะแวะสักนิดนึงต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปให้ที่บ้านหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวคุณแม่งอนตามโตดเลยฮะถึงแม่จะบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรลูกเป็นเงินเนี่ย แต่กลับไปก็คืออ้าวไม่เห็นมีอะไรมาฝากเลยดังนั้นครับเพื่อเป็นการตัดปัญหาเราก็ซื้อของอร่อยไปฝากคนที่บ้านเลยนะครับวันนี้ก่อนกลับจากอยุธยาครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่นี่ถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนเส้นอู่ทองครับหรือชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่มาแถวนี้เขาจะรู้จักกันดีว่าเส้นโรตีสายใหม่เพราะอะไรเพราะที่นี่มีของฝากที่ต้องซื้อกับผ่านอยุธยาโรตีสายใหม่ตลอดเส้นทางแต่ตรงนี้วันนี้ที่จะพาไปเขาบอกเป็นเจ้าแรกแล้วมีสูตรลับที่แป้งเขาอร่อยนั้นเนี่ยไม่สามารถบอกกับใครได้จะต้องมากินไม่ได้มีแค่โรตีสายใหม่นะครับยังมีขนมบ้าบิ่นแล้วก็มีข้าวหลามอยู่บริเวณนี้ด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ครับใครมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอยากจะซื้อของติดไม้ติดมือตามแบบที่ต้อมมาซื้อวันนี้ตามมาได้เลยอะจะเป็นอะไรอร่อยแค่ไหนราคาเป็นยังไงตามมาเลยครับ
2: เมื่อถึงเส้นโรตีสายไหมแล้วแน่นอนว่าหลายสิ่งที่คนให้ความสนใจเลยนั่นก็คือร้านโรตีสายไหมนั่นเองครับโดยโรตีสายไหมนะครับก็ถือว่าเป็นพหุวัฒนธรรมที่เกิดจากการปรับประยุกต์ของการทำอาหารของพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งก็คือการทำโรตีตกครับที่มีการปรับเปลี่ยนสูตรพัฒนาจนกลายเป็นแป้งโรตีสายไหมและเส้นสายไหมสุดหอมหวานที่เกิดจากการเคี่ยวน้ำตาลผสมกับหัวเชื้อนำมายืดจนกลายเป็นเส้นเล็กๆนับไม่ถ้วนที่มีทั้งกลิ่นหอมสีสันและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เลยครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เดินมาแล้วปกติเนี่ยขับผ่านหรือก็แวะซื้ออย่างเดียวไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการตอนนี้ไหนๆก็ไหนๆก่อนกลับออกจากอยุธยาครับก็แวะซื้อของสักหน่อยเดี๋ยวติดไม้ติดมือกลับบ้านไปไม่มีอะไรโดนที่บ้านแซวอีกนะครับตอนนี้อยู่กับน้องซันครับซันสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: ซันปกติเนี่ยพี่เคยกินโรตีสายไหมร้านเราเนี่ยบ่อยๆแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มาคุยอยากจะถามเพราะกินทีไรก็อร่อยตลอดเลยตอนที่ร้านตอนนี้มีกี่รสชาติมีกี่เมนู
3: ตอนน
1: ี
3: ้มีประมาณ6รสชาติเลยค่ะจะม
1: ี
3: โกชาใช่มีโกโก้ชาไทยสตรอเบอรี่ใบเตยทุเรียนแล้วก็ดั้งเดิมใช่แล้วก็อ
1: ะไรขายดี
3: ดั้งเดิมชาไทย
1: มันดูง่ายสุดใช่ไหม
3: ใช
1: ่ทุเรียนนี่เพิ่งมาใหม่อ่ะครับ
3: ใช่ค่ะเพิ่งมาช่วงหน้าทุเรียนเอง
1: อ๋อแปลว่าถ้าเกิดหมดหน้าทุเรียนก็จะไม่มี
3: ใช่ก็จะไม่ค่อยได้ทำละ
1: โอเคแป้งล่ะแป้งมีกี่แบบ
3: แป้งมีใบเตยค่ะจะมีดั้งเดิมแล้วก็จะมีแป้งทอดเป็นแป้งใหม
1: ่ไหนๆแป้งทอดพี่ขอดูหน่อย
3: แป้งทอดมันจะมีเนยมีนมมีไข่ใช้เนยทอด
1: อ๋อคือแป้งเหมือนโรตีที่เราสั่งตามรถเข็นอ่ะ
3: ใช่
1: คือมันจะไปทอด
3: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นแป้งแบบนี้จะเป็นแป้ง
3: แป้งอยู่บนเตาด้านใน
1: อ๋อแป้งแต้มเตากับแป้งแบบทอดบนเตาอันนี้ก็ดีถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากกินไส้เขาเนี่ยก็ไปโรยนมราดน้ำตาลก็ได้ฟิลแบบโรตีนะฮะอ่ะตอนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้ก่อนกันที่จะเจอกันเนี่ยน้องบอกว่าพี่รีบมารีบคุยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังเที่ยงไปนี่คือน้องหมดแล้วนะ
3: ใช่
1: จุดเด่นของเราคืออะไรครับโรตีสายไหม
3: แป้งค
1: ่
3: ะ
1: แป้งเหรอ
3: ใช่เลย
1: ทำไมแป้งที่นี่
3: เพราะแป้งมันมีสูตรไง
1: บอกไม่ได้อีก
3: ไม่ได
1: ้ให้ดูได้ไหม
3: ได้ด้านใน
1: ดูได้แต่ไม่บอกสูตร
3: ใช่
1: ใครจะไปทำตามคุณผู้ชมซื้อของกินง่ายกว่าเดี๋ยวให้ซันพาเขาไปดูนะ
3: ได้ค่ะ
1: พาเลยนำไปเลยลูก
2: สำหรับตัวแป้งพี่ซันบอกกับเราว่าเป็นแป้งที่ทำสดใหม่ทุกวันด้วยส่วนผสมและการทำใหม่ร้อนๆนี่ก็ทำให้เรานะครับรับรู้ได้ถึงรสชาติสัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นครับที่หอมละมุนหอมไอร้อนๆจากเตากันเลยทีเดียวว
1: ิซันเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะหมดหรือยังเนี่ย
3: หมดแล้วเดี๋ยวหมดแล้วช่วงบ่าย
1: ช่วงบ่าย
3: ใช่
1: ถึงว่าไม่ทีมงานบอกพี่ต๊อบรีบมาให้ทันก่อนเที่ยงนะคือเที่ยงไปบ่ายหมดแล้ว
3: ใช่หมดแล้วค่ะ
1: ทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยฮะ
3: เป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอ้โหคุณผู้ชมไม่ธรรมดาถึงว่าไงเวลาคนซื้อมาฝากกับซื้อกินเองมันต่างกันคนซื้อมาฝากกับสมมติซื้อมาให้นิดเดียวอ๋อเข้าใจแล้วมันหมดไวเขาเลยซื้อมาให้นิดเดียวอ
3: ่
1: ะคือแป้งเนี่ยก็คือทำสดๆแบบนี้ทุกวันเลย
3: ใช่ทุกวันเลยค่ะ
1: คือวันนึงเนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าใช้แป้งที่ขายให้ลูกค้าทุกวันแต่ละวันประมาณกี่โล
3: ประมาณ100โลค่ะต่อวันถ้าเป็นวันธรรมดานะ
1: หรอแล้ววันไม่ธรรมดาคือมันเยอะกว่านี
3: ้เยอะขึ้นกว่านี้หลาย
1: จริงเหรอ
3: ใช่
1: ขายมานานหรือยังครับ
3: ขายมาถ้าสาขา2ประมาณ 30-40 ปีได้ละ
1: สาขาแรกอ่ะ
3: อยู่หน้าโรงพยาบาลประมาณ40ปีขึ้นอายุแม่เลย 50-60
1: คุณแม่เปิดมาก็ขายเลย
3: ใช
1: ่คืออันนี้ตอบได้ไหมว่าทำไมอยุธยาต้องโรตีสายไหม
3: ก็เพราะแม่เป็นเจ้าแรกของที่นี่เลยค่ะใช่สาขาแรกจะเปิดเจ้าแรกเลย
1: แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าคือโรตีมันก็มีหลายเจ้าหลายยี่ห
3: ้
1: อแต่ถ้าอยากกินแบบรสดั้งเดิมต้นตำรับ
3: ใช่
1: เปิดมามากกว่า40ปีต้องมาที่นี่
3: ที่นี่
1: อ่ะทีนี้คุณสมบัติของแป้งที่ว่าแตกต่างที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงครับซัน
3: แป้งที่เนี่ยค่ะจะพักไว้ก่อนจะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะขึ้นมาแต้มได
1: ้
3: แต่ว่าร้านอื่นอาจจะแบบ
1: ทำเลย
3: แต้มเหมือนกันใช่
1: ก็จะรีบขาย
3: ใช่
1: มันก็เดินจะได้ความนุ่มความหอมใช่ไหมมันเก็บได้นานแค่ไหนครับ
3: ถ้าเป็นแป้งแบบนี้จะอยู่ได้ประมาณ2วัน
1: แต่จริงไม่ถึงหรอกที่ซื้อไปกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วแล้วแป้งอ่ะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่มันจะหมดก่อนไส้ตลอดดังนั้นซันแนะนำให้
3: ไส้ได้เยอะ
1: ๆไส้สั่งไส้เยอะด้วยแล้วก็ซื้อแป้งไปให้เยอะกว่าไส
3: ้ได
1: ้เพราะมันคนกินแป้งเล่นบางคนแป้งเล่นนะฮะแล้วก็เธอสมมติว่าใครอยากได้แป้งเพิ่มเนี่ยไม่เท่าไหร่บาทเองนะชุดนึง30บาทเองทีนี้นี่คือเป็นรสดั้งเดิม
3: ใช่ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นใบเตยฝั่งนี้ทำใบเตยอยู่
1: ทำ

0: ใบเตยอยู่ด้านหลังก็จะเป็นสีเขียวตอนนี้แป้งเนี่ยจะมีอยู่3แบบ
1: ใช่
0: ก็คือดั้งเดิมใบเตย
1: แล้ว
0: ก็แบบทอด
1: ใช่
0: 3อย่างอะไรที่ยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: เป็นแบบนี้เลย
0: แป้ง
1: เด
0: ิ
1: มใช่แป้ง
0: มาคุณผู้ชมใครที่

0: หลายอย่างให้กินด้วยกันอย่างตรงข้ามร้านของน้องเนี่ยเขาจะมีขนมบ้าบิ่นแล้วก็มีข้าวหลามด้วยซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านกันรู้จักกัน
1: ใช่รู้จักกัน
0: โอเคอ่ะวันนี้ได้รู้จักแล้วก็ได้เข้ามาถึงครัวในการทำโรตีสายไหมของร้านนี้แล้ววันนี้ขอบคุณน้องซานนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าแถวนี้มีอะไรนะครับซื้อกลับไปอย่างเดียวเดี๋ยวที่บ้านจะแซวเอาขอติดไม้ติดมือไปอีกสักอย่างสองอย่างแล้วกันคุณผู้ชมตามเลยครับเอาล่ะมาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร ับ
0: คุณแม่ตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่ยาแล้วก็คุณปอยนะครับเจ้าของร้านมะพร้าวหอมบ้าบิ่นวันนี้เราจะมาชิมบ้าบิ่นกันครับไหนๆก็ซื้อโรตีและซื้อบ้าบิ่นกลับบ้านติดไม้ติดมือไปด้วยเอาคุณปอยครับจุดเด่นและความอร่อยของบ้าบิ่นของเราแตกต่างที่อื่นยังไงครับ
1: ก็คือเป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะปกติถ้าโบราณก็จะใช้เป็นมะพร้าวขุ่ยใช่ไหมคะแต่อันนี้ปรับใหม่เป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะ
0: มีเหตุผลไหมครับ
1: ก็คือส่วนตัวไม่ชอบทานมะพร้าวขุ่ยค่ะ
0: ก็เลยใช
1: ่ไหมใช่ค่ะก็เลยมาปรับสูตรใหม่ค่ะ
0: เป็นสูตรที่คิดค้นกันเอง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เป็นสูตรตกทอดอะไรกันมา
1: ไม่ใช่ค่ะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ
0: เป็นสูตรที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดคนที่ต้องการความใหม่และนุ่มคอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะหาทานไม่ค่อยได้เลยใช่ค่ะ
0: แล้วปกติเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแบบกลมๆเป็นวงๆเล็กๆ
1: ค่ะ
0: พอมันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยข้อดีก็คือซื้อฝากแล้วมันดูสะใจเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะซื้อฝากซื้อทานเองซื้อทำบุญได้ด้วยค่ะใช่อ๋อ
0: คือรับไม่แค่ซื้อกินเองถ้าเกิดลูกค้าอยากซื้อไปจัดกล่องทำบุญถวายวัดเนี่ยก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: มีกี่รสชาติครับ
1: มี3รสชาติค่ะก็คือมีมะพร้าวล้วนมะพร้าวข้าวโพดแล้วก็มะพร้าวเผือกกวนค่ะ
0: มะพร้าวเผือกกวนนี่เป็นยังไงเป็นไส้เผือก
1: ไส้เผือกค่ะเป็นมะพร้าวก็คือมีมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มะพร้าวรวมกับเผือกกวนเงี้ยค่ะเป็นที่สูตรที่ทางร้านกวนเอง
0: ก็จะแบบมันหนึบหนึบม
1: ี
0: ความเผือก
1: แต่มีความละมุนค่ะถ้าเผือกนึ่งสดมันก็จะบางทีมันก็แตงแห้งใช่ไหมคะไม่ค่อยเข้าไปกับตัวเนื้อมะพร้าวแล้วก็ตัวแป้งอันนี้ก็คือเนียนละมุนไปด้วยกันค่ะ
0: แปลว่าขายดีมากๆเพราะตั้งแต่ผมยืนถ่ายโรตีเนี่ยเห็นทางคุณแม่ยาแล้วก็คุณปอยเนี่ยเหมือนจี่กันยังไม่เสร็จสักทีเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับ
1: เปิดตั้งแต่แปดโมงนะคะแปดโมงถึงถ้าวันธรรมดา8โมงถึง4โมง
0: ครับ
1: ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น8โมงถึง6โมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าหมดก่อนก็เก็บก่อน
0: ราคาเริ่มต้นที่กี่บาทครับราคา
1: 70บาทค่ะ
0: 70บาทนี่คือรสดั้งเดิม
1: ค่ะ
0: แล้วก็รส
1: มะพร้าวข้าวโพด
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นเผือกล่ะฮะ
1: มะพร้าวเผือกกวนก็จะเป็น80ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมนี่ตั้งแต่เรายืนหาทานรายการมานี่แวะกันไม่หยุดเลยนะครับอ่ะสนใจอยากจะมากินครับ
1: ค่ะ
0: ร้านตั้งอยู่ที่ไหนพลอย
1: ถนนอูทองนะคะหรือถนนที่โรตีสายใหม่เยอะๆค่ะหรืออีกชื่อเรียกนึงก็คือเส้นโรงพยาบาลอยุธยาค่ะ
0: เส้นโรงพยาบาลอยุธยาก็คือเป็นถนนเส้นที่ก่อนกลับกรุงเทพเข้าปทุมเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องผ่านทางนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไม่กวนให้คุณแม่ยาแล้วก็คุณปอยตีให้ผมสัก3กล่องต
1: ้
0: องซื้อกลับไปบ้านเพราะเดี๋ยวซื้อไปแล้วไม่มีอะไรติดไม้มือโดนแซวนะครับขอบคุณครับจากการเลยครับ
1: ค่ะ
2: ถัดมาไม่ไกลกันเราก็จะเจอกับร้านบ้าบิ่นของคุณปอยและคุณแม่ยาครับโดยความพิเศษของสูตรคุณปอยก็คือการเลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมทำให้เราได้รสสัมผัสที่นุ่มละมุนมีทั้งความกรอบนอกของแป้งและความนุ่มของมะพร้าวน้ำหอมอีกทั้งยังได้กลิ่นและรสชาติของไส้ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวข้าวโพดและเผือกกวนแบบหอมช่ำใจเป็นอีกหนึ่งสูตรของขนมบ้าบิ่นที่มีเอกลักษณ์น่าลิ้มรสมากๆเลยครับดูท่าพิธีกรของเราวันนี้จะอิ่มเอมกับของหวานเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เดินขยับไปทางขวามืออีกนิดหน่อยก็จะพบเข้ากับร้านข้าวหลามของพี่เมย์ที่ทำกันสดๆเผากันแบบร้อนๆแต่หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรตามไปชมและชิมกันได้เลยครับ
0: สวัสดีครับพี่เมย์แม่มาแถวนี้รู้จักกับเขาไปหมดเลยนะครับเพราะว่าจะไปขอกินฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามาทำความรู้จักกันแน่นอนนะครับกับร้านนี้ครับข้าวหลามลุงเผือกพี่เมย์ครับวันนี้ได้แวะเวียนมาที่เนี่ยมีโรตีแล้วมีบ้าบิ่นแล้วข้าวหลามของพี่อร่อยเด็ดยังไงครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
3: ของเราเป็นสูตรโบราณและเป็นกะทิสดค่ะ
0: มันต้องต่างกับข้าวหลามที่อื่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กะทิสดใช้กะทิกล่องอะพี
3: ่บางที่ก็เป็นกะทิกล่อง
0: อ๋อเหรอ
3: มันซึ่งมันจะไม่มีความหอมและของเราเนี่ยเราจะกรอกข้าวเหนียวดิบเราจะไม่ผ่านการต้มการนึ่งก่อน
0: อ๋อคือบางที่ข้าวหลามนี่คือเขาไปนึ่งมาก่อนแล้วมาใส่กระบอกข้าวหลามแล้วมาแกล้งย่าง
3: ใช่
0: แต่อันนี้คือโปรเซสก็คือทำมาข
3: ้
0: าวเหนียวทีไซน์ขึ้นดิบเลย
3: ใช่ค่ะ
0: มันจะได้อะไรครับผมว่าถ้าเอาข้าวเหนียวดิบสุกมาม
3: ันจะกินเป็นตัวไม่เละมันจะไม่แฉะกินจะร่วนๆคล้ายๆข้าวเหนียวมูนอารมณ์จะเป็นแบบนั้นเลย
0: นี่คือจุดเด่น
3: ใช
0: ่มีกี่รสชาติครับที่ร้าน
3: มีทั้งหมด5รสชาติ
0: อะไรขายดีครับพี
3: ่ถ้าตัวขายดีจะเป็นดั้งเดิมคู่แรก
0: ดั้งเดิมก็มีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำ
3: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
3: เป็นออริจินอล
0: มีกี่ไซส์กี่ขนาดครับพี่เมย์
3: มีเล็กสุด

0: ันนี้
1: ใช่แล้วไซส์กลาง35ตอนนี้ยังออกไม่ทัน
0: ร้อน
1: ร้อน
0: เห็นไหม
1: ลืมบอก
0: เหตุผลที่ไม่ควรจับอะไรที่ไม่ควรจับนะครับควรถามเจ้าของร้านก่อน
1: ลืมบอก
0: วันนึงขายได้นับเป็นกระบอกได้กี่บอก
1: ถ้าวันธรรมดาก็อยู่ประมาณ 2-300 บอกถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ขึ้นไปอีก
0: เมื่อกี้เห็นพี่ผู้ชายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฮะสับ
1: ผ่า
0: ผ่าเคยพลาดมั้งไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยนะมันเมืองนักลบอยู่แล้วอยุธยาอ่างทอง
1: ใช่ไหมเราเก่งเรื่องมีดอยู่แล้ว
0: เราเก่งเรื่องมีดอยู่แล้วฉะนั้นอย่าหือนะครับราคาขายมีตั้งแต่กี่บาทถึงกี่บาทครับ25กระบอกเล็ก4กระบอก100 35 3กระบอก100กระบอกใหญ่นี่คือใหญ
1: ่ใช่
0: 40บาทต่อกระบอกแล้วก็จัมโบ
1: 50บาท
0: โอเคโอเคทีเนี้ยเวลาสมมติถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาแบบอยากจะกินเนี่ยเขาต้องมาซื้อที่ไหนครับ
1: มาหน้าร้านได้อย่างเดียวเลย
0: ถนนอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: อยู่ถนนอู่ทองเส้นหน้าโรงพยาบาลหรือเขาเรียกกันว่าถนนโรตี
0: มาได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่เปิดตั้งแต
1: ่ข้าวหลามจะเริ่มสุกประมาณ10โมงครึ่ง
0: โอเค
1: ค่ะแล้วก็ขายยาวไปประมาณสัก3โมง
0: จนกว่าของจะหมด
1: ใช่
0: แต่ส่วนมากบ่าย3ก็หมดแล้วใช่
1: ไหมใช่ค่ะเนี่ยอย่างตอนนี้ก็กำลังจะหมดแล้ว
0: อ๋อเหรอที่เห็นนั่นคือ
1: ใช่เหลือแค่นี้แล้ว
0: เท่าที่เห็นแล้ว
1: ใช่
0: ถ้าผมมาเช้าวันนี้ก็คือกุ๊กกูไม่เจออะไรแล้ว
1: ไม่เจอแล้ว

0: นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับคุ้มมากๆเลยวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใครที่อยากเติมหวานนะมาถนนเส้นนี้ถนนสายไหมเนี่ยนะครับนะโรตีสายไหมเนี่ยได้ครบหมดเลยนะอยากได้แบบเอาไปห่อเองก็โรตีอยากได้แบบร้อนๆมะพร้าวจี่ๆก็ไปบ้าบิ่นหรืออยากได้แบบดั้งเดิมกระบอกได้ยินเสียงแบบผ่าบอกๆๆนะครับก็มาร้านข้าวหลามได้เอาเป็นว่าใครแวะเวียนมาเที่ยวอยุธยาและยังไม่มีของกลับบ้านไปติดไม้ติดมือฝากคนที่ออฟฟิศฝากคนที่บ้านแวะซื้อได้เลยครับราคาโอเคนะเพราะราคาเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่40บาทถึง100บาทเรียกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะแต่ได้ของอร่อยกลับบ้านอย่างแน่นอนข้างหน้าครับจานเด็ดวันใหม่จะพาไปที่ไหนก็ห้ามพลาดวันนี้เดี๋ยวผมขอไปจัดการเจ้า2หนองนี้โอ้เห็นไหมครับรู้หรือยังนอกจากจับแล้วมันร้อนไม่พอยังทะเลอร์ทะล่าไม่ระวังอีกนะครับนี่แล้วทำต่อหน้าเจ้าของร้านเขาด้วยไม่รู้เขาจะข้าวหลามมาตีเราหรือเปล่านะครับลากันไปก่อนครับเดี๋ยวขอจัดการเองแป๊บนึงสวัสดีครับ

0: ขอบคุณเจ้าของร้านทั้ง3ท่านด้วยนะฮะเห
1: ็
0: น
1: ไหมช่วงท้ายบ้าบินข้าวหลาม
0: ข้าวหลามที่ผมแบบทำเขาตกด้วยเกรงใจมากเลยเขินมากแถมไปจับตอนมันร้อนๆอีกเสลอมากเลย
1: คือดูคุณมีความสุขมากนะ
0: วันนั้นสนุกมากวันนั้นสนุกมากคุ้มมากนะครับอ่ะใครสนใจนะครับก็ไปได้เลยโรตีสายใหม่เนี่ยอยากจะบอกว่าอยากให้ไปเพราะว่าร้านเนี้ยคือเขาบอกว่าเขาเป็นต้นตำรับน
1: ะ
0: อีกอย่างนึงคือน้องลิซ่าลาริสามโนบาลเขาเคยไปกินแล้วเนี้ยเขาไปกินอ่ะเขาถ่ายลงโซเชียลเนี่ยนะฮะไอจีส่วนตัวของเขา15วินาทีอ
1: ่ะ
0: ออเดอร์สั่งถล่มทลายไม่ใช่แค่นั้นน้องยังกินขนมไทยอีก
1: เพราะจริงๆอ่ะน้องลิซ่าถ้าเกิดใครเห็นนะเป็นคนนึงที่มีอิทธิพลทางโซเชียลเยอะมากๆถ้าเกิดว่าจะลงโพสต์แต่ละทีเนี่ยมูลค่าเนี่ย8หลักเป็นอย่างน้อยนะ8หลัก9หลักต้องมี
0: ใช่และที่สำคัญถ้าเกิดใครไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับอยากจะซื้อไปฝากไม่ได้แค่ฝากคนไทยอย่างเดียวน
1: ะ
0: ฝากต่างชาติก็ได้นะเขาชอบมากๆอะไรที่มันเป็นความแบบความไทยๆเนี่ยอย่างโรตีสายไหมเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆที่ใช่มั้ยจนมันเป็นขนมที่ขายดิบขายดีในไทยแล้วเมืองเราบ้านเราเนี่ยมะพร้าวเยอะดังนั้นเนี่ยขนมเอ่ยขนมหวานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของมะพร้าวของกะทิเป็นหลัก
1: เขาสั่งดีก็สั่งเป็นร้อยชุดนะม
0: ี
1: เขามีถึงขั้นทำเป็นธุรกิจคุณผู้ชมธุรกิจพรีออเดอร
0: ์คือผมไปผมไม่คิดว่ามันจะขายได้ดีขนาดนี้คุณผู้ชมคือไม่รู้มาก่อนว่าโรตีเนี่ยคือเขาทำเป็นโกดังอ่ะคุณแล้วผมก็ถามเขาว่าในที่วางเป็นตับเป็นแถวเป็นล็อกแบบนี
1: ้
0: ขายกี่วันน้องบอกว่าอะไรป่ะน้องซันบอกบ่ายสามก็หมดแล้วพี
1: ่ก็ทำวันต่อวันไงทำสดทำใหม่อ่ะคุณผู้ชม
0: นี่ไงน้องลิซ่าเขาโพสต์เป็นขนมไทยเป็นลูกชุบใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ขนมกล้วยนี่เป็นโรตีสายไหมหลังจากนั้นมาโรตีสายไหมขาดตลาดนะจ๊ะน้ำตาลหมดโลก
1: แล้วออเดอร์มีทั้งออนไลน์แล้วก็มีไปรอซื้อข้างหน้าด้วยนะคะอย่างขนมบ้าบินเองเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันคุณผู้ชมเพราะว่าคุณปอยบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองคุณปอยบอกว่าอยากให้บ้าบินมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มละมุนถึงเลือกเอามะพร้าวน้ำหอมมาใช้ทำให้ได้สัมผัสทั้งความกรอบของแป้งด้านนอกแล้วก็ความนุ่มความหอมของเนื้อมะพร้าวอ่อนที่อยู่ข้างในเอาคุณรีวิว
0: พอถามเพราะว่าเป็นสูตรแบบดั้งเดิมตกทอดมาหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่คือเขาทำเขาไปกินแบบที่เขาขายทั่วไปคุณผู้ชมแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นมะพร้าวขูดแห้งๆ
1: ใช่
0: แต่ผมชอบแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะทีเนี้ยคุณเมย์กับที่บ้านออกไปครับคุณอาที่บ้านเนี้ยคุณแม่เขาบอกว่าไม่ชอบกิน
1: คุณปอยคุณ

0: คุณปอยบอกว่าไม่ชอบกินเพราะมันแข็งเกินก็เลยเอามาคิดเป็นสูตรของตัวเองโดยที่รู้จักแล้วก็ดีลกับสวนมะพร้าวที่ตัวเองสนิทอยู
1: ่เอาไหนจะกลิ่นดั้งเดิมจากข้าวเหนียวไหนจะกะทิสดไหนจะมะพร้าวอ่อนโอ้โหนี่คือแบบนี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะเป็นภาพที่แบบมีกลิ่น
0: คุณเล่าไม่ค่อยอินเพราะคุณน่ะไม่ค่อยกิน
1: ชไมพรกินคืออย่างนี้คุณผู้ชมกินของคนเราไม่เท่ากันชไมพรเนี่ยกินทุกอย่างเพียงแต่ว่าแค่กินอย่างละชิ้นหรือกินอย่างละคำสองคำนี่ก็คือเป็นการกินเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะจานเด็ดวันใหม่ของเราค่ะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันในเดือนนี้ส่งมาได้เลยนะคะจานเด็ดวันใหม่ของเราเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงอาหารอลังการนะบางทีมันสะท้อนถึงความผูกพันสะท้อนถึงรสชาติต่างๆนะคะส่งมาได้เลยนำเมนูจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยกับเราสแกน QR code ค่ะหรือว่าแอดไลน์พิมพ์เพิ่มเพื่อนที่ไทย PBS แล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษของเราด้วยนะคะนี่ของที่ระลึกเราใช่ไหมนี่ผู้โชคดีสัปดาห์ละ3ท่านนะเราจะประกาศกันทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่วาไรตี้ในช่วงจานเด็ดวันใหม่นะคะตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปหรือจะไปตรวจสอบชื่อย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/วันใหม่วาไรตี้และแฟนเพจ Facebook สารดีไทย PBS นะคะผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานไหนจะเสื้อไหนจะกระบอกน้ำนะคะและยังมีตุ๊กตาด้วยเป็นหมอน
0: ะเสื้อเนี่ยก็จะมีครบทุกสีทุกวันนะฮะอย่างสวัสดีวันนี้สวัสดีวันพุธสวัสดีวันพุธอะไรนะหยุดเรื่องแย่ๆใช
1: ่
0: ไหมหยุดเรื่องแย่
1: ใช่เป็นสวัสดีตาม4วันนะคะ
0: เนี่ยแค่คิดเรื่องอะไรนะเรื่องขวด
1: ฮะ
0: คุณอ่านหน่อยสิคุณใกล้อะ
1: แค่คิดมัน
0: เรื่องบวกอ๋อหยุดเรื่องแย่แค่
1: คิดเรื่องบวก
0: ก็มาดีครับ
1: ไม่ใช่คนละบวก
0: อ๋
1: อแล้วนั่นเราเนี่ยบวกเราบวกเขาไม่เท่าก
0: ัน ส่งกันมาได้เลยครับคุณผู้ชมครับมาเสิร์ฟยิ้มกันต่อจากของอร่อยที่กินเพิ่มน้ำตากันแล้วนะครับเชื่อไหมเมืองไทยเนี่ยเป็นแลนด์แห่งวาไรตี้มากมีหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากเวลาเราเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเราเป็นคนไทยคนที่จะช่วยส่วนมากต้องเป็นคนแถวนั้นเป็นคนไทยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่แต่วันนี้ครับเสิร์ฟยิ้มของเราคุณผู้ชมครับไปดูการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วยเหลือคนไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่ไปดูคลิปกันก่อนครับ
2: โอเคไหม
3: พูดไทยได้ไหมคะ
2: พูดไทยได้นิดหน่อยครับ
3: ยืนนอนไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะขับได้ไหมขับ
2: ไม่ได้เหรอ
3: ขับรถไม่แข็งถอยไปรถประดับ
2: นี่อ่ะ
3: ทำ
2: ไ
3: งอ่ะขับเป็นไหม
2: ขับเป็นครับ
3: ขับขึ้นได้ไหม
2: ขับรถได้ครับ
4: พูดครับรถ
2: Can put on the brake
3: จะให้ฝรั่งขับให้
2: Brake
3: Sure
2: Sure Sure
0: คุณผู้ชมใครจะไปคิดใครจะไปคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้คือตอนแรกเอาผมดูคลิปเนี่ยน้องส่งมาให้ผมเพราะสงสัยคนไทยช่วยคนไทยปรากฏว่าเป็นอะไรครับเป็นฝรั่งซะงั้น
1: แล้วก็เป็นฝรั่งที่พูดไทยชัดมากครับคนไหนคนไทยเอ่ยงงมาก
0: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับคุณสุภาพตีสองท่านเนี่ยคือขับรถไม่แข็งยังไม่คล่องในการขึ้นเนินแล้วก็เหมือนกับงึ้งงักอยู่จนเนี่ยมอเตอร์ไซคันนี้ที่เป็นชาวต่างชาติแก๊งนี้เนี่ยเขาเห็นไงเขาก็เอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าด้วยความเป็นพลเมืองดีก็เลยเข้าไปช่วยไปถามไทยปรากฏว่าเนี่ยก็บอกว่าขับรถไม่แข็งนะฮะตัวคุณฝรั่งเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมขับให้ไหมผมขับรถได
1: ้
0: ขึ้นเนินให้ได
1: ้
0: ก็กลายเป็นเรื่องราวสนุกแบบนี้เลยครับถึงแม้จะสื่อสารกันคนละภาษาแต่ก็เข้าใจกันได้ด้วยน้ำใจบางคนเขาแซวคุณผู้ชมเขาแซวบอกว่าอันนี้โครงการฝรั่งช่วยไทยหรือเปล่า
1: อ๋อคือปกติมีไทยช่วยไทยพลัส
0: อันนี้หลังช่วยไทยหลังช่วยไทยพ
1: ลัสฝรั่งเพิ่มหน่อยได้ไหมน่ารักจังเลย
0: ปกติบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะปกติคนไทยต้องเป็นคนไปช่วยต่างชาติไหมบางคนก็บอกว่าเห็นแต่คนไทยช่วยต่างชาติครั้งนี้เห็นต่างชาติช่วยไทย
1: อะไรใหม่ๆเป็นโมเมนต์เล็กๆที่อบอุ่นและสร้างรอยยิ้มให้กับโลกออนไลน์นะคะจริงๆยุ้ยว่ามันเป็นสิ่งดีงามที่อยู่ในจิตใจมนุษย์แหละต่อให้คุณจะเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นคนเดือดร้อนเราก็พร้อมยื่นมือช่วยเหลือกันเสมอนะคะคือแล้วภาษานี่คือมือฉ่ำเหมือนกันนะมือบุ้ยใบ้กันฉ่ำเหมือนกันนะเป็นอวัจนะภาษาช่วย
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เช้าเนี้ยคุณผู้ชมเวลาขับรถขึ้นเนินอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเกียร์ธรรมดาถ้าไม่แข็งไม่คล่องเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไม่ขับขึ้นนะเพราะมันอันตรายมากบางทีรถที่ตามหลังมาเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรานั้นขับไม่แข็งนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นให้คนที่ช่ำชองในการใช้รถเกียร์ธรรมดาขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยขับเอา
1: ใช่ค่ะนะกลายเป็นเรื่องราวรอยยิ้มน่ารักที่มาเสิร์ฟรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมในเช้านี้นะคะตัวนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่เรานำมาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อในช่วงสีส ันวาไรตี้ค่ะ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพุธวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันพุธกันด้วยครับ
1: เอาเก็บคอมเมนต์คุณผู้ชมกันก่อนเลยพี่ติ๋มหญิงไทยนะคะจากทาง TikTok บอกว่าไปอยุธยาปีละครั้งสงสัยงานนี้พี่ต้องแวะไปซื้อแล้วไปตามวาร์ปที่พี่ต๊อกแนะนำได้เลยนะคะมีคุณพุทธานชอบเที่ยวบอกว่าเหมือนนักข่าวตีกัน
0: ฮะ
1: เขาคอมเมนต์มาอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่เหมือนครับเราตีกันจริงๆ
1: เราตีกันจริงๆนะคะ ใช่ค่ะคนถามว่าเป็นเพื่อนร่วมงานแบบใดนะคะ เราทำงานกันเป็นทีมตรงข้ามค่ะคุณผู้ชม
0: เป็นทีมเย้าทีมเยือนนะครับ สีสันวาไรตี้วันนี้คุณผู้ชมครับเรื่องแรกน้องยุ้ย พาไปดูการใช้พื้นที่ในสวนหน่อยดีกว่านะ วันนี้นะครับในพื้นที่ว่างบางที่ถ้าเกิดทิ้งเอาไว้มันก็ไม่ได้เงินใช่ไหมครับแต่ที่จังหวัดตรังครับมีการปลูกผักอย่างอื่นแซมลงไปด้วยจะเป็นอะไรไปดูพร้อมกันเลยครับเอาล่ะหลายๆคนเนี่ยนะฮะคิดว่าที่จังหวัด
1: ค่ะ
0: อุ๊ยขออภัยครับ
1: เราไปดูพึ่งชันโรงก่อนละกันพึ่งชันโรงคุณผู้ชมคือแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่สำคัญทางธรรมชาติเขาบอกว่าที่ไหน
0: ขอโทษฮะ
1: ถ้าสิ่งแวดล้อมดีอ่ะคือมีพึ่งชันโรง
0: ทีนี
1: ้คุณเรียงข่าวยังไง
0: ผมเรียงผิดผมเอาหนึ่งมาทำไมอันนี้คือข่าวสองคุณผู้ชมขออภัยจริงขออภัยทีมงานด้วยอันนี้คือพึ่งชันโรงครับเราทราบอยู่แล้วก็คือผู้ช่วยตัวจิ๋วบางทีผมอาจจะต้องมีผู้ช่วยตัวจิ๋วมาคอยกระซิบข้างหูบ้างอ
1: ย่างเช่นที่ฉันเป็นต้นนะผู้ช่วยได้ตัวจิ๋วได้แต่จะหยุ่มนิดหน่อยนะคะเอาที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนทองมนอันนี้ถูกที่แล้วนะคุณผู้ชมเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเปิดต้อนรับทุกกลุ่มเลยค่ะนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรประชาชนทั่วไปเข้ามาแลกเปลี่ยนศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการเรียนรู้จากของจริงพึ่งชันโรงเป็นจุดเด่นของศูนย์เพราะเป็นแมลงเศรษฐกิจขนาดเล็กที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะเอาทีนี้ภายในศูนย์เนี่ยผู้มาเยือนได้ทำอะไรบ้างกิจกรรมเพียบเลยนะ
0: คนที่มาเนี่ยก็จะได้ไปเรียนรู้ครับตั้งแต่ชีววิทยาของพึ่งชันโรงวิธีสังเกตพฤติกรรมการจัดรังแล้วก็การขยายรังของพวกมันรวมถึงการดูแลเลี้ยงผึ้งอย่างเหมาะสมครับแล้วก็บทบาทของผึ้งชันโรงในการผสมเกสรให้กับไม้ผลแล้วก็พืชเศรษฐกิจก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้พืชนั้นติดผลได้ดีขึ้นครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของชันโรงเนี่ยก็คือน้องเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กในครับจึงสามารถที่จะเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมแบบไม่ระแวงได้ไงคือถ้าเกิดเป็นผึ้งเนี่ยมันก็จะมีเหล็กในเรียนไปก็จะระแวงไปแต่ชันโรงเนี่ยเขาไม่ต่อยเขาไม่มีนะครับเหมาะกับการเรียนรู้สำหรับคนที่สนใจเริ่มต้นเลี้ยงผึ้งชันโรงครับ
2: ผึ้งชันโรงเนี่ยค่ะเป็นผึ้งที่ไม่สามารถสร้างไข่ได้เขาก็ไปเอายางไม้มาประกอบกันเพื่อที่จะเป็นที่เก็บน้ำหวานกับที่เก็บเกสรแล้วในขณะที่เขาเอาเกสรเอาน้ำหวานไปใส่ไว้ในถ้วยเนี่ยค่ะมันจะเกิดการบ่มแล้วมันก็จะทำให้มีรสชาติที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปก็คือมีรสออกเปรี้ยวค่ะเป็นน้ำผึ้งที่มีรสเปรี้ยวนำค่ะ
1: แล้วนอกจากบทบาทด้านการผสมเกสรแล้วผึ้งชันโรงให้น้ำผึ้งที่รสชาติเป็นเอกลักษณ์หวานอมเปรี้ยวผลิตได้ในปริมาณไม่มากนะคะจึงเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มส่วนชันโรงผึ้งนั้นสามารถไปศึกษาวิจัยต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเลยค่ะศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เลี้ยงผึ้งชันโรงแต่ยังเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เชื่อมโยงทั้งธรรมชาติการเกษตรและการสร้างอาชีพเข้าไว้ด้วยกันและยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองแล้วสะท้อนให้เห็นว่าการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อทั้งชุมชนเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เห็นหลายๆคนเขาเลี้ยงกันนะน้องยุ้ย
1: ค
0: ือบางคนทำสวนน่ะอย่างสวนลำไยอย่างเงี้ยและสวนผลไม้ที่จะมีรสหวานเนี่ยนะครับเขาก็เลี้ยงชันโรงก็ได้น้ำผึ้งด้วยแล้วก็ได้ตัวช่วยในการผสมเกสรด้วย
1: ที่สำคัญเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชีวะถึงระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์แล้วไม่มีสารพิษไม่งั้นชันโรงอยู่ไม่ได้นะคะ
0: ถูกต้องถ้าตรงไหนมีชันโรงหรือว่ามีผึ้งเนี่ยแปลว่าแถวนั้นอุดมสมบูรณ์สะอาดและปลอดภัยนะครับเอาจากเรื่องของชันโรงคุณผู้ชมครับไปกันที่น้ำบาดาลหน่อยถ้าเราพูดถึงน้ำการใช้เนี่ยหลายๆคนก็นึกถึงภาคการเกษตรใช่ไหมครับแต่ในการสาธารณสุขหรือการรักษาการแพทย์เนี่ยต้องการใช้น้ำเหมือนกันบางพื้นที่ประปาอาจจะไม่ถึงดังนั้นน้ำบาดาลจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญครับการรักษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเปิดเป็นคลินิกโรงพยาบาลนะมันไม่ใช่แค่ไฟเท่านั้นน้ำเองก็สำคัญเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาเดินหน้าพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับสถานพยาบาลด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นคงและรองรับการใช้งานภายในโรงพยาบาลสนับสนุนการให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยรอบกว่า 80,000 คนครับ
1: ทั้งนี้การพัฒนาระบบน้ำบาดาลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มแหล่งน้ำสำรองนะคะแต่ว่ายังเป็นการวางระบบบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับธุรกิจของโรงพยาบาลให้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รองรับการให้บริการในทุกสถานการณ์ด้วยค่ะ
3: พื้นที่ของโรงพยาบาลแม่แตงเป็นพื้นที่ที่หาน้ำยากจากการสำรวจทางธรณีวิทยาของนักธรณีพบเพียง จุดที่ดำเนินการเจาะที่ความลึกประมาณ200เมตรเพียงจุดเดียวและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้ดำเนินการเจาะครบชั้นน้ำที่ความลึก180เมตรซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้ระบบประปาส่วนใหญ่จะนำน้ำจากผิวดินมาปรับปรุงคุณภาพน้ำซึ่งจะต้องใช้คลอรีนในการปรับปรุงคุณภาพแตกต่างจากน้ำบาดาลที่ต้องการเพียงการกองหยาบอีกทั้งน้ำผิวดินมีความไม่แน่นอนตามช่วงของฤดูกาลขณะที่น้ำบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาเจาะให้ทางโรงพยาบาลแม่แตงนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น4บ่อมีปริมาณน้ำอยู่ที่7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสามารถเพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำของโรงพยาบาล
4: ทางโรงพยาบาลเองเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงแต่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการโดยเฉลี่ยแล้วครอบคลุมพื้นที่ประชากร 80,000 กว่าคนประชาชนที่มารับบริการไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในสามารถที่จะมาใช้น้ำตรงนี้ในการอุปโภคบริโภคได้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประมาณ200กว่าคนก็สามารถที่จะใช้น้ำตรงนี้ได้ดังนั้นเขาจะมีการกรองน้ำไปใช้ในส่วนของจ่ายกลางในการที่จะต้องใช้น้ำสะอาดน้ำ RO ไปใช้ในการล้างเครื่องมือเครื่องใช้เรามีแผนในการที่จะสามารถนำน้ำไปใช้ในการซักฟอกในส่วนของเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์เสื้อผ้าทั้งหลาย
0: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ยังคงเดินหน้าและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับด้านน้ำในภาคส่วนต่างๆของประเทศโดยเฉพาะสาธารณสุขภาคการเกษตรและก็ชุมชนก็จะเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมนี่แหละครับมาเพิ่มกำลังผลิตน้ำสะอาดและก็ช่วยผลกระทบลดผลกระทบจากความผันผวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนี้ด้วย
1: เพราะน้ำบาดาลไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งน้ำสำรองในยามวิกฤตแต่ยังเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศในระยะยาวรองรับการดำรงชีวิตการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและก็ต่อเนื่องในทุกที่ด้วยค่ะเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่บางทีนะหลายพื้นที่อยู่ใกล้กรุงเทพแท้ๆแต่ยังไม่มีน้ำใช้เลยนะคะ
0: นะครับก็ใช้น้ำด้วยความตั้งใจแล้วก็ประหยัดใช้
1: อ
0: ัน
1: นี้จริงๆทุกทรัพยากรเราสามารถช่วยกันได้ค่ะเอาพาไปดูขนมไทยโบราณหลายคนอาจจะคิดถึงขนมถ้วยขนมตาลขนมชั้นที่จังหวัดพิจิตรเขานำเสนอบอกมีขนมไทยโบราณหนึ่งอย่างคือขนมโบค่ะขนมโบนี้เป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากแล้วแต่ที่พิจิตรเขามีให้อยู่นะคะ
0: ขนมอะไรนะฮะ
1: ขนมโบคุณผู้สืบทอดชนิดนี้คือคุณสุปราณีรุ่งเรืองในวัย58ปีรับสูตรการทำขนมโบมาจากรุ่นแม่ทำต่อเนื่องมากว่า50ปีไม่ใช่สิคนละแบบกันนี่คุณก็คือขนมตรงกลาง
0: รูโบ
1: ใช่คุณสุปราณีเลือกใช้ข้าวสารมาบดเป็นแป้งสดไม่ใช้แป้งสำเร็จรูปเติมส่วนผสมของแป้งทำบะหมี่เหลืองแล้วนำไปนึ่งด้วยไฟแรงเกิดเป็นรูตรงกลางแล้วมันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์เขาเรียกว่าขนมโบไง
0: คือมันเกิดมาจากความบังเอิญเหรอ
1: แล้วรูตรงกลางนี้ไม่ใช่มีแค่ไว้ให้ดูแปลกตานะคะเวลารับประทานก็จะเติมน้ำเชื่อมหรือน้ำจิ้มรสเผ็ดกระเทียมเจียวผักกาดผัดรูตรงกลางเนี่ยจะช่วยเก็บเครื่องต่างๆเอาไว้เวลารับประทานจะได้เข้มข้นครบรสในคำเดียวคล้ายขนมจุ๋ยกล้วยนะ
0: ให้ขนมจุ๋ยอะไรนะ
1: จุ๋ยกล้วย
0: จุ๋ยกล้วยใช่ไหมแต
1: ่
0: อันนี้ที่พิจิตรเขาจะเรียกขนมโบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยโบ
1: อันที่เนี้ยกว่าจะได้ขนมโบมาวางขายช่วงเช้าคุณสุปราณีทำตั้งแต่เที่ยงคืน
0: โอ้โหคุณผู้ชมเที่ยงคืนเนี่ยคือตื่นแล้วต้องตื่นก่อนเที่ยงคืนนะเพราะว่าเที่ยงคืนเนี่ยคุณสุปราณีบอกว่าเป็นช่วงบดแป้งแปลว่าบดแป้งเที่ยงคืนน่ะต้องตื่นกี่โมง4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มนะ
1: เป็นไปได้
0: เตรียมของเตรียมข้าวนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องเคียงโดยเฉพาะกระเทียมเจียวที่ต้องทำทุกวันผักกาดเนี่ยเขาจะเอามาผัดจนมีสีน้ำตาลก่อนเอามารับประทานคู่กับขนมโบแต่ละวันเนี่ยจะทำประมาณ60กล่องครับขายกล่องละ20บาท1กล่องจะมี6ชิ้นก็จะเข็นรถขายเป็นประจำบริเวณซอยประกาศิษย์ครับหลังตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรก็ให้ลูกค้าขาประจำเนี่ยเขาแวะมาซื้อกันได้ที่นี่ครับ
1: ใช่ค่ะเป็นขนมเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนมถ้วยไส้เค็มนะขนมถ้วยจีนไส้เค็มเอาทีนี้คุณผู้ชมคะนอกจากขนมโบแล้วมีขนมถ้วยขนมไทยโบราณอีกชนิดนึงทำขายคู่กันจะเป็นอีกแบบนึงคือเน้นใช้มะพร้าวแบบเต็มที่รสชาติหวานมันเป็นหนึ่งเมนูที่ช่วยดึงดูดลูกค้าที่แวะเวียนมาชิมก็เป็นขนมถ้วยที่เรารู้จักโดยทั่วไปนี่ค่ะขนมถ้วยขนมโบขนมถ้วยจีน

0: นะคะนอกจากนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ที่มารับประทานมาอุดหนุนกันเป็นคนรุ่นเก่าที่คุ้นเคยกับรสชาติในวัยเด็กเด็กรุ่นใหม่แทบไม่รู้จักนี่ขนมโบและขนมถ้วยทำให้ขนมชนิดนี้กลายเป็นอีกหนึ่งขนมไทยที่กำลังจะหายไปจากความทรงจำคือถ้าเป็นขนมถ้วยกะทิอ่ะยังอยู่ตามร้านขายก๋วยเตี๋ยว
1: เรือไง
0: เนาะแต่ขนมอย่างเงี้ยขนมถ้วยจีนแบบเค็มเนี่ย
1: ไม่เคยไม่ค่อยเห็นถ้วยจีถ้วยไทยที่เป็นทรงเนี้ยก็มีใช่ไหมที่เป็นซวยทรงแบบจีบๆแบบเนี้ย
0: ปกติอยู่จะคุ้นเคยว่าถ้วยแบบนี้คือถ้วยจีน
1: ต้องถาม
0: ต้องขอความรู้จากคุณผู้ชม
1: อย่างที่บอกไว้นะครับขนมแบบนี้เนี่ยบางทีมันหากินยากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเห็นแล้วเราอุดหนุนเขาหน่อยอย่างน้อยก็เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เขายังคงสืบสานบางอย่างลงมาให้กับคนรุ่นหลังได้กินแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอย่างตอนผมไปถ่ายงานที่พระนครศรีอยุธยามันจะมีร้านขนมไทยที่ผมไปถ่ายน้อยนี่สปอยเด็กวัยรุ่นไปซื้อกันเพียบเลยนะคือนอกจากเขาเข้าคาเฟ่แบบพวกอาหารขนมฝรั่งแล้วอ่
0: ะ
1: คาเฟ่ขนมไทยเนี่ยลูกค้าคนไทยที่เป็นเจนใหม่ๆเขาก็เข้ากันเยอะนะ
0: อ๋อมีร้านดังใช่ไหม
1: ใช่
0: วิวเดี๋ยวรอดูเลยอ่ะในจันเด็ดวันใหม่
1: ใช่จันเด็ดวันใหม่นะครับอ่ะจากขนมที่หากินได้ยากครับไปของที่หากินได้ง่ายแต่หาราคาถูกแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเจอครับพากันไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอ่ะอยู่แถวพิจิตรแหละนะครับพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเมนูประหยัดเริ่มต้นถ้วยละ10บาทไปดูหน้าตา10บาทหน่อยสิว่าใหญ่แค่ไหนครับจากพิจิตรก็ไปกำแพงเพชรกันเลยคุณผู้ชมเอาใจสายกินกันหน่อยคุณคิดว่าไอ้ถ้วย10บาทเนี่ยจะได้ไหม
0: 10บาทปกติก็จะได้เส้นอยู่น้อยนึงลูกชิ้นลูกนึงหมูสักชิ้น2ชิ้น
1: จามแรงมีกระเฉาะ6ออกไปนะถ้าจามแรงบางร้านนะครับอันนี้เนี่ยไปดูกันเดี๋ยวดูพร้อมกันนี่คือบรรยากาศที่ร้านนัดพบครับนะนัดพบเลยก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกรสเด็ดภายในชุมชนท่อทองแดงจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นไปอย่างคึกคักเลยตอนเช้าแบบนี้เห็นไหมหมูกรอบชิ้นเบอร์นะลูกค้าทั้งคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวหน้าต่างแวะมากินกันครับเขาขายราคาเป็นมิตรมากดูนี่สิบบาทนะที่เห็นนะสิบบาท
0: โอ้สิบบาทแล้วมีโปรโมชั่น5แถม1ด้วยนะคะ10บาทเขาให้นิยามว่าเป็นขนาดพอดีคำเหมาะกับผู้ที่อยากจะลองชิมของทางร้านก่อนถ้าติดใจสั่งเพิ่มได้ตามต้องการแต่ถ้าอยากจะแบบ1อิ่มเต็มที่เลยธรรมดา40พิเศษ50เลือกอิ่มได้ตามต้องการ
1: คือบางคนเขาอยากกินแบบหลากหลายไงอยากกินต้มยำด้วยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยอยากกินน้ำใสด้วยไง
0: ใช
1: ่ไหมฮะก็จะได้หลายๆอย่างนะครับนอกจากนี้นะทางร้านเขาจัดโปรโมชั่นที่น้องยุ้ยบอกซื้อ5แถม1แปลว่าถ้าเกิดเราอยากได้12ถ้วยเราต้องกิน10ใช่ไหมต
0: ้
1: อง
0: กิน10นี่คุณหวังผลประโยชน์ก่อนเลยเหรอ
1: เออนะแต่ทีนี้มาสัมภาษณ์เขาหน่อยก็ไปถามเจ้าของร้านเนี่ยชื่อคุณพบหอมคำเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นพ่อครัวอยู่ถึงว่าท่าทางการจัดอะไรดูมืออาชีพนะครับก็เลยมีพื้นฐานด้านการทำอาหารก่อนตัดสินใจกลับมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองครับแล้วก็เอานำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมาพัฒนาสูตรให้มันเจ้มจนถูกอกถูกใจลูกค้านั่นเอง
0: ใช่ค่ะทีนี้ทำไมเลือกขายก๋วยเตี๋ยวราคาเริ่มต้น10บาทเพราะอยากให้มีโอกาสได้ลองรับประทานก่อนถ้าชอบจะได้สั่งเพิ่มได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคาแล้วก่อนหน้าที่จะมีหน้าร้านแบบนี้นะตัวเจ้าของเองคุณพบเขาขี่รถก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกนี่แหละค่ะขายเร่ไปตามชุมชนต่างๆไปจนมีลูกค้าประจำแฟนคลับเป็นจำนวนมากสุดท้ายคุณพบก็เลยมาขยายเปิดเป็นหน้าร้านมีภรรยาแล้วก็ลูกสาวช่วยกันดูแลกิจการเอาล่ะทีเนี้ยถ้าอยากจะกินคุณกระต๊อบ
1: ไปได้เลยครับที่จังหวัดกำแพงเพชรใครขับรถผ่านไปแถวนั้นก็แวะไปได้กับก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดในราคาสบายกระเป๋ากับร้านนัดพบนัดเนี่ยไม่ใช่ดอเด็กนะเป็นททหารชื่อเขาแล้วพบก็แปลว่าพบชาติอ่ะนะฮะนัดพบนะเซิร์ชไปเดี๋ยวเจอนัดพบพอบอใบไม้เขาจะไม่เจอคันนะครับก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกรสเด็ดครับเขาตั้งอยู่แถวชุมชนท่อทองแดงครับบ้านเลขที่332/1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหรือสังเกตง่ายๆครับเขาบอกว่าจะอยู่แถวการประปาหนองปริงเยื้องกันตรงนั้นเลยมีโอกาสก็แวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับ
0: นี่แหละคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นนะคะแต่อีกหนึ่งส่วนสำคัญค่ะเราจะเห็นว่าทุกๆการทำเนี่ยมันจะมีวัสดุเหลือใช้นะคุณผู้ชมโดยเฉพาะทั้งเรื่องของการเกษตรไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเสียนะคะแต่ว่าสามารถมาเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนชีวมวลให้เป็นวัสดุคาร์บอนสำหรับดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นำกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสร้างชีวมวลที่ต่อยอดเป็นวัตถุดิบโปรตีนและยังให้พลังงานสะอาดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในไทยประดิษฐ์คิดเก่งค่ะ

0: ัวนวัตกรรมตัวนี้นะครับเป็นระบบดักจับตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เราพัฒนาตัววัสดุดูดซับเนี่ยมาจากชีวมวลทางการเกษตรที่มีมากในประเทศไทยของเราซึ่งนอกจากการดักจับตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วเนี่ยเราก็จะนำคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปใช้เป็นสารอาหารในการเลี้ยงตัวกลุ่มของจุลสาหร่ายนะครับเพื่อใช้ในการผลิตกลุ่มวัตถุดิบโปรตีนสูงและกลุ่มวัตถุดิบน้ำมันสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างอย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวชีวมวลเนี่ยค่อนข้างเยอะในหลากหลายภูมิภาคของประเทศนะครับตัวนึงที่สำคัญเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของชีวมวลที่เป็นสังข้าวโพดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะนำไปเผาเพื่อทำลายทำให้เกิดก๊าซมลพิษต่างๆนะครับรวมถึงฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับตัวนวัตกรรมนี้นะครับทางทีมวิจัยก็ได้พัฒนาเอาตัวสังข้าวโพดที่ถูกเผาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นกลุ่มวัสดุคาร์บอนที่มีโครงสร้างรูปุ่นและก็มีคุณสมบัติในการดักจับตัวคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดไม่ว่าจะเป็นปากป่องโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าหรือแม้แต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ตามชั้นบรรยากาศทั่วไปสำหรับเกษตรกรเนี่ยหรือผู้ที่สนใจนำไปใช้งานนะครับทางตัวทีมวิจัยเนี่ยจะมีเครื่องนะครับที่พร้อมใช้เราก็จะนำเอาตัววัสดุดูดซับเนี่ยไปแพ็คในเครื่องแล้วก็ทำการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทั่วไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะนำไปฟีดเข้าไปในบ่อเลี้ยงสาหร่ายนะครับเพื่อทำให้ตัวสาหร่ายเนี่ยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับตัวสาหร่ายก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเราก็จะเก็บตัวสาหร่ายเนี่ยนำไปเป็นวัตถุดิบในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไปสำหรับตัวเครื่องในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราต้องคำนึงอย่างเดียวก็คือความสามารถประสิทธิภาพของตัวดูดซับเนี่ยมันอาจจะลดลงเมื่อมันถูกใช้ไปจนเต็มประสิทธิภาพพอถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะทำการเปลี่ยนตัววัตถุดิบตัวใหม่เข้ามาเพื่อใช้ในการดูดซับนะครับและก่อนการนำไปใช้งานใหม่ตัวที่อยู่ในน้ำนะครับก็จะเป็นระบบการเลี้ยงนะครับส่วนตัวที่เป็นผงแล้วเนี่ยเราทำการเก็บเกี่ยวและทำแห้งให้เป็นผงสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อใช้งานต่อไปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ดักจับมาเนี่ยการต่อยอดหลักๆเลยจะเป็นในเรื่องของการประยุกต์ใช้เป็นอาหารสำหรับการเลี้ยงตัวจุลสาหร่ายนะครับซึ่งการต่อยอดนวัตกรรมนี้นะครับเราจะผลิตตัววัตถุดิบมูลค่าสูงนะครับที่มีคุณค่าในด้านต่างๆนะครับซึ่งตัวจุลสาหร่ายตรงนี้นะครับก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่ค่อนข้างดีนะครับสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรหรือว่าใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าพลังงานตัวนวัตกรรมนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซมลพิษในชั้นบรรยากาศซึ่งตัวโครงการนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยก้าวต่อไปข้างหน้า
1: จากเรื่องราวนวัตกรรมครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายของรายการวันนี้วันใหม่วาไรตี้ของเรามีงานหัตถศิลป์นะครับงานหลายๆคนที่บอกว่าสะท้อนความเป็นไทยจริงๆเนี่ยหลายๆชาตินะครับเขาต่างยกย่องนอกจากผ้าไทยแล้วเรามีงานหัตถกรรมเยอะแยะมากมายครับงานหัตถศิลป์ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาและทุนทางเศรษฐกิจอย่างเช่นผ้าไหมเบญจรงค์เครื่องจักสานหรือว่าเซรามิกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเร็วๆนี้ครับจะมีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่2นะครับหรือมีชื่องานว่าสสิทธิ์เซมโพเซียม2026ภายใต้แนวคิดปีนี้ก็คือFrom Earth to Eternity Ceramic Craft and Surface Design ครับน้องยุ้ยคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะเอาวันนี้พามาให้คุณผู้ชมดูความน่าสนใจของงานและร่วมกันภาคภูมิใจไปด้วยกันบทบาทของศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างคุณค่าและต่อยอดสู่อนาคตนะคุณผู้ชมเอาลองแคปหน้าจอไปก่อนนะคะเผื่อใครสนใจจะไป 6-7 สิงหาคมนี้ค่ะร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านท่านแรกนะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ท่านที่2นะคะอาจารย์ประจำสาขาหัตถศิลป์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัยเสริมสุขเจริญชัยค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: และอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์ชายมีจำรัดช่างฝีมือและศิลปินอิสระค่ะสวัสดีทั้งสาม
5: สวัสดีทั้งสาม
6: สวัสดีครับ
1: มาพูดคุยกันถึงที่มาก่อนครับท่านผู้อำนวยการครับสำหรับที่มาในปีนี้ในครั้งที่2นี้เนี่ยงานจะเกี่ยวข้องกับอะไรมีอะไรเป็นไฮไลท์ครับ
3: ครับปีที่แล้วเนี่ยซิมโพเซียมของเราว่าด้วยเรื่องของเครื่องรักนะครับหรือว่าการนำเอายางรักมาใช้ในงานหัตถศิลป
2: ์
3: ปีนี้เรามาโฟกัสในเรื่องของ งานเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นดินเผานะฮะตั้งแต่เรื่องของเบญจรงค์ไปจนทั้งถึงเรื่องการเขียนลายครามอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นถึงนวัตกรรมแล้วก็ความก้าวหน้าในงานหัตถกรรมซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ทราบกันนะว่ามันมีอะไรที่มีการ

0: เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่ามีการเอาเทคนิคอะไรใหม่ๆมาผสมผสานกันบ้างนะเพราะฉะนั้นเวทีของซิมโบเซียมเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ช่างนักวิชาการแล้วก็คอลเลกเตอร์เนี่ยได้มาเจอกันนะครับเพื่อที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของงานหัตถกรรมในประเทศไทยโดยในปีนี้เนี่ยเราก็ใช้ชื่อว่า From Earth to Eternity ก็คือจากดินเนี่ยมันกลายมาเป็นงาน
1: Eternity เลย
0: ใช่ Eternity เลยเพราะเซรามิกนี่มันโอ้โหอยู่ไปอีกหลายร้อยปีนะฮะเราก็จะพบว่ามันเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวตนนะความเป็นไทยก็สามารถจะไปอยู่ในนี้ได้อย่างเช่นพวกเครื่องเบญจรงค์เครื่องลายครามอะไรทั้งหลายแหละนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวรูปทรงมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันเรื่องการใช้งานนะครับแล้วในปีนี้เองเนี่ยเราก็จะมีศิลปินจากหลายประเทศนะครับตั้งแต่จีนญี่ปุ่นเกาหลีตุรกีนะครับแล้วก็ศิลปินชื่อดังของไทยเนี่ยรวมทั้งนักวิชาการจะมาเจอกันในงานนี้ครับ
1: ครับพ่อครับทีนี้ผมถามหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยคืออย่างเมื่อก่อนโอเคเบญจรงค์อยู่ในวิถีชีวิตในการใช้แต่ละวันอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยส่วนมากมันเป็นของใช้ในบ้านหรือว่าเป็นของตกแต่งครับ
0: อันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญนะครับการที่เราจะทำให้งานหัตถกรรมมันอยู่ต่อได้มันต้องสร้างฟังก์ชันให้มันนะฮะคือถ้าเกิดเบญจรงค์เอาไปตั้งโชว์อย่างเดียวเนี่ยฟังก์ชันมันก็จะ
1: ได้แค่โชว
0: ์มันก็จะงานก็จะลดถอยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ศิลปินเนี่ยสร้างฟังก์ชันให้กับงานหัตถกรรมเพื่อให้งานมาอยู่กับชีวิตประจำวันของเราให้คนรุ่นใหม่สามารถจะเข้าถึงได้สัมผัสได้ใช้งานได้จริงครับ
2: ค่ะทีนี้มีหนึ่งโครงการพิเศษที่น่าสนใจมากๆนะคะที่มีชื่อว่า Broken to Becoming ค่ะในโครงการพิเศษนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมโครงการนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากการประชุมวิชาการเมื่อปีที่แล้วที่ทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยได้สนับสนุนเรื่องของยางรักนะครับพอมาปีนี้เนี่ยก็ได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เซรามิกนะครับในโครงการเนี่ยก็เลยนำวัสดุนะครับแล้วก็สิ่งของทั้งสองสิ่งเนี่ยมารวมกันนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยนะครับผลงานเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเหล่านี้แตกสลายนะครับแล้วก็พังนะครับผม
2: นี่คืออย่างชิ้นงานที่อยู่ข้างหน้านี้เหรอคะอาจารย์
3: ใช่ครับ
2: ยกตัวอย่างสักหนึ่งชิ้นงานได้ไหมคะอาจารย์คะ
3: ครับผม อย่างชิ้นนี้นะครับจะเป็นเบญจรงค์นะครับที่แตกหักเสียหายแล้วก็ไม่สามารถคงรูปเดิมได้แล้วนะครับทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเนี่ยนะครับก็ได้ส่งเสริมนะครับโดยการส่งอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานรักนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรักไทยนะครับงานรักสีแบบเวียดนามแล้วก็งานรักแบบญี่ปุ่นนะครับมาสอนอาจารย์และก็นักศึกษาถึงวิทยาลัยพอช่างนะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยนะครับได้เรียนรู้นะครับผมแล้วก็มีเครื่องมือมีวัสดุในการเอาไปสร้างสรรค์ผลงานนะครับประกอบกับจินตนาการของนักศึกษานะครับนักศึกษาก็นำผลงานนะครับเซรามิกที่แตกหักเสียหายพังเนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ไม่ได้ทำซ้ำแต่ว่าเอามาทำใหม่เล่าเรื่องใหม่กลายเป็นผลงานศิลปะครับ
1: อย่างที่เห็นก็คือเป็นจานเหรอนะ
2: จริง1ชิ้นงานก็จะมี2งานศิลปะอยู่ด้วยกันก็คืองานลงรักที่มาจากซาสิซิมโปเซียม2025แล้วก็งานเครื่องเซรามิกเครื่องเบญจรงค์ที่มาจากซาสิซิมโปเซียม2026
3: ใช่ครับนำมาผสมผสานกันครับ
2: ค่ะ
1: นะมันก็ดูแบบสะท้อนสังคมเหมือนกันนะบอกว่าแบบอะไรอ่ะความหลากหลายที่เท่าเทียมม
0: ัน
1: สามารถอยู่ร่วมกันได้
0: คือของที่มันเป็นของที่มันทำมือมันมีคุณค่าอยู่แล้วเราพยายามจะบอกว่าแม้ว่ามันจะแตกหักเนี่ยมันก็สามารถกลับมาเป็นของสวยงามได้อีก
1: แตกหักอย่างสวยงาม
0: แตกหักอย่างสวยงามแล้วมันก็กลายมาเป็นของชิ้นใหม
1: ่
0: ที่เราอาจจะใช้ได้จริงด้วยนะครับบางชิ้นก็เป็นอาจจะตั้งโชว์นะครับอย่างเช่นพวกแก้วพวกมาร์กสำหรับกินกาแฟอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราเลือกใช้วัสดุที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของ sustainability หรือว่า อะไรอะดีต่อสุขภาพหรือว่าไม่ได้เป็นภัยต่อสุขภาพเนี่ยอย่างเช่นยางรักเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับมันก็สามารถที่จะปฏิปต่อแล้วก็ใช้งานใหม่ได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดคอนเซปที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับแต่เราพยายามที่จะประสานเอาหลายๆเทคนิคหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็มาสร้างสรรค์เป็นผลงานใหม
1: ่
0: โดยเราก็ไปเริ่มทำเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพที่เพาะช่างเพราะว่าเด็กที่เพาะช่างก็จะมีสกิลมีทักษะในเรื่องของงานศิลปะอยู่แล้วครับ
1: ครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยเคยเห็นตอนงานมันสำเร็จเสร็จไปแล้วอย่างเราสองคนอย่างพิธีกรเนี่ยก็มีโอกาสได้เคยไปดูการทำงานก็จะเห็นเบื้องหลังทีนี้วันนี้อาจารย์ชายถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในการ ทำลายใช่ไหมฮะ
3: ครับ
1: ทำลายนะไม่ได้ทำลายล้างนะขึ้นลาย
0: ทำ
1: เรียกว่าอะไร
3: ทำลาย
1: ว่าเม็ดลาย

0: ไลน์
1: เขียนไลน์ครับ
2: โอเคโอเคผมใช้คำวิบัติอีกแล้วเห็นไหมฮะจากวิกฤตเป็นวิบัติไปเลยฮะอาจารย์ให้อาจารย์สาธิตหน่อยครับว่าเอ๊ะปกติเนี่ยมันมีขั้นตอนการที่จะลงไลน์เนี่ยวาดไลน์เขาเริ่มต้นจากอะไรบ้างอาจารย์เนี่ย
1: คือเริ่มต้นเรื่องเราเลือกภาชนะก่อนฮะภาชนะแล้วเราก็มาดูแล้วก็มาวางลายแล้วก็ร่างด้วยดินสอ
2: ครับ
1: ทีนี้พอร่างด้วยดินสอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใช้สีที่เป็นสีใต้เคลือบเนี่ยฮะมาเขียนลงไปแล้วก็จะแบ่งเป็นสีสีเข้มกับสีอ่อนนะฮะแล้วก็จะมี2ระยะแล้วก็จะมีตัวไฮไลท์อันนึงก็คือใช้ขูดลงไป
2: ขูดเหร
1: อฮะขูดลงไปเนี่ยฮะก็จะเป็น
2: เพื่อให้เกิดเป็นร่องลายใช่ไหมครับ
1: ให้เป็นเส้นขาวให้เป็นเส้นขาว
0: ช่วยอาจารย์ชายนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ชายอาจจะนั่งสาธิตด้วยระหว่างที่ผมจะเล่าให้ฟังว่างานลายครามเนี่ยปกติในสมัยโบราณเนี่ยเราสั่งจากเมืองจีนมาเนา
2: ะ
0: แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นของสะสมแต่ในยุคนึงเนี่ยในยุคสมัยดึงตั้งแต่ปลายยุทธยามาเนี่ยเราก็จะมีงานลายไทยที่ไปปรากฏบนเครื่องลายครามซึ่งในเวลานั้นเราก็อาจจะยังสั่งจากเมืองจีนมาแต่ตอนนี้นะครับเราก็มีศิลปินคนไทยหลายท่านที่สามารถจะทำลายไทยบนเครือบใต้เครือบได้ก็หมายถึงว่าเขียนสีลงไปเสร็จแล้วก็นำไปเผาแล้วก็เคลือบอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็งานก็จะประณีตงดงามมากขึ้นด้วยนะอย่างท่านอาจารย์ชายมีจำรัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของลายไทยอยู่แล้วนะครับพอท่านมาเขียนลงบนงานเซรามิกเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบรูนไวท์ที่มีความงดงามแบบไทยเลย
2: อาจารย์ครับที่ผมถามผมเคยมีแบบลงผิดแล้วต้องแก้อย่างเงี้ยมันทำยากไหมหรือว่าก็ปล่อยให้มันเป็นงานศิลปะที่ผิดพลาดไปเลย
0: ขูดออก
2: ขูดออก
0: ถ้านิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเยอะก็คงต้องเริ่มใหม
2: ่แต่ระดับอาจารย์เขาคงไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว
0: คงไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความเชี่ยวชาญของแกเราก็มีการร่างด้วยดินสอก่อนนะก็จะเห็นว่าเนี่ยเขียนด้วยผู้กันนะฮะนิ่งมากนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ไปเคลือบแล้วก็นำไปเผาสีมันก็จะออกมาเป็นแบบนี
2: ้
0: ก็จะเป็นบรวนไว้ที่มีสีแดงด้วยซึ่งอันนี้เป็นภาษาช่างเขาเรียกว่าเคลือบไฟก็คือมีสีแดงอยู่ในบรวนไว
2: ้โอ้สวยมาก
0: ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในความจะบอกว่าความก้าวหน้าก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของงานหัตถศิลป์นะครับที่โบราณมันมีแล้วเรานำกลับมาใหม
2: ่โดยใช้เทคนิคใหม
0: ่โดยใช้ลวดลายแบบไทยแท้ๆนะครับมาเขียนลงบนเซรามิกอาจารย์ก็จะไปสาธิตอยู่ในงานซิมโพเซียมครั้งนี้ด้วยซึ่งเรามีศิลปินหลายท่านมาน
3: ะ
0: งานมันจะมีพรุ่งนี้แล้วนะครับเราก็ต้องสามารถที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนทางออนไลน์ได้แล้วก็อยากจะบอกว่าเรามีศิลปินมาทั้งจากทางฝั่งอีสานทั้งทางใต้นะครับอย่างเช่นคุณเอ็มสเปียร์สแล้วก็ทางอีสานก็จะมีศิลปินเซรามิกชื่อดังมาร่วมงานรวมทั้งนักวิชาการนักสะสมนะฮะตัวอย่างของงานอย่างเช่นงานของคุณวสินต์บุรีนะครับจากราชบุรีเนี่ยก็เอารูปทรงของเครื่องเซรามิกหรือเครื่องบรวนไว้ที่ภาษาช่างเขาเรียกว่าทรงบัณฑิต
2: ทรงบัณฑิต
0: มันมีภาษาจีนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็นำมาอินเทอร์เพรตมารีอินเทอร์เพรตใหม่นะฮะมาตีความใหม่ก็ออกมาเป็นรูปทรงที่เป็นงานอาร์ตก็เราก็จะนำไปจัดแสดงมีงานที่จะนำมาจัดแสดงอย่างเดียวเนี่ยก
2: ็เยอะมาก
0: แล้ว
2: ทีนี้เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการน้องยุ้ยคุณผู้ชมครับทีมงานพูดกับผมตั้งแต่ก่อน8โมง
3: สังเกตว่าอยู่กับพี่ต๊อบอ่ะเราจะไม่อยู่ใกล้3ชิ้นงานตรงนี้เลย
2: พี่ต๊อบเดินห่อไหลเก็บไหลดีได้อย่าไปเบียดของกระตกแล้วก็ถามว่าทำไมเหรออาจารย์ครับผอครับบอกหน่อยได้ไหมว่ามูลค่าบนโต๊ะวันนี้แต่ละชิ้นมันกี่บาทรวมกันเนี่ยมันเท่าไหร่หรอครับ
3: โอ้โห
2: ก็ต้องกลัวกันขนาดนี้
0: ผมว่ามูลค่าทางวัฒนธรรมสังคมมันมากมายเหลือเกินนะครับเพราะว่าอย่างงานของอาจารย์ชายเนี่ยเราจะเห็นว่าลวดลายเนี่ยมันมีความละเอียดมากแล้วก็ เป็นงานจะบอกว่าอะไรอ่ะคือพอมองแล้วปุ๊บเรารู้ว่ามันเป็นไทยในขณะที่บรวนไว้ปกติเนี่ยน้ำเงินขาวเนี่ยมันจะทำให้เรานึกถึงงานช่างจีนของโบราณนะฮะแต่พอมาเขียนเป็นลายไทยเนี่ยคุณค่ามันก็เป็นไทยแท้ๆไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นมูลค่าที่ต้องบอกว่า
2: ประเมินยาก
0: นะฮะแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่มันปรากฏอยู่ในงานศิลปหัตถกรรมแล้วงานนี้เองเนี่ยงานศักดิ์สิทธิ์ซิมโพเซียมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตนักศึกษารวมทั้งช่างต่างๆนะครับในปีนี้เราเน้นในสาขาเซรามิกก็จริงเนี่ยแต่ว่าช่างทุกสาขาก็สามารถที่จะมาพบปะมาเจอกันมาพูดคุยกัน

0: ฮะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันก็อาจจะนำไปสู่การร่วมกันทำงานเป็น collaboration ในอนาคตด้วย
1: งานได้เลยครับอาจารย
0: ์ครับงานก็จะมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสที่6 7นะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้จะมีงานจะเกิดขึ้นที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยวงการมหาชนที่บางไทรนะครับก็ขับรถไปไม่ไกลนะฮะสามารถลงทะเบียนออนไลน์วันนี้เลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้มีจำกัดคนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสถานที่เราโอ้โถงนะครับสามารถที่จะรองรับคนได้เป็นพันเพราะฉะนั้น อยากจะชวนท่านไปแล้วที่สำคัญปีนี้เรามีคอลลาโบเรชันกับยูเนสโกซึ่งท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาครับสำหรับช่างทั้งหลายแหละก็ควรจะไปฟังครับ
2: ค่ะไปตั้งแต่กี่โมงคะท่านคะ
0: ไปได้ตั้งแต่9โมงครับตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
2: ใช่แล้วค่ะอันนี้งานดีๆมีวันพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเราสามารถไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมไทยอย่างงานเซรามิกแล้วก็เครื่องเบญจรงค์ด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะ
3: ขอบพระคุณครับ
4: ยินดีมากครับ
1: ครบถ้วนนะครับวันใหม่วันที่ของเราวันนี้คุณผู้ชมครับขอให้เป็นวันพุธที่ดีเราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้8 นาฬิกาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่กลับไปขอรับคุณพ
0: ่อไม่ขอดูให้แน่ก่อนแล้วจวนจวนกระโหลกกระดูกคอแขนขาเนื้อตัวไม่ได้แตกหักเสียหายไม่มีร่องรอยถูกฟันถูกแทงหรือทุบตีบุบสลาย
2: นอกจากเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยถูกสัตว์แทะกินไปบ้างก็ไม่มีบาดแผลใดๆ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่

0: กลับเถอะขอรับคุณพ่อ
1: หน้าตาบวมอืดจนไม่เป็นหน้า
2: ดูเอาเถิดเมื่อเหลือแต่ศพเน่าเปื่อยเหม็นเน่าแล้วมีอะไรเหลือให้รักใครยกให้แบกกลับบ้านไปก็คงไม่มีใครเอา
1: ไม่มีผู้ใดอยากให้เป็นไปเช่นนี้ฉันเองก็ตั้งใจจะทำนุบำรุงเชิดชูแม่ลำจวนให้มีความสุขฉันเองก็โศกเศร้าเสียใจไม่แพ้ใครเช่นกันหลวงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะทำทุกอย่างเพื่อไถ่บาปของฉันและเพื่อให้ดวงวิญญาณของแม่ลำจวนได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแต่หลวงพี่ก็ต้องช่วยฉันทำพิธีบอกกล่าวให้วิญญาณของแม่ลำจวนอย่าได้เร่ร่อนไปไหนจนเป็นทุกขเวทนาและมารับอโหสิกรรมจากฉันด้วย
3: แต่ตอนนางลำจวนกระโดดลงน้ำ
4: เครื่องเพชรเครื่องทองเต็มตัวเสื้อผ้าหรูหราเต็มอัตรา
3: แต่ศพนี่เปลือยเปล่าสร้อยแหวนไม่มีติดตัวเลยสักนิด
5: อาจจะมีคนพบศพก่อนแล้วแล้วลอกคราบเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็โยนศพทิ้งออกไปอีกครั้ง
1: หรือเป็นไปได้ว่าแม่ลำจวนไม่ได้ตายตั้งแต่ตกน้ำคราแรกแต่เมื่อขึ้นจากน้ำมาได้ได้พบใครบางคนและจึงถูกชิงทรัพย์และทำให้ตายภายหลัง
6: เป็นไปได้เช่นกันว่านอกจากถูกชิงทรัพย์แล้วมันยังข่มขืนกระทำชำเราด้วยแล้วค่อยฆ่า
1: หากเป็นเช่นนั้นมันผู้นั้นก็ต้องตายตกไปตามกัน
5: พ่อที
1: พ
5: ่อหยุดพูดกันเสียทีข้าไม่อยากฟังโอ้ลำจวนจวน
0: กลับเถอะครับคุณพ่อ
5: พ่อผิดเองพ่อน่าจะฟังคำเจ้าพ่อไม่น่าฝืนใจเจ้าเลยลำชัวลำชัว
0: พ่อตั้งสติหน่อยสิครับพ่อไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อแล้วขอรับพ่อทุกคนย่อมอยากให้ลูกอยู่ดีมีสุขกันทั้งนั้นกลับเถอะขอรับคุณพ่อ
7: คุณพ่อหวังดีที่สุดแล้วคุณพ่อทำดีที่สุดแล้วแต่นางลำจวนมันไม่มีบุญวาสนามันไม่รักดีขอรับ
1: พอได้แล้วเบสนบพาในโรงสุ่มกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวฉันเป็นธุระให้เอง
7: ขอรับ
5: ลำจวน
0: พ่อ
1: ใครไม่เกลียวก็ถอยออกไป
5: เริ่มตัวพ่อขอโทษ
8: ไหน
0: เจอกันแล้วคุณพ่อ

0: โบสถ์เก่าบูรณะแล้วบูรณะอีกจากบทเดิมเมื่อครั้งกรุงเก่าท่านเจ้าขุนจึงให้ทุบเสียแล้วสร้างเสียใหม่จนโอ้อาสมบารมีของท่าน
1: งานช่างเขียนแผ่นดินนี้เข้มแข็งบึกบึนไม่ชดช้อยอรชรอ่อนแอเหมือนครั้งกรุงเก่าเสียแล้ว
2: อรชรอ่อนแอไม่มีน้ำอดน้ำทนบ้านเมืองดีเป็นปึกแผ่นทั้งทีต้องสร้างถาวรวัตถุให้อยู่มั่นคงชั่วกับชั่วกัน
0: ท่านเจ้าขุนนครบาลตั้งใจสร้างถวายเพื่อเป็นมหากุศลใหญ่จึงทำเป็นพระราชนิยมทำเสียจนแข็งแรงนายไกลช่างปูนตั้งใจฉาบปูนเสียอย่างแข็งแรงสำหรับวาดภาพให้เต็มฝีมือ
3: ไม่ได้ดอกขอรับแม้เป็นเพียงช่างปูนก็อยากฝากฝีมือไว้ให้ล่ำลือจนชั่วลูกหลานเช่นกันขอรับ
1: แล้วนี่เจ้าคุณนครบาลยังไม่มาอีกหรือออกจะสายเกินเวลาไปมากแล้ว
0: เมื่อครู่ท่านให้เด็กมาบอกว่าวันนี้ท่านติดงานศพอย่างกระทันหันเสียแล้วท่านจึงให้อาตมามาเจรจากับท่านทั้งสอง
2: ญาติท่านเสียลือ
0: มิได้งานศพแม่รำจวนลูกสาวคนเล็กของนายสุดนายหลงละครที่โดดน้ำตายเขาพบศพเมื่อเช้านี้เห็นว่าจะรีบปลงศพให้เสร็จในวันนี้ท่านเจ้าคุณจึงต้องไปทำธุระให้ลุล่วงทั้งหมด

0: คุณเป็นอย่างไรทำใจให้ดีนะ
1: กระผมไม่เป็นอะไรดอกขอรับครู

นี่ก็จะวิ่งตายทำไมมันต้องไปจริงๆมันไม่มีเงาคุณน้องที่ฉันเนี่ย

0: ฉันฉันจะดูแลอุ้มชูคณะละครของในโรงสุนให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูกว่าคณะละครอื่นๆและจะดูแลเจ้าเนตรเจ้านพให้เจริญเจริญต่อไปในหน้าที่ราชการไม่ทอดทิ้งแน่นอน
1: เป็นพระเดชพระคุณขอรับ

0: เช่นนั้นแล้วฉันขอตัวก่อนนะไปแม่นวลเอ็งสองคนก็ดูแลให้เรียบร้อยนะ
1: ครับ

0: เองตามบ่อนตามโรงไปข้าจะไปดูพวกรับซื้อเครื่องเพชรเครื่องทองต้องสืบตามบ้านพวกผู้ดีมีเงินว่ามีใครเอาของไปจำนองจำนำ
1: มันเป็นเจ๊กจีนจะรู้จักเอาของไปขายบ้านผู้ดีที่ไหน
0: ก็ไม่แน่พวกนี้มันมีช่องทางและพวกผู้ดีที่มีอาชีพออกดอกออกผลมักใช้บ่าวไพ่เป็นนายหน้าทั้งนั้นแหละ
1: เองคิดแบบนั้นจริงๆหรือว่าจีนผู้นั้นเป็นคนเอาไป
2: แม่ลำจวนอาจจะนัดแนะกับมันและทำเป็นโดดน้ำตายแต่แอบไปกับมันอย่างไรเล่าเพราะเนตรเขาสงสัยหนักหนาเป็นไปได้ว่ามันเห็นเพชรเห็นทองของสวยๆงามๆแล้วอยากได้เลยฆ่าชิงทรัพย์เสียพอได้ไหนผู้คนก็คิดว่าแม่ลำจวนจมน้ำตายไปเสียแล้ว
0: คนพวกนี้มันเหลือเด่นชีวิตหามีราคามูลค่าใดๆมั้งพวกมันทำได้ทั้งนั้นแหละ

0: หลวงพ่อที่นี่เทศมหาชาติพอเหลือเกินนะเจ้าคะ
1: คุณพี่เจ้าขาเรือมาแล้วเจ้าค่ะ
0: ลาแล้วนะเจ้าคะ
1: ค่ะ

0: ใครหนอหน้าอัศจรรย์ใจหรือว่าเป็นพระไพรเจ้าป่าหรือว่าหนอกษัตริย์พลัดเมืองมาทรงโฉมโสภาวิลาวันหนุ่มน้อยน่ารักรูปทรงเอวองค์ขนงเนตรคมสันหากแม้นได้เป็นบุตรปุณทันจะผูกพันพิศวาสแสนทวี
1: รำพึงเป็นระตูประมอตันเมื่อแรกพบอุณากันทีเดียวเชียวนางเต็มดูทีก็จะเพ้อใหญ
0: ่ตอนนางทองใบเห็นทีแรกก็เพ้อว่าเป็นผีสางเทวดาเดินออกมาจากเรือนแพเหมือนกันแหละเจ้าค่ะ
1: นางทองใบคือคนแรกที่เชื่อว่าเป็นชายจริง
0: ในหมายแลหลวงตาในวันนั้นก็เช่นกันนะเจ้าคะ
1: นี่ก็อยู่ใกล้บางยี่ขันอยู่อยากจะพาไปพายเรือเล่นในคลองบางยี่ขันจริงอยากจะรู้ว่ามีผู้ใดจำได้หรือไม
0: ่หวาดเสียวเจ้าค่ะมันออกจะเสี่ยงเกินไปนะเจ้าค่ะ
2: อ้าวลำจวน
1: อ๋อพ่อเชกเป็นอะไรดูทำหน้า
3: คุณคิดอย่างไรหากฉันกระผมอยากส่งข่าวให้แม่บอกว่าลูกยังไม่ตายหากมีโอกาสก็อยากพบกันสักครั้งขอรับ
1: ตายตายตายเจ้าเชก
2: เกิดความแตกขึ้นมาจะว่าอะไรโอ้หายนะกันหมดเท่านั้น

0: จอเรือแล้วขอรับจอดอยู่หน้าวัดตองปู
1: ไป
0: ไม่ต้องขอรับเขากำลังแจวมารับขอรับ

0: อ่านสิ
1: ทั้งขูงจามจุรีเดินระรี
0: รี
1: ระรีเล
0: เลี่ยง
1: เลี่ยง
0: เอาใหม
1: ่ทั้งฝูงจามจุรีเดินระรีเลี่ยงฮานีฮานาม
2: อ่านว่าฮันนีฮานามได้อย่างไรหนีน้ำสิ
3: หัวเราะเยาะเย้ยเขาแม่เต็มเราอ่านออกหรือ
4: ไม่ออกเจ้าค่ะ
3: ต
1: ่อสงวน
0: สงวนคือสิ่งไร
1: สงวนขอรับสงวนนวลขนงามไม่สามพะหลามให้อันหนาม
3: พะหลามหาน้ำอะไรพ่อเชกสามพลามหนามเดี๋ยวก็โดนไม้เรียวอีกจนได้อ่ะทั้งหมดนี่อีกคราสิ
2: โอ้ยอีฉันให้ถึงชาติหน้าเลยเจ้าค่ะ
1: ทั้งฝูงจามจุรีเดินระรี่เลี่ยงหนีหนามสงวนนวลขนงามไม่สามผลามให้หนามพานสามผลาม
5: คืออะไรหรือขอรับ
3: สามผลามก็คือไม่ซุ่มซ่ามผีผลามอย่างไรเล่าคือเจ้าตัวจามจุรีหรือว่าจามรีเนี่ยมันเป็นสัตว์ทำนองควายป่าที่มีขนยาวปุยทั้งร่างทีนี้ทั้งฝูงเนี่ยก็จะเดินหนีหนามไม่ให้ต้นไม้ที่มีหนามมันพานเอาขนมันจะขาดเพราะมันหวงขนของมัน
1: สงวน
3: อื้อ
1: ขนงาม

0: สีดำ
1: ยังพูดไม่ชัดอีกสีดำไม่ใช่สีดำไหนพูดสิ
0: สีดำ
1: สีดำดำดำ
0: สีดำดำดำ
1: ดำ
0: ดำ
1: มีอันใดน่าขำด้วยคะคนพูดไม่ชัดเพราะเขาไม่มีคนสอนควรจะช่วยกันสอนเขาไม่ใช่มานั่งหัวเราะเยาะเย้ย

ให้เด็กพวกนั้นมันช่วยข้าขนของไปก็ได้เองไปช่วยเขาทางวัดโพดีไหมหากครูถามข้าก็จะบอกว่าไอ้หนวดขอให้เองไปวาดหน้า

0: ภาพให้หน่อย
1: ไม่เป็นไรขอรับก็ผมไปเองได้ขอรับครู
0: พวกนั้นมันอาจจะคอยดักหาเรื่องเองอยู
1: ่ถ้ากระผมหนีก็หมายว่ากระผมผิดจริง
0: พวกนครบาลเคยถามหาเองเรื่องฟินทั้งที่เองไม่เคยแตะดังนั้นมันอาจจะบอกว่าเองต้องสงสัยปล้นชิงทรัพย์แม่ลำจวนได้แม้จะไม่มีหลักฐานอันใดก็ตาม
1: ก็เอาสิขอรับ

0: ึงไหนแล้วขูดให้มันแรงๆหน่อยให้มันออกมาเยอะ
1: ๆเออ
0: ออกแรงหน่อยเร็วๆหน่อยออกแรงแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเออ
2: ครูพูดขอรับครูรู้จักแพของคุณพุ่มหรือไม
0: ่เจ้าหุ่นเจ้าคิดอันใด
2: กระผมอยากไปเห็นหน้าเจ้าหนุ่มนั่นกับตายสักครั้ง
3: กระผมมีความปรารถนาให้วัดนี้เป็นที่กล่าวขวัญว่ากระผมได้ซ่อมสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังสุดจิตสุดใจต้องการให้วัดนี้สง่างามและวิจิตรบรรจงยิ่งกว่าวัดของผู้ใดและตระกูลใดๆกระผมจึงต้องขอฝากผนังของพระอุโบสถนี้ไว้ในฝีมือของทุกๆท่านผู้เป็นเอกอุทั้งช่างเขียนด้วยเช่นกัน

0: ในเมื่อมากันครบแล้วก็เชิญทุกคนนั่งกันก่อนมากินน้ำชากินหมากกันก่อนนะเชิญเชิญเชิญ
1: ท่านเจ้าคุณนครพานอุปถากที่นี่รับใช้งานท่านให้ดีต่อไปมีคดีมีความอันใดจะได้อาศัยพึ่งพิงท่านได้นี่คุณหลวงวิจิตรเจษดาครูทองอยู่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครูน้อมครูเกิดและครูชุ่มยอดช่างเขียนที่พวกเองต้องกราบเป็นปรมาจารย์ทั้งนั้นใครจะฝากเนื้อฝากตัวเรียนวิชากับท่านหรือฝากตัวเป็นศิษย์ครูพักก็รักจำกันเอาเองนะถือเป็นโอกาสอันดีในคราวนี้แล
0: ลูกศิษย์จีนของคุณหลวงเสนีคนนี้ดูแปลกตากว่าลูกศิษย์คนอื่นเห็นว่าเป็นศิษย์โปรดอยู่ข้างกายอาจารย์ตลอดใช่หรือไม่
1: ลูกศิษย์ของกระผมไม่มีผู้ใดเหมือนใครล้วนแปลกๆทั้งนั้นขอรับ
0: แต่กระผมสะดุดตาคนนี้ยิ่ง
1: เจ้าหุ่นท่านเมตตาสนใจในตัวเอง
0: ชื่อหุ่นหรือเรา
2: ขอรับ
0: พูดไทยชัดดีนี่อยู่บางกอกมานานเท่า

0: ได้แล้ว
1: กระผมเกิดในเรือขอรับอยู่บางกอกมาตั้งแต่เป็นทารกขอรับ
0: แล้วอาเตียกับอามะเล่า
1: เสียชีวิตแล้วขอรับ
0: เช่นนั้นหรือโถโถเป็นเด็กกำพร้าหรือนี่ช่างน่าสงสารเสียจริงแล้วนี่ผูกปี้ถูกต้องหรือไม่

0: นี
1: ่คุณหลวงเสนีบริรักษ์คงควบคุมดูแลลูกศิษย์ให้ทำตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วกระผมเชื่อ
2: ลูกศิษย์ของกระผมไม่มีใครดูดฟินลักวิ่งชิงปล้นแล้วก็ไม่เป็นชู้กับเมียชาวบ้านดอกขอรับ
3: กระผมว่าเรามารีบแจกจ่ายงานให้สำเร็จลุล่วงดีกว่าไหมขอรับครูน้อมครูน้อมคงจักต้องเข้ามาเริ่มงานเป็นคนแรกคิดว่าจะเข้ามาเริ่มงานได้เมื่อใดขอรับ
2: คุณหลวงเข้ามาเมื่อใดกระผมก็เข้ามาเมื่อนั้นเหมือนอย่างเคยแล
3: ก็เอาสิแล้วคุณหลวงจะเข้ามาเมื่อใดแล้ว

0: เอาแผนงานมาสิเชิญคุณครูทุกท่านในช่วงเริ่มต้นนี้กระผมได้แบ่งงานเป็น3ส่วนด้วยกัน
1: ดีแล้วโชว์หากลือหลบลี้หนีนะก็จะทำให้เป็นที่สงสัยมากขึ้นไปอีก
2: กระผมไม่หนีดอกครับ

0: ครั้งนั้นที่อัวให้ลือไปเสียให้ไกลเพราะเกรงว่าลือจะทำสิ่งใดที่จะทำให้ลูกสาวของในสูงไขว้เขวยุ่งเหยิงแต่แล้วแม่ลำจวนก็เลือกตัดช่องน้อยแต่พอตัวของหล่อนเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลือครั้งนี้ไหวลือกลับมาเพื่อทำตัวให้สว่างปลอดโปร่งอย่างคนสุจริตเขาไม่นึกเลยว่าจะมีคนเชื่อมโยงลือให้ไปเกี่ยวข้องกับแม่ลำจวนได้อีก
1: เรื่องนี้แล้วครูจะปลอดภัยหรือไม่ครับ
0: ถ้าท่านเจ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอคงจะไม่เล่นสกปรกหรอก
1: กระผมไม่เคยเผลอดอกครับครั้งอยู่กับท่านเจ้าสัวโตท่านเข้มงวดนักท่านพาคนงานต่อสำเภาที่ปากคลองบางกอกใหญ่ไปผูกปี้ใหม่ทุก3ปีตามกำหนดไม่เคยขาดครับจ่ายให้พระคลังหลวงตลอด
0: คนก็ได้ตายไปแล้วไม่มีใครได้หล่อนไปทั้งนั้นไม่รู้จะพยาบาทอะไรกันนักหนาต่อให้สร้างโบสถ์สร้างวิหารมากเพียงใดถ้าใจยังเป็นบาปก็อย่าหวังจะได้บุญอีกเลย
1: จะมาท่าไหนก็มาเถิดขอรับกระผมไม่กลัวดอก
0: แต่ลือเป็นจีนยังไงลือก็มีช่องทางให้เล่นงานได้อยู่แล้ว

0: ถ้าคุณพุ่มเธออยู่ท่าพระหลังวังท่าพระนั่นแหละแต่เราควรเจียมเนื้อเจียมตัวหยุดอยู่ตรงเพียงตรงนี้เถิดหรืออยากจะเชื่อว่าคนที่ลือรักยังไม่ตายบัวเองเมื่อแม่ตายบัวก็อยากจะเชื่อว่าท่านยังอยู่เสมอเมื่อท่านยังอยู่ร้อยวันพันปีบัวก็ไม่เคยไปหาท่านเมื่อท่านไม่อยู่แล้วบัวก็บอกกับใจตัวว่าท่านยังอยู่ที่บ้านที่วิเศษชัยชานั่นแหละบัวกลับไปเมื่อใดท่านยังคงนั่งอยู่ที่เดิมในฝันของอัวตลอดไปศพก็เผาแล้วพ่อแม่เขาก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นศพลูกเขาคนที่มากับคุณพุ่มก็เป็นชายหรือจะเอามาปะปนเช่นนี้ไม่ได้มันจะไม่ดีกับใจลือเองนะอาหุ่น
1: ครูกินข้าวบ้างสิจ๊ะครู

0: นางลำจวนเสแสร้งแกล้งลำให้เลวอย่านึกนะว่าผู้ใหญ่เขาไม่รู้เท่า
1: คุณพ่อคะลูกพยายามลำให้งามที่สุดแล้วนะคะ
0: โกหก

0: ฉันไม่เคยเห็นพ่อเป็นเช่นนี้เลยนะเมื่อครั้งคุณปู่คุณย่าท่านเสียพ่อยังนิ่งๆไม่พูดฟังใด
1: พ่อแม่ตายกับลูกตายมันช่างต่างกันนักน้อยเอ้ยยิ่งเป็นลูกคนสุดท้องของเขาเขาก็ยังคงเห็นแม่ลำจวนยังเป็นเด็กเล็กๆวันยังค่ำนั่นแหละ
0: แม่ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนอีกไหมฉันจะไปกราบทูลขอเสด็จท่านขออยู่กับพ่อแม่ต่ออีกสักพัก
1: อย่าเลยแม่น้อยเจ้าต้องหมั่นฟ้อนหมั่นรำถวายปรนิบัติเสด็จท่านเข้าไว้อย่าให้ใครเกินหน้าเกินตาเราได้เราเป็นคนเก่าไม่ใหม่อีกต่อไปแล้วต้องหมั่นทำความดีความชอบเอาไว้ให้มันสม่ำเสมอนะลูก
0: บางทีท่านอาจไม่ทรงสังเกตเห็นด้วยซ้ำ

0: ว่าฉันหายไปคนรำใหม่ๆสาวๆ สวยๆเด็กๆทั้งนั้นบางทีฉันก็คิดว่านางลำจวนมันทำถูกแล้วที่ยอมตายไปให้พ้นชะตากรรมอยู่ในวังคนเยอะเรื่องแยะยิ่งถ้าตกเสียแล้วตายไปเสียยังดีกว่า
1: หน่อยไม่เอาไม่

0: E anzi?
1: Bang, wrong. Peron. Peran. Peron.
2: บ้างร้องแปรนแปรนแปรนโอ้ทั้งเรือนี่มีค่าอ่านหนังสือได้อยู่คนเดียว
3: ลองส่งมาให้กระผมสิขอรับ บ้างร้องแปรนแปรนแปรนบ้างแงนแงนแงนมาให้บงบ้างชูง่วงง่วงงงบ้างลงงาง่าแทงกันแค่นี้ก่อนขอรับ
0: โอ้น้าไหมอ่านได้ด้วยหรือ
3: กับผมจำจากที่เนนเขาท่องในวัดนะขอรับ
0: ปัดโถน้าไ
3: หมแปรนแปรนแปรน
0: ยังอีกอย่าเพิ่งกินต่อ
1: ขอรับ
0: ยังไม่ให้กิน
1: ครับ

หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาฟ้าดินมีจริงหากคุณหนูลำจวนยังไม่ตายอย่างที่ลูกเชื่อขอให้ลูกได้พบกับเธออีกสักครั้งเถิด

0: คุณโยมสบายดี
1: อยากจะกราบบังคมขอพระราชทานยืมหนังสือเพคะ
0: เคยอ่านแล้วไม่ใช่หรือ
1: เพคะเคยยืมเขาอ่านแต่ไม่ได้คัดลอกไว้ครั้งนี้จะขอยืมให้หลานชายพ่อเฉกท่านนี้คัดลอกไว้สำหรับเล่าเรียนเพคะ
0: อ๋อได้ให้หลานชายมารับที่กุฏิหลังเพลก็แล้วกัน
1: เป็นพระกรุณาที่คุณยิ่งเพคะพบแล้วจารึกกลโคลงดาวล้อมเดือนของท่านเจ้าพระที่จะประทานให้เรายืมหนังสือกรมหมื่นนุชิตชิโนรสคือท่านเป็นพระราชโอรสในแผ่นดินต้นแต่ทรงผนวดตลอดมาที่แท้ท่านมีพระศักดิ์เป็นเสด็จอาของพระเจ้าอยู่หัวแต่ทรงมีพระชันษาน้อยกว่าเสด็จหลานเล็กน้อยบัดนี้เป็นพระราชาคณะรองท่านเป็นเอกวีองค์หนึ่งทีเดียวแลไหนเจ้าลองอ่านดูสิ
2: กระผมงงขอรับไม่ทราบว่าอ่านอย่างไร
1: ชื่อว่าดาวล้อมเดือนเจ้าอ่านตรงคำที่เป็นเดือนก่อนสิ
2: หนรือขอรับ
1: ถูกแล้วจากนั้นมาที่ดวงดาวดวงบนสุดแล้วนี่คือประกายดาวเข้าอ่านตามลำดับวนตามประทักษิณ
2: ผลบุญบุญเกื้อก่อยศศักดิ์ผลบาปบาปคงชักชั่วให
1: ้เก่งมาก
2: ผลสัตว์สัตว์ประจักษ์คุณแน่นาพ่อผลเท็จเท็จเที่ยงได้โพดแท้
1: แก่ตนโอ้ยเก่งเหลือเกินพ่อเชกเหตุใดจึงอ่านได้เก่งกาจถึงเพียงนี
3: ้ด้วยคุณภูมิท่านสอนวิธีอ่านขอรับแม่เต็ม
1: พ่อเชกเก่งเพราะมีฉันเป็นครูดอกแม่เต็ม
4: จริงเจ้าค่ะ
1: มาเราไปลองอ่านท่านผู้อื่นกันบ้างเถิด
5: มาแล้วขอรับ
6: สมุดไทยหนึ่งเล่มท่านเจ้าพระให้สิทธิ์นำมารอเมื่อกระผมไปถึงเลยนะครับ
1: ลิลิตตะเลงพ่ายท่านทรงพระนิพนธ์ไว้ไพเราะล้ำยิ่งเจ้าควรศึกษาดูเป็นเรื่องการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศกับพระมหาอุปราชจงนำไปคัดลอกเสีย
3: ท่านพระไทยดีจริงไม่ทรงห่วงเลย
1: ท่านให้วิชาเป็นวิทยาทานเป็นกุศลใหญ่หลวงนักรีบเอาไปคัดลอกให้สวยงามและต้องเร็วด้วยจะได้รีบนำมาส่งคืน
3: ขอรับ
7: พวกเองเดินเร็วๆกันหน่อย
1: แหมวัดนี้สร้างไม่เสร็จสักทีดอกจนเราตายก็คงสร้างเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้ร่ำไปนั่งเขาก็กำลังวาดภาพผนังชาดกกันอยู่เห็นว่าจะวาดให้ได้550เรื่องไปดูกันเถิดว่าแถวนี้มีเรื่องอันใดบ้าง
3: เขายังวาดไม่เสร็จนี่ขอรับไปดูทางโน้นที่เขาวาดเสร็จแล้วไหมขอรับ
1: จะได้เห็นเวลาเขากำลังวาดกันอยู่ด้วยอย่างไรพ่อเชกสนุกดีออก
3: กระผมขอไปดูตุ๊กตาอับเฉาทางโน้นได้ไหมขอรับ
1: ตามใจเดี๋ยวไปพบกันตรงประตูที่มาดักถวายใส่บาตรก็แล้วกัน

0: สวัสดิ์เดชะชนะราชอรินยินพระยศเกริกเกรียงเฮียงพกแผ่นฟากฟ้าล่าล่มเลืองชัยเชวงเชวงชัยเชวงเกรงพระเกียรติระย่อย่อฝ่อใจห้าวบ่อมิหารลานใจแกล้วบ่อมิกล้าบ่อค้าอาจออกรงบ่อคงอาจออกฤทธิ์โอ้ยบ่อใจห้าวบ่อมิหารลานใจแกล้วบ่อมิกล้าบ่อค้าอาจออกรงบ่อคงอาจออกฤทธิ์โอ้ยแต่งเช่นนี้ได้ยังไงนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแต่เป็น
1: มึงเป็นสาเหตุให้น้องกูตายไม่โดยตรงก็โดยอ้อม
2: ข้าไม่ใช่คนที่เจ้ารู้จักหนาและไม่ได้เป็นญาติพี่น้องใดๆกับใครทั้งนั้น
3: อ้าวคุณหลวงสุนทรวัวหารนึกว่าอยู่ที่หัวเมืองขอรับ
4: บุหลันลอยเลื่อนพาผมตามเสียงขลุ่ยและแสงจันทร์มาที่นี
5: ่คิดว่าผลงานจะออกมาใช้ได้

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ปัจจุบันในตอนนี้กับตัวดิฉันจริงๆมันไม่ใช่ปัจจุบันเดียวกันนะคะ
2: สติของเองจับตรงไหนได้ตรงนั้นคือปัจจุบัน
3: ชะตาขาดนี่เองดูดวงใครวะ
4: อย่าคิดว่าโตเป็นนกออนเน็ตกงคำอย่าปีคิดว่าโตเป็นนกยูง

0: ตรงนี้เหมือนภาพวาดของโมเน่เลยนะเชื่อไหมว่าตรงนี้ไม่มีใครมาวาดมันทั้งนั้นทั้งหมดเนี้ยมันคือฝีมือที่ธรรมชาติรังสรรค์ครับ
1: สำหรับนักพฤกษศาสตร์ที่นี่มันจึงเป็นสวรรค์เร้นฮิดเดนพาราไดซ์พวกนี้มีเยอะแล้วก็อยู่ในสถานภาพเดียวกัน
2: โดนทำลาย
1: โดนทำลายคือเรื่องภาษีที่ดิน
2: บางอย่างอะถ้ามันโดนทำลายไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับ
3: ติดตามชมสวรรค์เร้นฮิดเดนพาราไดซ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: ค้นหาความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง5และ6สิงหาคมแปลงโฉมบ้านรกให้เป็นบ้านรักกับเคล็ดลับและเทคนิคระดับมืออาชีพปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน7สิงหาคมที่มาของวัตถุดิบชั้นยอดนำมารังสรรค์เป็นอาหารชั้นเลิศตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยไม่เกิน 40,000 คนขนาดเล็กแค่70ตารางกิโลเมตรแต่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคล่าอาณานิคมและเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับภูเขาไฟถึง3ลูกหนึ่งในนั้นมีโอกาสปะทุขึ้นตลอดเวลาแต่กลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนเมืองแห่งภูเขาไฟ
6: ของรถเก่าๆหมอลำจนๆกับศิลปะพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวอีสาน
7: ไม่อยากให้ดูถูกหมอลำขอข้าวแต่เราก็ไปทำให้คนดูให้คนสนุกสนาน
8: ถึงเขาไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยเขายิ้มให้แล้วเขาก็พูดด้วยคำสองคำแล้วก็ดีใจแล้ว
9: เงินซ้ำนี่นี่ลูกเอามาให้นี่แม่ก็ดีใจน้ำตาไหลเหลือทนลูก
6: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครหมอลำขอข้าวพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
10: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
11: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
12: ล่อดอกลอกล่อล่อกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกิน
13: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
10: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทยมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
14: ่เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นอมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขาม
15: ตอนเรียนหนูว่ามันง่ายกว่าความเป็นจริงแต่พอเรามาเป็นครูจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด
16: วิชาชีพพยาบาลเป็นสินค้าคุณธรรมรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
10: มองให้ถึงต้นต่อด้วยสายตาสามัญชนคนไทย
17: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
10: สามัญชนคนไทย
13: เร็วๆนี้ทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมเลยวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
0: เค้กกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะชวนคุณผู้ชมทางออนไลน์ค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันทางช่องทาง Facebook ของเรานะคะเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะเพราะว่าวันนี้เต็มอิ่มกับเรื่องเสียงเพลงนะพี่กิ๊ฟ
1: ถูกต้องมาแบบจุกๆข่าว1ข่าว2เลยนะคะแต่ว่าเพลงอาจจะคนละแนวกันนิดนึงข่าวแรกชวนมาเจอสาวๆเสียงดีสายลูกทุ่งพูดถึงอาร์มชุติมาเดี๋ยวนี้โอ้โหเกือบจำไม่ได้นะเค
0: อ้าวไปเป็นนางงามแล้วไม่ใช่หรอยังร้องเพลงอยู่ไหม
1: ร้องเพลงตลอดแต่ว่าที่บอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยคือคีปลุคสวยแต่ก่อนอาจจะมีแบบเป็นสาวๆเป็นแก่นๆบ้าง
0: แต่ตอนนี้ตอนนั้น
1: ใช่ตั้งแต่แบบได้ตำแหน่งเนี่ยนะคีปสาวสวยตลอดนะคะล่าสุดอาร์มเขาก็บอกว่าชอบมากเวลาใครทักก็เหมือนพี่อิงฟ้ายื่นเลฟเลยอยากหน้าเหมือนพี่อิงฟ้ามากเพราะว่าเป็นไอดอลในดวงใจนะคะแล้วก็ตอนนี้กับบอสนวัตบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคืนสัญญากันเรียบร้อยแล้วแบบไร้ปัญหาใดๆเธอก็กลับมาร้องงานกลับมารับงานร้องเพลง
0: เ
1: ต็มที่แล้วก็รับงานเองแล้วด้วยนะคะสำหรับน้องอาร์มก็เห็นว่าตอนนี้ก็ยังมีคู่ขวัญอยู่ขึ้นเวทีไปไหนไปกันเรียกว่าสวยแพ็คคู่เลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: ไม่รู้ว่าจะมองคนไหนนะเค้กนะคุณผู้ชมนะ
1: กระแทกตาเพชรระยิบระยับด้วยแล้วก็ความสวย
0: คือสวยออร่ากันมากเลยนะคะแฟนเพลงเห็นแล้วบอกว่าหลับตาฟังเสียงก็คือสวยพอลืมตามองโอ้โหนี่แพ็คคู่หรือเปล่าสแน็คอัจฉรีกับน้องอาร์มชุติมาตอนนี้แพ็คคู่รับงานขายทั้งสวยขายทั้งเสียงเลยนะคะมีซิงเกิลคู่กันจากเพลงช้ำรักเฮาบ่ฮักกันตอนใดที่อาร์มชุติมาเนี่ยเขาแต่งคำร้องทำนองเองด้วยให้รู้ว่าอาร์มเนี่ยยังไม่ได้ทิ้งงานนะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวกับลูกทุ่งค่ะและเบื้องหน้าก็ยังรับร้องเพลงตลอดก็อาจจะที่คุณผู้ชมเห็นเนาะสไตล์ปรับเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าหลังจากที่เป็นสาวงามขึ้นประกวดมาแล้วตอนนี้สองสาวเขากอดคอกันทำงานต่อโดยนับว่าสิ้นสุดสัญญากับต้นสังกัดนางงามแล้วแบบว่าไร้ปัญหาใดๆไม่มีดราม่าอะไรตามมานะคะตอนนี้พร้อมแล้วเดินหน้ารับงานร้องเพลงลูกทุ่งกันต่อค่ะ
2: เขาเป็น MV ครั้งแรกเลยที่หนูสวยที่สุดที่ทำ MV มาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นถ่ายที่ทุ่งนาถ่ายเป็นสาวบ้านๆลุคนี้รอบนี้เพลงนี้ก็จัดเต็มเลยเพราะว่าถ่ายกับสแน็คเราต้องสู้สแน็คเพราะว่าสแน็คสวย
0: คือที่ผ่านมานะคะทั้งสเน็คและอาร์มก็คือตัวจริงจากสายลูกทุ่งที่ไปลงสู่เวทีประกวดนะคะโอ้โหนี่คุณผู้ชมดูมาขอลายเซ็นมาแจกกันแบบนี้เลยแฟนๆก็เฝ้าตารอนะคะอยากจะไฮทัชสักนิดนึง
1: ใช่ไหมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอ่ะเป็นแฟนลูกทุ่งด้วยเพราะว่าอาร์มเขาร้องเพลงมาก่อนแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องมีแฟนนางงามด้วยแหละเพราะว่าสองคนนี้เขาเรียกว่ามีแสงเพิ่มขึ้นจากการไปประกวดเนาะพี่กิมเน
0: า
1: ะ
0: หลายคนก็ชอบประทับใจก็คือมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งบรรยากาศที่เห็นค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่ามาจากอิทธิพลของความเป็นนางงามด้วยอย่างที่เล่าให้ฟังโดยที่สแน็คนะคะได้ตำแหน่งมิสแกรนด์2023เป็นมิสแกรนด์เลยแล้วก็ตำแหน่งรองอันดับ3มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ก็ถือว่าสู้บนเส้นทางนางงามมาหลายปีส่วนอาร์มเองได้ตำแหน่งมิสแกรนด์แพร่2025หนทางต่อไปในสายเพลงก็ยังเปิดอยู่นะคะทำให้ทั้งคู่เนี่ยบอกว่าชวนกันมาเรามาเป็นดูโอดีไหมแล้วก็ลุยงานด้วยกันแบบนี้เลยค่ะ
2: ชอบก็ปล่อยบางทีไม่ได้ชอบแต่ว่าจังหวะมันได้อยากปล่อยก็ปล่อยบางเพลงที่ทำมานานๆเป็นปี2ปีไม่ได้ปล่อยก็มีเยอะก็เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงทยอยปล่อยของเพราะว่าเราว่างๆอยู่ด้วยค่ะอุ๊ยหนูประกวดหนูได้รางวัลมาแล้วถ้าประกวดอีกหนูกลัวหนูไม่ได้

ค่ะคุณผู้ชมคะภายหลังจากจบจากเวทีประกวดแบบสวยๆนะคะก็ได้มงกันมานะทั้งคู่ก็ยังกลับมารับงานร้องเพลงกันอยู่นะคะซึ่งเท่าที่สังเกตตารางงานเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่

0: วทีเปิดเหมือนสไตล์ลูกทุ่งทั่วไปน
1: ะ
0: มีผับมีเทคทั้งคู่ก็รับเพราะว่าสไตล์เขาเป็นแบบอารมณ์ลูกทุ่งโมเดิร์นแล้วสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งภาพที่ลงใน Facebook ของอาร์มเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าเธอมีชุดสวยใส่ทุกวันเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองไปเลยแล้วก็ขอบอกผ่านไทยบันเทิงเลยวันนี้วันเกิดของน้องค่ะอายุ27ขวบจ้า
2: ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์มั้ยเนี่ยตอนนี
0: ้สุขสันต์วันเกิดให้กับสาวสวยคนนี้นะคะให้พร้อมกับลุยงานกันต่อไปด้วย
2: นะคะเมื่อกี้คุณผู้ชมยังได้ยินเสียงเพลงซอมเบิงยูเดอร์เพลงผู้สาวคันล้อที่เธอแต่งให้ลำไยไหทองคำก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องมีราวแต่ว่าตอนนี้ร้องได้แล้วนะคะก็จะมาร้องบนเวทีใหญ่อันนี้เป็นเวทีของคลื่นลูกทุ่งชื่อดังเขาก็จัดกันตอนกลางวัน
0: คนเยอะเลยชวนกันไป
2: ชมฟรีด้วย
0: ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราอาจจะลืมพอเธอไปทำหลายบทบาทเอ้าเธอแต่งเพลงเก่งนี่แต่งเพลงเพราะนะฮะอาจจะเป็นฝีมืออีกอย่างหนึ่งที่เธอก็ไม่อยากจะทิ้งไปนะเนี่ยลูกใหม่ๆของอาร์มที่บอกแล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวสวยน้อยกว่าเพื่อนนะฮะ MV เพลงไลฟ์สไตล์ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยอยากให้เข้าถึงคนฟังที่หลากหลายนะฮะหลายปีนี้รับดราม่าหลายเรื่องทำให้อาร์มชุติมาเนี่ยเติบโตแข็งแกร่งค่ะและอยากให้กำลังใจกับสาวน้อยทุกคนที่มีความฝันว่าอย่าหยุดตามฝันนะไม่ใช่ไปชะงักเพราะคำบูลลี่นะคะแต่ต้องผ่านมันไปให้ได้ตอนนี้วางอนาคตไว้กับเพลงที่จะปล่อยออกมาเรื่อยๆมีงานเดี่ยวบ้างคู่บ้างร่วมกับศิลปินคนอื่นตามจังหวะโอกาสนะคะเนี่ยสวยๆแบบนี้นะคะแฟนๆก็ตามไปขอเพลงกันเพียบเลยแล้วก็ไม่ใช่แข่งกันร้องนะบางทีเขาแข่งกันเต้นท้ากันบนเวทีเลย
2: เป็นสาวตัวเล็กที่สู้ด้วยพลังเสียงและความน่ารักเพราะว่าจริงเวทีนางงามคนจะนึกว่าอาจจะต้องสูงโปร่งใช่ไหมอาร์มตัวเล็กจิ๋วเลยในปีนั้นแต่ว่าเด่นเรื่องร้องเพลง
0: ก็อำลาตำแหน่งก็ร้องเพลงทิ้งท้ายด้วย
2: เวทีนี้เขาหาสไตล์อยู่แล้วนะคะไปงานเพลงอีกรูปแบบนึงบ้างคุณผู้ชมค่ะพาหมุนเข็มนาฬิกาย้อนไปค่ะยุค80-90นะคะคือเพลงฮิตยุคนั้นยังคงอมตะครองใจผู้ฟังหลายๆคนอยู่นะคะหลายคนชอบค่ะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับเพลงรักอมตะฝากรักค่ะของวง The Innocent สายชนระดมกิจค่ะหนึ่งในสมาชิกวงเนี่ยเขาภูมิใจที่ได้หยิบมาทำคอนเทนต์ค่ะไม่ได้ร้องคนเดียวจับคู่ร้องกับศิลปินหลายๆเจเนอเรชันเลยนะคะก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงเพลงจากยุคสมัยก่อนสู่ยุคสมัยนี้ค่ะ

0: เป็นยังไงคะไม่ว่าศิลปินเจนไหนไปเจอพี่เขาค่ะสายชนระดมกิจนะคะก็จะได้ร้องเพลงค่ะหยิบกีตาร์คู่ใจเข้าไปร้องฝากรักด้วยกันแบบนี้นะคะเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกวง The Innocent ค่ะแล้วก็ยังมีเพลงดังในอดีตที่หยิบกีตาร์มาดีดเบาๆนะคะหลายอย่างเลยอย่างเพลงเพราะเธอหรือเปล่ารวมถึงเพลงฮิตยุค80ไงพี่กิ๊ฟอินไหมอินไหม
1: เพลงโปรดเลยเพราะเธอหรือเปล่า
0: หวานหวาน
1: ก่อนไม่เคยเงา
0: ค่ะ
1: เพราะเธอหรือใครแตงกวายืนอยู่หน้าสตูยิ้มแล
0: ้
1: วอยากจะแจมกับกิบนะคะคือคุณผู้ชมมันเป็นเพลงโปรดจริงๆแล้วรุ่นหลังคือหยิบมาคัฟเวอร์เยอะมากแล้วเพลงนี้หวานสุดๆก็ต้องยกให้ต้นฉบับอ่ะ
0: ค่ะแล้วชอบที่ดูคอนเทนต์แนวตั้งของพี่เขาคุณผู้ชมไปเจอศิลปินที่ไหนไม่ว่าจะที่อยู่ในห้องน้ำคือเสียงมันก้องกังวานอ่ะก็สามารถร้องกันได้ไพเราะเนี่ยแค่กีตาร์ตัวเดียว
1: ไม่อย่าง
0: น
1: ี้ต้องพกไมค์ไปดูที่ไหมถึงเวลาก็ไปจิ้มศิลปิน
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าโปรเจกต์เสียงเอาหรือเปล่าอาจจะไม่มีไมค์แต่เสียงได้ในห้องน้ำเหมือนเวลาเราร้องเพลงมันก็นะเสียงรู้สึกเสียงดี
1: พอเจอแต่ละท่านนี่คือระดับตัวท็อปทั้งนั้นด้วย
0: ใช่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ภาพผ่านไปหลายคนเลยค่ะพี่รัตก้าวอามรดิษฐ์นะคะใครอีกเบนชลาทิตมาเรียมบีฟาสบีพีรพัฒน์ค่ะหรือจะเป็นพี่จี๊ดรอยัลสไปร์ตนะคะคือยอมทำคอนเทนต์ด้วยกันมันเหมือนเป็นการแบบเชื่อมโยงคนดนตรีต่างเจเนอเรชันค่ะเราจะเห็นว่าช่วงหลังอะค่ะพี่เขาอัพคอนเทนต์แบบนี้เซิร์ฟแฟนๆลงโซเชียลนะคะเอาเพลงฮิตยุคเก่ามาคือศิลปินเนี่ยเอามาทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นประจำเลยค่ะเจ้าตัวเผยว่าจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้ตั้งใจทำจริงจังอะนะคะแค่อยากจะเก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักเวลาที่ไปเจอคนรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องทีนี้แฟนเพลงตอบรับดีค่ะคุณผู้ชมรุ่นใหม่รุ่นใหญ่เลยเข้ามาร่วมแจมกันเพียบเลยค่ะเสียงทรงพลังกันทั้งนั้นค่ะ
2: ผมอยากทำสนุกสนุกคือตอนที่เป็นบีเดย์อะพวกน้องๆอะก็พอจะรู้จักกันอยู่แล้วผมก็เลยกะว่าจะทำเพลงฝากรักนี่แหละให้คนนี้ร้องท่อนหนึ่งคนนี้ร้องท่อนหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเอามาตัดยำๆรวมกันปรากฏว่าพอไปถ่ายอันนึง

ไปถ่ายอีกอันนึงเอ้าก็เอาของว่าคือร้องได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแค่นั้นแล้วแล้วน้องๆบางคนก็บอกว่าเราก็เก่งใจอ่ะเขาก็มาถามว่าทำไมไม่มีหนูอ้าวก็ดีเลยก็เลยต้องเจอใครก็เลยต้องเอามาหมดเลยอย่างเงี้ยครับมีคนติดตามเยอะมากเลยแล้วก็มาถามว่าเมื่อไหร่จะมีอีกอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าคือศิลปินเบเกอรี่เนี่ยคือน้องๆอ่ะบางคนก็เป็นแฟนเพลงอินโนเซนต์อยู่แล้วแล้วบางคนเราถึงรู้ไงว่าคนที่ไม่เคยฟังเลยอาจจะร้องพวกเพลงภาระคนที่รู้จักนี่อาจจะร้องพวกเพลงลึกๆอะไรอย่างนี้ได้ก็เราก็ใช้โอกาสนั้นแหละให้เขามาร้องให้ฟังอะไรอย่างนี้แหละว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้มันสะดวกกว่าสมัยก่อนมากเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าสามารถคิดอะไรได้เนี่ยนะมันก็สามารถทำได้

0: อายุนี่ตอนนี้จะก้าวเข้าสู่วัย62ปีแล้วนะคะแต่ว่าพี่สายชนยังคงมีงานแสดงงานดนตรีมีอีเวนต์ไปออกให้เจอแฟนๆได้เห็นอย่างต่อเนื่องค่ะคือวง The Palace ของเขานั่นเองส่วนในนาม The Innocent ไปไหนกันแล้วเขาบอกว่านานๆทีค่อยรวมตัวกันนะคะเจ้าตัวบอกว่าเคล็ดลับที่ทำงานแบบนี้ได้แข็งขันแข็งแรงนั่นคือการดูแลตัวเองค่ะเลือกรับประทานอาหารที่ดีคู่กับการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะการได้ขึ้นเวทีเล่นดนตรีพบปะแฟนเพลงสิ่งเหล่านี้เป็นยาดีนะคุณผู้ชมช่วยเติมพลังให้กับศิลปินค่ะ
1: สิ่งหนึ่งอ่ะที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับการได้ออกกำลังกายอ่ะก็คือการไปเล่นนี่แหละมันเหมือนกับการออกกำลังกายแบบอย่างดีเลยทั้งร้องทั้งยืนทั้งขาจนแบบแรกๆเนี้ยขาเนี้ยจะยืนแล้วจะไม่มันจะเจ็บพอไปนานๆพอหลายปีเข้าก็รู้สึกพอมีอายุเยอะๆกลับดีขึ้นเพราะว่ามันได้มีโอกาสได้ขยับร่างกายครับใน1ชั่วโมงครึ่งนี้หยุดครั้งเดียวเดอะพาเลทแล้วก็คือเล่นยาวเลย2ลิตรเต็มๆจริงๆอ่ะของเดอะพาเลทนะ53เพลงต่อ1โชว
0: ์ปลายปีนี้คุณผู้ชมค่ะแฟนเพลงวง The Innocent จะได้พบกับพี่สายชนนะคะคือเขาจะไปขึ้นเวทีค่ะVery Innocent Concert อันนี้เป็นการกุศลโดยพี่กิ๊ฟระดมทุนนะคะช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจค่ะของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะแน่นอนว่าเราน่าจะได้ยินเพลงฮิตระดับตำนานนำกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งนึงเพลงของวงค่ะในคอนเสิร์ตนี้ก็น่าจะดึงดูดรุ่นใหญ่ที่มีกำลังทรัพย์ให้หายคิดถึงกันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าพี่เขาเป็นอีกคนนึงที่เหมือนเชื่อมโยงแบบเอาเพลงยุคเก่ามาเชื่อมโยงกับศิลปินรุ่นนี้อ่ะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปดูใน TikTok นะคะก็จะเห็นว่าคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่ยอดวิวเยอะๆเนี่ยคือศิลปินน่ะเขาจะลงคลิปเราเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคลิปแบบเล่นกีตาร์แล้วก็มาถ่ายกัน2คนแนวตั้งยอดวิวเยอะกว่าคุณผู้ชมมีไปเล่นเพลงเก่ากับโจอี้บอยยอดวิวเป็นแสนเลย
2: คือเขาอยากดูอะไรที่มันเรียว
0: ๆเรียวกันเอง
2: คือไม่ต้องมาจัดตั้งไฟแสงสีอะไรเยอะเนี่ยมันคือถ้าที่ฉันเจอฉากห้องน้ำก็หยุดดูนะ
0: ทำอะไรกัน
2: นอกจากจะเข้าไปทำธุระส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็ร้องเพลงได้ด้วยมันก็โอเคนะอุ้ยพี่บีพีรพัฒน
0: ์นั่งบนอะไรอ่ะซิงค์เหรอ
2: ซิงค์ที่ล้างมือคนอื่นจะกล้าเข้าหรือเปล่าหรือว่าเข้าไปฉันก็เพลินไปด้วยนะ
0: เข้าไปเปิดคอนเสิร์ตในนั้น
2: เมื่อกี้โปสเตอร์เห็นเหมือนมีพี่มาเรียมบีฟาแล้วก็นักร้องเก่าๆที่บางทีอาจจะไม่ค่อยได้ออกมาโชว์เสียงเท่าไหร่แต่แบบโอ้จากที่เห็นรูปก็คือแบบนักร้องคุณภาพทั้งนั้นนะพี่ชมพูบูตี้เนาะเมื่อสักครู่นะโอ้นี่ขนาดเป็นบรรยากาศอันนี้แค่แถลงพูดคุยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นงานการกุศลเนี่ยก็เธอจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบเนี้ยตลอดเลย
0: รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีรุ่นใหม่มารับเชิญด้วยนะคะก็รู้สึกอีกแบบนึงเหมือนกันนะพี่กิ๊ฟเวลาที่รุ่นเก่าเขาหันมาเล่น TikTok อ่ะกลายเป็นดาว TikTok แล้วทำให้มันคอนเทนต์แบบที่มันเคยเป็นอมตะมันกลับมาอีกครั้ง
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คือต้องบอกว่าอย่างนึงที่ทำให้เพลงเก่าเนี่ยมันยังไปต่อเพราะว่าทุกท่านยังเล่นโซเชียลยังขยับโซเชียลนะคะคุณผู้ชมคะมันต่อกันที่เรื่องราวของเพศทางเลือกกันบ้างหลายคนบอกว่าอุ้ยยุคนี้มันอยู่ง่ายแล้วหนูมันได้รับการยอมรับแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปนะคะก็ต้องสู้มาเยอะแม้จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ง่ายค่ะพูดถึงคุณแม่วันลบอัฏฐานัยบางคนเรียกท่านว่าคุณแม่วรรภาอัฏฐานัยคนนี้ยืนหนึ่งเลยในเรื่องของเสียงนะคะนี่แล้วสวยมากคุณผู้ชมดูลุคคุณแม่บอกว่าเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่สาวๆเลยคือจะไว้ผมยาวแบบนี้แล้วเสียงไม่เคยต้องร้องหลบเพราะธรรมชาติคือสามารถใช้เสียงผู้หญิงได้เลยนะคะเขาเรียกว่าเติบโตมากับพี่เอกชัยนะคะก็คือดูแลกันมาแล้วก็ผลักดันให้เขาเรียกว่าแจ้งเกิดคราวนี้ค่ะ

0: คุณแม่เขามาอัดสารพัดลั่นทุ่งบางเขนตั้งแต่ช่วงไพร์มันรอบที่แล้วคุณสรีรู้ว่าคุณแม่มาจากอ่างทองมาดักเลย
1: นี่ตัวลูกเขาไม่พลาดไปเจอตัวแม่เหรอ
0: ไปดักอยู่บนสตูดิโอเลยคุณผู้ชมไปพูดคุยตั้งแต่ในช่วงเดือนไพร์มันที่ผ่านมานะคะว่าคุณแม่บอกว่า

เยี่ยมหมอถ่ายนะคะกับดิฉันนะคะอัศรีวันนี้นะคะอาจจะแตกต่างนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามาแบบว่าวอล์กเลยนะคะมาตามนะคะติดชีวิตนะคะของคนนี้ค่ะนักร้องสาวเสียงดีเด้นะคะพี่วันลบอธานัยค่ะวันนี้นะคะมาเป็นแกสนะคะเป็นแขกนะคะเป็นนักร้องในรายการสารพันลั่นทุ่งค่ะซึ่งวันดีเดือนดีนะคะไพร์มันแบบนี้เดี๋ยวเรานะคะจะไปพูดคุยกับแม่วันลบหน่อยดีกว่าว่าว่าที่สาวธนานะคะจะมายืนสง่าบนเวทีแบบนี้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรกันบ้างนะคะเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการซ้อมร้องเพลงของแม่แล้วก็มาพูดคุยกันนะคะ

ตั้งใจซ้อมใส่เต็มทุกครั้งเมื่อจับไมค์เพราะวันนี้แม่วันลบอัฏฐานัยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนมากับบทเพลงเชฟบะหมาไม่กัดซึ่งล้วนแล้วก็เป็นเพลงเร็วที่แม่วันลบบอกว่าไม่ค่อยถนัดแต่มีความหลังนะคะอย่างเพลงหมาไม่กัดเป็นเพลงแก้เพลงดังของพี่เอกชัยเลือกมาร้องเพราะว่าเลิฟเลิฟกันแม่วันลบเนี่ยแจ้งเกิดได้เพราะพี่เอกชัยผลักดันงานนี้สนุกแน่ได้ฟังเพลงแปลกหูด้วย

0: แต่ในช่วงที่ซ้อมร้องก่อนอัดเทปรายการจริงเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
1: เมื่อสักครู่เห็นสถานการณ์แบบว่าอุ๊ยซีเรียสมากเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เกิดอะไรขึ้น
2: ซีเรียสมากเพราะว่าเนื้อไม่ได้ค่ะร้องเนื้อไม่ได้
1: เพราะว่า
2: คือจริงๆแล้วเป็นเพลงของคุณหญิงดวงจันทร
1: ์
2: แล้วช่วงนั้นแม่ก็อยู่แต่ข้างล่างไม่ค่อยได้สนใจไงความที่ไม่ค่อยได้สนใจของตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อผิดเรื่องถูกก็นานหน่อยช่วงร้องค
1: ่
2: ะ
1: เหตุผลเพราะว่าเราไม่รับงานในช่วงนี้หรือเปล่าคะ
2: มันหลายๆอย่างก็คือรับบ้างไม่ได้รับเลยม
1: ัน
2: ก็มีต้องกินต้องใช้ใช่ไหมลูกก็คือรับบ้างแต่ว่าเราต้องดูเวลาว่ามันจะมาตรงกับเวลาของดูแลการดูแลแม่ไหมอะไรประมาณตรงนี้มากกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่ชินกับเนื้อร้องแต่ซ้อมไปสักพักแม่วันลบก็ร้องได้ปรื๊ดพร้อมแก้ข่าวได้ว่าที่ลืมเนื้อร้องแบบนี้ไม่ได้ตื่นเวทีเหตุเพราะหยุดรับงานไปพักหนึ่งเพื่อดูแลคุณแม่แท้ๆที่กำลังป่วยติดเตียงที่อ่างทองบ้านเกิดโดยคุณแม่วันลบเผยว่ายังรับทุกงานหากไม่ชนวันธุระส่วนตัวที่ต้องพาคุณแม่ไปหาหมอซึ่งเกณฑ์ในการรับงานเลยจำเป็นต้องดูว่าต้องไปต่างจังหวัดไหมไกลหรือเปล่าหากเดินทางไปกลับได้รับงานเลยแต่หากต้องค้างคืนก็ขอตัดสินใจอีกทีช่วงนี้จึงไม่ได้ยึดแค่อาชีพร้องเพลงเพราะงานส่วนใหญ่ที่รับได้ทันทีมักเป็นงานแต่งหน้าที่อยู่ละแวกบ้าน
2: งานของแม่ก็คือแต่งหน้าทำผมสมมติว่าจะเป็นรับปริญญาหรือว่าคุณแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่งหน้าประกวดก็รับค่ะ
1: และร้องเพลงนี่ล่ะ
2: ร้องเพลงก็รับค่ะรับแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าไปหลายวันหรือเปล่าน
1: ี่
2: ใช่การเดินทาง2-3วันหรือ3-4วันนี่แม่ก็จะชะงักไปก่อนนะประมาณนี้ค่ะ
0: แม้วันลบเผยอีกว่าเกิดเป็นศิลปินสาวทรานรุ่นแรกกว่าสังคมจะเปิดรับได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ต่อสู้ทุกทางจนมีวันนี้ค่ะสาวทรานอาจเลือกเกิดเป็นหญิงแท้ไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะการเป็นลูกที่ดีกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ดูแลท่านเมื่อยามเจ็บป่วยซึ่งแม่วันลบเผยในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าลืมที่จะดูแลพ่อแม่

0: ริงๆแล้วทุกวันนี้ลูกเขาไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าเราทำตัวดีๆเนี่ยคนที่ทั่วไปเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าเราได้อยู่แล้วใช่ไหมเขาก็อุ้ยมีแต่คนก็จะชื่นชมว่าอุ้ยน้องถึงเขาจะเป็นอย่างนี้นะเขาก็โอเคนะเขารักเขาดูแลแม่นะเขานู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มากกว่าในความคิดของแม่นะต
1: ั
0: วของแม่
2: สำหรับแม่วันลบครอบครัวต้องมาก่อนเสมอเพราะทุกสิ่งที่ตั้งใจทำทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปทุกอย่างไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อคนในครอบครัวได้สุขสบาย

การสารพันลั่นทุ่งบางเขนตอนเพลงดีชีขอเสิร์ฟของแม่วันลบย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ไทย PBS ค่ะอัศรีมามะไทย PBS รายงาน

0: คุณแม่วันลบนี่คือเสียงแจ๋วจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตอนที่เล่าความหลังให้ฟังนี่ก็อึ้งอยู่เพราะว่าคุณแม่เติบโตมากับพี่เอชยา
1: เ
0: คยไปเล่นลิเกกันมานะคะก็คือเป็นลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้วแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะตรงเนี้ยซึ่งตอนนั้นคุณแม่เล่าให้ฟังว่าที่เล่นมุกกันเนี่ยแม่เป็นนางเอกลิเกนะเล่นๆกันอยู่แล้วตอนท้ายพี่เอชยาตอนนั้นยังเป็นเด็กๆเขาจะดึงวิกคุณแม่ออกแล้วคนดูก็จะเฮเลยอ้าวนั่นมันเด็กผู้ชายนี
1: ่
0: เพราะทุกคนเข้าใจว่าคุณแม่วันลบเป็นเด็กผู้หญิง
1: ก็เลยสร้างความเซอร์ไพรส์แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นการคิดโชว์เนาะคุณแม่เขาก็บอกว่าก็เป็นสีสันแล้วเขาก็ยอมรับในตัวเองมาตั้งแต่นานไม่ว่าจะเป็นผมยาวหรือว่าจะเป็นเด็กผู้ชายผมสั้นก็เถอะแต่ทุกคนต้องมาจองคิวบอกว่าอยากได้ทีมลิเกต้องเอาเฉพาะทีมนี้เลยเอชัยยากับแม่วันลบเท่านั้นตอนนั้นขายดิบขายดีแม่บอก
1: ฮอตฮิต
0: ฮอตตั้งแต่เด็ก
1: นะย้ำคุณผู้ชมอีกทีว่าเทปนี้ออนแอร์ไปแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูบรรยากาศแบบเต็มๆก็คืออาจจะไปเซิร์ชชื่อแม่วันลบ
0: ได้
1: เนาะในยู
0: หรือว่าเซิร์ชสารพันแล้วนุ่มบางเขนของเพจไทย PBS YouTube มันจะขึ้นตอนมาเพียบเลยคุณผู้ชมหาดูได้เลยนะคะตอนนี้ที่เราพูดกันนานนิดนึงเพราะว่าให้พิธีกรอุปกรณ์ของเราเขาเตรียมตัว
1: เตรียมอุปกรณ์เหรอ
0: คือไม่รู้เขามาอ่านเพลงอะไรแต่เขาเอาพ็อปเอาเพิร์ฟอะไรมาด้วยนะอะแตงจะเล่นเพลงอะไรจ๊ะวันนี
2: ้ค่ะฉันต้องนี
1: ่
2: มาอีกแล้วมาอีกแล้วนะเคยเจอแล้วครั้งนึง
0: ขออีกรอบได้ไหมดูไม่ทัน
2: นิดนึงนิดนึงอยากจะหันหลังอ่านให้คุณผู้ชม
0: เมื่อกี้ทีมงานบอกคุณ
2: ยังไม่พอใช่ไหมนี่วงโปรดดิฉันไงดิฉันก็ต้องแบบเตรียมพร้อม
0: เตรียมอุปกรณ์วงอะไรนะ
2: ไม่อันนี้อินเตอร์นิดนึงนะคะ Oasis สัญลักษณ์ของวงมาอีกแล้วคือพอเรามีข่าวเกี่ยวกับเขาดิฉันมีอุปกรณ์อยู่ไงอยู่ที่บ้านวางไว้เฉยๆก็เลยเอามาอวด
0: คือดิฉันคาดหวังจะเห็นคุณเคาะเป็นจังหวะเพลงเขานิดนึงอ่ะไม่ใช่คุณนี
2: ่มันก็อย่าเลยเน
0: า
2: ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลำวงหมอลำอะไรบ้านเราไปเปล่าๆนะคะแต่ว่ามีข่าวดีอีกแล้วสำหรับใครเป็นแฟน Oasis คือช่วงนี้อย่างที่เราเห็นกันคือหลังจากเขามารียูเนียนกันใช่มั้ยก็2พี่น้องคู่เดี๋ยวนี้เขารักกันแล้วพอมารียูเนียนทำคอนเสิร์ตแล้วก็มามีช่วงฟุตบอลโลกโอ้โหเพลงเขากลับมาบูมอีกครั้งตอนนี้คือทำสถิตินะพี่กิ๊บเคก็คือหลายคนจะรู้ว่าOasis เนี่ยมีวง The Beatles เป็นไอดอลใช่ไหมตอนนี้อัลบั้มของเขาแซงหน้า The Beatles ไปแล้วซึ่งหลายคนบอกถ้าย้อนไปฟังบทสัมภาษณ์ของเลียมกัลลาเกอร์เขาชอบขนาดไหนเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือจอห์นเลนนอนกลับชาติมาเกิด
1: โอ้อย่างนั้นเลย
2: แต่คนก็ไปบอกว่าเอาตอนที่จอห์นเลนนอนเสียชีวิตเกิดแล้ว
1: เน
2: ี่ยยังเกิดแล้ว8ขวบแล้วอะไรแบบนั้นอันนี้ก็คือเป็นความแบบฮาๆตามสไตล์กวนๆของวง Oasis นะคะซึ่งแน่นอนสำหรับชาวอังกฤษนี่ถือว่าเป็นวงบิดป๊อปวงโปรดของหลายๆคนแล้วค่ะชาวไทยก็เหมือนกันนะคะอยากจะเห็นเขาแหมมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราบ้างแต่ว่าล่าสุดมาดีใจกับ Oasis ดีกว่าเพราะว่าเพลงเขานะคะจากอัลบั้มนะคะซึ่งเป็นอัลบั้มดังเลยมีเพลงทั้ง Don't Look Back in Anger นะคะ Wonderwall เนี่ยกลับมาสร้างสถิตินะขึ้นเป็นอันดับ1ของสหราชอาณาจักรของอัลบั้มที่ขายดีตลอดกาลค่ะถึงแม้จะผ่านมานานกว่า30ปีนะคะหากผลงานของพี่น้องคู่กาดคันโนนะคะแล้วก็เลียมกัลลาเกอร์ที่ตอนนี้กลับมารักกันแล้วแห่งวง Oasis นี้ก็คือยังครองใจแฟนเพลงมาหลายยุคหลายสมัยเลยจนล่าสุดอัลบั้มยอดฮิตของพวกเขา What's the Story Morning Glory นะคะที่วางจำหน่ายในปี1995เนี่ยเพิ่งจะสร้างสถิติใหม่ค่ะด้วยการเป็นสตูดิโออัลบั้มที่

0: ขายดีที่สุดตลอดการของสหราชอาณาจักรค่ะโดยบริษัท Official Charts Company ของอังกฤษเปิดเผยว่าอัลบั้มนี้ของ Oasis นะคะมียอดสะสมกว่า6ล้าน2แสนยูนิตจากยอดขายและยอดสตรีมรวมกันค่ะแถมยังแซงหน้าอัลบั้ม Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ของวงร็อกระดับตำนานอย่าง The Beatles ซึ่งเป็นวงไอดอลของ Oasis ด้วยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะ Official Charts Company ก็บอกว่าหากเรานับอัลบั้มทุกประเภทแล้ว Oasis ยังอยู่ในอันดับที่3ค่ะโดยเป็นรองอัลบั้มรวมฮิตอย่าง Greatest Hits ของ Queen และ Gold ของ ABBA นะคะด้านนักวิเคราะห์เขามองค่ะว่าการที่อัลบั้มชุดนี้ของ Oasis กลับมาได้รับความนิยมมาจากการประกาศรียูเนียนครั้งประวัติศาสตร์เลยของโนและเลียมแกลลาเกอร์นะคะอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า2คนจะแหมกอดคอจูบปากกันขนาดนี้ทัวร์คอนเสิร์ตกันแบบฉ่ำๆไม่นับกระแสฟุตบอลโลกที่ผ่านมาค่ะส่งให้เพลง Wonderwall กลับมาเป็นกระแสนะคะหลังแฟนบอลและนักเตะทีมชาติอังกฤษพร้อมใจกันร้องเพลงนี้ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองค่ะดูความร็อกแล้วเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงคุณผู้ชมคะมาชมความสวยความงามของดอกไม้ดูสิสะพรั่งเลยนะคะอ่ะปกติเราจะเห็นการจัดดอกไม้อาจจะอยู่ในสวนในอะไรแต่ว่าที่ประเทศโคลอมเบียค่ะเขามีการจัดนะคะสวนดอกไม้แบบเป็นพรมเลยอยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะใครที่เดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าซานตาเฟ่เมเดลินในประเทศโคลอมเบียนะคะก็ต้องสะดุดเลยค่ะกับงานศิลปะจากดอกไม้ขนาดมหึมาเลยนะคะดูแล้วก็คล้ายกับพรมดอกไม้ขนาดยักษ์ที่ไว้กันกลางใจห้างค่ะนี่คือเทศกาลดอกไม้ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะโดยมีการนำดอกไม้กว่า 220,000 ดอกค่ะซึ่งก็มีทั้งดอกพิจูเนียและดอกดาวเรืองรวมกันกับต้นไม้อีกประมาณ 27,000 ต้นมาสร้างเป็นพรมจากธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 1,000ตารางเมตรนะคะภายใต้คอนเซปต์เมื่อความรักรวมเป็นหนึ่งสันติภาพก็จะเบ่งบานค่ะหนึ่งในไฮไลท์ของศิลปะชิ้นนี้ก็คือนกพิราบตัวยักษ์เลยนะคะกางปีกแล้วจะยาวถึง17เมตรค่ะเปรียบเสมือนการโอบกอดผู้คนพร้อมส่งต่อข้อความแห่งความรักและสันติภาพนะคะซึ่งไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็จะเห็นรอยยิ้มของนกตัวพิราบนกพิราบตัวนี้กันด้วยกว่าจะออกมาเป็นงานศิลปะจากดอกไม้แบบนี้ต้องใช้ทีมงานมากกว่า200คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีทั้งนักออกแบบผู้ปลูกดอกไม้แล้วก็ทีมงานผู้ดูแลรักษานะคะงานเทศกาลดอกไม้นี้จัดเป็นครั้งที่16แล้วค่ะก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากซึ่งในปี2025ที่ผ่านมานะคะมีผู้ชมชาวโคลอมเบียและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 3.1 ล้านคนที่เข้าไปเยี่ยมชมถ่ายรูปกันนะคะสวยๆแบบนี้จริงๆในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะการจัดดอกไม้เรียกเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวนะคะในห้างสรรพสินค้าต่างๆรวมถึงแบบเป็นนิทรรศการต่างๆเนาะอย่างก่อนหน้านี้เค้กก็เพิ่งไปมาใช่ไหมที่บอกว่าคนไปถ่ายรูปกันมากมายเลยรักดอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ก็เหมือนใช้ดอกไม้ให้เป็นมากกว่าเรื่องความสวยความงามแต่มันเป็นงานศิลปะที่มันสื่อความหมายได้เนาะเดี๋ยวนี้ในบ้านเราเขาก็แบบใช้พื้นที่ห้างแบบนี้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะแล้วก็พยายามจัดอะไรให้มันแบบเป็นงานอีเวนต์ที่มันเชื่อมโยงกับสังคมไปได้อีก
0: ใช่แต่นั้นจัดในชุมชนเนาะตลาดเก่าๆมันก็เรียกคน
1: ตลาดหัวตะเข
0: ้ใช่
1: ตอนนี้จบไปแล้ว
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นในชุมชนอาจจะต้องดูแลเรื่องอุณหภูมิหน่อยเพราะเวลาพี่ไปทำงานถ้าเจอตามห้างเนี่ยมันคุมได้ไงดอกไม้อยู่แอร์เย็นอะไรแบบนี้แตงเขามาลืมทิ้งไว้คุณชมคะ
0: ฝากไว้ฝากไว้เผื่อมีข่าวอีกเดี๋ยวมาอีก
2: ขอบคุณนะคะ
1: มีอันเดียวเหรอพี่แตงเห็นเลียมกันแล้วเกิดเขามีเป็นพันอันเลยนะ
0: นี่แหละมีแค่อันเดียวในฐานะแฟนคลับก็ถือว่าต้องมีสัญลักษณ์เขาสักนิดนึง
2: เขาอุตส่าห์เป็นพิธีกรที่เข้ามาทำมาหากินด้วยอุปกรณ์คุณยังจะไปทักให้เขามีหลายอันตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะคุณชมคะอาจจะเสียงดังรบกวนไปหน่อยนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

กพลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดแรกให้ได้ไปต่อN1 น้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

0: 2น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรตะบูน N3 น้ำชุบมหาด N4 น้ำพริกลำแพน
1: เริ่มบทได้ตั้งแต่เริ่มรายการในวันเสาร์ที่1สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @ไทย PBS จำกัด1คนเท่ากับ1บทเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
2: นี่คือข้าวหมากครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีม่วงนี่คือข้าวหมากส่วนกลมๆนี้คือลูกแป้งข้าวหมากที่ทำให้ข้าวเหนียวธรรมดากลายเป็นข้าวหมากผ่านการทำงานของทั้งแบคทีเรียราแล้วก็ยีสต์ในคราเดียวกันติดตามเรื่องราวเต็มๆของการเกิดข้าวหมากได้ในรายการแดนกินดองครับ
3: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
4: วิ่งเลย Running Day สัปดาห์นี้ว้าวแน่นอนน้องซีกับนักวิ่งเจ้าถิ่นลูกริก Running ที่เมืองตูนปล่อยตัวแต่ไม่ปล่อยใจกันที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังสุดชิลเรียกน้ำย่อยกับขนมท้องถิ่นสุดปัง
5: นี่คืออะไรคะอูดั้ง
6: อะไรนะคะ
5: คนสตูลเรียกขนมอูดั้งครับ
6: อูดั้งเหรอ
5: เป็นข้าวเหนียวแล้วข้างในเป็นไส้กุ้งผสมกับมะพร้าว
6: ลุงคะลุงคะ
7: ใครลุง
6: เดี๋ยวฝากได้จ้ะ
7: ฝาก
6: อ
7: ัน
6: ไปดีกว่าค่ะทุกคน
4: วิ่งเลยผ่านแลนด์มาร์คใจกลางเมืองสตูลร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่5สิงหาคม2569พบกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพุฒนภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะเร่งขยายผลผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพราง5ศพเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐผบ.ตร.รับมีข้อมูลพยานที่ระบุตัวบุคคลได้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: ข้อมูลตัวเลข13หลักรัฐมนตรีบุคคลสำคัญข้าราชการรั่วไหลจี้รัฐตรวจสอบและป้องกันปิดช่องซื้อขายข้อมูลเถื่อน
0: ร้อยเอกธรรมนัสสยบข่าวดีลข้ามขั้วแดงเขียวส้มปฏิเสธไม่มีปฏิญญาโมนาโกสุชาติย้ำพรรคร่วมยังสามัคคีอยู
1: ่ยูเครนประนามรัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามเปิดภาพชายคนหนึ่งถูกโดนไล่ล่าและโจมตีจนได้รับบาดเจ็บ
0: ผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางอีสานยังเกิดขึ้นนะคะหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะพื้น

0: ที่อำเภออากาศอำนวยที่สกลนครค่ะน้ำท่วมนาข้าวกว่า 3,000 ไร่ก็ต้องอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง5ครอบครัวค่ะนี่เป็นสภาพของน้ำท่วมนาข้าวที่บ้านกลางตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครค่ะระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรบางจุดเนี่ยอยู่ประมาณ1เมตรหลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจากการสำรวจพบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบใน2ตำบลก็คือตำบลโพนแพงและตำบลบ้านว่ามีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า 3,300 ไร่ระดับน้ำที่ท่วมสูงยังไหลเข้าท่วมชุมชนบางจุดเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชน5ครัวเรือนออกจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วและยังพบว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางถูกน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างอาคารอีกด้วยส่วนนี้คือเขตเทศบาลเมืองนครพนมเช้านี้ค่ะจากภาพก็เห็นว่าฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ก็ทำให้เทศบาลเมืองนครพนมเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่ชุมชนลงสู่แม่น้ำโขงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงขณะที่ระดับน้ำโขงวันนี้อยู่ที่8เมตร54เซนติเมตรเพิ่มขึ้น77เซนติเมตรจากเมื่อวานแต่ว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรแต่ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้และอาจจะยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาและแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดยะโสธรท้องฟ้ามืดครึ้มสลับกับมีฝนตกโปรยปรายครอบคลุมทั้งจังหวัดก็ทำให้เทศบาลเมืองยะโสธรนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งที่บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ติดแม่น้ำชีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากว่ามีฝนตกหนักและมีน้ำฝนสะสมจนเกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรก็จะเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายลงแม่น้ำชีได้ทันทีป้องกันไม่ให้กระทบกับประชาชนส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้นายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งลำคลองซึ่งเป็นเส้นทางรับน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงสู่เขื่อนลำตะกองให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหากว่าเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งเปิดช่องทางติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE เป็นช่องทางให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้รายงานข้อมูลแต่ละพื้นที่ให้รับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ขณะนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเร่งประสานกับทางการลาวนะคะเพื่อติดตามตัว2ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์ร้านทองในอำเภอเชียงของเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่มีการชิงทองไป184บาทซึ่งก็รวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทค่ะเหตุชาย2คนใช้ปืนบุกเข้าไปในร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็ใช้ปืนยิงขู่หนึ่งนัดค่ะก่อนที่จะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปกอดทองรูปพรรณภายในร้านจำนวน184บาทมูลค่ากว่า13ล้านบาทแล้วก็หลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะพบรถจักรยานยนต์ถูกจอดทิ้งไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าน่าจะนั่งเรือข้ามฟากไปยังฝั่งลาวแล้วค่ะพลตำรวจตรีมานพเสนาคุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายระบุว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้มีการกระจายกำลังเพื่อปิดล้อมแล้วก็ติดตามการจับกุมแต่ว่าผู้ต้องหานั้นก็ใช้ความชำนาญในเส้นทางการหลบหนีอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ก่อเหตุได้เช่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนั้นมาใช้ในการก่อเหตุและเมื่อสอบถามกับทางร้านที่ให้เช่าในพื้นที่ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการเรียกเก็บเอกสารจากผู้ไปเช่ารวมทั้งไม่มีกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านอีกด้วยก็ทำให้การติดตามร่องรอยของผู้ต้องหารายนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารการขอข้อมูลทางด้านอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายมาตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบกับตัวบุคคลแล้วก็อัตลักษณ์บุคคลก็ทำให้พอที่จะทราบถึงหนึ่งในผู้ก่อเหตุดังกล่าวแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงก่อนเกิดเหตุเข้าไปจี้ชิงทองผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าในเวลา 15:56 นาทีและช่วงนั้นยังไม่สวมหมวกหน้ากากอนามัยหรือแว่นตาค่ะก็ทำให้สามารถที่จะเห็นรูปพรรณสันฐานได้ในระดับหนึ่งจากนั้นเวลา 15:59 นาทีหรือว่าอีกเพียง3นาทีต่อมาทั้งคู่ก็ถือปืนบุกเข้าไปปล้นร้านทองอย่างอุกอาจก่อนที่จะหลบหนีไปตอนนี้ตำรวจก็ได้มีการประสานกับหน่วยความด้านคันหน่วยงานด้านความมั่นคงชายฝั่งไทยแล้วก็ทางลาวนะคะเพื่อให้ช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนดังกล่าวค่ะ
0: ยังมีการรายงานเรื่องของการลักลอบตัดไม้อย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้หน่วยงาน

0: ่เกี่ยวข้องในแม่ฮ่องสอนสามารถยึดไม้สักแปรรูป33แผ่นในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยหลังลักลอบตัดและเตรียมนำออกนอกพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอนร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาป่าและควบคุมไฟป่าและทหารพรานที่36ช่วยกันชักลากไม้สักแปรรูปออกจากพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ยวมฝั่งขวาและท่าผาปุ้มใต้หมู่4ตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้การนำเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ตรวจพบไม้สักแปรรูป33แผ่นค่ะลักษณะใหม่ผ่านการแปรรูปโดยใช้เลื่อยโซ่ยนแล้วก็ไม่เคยผ่านการสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ใดๆมาก่อนคณะเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดไม้สักแปรรูปดังกล่าวไปเก็บไว้แล้วก็แจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อยเพื่อสืบสวนขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีนายสมจินเนตรประดิษฐ์ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าระบุว่าไม้จำนวนดังกล่าวน่าจะเป็นไม้ที่สั่งจากนายทุนต่างจังหวัดให้ตัดแล้วก็เตรียมลักลอบขนย้ายออกนอกพื้นที่เบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเฝ้าระวังป้องกันเนื่องจากกลุ่มขบวนการยังคงมีความพยายามลักลอบตัดไม้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่เผลออย่างต่อเนื่องโดยเลือกไม้มีค่าโดยเฉพาะไม้สักค่ะ
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงตึงกำลังพื้นที่ป่าสวนปาล์มน้ำมันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อกดดันผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนยิงตำรวจเสียชีวิต2นายเมื่อวันก่อนนะคะหลังคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าสวนปาล์มนี้นะคะขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ชี้แจงถึงผลการปิดล้อมพื้นที่ป่าสวนปาล์มเมื่อวานนี้ว่ายังไม่มีผู้ก่อเหตุออกมามอบตัวแต่อย่างใดค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรึงกำลังพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันและพื้นที่ใกล้เคียงตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อกดดันผู้ก่อเหตุใช้ปืนสงครามยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายบาดเจ็บอีก4นายขณะเข้าไปตรวจสอบเป้าหมายยาเสพติดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลนะคะว่าการปิดล้อมพื้นที่ป่าสวนปาล์มและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องค่ะเพื่อกดดันผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุบางส่วนยังคงใช้พื้นที่ป่าสวนปาล์มเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวแม้ว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าจะมีผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่ป่าสวนปาล์มไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการตรึงกำลังกดดันแล้วก็เคลียร์พื้นที่จนเกิดความแน่ใจว่าไม่มีผู้ก่อเหตุอยู่ในพื้นที่แล้วจึงได้มีการถอนกำลังออกมาพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ชี้แจงถึงกระแสข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ก่อเหตุซึ่งออกมามอบตัวเมื่อวานนี้แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนั้นไม่เป็นความจริงนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามเส้นทางการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักค่ะขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค9ส่วนหน้าแถลงผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจภูธรตากใบและคดียิงด่านตรวจบูเกซามีพบผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงจุดตรวจบูเกซามี14คนขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เข้าสู่กระบวนการซักถามได้แล้ว11คนและยังคงหลบหนีอีก3คนค่ะส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีภูธรตากใบขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามนายอับดุลมูคลิสปูเตและก็นายสมานมะลีซึ่งเป็น2ในผู้ก่อเหตุยิงตำรวจหลังทราบว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2คนถูกกระสุนปืนตำรวจได้รับบาดเจ็บและก็ได้หลบหนีไปรักษาตัวในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องก่อนที่จะมีคนมารับตัวพาหลบหนีไปยังพื้นที่อำเภอจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นก็ยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ค่ะ
0: คุณผู้ชมคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพก็ยังมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ไปจนถึงเรื่องประเด็นความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วหลังจากที่มีผู้เสียหายในอดีตออกมาให้ข้อมูลอ้างว่าในป๋องเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์กับตำรวจในพื้นที่ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับค่ะว่ามีข้อมูลพยานที่ระบุตัวบุคคลได้และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดก็มีอดีตนายตำรวจที่ถูกพาดพิงออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองนะคะรายงานสดมาจากสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีค่ะ
2: คุณผู้ชมครับไทย PBS ยังคงติดตามคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพนะครับแม้ว่าปมการสังหารจะคลี่คลายไปพอสมควรแล้วครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่

0: ังคมยังให้ความสนใจนั่นก็คือความเชื่อมโยงนะครับระหว่างนายป๋องหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยครับกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่นะครับหลังมีผู้เสียหายนะครับออกมาแฉว่านายป๋องเนี่ยมีตำรวจคอยเป็นหลังพิงให้นะครับทำให้เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนครับกรณีที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าหลังมีผู้เสียหายในอดีตนะครับออกมาให้ข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างนายป๋องกับตำรวจในพื้นที่นะครับได้สั่งการให้รับคำร้องทุกข์จากผู้เสียหายทันทีนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในช่วงปี2556ถึงปี2559นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เสียหายอ้างถึงนะครับเบื้องต้นมีข้อมูลนะครับว่าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างอาจเป็นอดีตตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ครับภายหลังมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ครับความเชื่อมโยงอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่นะครับว่าอาจเป็นบุคคลที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างล่าสุดนะครับร้อยตำรวจตรีเกษรอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่นะครับซึ่งเกษียณอายุราชการมาแล้วกว่า12ปีครับก็ออกมาชี้แจงนะครับก็ยอมรับครับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงครับเนื่องจากสมัยรับราชการนะครับเคยจับกุมนายป๋องหลายครั้งทั้งคดียาเสพติดรักทรัพย์ทำร้ายร่างกายและคดีเกี่ยวกับเพศนะครับแต่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในฐานะตำรวจผู้จับกุมผู้ต้องหาและไม่เคยใช้นายป๋องเป็นสายข่าวไม่เคยสั่งการให้เดินยาเสพติดและไม่เคยให้ความช่วยเหลือหรือผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะครับ
1: ผมก็ยังงงว่ามันถึงไงผมรู้ตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาถึงเราถึงจะเดินได
2: ้
1: เพราะผมสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานเกี่ยวอยู่ตืบ
2: เ
1: บียนมันรู้จักดีรับเกี่ยวทำพวกยาเสพติดพวกอะไรอะไร
2: พ
1: วก
2: นี้
1: ร
2: ู้จักเ
1: นี่ย
2: มันถึงโยงมาถึงเราได้ใช่ไหม
1: อ
2: ย่างไอ้เจ้าไอ้ป๋องเนี่ยมันออกพวกแต่ละครั้งเนี่ยพ่อมันเคยมาอ้อนวอนพ
1: ่
2: อไหม
1: ไม่นั่นเลย
2: ขอคุ้มครองผมหน่อยครับดูแล
1: ไม่เลยไม่เลยตั้งแต่ผมก็เสียนมาเนี่ยผมไม่เคยพูดไม่คุยไม่แล้วนั้นเลยเพราะตอนที่ผมเกษียณออกมาเนี่ยมันก็ติดคุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้เหมือนกัน
2: มันมีกระแสข่าวบอกว่าตัวเราเองเนี่ยตัวพ่อเองเนี่ยโอบกู้มันสมมติว่าม ันเข้าคุกอะไรเงี้ยเก็บปืนไว้ให้หรือว่า
1: ไม่เลยไม่เลย
2: ยืนยันว่ามันจริงแค่ไหน
1: ไม่เลยไม่เลยยืนยันแต่หน้าไฟเลยไม่เลย
2: ไม
1: ่
2: เลย
1: ไม่เลยนี่ผมเกลียดมันไม่ชอบมันมันมีเพราะความเกรงของมัน
2: อย่างพฤติกรรมของมันปัจจุบันนี้ที่มันเป็นแบบนี้มันน่ากลัวสมัยนั้นกับสมัยนี้มันน่ากลัวก
1: ว่ากันโอ้ยสมัยนี้มันน่ากลัวกว่า
0: ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับได้รับคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับให้เร่งตรวจสอบข้อกล่าวอ้างทั้งหมดนะครับทั้งข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือการติดต่อการสื่อสารเส้นทางทางการเงินนะครับรวมไปถึงพยานหลักฐานทางดิจิทัลของตำรวจที่ถูกพาดพิงนะครับเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากพยานหลักฐานครับด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ระบุนะครับว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยนะครับที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อกล่าวหาอย่างละเอียดนะครับทั้งข้อมูลทางการเงินการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และพยานหลักฐานทุกด้านครับหากผลตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลใดไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกระทำความผิดนะครับก็จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ
3: ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับได้ข้อสั่งการจากผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค2ให้ลงมาสั่งการให้ทำการตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบทั้งเรื่องทางใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับหลักฐานการเงินต่างๆอยู่ระหว่างดำเนินการครับและในส่วนที่ตำรวจที่มีชื่อว่าเกี่ยวข้องนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าพบแล้วถ้าเป็นนิ้วร้ายเราดำเนินการคดีทุกข้อหานะครับดำเนินการทุกคนไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดครับ
0: ข้อมูลจากแหล่งข่าวตำรวจซึ่งถูกพาดพิงนะครับก็ยอมรับครับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงนะครับแต่เป็นการรู้จักกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่จับกุมคดีในอดีตนะครับทั้งคดีทำร้ายร่างกายคดีอาวุธปืนแต่ยืนยันนะครับว่าไม่เคยใช้เป็นสายข่าวไม่เคยให้ช่วยงานหรือเอื้อประโยชน์ใดๆกับผู้ต้องหาครับในคดี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวนะครับเป็นผู้สังเกตภาพนะครับจากกล้องวงจรปิดและแจ้งเบาะแสแก่ชุดสืบสวนครับพอจำลักษณะของนายป๋องได้จากประสบการณ์การจับกุมในอดีตก่อนส่งข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาตรวจสอบครับอีกประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคือบริเวณบอร์ดทำเนียบรายชื่อข้าราชการตำรวจภายในโรงพักครับพบว่ามีตำแหน่งรูปถ่ายตำรวจ2นายหายไปจากบอร์ดขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการถอดออกหรือรูปหลุดหายไปเองครับ จึงอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประ

0: ็นนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของความสัมพันธ์ของนายป๋องนะครับกับอดีตตำรวจนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ยืนยันนะครับว่าหากมีการเอื้อประโยชน์กันจริงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาครับส่วนในเรื่องของบอร์ดนะครับที่มีการติดรายชื่อหรือว่ามีรายชื่อนะครับที่หลุดหายออกไปเมื่อสักครู่นี้ผมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมได้พูดคุยกับตำรวจนายหนึ่งนะครับก็ให้ข้อมูลนะครับว่าป้ายบอร์ดดังกล่าวเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเก่าแล้วดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกครับที่ว่าอาจจะมีหลุดหายไปบ้างครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะผู้ชมเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วจากระบบของหน่วยงานต่างๆในไทยมันเกิดขึ้นน่าจะต้องบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่านะคะก่อนหน้านี้ก็ซึ่งจะมีเคสของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือว่า TSD ที่ข้อมูลส่วนบุคคลมันรั่วไหลไปกว่า 200,000 บัญชีแต่ว่าในครั้งนี้ดูจะหนักหนาสาหัสกว่าที่ผ่านๆมาไม่น้อยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งข้อมูลของผู้ครอบครองรถที่รั่วไหลไปจนถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ก็รั่วไหลออกไปตามที่คุณธนารัตน์เกื้อวัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวด์เขามาแสดงผ่านทาง Facebook ด้วยมันทำให้เห็นถึงความน่ากังวลนะคะเพราะว่ารอบนี้กระทั่งรูปติดบัตรประชาชนก็มีการเผยแพร่ไปด้วยค่ะสิ่งที่มีการปล่อยกันบนเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีข้อมูลแล้วก็รูปของทั้งคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะมีคุณเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือว่ามท.3มีคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์มท.4มีคุณนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรนะคะไม่ใช่อธิบดีกรมการปกครองนะคะขออภัยเป็นรองปลัดแล้วก็รักษาการอธิบดีสถ.อยู่ณขณะนี้มีคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยด้วยแล้วก็คุณพัชระอนันตสินปลัดดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลที่ออกไปเนี่ยมันมีทั้งรูปถ่ายติดบัตรประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขบัตรประชาชน13หลักซะด้วยข้อมูลพวกนี้คุณธนารัตน์บอกว่าเอาไปใช้ตัดต่อทำรูปสำเนาบัตรประชาชนได้เลยค่ะแล้วก็ให้เช่าวันหนึ่ง350บาทหรือถ้าจะเชื่อม API ก็เดือนหนึ่ง 2,500 เอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยน่าจะเคยเห็นกันบ้างที่มิจฉาชีพเนี่ยเอาเลขบัตรใครก็ไม่รู้หน้าใครก็ไม่รู้ข้อมูลใครก็ไม่รู้ไปเอาไปหลอกลวงแล้วก็โพสต์รัวๆติดกัน 2-3 วันเลยนะคะบอกว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันรั่วมาไม่น้อยกว่า5ปีแล้วมิจฉาชีพน่าจะวิ่งเล่นกันจนพรุนเลยค่ะก็เลยเตือนไปทางเลขาสำนักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เอาจริงเอาจังกับการเอาผิดซะหน่อยเรื่องนี้มันขายหน้ามากพอสมควรแล้วขอให้กฎหมาย PDPA ต้องศักดิ์สิทธิ์แต่มันไม่หมดแค่นั้นนะสิคะเพราะว่าคุณธนารัตน์คนเดียวกันนี่แหละค่ะยังไปพบลิงก์ที่เผยแพร่ข้อมูลชื่อผู้ครอบครองทะเบียนรถแล้วก็รายละเอียดประเภทรถยี่ห้อสีเลขตัวถังวันตรวจสภาพล่าสุดการต่อภาษีล่าสุดไปจนถึงข้อมูลการทำประกันภัยรถด้วยข้อมูลนี้ส่งต่อไปให้คนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคุณนิติกรบุญยกุลเจริญอนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยซึ่งก็หยิบเอามาโพสต์เตือนประชาชนเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ข้อมูลทะเบียนรถมันหลุดสู่สาธารณะผ่านเว็บที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐด้วยค่ะ
3: เอาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ดูแลข้อมูลนะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลข้อมูลให้ดีแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่แฮกข้อมูลหรือคนที่เอาข้อมูลของเราไปเนี่ยคือผิดเต็มๆนะครับผิดพ.ร.บ.คอมผิดพ.ร.บ. PDPA อะไรทั้งหมดนะครับอันนี้ฝั่งคนแฮกเนี่ยผิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งที่เป็นหน่วยงานในการเก็บรักษาข้อมูลผมคิดว่าถ้าเรารีบสืบหาข้อมูลแล้วเราเจอว่าหลุดมาจากตรงไหนหลุดไปจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเรารีบแจ้งเตือนต่อประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็น best practice ที่ดีคือการแจ้งเตือนก่อนนะครับส่วนถ้าถามว่าอนาคตจะป้องกันยังไงผมคิดว่ายุคนี้มันหลายอย่างมันง่ายขึ้นใช่ไหมครับแฮกการเข้าถึงข้อมูลมันง่ายขึ้นแต่ว่าสำคัญเนี่ยคือเวลาถ้าหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนเนี่ยเวลาเราจ้างบริษัทข้างนอกในการพัฒนาระบบให้กับเราเขาก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลแบบนี้อาจจะไม่ได้หลุดมาจากหน่วยงานส่วนกลางเลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะมาจากคอมพิวเตอร์ของใครสักคนหนึ่งที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้แต่รหัส username password หลุดไปนะครับไม่ได้มีการเก็บรหัสที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเอาข้อมูลจากตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องลองให้หน่วยงานนะครับหน่วยงานหลักแล้วก็หน่วยงานที่ไปเชื่อม API เนี่ยลองตรวจสอบดูว่ามันหลุดมาจากท่อไหนกันแน่
1: คือตอนนี้เว็บที่เผยแพร่ข้อมูลมันเข้าไม่ได้แล้วนะคะแต่คนที่เปิดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นอย่างคุณธนารัตน์บอกว่าข้อมูลรถมันก็รั่วมาจากกรมการขนส่งทางบกนั่นเองนั่นแหละข้อมูลปกครองมันก็รั่วมาจากระบบของกรมการปกครองเองนั่นแหละคือเรื่องนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในทุกๆกระทรวงรับทราบและเร่งแก้ปัญหาแล้วค่ะเบื้องต้นก็คือประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.นะคะของทางกระทรวงดีแล้วก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยไปเจอข้อมูลบางส่วนว่ามันอาจจะไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงคมนาคมจัดเก็บเอาไว้

0: เลยคาดว่าการรั่วไหลนะคะมันอาจจะเกิดในชั้นของการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ API กับหน่วยงานข้างนอกตอนนี้ก็เลยสั่งให้ปิดระบบเชื่อมต่อ API แล้วก็ให้เร่งตรวจสอบต้นตอการรั่วไหลไปจนถึงการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่แฮกระบบแล้วคนที่เอาข้อมูลไปเผยแพร่ค่ะ
1: ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่มาแฮกระบบก่อนนะครับต่อมาก็คือก็ต้องมาดูว่าคนที่เอาข้อมูลไปเผยแพร่เนี่ยอย่างเช่นเอาข้อมูลของบุคคลอื่นไปเผยแพร่เนี่ยมันทำให้เขาเกิดความเสียหายประมาณไหนนะครับเราก็ต้องไปดำเนินคดีให้มันเรียบร้อยนะครับต่อจากนี้ไปนะครับเราก็จะต้องมาดูที่มาตรการละว่ามาตรการของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของการเมนเทนแนนซ์และก็โอเปเรตเนี่ยที่จะต้องมีการมาทดสอบการแฮกระบบเนี่ยปีละ2ครั้งเนี่ยเพียงพอหรือไม่แล้วมาตรการที่จะป้องกันระวังในกรณีที่หน่วยงานอื่นมาขอเชื่อมต่อ API เนี่ยจะต้องมีมาตรการอย่างไรในการระวัง
0: ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสก็บอกนะคะว่าตอนนี้เร่งตรวจสอบกรณีเลยละเบื้องต้นพบว่ากรณีนี้น่าจะเป็นการนำข้อมูลหรือว่าลิงก์โปรแกรมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่มันสร้างขึ้นโดยผิดกฎหมายจากเครือข่ายมิจฉาชีพไม่ใช่กรณีข้อมูลที่หลุดแบบทั่วไปโดยธรรมดานะคะดังนั้นมาตรการในการดำเนินการก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันอันดับแรกก็ต้องไปดำเนินการกับคนที่นำข้อมูลมาโพสต์มาเผยแพร่ค่ะแล้วก็อันดับที่2เนี่ยก็จะต้องดำเนินการกับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลในชั้นนี้ก็คือกรมการขนส่งทางบกกับกรมการปกครองนะคะแล้วก็ประการที่3ก็จะต้องดำเนินการกับกลุ่มมิจฉาชีพที่ซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแต่ว่าเช้านี้น่าจะเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าทุนคุณธนารัตน์มีการนับอัปเดตอีกครั้งแล้วว่าทั้งกรมการขนส่งทางบกทั้งกรมการปกครองปิดระบบที่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ยังเหลือบางหน่วยงานนะอย่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่คุณธนารัตน์บอกว่ายังไม่แก้ไขข้อมูลค่ะซึ่งมันมีข้อมูลทั้งนักเรียนปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่า2ล้าน5ที่ยังรั่วไหลอยู่ด้วยค่ะ
2: เรื่องนี้มีความอันตรายแล้วก็รุนแรงมากน้อยแค่ไหนกับข้อมูลหลุดเนี่ยนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับทางดร.ปริญญาหอมอเนกประธานกรรมการบริหารบริษัทเอซิส Professional Center จำกัดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์คะจากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในการที่เอาเลขทะเบียนรถเนี่ยแล้วก็ไปเซิร์ชหาแล้วก็ได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาทั้งตัวเลข13หลักแล้วก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอะคะ
3: คือจริงข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนรั่วเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับมันมีมาหลายปีแล้วนะมีมาผมว่าเป็น10ปีผมเองก็เคยโดนหมดเลย
2: ค่ะ
3: คือที่อยู่ในรุ่นเบอร์โทรศัพท์สมัยโควิดอะไรเงี้ยก็มีคนเอามาเปิดอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งมาแล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องใหม่เอางี้ก่อนไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าการที่คนเอามาเปิดเนี่ยที่เขาไปเจอเนี่ยแล้วเขาเอามาเปิดเนี่ยเขาอาจจะไม่ทราบว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนแต่ว่าผมไปเจอข้อมูลของคนรั่วผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผมเอามาโพสต์เฟซผมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะนะแต่ว่าเขาอาจจะโพสเพราะเขาอาจจะเตือนว่านี่มันรั่วเยอะแล้วนะต้องจัดการสักทีนึงนะด้วยเจตนาของเขาอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นปัดเกกของคนที่เขาเตือนไปนะแต่มันก็ชี้ให้เห็นว่าระบบทุกวันนี้มันมี API มีการซิงค์กันลิงก์กันเดี๋ยวนี้มีไทยดีมีทางลัดมีอะไรข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดใช่ไหมข้อมูลมันบูรณาการกันหมดซึ่งโอกาสที่มันจะรั่วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณขับรถออกมาเดินถนนแล้วคุณขับยังไงไม่ให้ชนเลยอ่
2: ะ
3: มันก็จะเป็นไปไม่ได้มันไม่มี 100% Cyber Security Defense ถูกไหมมันก็ต้องเฝ้าระวังต้องอะไรถ้าเกิดเจอถ้าไปบอกกันก็อาจมีประสบการณ์ว่าไปบอกแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะอะไรเขาเลยต้องมาบอกแบบนี้หรือว่าข้อมูลที่เปิดอยู่ในดาร์กเว็บมีคนไปเข้าไปใช้มี API ให้มีไลบรารีโจรให้ลองใช้ดูซิมาดึงข้อมูลได
2: ้
3: อย่างเงี้ยจริงถ้าตามพรบ.คอมเนี่ยการเข้าถึงโดยไม่ชอบเป็นการผิดกฎหมายอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: ค่ะก็อยากจะบอกเตือนหลายๆคนน้องๆว่ามันบางอย่างมันก้าวข้ามเส้นของกฎหมายไป
2: ค่ะอย่างอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า
3: คือหมายความถ้ามันมีคนมาแจ้งความหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จะมีความผิดไปด้วยแต่ถ้าเกิดถ้าเตือนระวังดีคือเตือนไปหลายครั้งแล้วไม่ทำสักทีหรืออะไรต้องเตือนแรงๆขยะแรงมันก็เป็นแอทิจูดเป็นปัจเจกของเขาที่เขามีสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดแบบนี้
2: ค่ะ
3: ค่ะอย่างที่ก็เป็นมุมใครมุมมันน่ะคือมุมทางการมุมกฎหมายก็มุมนึงมุมคนที่อยากเตือนคนไม่ไหวก็มุมนึงอะไรเงี้ยอาจจะคนละมุมกัน
0: อ่า าจารย์แต่ทีนี้ความอันตรายของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบนี้นะคะอาจารย์มองว่าถ้าเกิดจะเอาไปใช้ในเชิงที่มันเป็นลักษณะของมิจฉาชีพในการก่อเหตุมันสามารถทำอะไรได้บ้างกับข้อมูลตรงน
3: ี้คือเราจะบอกว่าอันนี้เราจะเข้าใจผิดกันหมดทั้งประเทศเลยนะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อันนี้แล้วมันจะอันตรายยังไงเนี่ยมันไม่ใช่คำถามนี้คำถามมันคือว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันหลายปีแล้วเนี่ยถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดมาตั้งนานแล้วถูกไหมเพราะว่าข้อมูลผมนี่รั่วไป5 ปีแล้วเนี่ยผมก็รั่วหมดบ้านเบิ้ลช่องเบอร์โทรศัพท์อะไรทุกอย่างเนี่ยผมก็โดนอันตรายเหล่านี้มาตั้งนานแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมก็โดนอย่างเงี้ย
0: คืออาจจะต้องไปถามว่าทำไมถึงไม่ทำอะไรให้มันรัดกุมมากขึ้นซะทีอย่างนั้นหรือเปล่า
3: ครับมีคำตอบ
0: ค่ะ
3: มีคำตอบว่ามันทำอยู
0: ่
3: เท่าที่ผมเห็นเขาทำกันนะ
0: ค่ะ
3: เขาทำอยู่ตำรวจราชการรัฐบาลเนี่ยแต่มันไม่มีวันหมดไปเหมือนกับจัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันไม่มีหมดไปจากประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้ทั้งสหรัฐอเมริกาหรือสิงคโปร์เนี่ยมันก็ไม่หมดเพราะว่าfinally แล้วเนี่ยมันเป็นแชร์เรื่องความสุขที่คือเราอะอยู่ปลายทางเนี่ยเราต้องมี human firewall ด้วยตัวเราเองก็ใครโทรมาหลอกมาอ้างอู้นั่งนี่เนี่ยตอนนี้อยากเปลี่ยน mindset คนดูทีวีทั้งหมดเลยตอนนี้ว่าข้อมูลของเราทุกคนเนี่ยมันได้รั่วไปหมดแล้วมันที่รั่วเมื่อวานนี้น
0: ะ
3: มันได้รั่วไป
0: เมื่
3: อหลายปีที่ผ่านมาเออแล้วมันไม่ได้รั่วแค่บัตรใบขับขี่นะบัตรประชาชนนี้ข้างหน้าบัตรก็น่าจะไปหมดแล้วแต่ผมไม่ได้โทษกรมการปกครองหรือกรมการขนส่งน
0: ะ
3: เราอาจจะใช้บัตรประชาชนไปกับขี่ไปสมัครที่ไหนไปแลกขึ้นตึกไปเข้าหมู่บ้านอะไรคือเรามีเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้สารพัดที่นึกออกปะคือเรายังไม่ได้บอกว่ากรมการปกครองรั่วหรือกรมการขนส่งรั่วแต่เคสนี้อาจจะตรงว่าเขาบอกที่กรมการขนส่งโดยตรงแต่ว่าประชาชนรั่วเนี่ยบางทีว่ารั่วกรมการปกครองมารั่วที่อื่นเราไปสมัครนู่นสมัครนี
0: ่
3: คือถ้าเรามีมาเปลี่ยน mindset ใหม่วันนี้คือเราเชนจ์ mindset นะมันไม่ใช่ if แต่มันเป็น when คือหมายความว่ามันรั่ว 100% 1,000% 10,000%
0: รั่วแ
3: น่นอนเพรา
0: ะ
3: น
0: ั้
3: นเราจะไม่ใช้ข้อมูลในใบขับขี่หรือข้อมูลหน้าบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนต่อไปจากนี
0: ้
3: แต่อย่าบอกให้ประชาชนรับรู้แล้วนี่เป็นประโยชน์มากสมมุติว่าคุณโทรไปที่เดี๋ยวคุณเนี่ยจบรายการคุณนะคุณโทรไปที่บัตรเครดิตคุณเลยที่แบงค์เลยคุณบอกคุณจะเปลี่ยนที่อยู่สมมุติคุณจะเปลี่ยนที่อยู่คุณจะเช็คยอดครั้งชำระเขาต้องถามคำถามคุณสามคำถามถูกป่
0: ะ
3: ไอ้3คำถามเนี่ยมันใช้กับข้อมูลที่ร่วมพวกนี้ไม่ได้แล้วเลิกเขาเลิกใช้กันแล้วถ้าคุณสังเกตผ่านมา2ปีเต็มไม่มีใครถามโง่ๆแล้วเช่นถามว่าโทษทีนะคุณเบอร์โทรอะไรวันเกินปีเกิดอะไรเล่นหวังชาชนคุณอะไรเป็นคำถามที่ขอโทษนะมันเป็นคำถามที่โง่มากนึกออกไหมเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวตนอะไรใครไม่ได้เพราะไอ้โจรมันก็มีข้อมูล
0: เขารู้หมดแล้ว
3: เออใช่แต่เขาต้องถามเขาจะถามฉลาดที่เหมือนกันหมดตอนนี้คือคุณต้องกลัวว่าเขาจะไปหน่อมแนมไม่มีหน่อมแนมเพราะเขารู้แล้วว่ามันรั่วแล้วเขาจะถามว่าคุณไปใช้ครั้งล่าสุดที่ไหนคุณมีผ่อนหรือเปล่าบางทีเขาจะอ้ำคือว่าคุณผ่อนที่นี่อยู่ใช่ไหมจริงคุณไม่ได้ผ่อนคุณก็บอกคุณไม่ได้ผ่อนเพราะนั้นถ้าเป็นตัวตนเนี่ยการพิสูจน์ตัวตนของคนมันต้องเปลี่ยนวิธีการพิสูจน์ตัวตนใหม
0: ่
3: เพราะในวันนี้จบรายการนี้คุณสำรวจระบบไอทีของคุณทั้งหมดระบบแบงค์คุณทั้งหมดเลยว่าอะไรเป็นแค่ยูสเนมพาสเวิร์ดล็อกอินเข้าไปได้เลยหรือว่าอะไรเป็นแค่คำถามแบบอยู่หน้าบัตรประชาชนเนี่ยคุณไปยกเลิกเลยเพราะว่ามันเป็นระบบที่มันแบบพิสูจน์ตัวตนที่มันแยกเราโจรไม่ได้และ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอันนี้มันเป็นเวฟแรกจริงๆเวฟแรกไม่ใช่เมื่อวานนี้เวฟแรกมันมีมาเป็นปีแล้วแต่เวฟที่สองเนี่ยก็คือว่ามันจะเอาข้อมูลได้ไปประกอบร่างแล้วมันก็จะโทรมาอัมคุณโทรมาเป็นหน่วยงานราชการ DFI ไอ้ตรงนี้ไอ้เวฟที่สองเนี่ยมันจะคืออิมแพคกับตัวเหยื่อละเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้อิมแพคของรัฐบาลคือว่าภาพลักษณ์หรือว่ามันเอาภาพมาขึ้นเอาหน้าเนอร์มาขึ้นอะไรเงี้ยมันอิมแพคในแง่ของ reputation เป็นยังไงอะไรยังไงมันเป็นจุดประสงค์ของคนที่เขาทำมาแต่เขาอยากให้เห็นว่าต้องเวฟคอร์แต่ถามว่าไม่มีรัฐบาลเทวดาที่ไหนมาแล้วมันจะทำให้มัน 100% ไม่มีแต่ว่าคำถามของพวกเขาคือว่าทำให้ดีกว่านี้ได้ไหมอย่างไรซึ่งรัฐก็ต้องมาแจ้งว่ามาตรการเป็นยังไงทำการออดิต API รัฐก็ต้องยกระดับความปลอดภัยขึ้นมาเป็นเรื่องไซเบอร์ซิตี้ล้วนๆเลยนี
0: ้
3: หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่อง PDPA อย่างเดียวไม่ใช่มันมีเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ด้วยเรื่องพรบคอมด้วยมา3เรื่องเนี่ยรวมกันหมดเลยครับผม
2: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็เบื้องต้นที่หน่วยงานของภาครัฐดำเนินการอยู่ก็คือมีการปิดระบบของเว็บไซต์ของกรมการขนส่งแล้วก็กรมการปกครองแต่ว่าถ้าปฏิบัติต่อไปที่ควรจะป้องกันข้อมูลตรงส่วนนี้ควรจะดำเนินการอย่างไรบ้างอะคะ
3: คือที่ผมมองว่าเขาทำถูกต้องตรงที่ว่า incident response นะหมายความว่าช่วงนี้เขาก็ปิดชั่วคราวไปก่อนทำการตรวจสอบอะไรเขาก็ทำตามหลักวิชาการของเขาไปแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องแก้ยังไงถูกไหมระยะยาวเนี่ยตอนนี้ภาครัฐเนี่ย มันมีการต่อเชื่อมกันเยอะมากถูกไหม

0: มันเป็น open data ตั้งแต่สมัย DGA เขาทำมีทางรัฐ
1: ของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกัน
0: เข้าทางรัฐจะเห็นข้อมูลแบบซิงค์หมดเลยถูกป่ะเข้าไทยดีก็เห็นข้อมูลเยอะหมดเลยคุณมีบ้านมีรถอะไรยังไงโอ้แบบข้อมูลการเงินข้อมูลรถยนต์ข้อมูลบ้านทุกอย่างเนี่ยมันรวมศูนย์หมดตอนนี
1: ้
0: เพราะนั้นอยากให้รัฐบาลทำคือว่าการ audit API ว่าตรวจสอบที่ว่ามีใครมาเข้า API แปลกๆว่าอย่างเช่นคนที่เขาโชว์เนี่ยเข้าของคนอื่นได้เข้าของนายกเข้าของอะไรได้เนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาถูกป่ะถ้าเกิดผมคนเดียวผมเข้าปริญญาก็จบแต่เข้าเนี่ยเอามาเรียงหน้ากัน8คน10คนอย่างเงี้ยมันคือคนคนเดียวเนี่ยเข้าหลายๆคนได้อย่างเงี้ยมันย่อมมันต้องไม่ได้ถูกไหมมันต้อง audit API ต้องตรวจ API audit แล้วก็การเพนเทสระบบการตรวจสอบระบบก็ต้องยกระดับขึ้นมาให้มันว่าถ้าเราตรวจสอบระบบแล้วเจาะไม่เข้าไอ้แฮกเกอร์มันควรจะเจาะไม่เข้าด้วยไม่ใช่ว่าเออกลายว่าเราตรวจสอบระบบแบบโอเคแต่แฮกเกอร์มันบอกให้มันเข้ามาดาวดูข้อมูลไม่ได้คือแอปพลิเคชันลอจิกอะของระบบแล้วก็การเปิด API call ต่างๆเนี่ยผมว่าต้องยกระดับขึ้นมาให้มันปลอดภัยก็มีการเฝ้าระวังแบบในระดับแอปละไม่ใช่ระดับ data center ละมันจะต้องพูดง่ายเทคนิคอล requirement มันจะต้องอัพเลเวลขึ้นมานิดนึงอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็ทำได้น
1: ะ
0: พลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสแล้วก็ทำให้ระบบของรัฐของหมอบ้านเราให้มันดีขึ้นก็อยากจะมองบวกก็อยากให้เขาเนี่ยออกมาแถลงกันเร่งปฏิบัติให้มันแบบเกิดความสบายใจขึ้นนะแค่นั้นเอง
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระ
1: ค
2: ุ
1: ณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คือจริงๆแล้วคุยกับอาจารย์มาหลายรอบข้อมูลหลุดทีไรก็คุยกับอาจารย์ก็ยืนยันมันหลุดมาเยอะมากแล้วแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยที่หลายคนกังวลกันก็คือมันไปถึงรูปที่จะเป็นรูปถ่ายบัตรประชาชนของกรมการปกครองข้อมูลทะเบียนรถอะไรต่างๆดังนั้นในส่วนของประชาชนเองเนี่ยก็อาจจะต้องสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการที่ถ้าเกิดจะมีใครมาหลอกลวงด้วยข้อมูลพื้นฐานที่มันก็เห็นกันอยู่ว่าไอ้ข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชนมันเป็นยังไงข้อมูลการครอบครองอะไรต่างๆมันเป็นยังไงเนี่ยมันอาจจะต้องลงลึกไปในรายละเอียดให้มันมากขึ้นจะเป็นข้อมูลที่เราเองจะรู้จริงๆใช้บัตรครั้งสุดท้ายเมื่อไรแล้วก็ไปผ่อนชำระอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการคัดกรองได้อีกทางนึงคืออาจารย์ก็แนะทริคบอกว่าถ้าคุณถือบัตรอะไรแล้วถ้าเกิดจะโทรไปแล้วถ้าเขายังคงถามข้อมูลส่วนบุคคลพื้นๆอยู่เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแล้วนะว่าเขาจะไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการที่จะนำข้อมูลที่มันหลุดตรงนี้ไปใช้ด้วยหรือไม่แต่ในส่วนของราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆด้วยความที่ตอนนี้ข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดก
1: ็
2: อาจจะต้องยกระดับในเรื่องของการตรวจสอบ audit API ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยจะทำยังไงให้เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องจริงๆเขาทำไปได้แล้วจะทำยังไงที่ป้องกันให้เจาะไม่เข้าแฮกเกอร์เองก็ต้องเจาะไม่เข้าด้วย
3: ค่ะแล้วตอนนี้ของเราก็ดำเนินนโยบายของรัฐบาลดิจิตอลด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยแล้วข้อมูลของประชาชนเน
1: ี่ย
3: มันก็ไม่มีความปลอดภัยก็เป็นสร้างความกังวลนะคะเราพูดคุยเพิ่มเติมกันต่อค่ะกับประเด็นนี้กับพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ซึ่งเมื่อช่วงเช้าก็ได้เข้าไปทำเนียบก็รายงานเรื่องนี้ให้กับทางรัฐมนตรีนั้นได้รับทราบเหมือนกันนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: ซึ่งนภาคุณเปียรดาครับ
3: ค่ะจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะข้อมูลที่หลุดออกมาตอนนี้พอจะทราบระยองว่ามันเกิดจากตรงส่วนไหนหรือว่าหน่วยงานใดอะคะ
4: ครับข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เปิดเผยได้คือตอนนี้เรารับทราบความชัดเจนแล้วครับว่ามีระบบที่เกี่ยวข้อง2ส่วน
2: ครับ
4: แต่ว่ารายละเอียดมันยังเป็น ongoing investigation นะครับส่วนนึงแอบฟังคุยเมื่อสักครู่นี้นั้นถูกต้องมากเลยครับ
2: ถ
4: ือว่ามันเป็นระบบที่มีผู้ใช้บริการค่อนข้างเยอะเพราะว่าระบบดังกล่าวครับมีหน่วยงานเข้าร่วมใช้บริการอยู่60หน่วยงานนะฮะทำงานทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่ว่าปัญหามันคือต่อเนื่องจากที่คุยเมื่อกี้เลยนะครับระบบมันเกิดตั้งแต่ปี60นะครับ
2: มัน
4: เป็นระบบที่เดิมตอนนั้นความตื่นตัวแล้วก็การจะกำหนดให้คนเข้าถึงใช้งานเนี่ยก็ยังใช้กันแค่ username password เป็นหลักนะครับแล้วตรงนี้ครับตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยเราก็ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องของ username password รั่วเนี่ยทั่วโลกเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าล้านเนี่ยเขานะครับของไทยเนี่ยประมาณ200ล้านแล้วเราก็พยายามจะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีล็อกออนนะครับมาเป็น multi factor authentication นะครับเหมือนอย่างที่ตอนนี้ครับว่าต้องใช้ไทยดีในการล็อกออนเป็นต้นนะฮะแต่ว่าตรงนี้ครับมันเป็นช่วงที่เราต้องไล่ปิดแกปกัน เพราะว่าก่อนจะมีระบบใหม่รัฐบาลดิจิตอลนะครับเหมือนอย่างที่ทั้งสองท่านได้พูดถึงเนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนนี้เราใช้ไทยดีในการล็อกออนเราจะไม่มีระบบไหนแล้วที่เป็นว่าคุณมีแค่พาสเวิร์ดก็เข้าได้เพราะฉะนั้นระบบใหม่เนี่ยทางรัฐบาลให้ความสำคัญมากเลยว่าการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าถึงเนี่ยต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไล่เก็บนะฮะนี่เทคโนโลยีคือไล่เก็บสิ่งที่เคยทำไว้เดิมแล้วตอนนั้นภัยคุกคามไซเบอร์เทคนิคการโจมตีเรื่องของความพยายามโจมตีอย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไล่เก็บเปลี่ยนแปลงมันให้หมดนะครับเพื่อจะต้องเป็น multi factor authent แล้วก็เสริมด้วยครับว่าคือนอกเหนือจากการที่ว่าจะเข้าได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปทุกระบบถ้าใครเข้าถึงข้อมูลพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมีปุ่มบันทึกหรือ
2: ม
4: ี
2: ล
4: ้อที่จะบอกด้วยว่า account เนี้ยเข้ามาเนี่ยด้วยหน้าที่วัตถุประสงค์ของที่ถูกต้องไหมนะครับพฤติกรรมผิดปกติมีไหมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวภายในคือมันรอเป็นมติครม.ผ่านกมช.แล้วนะครับแล้วก็ใน30วันเนี่ยระบบที่มีความสำคัญสูงระบบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตามไปกับดูแลแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าท่านพรด.แล้วก็ท่านนายกให้ความสำคัญอย่างมากในการที่จะต้องยกระดับยกเครื่องกันใหม
2: ่จ
4: ากส่วนของตัวระบบเดิมที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยว่าทำยังไงมาถึงจะต้องปลอดภัยได้มาตรฐานเหมือนระบบใหม่ๆที่เราจะออกไป
2: ค่ะท่านเลขาคะแล้วในเรื่องของการเอาผิดล่ะค่ะคือณขณะนี้ประชาชนเองก็ค่อนข้างจะไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ากระทั่งรูปติดบัตรประชาชนของนายกยังถูกเอาออกมาเผยแพร่ได้แบบนี้ดูค่อนข้างที่จะง่ายดายมากเลยเนี่ยมันควรจะต้องมีการเอาผิดกับหน่วยงานที่ทำรั่วไหลด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้มีการพูดถึงอย่างไรบ้างคะ
4: ตรงนี้นี่ก็เป็นส่วนที่เดี๋ยวทางสคสนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุให้ข้อมูลรั่วไหลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางสกสกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ดูในประเด็นเรื่องว่าเดี๋ยวต้องมีการเอาผิดหรือลงโทษทั้งในส่วนผู้เกี่ยวข้องนะครับกับคนที่เป็นเจ้าของระบบด้วยยังไงบ้างตามที่ตัวพรบเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของเราคงเน้นว่าทำยังไงจะดูแลข้อมูลพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดในเรื่องที่ว่าซึ่งตรงนี้จุดเกิดเหตุแล้วต้นเหตุสาเหตุอันนี้เราทราบหมดแล้วเราทำงานถึงตีสองเมื่อคืนเพื่อจะเอาให้เกิดความชัดเจนตรงนี้ครับแล้วก็จะไม่ใช่แค่เฉพาะระบบนี้นะครับเราเห็นชัดเลยว่ามันมีหลายระบบเลยที่เดี๋ยวเราจะต้องไปทำล่วงหน้าก่อนที่จะกลายเป็นข่าวในแบบนี
3: ้ค่ะค่ะท่านเลขาจากที่รายงานนายกไปเมื่อช่วงเช้านี้ท่านนายกมีความกังวลใจในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลอย่างนี้ยังไงบ้างอะคะ
4: ก็แน่นอนครับก็ห่วงแรกคือห่วงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในส่วนของประเด็นเคสนี้นะครับที่เราได้นำเรียนท่านนายกผ่านท่านพรดก็คือว่าการเข้าถึงที่ว่าเห็นหน้าบัตรนะครับของเคสนี้นะครับจากล็อกที่ตรวจสอบเนี่ยมันประมาณ800ท่านนะครับนะฮะคือในส่วนนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนทางนี้ผ่านทางไทย PBS ด้วยว่าคือมีคนจะค้นข้อมูลเราได้ก็จริงนะครับแต่มันยังไม่ได้ขโมยก้อน60ล้านไปอยู่ในมือมันนะครับนะฮ
2: ะ
4: มันจะเป็นว่ามีสมมุติเราได้ข้อมูลมาว่าเลขบัตรนี้เลขทะเบียนรถนี
2: ้
4: พอเสิร์ชหนึ่งอันก็จะขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นว่าฐานทั้งหมดได้ไปอยู่ในมือโจรแล้วตอนนี้หลักฐานมันยังไม่มีแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของจำนวนคนที่รับผลกระทบหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมีกลไกในเรื่องของมาตรการเรื่องเยียวยาหรือการจะดูแลหรือการแจ้งเตือนนะครับให้ครบถ้วนนะตามที่พรบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่อย่างไรก็ดีใจมากที่ได้เกริ่นนำก่อนผมเข้ารายการว่าการรั่วไหลมันเกิดได้ทั้งภาครัฐเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นที่เราห่วงใยที่สุดของพี่น้องประชาชนก็คือว่าเวลาเบอร์แปลกโทรมาเนี่ยก็คงต้องหลีกเลี่ยงว่าอย่าไปรับเลือกเป็นคนโทรกลับแทนนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเผลอรับแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ข้อมูลจากหลายเรื่องมาอ้างอิงกับเราได้นะครับว่าอันนี้คุณไปเกี่ยวกับการซื้อของอันนี้คุณไปเกี่ยวกับเรื่องรับส่งพัสดุหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้มองว่าเดี๋ยวโจรมันจะเริ่มใช้เฉพาะข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเมื่อวานแต่เรื่องอื่นๆมันก็อาจจะใช้ประกอบกันได้นะครับในการที่ถ้าเกิดเราเผลอคุยกับมันเนี่ยก็จะชวนแอดไลน์แล้วส่งหลักฐานปลอมให้เราอีกมันก็ ฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับ
2: พลวันไปกันใหญ่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: พลอากาศตรีอมรชมเชยค่ะเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะรายงานนายกเรียบร้อยรู้ละแหล่งที่มันหลุดรั่วมันอยู่ตรงไหนทำงานกันถึงตีสองนะคะแต่ว่าเบื้องต้นอาจจะยังไม่ได้แจ้งให้อย่างชัดเจนเพราะว่ายังคงต้องสอบสวนกันต่อเพิ่มเติมด้วยเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงประมาณ60กว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยง API กับทางหน่วยงานต้นทางไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกหรือว่าทางกรมการปกครองนะคะแล้วระบบมันมีมาตั้งแต่ปี60

0: คนที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ใช่ทั้ง60ล้านคน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังพอจะสบายใจได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะดังนั้นแล้วนะคะข้อมูลในเรื่องของบัตรเครดิตหรือว่าข้อมูลต่างๆข้อมูลสุขภาพต่างๆปัจจุบันนี้ username password อย่างเดียว2อย่างเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะคะมันควรจะต้องมีระบบป้องกันมากกว่านี้เบื้องต้นก็มีการแนะนำเรื่องของ Thai ID นะคะเข้าไปผ่านใช้ระบบผ่านตัวนั้นน่าจะดีกว่านะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคดีหัวสวก็ใกล้งวดเข้ามาทุกทีนะคะว่าบทสรุปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกกต.จะส่งฟ้องศาลหรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้เหมือนฝ่ายค้านก็จะดักคอทางกกต.เหมือนกันมีการจัดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสวค่ะมีการเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวที่มีการชี้ถึง5ช่องโหว่ของกกต.ค่ะที่เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตเป็นขบวนการค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามี5ประเด็นค่ะที่ทำให้ไม่ไว้วางใจการทำหน้าที่ของกกต.ได้แก่การออกระเบียบเลือกสว.ที่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตเช่นการใช้หมายเลขผู้สมัครหมายเลขเดียวตลอดทั้งวันจนถูกนำไปจัดทำโพยล่วงหน้าได้ต่อมาก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่ไม่รอบคอบจนมีผู้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะขาดคุณสมบัติหรือสมัครผิดกลุ่มการปล่อยปละละเลยต่อพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตในการในวันเลือกสว.และความกังวลว่ากกต.อาจจะยุติคดีโดยอ้างว่าพยานหลักฐานนั้นมีไม่เพียงพอทั้งที่มีทั้งโพยเส้นทางการเงินคลิปเสียงแล้วก็พยานบุคคลจำนวนมากค่ะ
2: ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นถึงหลายพฤติกรรมนะครับหรือว่าการดำเนินการของกกต.เนี่ยที่อาจจะทำให้เราเริ่มตั้งคำถามว่าเราสามารถไว้วางใจกกต.ได้หรือเปล่าในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบหลักนะครับผมสรุปให้เห็นถึง5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของการออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสว.ที่อาจจะยังไม่ได้รัดกุมเพียงพอในการป้องกันการทุจริตข้อที่2ก็คือเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่อาจจะยังไม่รอบคอบเพียงพอข้อที่3ครับคือการปล่อยปละละเลยการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในวันเลือกสว.โดยเฉพาะการเลือกระดับประเทศนะครับข้อที่4ก็คือว่าข้อสงสัยหรือข้อข้อรหาเรื่องการเตะถ่วงคดีและก็การตั้งคณะอนุขึ้นมาเพื่อฟอกขาวผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวและก็ข้อสุดท้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เรากังวลใจว่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าการตั้งคำถามว่ากกต.กำลังเตรียมเป่าคดีโดยอ้างว่าหลักฐานไม่พอหรือไม่เพื่อให้เรื่องไปไม่ถึงศาล
1: นายพลิก็ย้ำว่าหากกกต.ยึดหลักกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาก็ควรจะส่งคดีให้ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยไม่ใช่ยุติเรื่องไว้ที่กกต.ค่ะขณะที่นักวิชาการนายมุนินพงษาปานนะคะก็ระบุว่ากฎหมายกำหนดให้ชัดเจนว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกสว.ไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมกกต.ก็มีหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยกกต.ไม่มีหน้าที่ตัดสินว่าผู้ถูกร้องผิดหรือไม่เพราะว่าเป็นอำนาจของศาลค่ะก็เป็นมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายนะคะขณะที่พยานบุคคลที่นำมาเปิดเผยในเวทีเมื่อวานนี้ก็มีด้วยนะคะมีนางสรินทร์สนธิสิริกิจค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสว.ปี67แล้วก็พยานในคดีที่เล่าถึงข้อสังเกตที่ตัวเองพบว่าก่อนถึงวันเลือกสว.ก็มีการจัดเตรียมผู้สมัครเป็นเครือข่ายค่ะไม่ได้ต่างคนต่างสมัครมีการแบ่งหน้าที่แล้วก็กำหนดกลุ่มอาชีพที่แต่ละคนนั้นต้องลงสมัครขณะที่ก่อนวันเลือกก็มีการแจกโพยหรือรายชื่อผู้ที่จะต้องลงคะแนนให้เพื่อให้ทุกคนนั้นลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกันและในวันเลือกระดับประเทศก็พบพฤติกรรมที่ผู้สมัครจำนวนมากนั้นเปิดโพยดูระหว่างลงคะแนนดังนั้นจึงทำให้เชื่อว่าเป็นการลงคะแนนตามคำสั่งไม่ใช่การตัดสินใจอิสระค่ะ
3: สิ่งที่แปลกใจมากกกต.ท่านกระทำอะไรท่านประชุมเสร็จรอบเช้าท่านเดินออกมาผู้หญิงนะคะสวยด้วยมาจากบุรีรัมย์ท่านเดินมาใช้ไม้แบบนี้เลยค่ะแล้วท่านก็ประกาศนะคะประกาศข้างหน้าห้องเลยว่าช่วงบ่ายรอบไขว้จะไม่ให้เอาเอกสารใดๆเข้าไปนะคะเขาไม่ให้เอกสารเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นท่านจะทำอะไรก็ทำซะอันนี้คือคำเบาๆอันหลังนี่คำเบาๆค่ะดิฉันก็ถามไปว่าเอ๊ถ้าบอกอย่างเงี้ยห้องอื่นก็ได้ยินด้วยสิเพราะว่าจริงๆเรานั่งอยู่กันแค่นิดเดียว40คนใช้พูดทำพี่เขานึกว่าดิฉันเป็นเลขาคุณประพลจริงๆคนอื่นจะได้รู้ด้วยไงห้องข้างๆจะได้รู้จะได้เตรียมตัวกันถูกอ่าโอเคค่ะหลังจากนั้นสักพักนึงทุกคนก็เริ่มลอกลงกระดาษบ้างก็ฉีกกระดาษนะคะแต่ส่วนใหญ่จะลอกอาจารย์พลก็ดึงจากกระเป๋าตัวเองซึ่งมีกระดาษเล็กๆเนี่ยส่งให้คุณสมนึกนั่งอยู่ข้างหลังข้างหน้าดิฉันเป็นคุณประพลอาจารย์ประพลนะคะดิฉันแล้วก็มีคุณสมนึกแล้วก็คนอื่นๆคุณสมนึกก็คิดว่าดิฉันน่ะอยู่ในกลุ่มน้ำเงินด้วยเพราะว่านั่งอยู่คุยกับเขาตลอดสิ่งต่างๆที่เราเห็นหลายๆท่านอาจจะบอกว่า

0: างนั้นเราก็ร่วมหัวกับเขาด้วยยืนยันค่ะไม่ค่ะแล้วดิฉันก็รับทราบว่าเขาทำอะไรกันเราก็นั่งดูนึกว่าเขาแค่ลอกกันลืมไม่ทราบว่าเขาเป็นกระบวนการใหญ่ขนาดนี้
1: หรืออีกคนหนึ่งค่ะพลตำรวจตรีบัญญัติเพียรสวัสดิ์อดีตผู้สมัครสวปี67ก็เผยว่าลักษณะการเลือกสวไม่ใช่การหัวเฉพาะพื้นที่ค่ะแต่ว่าเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยอธิบายว่าหากไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าจะเป็นไปไม่ได้ที่ผลคะแนนนั้นจะออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันจำนวนมากค่ะ
2: ไอ้การที่ผมได้เข้าไปสมัครสวและได้เห็นกระบวนการเนี่ยทำให้ผมได้รับรู้ข้อมูลที่น่ารังเกียจกับการก้าวสู่อำนาจของคนที่อ้างตัวว่ามีเกียรตินะครับผมเห็นร่องรอยของความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมพอผมเห็นร่องรอยความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยผมก็นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปบอกกกต.ครั้งแรกเนี่ยตั้งใจที่จะไปบอกกกต.เพื่อให้กกต.ได้ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนะครับก็ไปทำหนังสือไปถึงกกต.เมื่อวันที่24มิถุนายน2567ก็ประเด็นที่ผมแจ้งให้กตทราบว่าที่เพชรบุรีเนี่ยมีคนเขาพูดกันหนาหูว่าไอ้พวกโหวตฟรีชีพเนี่ย 5,000 ก็ไปบอกกตแล้วก็ไปบอกกตให้รู้ว่าเอ้ยพวกนี้มันมีร่องรอยนะกตลองไปดูสิผมพบเรื่องราวที่มันน่าจะนำมาพูดคุยให้สาธารณะทราบกันก็คือประเด็นแรกเนี่ยผมมองว่าข้าราชการที่เกียร์ว่างเนี่ยทั้งกตทั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยที่เกี่ยวว่างเนี่ยคือปัญหาของแผ่นดินพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ตัดตอนกระบวนการยุติธรรมไม่ให้เปิดเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมได้ความจริงผมว่าถ้าข้าราชการทำหน้าที่เนี่ยไม่เกี่ยวว่างเนี่ยไม่ว่าโจรกระจอกโจรเสื้อนอกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำความผิดได้นะครับ
1: และอีกหนึ่งข้อมูลที่ถูกนำมาเปิดเผยในเวทีนี้ก็มาจากพันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการกกต.ค่ะก็นำคลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ในวันเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนปี67มาเผยแพร่โดยระบุว่าเป็นหลักฐานที่สะท้อนความผิดปกติในวันลงคะแนนค่ะคลิปแรกก็เป็นภาพของช่วงก่อนเริ่มลงคะแนนรอบไข่มีการประกาศห้ามนำเอกสารเข้าไปในพื้นที่เลือกตั้งและก็แจ้งว่าจะมีการแจกแบบฟอร์มสว.3ฉบับใหม่ให้ผู้ผ่านการเลือกรอบเช้าส่วนคลิปสองก็เป็นภาพเจ้าหน้าที่นั้นเดินสอบถามผู้สมัครว่าใครมีโพยพร้อมกับเก็บโพยออกจากพื้นที่ขณะที่อีกคลิปก็เป็นภาพผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ถือโพยที่เก็บรวบรวมได้จำนวนมากพร้อมกับลงบันทึกเหตุการณ์เอาไว้โดยพันตำรวจเอกมนัสตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่พบการใช้โพยในวันเลือกตั้งย่อมสะท้อนว่ารับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ค่ะส่วนกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยระบุว่าจะเปิดหลักฐานเกี่ยวกับสว.สีส้มเรื่องนี้นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ชี้แจงว่าพรรคประชาชนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.แม้จะมีผู้สมัครส.ส.ของพรรคบางคนที่เคยลงสมัครสว.มาก่อนแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบจากพยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายค่ะแล้วก็ย้ำถึงหลักการเดิมนะคะว่ากกต.ต้องตรวจสอบทุกกรณีด้วยมาตรฐานเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มใดพร้อมกับย้ำแนวคิดที่พูดมาตลอดว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมหมายความว่าไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคนของฝ่ายไหนแต่ให้ดูที่พฤติการและหลักฐานหากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำผิดกกต.ก็ควรที่จะส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาทุกกรณีค่ะ
3: ส่วนการโกงสอบท้องถิ่นนั้นทางกรรมธิการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรมีการเชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพามาชี้แจงเหตุผลที่ถูกยกเลิกสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะทางนางสาวภกมลหนุนอนันต์ค่ะในฐานะประธานกรรมธิการเห็นว่าเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตใน TOR เนี่ยต้องมาจากผู้ว่าจ้างหรือว่าสถ.ไม่ใช่ผู้รับจ้างนะคะติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะ
4: ค่ะคุณจิรชาตาคุณพึ่งนภาคะโดยกรรมธิการก็ต้องการเน้นถามข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับการทำ TOR ค่ะเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และเสาะหาว่าใครเป็นผู้ออกแบบระบบการโกงค่ะ กรรมธิการการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตโกงข้อสอบค่ะนางสาวภคมลหนุนอนันต์ต้องการย้ำถามถึงประเด็นว่าใครเป็นคนสร้างระบบการโกงรวมถึงการเอื้ออนุญาตให้มีการโกงสอบเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ทางมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะที่ยังไม่เคยชี้แจงกรรมธิการชุดใดก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการการพัฒนาการเมืองค่ะกรณีการถูกยกเลิกสัญญาจ้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยชี้ว่าปัญหา TOR ไม่มีมาตรการป้องกันการทุจริตเกิดจากผู้ว่าจ้างค่ะไม่ใช่ผู้รับจ้างจึงไม่ใช่เหตุในการยกเลิกสัญญาจ้างม.บูรพาค่ะ
5: การกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครมันคือม.บูรพาหรือมันเป็นความผิดของกรมส่งเสริมและวันนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ม.บูรพาเองเขาก็มีความคาใจอยู่ในเรื่องนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาสอบถามและซักถามเองค่ะรวมถึงวันนี้เรามีคณะผู้ร่าง TOR ซึ่งเป็นตัวแทนเข้ามาชี้แจงนะคะเบื้องต้นทราบว่าคุณมนัสมาด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จากตัวแทนของกรมส่งเสริมนะคะมีคุณบุราณีแจ้งเข้ามานะคะว่าจะเข้ามาในกรรมาธิการซึ่งฉันคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณบุราณีปรากฏตัวในการชี้แจงต่อสาธารณะ
4: สำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทที่มีนายวันชัยจันทพรค่ะเป็นประธานกสทก็จะพิจารณาสรุปแนวทางดำเนินการกับผู้ที่ทุจริตการสอบค่ะทั้งบุคคลในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมสวในหน้าขบวนการผู้ซื้อสิทธิ์แก้ข้อสอบทั้ง 5,925 คนทั้งนี้ผู้สอบไม่ผ่านค่ะ 5,129 คนที่มีการแก้คะแนนให้สอบผ่านนั้นเบื้องต้นแนวทางคือให้พ้นจากตำแหน่งส่วนผู้ที่สอบผ่านแต่ว่าแก้ไขคะแนนค่ะราว790คนซึ่งในจำนวนนี้มีการบรรจุรับตำแหน่งไปแล้ว565คนค่ะเบื้องต้นก็มี2แนวทางแนวทางแรกให้ปรับคะแนนตามจริงและสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงค่ะและลงโทษตามหลักเกณฑ์หรือว่าให้พ้นจากตำแหน่งขณะที่แนวทางที่2คือให้พักงานและออกจากงานไว้ก่อนซึ่งการประชุมกสทก็จะสรุปในวันนี้ค่ะส่วนวันนี้ในที่ประชุมการพัฒนาการเมืองค่ะทางตำรวจก็แจ้งว่าในวันพรุ่งนี้นายธีรุสุภวิบูลย์ผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะนอกจากนี้ผู้ต้องหาค่ะจากบริษัทเอกชนที่มี4คนนะคะเบื้องต้นมี1คนรับสารภาพแล้วค่ะ
3: ขอบคุณคุณญาณีค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของดิวข้ามขั้วกันนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าดิวลับระหว่างแดงเขียวส้มก็แค่ข่าวลวงค่ะส่วนปฏิญญาโมนาโกก็เป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันไปเองค่ะโดยข้อที่จริงก็คือว่าการเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศของตัวเองกับครอบครัวนั้นไม่ได้เดินทางไปเจรจาในเรื่องของการเมืองกับใครเลยนะคะ
3: หัวหน้าพรรคกล้าทำก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไม่นำเรื่องส่วนตัวมาผสมกับการเมืองแน่เพื่อที่จะสร้างประเด็นเพื่อไปกระทบกับบ้านเมืองนะคะสรุปแล้วพรรคกล้าทำจะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านแบบไหนกันแน่ติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ค่ะพรรคกล้าทำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายืนยันการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานะคะแล้วก็ย้ำค่ะว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์ค่ะแม้ไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ก็อยากให้รัฐบาลทำงานได้อย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติก่อนที่จะปฏิเสธค่ะไม่มีดีลลับไม่มีปฏิญญาโมนาโกค่ะอัปเดตกระแสดีลลับแดงเขียวส้มนะคะไม่มีอยู่จริงค่ะแค่ข่าวลวงแกนนำพรรคกล้าทำแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธและปฏิญญาโมนาโกก็เปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นเพียงกระแสที่วิเคราะห์กันไปนะคะโดยข้อเท็จจริงร้อยเอกธรรมนัสเองส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคกล้าทำชี้แจงการเดินทางไปต่างประเทศก็เพื่อพักผ่อนกับครอบครัวแม้จะห่างหายจากวงการเมืองบ้างแต่ก็พูดเสมอค่ะว่าแม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ก็อยากให้รัฐบาลทำงานได้อย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปัญหาสังคมหรือว่าปัญหาอื่นๆนะคะเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ยืนยันในเสถียรภาพแล้วก็เอกภาพของรัฐบาลยังเป็นปึกแผ่นและยังทำงานร่วมกันได้ดีจึงไม่อยากให้ความเห็นที่เกี่ยวกับการเมืองเพราะอาจทำให้บรรยากาศการทำงานเสียได้ค่ะ
1: ยังไงรัฐบาลต้องเป็นปึกแผ่นนะครับก็ไม่อยากให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยมาทำให้บรรยากาศในการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเสียไปนะครับผมต้องเรียนว่าปัจจุบันพรรคเพื่อไทยทำงานเต็มที่ในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นในเรื่องเกี่ยวกับภัยวิกฤตต่างๆได้นะครับทางด้านของการเมืองที่มีข่าวนะครับในส่วนตัวผมไม่ทราบข่าวนี้เลยนะครับแล้วก็เรามีความรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำนะครับวันนี้เราบอกว่าเราร่วมรัฐบาลเราก็จะทำงานเรื่องนี้ให้อย่างเต็มที
2: ่ผมก็เป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้วนะครับในเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็ให้รัฐบาลแสดงฝีมือ

0: ที่นะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งถ้ามันไม่ไหวก็แล้วค่อยมานั่งคุยกัน
1: เท่าที่ติดตามตอนนี้เหมือนว่ารัฐบาลก็โดนกระแสทั้งในเรื่องที่ต่างๆนานาตรงนี้มองว่ามันยังรัฐบาลก็คือยังสามารถทำงานต่อไปได้ควรจะปรับครม.ไหม
0: อันนี้ไม่ทราบว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเราไม่มีการคุยกันเลยครับก็เป็นการคาดการณ์และการวิเคราะห์มากกว่า
2: แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตไม่ก็ไม่ปิดประตูใช่ไหมครับก็พร้อมที่จะคุย
0: คือต้องคือพรรคกล้าทำไม่เหมือนพรรคอื่นครับผมต้องคุยพี่น้องผม
3: แต่ก่อนที่พรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมจะออกมาชี้แจงปฏิญญาโมนาโกแล้วก็ดีลลับการเมืองนะคะถูกวิเคราะห์แล้วก็คาดการไปต่างๆนานาจนเป็นคำถามถึงการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคภูมิใจไทยคณิตศาสตร์ทางการเมืองจะเพียงพอในการเป็นเสียงข้างมากในสภาหรือไม่นะคะและเมื่อเป็นโจทย์หลักของข้อสังเกตดีลลับแดงกับเขียวนะคะความเป็นไปได้ที่น่าจะพูดคุยกับส้มซึ่งหมายถึงพรรคประชาชนก็กลายเป็นคำถามที่แกนำอย่างนางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็ต้องตอบนะคะว่าหากเขาต้องการเราก็พร้อมที่จะพูดคุยจึงผุดสูตรแดงเขียวส้มขึ้นมาค่ะ
4: ก็ต้องบอกว่าก็จริงอย่างที่ถามเลยนะคะว่าถ้าเฉพาะแดงกับเขียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้สองทางว่าเขียวอาจจะเจรจากับแดงเพื่อร่วมรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าจะเจรจาเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องมีมาคุยกับทางฝั่งเราด้วยเช่นเดียวกันไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะสมการทางการเมืองก็อาจจะไม่ครบถ้วน
3: เดิมรัฐบาล2พรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยและเสียงส.ส.ที่ประกาศสนับสนุนรวมแล้ว292เสียงในสภานะคะและตามสมการนะคะการจัดตั้งรัฐบาลทั่วๆไปเสียงข้างมากในสภาก็คือฝ่ายรัฐบาลมักไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่า250เสียงในสภา500เสียงนะคะแต่หากนับแล้วพรรคกล้าทำ58เสียงบวกกับพรรคเพื่อไทยอีก74เสียงรวมแล้ว132เสียงซึ่งยังขาดอีกจำนวนมากค่ะสูตรนี้จึงถามความสมัครใจของพรรคประชาชน120เสียงซึ่งจะรวมแล้ว252เสียงในสภาจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะค่ะแต่การก่อเกิดขึ้นจริงดูจะยากนะคะระหว่างแดงกับส้มก็เคยมีแผลนะคะปฏิเสธกันอยู่ระหว่างส้มกับเขียวก็เคยมีประเด็นไม่ร่วมงานทางการเมืองกันค่ะบทสรุปของร้อยเอกธรรมนัสจะมีน้ำหนักนะคะว่าแดงกับเขียวกับส้มเป็นแค่ข่าวลวงค่ะแต่ก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าข่าวนี้ลวงใครกันแน่ค่ะระหว่างค่ายสีน้ำเงินหรือว่าค่ายสีส้มค่ะ
5: ขอบคุณคุณอัศราค่ะ
6: ค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลนะคะเพื่อป้องกันเหตุซ้ำขณะเดียวกันก็รับทราบผลสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นจากนายประกรณ์นินประพันธ์แล้วติดตามจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิรประภาคะ
7: นายกรัฐมนตรีรับทราบการรั่วไหลข้อมูลของประชาชนแล้วนะคะพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงป้องกันระบบการรั่วไหลข้อมูลด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์หลังจากเลื่อนการประชุมวันนี้เนื่องจากติดภารกิจเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยระหว่างเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายโดยนายประกรณ์ระบุถึงการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งบันทึกให้จัดทำเป็นเอกสารให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรียังรับทราบถึงการรั่วไหลข้อมูลของประชาชนหลังปรากฏภาพสวมเสื้อขณะสีส้มนะคะขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นหลุดออกมาได้อย่างไรและมีระบบป้องกันแล้วหรือไม่ค่ะขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดท่ามกลางกระแสข่าวว่านายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอดีต อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะจะโยกย้ายมาเป็นอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายสุชาติชี้นะคะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายขอให้โฟกัสในกลุ่มข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญค่ะโดยมีข้าราชการในระดับ40เกษียณอายุจำนวน3คนนะคะคืออธิบดีกรมอุทยานรองปลัดกระทรวงและหัวหน้าผู้ตรวจราชการของกระทรวงซึ่งจะต้องหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งแต่ยืนยันได้ว่าปัจจุบันยังไม่ได้มีการทาบทามขอโอนย้ายนายปิ่นศักดิ์ข้ามกระทรวงแต่อย่างใดค่ะ
8: กราบเรียนว่าพี่น้องสื่อมวลชนได้ถามผมก็บอกพี่น้องสื่อมวลชนวันนั้นว่าผมได้ทราบข่าวเท่ากับที่ท่านทราบผมไม่ได้ทราบจากข้อเอกสารเท็จจริงเพราะผมไม่ได้รับเอกสารแต่ก็ได้รับเพราะสื่อมวลชนถามผมว่าได้ข่าวนี้ไหมผมบอกผมทราบตามเท่าที่ท่านทราบเหมือนกันนี่คือคำตอบผมแต่ไม่ได้บอกว่าทราบหมดแล้วไม่ใช่เพราะผมยังไม่ได้รับรู้เรื่องเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องของเอกสารแล้วก็เรื่องของการทาบทามนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะไปพูดแล้วกวาดแล้วกำลังใจข้าราชการผู้ตามเขาชาเราก็จะเสียสิครับถูกไหมครับ
9: มีการทาบทามไหม
8: ยังไม่ได้มีครับยังไม่ได้มีอันนี้ตอบได้ชัดเจนเพราะว่ายังไม่มีการทาบทาม
7: ส่วนวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศจะเสนอแถลงการร่วมในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีประเทศเมียนมาได้มีกำหนดการรับรองร่างการแถลงการร่วมกันนะคะระหว่างวันที่7ถึง8สิงหาคมนี้ค่ะนอกจากวันนี้จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะก็ต้องจับตาว่าในห้วงนี้จะมีการโยกย้ายกระทรวงใหญ่อย่างกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เองนายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้แล้วค่ะ
10: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะ
11: ค่ะวันนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เปิดปฏิบัติการดาร์กฟาร์ม888ค่ะบุกตรวจค้น5จุดในพื้นที่จังหวัด101ค่ะได้อายัดทรัพย์สินเครือข่ายของนิพนธ์เมืองอ่าซึ่งเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานหลังจากที่มีการขยายผลจากการจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด3คดีนะคะก็พบว่าใช้ชื่อและภรรยาและเครือข่ายนั้นถือครองทรัพย์สินแทนขณะที่ตัวผู้ต้องหาตอนนี้ก็ยังหลบหนีเคลื่อนไหวอยู่ในที่บริเวณประเทศเพื่อนบ้านอยู่ติดตามไปคุณคำคุณยมนาถรายงานสดจากจังหวัด101ค่ะคุณคำคุณคะ
12: ถึงแม้ตัวผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับแต่ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจก็พบว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับคนสนิทหรือคนใกล้ชิดถือครอบครองทรัพย์สินแทนมาตรการอายัดทรัพย์สินในวันนี้จึงเป็นมาตรการสำคัญนะครับในการตัดวงจรเส้นทางทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้จุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นฟาร์มไก่ชนในพื้นที่อำเภออาจสามารถจังหวัด101ซึ่งต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ต้องสงสัยขออภัยผู้ต้องหาครับพบมีผู้ดูแล2คนจึงแสดงหมายค้นจากศาลจังหวัด101ขอเข้าตรวจค้นพบไก่ชนจำนวนหลายร้อยตัวถูกเลี้ยงเอาไว้ในฟาร์มแห่งนี้ควายอีก10ตัวและวัวพันธุ์อีก5ตัวอีกจุดหนึ่งจะเป็นบ้านพักของภรรยานายนิพนธ์พวงนางแย้มหรือนิพนธ์เมืองอาจผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่ยังหลบหนีอยู่ระหว่างการตรวจค้นพบภรรยาและครอบครัวอยู่ภายในบ้านพักพร้อมตรวจสอบพบเงินสด 500,000 บาทซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอนรวมถึงสร้อยคอสร้อยข้อมือและแหวนทองคำจำนวนหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดเอาไว้พร้อมโทรศัพท์มือถือเอกสารสมุดบัญชีและรถยนต์จำนวน3คันเพื่อตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจค้นอีก3จุดประกอบไปด้วยรีสอร์ทแห่ง1ในอำเภออาจสามารถที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมูลค่ากว่า20ล้านบาทและบ้านพร้อมที่ดินอีก2แปลงที่อยู่ในอำเภออาจสามารถและอำเภอเมืองรวมมูลค่าประมาณ 4.8 ล้านบาทโดยอายัดทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบภายหลังการตรวจค้นครับภรรยาของผู้ต้องหาเปิดเผยว่าได้เลิกรากับอดีตสามีไประยะหนึ่งแล้วพร้อมยืนยันว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของครอบครัวโดยพ่อทำงานเป็นเชฟร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งรายได้จุนเจือครอบครัวและซื้อทรัพย์สินที่มาทั้งหมดจึงไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของนายนิพนธ์ส่วนเงินสดที่พบภายในบ้านนั้นเป็นเงินสดที่ได้จากการซื้อขายไก่ชนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามูลค่าประมาณ 900,000 บาทเป็นเงินสดซึ่งมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานขณะที่ชื่อฟาร์มใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษคล้ายชื่ออดีตสามียืนยันว่าเป็นชื่อจากบุตรของตัวเองทั้ง2คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายนิพนธ์ครับ
13: อ๋อแม่ทํางานอยู่ต่างประเทศแต่ก่อนนะคะอยู่อเมริกาค่ะ
14: บอกแฟนแม่แต่พ
13: ่อใช่ค่ะก็ทําไม่ทันใช่ค่ะใช่ค่ะ
14: คือเราพร้อมที่จะรีแคร์หรือชี้แจงทรัพย์สินทั้งหมด
13: ค่ะ
14: ส่วนตัวเรารู้จักกับผู้ต้องหาที่คนนี้คนนานหรือยัง
13: นานแล้ว
14: คือเราเลิกติดต่อไปนานหรือยัง
13: นานแล้วค่ะเลิกติดต่อ
14: คือตอนนี้เราอยากไปหาหรือว่าเป็นสถานะคือ
13: เลิกสถานะคือเลิกกันแล้วค่ะ
12: พลตำรวจตีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าแม้ผู้ถือครองทรัพย์สินจะยืนยันว่าทรัพย์สินทั้งหมดได้มาโดยสุจริตแต่การตรวจค้นในครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลคดียาเสพติด3คดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างปี2565ถึงปี2569ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้นะครับซัดทอดว่านายนิพนธ์เป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังตำรวจจึงสืบสวนเส้นทางทางการเงินก่อนพบว่าอดีตภรรยาและครอบครัวมีทรัพย์สินจำนวนมากจึงทำการตรวจสอบและเข้าอายัดทรัพย์สินในวันนี้ครับ
15: ทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยผู้ต้องหาจะใช้คนอื่นถือครองเป็นนอมินีนะครับเป็นถือครองอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นพ่อแม่นะครับแต่พยานหลักฐานทั้งหมดเราได้รวบรวมไว้หมดแล้วนะครับมีพยานหลักฐานเพียงพอที่สามารถดำเนินการได้นะครับ
12: ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดเอาไว้ได้ในวันนี้นะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ74ล้านบาทยานพาหนะรวมถึงทรัพย์สินเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะครับไก่ชนควายและวัวพันรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วประมาณ94ล้านบาทครับครับท่านผู้ชมครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับตำรวจก็ได้นำทรัพย์สินที่ได้อายัดบางส่วนนะครับเอาไปรวมไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอาจสามารถก่อนที่จะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นทำการอายัดทรัพย์สินต่อไปครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ดูแลฟาร์มไก่ชนแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยครับ
10: ค่ะขอบคุณคุณคำคุณค่ะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ทำให้หลายประเทศเริ่มสะสมอาวุธนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คืออย่างที่ญี่ปุ่นค่ะเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้านกลาโหมของประเทศด้วยเขาออกมาประกาศเลยว่าถึงเวลาที่จะต้องเร่งเสริมศักยภาพของกองทัพโดยด่วนกว่าที่เคยแล้วที่มาที่ไปของความเคลื่อนไหวนี่มันมาจากไหนคุณจารุพร
16: หลักๆเป็นเพราะว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่ตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งญี่ปุ่นเองก็มองว่าเป็นภัยคุกคามอย่างหนักค่ะในสมุดปกขาวด้านกลาโหมประจำปีของญี่ปุ่นที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นชินจิโร่โคอิซุมิระบุชัดนะคะว่าญี่ปุ่นต้องเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศอย่างเร่งด่วนแล้วก็ตระหนักถึงวิกฤตมากกว่าที่เคยค่ะเพราะมองว่าภัยคุกคามรอบตัวกำลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจาก3ชาติศัตรูตัวฉกาจค่ะในสมุดปกขาวระบุนะคะว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือค่ะพร้อมทั้งชี้ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงครั้งใหญ่เพราะจีนยังคงเร่งพัฒนากำลังทหารอย่างต่อเนื่องส่วนเกาหลีเหนือก็เดินหน้าพัฒนาอาวุธและขีปนาวุธค่ะรัสเซียเองก็ยังคงมีบทบาททางทหารในภูมิภาคขณะที่จีนรัสเซียและรัสเซียเกาหลีเหนือก็เพิ่มความร่วมมือทางทหารมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประเทศจำเป็นต้องเร่งเสริมศักยภาพกองทัพซึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มกำลังรบแล้วรัฐบาลยังต้องการให้การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีแนวทางสำคัญนะคะเช่นนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิตอาวุธสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพให้เข้ามาพัฒนานวัตกรรมด้านกลาโหมใช้ชิ้นส่วนแล้วก็เทคโนโลยีจากภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเร่งการผลิตรัฐบาลย้ำด้วยนะคะว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงเท่านั้นค่ะหนึ่งจุดที่น่าสนใจนอกเหนือจากเนื้อหาภายในก็คือหน้าปกของสมุดปกขาวฉบับล่าสุดที่มีความยาว598หน้าค่ะเพราะแม้แต่หน้าปกก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ๆนะคะสิ่งที่สะดุดตาก็คือหน้าปกสมุดปกขาวปีนี้ที่เปลี่ยนภาพค่ะจากทหารอาวุธหรือว่าสัญลักษณ์ทางทหารมาเป็นภาพสไตล์อนิเมะค่ะเป็นการ์ตูนแนวญี่ปุ่นของครอบครัวที่ยิ้มแย้มในเมืองแห่งอนาคตโดยกลาโหมญี่ปุ่นอธิบายนะคะว่าต้องการสื่อให้เห็นถึงภาพอนาคตแล้วก็สะท้อนว่าการลงทุนด้านความมั่นคงจะนำไปสู่ความเจริญของประเทศไม่ใช่แค่ภาพของสงครามเพียงอย่างเดียวค่ะในสมุดปกขาวเล่มนี้ยังย้ำอย่างหนักแน่นถึงชื่อของจีนที่ยังคงเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งค่ะโดยเฉพาะความกังวลว่าหากจีนใช้กำลังกับไต้หวันญี่ปุ่นก็อาจจะถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งด้วยเพราะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาไคจินะคะเคยกล่าวไว้ว่าหากการโจมตีไต้หวันกระทบต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่นอาจจะส่งกองกำลังป้องกันตนเองเข้าไปปฏิบัติการซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างมากและจีนเองก็เรียกร้องให้ถอนคำพูดดังกล่าวซึ่งหลังจากนั้นจีนและญี่ปุ่นก็ได้เกิดปัญหากระทบกระทั่งระหองระแหงระหว่างกันตามมาอีกมากมายค่ะ ด้านจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อยู่ในสมุดปกขาวญี่ปุ่นโดยระบุว่าเต็มไปด้วยข้อมูลที่บิดเบือนเป็นการโยนความผิดให้กับประเทศอื่นและใช้เป็นข้ออ้างเพื่อคลายข้อจำกัดด้านการทหารของญี่ปุ่นพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นหยุดสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนญี่ปุ่นและประชาคมโลกค่ะตลอดช่วงที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีการเดินหน้าปรับนโยบายด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมค่ะซึ่งที่ผ่านมาญี่ปุ่นใช้ทั้งการขึ้นภาษีปรับโครงสร้างงบประมาณและหารายได้พิเศษเพื่อสนับสนุนการเสริมกำลัง

0: ทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ค่ะโดยปัจจุบันงบกลาโหมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2% ของ GDP แล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งระบบยิงขีปนาวุธไปประจำการตามหมู่เกาะห่างไกลค่ะพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้เป้าหมายระยะไกลไปจนถึงผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกอาวุธค่ะขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็ยังเดินหน้าสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงนะคะโดยย้ำว่าจะกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญได้แก่สหรัฐฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและเกาหลีใต้เพื่อผลักแนวคิดอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยรัฐบาลญี่ปุ่นระบุนะคะว่าเมื่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรและประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือวิกฤตทั่วทั้งภูมิภาคค่ะจนถึงตอนนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะคะว่าสมุดปกขาวกลาโหมฉบับล่าสุดสะท้อนว่าญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของนโยบายความมั่นคงค่ะโดยมองว่าภัยคุกคามจากจีนเกาหลีเหนือและรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องเร่งเสริมกองทัพขยายความร่วมมือกับพันธมิตรและที่สำคัญก็ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยค่ะแม้ว่าแนวทางดังกล่าวอาจจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนตึงเครียดมากขึ้นก็ตามค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในไทยปีนี้นะคะก็มีการประเมินนะคะว่าขยายตัวมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่นะคะเพราะว่าแม้จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีเม็ดเงินลงทุนสูงแต่ว่ากระจุกตัวอยู่ในเฉพาะในบางกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้นค่ะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ม้จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีเม็ดเงินลงทุนมหาศาลและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทุกปีนะครับแต่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่าอุตสาหกรรมไฮเทคก็ถูกตั้งคำถามนะครับเมื่อการเข้ามาของบริษัททุนต่างชาติอาจไม่ได้ทำให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากอย่างที่หลายฝ่ายประเมินไว้และสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศก็ค่อนข้างต่ำครับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับที่ไทยเราหวังทำให้เกิดการลงทุนและมีเม็ดเงินเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงท่ามกลางกระแสของการปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตและการย้ายฐานการผลิตจากทั่วโลกที่หลายประเทศก็ตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ไปลงทุนนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2566ถึงมิถุนายนปีนี้มีคำขอสิทธิ์การลงทุนจาก BOI ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกว่า880โครงการนะครับมูลค่ารวมๆกันกว่า900ล้านบาทถ้าไปเจาะดูนะครับก็จะครอบคลุมไปตั้งแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกชิปเกี่ยวข้องกับการผลิตและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่สำคัญก็คือการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์หรือว่า PCB รวมไปถึงการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะขั้นสูงด้วยนะครับเรื่องนี้แม้ว่าจะมีตัวเลขที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาจำนวนมากนะครับแต่ก็มีมุมมองจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศปีนี้อาจโตถึง6%นะครับซึ่งสูงกว่าช่วงที่ผ่านๆมาที่โตเพียง1-2%แต่ว่าไปกระจุกตัวอยู่ในสินค้าไฮเทคปัญญาประดิษฐ์ Data Center และ Cloud Service ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าสินค้ากลุ่มนี้แทบไม่ได้จ้างงานเพิ่มขึ้นสัดส่วนการใช้สินค้าในประเทศหรือว่า local content ก็ต่ำกลายเป็นการลงทุนที่น่าเป็นห่วงครับ
1: ในเรื่องดีที่เราเห็นมันมีเรื่องที่เราน่ากังวลใจอยู่ส่งออกสินค้าเหมือนกันครับที่ว่าเห็นโต 14% เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในสินค้าไฮเทคสินค้าไฮเทคเติบโต 45% ปีนี้แต่สินค้าอื่นๆรวมกันทั้งหมดเติบโต 2%มันเกิดปัญหาเรื่อง K-shape คนหนึ่งได้ประโยชน์อีกคนหนึ่งไม่ได้อะไรเลยสินค้าไฮเทคที่เติบโต 45% มีผู้ผลิตอยู่ 1% 105รายครอบครองตลาดส่งออกส่วนนี้ 85% และอีก105รายเนี่ยเป็นของไทยแค่85รายที่เหลือไปขอโทษทีเป็นของต่างชาติ85รายจาก105รายแปลว่าไอ้ที่โตเนี่ยก็ดีครับแต่มันตกถึงไทยเนี่ยน้อยมากทั้งในเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการซื้อสินค้าโลคอลคอนเทนต์ในประเทศ
0: ไม่เพียงแต่ต้องการดึงเข้ามาตั้งโรงงานในไทยนะครับแต่รัฐบาลหวังที่จะดึงอุตสาหกรรมกลุ่มนี้

0: ไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเพื่อทำให้เกิดการระดมทุนเพิ่มเติมมีมุมมองจากประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับที่ระบุว่าทิศทางการลงทุนที่จะดึงอุตสาหกรรมต้นน้ำและอุตสาหกรรมกลางน้ำด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาลงทุนเพิ่มเป็นโอกาสที่จะทำให้ไทยนั้นสามารถสร้างศักยภาพจากอุตสาหกรรมนี้ได้ครับ
1: ส่วนแผนการที่รัฐบาลพยายามจะทำเนี่ยก็คงจะเป็นในการที่ไปสู่กลางน้ำต้นน้ำมากขึ้นแล้วก็พยายามจะ selective มากนะครับเข้าใจว่าเขาพยายามจะเลือกในตัว value chain ของชิปทั้งหมดเนี่ย semiconductor ทั้งหมดเนี่ยว่าตรงไหนยังมีคนทำน้อยตรงไหนที่ประเทศไทยน่าจะสามารถเข้าไปแล้วมีศักยภาพในการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ได้นะครับเข้าใจว่ารัฐบาลเขาก็พยายามจะ identify อาจจะทำได้แล้ว identify อยู่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับอย่างตัวหนึ่งอย่างเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้แสงแทนที่จะใช้เคเบิลเนี่ยตัวโฟโตนิกอะไรเนี่ยที่เขาพูดถึงกันเยอะออปติคอลโฟโตนิกอะไรก็รายใหญ่สุดๆของโลกก็มาตั้งฐานผลิตที่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับ
0: ภาคเอกชนประเมินนะครับว่ามูลค่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของไทยปีนี้จะมีมูลค่าประมาณ 40,000 ถึง 48,000 ล้านถึง 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและมีแนวโน้มของอุตสาหกรรมนี้ที่จะยังขยายตัวเฉลี่ย 18-22% ต่อปีครับจุดใหญ่ในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่การเร่งดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคเหล่านี้หรือว่าการทำให้เกิดการลงทุนจริงแล้วก็ย้ายฐานมาตั้งการผลิตในไทยเท่านั้นนะครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับการดึงอุตสาหกรรมกลุ่มนี้อาจจะต้องคำนึงถึงการที่จะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตให้ได้แล้วก็ต้องไม่ใช่แค่การไปรับจ้างการผลิตนะครับแต่ต้องสามารถนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงนี้มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้ได้ด้วยครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

วัสดีค่ะหลังจากที่ไทยบุกชนะฟิลิปปินส์ 1-0 เมื่อวานนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะคะในเกมต่อไปค่ะแอนโทนีฮัสซันบอกว่าจะวางแผนพักผู้เล่นที่กรำศึกหนักในเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์มาล่าสุดค่ะอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3นะคะทีมชาติไทยบุกไปชนะฟิลิปปินส์ 1-0 ค่ะจากการหม่งประตูชัยของวาริชูทองนาที84ทำให้ไทยมี9คะแนนเต็มจากการชนะรวด3นัดนะคะแล้วก็ยังไม่เสียประตูเลยมีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะส่วนฟิลิปปินส์นั้นตกรอบแน่นอนแล้วนะคะหลังการแข่งขันแอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยต้องยอมรับว่าการเดินทางไปฟิลิปปินส์มีเวลาซ้อมการแข่งขันนั้นค่อนข้างน้อยมีเพียงแค่เกมนี้เกมเดียวนะคะที่เวลาค่อนข้างน้อยส่วนการเจอกับเมียนมาก็จะได้โอกาสพักนักเตะที่ลงเล่นติดต่อกัน 2-3 เกมที่ผ่านมาแต่ก็ยังวางแผนเก็บชัยชนะเหนือเมียนมาให้ได้นะคะณสุดท้ายไทยจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอเมียนมา8สิงหาคมเวลา2ทุ่มเวลาประเทศไทยนะคะโดยเงื่อนไขที่ไทยจะตกรอบก็คือแพ้เมียนมาด้วยผลต่าง2ประตูขึ้นไปซึ่งตอนนี้เมียนมามีผลต่างตามหลังไทยแค่ลูกเดียวค่ะโดยไทยนั้นมีผลต่างบวก8ประตูนะคะขณะเดียวกันมาเลเซียก็ต้องชนะฟิลิปปินส์5ประตูขึ้นไปด้วยไทยถึงจะตกรอบคือทฤษฎีมันเป็นไปได้แต่ว่าปฏิบัติก็คงจะยากอะค่ะส่วนการแข่งขันฟุตบอลระหว่างตำบลรายการโกลก FA คัพที่สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดเรื่องเศร้าสะเทือนใจค่ะขณะที่แข่งขันมีฝนตกแล้วฟ้าก็ผ่าลงมานะคะทำให้ซอฟวันโดนอาแวร์นักเตะของ FC ยะลาล้มลงไปทันทีนะคะก็หมดสติค่ะท่ามกลางการตกใจของเพื่อนกีฬาแล้วก็แฟนบอลด้วยนะคะเพื่อนร่วมทีมนั้นรีบเข้าไปทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตแต่ว่าซอฟฟานาแวร์ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บอีก2คนค่ะสำหรับซอฟวันเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC นะคะและล่าสุดก็ได้เซ็นสัญญากับยะลา FC เพียงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองและเพจสโมสร FC ยะลาทีมในไทยลีก3ก็โพสต์ข้อความสุดเศร้าแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟวันอแวร์โดยมีแฟนบอลจำนวนมากร่วมแสดงความเสียใจค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟวันด้วยนะคะประธานสมาคมฟุตบอลจอร์แดนค่ะตอนนี้ออกแอคชั่นแล้วนะคะบอกว่าจันนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าขาดความโปร่งใสแล้วก็เคยแบล็กเมลสมาคมด้วยโดยยืนยันไม่สนับสนุนอินฟานติโนในการเป็นประธานฟีฟ่าสมัยที่3ค่ะหลังจากที่จันนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าพับแผนขายหุ้นฟุตบอลโลกให้กลุ่มทุนสร้างความแตกแยกในวงการฟุตบอลแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนล่าสุดเจ้าชายอาลีบินอัลฮุเซนประธานสมาคมฟุตบอลจอร์แดนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อินฟานติโนอย่างรุนแรงค่ะกล่าวหาว่าอินฟานติโนอ้างว่าฟีฟ่านั้นเคยเสนอช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของสมาคมแลกกับการที่สมาคมฟุตบอลจอร์แดนต้องประกาศสนับสนุนอินฟานติโนหลังจากที่ฟีฟ่านั้นก็เคยปฏิเสธให้ความช่วยเหลือสมาคมในเรื่องต่างๆมานานหลายเดือนแล้วเจ้าชายอาลีบินอัลฮุเซนแฉว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้ในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะซึ่งจอร์แดนก็ผ่านรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแต่สุดท้ายก็ต้องตกรอบแบ่งกลุ่มและฟีฟ่ายังค้างเงินรางวัลพวกเขาจากรายการอาหรับคัพในปี2025ด้วยนะคะซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดโดยฟีฟ่าเองการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่อินฟานติโนกำลังเผชิญกับกระแสต่อต้านเพิ่มขึ้นหลังจากที่เขาจำเป็นต้องล้มเลิกแผนจัดตั้งบริษัท FFE เพื่อขายหุ้นบางส่วนในกิจการฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มทุนค่ะก่อนหน้านี้สมาคมฟุตบอลอังกฤษกับเวลส์ก็ประกาศไม่สนับสนุนอินฟานติโนและแหล่งข่าวยังระบุว่าฟีฟ่ามีปัญหาภายในองค์กรด้วยนะคะโดยที่แมทเทียสกราฟสตอร์มเลขาธิการทั่วไปของฟีฟ่าและอาร์เซน แวนเกอร์หนึ่งในผู้บริหารได้เริ่มตีตัวออกห่างจากอินฟานติโนค่ะโดยเฉพาะแวนเกอร์นั้นยืนยันว่าไม่รู้เห็นกับแผนการขายหุ้นของอินฟานติโนแอคชั่นทูเดย์นะคะเราไปดูลูกยิงสวยๆของลีออนเจมส์นะคะเป็นประตูที่ตีไข่แตกให้กับ BG ในเกมอุ่นเครื่องกับทีมแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นการแข่งขันพรีซีซั่นนะคะก็สโมสรแพ้ไป1-3ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงขึ้นนะคะก็ถือเป็นการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนที่จะเจอฝนตกหนักมากกว่านี้รวมไปถึงคลื่นลมซึ่งจะแรงมากขึ้นไปอีกในช่วงตลอดครึ่งหลังของสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะโดยวันนี้นะคะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานยังเป็นจุดที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่าพื้นที่อื่นๆในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันนะคะสาเหตุจากร่องมรสุมซึ่งพัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนค่ะเข้าไปหากลุ่มฝนนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดแรงขึ้นนะคะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้ทุกภาคนั้นจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานซึ่งจะมีฝนตกหนักมากค่ะเตือนนะคะบริเวณที่มีฝนตกหนักสะสมโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะมีความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สูงกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะในส่วนของคลื่นลมทะเลวันนี้ก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงตั้งแต่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าหรือวันที่10สิงหาคมส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยและในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นะคะร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้สภาพอากาศนั้นจะแปรปรวนหนักมากขึ้นค่ะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงมากขึ้นไปอีกนะคะโดยคาดว่าทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะซึ่งเป็นระดับความสูงของคลื่นที่มีความอันตรายมากในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะทิ้งท้ายฝากเตือนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้นทั้งทางบกและก็ทางทะเลนะคะในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: คือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่าจงอยแห่งแอฟริกาด้านเหนือติดกับอ่าวเอเดนส่วนด้านตะวันออกมีชายฝั่งยาว 3,000 กิโลเมตรติดกับมหาสมุทรอินเดียหาดทรายสีขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าเทอร์คอยส์ถือเป็นหนึ่งในภาพที่สวยงามและวิจิตรบรรจงที่สุดของทวีปลักษณะที่ตั้งทำให้ที่นี่เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกแต่ภาพจำของคนจำนวนมากโซมาเลียคือดินแดนของสงครามและความขัดแย้งและถูกขึ้นป้ายในฐานะรัฐล้มเหลวเข้าสู่ปี2012โซมาเลียพยายามฟื้นฟูจัดตั้งสถาบันการเมืองรวมถึงร่างรัฐธรรมนูญใหม่จนหลุดออกจากสถานะของรัฐล้มเหลวได้สำเร็จแต่เส้นทางไปสู่รัฐที่มั่นคงยังเปราะบางอย่างยิ่งจากการฝังร่างของระบบการเมืองชนเผ่าและภัยจากกลุ่มก่อการร้ายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่7สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 6:00 นถึง 8:30 นดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
5: ไทย PBS Kids Quiz Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
6: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
7: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
6: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 นถึง 23:00 นที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขมั่นใจข้อมูลผู้ป่วยยังปลอดภัยสั่งยกระดับเฝ้าระวังหลังพบข้อมูลหลุดว่อนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งนายกอนุทินคุยสดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยได้อย่างไรในโลกยุคปัจจุบันค่ะชุมนุมยืดเยื้อรอครม.จะหยุดแลนด์บริดจ์พรบ SEC และเดินหน้าตั้งกรรมการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้หรือไม่ภาคประชาชนชี้มติครม.วันนี้ชี้วัดความจริงใจและนัยยะรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมคะจากข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากพบการเผยแพร่ข้อมูลทั้งบัตรประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งตรวจสอบที่มาของข้อมูลโดยกรมการปกครองก็เตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีเพื่อติดตามผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ส่วนทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีนะคะได้สั่งการดำเนินคดีผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลพร้อมกับตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าการรั่วไหลของข้อมูลนั้นมีต้นตอมาจากแหล่งไหนกันแน่ค่ะล่าสุดหลังจากมีการสืบสาวกันไปหลายหน่วยงานนะคะทางด้านของพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ากรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องของบุคคลสำคัญทางการเมืองข้าราชการระดับสูงหลุดออกจากระบบและถูกดำมาเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียเท่าที่เห็นยังไม่มีของตัวเองนะคะส่วนตัวก็มีข้อกังวลว่าจะมีข้อมูลผู้ป่วยที่หลุดออกมาด้วยหรือไม่หลังจากมีข้อมูลหลุดออกมาจากกรมขนส่งทางบกและกรมการปกครองคุณพัฒนาก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขพยายามจะยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อยู่ตลอดและมีการทดสอบระบบทุกๆ 3-6 เดือนในแต่ละช่องทางก็ต้องมีการใช้งานนะคะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นเหมือนแมวจับหนูที่ต้องยกระดับกันไปเรื่อยๆแต่ความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์ก็มีสูงด้วยจึงต้องยกระดับเพิ่มขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ก็มั่นใจนะคะว่าข้อมูลนั้นยังไม่หลุดแต่ก็ไม่ขอท้าทายระบบค่ะ
1: ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยพยายามยกระดับ Cyber Security มาโดยตลอดแล้วก็พยายามที่จะมีการเทสนะครับ Penetration Test ต่างๆเนี่ยของระบบในทุกๆ 3-6 เดือนนะครับในแต่ละช่องทางที่เราต้องใช้งานนะครับแล้วก็พยายามยกระดับ Cyber Security เพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับก็มันเหมือนเป็นการแมวจับหนูนะครับก็เราก็ต้องยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในเรื่องของ Cyber Security ก็สูงขึ้นนะครับก็ต้องยกระดับเพิ่มขึ้นไปมั่นใจว่ายังไม่หลุดนะครับก็ตอนนี้ก็มั่นใจนะครับแต่ก็ไม่ท้าทายกัน
0: ขณะที่วันนี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งมีหลายคนที่จับตาการชี้แจงกรณีข้อมูลราชการรั่วไหลนะคะหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญทางการเมืองในโลกออนไลน์โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่าภาพถ่ายสวมเสื้อสีส้มที่ถูกเผยแพร่ไปนั้นเป็นภาพจริงที่ใช้ทำบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้นานแล้วด้วยนะคะพร้อมระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นรั่วไหลไปได้อย่างไรเป็นข้อมูลจริงไหมและมีช่องโหว่ของระบบหรือไม่แต่นายกไม่ได้ให้คำถามถึงที่มาของข้อมูลไม่ได้ตอบคำถามถึงข้อมูลที่รั่วไหลนะคะว่ารั่วไหลมาจากที่ไหนทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าการตรวจสอบนั้นมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะและจากข้อมูลเบื้องต้นยังไม่พบว่าเป็นการแฮกระบบนะคะแต่พบการเข้าไปใช้งานผ่าน IP เดียวจากจุดเดียวและมีการใช้บัญชีผู้ใช้งานล็อกอินถึง2ครั้ง ขณะนี้ได้ปิดช่องทางดังกล่าวไปแล้วนะคะเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมส่วนข้อสังเกตที่ว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองคุณชัยชนกบอกว่ามีความเป็นไปได้จากพฤติกรรมที่พบแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ในเวลานี้ค่ะโดยจะขอรอผลตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการส่วนกระแสสังคมในโลกออนไลน์เมื่อเห็นข่าวนี้หลายคนมีความหวั่นใจนะคะว่าขนาดของข้อมูลของคนระดับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยยังหลุดได้เลยแล้วข้อมูลของประชาชนจะปลอดภัยได้อย่างไรซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากมีความเห็นบางส่วนนะคะที่ระบุว่าข้อมูลที่หลุดไปขนาดนี้ใครจะรับผิดชอบล่ะและจะแก้ปัญหากันอย่างไรด้วยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งผลตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้จะหาต้นตอและมีข้อสรุปอย่างไรยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจให้กับสังคมอย่างมากเลยนะคะก่อนหน้านี้มีข้อมูลที่รั่วไหลออกมา2รอบใหญ่ๆได้แล้วนะคะรอบแรกก็คือข้อมูลที่รั่วไหลของบรรดานักลงทุนของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือว่า TSD ที่คุณผู้ชมอาจจะได้ยินไปแล้วและล่าสุดอย่างข้อมูลส่วนบุคคลผู้ถือครองรถยนต์ก็รั่วไหลออกไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถเลขบัตรประชาชนและคำถามใหญ่ณเวลานี้คือประชาชนอย่างเราจะมั่นใจได้อย่างไรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะพุ่งตรงไปที่บรรดามิจฉาชีพทั้งหลายแต่ว่าล่าสุดตอนนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อนะคะกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการป้องกันอาชญากรรมทางการ

0: เงินของไทยนะคะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์ปริญญาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ได้ยินชัดเจนนะคะ
1: ได้ยินชัดเจนครับตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมไม่ได้อยู่เมืองไทย
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราในวันนี้นะคะอาจารย์คะเรื่องแรกที่อยากจะชวนคุยคือเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่การซื้อขายข้อมูลเราอาจจะเคยได้ยินมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีข้อมูลรั่วจากคนระดับใหญ่อย่างนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะและมีการเกี่ยวโยงไปถึงบรรดาภาครัฐด้วยอาจารย์มองว่าตอนนี้กำลังเกิดความไม่ปลอดภัยกับประเทศไทยในเรื่องของข้อมูลยังไงบ้างคะอาจารย์
1: คือสำหรับผมเรื่องนี้ผมทราบมานานแล้วครับว่ามันมีข้อมูลรั่วเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับทางภาครัฐและเอกชนมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมันต่อลิงก์กันหมดเลยอย่างนี้รัฐก็จะมีโปรแกรมไทยดีทางรัฐอะไรมันจะเชื่อมกันหมดเลยทุกอย่างทั้งโอกาสที่มันจะดึงกันไปดึงกันมาแล้วข้อมูลหยดรั่วเนี่ยมันมีโอกาสสูงเหมือนเราขับรถอยู่เนี่ยในกรุงเทพจะไม่ให้มันชนเลยจะไม่ให้มันมีอุบัติเหตุเลยมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันก็เกิดอุทาหรณ์ขึ้นมาอีกเหตุการณ์ขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวต้องมีอีกแล้วก็มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะมีมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะนั้นอาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าจะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อย่างไรให้มันต่ำที่สุดแต่ว่า mindset ที่บอกว่าทำยังไงไม่ให้มันเกิดเนี่ยมันไม่ได
0: ้
1: เพราะเป็นธรรมชาติของมันต้องมีข้อมูลรั่วบ้างผมเองก็เคยรั่วสมัยโควิดเอาชื่อนามสกุลที่อยู่โทรศัพท์อะไรขึ้นหมดเลยผมก็โดนมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลเราอาจจะอยู่ที่ภาครัฐอยู่ที่ภาคเอกชนซึ่งเราไปควบคุมตรงนั้นไม่ได้
0: อ
1: ะนะมันก็เลยต้องมี PDPA ต้องมีพรบไซเบอร์มีพรบคอมขึ้นมาเพื่อที่จะมาจัดการตรงนี้เพราะนั้นเรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันจะต้องมาคุยกันว่าการที่ภาครัฐเนี่ยซิงข้อมูลกันเชื่อมโยงกันดึงไปดึงมาเนี่ยมาตรฐานการเฝ้าระวังการยกระดับตรงนี้จะต้องทำยังไง
0: ค่ะ
1: ผมมองวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสที่เราจะปรับระบบของประเทศไทยเราให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วผู้ใหญ่ก็ให้ความสำคัญแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะ
0: ค่ะอาจารย์มีหลายคนอยากรู้เลยค่ะว่าข้อมูลที่ได้ไปแล้วเนี่ยค่ะจะเอาไปทำอะไรต่อบ้างแล้วมันอันตรายน่ากลัวขนาดไหนสำหรับประชาชนนะคะอาจารย
1: ์ก็อธิบายให้ประชาชนคนไทยทราบเลยนะว่าข้อมูลพวกนี้มันหลุดมานานแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาหลุดมันวันนี้มันอาจจะหลุดมาเป็นปีแล้วถ้ามันจะทำอะไรมันคงทำมาเป็นปีแล้วล่ะนะครับคือมันก็คงเหตุการณ์มันคงเกิดขึ้นมาโดยตลอดอยู่แล้วคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เอามาอ้างอิงโทรไปหลอกพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะบ้านเราเนี่ยเคยโดนคอลเซ็นเตอร์เนี่ยกระหน่ำวันละร้อยล้านนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เหลือวันละ63 ล้านคุณคิดดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยคนไทยจ่ายเงินในพวกมันเนี่ย63 ล้านต่อวัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราลดมาได้30%ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นศูนย์มันไม่ต่ำกว่าแบบ50 ล้าน30 ล้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้มันกระจายตัวอยู่ทั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเตือนคนไทยคือว่าให้เราทำใจรับรู้สมัยว่าข้อมูลเหล่านี้มันรั่วมานานแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะพิสูจน์ตัวตนหรือทำธุรกิจอะไรเนี่ยเราอย่าไปทำกับหน่วยงานที่เขาใช้ข้อมูลนี้ในการพิสูจน์ตัวตนเราผมยกตัวอย่างเช่นคุณมีแบงค์ใช่ไหมคุณมีธนาคารใช่ไหมคุณมีบัตรเครดิตใช่ไหมคุณลองโทรไปที่ call center หลังจบรายการวันนี้ว่าคุณจะเปลี่ยนที่อยู่หรือเช็คยอดค้างชำระเขาจะถามคุณ3 คำถามไอ้3 คำถามนี้เขาจะไม่ถามคำถามที่ข้อมูลที่มันรั่วไปแล้วอะมันกลายเป็นคำถามที่โง่มากเช่นบัตรประชาชนคุณหมายเลขอะไรคุณเดือนปีเกิดคุณอะไรข้อมูลในหน้าบัตรคุณอย่างเงี้ยเขาจะไม่ถามแล้วเขาเลิกถามคุณมานานเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวตนคุณกับโจรไม่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดคุณใช้บริการอะไรที่ไม่ใช่แบงค์แล้วเขาจะพิสูจน์ตัวตนคุณแบบเนี้ยถามข้อมูลที่มันรั่วไปแล้วเนี่ยคุณเลิกใช้บริการได้เลยอีกเรื่องนึงการลานล็อกอินเข้ามาในระบบที่มันง่ายๆเข้ามาดึงกันได้เนี่ยมันใส่แค่ยูสเนมพาสเวิร์ดก็เข้าได้ซึ่งตอนนี้ภาครัฐที่กำลังยกระดับอยู่ว่าไม่ใช่แค่ยูสเนมพาสเวิร์ดแล้วต้องมี two factor authentication ด้วยต้องมี SMS ต้องมี Google authentication อะไรด้วยถ้าเกิดยูสเนมพาสเวิร์ดอย่างเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามันใช้คำว่ามันจบแล้วครับนายแล้วกันก็คือยูสเนมพาสเวิร์ดอย่างเดียวมันไม่รอดอยู่แล้วทุกระบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ถ้าระบบไหนเป็นแค่ยูสเนมพาสเวิร์ดเราจะถามตัวเองว่าเราจะอยู่ต่อไหมถ้าเราเขาไม่ยอมเปลี่ยนมีแค่ยูสเนมพาสเวิร์ดเราก็อาจจะออกไปเลยไม่ใช้แต่ระบบภาครัฐที่เขาบริการเราอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาสแกนด้วยไทยดีทางรัฐอะไรเนี่ยมันก็ช่วยยืนยันตัวตนเราได้ระดับหนึ่งไม่ใช่แค่ยูสเนมพาสเวิร์ดส่วนธนาคารเนี่ยเขาไปเลข6 หลักในการเข้าแอปโอนเงินเนี่ยเขาตรวจสอบเราตั้งแต่เราสแกนหน้าตั้งแต่เราล็อกเครื่องเราเขาล็อกเราตั้งแต่ตัวเครื่องเลยถึงแม้รหัสมันจะสั้นแต่มันเปลี่ยนเครื่องไม่ได้แต่ว่าระบบแบงก์ก็ปลอดภัยระบบทางรัฐไทยดีเป๋าตังอะไรพวกนี้ก็ปลอดภัยเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวตนมาตั้งแต่ต้นแล้วมันล็อกอยู่กับตัวเครื่อง แต่ทุกวันนี้ที่มันมีปัญหากันเนี่ยคือมันเข้าเว็บธรรมดาเปิดเบราว์เซอร์มาใส่ยูเซอร์เพื่อดูได้เลยแล้วระบบไม่เคยตรวจสอบว่ามีคนอื่นแปลกปลอมเข้ามาไห
0: ม
1: คนคนหนึ่งไปเอาบัตรประชาชนท่านนายกใครมาคนหนึ่งดูดที10 คน 20 คนอย่างเงี้ยมันต้องมีปรับปรุงการตรวจสอบออดิต

0: ริษัทแห่งหนึ่งปลอมตัวเป็นน้องชายผมเขาก็เชื่อว่าผมเป็นน้องชายผมเงี้ยอันนี้ผมเลิกใช้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ระวังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำตัวเป็นฮิวแมนไฟวอลเพราะประการดับสุดท้ายของการโจมตีมันคือตัวเราเองมันโทรมาอัมเรามันบอกข้อมูลเราถูกต้องหมดมันก็ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเราก็ไม่ต้องเชื่อเราต้องมีคิดที่เข้าถึงจริงๆอ่ะมีความคิดเชิงวิพากษ์ว่าเอ๊ะมันจริงไหมอยู่ๆว่างจัดโทรมาโอนเงินให้จะคืนภาษีจะคืนค่ามิเตอร์ไฟอะไรเงี้ยตรงนี้คือประการดับสุดท้ายของเราก็อาจจะฝากไว้ด้วยว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องข้อมูลรั่วผมว่ามัน new normal แล้วตอนนี้ทุกที่โดนหมด
1: ค่ะก็คือข้อมูลรั่วไปหมดแล้วแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้เขาก็จะมีข้อมูลในระดับเนี้ยของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้ามีใครมาถามเนี่ยก็ให้ยืนยันได้เลยว่าไม่ต้องตอบคำถามเหล่านี้ที่เป็นข้อมูลเบสิกของเราถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์คือข้อมูลเบสิกของเราไม่ควรถูกนำมาใช้ยืนยันตัวตนเราอีกต่อไปแล้วมันจบแล้วครับนายใช้คำนี้อะไรบอกประชาชนวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้ที่อยู่หน้าบอกประชาชนเนี่ยควรจะเลิกใช้มายืนยันตัวตนกันได้แล้วโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ของแบงค์เรื่องบัตรเครดิตเขาถามว่าครั้งที่แล้วคุณจ่ายที่ไหนวงเงินคุณเท่าไหร่คุณผ่อนหรือเปล่าคำถามมันต้องอินโนเวชันมากขึ้นนะที่มันจะพิสูจน์ตัวตนของเจ้าตัวได้ไม่ใช่มาถามข้อมูลที่รั่วไปแล้วไอ้โจมก็ตอบถูกมันก็เข้าได้กลายเป็นเราแล้วก็ยิ่ง
1: อาจารย์ทีนี้มันมีเรื่องของการกรอกข้อมูลนี่แหละค่ะว่าสมมุติว่าเราไปซื้อของในโลกออนไลน์ตอนนี้เริ่มมีคำถามมากขึ้นมีให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชนอะไรทำนองนี้ด้วยค่ะอาจารย์มันมีเส้นแค่ไหนว่าเราควรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะแบบนี
0: ้ง่ายมากเลยอันนี้ง่ายมากเลย
1: ค่ะ
0: ทุกที่มันมีความเสี่ยงหมดถูกไหมทุกมีความเสี่ยงหมดถ้าเราคิดว่าจะสมัครกับใครที่ไหนถามว่าบริษัทเขามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนบริษัทเขาเฟิร์มแค่ไหนเราไว้ใจเขาได้แค่ไหนถ้าเราคิดว่าเราไว้ใจเขาเราก็กรอกข้อมูลไปก็ถือว่าเราไว้ใจมีอะไรเราก็ไปฟ้องร้องเขาได้หรือว่าร้องเรียนได้ถูกไหม
1: แต
0: ่ถ้าเกิดเป็นบริษัทโนเนมเว็บไซต์โนเนมอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ควรอย่างยิ่งอ่ะ
1: ม
0: ันเสี่ยงเกินไปที่เราจะไปทำตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะ
1: แต่เลขหลังประชาชนก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นใช่ไหมก็ให้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าน่าเชื่อถือ
0: ให้ได้ถ้าโดยผมทางแบงก์อย่างเงี้ยคุณให้ไหมล่
1: ะ
0: เวลาคุณจะซื้อของอ่ะShopee Lazada JIB Adwise อย่างเงี้ยบริษัทเขาเฟิร์มมากอ่ะตัวนี้ผมเป็นลูกค้าเขาอยู
1: ่
0: ผมต้องให้แบบประชาชนให้อะไรเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องคอมมอนอยู่นะไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นลูกค้าจริงหรือเปล่าอันนี้มันแต่ว่าถ้าเราโทรไปคอลเซ็นเตอร์เขาอ่ะถ้าเขาถามคำถามประมาณแบบถามเลขประชาชนเราเนี่ยอันนี้ไม่ควรเขาควรจะถามอย่างอื่นล่าสุดไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ซื้ออะไรมาอะไรนี่คือคำถามมันต้องอินโนเวชันกว่านี้ไงถูกไหมลองดูลองทดสอบดูถ้าเกิดที่ไหนไม่ได้เนี่ยเราก็บอกเขาว่าช่วยปรับปรุงการถามคำถามหน่อยได้ไห
1: ม
0: ช่วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละ
1: ค่ะอาจารย์คะทีนี้มาตรการของรัฐที่อาจารย์พูดไว้ช่วงต้นว่าน่าจะมีการใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะอย่างล่าสุดที่มีคำสั่งให้ออกมาปิดระบบการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกมาตรการแค่นี้พอไหมหรืออาจารย์มีข้อเสนอยังไงสำหรับหน่วยงานที่จะเข้ามาม
0: าตรการเนี่ยมันมีสองมาตรการนะ
1: ค่ะ
0: มาตรการระยะสั้นกับมาตรการระยะยาวมาตรการระยะสั้นคือปิดชั่วคราวเพื่อจะตรวจสอบอันนี้ผมว่าเข้ามาทุกทางเพราะมันต้องทำตามหลักการเรื่อง incident response ของ IST อะไรคือมันก็ต้องพอสก่อนแล้วก็ดูที่ว่าตกลงมันเรียบร้อยไหมไม่ใช่ปล่อยรั่วไปเรื่อยถูกปะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาทำถูกแล้วส่วนระยะยาวเนี่ยเขาต้องเอาทีมมาตรวจสอบมา audit API ว่ามันคอมาไงใครล็อกอินเข้ามาเป็นคนนี้เป็นนายสมชายนายสมศักดิ์นายปริญญาเข้ามาหาข้อมูลนายกคนนั้นเป็นใครมาจาก IP ไหนเป็นแฮกเกอร์หรือเปล่าหรือข้อมูลมันรั่วออกไปตั้งแต่แรกแล้วอันนี้คือเขาต้องทำก็เรียกว่า forensic investigation น่ะเหมือนหมอพรทิพย์สืบกระสอบอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาต้องทำตรงนี้แล้วถ้าคนไหนทำผิดกฎหมายก็ต้องแจ้งความต้องพรบคอมพรบอะไรก็ว่าไปตามหลักการไม่งั้นบ้านคือมันมีมือมีขื่อมีแพรถูกไหมไม่ใช่ใครอยากทำอะไรคงใครออกมาก็ได้มันคงทำไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
0: มันก็ต้องดูเจตนาดูอะไรด้วยผมคิดว่ารออะไรอีกสักระยะนึงดีกว่าผมว่าเขาโดนขนาดนี้คงไม่เฉยแน่นอน
1: ค่ะค่ะ
0: นะไม่งั้นมันก็จะเป็นตัวอย่างที่แบบเอางี้ใครอยากจะเอาข้อมูลใครมาก็ลุยได้เต็มที่เลยมันคงไม่ได้หรอกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต้องสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยเพราะว่าเขาจะใช้วิกฤตเนี้ยเป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สตริงได้อย่างน้อยภาครัฐอาจจะเปลี่ยนเป็นทูแฟกเตอร์บทก็ได้นี่ฝันของผมเลยนะ
1: ค่ะ
0: ฝันของผมกับสกมช.คือภาครัฐไม่ใส่แค่ยูสเซอร์พาสเวิร์ดละอันนี้โอกาสที่มันแฮกลดไปเลย 50% ถ้าเกิดมันยูสเซอร์เข้าไปอย่างเดียวมันจบแล้วครับนายเนี่ยมันมีทางรอดอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะถ้าจะมี two factor มันจะช่วยได้แล้วก็มี audit API ว่าใครจะมาคอใครเข้าไปแปดสมมติผมเป็นลูกค้ากรมการขนส่งทางบกผมจะเข้ามาดูประชาบัตรอายุสุขีผมถ้าผมไปกดดูของคนนู้นคนนี้มันต้องเด้งออกไปเลยถูกไหมพฤติกรรมคุณลงโอนเงินแปดดูดิที่แอปแบงก์อ่ะบัญชีคุณโดนล็อกเลยนะถ้าคุณโดนเดาว่าเป็นบัญชีม้ามันอาจจะต้องมีระ

0: กระบวนการนี้มันเข้มงวดขึ้นมาอีกเพื่อไม่ให้คนมันมาแบบดูดคนนู้นดูดคนนี้ได้อะไรแบบนี้เป็นต้น
1: ค่ะสุดท้ายจริงค่ะอาจารย์ขอสักสั้นๆเลยนะคะอาจารย์ว่าถ้าประชาชนที่โดนแฮ็กไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองหรือประชาชนต้องปฏิบัติตัวยังไง
0: มีครับมีกฎหมาย3ฉบับครับ
1: ค่ะ
0: พ.ร.บ.คอมการใช้ข้อมูลแบบการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการแฮ็กระบบอะไรพวกนี้มีพ.ร.บ.คอมมาตั้งนานเป็น10ปีแล้วครับไม่มีปัญหาครับมีพ.ร.บ.คอมแก้ไขล่าสุดปี60นี่ครับปี69ก็9ปีแล้วใช้พรบคอมได้อันที่2คือพรบไซเบอร
1: ์ค่ะ
0: นะครับแล้วก็พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมี3พรบเลยนะครับถ้าจะเอาจริงถ้าเราเสียหายเนี่ยถ้าเอาข้อมูลเราไปทำบัตรประชาชนปลอมหรือว่าเอาไปปลอมเป็นตัวตนเราเนี่ยเราแจ้งความได้ครับเดี๋ยวนี้เราก็มีสอทมีตำรวจไซเบอร์มีไทยพลิตออนไลน์อะไรทุกอย่างภาครัฐก็กฎหมายพร้อมครับกฎหมายพร้อม
1: ค่ะค่ะวันนี้ครับ
0: มันก็ไม่ใช่ว่าต้องมานั่งคอยแจ้งความทุกวันหรือมันคงไม่ใช่ถูกไหมมันต้องสเตรนเจอร์ระบบให้มันปลอดภัยแต่ว่ามันไม่มี 100% ในไซเบอร์ดีเฟนส
1: ์ค่ะ
0: มันเหมือนเราขับรถจะไม่ให้ชนเลยเนี่ยมันโอกาสมันน้อยมากนะเพราะนั้นเราให้เราเข้าใจว่าเมื่อข้อมูลมันรั่วไปแล้วถ้าวิชาชีพมันเอามาใช้แล้วมันมาหลอกเราอะเราต้องเป็น human firewall เราต้องไม่เชื่อไม่ไปโอนเงินให้มันต้องไปคิดป่านี่ว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงโทรมามันรู้ข้อมูลเราเนี่ยไม่ต้องเซอร์ไพรส์เพราะว่าข้อมูลมันรั่วไปหมดแล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์
1: ค่ะ
0: แต่เรากลับเซอร์ไพรส์เรื่องที่มันหลอกเรามากกว่าว่ามันไม่ใช่เราโอนเงินให้มันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ระบบ call center ทั้งหลายแหล่ที่ยังใช้ระบบข้อมูลที่รั่วไปแล้วเนี่ยให้เรายกเลิกระบบน
1: ี้
0: นะถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการถามแล้วก็อย่าไปใช้นะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้ติดอาวุธกันเพิ่มเติมด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเรานะคะอาจารย์คะ
0: ครับด
1: ี
0: คร
1: ับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะก็แน่นอนว่าเรื่องของผลกระทบนะคะยิ่งนานไปถ้าจะปล่อยให้ไม่แก้ปัญหาเนี่ยก็ยิ่งผลส่งผลกระทบกับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นก็เป็นความหวังละค่ะอาจารย์ย้ำเลยว่าข้อมูลมันรั่วอยู่แล้วนะคะแต่รั่วอยู่แล้วจะทำยังไงจะป้องกันสเต็ปถัดไปอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่อาจจะต้องคิดกันต่อด้วยค่ะมาต่อกันที่เคลื่อนไหวนอกทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศของการจับตาไปที่ผู้ชุมนุมกลุ่ม P-MOVE นะคะมีหลายวาระเลยค่ะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเรื่องของการต่ออายุบจท.และการเดินหน้าจัดตั้งธนาคารที่ดินรวมถึงกลุ่ม SEC Watch ด้วยนะคะเพื่อขอยกเลิกโครงการ Land Bridge เดินหน้าตั้งคณะกรรมการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อกับคุณทัศนีประกอบบุญตอนนี้รายงานสดอยู่นะคะคุณทัศนีเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณบุษรินคุณผู้ชมคะเรียกว่าเข้มข้นอย่างมากเลยนะคะสำหรับการชุมนุมของกลุ่ม P-MOVE แล้วก็ SEC Watch รอบรั้วทำเนียบรัฐบาลในตอนนี้ค่ะเพราะการจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการแก้ไขข้อเรียกร้องที่พวกเขาได้เรียกร้องเข้ามาแล้วนั้นนะคะยังจะเป็นบทพิสูจน์ในเรื่องของการลบรอยร้าวของรัฐบาลด้วยค่ะมากันที่ความคืบหน้ากลุ่มแรกนะคะก็คือการชุมนุมของกลุ่ม P-MOVE หน้าสำนักงานกพร.วันนี้ค่ะจัดขบวนปักหลักติดตามการประชุมครม.กันอย่างเข้มข้นโดยได้มีการออกแถลงการฉบับที่3นะคะเรื่องการย้ำปัญหายุบยกเลิกทั้งฉนดชุมชนและเตรียมยุบธนาคารที่ดินค่ะที่กระทบต่อสิทธิในการจัดการที่ดินของประชาชนที่พวกเขาเห็นว่ารองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์ไม่ให้ความสำคัญในการมาชี้แจงและร่วมประชุมคณะกรรมการ P-MOVE เมื่อวานนี้ในขณะที่ผลการประชุมชี้แจงโดยรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะประธานคณะกรรมการ P-MOVE ซึ่งเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาร่วมกันของรัฐบาลและประชาชนเมื่อวานนี้ก็มีข้อสรุปชัดเจนว่าจะยังไม่ยุบบจท.และตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาเพื่อให้มีธนาคารที่ดินหรือการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมให้แล้วเสร็จค่ะแต่ทันทีรองนายกปกรณ์กลับออกมาให้ข่าวที่ตรงข้ามว่าจะไม่ต่ออายุบจท.ที่จะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้การประชุมครม.วันนี้ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงมีความสำคัญไม่ใช่แค่การรับรองมติผลการประชุมคณะกรรมการ P-MOVE เพื่อยืนยันทุกข้อเรียกร้องรวมถึงการไม่ยุบบจท.แต่เป็นบทพิสูจน์นะคะในการลบรอยร้าวในรัฐบาลเดี๋ยวไปฟังเสียงของตัวแทน P-MOVE ค่ะ
3: มีข้อสรุปที่จริงๆแล้วภาคประชาชนก็มีความพอใจนะครับถ้าหากมีการนําเข้าครม.ได้ภายในวันนี้แต่ว่าภายหลังนะครับจากที่มีการประชุมแล้วเสร็จนะครับก็ปรากฏว่ารองนายกรัฐมนตรีอีกท่านนึงก็คือรองประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่พวกเราเจรจากันในคณะกรรมการซึ่งต้องย้ําว่าเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีนะครับคราวนี้มันก็เลยทําให้เห็นว่ามีความไม่ลงรอยกันหรือเปล่าหรือว่ามีเกมการเมืองอะไรภายในพรรคภูมิใจไทยหรือว่าภายในครม.ชุดนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีที่มานั่งเป็นประธานเองในวันนี้อ่ะครับก็เป็นตัวชี้ชะตาพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เป็นเดิมพันสําคัญที่จะสะท้อนให้เราเห็นว่านายกอนุทินเนี่ยสามารถให้จะจัดการปัญหาความขัดแย้งในครม.หรือความย้อนแย้งนะครับหรือว่าปัญหาข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดไหน
2: เช่นเดียวกับกลุ่ม SEC Watch ยังคงปักหลักหน้าประตู2ทำเนียบรัฐบาลโดยได้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารว่าพร้อมยอมแลกชีวิตและทุกอย่างนะคะเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและทรัพยากรขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายได้เข้าหารือกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อยืนยันข้อเรียกร้องก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้คือต้องยกเลิกพรบ SEC ยกเลิกแลนด์บริดจ์โดยถอนรายงาน EHIA ฉบับทุกฉบับเลยนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการเขียนแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ทันทีค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงตัวแทนกลุ่ม SEC Watch ค่ะ
4: คนสามารถรู้สึกได้นะทุกคนสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าสถานภาพของรัฐบาลชุดนี้กำลังสั่นคลอนเราเชื่อว่ามันมีความไม่ลงรอยกันในระหว่างผู้หลักผู้ใหญ่ของฝั่งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะทั้ง3ท่านหลักๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าการลงนามครั้งนี้มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะตอบสะท้อนให้เราตระหนักลงไปอีกว่ามันมีความขัดแย้งขึ้นจริงๆในระหว่าง3คนนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าเขาสามารถมาเซ็นให้เราได้เนี่ยนะครับมันก็น่าจะตอบประชาชนได้ในสิ่งที่เขาพยายามโชว์ให้ประชาชนเห็นว่าเขาไม่ได้ตัดขัดแย้งนะครับมันไม่มีเหตุผลนะครับที่จะมาปฏิเสธนะครับการที่นายกนะครับจะต้องมาเซ็นให้ประชาชนรับทราบนะครับว่าท่านยังเป็นห่วงประชาชนจริงๆแล้วก็สถานภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในภูมิใจไทยเนี่ยยังดีอยู่จริงๆก็ต้องมาเซ็นให้ประชาชนนะครับผม
2: ค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะทางกลุ่มพีมูฟประกาศว่าได้รับการตอบรับจากรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีนะคะซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นจะมาชี้แจงผลสรุปด้วยตัวเองค่ะขณะที่กลุ่ม SEC Watch ที่ประชุมอยู่ที่บริเวณประตู2นะคะก็ยังคงใจจดใจจ่อกับการรอคำตอบในการเดินหน้าตั้งคณะกรรมการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้รวมไปถึงเรื่องการให้สนขนั้นยกเลิก EHIA ทุกฉบับเพื่อยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์นั่นเองค่ะติดตามได้ทุกช่องทางของไทย PBS และ The Active นะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี่คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างค่ะวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเราเข้าสู่ฤดูฝนมาได้พักใหญ่แล้วนะคะเรื่องของภัยพิบัติจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่เสี่ยงตระหนักร่วมกันค่ะอย่างในช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้หลายจังหวัดภาคเหนือยังต้องรับมือกับฝนตกหนักอีกรอบนึงนะคะและต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำถุงยางชีพไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วและอยู่ระหว่างการ

0: รวจพร้อมกับให้ความช่วยเหลือและมีการฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่เสียหายด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านโชคชัยซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่ำมีน้ำท่วมขังสูงประเมินจากน้ำที่ท่วมทุ่งนาค่ะสูงเกือบ1เมตรต้องใช้เรือท้องแบนเข้าพื้นที่เพื่อลำเลียงข้าวกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ไม่สามารถสัญจรได้พร้อมกับประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่ายังมีฝนตกในระยะนี้ด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะฝนที่ตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะแม่น้ำปายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเน้นให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถอพยพได้ทันพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหล่มสักลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระบุว่าน้ำท่วมในครั้งนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2อำเภอด้วยกันคือพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักรวม173ครัวเรือน593คนและแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะลดลงแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหล่มสักยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดมีรายงานนะคะว่าฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจุดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจและให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วค่ะมาดูการแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือระหว่างช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้ค่ะระบุว่าภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่6สิงหาคมนี้คือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะส่วนวันที่7ถึง8สิงหาคมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ต้องเฝ้าระวังผลกระทบด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงสถานการณ์น้ำค่ะเชื่อว่าหลายคนยังคงจำภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปลายปีก่อนได้ดีนะคะนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะคะที่ทำให้ช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าการวิจัย4โครงการหลักด้วยกันค่ะครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งเตือนภัยแผนเผชิญเหตุรวมถึงการช่วยเหลือฟื้นฟูโดยเป็นการใช้ศูนย์ข้อมูลแบบ One Dataสภาพคลองหวะซึ่งเป็นคลองพื้นที่ชั้นนอกของตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี68ให้เห็นเด่นชัดนะคะมีซากคอนกรีตจากกำแพงเสาไฟกีดขวางทางน้ำดินซุดตัวในบางจุดและยังเต็มไปด้วยวัชพืชตลอดแนวคลองภาพที่ยังคงปรากฏอยู่สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะมีการตั้งคำถามถึงความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในปีนี้ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้4งานวิจัยยกระดับการรับมือกับน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่เป็นการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายมากกว่า40หน่วยงานด้วยกันภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่าหาดใหญ่โมเดล Plus เพื่อบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายใต้แนวคิดนับถอยหลังสู่หาดใหญ่ที่พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนโดยเป็นการเน้น4โครงการหลักครอบคลุมตั้งแต่ระบบเตือนภัยการพัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลทุกด้านในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในรูปแบบ One Data
1: คือระบบหาดใหญ่ One Data นะครับหาดใหญ่ One Data ที่เรียกว่าหาดใหญ่รอดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีระบบฐานข้อมูลกลางนะครับที่ให้ศูนย์เขาเรียกว่า EOC ของจังหวัดเนาะศูนย์บรรเทาขออภัยศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดนะครับที่ท่านผู้ว่าจะเป็นประธานเนี่ยจะต้องมีฐานข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่าเราไปช่วยใครแล้วบ้างใครต้องการความช่วยเหลือบ้างนะครับหรือเราจะเคลื่อนย้ายคนอย่างไรจะอพยพคนอย่างไรนะครับรวมถึงการที่มีภาคประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆหรือถ้าเกิดมีคนมาช่วยนะครับมี กู้ภัยเตือนภัยที่อื่นมาช่วยมาจากจังหวัดอื่นนะครับเราจะดูแลเขาอย่างไร
0: เตือนภัยแล้วมีแผนเผชิญเหตุแล้วค่ะก็ยังมีโครงการพัฒนารูปแบบศูนย์พักพิงอัจฉริยะเพื่อรองรับกับสถานการณ์อุทกภัยและโครงสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งงานวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการเพื่อเป็นการเผชิญเหตุรับมือกับน้ำท่วมได้ดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการป้องกันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีค่ะการปกป้องพื้นที่ป่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะที่สามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งมีหลายตัวอย่างนะคะที่ทำให้เห็นว่าการดูแลผืนป่าให้เกิดความยั่งยืนชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับมีอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้เกิดความพยายามจะกลายพื้นที่นั้นไปไม่ถึงเป้าหมายค่ะนี่เป็นประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายร่วมกันหาทางออกความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอนุรักษ์กว่า 1,700 ไร่เหนือหมู่บ้านขอใต้และบ้านขอเหนือในตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันปลูกป่าและเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าอย่างจริงจังค่ะจนทำให้สถิติการเกิดไฟป่าตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ชุมชนที่นี่คว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวทั้งในปี2556และปี2564นี่เป็นตัวอย่างความสำเร็จในการปกป้องและการอนุรักษ์ผืนป่าอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ป่ากลับยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดตามพรบป่าชุมชนปี2562ซึ่งการจัดตั้งป่าชุมชนทำได้เฉพาะนอกเขตป่าอนุรักษ์เท่านั้นส่งผลให้ผืนป่าที่ชาวบ้านร่วมกันดูแลแต่ว่าภาครัฐประกาศเป็นเขตอุทยานหรือว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนจนทำให้ชุมชนสูญเสียสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนและกลายเป็นผู้ที่บุกรุกในที่ดินของตัวเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความสับสนในแนวเขตที่ดินสปก.และเอกสารสิทธิ์เดิมด้วยปัญหาทั้งหมดนี้ค่ะถูกนำมาสะท้อนในการประชุมสมัชชาป่าชุมชนครั้งที่6โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำให้เห็นว่าสิทธิชุมชนในการดูแลผืนป่ายังมีอุปสรรคอีกมากทั้งในแง่ของกฎหมายขัดกับวิถีชาวบ้านการขาดงบประมาณและขาดองค์ความรู
2: ้ระเบียบหลายระเบียบของหน่วยงานรัฐน่ะให้อำนาจโดยมิได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐสร้างขั้นตอนที่ซับซ้อนและมันเป็นภาระและเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนนะอันนี้กสม.ก็จะรับไว้ดูแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนทำงานป่าชุมชนโดยตรงองค์ความรู้เหล่านี้ต้องระดมความเห็นจากชาวบ้านนะคะว่าชาวบ้านอยากจะได้ขนาดไหนอย่างไรแล้วเราถึงจะเป็นข้อเสนอได้แต่ว่าโดยบนหลักการของชุมชนเนี่ยเราต้องเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้เอาหลักสิทธิชุมชนมาใช้แล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการร่วมถ้าเราเห็นว่าท้องถิ่นควรมีงบประมาณสนับสนุน
0: ที่ประชุมได้เสนอแนวทางแก้ไขค่ะโดยขอให้รัฐเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมมาเป็นพี่เลี้ยงพร้อมกับปรับเปลี่ยนปรัชญากฎหมายให้ยึดสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจลงสู่ท้องถิ่นแล้วก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินเพื่อสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนแม่นยำและรวดเร็วทั่วประเทศรวมทั้งเป็นการลดช่องว่างด้านความเข้าใจระหว่างคนในพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐนะคะผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกัน
3: ฝุ่นมันทำอันตรายกับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับแล้วผมก็มีโอกาสนะครับที่ขยายผลจากเครื่องมือเซ็นเซอร์เราเรียกว่าข้อมูลภาคพื้นดินก็คือเป็นกราวด์เบสนะครับก็ทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลจากอวกาศก็คือเป็นข้อมูลจากดาวเทียมนะครับของจีสดาเขาบอกว่าดาวเทียมเขาสามารถแปลฝุ่นแล้วได้ค่าฝุ่นมานะครับแต่ว่ามันดาวเทียมอยู่ไกลบางทีข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนเราก็เลยเปรียบเทียบครับว่าถ้าข้อมูลจากดาวเทียมข้อมูลจากที่พื้นนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับมายืนยันกันงั้นข้อมูลเราไม่ควรใช้จากแหล่งเดียวควรใช้จากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกัน
0: การจัดสมัชชาในครั้งนี้มุ่งยกระดับกลไกเชื่อมความร่วมมือทุกภาคส่วนค่ะโดยให้ชุมชนได้ใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาที่มีอยู่ร่วมจัดการป่าพร้อมกับปลดล็อกอุปสรรคในเชิงโครงสร้างและเป็นการเปลี่ยนบทบาทรัฐเป็นผู้สนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าไฟป่าและสิ่งแวดล้อมอื่นๆให้เกิดผลจริงเรื่องของที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยของชาวบ้านรุกพื้นที่ป่าชุมชนป่าอนุรักษ์รวมถึงเอตุยานยังเกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะที่เป็นปัญหามาก่อนหน้านี้ค่ะก็คือปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวบรูในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี2457 กว่าร้อยกว่าปีก่อนนะคะแต่ว่าการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเมื่อปี2524ไปทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินค่ะทำให้ที่ผ่านมาบางคนไม่กล้าเข้าไปทำกินในพื้นที่การเกษตรของตัวเองเพราะว่ากลัวถูกดำเนินคดีพวกเขาจึงเรียกร้องให้มีการรับรองสิทธิ์ในที่ดินเกิดขึ้นค่ะคุณยุทธนาอินทศรลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้
4: สวัยพานแม่นชาวบ้านเวิร์นบึกตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเร่งไถปรับสภาพที่ดินก่อนปักดำต้นกล้าข้าวนาปีในพื้นที่ไร่นาสวนผสมประมาณ11ไร่ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะหลังประกาศแนวเขตอุทยานเมื่อปี2524แต่ชาวบ้านอ้างว่าได้ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเพราะครอบครองมาก่อนตั้งแต่ปี2457สวัยบอกว่าที่ดินเดิมครอบครองกว่า20ไร่และได้รับตกทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษแต่ปัจจุบันเหลือทำกินประมาณ11ไร่เนื่องจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงทำกินและปักหมุดแนวเขตใหม่แต่เขาก็ยอมรับหากได้ทำกินในที่ดินเดิมเพราะเป็นผืนดินผืนสุดท้ายของครอบครัว
5: ที่ตรงนี้ผมได้มาแต่พ่อแต่แม่ครับที่ผมเกิดมากับปศ17และพ่อแม่ก็เฮ็ดก้อนนะครับปี2512ล่ะก่อนอาจจะก้อนหันไปอีกนะครับ
4: แปลว่าอยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานแน่นอน
5: ครับผมอยู่มาก่อนแน่นอนครับ
4: แล้วที่ผ่านมามีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานชาติแก่งตะนะยังไงบ้างครับในการปรับการในการทำแผนที่ในการทำการเกษตรในพื้นที่อุทยานนะครับ
5: ก็ได้คุยเบื้องต้นเพิ่นว่าให้เฮ็ดเฉพาะเกษตรครับบ่บ่ได้เฮ็ดเกี่ยวกับบ้านพักบ้านหยังประมาณนี้ครับแล้วก็มารังวัดให้ที่แต่ว่ายังรังวัดให้ไม่เต็มแปลงครับ
6: คืออุทยานของป่าดงหินกอง
4: เช่นเดียวกับปราชญ์ชาวบ้านเวือนบึกที่มองว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่นาหมุนเวียนและจับจองทำกินมาหลายชั่วอายุคนแต่เมื่อประกาศแนวเขตอุทยานทำให้หลายคนไม่กล้าเข้าไปประกอบอาชีพเพราะกลัวถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าพร้อมเรียกร้องให้อุทยานรับรองสิทธิ์ทำกินให้กับชาวบ้านหรือออกเอกสารการครอบครองให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่ารูปแบบใด
6: ผมเคยเสนอไปว่าต้องการให้ทำเป็นหลักแล้วก็ยิง GPS แนวเขตชัดเจนป้ายอะไรต้นเสาให้สีแดงสีขาวนี่ให้มันชัดเลยว่านี่เขตอุทยานนี่เขตชุมชนแต่ก็ไม่เคยได้รับการปฏิบัติให้ชัดเจนฉะนั้นเวลาชาวบ้านจะปลูกบ้านปลูกอะไรก็บอกว่าที่อุทยานแต่เวลาไม่มีอะไรก็บอกทำไปเลยมันลักษณะแบบนี้นะครับฉะนั้นชาวบ้านไม่รู้จะปรับตัวแบบไหนครับ
4: หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะระบุว่าเดิมพื้นที่ป่าบ้านเวือนบึกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงหินกองจากนั้นในปี2524ประกาศเป็นเขตอุทยานพร้อมยืนยันว่าแนวเขตไม่ครอบคลุมหมู่บ้านเวือนบึกแต่มีพื้นที่การเกษตรบางส่วนทับซ้อนกับอุทยานที่ผ่านมาได้ผ่อนผันให้ชาวบ้านสามารถทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี30มิถุนายน2541และตามมติคณะรัฐมนตรี26พฤศจิกายน2562นอกจากนี้ยังได้สำรวจและทบทวนสิทธิ์มาแล้ว2ครั้งเพื่อให้ชาวบ้านได้รับสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า100คนและอยู่ระหว่างสำรวจเก็บตกรอบสุดท้ายซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปีงบประมาณ2570
7: ในเมื่อ240วันเนี่ยราษฎรเนี่ยไม่ได้มาแจ้งการครอบครองหรือแจ้งอส.12ที่เราไปสำรวจเนี่ยเราก็สำรวจตกหล่นให้นะครับแล้วก็สำรวจตกหล่นก็มีว่านเวิร์นบึกเนี่ยก็มีเพิ่มมาอีก12ไร่13แปลงนะครับประมาณ14ไร่นะครับอันนี้ขั้นตอนก็เข้าสู่กระบวนการนะเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องไปสอบทานเมื่อทางกรมอุทยานจัดสรรงบประมาณมาให้เราก็จะดำเนินการสอบทานแล้วก็เพื่อออกอส.12
4: ชาวบ้านเวือนบึกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวบรูที่อพยพมาจากประเทศลาวและเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ชายแดนติดกับประเทศลาว ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินเคยลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ชาวบ้านก็ยังกังวลว่าการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่แล้วเสร็จและไม่มีหลักประกันการถือครองที่ดินยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านยุทธนาอินทสอนไทย PBS รายงาน
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลายาวนานหลายชั่วคนนะคะที่นี้ค่ะมีความพยายามแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินรวมถึงที่อยู่อาศัยของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการอิสระก็มีข้อสังเกตค่ะว่าปัญหานี้เป็นเรื่องของสิทธิและความชอบธรรมเพื่อให้คนนั้นสามารถอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายร่องรอยการทำไร่หมุนเวียนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะจากภาพจะเห็นนะคะว่ายังคงปรากฏให้เห็นตอไม้เก่าเมื่อกว่า50ปีก่อนและบริเวณเดียวกันก็ยังพบต้นมะม่วงและต้นมะขามซึ่งชาวบ้านเขาอ้างว่าต้นไม้พวกนี้ค่ะเกิดจากชาวบ้านนำมารับประทานขณะที่ทำไร่หมุนเวียนแล้วก็ทิ้งเมล็ดพันธุ์เอาไว้ทำให้ต้นไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรอบที่พักอาศัยในตอนนั้นสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิชาการอิสระที่มองว่ากระบวนการตรวจทานและพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านต้องมองในหลายมิติเพื่อความเป็นธรรมไม่ใช่ยึดหลักฐานเพียงแค่ภาพถ่ายทางอากาศก่อนหรือหลังปี2557เท่านั้นเพราะว่าชาวบ้านบางคนนับตั้งแต่ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเมื่อปี2524ก็ไม่กล้าเข้าไปทำกินในพื้นที่การเกษตรอีกเลย
8: ส่วนหนึ่งที่คุยคือถามเขาว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันต้องมีทางออกร่วมกันมันควรจะไปแบบไหนชาวบ้านก็บอกว่าแบบไหนก็ได้ว่าเขาเข้าใจนะว่ามันติดกฎหมายพรบอุทยานแห่งชาติการที่จะออกเป็นโฉนดส่วนตัวเนี่ยมันยากมากชาวบ้านรู้ว่ามันยากมากแต่ว่าสิ่งสำคัญคือณวันนี้นะครับชาวบ้านบอกว่ากระบวนการที่เรารอมาตลอด 3-4 ทศวรรษเนี่ยครับอยากจะให้มีการขีดเขตให้ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงไหนที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ตรงไหนที่จะสามารถให้เขาทำกินได้ทำให้เกิดทำเลเลี้ยงสัตว์ได้ตรงไหนที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์มาไล่ปลายนาตรงไหนที่เป็นพื้นที่ของอุทยานก็ให้มาทำขอบข้อตกลงร่วมกันนะครับ
0: ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีก็ยืนยันค่ะว่าได้ทำตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562มาตรา64เพื่อให้ชาวบ้านสามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยชาวบ้านจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์ทำกินอส.12 ก.ซึ่งเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วชาวบ้านก็ยังสามารถพัฒนาพื้นที่ทั้งเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบประปาและถนนหนทางแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องการบุกรุกพื้นที่เพิ่มมีการห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนมือและจะมีการทบทวนสิทธิ์ในทุกๆ20ปี
9: แต่เมื่อเขาอยู่แล้วให้สิทธิ์เขาแล้วคุณภาพชีวิตเขาต้องดีขึ้นมีการทำมาหากินใช้ทรัพยากรใช้ที่ดินที่เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ไม่กระทบกับป่าไม้ที่อยู่โดยรอบนะครับฉะนั้นกรมยางก็ตั้งหน่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขึ้นในตรงนี้นะครับที่จะรองรับการที่เขาจะมีสิทธิ์ทำกินนะครับถ้าเกิดในส่วนของผมอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นส่วนจากการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อจะทำโครงการหรือทำกิจกรรมต่างๆนะครับในการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเขา
0: ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ก็ได้รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติและบริหารจัดการพื้นที่ค่ะสำหรับรองรับสิทธิผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตั้งแต่ปี2568โดยเริ่มที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย1หมู่บ้าน48คนในหมู่บ้านนะคะมีทั้งหมด52แปลงครอบครอง48รายด้วยกันนอกจากนี้ยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญริกยอดมน1หมู่บ้าน70ราย84แปลงปี2569ได้เร่งตรวจสอบคุณสมบัติและสำรวจรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดมุกดาหารอุบลราชธานีศรีสะเกษและสุรินทร์ครอบคลุมพื้นที่ป่า12ป่าอนุรักษ์21หมู่บ้าน968รายคิดเป็นพื้นที่ 1,131 แปลงส่วนในปี2570ค่ะคาดว่าปัญหาที่ดินของชาวบ้านเวินบึกจะได้รับการแก้ไขและได้รับสิทธิ์ในรูปแบบอส12ก.เช่นกันค่ะติดตามปัญหาบ่อขยะทุ่งแจ้งของเทศบาลนครตรังค่ะซึ่งหมดการอนุญาตใช้พื้นที่มากว่า4ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องลุ้นกันต่อที่ประชุมสภาอบต.บางรักซึ่งจะมีการพิจารณาร่าง MOU ฉบับใหม่ในวันที่13สิงหาคมนี้ค่ะว่าจะลงมติให้เทศบาลนครตรังใช้พื้นที่บ่อขยะต่อหรือไม่และแน่นอนค่ะว่าผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีผลต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครตรังรถขนขยะจากหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26แห่งนำขยะใหม่มาทิ้งที่บ่อขยะทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรังพื้นที่ตำบลบางรัก ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและท้องถิ่นจังหวัดซึ่งประสานกับอบต.บางรักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะโดยให้เทศบาลนครตรังและกลุ่มคลัสเตอร์26อบต.นำขยะมาทิ้งด้วยวิธีเกลี่ยและฝังกลบชั่วคราวหลังจากที่บ่อขยะทุ่งแจ้งเทศบาลตรังได้ขอใช้พื้นที่จากอบต.บางรักเป็นที่ทิ้งขยะเมื่อปี2539

0: และหมดสัญญาลงในปี2564และสภาอบต.บางรักไม่อนุมัติให้เทศบาลนครตรังมาใช้พื้นที่ใหม่เนื่องจากชาวบ้านรอบบ่อขยะได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นน้ำเสียและฝูงแมลงวันรบกวนทำให้สมาชิกสภาอบต.บางรักตัดสินใจลงมติไม่รับหลักการร่างสัญญาเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ด้านคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรซึ่งลงพื้นที่ติดตามปัญหาขยะได้เข้าฟังบรรยายสรุปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะจากเทศบาลนครตรังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนายกเทศมนตรีนครตรังระบุว่าสิ่งที่กังวลก็คือการดำเนินการขอใช้ที่ดินบ่อขยะให้ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่หนังสืออนุญาตใช้พื้นที่หมดอายุตั้งแต่ปี2564หากยังไม่ได้รับการอนุมัติทำให้ไม่สามารถเดินหน้าการบริหารจัดการขยะในระยะยาวได้แม้ว่าขณะนี้ทางเทศบาลจะเปิดรับขยะอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งของผู้ราชการจังหวัดตรังเพื่อนำขยะไปทิ้งที่บ่อขยะทุ่งแจ้งแต่นั่นเป็นเพียงมาตรการแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้น
1: ตอนนั้นก็เลยระหว่างนี้ก็เลยเทศบาลนี้ก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับขยะรายวันมาตลอดนะครับจนกว่าที่เมื่อไรก็ตามที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเราก็คิดว่าคงจะมีการดำเนินการที่จะจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดำเนินการนะครับเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องขยะได้สมบูรณ์ดีกว่าที่เราทำณปัจจุบันนะครับ
0: นายเอกพลณพัทลุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขต1บอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านรอบบ่อขยะสะท้อนมาโดยตลอดก็คือความรู้สึกว่าพวกเขาถูกละเลยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะอยากจะให้เทศบาลนครตรังและอบต.บางรักเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนรวมทั้งสื่อสารความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะนำ MOU ฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาอบต.บางรักและลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
2: ก็ประกาศให้กับชาวบ้านได้ทราบหรือว่ามีผลอะไรความคืบหน้ายังไงก็ผมว่าชาวบ้านก็เป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านก็หมายถึงว่าบางทีก็มาบ่นน้อยเนื้อต่ำใจว่าเวลามีปัญหาไม่มีใครลงมาแก้ไขให้เขาได้ก็เลยผมก็อยากจะฝากทางผู้บริหารของเทศบาลนครตรังหรือทางผู้บริหารของเทศบาลอบต.บางรักก็ช่วยลงมาดูแลพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะถ้าเกิดว่าแสดงความจริงใจให้เขาอ่ะผมว่าเรื่องทุกเรื่องก็น่าไม่มีปัญหา
0: ขณะที่นายกริชอิฐภาคอิฐในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าจากการรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองก็เชื่อว่าสุญญากาศในการบริหารจัดการขยะมีแนวโน้มจะคลี่คลายเนื่องจากทุกฝ่ายกำลังเร่งดำเนินการอย่างจริงจังโดยคณะกรรมการจะนำข้อมูลจากการศึกษาดูงานครั้งนี้เข้าสู่การพิจารณาในระดับกรรมการเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมกับติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของเทศบาลนครตรังอย่างใกล้ชิดต่อไปคุณผู้ชมครับปกติแล้วไส้กรอกมักจะมีส่วนผสมจากข้าววุ้นเส้นแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะชาวบ้านในตำบลนครชุมเขามีไส้กรอกถั่วโบราณซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นหาได้ยากแล้วในปัจจุบันทุกวันนางสาวเบญจวรรณเจียมตนและนายพิเชษฐ์โตพุ่มสองพี่น้องชาวตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจะเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำไส้กรอกถั่วโบราณซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นทำขายให้กับลูกค้าค่ะเริ่มต้นจากการล้างไส้หมูจนสะอาดขยำกับเกลือเพื่อดับกลิ่นคาวก่อนที่จะนำไปบรรจุด้วยส่วนผสมที่มีหมูสับเนื้อดีถั่วเขียวต้มสุกอีกหัวใจสำคัญก็คือการให้ความมันและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือพริกแกงเผ็ดสูตรตำเองให้รสชาติที่จัดจ้านตามแบบฉบับดั้งเดิมด้วยการเติมเครื่องปรุงรสและใบมะกรูดซอยละเอียดให้ความหอมสดชื่นจากนั้นค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมได้ที่แล้วก็นำไปยัดใส่ไส้จนเต็มมัดหัวมัดท้ายไส้กรอกอย่างประณีตก่อนที่จะนำไปย่างบนเตาถ่านด้วยไฟอ่อนๆความร้อนที่ค่อยๆระอุก็จะทำให้ผิวด้านนอกตึงสวยกลิ่นเครื่องแกงและควันไฟจากกากมะพร้าวก็จะทำให้ไส้กรอกถั่วหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณนางเบญจวรรณบอกว่าการย่างไส้กรอกบนเตาต้องใจเย็นนะคะต้องคุมไฟให้เป็นด้วยเพราะว่าต้องใช้ไฟอ่อนเพื่อให้ความร้อนเข้าไปถึงเนื้อถั่วและหมูสับด้านในระหว่างย่างก็ต้องคอยพลิกกลับไส้กรอกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึงป้องกันไม่ให้ไส้แตก

0: หรือว่าไม่เกรียมจะเสียรสชาติกระทั่งไส้กรอกเริ่มที่จะเหลืองทองแล้วก็ส่งกลิ่นหอมค่ะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของความสะอาดก็เป็นอีกส่วนสำคัญโดยเฉพาะการจัดการกับกากมะพร้าวหรือว่าเศษไหมที่อาจจะติดมากับไส้กรอกในขณะย่างเดี๋ยวจะต้องมีการเช็ดหรือว่าปัดผงไหม้ออกจากตัวไส้กรอกเพื่อให้ดูสะอาดน่ารับประทานและปลอดภัยกับสุขภาพของผู้บริโภคเมื่อไส้กรอกถั่วสุกได้ที่แล้วก็จะถูกนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำเสิร์ฟพร้อมกับผักสดนาชนิดเพื่อเป็นเครื่องเคียง
1: สมัยก่อนนี่ทำยากนะคะสมัยก่อนไม่ได้ทำแบบนี้สมัยก่อนนี่เราต้องใช้ไม้ตีวงแล้วก็เอาไม้ขัดนะคะขัดเพื่อที่จะไม่ให้ตัวไส้กรอกเนาะเวลาปิ้งไฟแล้วมันจะเด้งออกมาตอนนี้ก็สมัยใหม่นี่พวกเด็กๆ เขาก็เอามาปรับประยุกต์เป็นใช้ตะแกรงแล้วก็ทำยาวไปเลยไม่ต้องมาขัดตีวง
2: ขายยังไง
1: อันนี้ชิ้นน้อยไปหน่อยนะคะที่เราใช้ทำให้ทีมงานทานแล้วใหญ่กว่านี้นิดนึงขายชิ้นละ5บาทชิ้นละ4บาทค่ะแต่เมื่อเราผ่านมาในงานนพพระนี่เราขายชิ้นละ5บาทเราทำชิ้นใหญ่เราก็จะทำเป็นถุงละ20
2: แต่ตะกรีม
1: ต้องมาที่3แยกนครชุมค่ะ
0: นางมินชวันบอกว่าไส้กรอกถั่วโบราณปัจจุบันคนทำน้อยค่ะยังดีใจนะคะที่ตัวเองยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำอาหารพื้นถิ่นนี้เอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาสัมผัสและก็เรียนรู้ถึงเอกลักษณ์แห่งรสชาติที่แท้จริงของนครชุมบ้านเกิดแม้ว่าจะมีรายได้ไม่มากค่ะแต่ก็สามารถนำมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยธรรมชาติของท้องทะเลตราดไปชมฝูงแมงกะพรุนที่ลอยออกมาแหวกว่ายตามแนวชายหาดในพื้นที่หาดบ้านหมายรูดและบ้านคลองมะนาวค่ะในยามที่คลื่นลมสงบค่ะน้ำทะเลที่บริเวณชายหาดบ้านหมายรูดและบ้านคลองมะนาวตำบลหมายรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดใสแจ๋วเลยนะคะชาวประมงพื้นบ้านบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการนำเรือเล็กแล่นออกไปชมฝูงแมงกะพรุนที่รวมตัวกันเป็นฝูงห่างจากชายฝั่งประมาณ50เมตรเท่านั้นออกไปไม่นานค่ะก็จะพบกับฝูงแมงกะพรุนถ้วยหลากสีลอยเป็นแพรเรียงตัวไปตามแนวชายหาดอ่าวไม้รูดและคลองมะนาวเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรบางส่วนก็ยังลอยเข้าไปที่ลำคลองย่อยซึ่งปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงทะเลสงบไม่มีพายุหรือว่าคลื่นลมแรงทำให้แมงกะพรุนถ้วยสามารถลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำโดยแมงกะพรุนเหล่านี้เมื่ออายุมากขึ้นสีเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นตามธรรมชาติไปด้วยและคาดว่าจะมีให้ชมอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ2เดือนคุณผู้ชมที่อยากไปเที่ยวหรือว่าอยากจะไปสัมผัสกับความงามเหล่านี้สามารถสอบถามและติดตามจองเรือของชาวบ้านของประมงพื้นบ้านเพื่อไปชมได้ค่ะคิดค่าบริการคนละ100บาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่ผ่านมาเซ็กเวอร์เกอร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันตรายท่ามกลางอคติของสังคมที่ด้อยค่าตีตราและประณามให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
1: คนขายบริการทางเพศไม่เคยถูกจับว่าเป็นแรงงานนะคะแต่ก็จะถูกตีตราประณามว่าผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม
2: ภาพลักษณ์เชิงลบเกี่ยวกับอาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ในไทยล้วนสะท้อนความจริงที่คนทั้งโลกเห็นค่ะแต่รัฐไทยกลับไม่ยอมรับทั้งที่อุตสาหกรรมนี้ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศมาโดยตลอด
3: คนอื่นก็มองเห็นจริงๆเราก็มองเห็นแต่พยายามกลบพยายามไม่ยอมรับความเป็นจริงเคยมีการสัมภาษณ์อยู่ครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าพัทยาไม่มีเซ็กซ์เวิร์กเกอร์น้องๆที่เป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์บอกว่าแล้วฉันเป็นใครฉันใช่คนไหมครับ
0: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา16:00 น.ทางไทย PBS
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

กลางทะเลสาบสงขลามีสวรรค์ที่ไม่มีในแผนที่และวันนี้มันกำลังจะหายไปทะเลสาบสงขลาใหญ่กว่าที่หลายคนคิดลึกเข้าไปในใจกลางยังมีโลกอีกใบซ่อนอยู่อย่างเงียบว่านฉายอคิระวงเซ็งและรายการ Hidden Paradise จะออกเดินทางไปพิสูจน์ว่าป่าโกงกางโบราณผืนป่าที่ไม่มีในแผนที่ท่องเที่ยวใดมีอยู่จริงก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาล

0: ูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนฮิดเด้นพาราไดส
1: ์สวัสดีคนดีสวัสดีคนดูครับ
2: และก็เริ่มออกเดินทางกันได้แล้ว
3: เฮ้ยเท่มากเลยอะ
2: ใช้ชีวิตกับพี่คนถ้ำหนึ่งวันครับที่เกาะโซโคตราเยเมน
4: ว่านชัยนะครับก็ทำรายการท่องเที่ยวชื่ออาสาพาไปหลงครับปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วทำไมชอบเดินทางผมรู้สึกว่าการออกมาเห็นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลามันเติมชีวิตดีเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราทำแค่งานอยู่กับที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆผมรู้สึกว่าเกิดมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ทะเลสาบสงขลาเคยมาสมัยทำรายการแรกๆเลยครับประมาณ7ปีที่แล้วอะและสิ่งที่เราไปครับมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวเศษเสี้ยวเดียวที่เราเห็นเป็นมุมที่คนไปดูความสวยความงามแต่จริงๆแล้วอะมันมีอีกหลายมุมมีอีกหลายชีวิตมีอีกหลายความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นในทะเลสาบแห่งนี้ครับ

0: ให้กับการเดินทางในครั้งนี้คืออาจารย์กิติเชษฐ์ศรีดิษฐ์นักพฤกษศาสตร์ผู้ใช้ชีวิตศึกษาและผูกพันกับผืนน้ำและผืนป่าในทะเลสาบสงขลามานานหลายสิบปี
1: วันนี้ผมดีใจมากที่ได้มาเจออาจารย์เรื่องแรกเลยผมเคยมาทะเลสาบสงขลาเลยครับแต่ว่าไปอีกฝั่งหนึ่งอาจารย
2: ์
1: ทีนี้เรามาอยู่ที่ฝั่งพัทลุงจริงๆตรงนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
2: คือตรงเนี้ยมันก็คือส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาเราต้องเล่าให้ฟังว่าทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่จริงๆแล้วมันมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนเหนือสุดเดี๋ยวเรียกว่าทะเลน้อยส่วนถัดจากทะเลน้อยเนี่ยเรียกว่าทะเลหลวงมันคู่กับทะเลน้อยไงแล้วก็ถัดจากนี้ไปถึงจะเป็นทะเลสาบสงขลาม
1: ันเหมือนจะมี2คําครับที่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันจะมีคําว่าเลคกับลากูนเดี๋ยวดูจะไม่เข้าใจลากูนถ้าผมเข้าใจนะครับอาจารย์ก็คือเหมือนเป็นน้ําทะเลที่เค้าเข้ามาแล้วถูกธรรมชาติเนี่ย
2: ถูก
1: ธรณีวิทยาเค้าปิดจนกลายเป็นทะเลสาบเพราะฉะนั้นจะมีความเป็นน้ําปล่อยแล้วก
2: ็มีแต่ลากูนเนี่ยมันมีข้อสําคัญอย่างนึงคือมันยังต้องมีทางต่อกับทะเล
0: ลากูนที่สงขลาในอดีตเคยเป็นทะเลเปิดจนกระทั่งมีสันทรายก่อตัวขึ้นมากั้นแต่ยังเหลือช่องทางเชื่อมกับทะเลอยู่ทำให้น้ำจืดจากแผ่นดินและน้ำเค็มไหลมาเจอกันเกิดเป็นระบบ3น้ำคือน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มซึ่งต่างจากเลคหรือทะเลสาบทั่วไปที่มักไม่มีทางเชื่อมต่อกับทะเล
2: ก็มีหลายคนเวลาที่เราพูดคำว่าทะเลสาบเนี่ยหลายคนก็บอกโอ๊ยไม่ได้มันเป็นลากูนก็รู้ว่าเป็นลากูนแต่เชื่อเขาเรียกเลก็เรียกไปเซ่ก็เหมือนปลาพยูนน่ะก็มีคนบอกเฮ้ยเรียกปลาพยูนไม่ได้มันไม่ใช่ปลาต้องเรียกพยูนเฉยๆเพราะมันไม่สัตว์แล้วก็บอกก็รู้แต่เขาเรียกปลาพยูนมาตั้งแต่โบราณก็เรียกไป
1: เข้าใจก็พอแล้วใช่ไหม
2: ชื่อเนี่ยมันเป็น culture มันเป็นสิ่งที่เกิดมากับวัฒนธรรมเข้าใจไหมมันไม่ใช่ความจริงทางวิทยาศาสตร์เพราะนั้นคุณต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปเปลี่ยนเขาเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่มันเป็น culture คุณต้องเข้าใจว่าอ๋ออันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็อีกเรื่องนึงเรื่อง culture ก็อีกเรื่องนึงนะ
1: สิ่งที่เราจะอยากจะมาเห็น hidden paradise จริงๆในลากูนสงขลาเนี่ย
2: ครับ
1: คือผมจะไปตามหาต้นโกงกลางครับอาจารย์ผมควรสังเกตอะไรบ้างครับอาจารย์ใน
2: ก็คือผมก็มีคีย์ว่ามันเป็นป่าชายเลนที่มันอยู่ในที่ที่เป็นน้ําจืดได้บางทีมันเป็นหย่อมอยู่กลางบึงเลยคุณจะเห็นต้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยรากค้ำยันเนี่ยแทนที่มันจะกลางออกมันรวมกันตรงกลางเราก็จะเห็นว่าป่าเนี่ยมันถูกล็อกเอาไว้ในที่ที่ไม่มีกระแสน้ำขึ้นน้ำลงไม่ต้องห่วงว่ามันจะลกโมนเย็นไปมาเหมือนกับที่อยู่ริมทะเลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นโกงกลางที่มันคงอยู่มาก่อนที่ทะเลสาบมันจะปิดมันถูกล็อกเอาไว้อย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็อาจจะไม่มีนะสำหรับในมุมมองของนักพฤกษศาสตร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนพูดนี้ผมคนรู้กับคุณ
0: ว่านไฉออกเดินทางพร้อมกับไกด์คิมไกด์ท้องถิ่นผู้เติบโตมากับทะเลสาบสงขลามุ่งหน้าเข้าสู่ตอนกลางของทะเลสาบห่างจากปากน้ำ40กิโลเมตรไปยังจุดที่ว่ากันว่ายังมีร่องรอยของป่าโกงกลางโบราณซ่อนตัวอยู่เป็นป่าโกงกลางที่พลิกความเข้าใจเดิมๆว่าป่าลักษณะนี้ต้องอยู่ติดกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือปากแม่น้ำซึ่งมีน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มเท่านั้น
3: เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากผมปลูกตอนนี้ปลูกไปร้อยกว่าต้นละ
1: นี่ไงเออนี่หยีน้ำกลิ่นเขาจะมีความเหมือนพุทซอสหน่อยครับ
3: หอมไม่แรง
1: อะไรครับ
3: หอมไม่แรง
1: หอมไม่แรง
3: ครับหอมตลอดเวลาอันนี้แสดงว่ารักมาก
1: รักมาก
3: ใช่ครับหอมได้ตลอดเวลาร
1: ักใครให้ดีรักเหมือนหยีน้ำ พี่คิมแกเป็นคนเล่าเรื่องสนุกมากนะเจออะไรก็แบบพี่นี่อะไรครับอ๋ออันนี้เหรออันนี้คือลูกนู่นลูกนี่มันมาจากต้นไม้ต้นนี้กินได้ไหมพี่ก็ไม่รู้สินะน้องอาจจะต้องลองใส่ปากเข้าไปดูถ้ากินไม่ได้ก็แปลว่าน้องอาจจะท้องเสียได้ กินได
3: ้ไม่ค่อยนิยมมีลูกขอคันก็จะคนใต้ออกไปทำแกงส้ม
1: เออเหรอสักกินได้ไหมครับ
3: ไม่สดไม่ค่อยนิยมครับ
1: นี่
3: แบบนี้พอเส้นทางที่เราเล่นมาเนี่ยมันจากน้ำเค็มมันก็จะเป็นกร่อยแล้วมาเส้นนี้ก็จะค่อนข้างจะจืดนะครับค่อนข้างจะจืดแล้วก็ลองชิมดูครับ
1: จืด
3: ครับผม
1: จืดยังไง
3: ก็คือรสชาติของน้ำเมื่อกี้ที่ชิมไปแล้ว
1: ชิมอีกแล้ว
3: ชิมชิมมันไปชิมมันมานะครับ
4: การเอานิ้วแตะลงไปแล้วรู้ว่าน้ำตรงนี้มันเค็มแค่ไหนเออมันกร่อยอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่า
1: บางทีถ้ามันสัมผัสด้วยร่างกายเราอวัยวะเราจริงๆอ่ะอ๋อเออว่ามันกร่อยจริงๆนะเออแต่ว่าจริงๆถ้าในความรู้สึกมันอาจจะจืดได้มากกว่านี้เพราะตรงเนี้ยมันอยู่ติดฝั่งน้ําจืดนี่ว่ะและอย่างนึงก็คือทีมงานเค้าไม่ได้เตรียมน้ําขวดไปผมหิวน้ํามากก็เลยลองกวักน้ําใส่ปากดูอันนี้ล้อเล่นครับคุณดู มีน้ําอยากลองชิมว่ามันเป็นยังไงตอนนั่งเรือคือชาวบ้านแถบเนี้ยเค้าใช้เรือที่เป็นเรือหางยาวขนาดเล็กอ่ะนะครับอีกอย่างก็คือแดดประเทศไทยเราโกหกใครไม่ได้ว่ามันไม่ร้อนคือมันร้อนมากร้อนโคตรๆแต่ว่าโอเคมุมในวันนี้ที่เราจะมาเป็นนักสำรวจตัวน้อยไม่ได้มาเป็นนักท่องเที่ยวอีกต่อไปนะครับมันทำให้เราสังเกตอะไรมากยิ่งขึ้นมันไม่ได้มองหาแลนด์มาร์คเพราะฉะนั้นจะมองสิ่งใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นอันนี้นี่อันนี้ป่ะครับ
3: อันนี้มันยังเป็นต้นเดียวต้นเล็กก็เรียกกงกาง
1: ครับ
3: แต่ถ้าเยอะๆเขาเรียกอะไร
1: กูกลางโอ้ยผมก็พยายามคิดหลายๆชั้นอ๋ออันนี้เรียกว่ากงกลางแต่ถ้ามีเยอะคือกงกลาง
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่าด้วยดินของเขามันไม่ได้อ่อนนุ่มแบบที่อื่นอ่ะเหมือนสเปซในการเจริญเติบโตมันเลยแบบปากลงไปแล้วก็ชูตัวเองขึ้นมามันเลยเหมือนมีความแบบจากกงกลางกลายเป็นกงหุบอะไรอย่างเงี้ยโกงกลางโบราณเอาจริงย้อนเวลากลับไปอ่ะ

รู้สึกว่ามันแค่ต้นไม้แหละนึกออกปะเออเราจะต้องหาเรื่องไปดูต้นไม้แปลกๆจริงๆเหรอวะแต่ว่าผมเริ่มเดินทางเยอะจนอยากจะสังเกตอะไรที่มันเล็กลงแคบลงแล้วก็อิ่มเอมกับมันให้มากขึ้นนะครับล่าสุดผมไปโซโคตราไอแลนด์ที่ประเทศเยเมนเพื่อไปดูต้นไม้อะแล้วเชื่อมาตอนนั้นอะแค่ไปเห็นต้นไม้ต้นเลือดมังกรนะครับที่เป็นป่าต้นเลือดมังกรผืนสุดท้ายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้น้ำตาไหลเลยนะมันก็คงคล้ายๆกับต้นโกงกลางโบราณแหละครับคือถ้าเรามองเห็นเขาแค่เป็นต้นไม้เนี่ยมันอาจจะก็แค่ต้นไม้อะแต่ถ้าเรามองการเจริญเติบโตของเขาถ้าเรามองสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นทำไมต้นไม้ต้นนี้ถึงมีลักษณะที่พิเศษออกไป

0: แต่วันนี้คุณว่านไฉเป็นไงมั่งครับไปดูป่าชายเลน
1: มันมีคำหนึ่งจากเป็นขวดจากหนังเรื่องหนึ่งชื่อ The Secret Life of Walter Mitty เขาบอกว่า Beautiful things don't ask for attention ความสวยงามที่แท้จริงไม่เคยเรียกร้องความสนใจซึ่งอันนี้มันคือสิ่งนั้นสิ่งที่ผมตามหามา
0: พอดีขนลุกเลยอะพอพูดแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจเลยพอได้ยินอันนี้พูดจริงๆจากใจจริงพอฟังแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นตัวของมันน่ะหน้าที่ของเราก็เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติเท่านั้นเอง
1: ตรงนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นป่าชายเลนในบึงได้ไหมครับอาจารย์
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลย
0: คือป่าชายเลนในบึงเนี่ยก็อย่างที่คุยกันไปแล้วว่ามันเป็นบันทึกของธรรมชาตินะในอดีตทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของคาบสมุทรตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันไม่มีกระแสน้ำขึ้นน้ำลงเข้ามารบกวนเห็นว่าป่านี่มันจะอยู่ในน้ำท่วมตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับมันไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนป่าชายเลนทั่วไปเรามองไปเนี่ยไม่มีต้นไม้สักต้นเดียวที่เป็นเอเลียนสปีชีส์ซึ่งภูมิทัศน์แบบนี้แทบจะหาไม่ได้เลยในประเทศไทยในตอนนี้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพนะสังเกตดูให้ดีเนี่ยไม่มีปลาที่เป็นเอเลียนสปีชีส์เลยนะเพราะว่าระบบนิเวศมันมีความสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ในการทำเกษตรกรรมเนี่ยเราใส่ปุ๋ยไนเตรตกันมากนะแล้วมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าไนเตรตเกินเนี่ยมากนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสารเคมีแบบอื่นอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่แบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นที่บำบัดน้ำบำบัดอากาศตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากนะครับสำหรับนักพฤกษศาสตร์ที่นี่มันจึงเป็นสวรรค์เรนมันจึงเป็นสวรรค์เรนนะครับ
2: นอกจากกงกลางโบราณแล้วบริเวณตอนกลางของลากูนแห่งนี้ยังมีบัวเผื่อนบัวผันพืชน้ำที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำจืด
3: บัวเผื่อนบัวผันมันสวยเหลือเกินนะในจุดที่มองเห็นดอกบัวเต็มไปหมดเลยอะถ้าเรามองมันเป็นศิลปะเนี่ยตรงนี้เหมือนภาพวาดของโมเน่เลยนะมีดอกบัวเหมือนเป็นสระของโมเน่แล้วก็มองออกไปเชื่อไหมว่าตรงนี้ไม่มีใครมาวาดเหมือนทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือฝีมือที่ธรรมชาติรังสรรค์ครับและความใสของน้ำอ่ะมันอดใจไม่ได้หรอกที่เราจะลองดำลงไปดูนะถึงแม้ว่าแว่นตาว่ายน้ำจะเด๋อๆก็ตาม พอดำลงไปแล้วมองเห็นทุกอย่างได้ชัด

ยมากๆค่ะน้ำมันใสจริงๆข้างล่างพอเราสังเกตสิ่งเล็กๆเนี่ยนอกจากต้นบัวเผื่อนบัวผันแล้วเนี่ยมันมีสาหร่ายน้อยใหญ่สาหร่ายที่ปกคลุมเหมือนสน

ตีชี่คุณดูแปลกปลอมที่สุดในที่แห่งนี้แล้วแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทุกอย่างดูดิบดูจริงไปหมดเลยอ่ะณวันนี้ในที่ไหนก็ได้บนโลกครับพอเริ่มสวยเริ่มมีคนมาเล่าเรื่องเนี่ยก็จะถูกปรุงแต่งอะไรบางอย่างทำให้มันเกินพอดีเนาะแต่ที่เนี้ยผมรู้สึกว่ามันพอดีไปซะหมดเลยและสิ่งที่อาจารย์พูดมันก็มีจริงๆนะบัวบานใต้น้ำถ้าเรามองแค่เรื่องธรรมชาติการเจริญเติบโตของเขาเขามาบานอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีเอเลียนสปีชีส์อะไรเลยไม่มีอะไรมารบกวนเขาเลยแสงแดดที่มันสว่างอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยมันก็สามารถส่องลงไปใต้น้ำทุกอย่างไม่ต้องปรุงแต่งธรรมชาติก็จะสามารถเติบโตได้สวยงามในแบบของมัน

0: ก็อย่างที่คุณว่านถ่ายถามผมว่าเราคุยกันเรื่องความสวยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วผมก็บอกว่าที่จริงเนี่ยมีคนบอกว่าความสวยนี่มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วผมก็บอกว่าความจริงมันไม่ใช่หรอกความสวยเนี่ยมันมีอย่างเดียวถ้ามันสวยเนี่ยใครๆก็ต้องมองเห็นว่ามันสวยสำหรับนักวิทยาศาสตร์ความสวยก็คือความจริงธรรมชาติเนี่ยถ้าเผื่อเราได้เข้าใจเนี่ยความสวยมันก็จะเป็นเรื่องที่มันเป็นอัตโนมัตินะเราก็จะเกิดความรักมองด้วยความเคารพซึ่งกันและกันใช่ไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเราต้องปกป้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สมบัติของเราแต่มันเป็นสมบัติที่เราต้องส่งต่อไปในกาลเวลาถูกไหมครับส่วนคนในอนาคตเนี่ยเขาจะรักษาไว้หรือไม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอนาคต
2: ปกติในอาสาพาไปหลงในรายการตัวเองก็จะบอกว่าอยากให้ลองมาเที่ยวดูอยากให้ลอง
0: มาเห็น
2: มาเห็น
0: ครับ
2: แต่พี่ที่ผมอยากจะบอกว่าอยากให้ลองมารู้แล้วก็ลองมาดูความสวยงาม
0: ครับ
2: ที่มันไม่เรียกร้องความสนใจเลย
0: ถูกครับ

0: แม้ว่าป่าชายเลนน้ำจืดจะมอบคุณูปการต่อทั้งธรรมชาติและผู้คนมากมายเพียงใดแต่วันนี้พื้นที่สีเขียวเหล่านี้กลับกำลังหายไปอย่างรวดเร็วหนึ่งในแรงเร่งสำคัญคือกฎหมายภาษีที่ดินซึ่งทำให้ป่านอกเขตอนุรักษ์ถูกมองว่าเป็นพื้นที่รกร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าต้นกงกลางจำนวนมากจึงถูกถางโค่นเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นสวนพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่ถูกจัดเก็บภาษีน้อยลงจากสวรรค์ที่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดป่ากงกลางหลายแห่งรอบทะเลสาบสงขลากำลังแปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งความสูญเสีย
1: คำถามง่ายๆเลยครับอาจารย์เขาทำทำไมอ่ะ
2: ผมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินนี่แหละครับเนื่องจากว่าที่จริงเนี่ยภาษีที่ดินเนี่ยกรมทะเลและชายฝั่งเนี่ยเขาได้พยายามยกเว้นที่ที่มีป่าชายเลนนะแต่ว่าบังเอิญที่ตรงนี้มันอยู่นอกเขตของกรมทะเลชายฝั่งเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เป็นป่าโกงกลางที่อยู่ห่างฝั่งมาเกิน20กิโลมันไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบและอีกอันนึงภาษีที่ดินที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินมีโฉนดนะฮะที่จะต้องเสียภาษีแต่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่ใช่เป็นเอกสารสิทธิ์แบบโฉนดเนี่ยเป็นแบบอะไรเนี่ยที่เรียกขีด4ขีด01หรือสปกอะไรพวกนี้ถ้าไม่ทำประโยชน์เนี่ยจะถูกยึดคืนทันทีแล้วก็อีกอย่างนึงนะตรงนี้ที่อยากจะบอกกับคุณว่านฉัยก็คือว่าไอ้ดินพวกนี้นะมันเป็นดินอินทรีย์หรือว่ามันเป็นดินที่ประกอบด้วยพวกสร้างอินทรีย์ที่มันไม่ย่อยสลายเพราะอะไรมันเก็บคาร์บอนที่เราเรียกว่าบลูคาร์บอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยู่ใต้น้ำเนี่ย
3: มันเป็นดินที่มันเคยอยู่ใต้น้ำแล้วเอาขึ้นมา
2: ถูกครับเป็นเวลาเป็นร้อยปีเลยนี่พอขุดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันเป็นไงครับย่อยสลายเพราะฉะนั้นนี่พอทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไอ้คาร์บอนมันก็ปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศเลยเพราะมันถูกย่อยสลายโดยพวกจุลินทรีย์ถูกไหมครับ
3: ก็เลยทำให้โลก

0: ขึ้น
1: ถูกต้อง
0: ยิ่งขึ้น
1: แล้วที่แย่หนักกว่านั้นอีกก็คือว่าดินพวกนี้มันเป็นดินชายทะเลนะฮะมันจะมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าไพไรต์อยู่เนี่ยไพไรต์นี่ก็เหมือนกันมันไม่เคยที่จะถูกกับอากาศหรือออกซิเจนเลยนะเวลาที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยแต่พอทำอย่างนี้ปั๊บไพไรต์นี่มันก็จะถูกกับออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาที่เรียกออกซิเดชันเนี่ยมันทำให้เกิดอนุมูลของกรดซัลฟูริกน้ำพอโดนน้ำปั๊บมันก็จะกลายเป็นกรดซัลฟูริกจัดแล้วมันจะไม่มีทางเปลี่ยนกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นในสมมติฝนตกมันก็จะชักความเป็นกรดเนี่ยลงไปในดินทำให้ดินเนี่ยเป็นกรดจัดขึ้นจัดขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: คือกำลังจะบอกว่าฮิดเด้นพาราไดซ์พวกนี้มีเยอะแล้วก็อยู่ในสถานภาพเดียวกัน
0: โดนทำลาย
1: โดนทำลายแบบนี้ด้วยแนวคิดแบบนี้คือเรื่องภาษีที่ดินแบบนี้เหมือนกันเลย
2: เศร้านะเห็นแล้วก็เศร้ามากแบบคำที่รู้สึกขึ้นมามันก็คงเป็นคำว่าช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นเราไม่รู้จริงๆตัวผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีปัญหาแบบนี้แล้วผมก็เชื่อว่าในหน่วยงานต่างๆหรือว่าคนปกติก็ไม่มีใครรู้ครับ
1: ในต่างประเทศเนี่ยที่ดินแบบนี้เนี่ยนะฮะที่มีการรับรองโดยนักนิเวศวิทยาหรืออาจารย์เนี่ยนะเขาไม่ใช่ว่าจะเก็บภาษีนะฮะรัฐบาลต้องเอาเงินชดเชยเนี่ยมาให้เพื่อให้เขาเก็บที่ดินเหล่านี้เอาไว้ให้เป็นธรรมชาติไม่ใช่จะไปเก็บภาษีเขาด้วยซ้ำบางทีเนี่ยผมเห็นไปลงทุนปลูกป่าปีละเป็นพันล้านนะปลูกคาร์บอนเครดิตแต่ที่แบบนี้แหละที่รัฐบาลจะต้องสำรวจนะแล้วก็ให้เงินสนับสนุนอุดหนุนให้เขาเก็บที่ดินเหล่านี้เอาไว
0: ้ให้มันยังคงเป็นป่า
1: ใช่ครับ
0: เดิม
2: ถ้าเกิดมีหน่วยงานรัฐบาลที่ถูกเลือกขึ้นมาโดยประชาชนแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะต้องรู้ให้มากกว่าคนอื่นรู้แล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เรายังคงรักษาป่าของเราอะถ้ารู้เยอะกว่าคนอื่นคงบริหารหลายอย่างทั้งประชาชนเองทั้งประชากรเองทั้งธรรมชาติเองทุกอย่างมันอาจจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้มากกว่านี้ก็ได้ครับรู้แล้วก็ประดับเอาไว้บางอย่างไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแค่ไม่ไปทำลายก็พอบางอย่างอะถ้ามันโดนทำลายไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับ
3: หลายครั้งสิ่งที่ทำลายธรรมชาติอาจไม่ใช่เพราะมนุษย์ไม่รักป่าแต่อาจเป็นเพราะเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของมันมากพอตลอดการเดินทางในทะเลสาบสงขลาเราได้เรียนรู้ว่าป่าแห่งนี้คือระบบชีวิตที่ธรรมชาติออกแบบมาอย่างสมบูรณ์นับร้อยนับพันปีกงกลางโบราณบัวเผื่อนบัวผันรวมถึงสรรพชีวิตน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในผืนน้ำแห่งนี้ล้วนเป็นหลักฐานว่าแม้พื้นที่บางแห่งจะอยู่นอกเขตอนุรักษ์แม้กฎหมายจะยังเอื้อมไปไม่ถึงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพื้นที่เหล่านี้จะไม่สำคัญทุกสายน้ำทุกผืนดินและทุกรากไม้ล้วนทำหน้าที่และมีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหน้าที่ของมนุษย์จึงเป็นการเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่และเลือกที่จะปกป้องมันไว้ก่อนที่สวรรค์เรนแห่งนี้จะเหลืออยู่เพียงแค่ในความทรงจำเพราะนี่คือสวรรค์ที่มนุษย์ไม่มีวันสร้างขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง
2: นี่แหละผมว่าน่าจะเป็นคำว่า hidden paradise คือมันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวมันสวยของมันอยู่แล้วแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่นี่ให้เรามาค้นหาแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาครับเราแค่รักษาเขาให้ดีก็พอแค่ยิ้มให้กันมันจะสวยงามมากกว่าเดิม hidden paradise

0: ความลับแห่งความสวยงามที่นี่มันคืออะไรมันคือคำว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
1: ครุโตแด
2: เราจะเห็นว่าน้ำเขาจะ
1: สีเวทมนต์เวทมนต์นิดนึง
3: ป่าผู้คือเป็นป่าที่เดินยากที่สุดในโลกใบนี้ละผมว่าเดินยากกว่าเอเวอเรสต
4: ์น้ำมันแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือน
5: เป็นร้อยเป็นหมื่นปีเป็นพันปีน้ำมันไม่เคยแห้งจากครุไปเลย
6: บางครั้งมันอาจจะถูกทำลายโดยความไม่ตั้งใจของพวกเราที่ไม่รู้ไปเทียเล็กเทียน้อยจนมันไม่เหลืออะไรเลย
7: Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
8: ค้นหาความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง5และ6สิงหาคมแปลงโฉมบ้านรกให้เป็นบ้านรักกับเคล็ดลับและเทคนิคระดับมืออาชีพปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน7สิงหาคมที่มาของวัตถุดิบชั้นยอดนำมารังสรรค์เป็นอาหารชั้นเลิศตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
9: หมอลำโคเข่านะจ๊ะ
10: การเดินทางของรถเก่าๆหมอลำจนๆกับศิลปะพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวอีสาน
11: ไม่อยากให้ดูถูกหมอลำขอข้าวแต่เราก็ไปทำให้คนดูให้คนสนุกสนาน
12: เห็นเขาไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยเขายิ้มให้แล้วเขาก็พูดด้วยคำสองคำแล้วก็ดีใจแล้ว
13: เงินซ้ำนี่นี่ลูกเอามาให้นี่แม่ก็ดีใจน้ำตาไหลเหลือทนลูก
10: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครหมอลำขอข้าวพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
14: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

0: ว้าวมื้อนี้มันช่างละลานตามันน่ากินไปหมดทุกจานเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมมันดีต่อใจผมมากๆเลยอะทุกจานที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยน่าจะเป็นเมนูที่คุ้นเคยดีมีขายอยู่ทั่วไปแต่รู้อะไรไหมครับว่าจานเหล่านี้มีบางสิ่งที่เหมือนกันแล้วมันคืออะไรล่ะ
1: มีบางอย่างที่เหมือนกันคือหนูคิดว่ามันคนละอย่างอะเนาะมันก็คงจะไม่เหมือนกันอะราดหน้ากับกระเพาะปลาที่มันเมือกๆเหมือนกัน
2: มันก็คนละอย่างคนละสไตล์กันนะครับที่เหมือนกันก็คือมันมีกะทิ
3: ไขมันหรือแป้งอะไรหรือเปล่าครับ
4: แต่สิ่งที่มันมีเหมือนกันครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหอยทอดกรุบกรอบกุ้ยช่ายหนุบหนับชานมไข่มุกเด้งดึงกระเพาะปลาราดหน้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเต้าส่วนทับทิมกรอบมันเชื่อมทั้งหมดนี้มันคือแป้งครับคุณผู้ชม

0: โอ้โหไม่ว่าจะกินจานไหนจานทอดจานนึ่งจานต้มจานขนมหรือเครื่องดื่มมันช่างกรอบกรุบหนุบหนับเด้งดึงอะไรอย่างนี้มันยัมมี่มันหยุดกินไม่ได้เลยล่ะฮะโอ้นี่มันอะไรอ่ะยิ่งกินทำไมขนาดมันยิ่งหดเล็กลงกินอีกขนาดมันก็หดเล็กลงไปอีกทำไมขนาดมันหดเล็กลงเรื่อยๆแบบนี้ล่ะครับ
1: ประมาณ6667เนี่ยผลผลิตบ้านเราตอนนั้นลดลงเกือบ 20% แล้วปัญหาคือเราทำนาย30ล้านตันเนี่ยปีนั้นมันรู้สึกได้22ล้านตันมั้งมันหายไปประมาณ8ล้านตันอะไรประมาณเนี่ย
2: ผลกระทบที่เราเห็นชัดๆเลยคือผลผลิตตกต่ำลงอยู่ดีๆฝนมาบางทีมาทีตู้มเดียวหัวมันเน่ามันก็เลยเป็นที่มาของการที่ราคามันขึ้นลงเหวี่ยงค่อนข้างมากปีที่แล้งมากหรือฝนตกหนักก็จะราคาสูงไปเลยแต่ถ้าปีไหนที่กลับมาปกติราคาก็จะตกต่ำไปเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็น
1: จริงๆแล้วมันสำหรับถือว่าเป็นพืชที่เขาเรียกทนแล้งพอสมควรเนาะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเราอย่างปี2ปีที่แล้วเนี่ยช่วงแล้งเยอะๆเนี่ยเราไปถามเกษตรกรได้เลยเขาไถทิ้งหลายครั้งมากเขาคาดว่าเขาจะปลูกเมษาเนาะเหมือนปีผ่านๆมาต้นเมษาแล้วก็เดี๋ยวน้ำฝนจะมาสุดท้ายเนี่ยก็จะแห้งตายไปเยอะแล้วก็ต้องไถทิ้งแล้วก็ต้องปลูกใหม่อะไรเงี้ยปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถทำนายผลได้เพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้นเนาะ
0: มันหดจากโลกร้อนเฮ้ยจริงดิแล้วจานอร่อยของพวกเรามันจะหายไปไหมแล้วมันต้องทำยังไงจานนี้มีเรื่องโลกผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจมันไปด้วยกันในตอนมันคือแป้ง

0: จริงๆแล้วมันสำลังในโลกนี้เนาะเป็นพืชอาหารคือคนที่ปลูกมันสำลังจริงเนี่ยที่ใหญ่ๆก็จะเป็นแถวแอฟริกาใต้อเมริกาใต้เนาะที่เขาปลูกมันสำลังเพื่อกินหมายถึงกินบริโภคโดยตรงเลยนะเขาจะเป็นมันสำลังเขาเรียกว่ามันสำลังเขาเรียกสวิตคาสาว่าหรือมันสำลังชนิดหวานเนาะแต่มันสำลังบ้านเราเนี่ยบ้านเราไม่ได้ปลูกเพื่อบริโภคโดยตรงบ้านเราส่วนใหญ่จะปลูกเป็นแป้งเป็นมันเส้นหรือแม้กระทั่งเป็นแปรรูปอาหารเนาะเลยทำให้บ้านเราเนี่ยปลูกมันสำลังเพื่อเป็นมันเส้นเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก
1: มันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้นๆของไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่ของโลกเลยนะโดยคาดการผลผลิตรวมในปี2569นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30-31 ล้านตันตลาดหลักของเราก็คือประเทศจีนครับซึ่งจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์และอาหารสัตว์เพื่อทดแทนข้าวโพดแหล่งปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งปลูกมันเยอะที่สุดครับส่วนสายพันธุ์ยอดนิยมนะฮะก็คือสายพันธุ์ระยองซึ่งจะเด่นเรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งสูงและทนแล้งได้ดีสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ที่ปรับตัวได้ดีกับหลายสภาพพื้นที่และสายพันธุ์ใหม่อิทธิที่เพิ่งได้รับการส่งเสริมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเพราะต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทยนั่นเอง
0: จริงๆการปลูกพืชเนี่ยมันส่งผลมานานแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้นเนาะอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าประเทศเขตร้อนเนี่ยนอกแทปิคอลเนี่ยมันจะเขาเรียกพยากรณ์อากาศมันจะไม่ค่อยแม่นยำเพราะของเราจะมีพวกไต้ฝุ่นมีพวกอะไรมาเยอะทำให้การเดาทางหรือการจับทิศทางของการเกิดฝนการเกิดอะไรมันจะน้อยแล้วยิ่งโลกร้อนเนี่ยมันก็ทำให้เขาเรียกว่าการคาดการณ์หรือการทำนายเรื่องสภาพอากาศเนี่ยมันได้น้อยลงเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีว่าฝนทิ้งช่วงเยอะขึ้นขาดน้ำเนาะหรือแม้กระทั่งฝนมาเยอะขึ้นน้ำท่วมอะไรประมาณเนี่ยมันสำปะหลังมีช่วง2วิกฤตก็คือวิกฤตแรกก็คือว่าตอนปลูก3เดือนแรกเนี่ยต้องได้มีความชื้นที่ดีพอไม่จำเป็นต้องให้น้ำความชื้นในดินที่ดีพอให้เขางอกเขาบอกว่าถ้ามีช่วงฝนทิ้งช่วงคือขาดน้ำเนี่ยสัก 20-30 วันแล้วแต่เนี่ยผลผลิตเราจะลดลงประมาณ 20% ได้เป็นไปได้ผมยังเคยชอบพูดก็เรียกพูดติดตลกอ่ะเนาะว่าคนเล่นหวยยังต้องมีการมีโพยหวยเนาะตลาดหุ้นก็ยังต้องมีแนวโน้มของหุ้นตัวไหนดีไม่ดีแต่ทำการเกษตรบ้านเราเนี่ยไม่มีก็เรียกว่าไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะให้เขาสามารถอ้างอิงในการช่วยสนับสนุนในการปลูกเนี่ยมันก็จะลำบากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วปลูกมันสำปะหลังเป็นพืชปีนึงแล้วปลูกไปเนี่ยอีกปีนึงจะเห็นผลเนี่ยถ้าเราปลูกไม่ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็ไปรอความเขาเรียกความล้มเหลวในปีหน้าเลย
1: แม้จะได้ชื่อว่าเป็นพืชทรหดทนแล้งได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นนะฮะแต่เมื่อเจอกับภาวะโลกร้อนที่รุนแรงและผันผวนส่งผลต่อมันสำปะหลังตั้งแต่วงจรศัตรูพืชและโรคระบาดเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความชื้นที่ผิดปกติเป็นตัวเร่งการแพร่กระจายของศัตรูพืชทั้งโรคใบด่างและเพลี้ยแป้งภัยแล้งที่ยาวนานทำให้หัวมันหยุดการเจริญเติบโตเพื่อรักษาตัวรอดส่งผลให้หัวมันมีขนาดเล็กและน้ำหนักน้อยลงและภาวะโลกร้อนนะฮะทำให้ฝนตกหนักผิดที่ผิดเวลาหากมีน้ำท่วมขังเพียงแค่ 2-3 วันหัวมันก็จะเน่าทันทีซึ่งเป็นความเสียหายแบบ 100% ที่เกษตรกรไทยต้องเจอหนักขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั่นเองครับ

ในเมื่อเรื่องของมันเคยดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยน้องมันก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากมายนะครับแต่ว่าณตอนนี้ต้องมาเผชิญหน้ากับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะฮะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ที่ผมมาที่นี่เนี่ยนะฮะนี่หน้าหนาวนะ โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับร้อนมากไหนจะเรื่องฝนเนี่ยไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับฝนเยอะฝนน้อยโอ้โหเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วนะครับก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของมันสำปะหลังอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เลยเดินทางมาหาทางออกที่นี่ครับผมนี่คือไร่มันสำปะหลังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับเพราะว่าที่นี่เขามีโครงการที่น่าสนใจมากชื่อว่าโครงการอุบลโมเดลพลัสนี่เขาจะเป็นการเชิญชวนให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยหันมาปลูกมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ที่ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อโลกด้วยเอ๊ะมันเป็นยังไงไปดูกันครับ

0: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่แปลงที่เขากำลังเก็บมันกันอยู่นะครับผมมีรถไถตรงนั้นแล้วก็มีแม่ๆกำลังเก็บมันกันอย่างเมามันนะฮะอ๋อนี่เหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอนี่ใช่ไหมที่เขากองกันไว้นี่มันสำปะหลังจ้าไม่เคยเห็นตอนที่มันแบบเพิ่งขุดออกมาจากดินเนี่ยนะฮะแล้วก็มากองไว้แบบนี้นะครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับผม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เรามานัดเจอกันในไร่มันสำปะหลัง
1: ใช่แล้วไร่มันสำปะหลังอินทรี
0: นะคะ
1: ที่จังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้เป็นสมาชิกโครงการอุบลโมเดล plus ของเรานะคะก็เกษตรกรก็จะปลูกและก็ดูแลแบบอินทรี
0: คำว่ามันสำปะหลังอินทรีนี่มันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
1: เริ่มต้นเลยคือการเลือกพื้นที่ก่อนค่ะพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดเคมีจริงๆเราจะสังเกตได้ว่าแปลงอินทรีย์ของเราอะค่ะจะมีแนวกันชนตลอดรอบแปลงทั้ง4ด้านเลยนะคะที่เห็นเป็นแนวต้นไม้อะค่ะ
0: ครับผม
1: อันนี้คือหญ้าเนเปียลักษณะสำคัญของเขาก็คือเขาจะสามารถที่จะขึ้นได้สูงแล้วก็หนาที่จะสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากแปลงข้างนอกเข้ามาแปลงอินทรีย์ของเราได้เกษตรกรเราก็จะปลูกตลอดแนวเลยนะคะเพื่อป้องกันข้อที่2คือเรื่องของท่อนพันธุ์ที่เอาเข้ามาก็ต้องเป็นอินทรีย์เหมือนกันแล้วก็ข้อที่3คือเรื่องปัจจัยการผลิตที่เอามาดูแลแปลงอินทรีย์ก็ต้องเป็นอินทรีย์เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นปุ๋
0: ยอ
1: ิน
0: ทร
1: ีย
0: ์
1: ที่เอามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินนะคะหรือถ้ามีชีวพันธุ์อื่นๆที่ใช้ในการดูแลแปลงก็เหมือนกันก็จะทุกอย่างก็จะเป็นอินทรีย์นะคะหรือว่ามาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือเกษตรกรเราจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยโครงการอุบลโมเดลอะค่ะเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2557
0: ตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มปุ๊บเกษตรกรมาร่วมมือกับเราเยอะแค่ไหนครับมีคนเข้ามาสนใจแล้วแบบว่าตอบรับเยอะแค่ไหนฮะ
1: จริงๆตอนเริ่มทำโครงการอุบลโมเดลอะค่ะตอนแรกเราเริ่มต้นมาสักประมาณเป็นร้อยเลยค่ะ
0: ร้อย
1: รายใช่ที่เข้ามาร่วมทำงานกับเราสุดท้ายแล้วตอนที่เราผ่านมาตรฐาน

0: ารอินทรีย์ค่ะในปีนั้นปีแรกเราได้อยู่ที่9รายในอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็
1: 9จาก100
0: ใช่ความเข้าใจในส่วนของเนื้อความเป็นออร์แกนิกจริงๆความกังวลของเกษตรกรตอนแรกว่าเอ๊ะทำไปแล้วทำยากขนาดนี้ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่ยาก็ไม่ได้ฉีดแล้วผลผลิตจะได้ออกมาแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเนื่องจากว่าการปลูกมันสำปะหลังค่ะถือว่าเป็นรายได้หลักของครอบครัวซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสมาชิกอยู่สักประมาณ1,000กว่านะคะแล้วก็พื้นที่ณปัจจุบันเนี้ยเรามีที่ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์แล้วเนี่ยอยู่ที่ 10,000 ไร่โดยประมาณนะคะซึ่งเป้าหมายของเราอยู่ที่ 50,000 ไร
1: ่
0: นะคะ
1: ให้เป็นอินทรีย
0: ์ใช่
1: 50,000 ไร่เป้าหมายของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีอะไรจูงใจเขาให้มันขยายผลออกมาได้ขนาดนี้ครับ
0: ต้องทำให้เขาเชื่อก่อนว่าถ้าเขาทำแล้วค่ะเขามีตลาดรองรับจริงๆซึ่งทางเราก็จะมีการประกันราคาให้กับเกษตรกรนะคะซึ่งมันอินทรีย์เนี่ยจะมีการประกันราคาที่สูงกว่ามันทั่วไปในตลาด
1: แปลว่ามีคนต้องการมันสำปะหลังอินทรีย์แบบนี้แหละอยู่ในตลาดนะครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เทรนด์สุขภาพนะคะก็กำลังมาเนาะ คือไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มอินทรีย
1: ์
0: ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีลูกค้าส่วนใหญ่นะคะต้องการ
2: และเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังที่อยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมให้ความรู้และร่วมออกแบบกระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมดินการดูแลบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวซึ่งพี่จิตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่หันมาปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์และเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการอุบลโมเดล Plus ด้วยล่ะครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางไร่มันที่เราเห็นเป็นใบเขียวๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนี่แล้วก็อยู่กับพี่จิตนะครับผมพี่จิตครับพี่จิตปลูกมันอินทรีย์มานานแค่ไหนแล้วครับ
3: 4-5 ปีค่ะ
1: 4-5 ปีแล้ว
3: 4-5 ปี
1: ก่อนหน้านั้นเราปลูกยังไง
3: ปลูกทั่วไปเป็นเคมี
1: ครับ
3: เราหันมาปลูกเป็นอินทรีย
1: ์
3: อ
1: ิน
3: ทรีย์คือว่าเขามีแหล่งดึงดูดคือว่าราคาดีคือเรทเลื่อนกันอยู่บาท50จากเคมี2บาท50
1: ครับ
3: เฮาก็สิได้อยู่3บาทถึง4บาทตามเปอร์เซ็นต์แป้งแต่เปอร์เซ็นต์แป้งเขาสูงเขาก็สิได้อยู่หลาย
1: สูงมันก็เกือบเท่าเหมือนกันเนาะ
3: แมนค่ะ
1: เป็นเท่าตัวเลยเนาะ
3: เท่าโตเลย
1: มันยากต่างกันเยอะไหมเวลาทำมาพอเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย
3: ์ความยากบ
1: ่
3: ความยาก
1: ความแตกต่างมัน
3: ความแตกต่างความแตกต่างก็ดูแลเขาต้องใส่ใจดูแลในการเอาหญ้าถ้าเอาหญ้าบ่ได้นี่คือจบ
1: คือประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องการกำจัดหญ้า
3: แมนค่ะการกำจัดวัชพืชถ้าเป็นเคมีเขาสิใส่ยาขายหญ้าถ้าเป็นอินทรีย์เขาสิใส่บ่ได้เขาต้องถอนแล้วก็เขาใส่แรงงานในครัวเรือนแล้วเขาก็สิได้ปุ๋ยสดจากหญ้าหญ้ามันจะเปื่อยแล้วที่นี่เขาก็สิได้ปุ๋ยสดจากหญ้าตัวนั้นที่แล้วหญ้านั้นทั้งที่เขาจะถอนที่มันบ่เขาบ่ถอนแต่ว่าเขาก็เอาหญ้าตัวนั้นไปใส่ประโยชน์เป็นปุ๋ยให้มันก็สิได้กินปุ๋ยสดโดยที่เขาบ่ได้ซื้อปุ๋ยมาใส
1: ่และอย่างถ้าเป็นแปลงอินทรีย์นี่ต้องใส่ปุ๋ยไหมครับ
3: ใส่เป็นสารปรับปรุงดินค่ะ
1: ปรับปรุงด
3: ินแมน
1: เป็นอินทรีย์เหมือนกัน
3: เป็นอินทรีย์คือโรงงานเพิ่นก็มีสนับสนุนอยู่หรอกค่ะทางโรงงานไบโอเนี่ยเพิ่นก็สิเอามาให้ใส
1: ่แล้วอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย์เนี่ยผลผลิตมันได้น้อยลงไหม
3: ได้สูงอยู่เด้ค่ะอ
1: ๋อได้สูงขึ้นอีกเหรอ
3: แมนแต่เฮาตั้งใจเฮ็ดเนาะคือว่าส่วนโตจะคล้องนี่มีรถกระบะเวลาเฮาเอามันอินทรีย์ไปขายเนาะรถเปล่าเฮาสิบ่แล่นรถเปล่ามาเขาจะเอาผลพลอยได้จากโรงงานคือเปลือกดินหรือว่าเปลือกล่างออร์แกนิกเขาเสียมาใส่ไฮเขาเสียมาใส่ไฮมันเขากองเป็นกองไว้แล้วเขาก็เอาขี้ไก่มาหมักไว้ในไฮนะหมักไว้ตรงที่เขาจะเฮ็ดไฮมันนะมันสีเพิ่มผลผลิตในไฮได้ประมาณปีนี้ได้ประมาณ5ตัน
1: แต่ว่าปกติแล้วเขาได้แค่กี่ตันต่อไร
3: ่ประมาณ3-4ตัน
1: โอ้เราได้เป็น5ตันเลย
3: แม่นค่ะ
2: นอกจากเปลือกดินนะฮะจะนำมาทำเป็นปุ๋ยให้ต้นมันแล้วเนี่ยพี่จิตยังนำมาเพาะเห็ดฟางได้ด้วยและที่คุณผู้ชมเห็นไม่ใช่กองฟางธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยโดยใช้วัสดุเหลือใช้อย่างฟางข้าวและเปลือกดินหรือกากมันสำปะหลังอัดให้เป็นบล็อกโรยเชื้อเห็ดค คลุมด้วยพลาสติกและฟางข้าวรักษาความชื้น1อาทิตย์เห็ดก็จะงอกนำไปทำอาหารหรือขายสร้างรายได้เพิ่มก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากมันได้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับ
1: เห็ดฟางจากกากมัน
2: และที่สำคัญครับการปลูกมันอินทรีย์ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะโดยเฉพาะการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้อีกทางนึงด้วย
0: การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์เนี่ยอย่างแรกเลยที่เราให้ความสำคัญคือแปลงอินทรีย์ทุกแปลงจะต้องไม่บุกรุกป่าต้องไม่มีการเผาทำลายหน้าดินนะคะเพื่อให้สิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนหน้าดินนะคะเขาสามารถที่จะสร้างความสมดุลของธรรมชาตินะคะตอนนี้ต้องถือว่าเรื่อง climate change อะค่ะเป็นเรื่องที่มีผลกับพืชเกษตรมากๆมันสำปะหลังก็เป็นพืชที่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันทีนี้ในสภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปฤดูกาลเปลี่ยนช่วงเวลาของการปลูกเปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบให้การปลูกมันสำปะหลังยากขึ้น
1: มันส่งผลกระทบเยอะไหมครับหมายถึงว่าถ้าอากาศแปรปรวนแบบนี้จะส่งผลต่อปริมาณมันได้มากแค่ไหน
0: จริงๆปัญหาเรื่องของโลกร้อนนะคะตอนนี้ส่งผลกระทบให้ปริมาณมันหายไปต่อปีมากกว่า10ล้านตันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก
1: ้
0: ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะทำเพราะว่าอยากจะขยายพื้นที่ที่เป็นการปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมทำยังไงให้ลดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงให้ได้มากที่สุดนะคะโดยการก็มาเริ่มจากการดูแลแบบธรรมชาติให้มากขึ้นใช้สารเคมีหรือว่าอะไรที่ส่งผลกระทบกับโลกร้อนให้น้อยลงใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

0: มันเยอะมากครับจากที่เราเห็นที่ไร่เนี่ยเห็นเขาเก็บเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็มาใส่รถเนี่ยว่าเยอะแล้วนะฮะที่เอามันมาเทกองไว้ตรงนี้เป็นเทือกเขามันสำปะหลังโอ้โหเทือกเขามันใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ยาวเนี่ยเป็นเทือกเขามันเรียงต่อกันนะครับสูงท่วมหัวเลยเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าที่นี่คือโรงงานอุบลซันฟลาวเวอร์ครับที่เขาจะเปลี่ยนหัวมันสำปะหลังอินทรีย์เนี่ยให้เป็นแป้งมันออร์แกนิกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับอันนี้จากแอ่งมันสำปะหลังครับผม
1: ครับผม
0: ที่นี่เนี่ยเรารับมันสำปะหลังเอาเฉพาะอินทรีย์ก็แล้วกันเยอะแค่ไหนครับพี
1: ่วันนึงก็ประมาณ 1,500 ตันต่อวันครับ
0: 1,500ตัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วความต้องการของการนำเอามันอินทรีย์มาผลิตเป็นแป้งออร์แกนิกเนี่ยเราต้องการเยอะแค่ไหนครับพี
1: ่ถ้าความต้องการในการผลิตของเรานะครับ
0: ครับ
1: ลายผลิตของเราเนี่ยของปีนี้นะครับเราวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตตัวที่เป็นมันอินทรีย์จริงๆอ่ะประมาณ 30,000 ตัน
0: ฮะ
1: 30,000 ตันแป้งแห้งนะครับหมายถึงว่าต้องใช้หัวมันสักประมาณ 120,000 ตัน
0: ครับ
1: เพื่อจะผลิตไอ้แป้งแห้งเนี่ย 3,000 ตัน
0: ให้พี่เอ็มอธิบายให้เห็นภาพหน่อยครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้าง
1: เอาง่ายๆเพื่อความเข้าใจนะครับก็คือว่าในหัวมันสำปะหลังของเราเนี่ยมีทั้งแป้งมีทั้งเปลือกมีทั้งส่วนประกอบหลายอย่างนะครับหน้าที่เราคือเราต้องแยกเอาส่วนเหล่านั้นออกนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราล้างเสร็จนะครับเราจะต้องมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นก็บดละเอียดแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่กระบวนการกรองเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกเช่นกรองเปลือกสุดท้ายก็จะเหลือแค่น้ำกับแป้งสองอย่างขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราต้องแยกน้ำออกจากแป้งให้ได้

0: แล้วคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังที่เป็นออร์แกนิกมีอะไรบ้างครับพี
1: ่มันสำปะหลังเนี่ยเขามีไม่มีกลูเตนนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลูเตนฟรี
0: บางคนที่แพ้กลูเตน
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีอยู่ในพวกแป้งสาลีใช่ไหมครับแป้งสาลีที่ทำเบเกอรี่ต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: คนเหล่านั้นก็จะกินพวกเบเกอรี่ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าอาหารที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังไม่มีกลูเตนก็จะสามารถกินได้
1: ใช่ครับอย่างที่สองก็คือตัวค่าน้ำตาลมีปริมาณน้ำตาลต่ำใครที่ดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามที่จะลดเรื่องพวกนี
0: ้
1: ก็สามารถที่จะใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบในอาหารได
0: ้เป็นทองมาแล้วครับบรรจุกองอยู่ตรงนี้มันคือแป้ง
2: สิ่งที่บริษัทปรับตัวคือเราคงต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัว high value product จริงๆเช่นแป้งมันออร์แกนิกจากมันสำปะหลังเนี่ยแหละแต่เป็นต่อยอดในเชิงที่มีมูลค่าสูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่แป้งมันปกติธรรมดาแต่ในแง่ของภาพรวมประเทศเนี่ยเราอยากให้มาดูในเรื่องของพวกของโซนิ่งต่างๆถ้าเราทำเกษตรแปลงใหญ่ได้วันนี้คอสต่างๆของเกษตรกรก็ถูกลงพวกระบบน้ำต่างๆจริงๆถ้าวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยภาคกลางยังมีระบบน้ำที่ดีแต่โซนภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือนี้ยังไม่มีจริงถ้าทำเรื่องพวกนี้ได้นะคะก็น่าจะเป็นการที่ช่วยนะคะในเรื่องของกรณีที่ในสภาพภูมิสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปอย่างแล้งจัดมีน้ำใช้ฝนตกหนักถ้ามีระบบน้ำที่ดีมันก็จะมีอ่างเก็บน้ำถูกไหมคะเพื่อบริหารจัดการเรื่องพวกนี้แล้วอีกอันนึงที่คิดว่าที่ต้องช่วยกันทำก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของพวกท่อนพันต้านโรคต่างๆต้องยอมรับพอโลกร้อนเนี่ยโรคเยอะแยะไปหมดเลยมันต้องช่วยกันทุกด้านจริงๆนะคะที่จะมาต้องส่งเสริมคิดว่าในเรื่องของการทำมันสำปะหลังหรือพืชผลเกษตรน่าจะมีความยั่งยืนมากขึ้น
3: และนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางออกที่ช่วยยกระดับคุณภาพมันสำปะหลังไทยทั้งในแง่การผลิตและเศรษฐกิจของประเทศทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะและถ้าทุกภาคส่วนแข็งขันในการช่วยกันแบบนี้จานหอยทอดชานมไข่มุกหรือทับทิมกรอบก็น่าจะยังมีเหลือๆให้เราได้กินกันไปอีกนานครับ

0: คุกคัลเจอร์จะพาไปทำความรู้จักกับผัมพืชจิ๋วที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดอาหารแห่งอนาคตที่ชาวเหนือรู้จักและกินกันมานาน
1: เปิ้นย่างกินตั้งแต่น้อยๆเฮาก็กินได้เปิ้นน่ะจ้ะ
2: ผัมเป็นอย่างที่ล้ำแบบแปลก
3: ๆนี่ครับแกงผัม
4: ล้ำขนาด
0: ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์ผัมพื้นบ้านวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: พี่เป็นเซลล์ขายประกันหรือเปล่าครับ
6: ผมไม่ได้มาขายประกันผมมาขายของ
5: อันลองเสนอมาน
6: ี่มันไม่ใช่แตงกวาธรรมดาแต่มันคือแตงกวาญี่ปุ่น
5: แล้วมันดียังไง
6: แตงกวาทั่วไปเนี่ยมันก็จะจืดๆแต่แตงกวาญี่ปุ่นจะมีรสชาติเฉพาะ
5: แบบไหนล่ะครับ
6: เขาจะกรอบเขาจะหวาน
5: เสียงแบบกรอบแล้วก็หวานด้วยทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
7: ไปต่อคิวกินขนมปังในบ้านไม้ญี่ปุ่นอายุกว่า80ปีในโตเกียวเขาทำอย่างไรให้คนอยากมาต่อคิวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันทั้งที่ไม่ตามใจลูกค้าเลย
8: ขนมปังนี้ครับจะมีการหมักแล้วมันจะมีฟองอากาศเยอะเพื่อที่จะอร่อยก็คือการที่จะไม่เอาฟองอากาศเนี่ยออกและใครที่ทำเบเกอรี่ทำขนมปังนี่คือเคล็ดลับ
9: ดูเนื้อเด้งดึงดึงดึงดึง
7: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนขนมปังเข้าคิวสู่พิเศษตามใจคนขายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
10: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
11: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 6:00 น.

0: เช้าถึง 8:30 น.ดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
1: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Christmas Mission
1: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปิดล้อมและตรวจค้นในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะคะเบื้องต้นทราบว่าได้วิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2คนหลังจากก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยสืบทราบมาว่าได้หลบหนีเข้ามาพำนักที่ขนำในพื้นที่ดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปิดล้อมพื้นที่บ้านน้ำตกหมู่5ตำบลสุขิรินอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสหลังไล่ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สวนป่าหมู่บ้านกูบูตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากพบว่าผู้ก่อเหตุมาพำนักที่ขนำเจ้าหน้าที่จึงส่งทีมกำลังเข้าปิดล้อมก่อนที่จะวิสามันฆาตกรรมไป2คนค่ะคือนายอับดุลมูคลิสอายุ23ปีมีหมายจับ2หมายคดีลักทรัพย์และจำหน่ายยาเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบ DNA เชื่อมโยงกับชิ้นส่วนของอาวุธปืนที่ตรวจยึดภายในขนำที่เกิดเหตุและนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับ2หมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันลักทรัพย์จากการสืบสวนทราบว่าทั้ง2คนหลังก่อเหตุได้หลบหนีจากอำเภอตากใบไปรักษาตัวในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจากนั้นหนีซ่อนตัวในพื้นที่อำเภอระแงะก่อนที่เมื่อคืนที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณขนำบ้านน้ำตกหมู่5ตำบลสุขิรินอำเภอสุขิรินจึงได้มีการสนธิกำลังหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นโดยที่เกิดเหตุพบปืนของตำรวจสภ.ตากใบ2กระบอกที่คนร้ายขโมยไปด้วยค่ะด้านของพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยรัดกุมตามพยานหลักฐานและเป็นไปตามยุทธวิธีโดยผู้ก่อเหตุยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะนำไปสู่การวิสามันฆาตกรรมขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปลอดภัยค่ะในกรณีเหตุที่เกิดที่ขึ้นที่ตากใบจนถึงขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง14คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนโดยวิสามันฆาตกรรม2คนและอยู่ระหว่างหลบหนี1คนซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่พานายอับดุลมูคลิสและนายสมานหลบหนีขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะนายกรัฐมนตรีเร่งคลี่คลายปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะย้ำใครเข้าไปเกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ละเว้นค่ะติดตามจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญคุณศิรประภาค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำแล้วนะคะว่ากระบวนการทุจริตสอบสท.หากพบว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจำเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะโดยไม่มีข้อละเว้นหรือรับเคลียร์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงความคืบหน้าในการถอดถอน 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะว่าประชาชนไม่ต้องกังวลค่ะด้วยแนวทางการปิดชื่อถือพฤติกรรมที่กระจายไปยังระบบราชการหากมีการพบรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการประจำก็ต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดค่ะไม่ว่าใครก็ต้องโดนทั้งนั้นโดยไม่มีการก้าวก่ายหรือรับเคลียร์ส่วนจะต้องมีคนติดคุกหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่สามารถตอบได้ค่ะเนื่องจากไม่ใช่ศาลแต่ยืนยันนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการรีเซ็ตใน30กันยายนนี้ค่ะขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ค่ะยอมรับนะคะว่าการถอดถอน 5,925 รายชื่อจะต้องจบในการประชุมคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานสอบสวนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันนี้ค่ะก่อนที่จะนำเรื่องถอดถอนและแนวทางการปฏิบัติเข้าสู่ที่ประชุมกกลางในวันพรุ่งนี้6สิงหาคมก่อนที่จะส่งเรื่องต่อไปยังกจังหวัดเพื่อถอดถอนต่อไปค่ะอย่างที่นายกว่านะคะ30กันยายนนี้นะคะจะต้องมีการสังคายนาใหม่ภายในกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ต้องจับตาค่ะคาดการณ์กันนะคะว่าไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าค่ะน่าจะได้เห็นผังใหม่ของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติล่มรอบ2ค่ะหลังจากกรรมการ3คน walk out เนื่องจากไม่สามารถเสนอข้อหารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ที่ถูกคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติมีลักษณะต้องห้ามให้ถือว่าสละสิทธิ์ค่ะ การประชุมคณะกรรมการกสทช.วุ่นวายตั้งแต่ยังไม่เริ่มประชุมค่ะโดยจะมีการหารือกรณีในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี2553ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐให้ถือว่าสละสิทธิ์แต่นายแพทย์สรณะยังคงทำหน้าที่นำการประชุมต่อเมื่อข้อหารือนี้ไปต่อไม่ได้ทำให้ศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญและนายสุภัสสุภชลาใสขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมและเดินออกจากห้องทันทีค่ะทางด้านของศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองบอกว่ามีวาระสำคัญต้องหารือแต่กังวลว่าการลงมติของนายแพทย์สรณะประธานกสทช.อาจสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหลังจากคณะกรรมการสรรหากสทช.ชี้มีลักษณะต้องห้ามและหากประธานไม่สามารถนำการประชุมได้ก็ต้องมอบหมายให้กรรมการคนอื่นทำหน้าที่แทนหรือให้นายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการตามพ.ร.บ.ฉบับนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาขณะที่นายแพทย์สรณะขอให้กรรมการทั้ง3ท่านเข้าร่วมประชุมวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะยังมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาพร้อมกับยืนยันได้ว่าขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่เข้ามาทำหน้าที่ประธานการประชุมก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ได้ค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสมพงษ์มีวงอายุ61ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวมีหนวดเคราบกพร่องทางสติปัญญาหายจากหมู่ที่9ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีประจันท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ชมค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวมากับน้องแป้งเหมือนเคยค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ล
1: ู
0: กค่ะเออน้องแป้งเออมีอะไรอยากจะปรึกษาน้องแป้งอ่ะก่อนเข้ารายการเดินมาข้างล่างอ่ะเขาบอกว่าเดี้ยนพุงโตท้องใหญ่เดี้ยนหุ่นไม่ดีจะไปเอาไขมันตรงนี้ออกแล้วจะทำแบบซิกแพคแบบคนอื่นเขาน้องแป้งว่าโอไหม
1: เทรนตอนนี้กำลังฮิตเลยค่ะ
0: นั่นแหละสิฉันอยากทำเลข11หรือล่องๆอะไรอย่างเง
1: ี้ยสาวๆเขาต้องการแบบว่าร่อง11แบบน่ารักน่ารักเซ็กซี่จะสนใจใช่ไหมคะ
0: ถ้าจะท้องจะได้แบนไปเลย
1: แต่อาจารย์ฟังข่าวนี้ที่หนูกำลังจะเล่าก่อนเดี๋ยวถ้าหากฟังจบปุ๊บอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่อยตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำดี
0: มันเป็นเกี่ยวอะไรกับเรื่องพุงกะทิของฉันเหรอ
1: มาค่ะตามมาดูคุณผู้ชมด้วยนะคะใครที่กำลังตัดสินใจทำศัลยกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณผู้ชมดูดีๆศึกษาข้อมูลมากๆมิฉะนั้นจะเป็นเหมือนเคสนี้ให้ดูภาพก่อนค่ะนี่คือภาพจริงไม่ตกแต่งอาจารย์ไม่ตัดต่อนี่คือภาพจริงๆของผู้เสียหายคนหนึ่งค่ะเธอเป็นผู้หญิงเธอตัดสินใจค่ะว่าอยากจะทำศัลยกรรมหน้าท้องอยากให้มีร่องสุเบศแบบน่ารักน่ารักเอาจริงมันเป็นเทรนด์ของผู้หญิงจริงๆมันคือความมั่นใจเวลาใส่เสื้อแบบเอวลอยนิดๆหน่อยๆมันดูน่ารักจุ๋มจิ๋มปรากฏว่าเข้าไปทำตอนแรกค่ะเห็นทางเพจ Facebook โฆษณาเอาไว้น่าเชื่อถือรูปที่มีการโฆษณามามันเป็นภาพที่ว่าเป็นผู้หญิงมีพุงคือเรียกแรกเป็นพุงพุยก่อน
0: ค่ะ
1: เป็นพุงเลยถ้าหากทำปุ๊บหน้าท้องแบนค่ะจากนั้นมีร่องสิบเอ็ดรวมถึงมีซิกแพคขึ้นด้วยเธอตัดสินใจไปทำเพราะเห็นราคาส่วนหนึ่งราคาเนี่ยเริ่มต้นโฆษณาเอาไว้ 39,999 บาทก็ตีไปตัวกลมๆ 40,000 บาทปรากฏว่าเธอตัดสินใจเดินทางไปที่คลินิกนะคะนอนอยู่บนเตียงแล้วเปิดเสื้อเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยมีเจ้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาน้องๆหากน้องอยากสวยนะอยากเหมือนในรูปเลยไม่ย้วยด้วยออกมาดูดีพี่รับประกันได้น้องจ่ายเงินเพิ่มสิเพิ่มอีกประมาณสัก 30,000 บาทอาจารย์ประมาณสักเบ็ดเสร็จ 70,000
0: มาบีบคอกันตอนขึ้นเตียงเนี่ยเหรอคะหนู
1: อยู่นะเวลานั้นใครจะปิดเสื้อแล้วบอกว่าฉันไม่ทำเพราะต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่มีอาจารย์มันอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกค่ะปรากฏว่าเขาตัดสินใจทำทันทีนะคะพอดูดมาเสร็จปุ๊บรูปมันไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะพอดูดออกไปเอ๊ะทำไมมันดูเหี่ยวๆมันเป็นร่องสีดำๆคล้ายๆกับแผลเป็นก็เลยกลับมาบ้านเอ๊ะกลับมาอยู่ชุดด้วยประมาณสัก2เดือนคุณผู้ชมกลับมา2เดือนสภาพเป็นแบบนี้ค่ะสภาพเป็นเหมือนรูปที่ฉันขึ้นให้เลยนะคะรูปนี้คือผ่านไป2เดือนคือเดือนมกราคมตัดสินใจไปทำคือพฤศจิกายนมันไม่เข้าที่ค่ะก็เลยกลับไปถามทางคลินิกแบบนี้เขาเรียกว่าสวยแล้วหรือยังคลินิกบอกว่านี่คือเคสที่พึงพอใจถือว่าสวยแล้วถ้าหากจะเข้าที่จริงๆต้องอยู่ประมาณสัก6เดือนได้แต่นี่คือผ่านไปแล้วประมาณ2เดือนมันยังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นเคสที่สวยค่ะอา
0: จารย์ตอมใจตายไหมคะไอ้คำว่าเข้าที่ใน6เดือนน่ะตอมใจตายไหมคะถ้าเดี้ยนเป็นผู้หญิงเดี้ยนกลับมานะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี้ยนจ่ายไป 70,000 กลับมาพุงเดี้ยนย้วยย่นยู่ยับเยินแบบเดี้ยนไม่เอานะคะ
1: แต่ทำยังไงได้ก็กลับไปคลินิกเขาบอกว่านี่คือเคสที่พึงพอใจ
0: ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องเรียนคุณผู้ชมว่ารายการของเดี๋ยวไม่ได้กำลังมาผู้ยี่ผู้ยำคลินิกว่าต้องมีความรับผิดชอบยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบแต่เดี๋ยวอยากเตือนค่ะเป็นกรณีศึกษาให้กับสังคมการทำสวยขาดไม่ได้ค่ะเราเกิดมาเราส่องกระจกไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเรามีสิทธิ์ค่ะเติมโน่นนิดทำนี่หน่อยให้สุขภาพจิตเราดีเดี๋ยวถือว่าเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้และเป็นสิทธิ์บนตัวของเดี๋ยวแต่ถ้าเดี๋ยวถูกหลอกหรือเดี๋ยวไปเจอคนที่ไม่มีฝีมือแต่ประโคมข่าวว่าดีและเดี๋ยวเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะได้รับการดูแลหรือแก้ไขไหมคะ
1: ค่ะเรื่องของความสวยมันคือความมั่นใจของเราค่ะด
0: ัง
1: นั้นผู้บริโภคทุกคนนะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสคบด้วยดิฉันก็เลยเชิญแขกที่เกี่ยวข้องมานะวันนี้ขวามือติดกับดิฉันเลยค่ะคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: อีกท่านหนึ่งนะคะถัดไปค่ะเป็นทนายความนะคะพี่ทนายหงค่ะพี่ทนายหัตถยาอั้นเต็งค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณทนายหงค่ะทนายสวยคงไม่ได้ทำอะไรมาสวยเองแต่ฝั่งของเดียนสิคะเดียนต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะว่าเดียนกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของท่านนี้มากเลยนะคะคือผู้เสียหายค่ะมาเป็นกรณีศึกษาให้จริงๆแล้วเธอก็อายๆไม่มีใครหรอกค่ะอยากมาให้คนดูว่าตัวเองคือผู้ที่เสียหายนะคะน้องหญิงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: และในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนคิดว่าถ้าเราไม่มีคุณหมอมาให้เราปรึกษาพูดคุยนะคะวันนี้ได้คุณหมอค่ะที่เชี่ยวชาญทางด้านการทำให้คนสวยแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของเรือนกายนะคะ

0: านประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะอาจารย์หมอวิษณุโลศิริวัฒน์ค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะเรียนรู้ว่าจริงๆอาชีพเดียวกันแต่เรียนไม่ได้กำลังให้คุณหมอมาบอกว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่เก่งเท่าหมอเรียนขอความรู้นะคะพวกเราจะได้ไม่เข้าใจอะไรเป็นกรณีผิดพลาดเริ่มต้นก่อนน้องหญิงเธอเล่าให้ฉันฟังซิทำไมเธออยู่ๆเธอถึงไปที่ตรงนี้เธอไม่ต้องเอ่ยคลินิกค่ะ
2: ค่ะพอดีดูรีวิวจากทาง Facebook นะคะ
0: รีวิว Facebook
2: แล้วเชื่อในโฆษณาที่เขารีวิวนะคะก็จะตรงปก
0: แล้วไงอีก
2: ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นัดทางคลินิกเข้าไปทำในวันนั้นเลยค่ะ
0: ไม่หนูดูโฆษณาใน Facebook หนูเข้าไปดูรีวิวหรือเปล่าว่าเออฉันทำแล้วนะสวยนะเธอฉันทำแล้ว2อาทิตย์เองฉันก็ไปโน่นนะดูฉันใส่บิกินี่ได้ล่ะมี
2: ไม่ได้ดูรีวิวค่ะเข้าไปดูแค่ใน Facebook อย่างเดียวค
0: ่ะอ้าวไม่ดูรีวิว
2: ที่เขาโฆษณานะคะ
1: แต่ว่าหน้าค่ะหน้า Facebook เนี่ยอาจารย์ภาพมันสวยจริงๆคือถ้าหากใครเห็นก็อยากจะไปทำอันนี้ดิฉันพูดตามตรงในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันคือเห็นปุ๊บแล้วถ้าหากเข้าไปแล้วมันได้แบบนี้ในราคา 39,999 บาทก็อยากทำ
0: 30,000 ก็แพงนะถ้าเป็นฉันคิดอ่ะแล้วเด้งก็จะเรียนคุณผู้ชมนะคะทั้งประเทศเลยอย่าเห็นแก่หน้าโฆษณาใน Facebook นะคะภาพแห้งๆที่แปะอยู่บนหน้าจอมันเป็นภาพตกแต่งก็ได้ AI ก็ได้ไม่เห็นด้วยตาว่าเป็นของจริงไม่จับดูนี่อย่าไปเชื่อค่ะอันนี้จะพูดแบบน
1: ี้เขาก็เลยเดินทางไปถึงคลินิกเพื่อเห็นกับตาว่าของจริงมันมีหรือเปล่า
0: พอไปถึงแล้วยังไง
2: ค่ะพอไปถึงก็คุยราคาทางเราเข้าใจว่าราคาจะตามรีวิวตามโฆษณาตาม
0: 39,000
2: ในนี้ค่ะมี 33,999 บาทค่ะ
0: แล้
2: วทางเคสแจ้งว่าต้องมาบวกปีกหลังปีกผีเสื้อ
0: ข้อที่1แล้วนะน้องหงโฆษณาหลอกลวงพอไปถึงเพิ่มนู่นเพิ่มนี่หมกเม็ดราคาอันนี้เรียนคิดเองนะต่อ
2: ค่ะเสร็จสับแล้วให้ชำระ 70,000 บาทค่ะ
0: 70,000
2: ค่ะ
0: แล้วเธอก็จ่ายตรงนั้นเลยเหรอ
2: เพราะว่าเดินทางมาไกลด้วยค่ะ
0: มาจาก
2: สภาพ
0: ไปจากไหนคะ
2: อยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: จากสมุทรปราการไปทำที่คลินิกก็เลยยอมไปคนเดียวหรือสามีหรือลูกเต้าไปด้วยทำไมถึงใจกล้าทำขนาดนี้ไปคนเดียวเธอไม่กลัวอะไรเลยหรอ
2: ก็เชื่อมั่นในโฆษณาที่เขาโฆษณาไว้ในเพจเขานะคะ
1: คลินิกค่อนข้างที่จะใหญ่ดังและมีชื่อเสียง
3: คนติดตามเยอะ
2: คนติดตามเยอะ
0: เธอเขาบอกคลินิกชื่ออะไร
1: ตอบไม่ได้อาจารย์ค่ะเพราะว่าวันนี้ติดต่อเข้าไปแล้วนะคะแล้วถ้าหากระหว่างนี้คลินิกดูรายการเราอยู่อยากจะชี้แจงสามารถทำได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวแจ้งเบอร์เขาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาฟ้องหนูนะคะจัน027902111ติดต่อเข้ามาชี้แจงได้ตลอดเวลาค่ะเพราะก่อนเข้ารายการมีการติดต่อให้ทางคลินิกชี้แจงว่าเคสอย่างที่ว่านี้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วหรือยังทางคลินิกมีการชี้แจงกลับมาว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
0: น้องหญิงของฉันฉันอุตส่าห์ไปคัดขยันขยอแทบจะอุ้มมาจากบ้านเพื่อมาเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้หญิงทั้งแผ่นดินจะได้เตือนตัวเองระมัดระวังตั้งใจและเลือกที่มีฝีมือจริงมันเป็นความขมขื่นตลอดชีวิตถ้ามาเป็นแบบนี้เรียกไปเชิญเข้ามาเขาถูกฟ้องน้องหงตัวช่วยดูแลน้องหญิงให้ฉันได้หรือเปล่าเขาจะต้องเข้าคุกไหมคะเรียนเป็นกังวลกลับก็ได้ค่ะปะ
4: ยังค่ะ
0: ออกกลางรายการเลย
4: คุณหญิงพูดความจริงมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ค่ะไม่เป็นความผิดค่ะ
0: พูดได้ใช่ไหมคะ
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่เอ่ยชื่อคลิน
4: ิ
0: กถูกต้องไหมคะโอเคพูดให้หมดเลยไม่ต้องเกรงใจพอขึ้นไปบนเตียงเอา 70,000 เธอก็จ่าย 70,000 เลยแล้วยังไง
2: ก็จ่ายเสร็จก็ตกใจอยู่ค่ะว่า
0: วางยาสลบไหม
2: วางค่ะ
0: หรอมีวิสัญญีแพทย์มีอะไรต่ออะไรอุปกรณ์ทันสมัยครบเป็นโรงพยาบาลใหญ่โตไหมหรือว่าไง
2: ก็ไม่ใหญ่ค่ะเป็นตึกแถวนะคะ
0: ตึกแถว
2: เป็นตึกคูหา3 ชั้นนะคะ
0: แล้วเธอก็ขึ้นไปให้เขาวางยาสลบ
2: ค่ะ
0: สลบไปกี่ชั่วโมง
2: 3ก็ยังเบลอๆอยู่ค่ะพอรู้สึกตัวอยู่3ชั่วโมงนะคะ
0: 3ชั่วโมงคือทำทั้ง3ชั่วโมงหรือว่าเธอลืมตามามันเสร็จแล้ว
2: ลืมตามาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีความดันขึ้นสูงนะคะ
0: ความดันขึ้นสูง
2: แต่เขาไม่มีที่ให้พักนอนที่นั่นนะคือต้องกลับบ้านภายในนั้นเลย
0: เรียกแท็กซี่ไปเองหรือขับรถ
2: แท็กซี่ไปเองค่ะ
0: แล้วก็เรียกแท็กซี่กลับ
2: ใช่ค่ะก็เมาเบอร์อยู่ค่ะเมาเบอร์แต่ก็
0: ไม่แล้วเขาปล่อยให้เธอกลับได้ไงสภาพเบอร์อย่างนั้น
2: ก็นั่งพักอยู่ไม่ประมาณเกือบชั่วโมงนึงเพราะว่าความดันขึ้นสูงยังไม่ปกติเขาก็ดูความดันแล้วคือยังไม่ปกติให้นั่งพัก
1: นิดนึงค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาถึงจุดนี้น่าสนใจวิสัญญีแพทย์มีแพทย์อีกคนหนึ่งใช่ไหมคะผ่าตัดอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะ
2: มี
1: รู้ไหมว่าใครทำอะไรกับเรา
2: ไม่รู้เลยค่ะ
1: คุณหมอมันต้องมีวิสัญญีคนหนึ่งใช่ไหมคะ หรือคนเดียวก็ได
3: ้ขึ้นอยู่กับหัตถการครับก็เป็นประเภทว่าหัตถการใช้ยาดมสลบได้หลายอย่างมีตั้งแต่ยาชาช็อตที่มีตั้งแต่แบบฉีดยา
0: บล็อกหลัง
3: ครับแล้วก็มีฉีดยาทางเส้นเลือดดำแล้วก็มีดม

0: ขึ้นอยู่กับปริมาณของไขมันที่เราต้องการดูด
1: ค่ะเอาเป็นว่าเคสนี้ไม่รู้แต่ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ารมยาสลบแบบไหนแต่ที่แน่ๆจ่ายเพิ่มค่ะ
2: จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มมีเซ็นเอกสารอะไรไหมก่อนขึ้นเตียงนะฉันเป็นอะไรไปฉันจะต้องไม่รับผิดชอบไม่เรียกร้องไม่อะไรไปเซ็นอะไรหรือเปล่า
3: เขาให้เซ็นค่ะแล้วตอนนั้นคือ
2: เปลี่ยน
3: สภาพแล้วพร้อมที่จะขึ้นเขียงทำละ
2: ให้มาเซ็นตอนนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วได้อ่านไหม
3: อ่านคร่าวๆนะคือปกติเราผ่าตัดที่โรงพยาบาลก็เหมือนเซ็นรับทราบว่าเออเราเข้ามาทำการรักษาก็ไม่ได้คิดว่าแต่เรามาให้ข้อเท็จจริงวันนี้ก็คือเราไม่ได้พูดให้เขาเสียหายอะไรนะคะเพราะเราก็มีแผลอยู่หน้าท้องเราตลอดชีวิต
1: คร่าวๆ
2: คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วพอรู้ตัวเองเสร็จจะเงาะจะแง่กลับบ้านเปิดดูแล้วเป็นไง
3: ก็เป็นเหมือนไม้ดามนะคะก็ยังนอนนิ่งอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะ
2: แล้วที่บอกว่าเนี่ยผ่านไปแล้วกี่เดือนนะคะ
3: มกราค่ะเข้าไป
2: มกราคม
1: มกราจะเป็นภาพนี้ค่ะอาจารย
2: ์อันนี้คือปาเข้าไป7เดือนแล้วนะ
1: พฤศจิกาธันวามกราก็ประมาณ2เดือนอ่ะ2เดือน
2: ไหนบอกว่า6เมื่อกี้เธอเป็นคนพูดเองบอกว่า
1: 6เดือนจะเข้าที่
2: 6เดือนจะเข้าที
1: ่เปรียบเทียบอันนี้ปัจจุบันค
2: ่
1: ะ
2: เอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมเจ้าค่ะเธอฉันขอดูได้ป่ะ
3: ได้
2: อย่างนี้นะคะ
1: อาจารย์จะให้เปิดเลยค่ะ
2: อ้าวก็เดี๋ยวเขาก็หาว่าโกหกเอาภาพบีทัศน์มาปั้นกระแสรายการฉันก็เดือดร้อนอีกนะ
1: งั้นแล้วแต่อาจารย์จะให้เปิดก็ได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้เสียหาย
2: เด้นคงต้องเรียนอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเด้นกลับขอประทานโทษนะคะถ้าเกิดสมมติจะต้องมีการป่งมีการเปิดอะไรขึ้นมาเด้นคิดว่าเด้นกลับขออภัยถ้ามันเกิดเรื่องไม่สุภาพคุณหมอคะเด้นคุณทนายคะเด้นขอโทษนะคะสายใหม่ต้องรออนุญาตไหมคะเด้นจะขออนุญาตเขาเปิด
4: เป็นเรือนร่างเขาอาจารย์ต้องขอครับ
2: กฎหมายค่าทางกฎหมายเด้นผิดไหมคะ
5: มันไม่ได้เป็นภาพโป๊เปลือยอนาจารค่ะคุณหมอพี่สมัครใจไหมคะ
3: สมัครใจค่ะ
2: ทางสคบอนุญาตเด้นไหมคะเดี๋ยวจะมาปิดโทรทัศน์รายการเด้น
6: ผมว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เห็นภาพนะครับซึ่งปรากฏในข้อเท็จจริงในการนี้ผมว่าไม่ได้มีอะไรที่เสียหาย
1: เป็นเคสกรณีศ
2: ึกษาเด่นขอใช้วิชาชีพของตัวเด่นประสบการณ์ในการทำทีวี40ปีวันนี้ขออนุญาตค่ะเด่นรับผิดชอบค่ะคุณช่วยยืนนะคะเป็นกรณีศึกษาไม่ต้องรูดซิปค่ะกล้องค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือ
2: หันไปทางนี้หน่อยนึงโอเคเห
1: ็
2: นไหมคะ6-7เดือนเข้าไปแล้วยังเป็นแบบนี
1: ้8แล้วค่ะอาจารย
2: ์8เดือนแล้ว
1: แต่เขาบอกว่า6เดือนจะเข้าที
2: ่โอเคครับปิดได้ละโอเคครับขอบคุณมากครับน้องหญิงขอบคุณมาก
1: อันนี้ถือว่าเข้าที่ไหมอะคะ
2: ถามเขาสิจะเข้าที่ได้ไงยังเป็นทั้งเหี่ยวทั้งเป็นร่องลึกแบบนี้แข็งเป็นก้อนๆด้วย
3: ใช่
2: หรอคะแล้วเคยกลับไปถามเขาไหมว่าจะแก้ไขให้เราไม่อะไรยังไง
3: วันที่28กรกฎาคมซึ่งมกราเข้าไปหาเขาเขาทราบดีค่ะว่าทางผู้เสียหายจะเดินทางไปต่างประเทศวันที่1กุมภา
2: ค่ะ
3: ค่ะเขาก็ไม่ติดต่อสอบถามมาหลังมกราคมนะคะว่าตั้งแต่ดูดไขมันไปแผลเป็นยังไงบ้างค่ะอาการเป็นยังไงบ้างก็ไม่สอบถามมาเลยจนกลับมาจากต่างประเทศจนวันที่28ทางผู้เสียหายนะคะ
2: ค่ะ
3: สอบถามส่งข้อความไปนะคะว่าเราอยากจะพบแพทย์ที่ทำเคสนี้เพื่อที่จะได้พูดคุยถึงข้อเท็จจริงนะคะว่าผลลัพธ์ออกมาซึ่งไม่ตรงกับในตรงปกที่รีวิวนะคะแล้วทางคลินิกตอบกลับมาว่าสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้วันที่2สิงหาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางผู้เสียหายก็เข้าไปกับทนายส่วนตัวนะคะเข้าไปพอไปพบแพทย์ทางแพทย์ก็แจ้งว่าเป็นผลลัพธ์ออกมาเป็นที่พึงพอใจของแพทย์และเป็นมาตรฐานของเขาที่เขารักษาที่เขาทำนะคะ
1: อันนี้เขายืนยันว่าพึงพอใจแล้วรูปนี้คือ
2: พอใจของแพทย์และเป็นมาตรฐานของการรักษา
3: ใช่ค่ะ
2: ถามไม่จ่ายเงินไป 70,000 นะฉันพึงพอใจเปล่า
1: แต่ที่
2: น
1: ี่ก็ไม่
2: ฉันพึงพอใจด้วยสิมันพุงฉันมันจะพุงหมออ
1: าจารย์แสดงว่าถ้าหากคลินิกบอกว่าพึงพอใจต้องใช้รูปนี้ในการรีวิวและให้เคสอื่นเข้าไปทำ
2: ถ้าสมมติเด่นจะพูดอย่างนี้นะคะใครอยากได้พุงแบบนี้ให้ไปคลินิกนี้ชื่อเลยไหม
1: ยังค่ะอาจารย
2: ์ยังเหรอคะอย่างนี้เด่นถามหงดีกว่าผู้หญิงด้วยกันมองกันแบบเนี้ยผมความรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวถามเลยค่ะ
5: ถ้าเขาใช้ภาพนี้ในการโฆษณาถ้าเขาบอกว่าพึงพอใจแล้วอ่ะใช้ภาพนี้ในการโฆษณาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าหงเห็นรูปนี้แล้วอ่ะค่ะยังไม่อยากทำค่ะพี่แป้ง
1: แสดงว่ามันอาจจะยังไม่ได้สวยพอหรือแบบ
2: มันไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
2: ไม่มีสแตนดาร์ดเดี๋ยวยังไม่ถามคุณหมอสคบจะทำอะไรได้บ้างคะโพสเฟซบุ๊กแล้วก็เชื่อ บอก30,000 กว่าพอขึ้นเขียงเสร็จเอา7

0: 70,000เหมือนบีบคออยู่ตรงนั้นก็ต้องจ่ายไหมครับผีถึงป่าช้าขึ้นไปอยู่บนเมนยังไงก็ต้องเผาทำไมคลินิกมีวิธีการหาเงินแบบนี้ยังกับกันโชคทรัพย์ไหมคะท่านว่ายังไงเจ้าคะ
1: ครับในขณะนี้ในส่วนของสคบ.เองก็ได้ยกระดับในเรื่องการควบคุมนะครับในธุรกิจหลากหลายรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับในส่วนของธุรกิจว่าด้วยการเสริมความงามเนี่ยนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ทางสคบเองก็ได้มีการประกาศนะครับเป็นประกาศของสคบขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าประกาศฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกิดขึ้นกับน้องเขาเนี่ยนะครับมันเพิ่งประกาศเมื่อปี69นะครับซึ่งมันก็พัฒนามาตั้งแต่ปี63ซึ่งในขณะนั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้มีวิวัฒนาการในเรื่องการให้บริการเรื่องการดูดไขมันการทำซิปแพคทำอะไรพวกนี้นะครับก็เพิ่งจะมาเริ่มทำกันนะครับแล้วก็มีประเด็นปัญหาร้องกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในปี63เองเนี่ยสคบเองก็ประกาศในส่วนของธุรกิจนะครับในเรื่องของการให้บริการทางด้านคลินิกทางด้านเสริมความงามเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเรื่องการดูดไขมันการทำศัลยกรรมอะไรพวกนี้นะครับว่าธุรกิจพวกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ควบคุมโดยสัญญานะครับของสคบในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งถ้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาเนี่ยนะครับทางเจ้าของเองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับแล้วในกรณีเคสของน้องเนี่ยครับก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของสปส.คือในส่วนของกรมสนับสนุนนะครับสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่เต็มในเรื่องการอนุญาตให้เปิดและก็ดูแลคลินิกนะครับต่างๆนะครับที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับกฎหมายของเขาเองก็จะมีทั้งในเรื่องของทั้งโทษจำโทษปรับเหมือนกับทางสคบอยู่ครับ
2: เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อสบสเข้ามาได้เลยนะคะหากพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับค
0: ุ
2: ณหมอค่ะ
0: ตอนนี้เด่นถามคุณหมอที่มาอยู่ตรงนี้ก่อนอาจารย์หมอคะอย่างน้องสาวเด่นเนี่ยไปทำเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดอะไรไหมคะหรือว่าสรีระของแม่นี่เนื้อหนังเขาไม่ดีอยู่แล้วหรืออะไรยังไงไหมคะเด่นเรียนถามคุณหมอค่ะ
3: คือเทคโนโลยีหรือว่าหัตถการในการปรับรูปร่างเนี่ยครับผมขอแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับ1คือตัดแต่ก่อนเราไขมันเยอะไม่ชอบตัด
0: เปิดพุงออกมาหั่นทิ้งไปเลย
3: ตัดพุงตัดต้นขาตัดท้องแขนใช่ไหมแบบแรกคือตัดแบบที่2เราเข้าสู่ยุค2คือยุคดูดยุคดูดนี่คือมีการดูดออกแล้วรู้แล้วว่าแบบบางคนเนี่ยลดมาจนผอมแล้วแต่มีบางที่ก็พุงมาน้อยหรือว่
0: า
3: แบบตรงที่ข้างๆตัวครับก็ดูดหรือบางคนมีเยอะๆก็อาจจะดูดทั้งหมดแต่จริงๆผมไม่แนะนำนะครับ
0: เขาจะต้องใช้เหล็กเอาไปทิ่มให้ไขมันแตกแล้วก็ดูดออกไปใช่ไหมคะ
3: ทีนี้ใกล้เคียงมากครับเพราะว่าการดูดเนี่ยแต่ก่อนเราดูดออกอย่างเดียวต่อมาเนี่ยการดูดเนี่ยมีการใช้ energy หรือว่าใช้พลังงานมาช่วยในการดูด
0: ช็อคเวฟไฟฟ้า
3: อาจจะเป็นพลังงานเกี่ยวกับอุลตราซาวด์พลังงานสั่นพลังงานความร้อนบ้างนิดหน่อยเพื่อทำให้ไขมันเนี่ยสลายตัวออกมาได้มากขึ้นก็เลยเข้าสู่ยุค2ยุคดูดและดูดใช้พลังงานแต่ตอนนี้เนี่ยตามที่ท่านว่านะครับก็คือว่าเข้ามาสู่ยุคที่ใช้ในการกระชับพอยุคกระชับเนี่ยมันทำให้เกิดความยากขึ้นเพราะว่าต้องเลือกเคสที่เหมาะสมและใช้พลังงานที่เหมาะสม
0: รู้สึกว่าโทรศัพท์จะได้แล้ว
2: ค่ะได้ก็เป็นสบส.เดี๋ยวจะให้คุณหมอกลับมาอธิบายว่าอันที่3เป็นอย่างไรนะคะคือในสายกับเราค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้สคบ.บอกว่าวิธีการเปิดการโฆษณาต่างๆต้องถามท่านนี้นะคะทันตแพทย์อาคมค่ะท่านเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.อยู่ในสายกับเราคุณหมออาคมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะคุณหมอเรียนมีแขกในรายการนะคะเขาไปใช้บริการสถานความงามแห่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วมันไม่ตรงกับปกอะค่ะทางคุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมคะเรียนทราบว่าคุณหมอคงทราบเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะ
4: ครับทราบแล้วครับผู้เสียหายก็มาร้องเรียนที่กรมสปสแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
4: ก็เราก็รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วก็กำลังจะเปลี่ยนทีมงานไปตรวจสอบคลินิกนะครับเพื่อเช็คความถูกต้องทุกอย่างนะครับก็เบื้องต้นจะมีการตรวจสอบในเรื่องของคุณหมอนะครับที่ให้บริการนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับมีความรู้ความสามารถจริงหรือไม่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองตรวจสอบเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงความสะอาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะฮะก็จะไปตรวจสอบแล้วก็ดูความชัดเจนเรื่องของการลงบันทึกเวลาเรียนต่างๆเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะเดนคิดว่าถ้าเครื่องมือเขาครอบใบอนุญาตเขาครอบหมอเขามีเอกสารทุกอย่างครบเดนก็ไม่อยากให้คิดว่าทำอะไรไม่ได้เพราะผลของการรักษามันไม่ได้เป็นไปตาม

0: ที่ผู้ขอไปใช้บริการต้องการนะคะเราจะทำอะไรได้บ้างไหมคะไม่ตรงปกค่ะ
1: ครับคือในส่วนของการปกไม่ตรงปกนะครับเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่กรมสรรพสอก็จะรู้ว่าการให้บริการตรงนี้มันเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่นะครับซึ่งเราก็จะมีการหาหรือกับทางแพทยสภานะครับว่าการให้บริการของคุณหมอท่านนี้นะครับเนี่ยถ้าคุณหมอถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยการให้บริการของเขาเป็นมาตรฐานวิชาชีพไหมตั้งแต่การทำผ่าตัดการต่างๆครับครับ
2: ค่ะคุณหมอคะแต่ว่าถ้าหากภาพตอนนี้ที่มันปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์เอาดูด้วยตาถือว่าได้มาตรฐานหรือไม่คะ
1: ครับก็คือมันไม่ตรงปกใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาไม่เพราะว่าไม่ตรงปกตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยมันก็ต้องไปอิงกับตัวมาตรฐานทางการแพทย์ซึ่งเรามีทางฝักสภาวิชาชีพแพทยสภาเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพอยู่แล้วตรงส่วนนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงส่วนนี้อยากให้ทางแพทยสภาเขาสอบตรวจสอบก่อนนะฮะแล้วจากนั้นแหละก็อยากมองว่าตรงนี้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม
0: ่
1: แล้วก็เหตุข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีคำตอบจากทางแพทยสภาให้กับเราครับก
0: ็
1: จะเป็นคำถามที่ว่าแล้วตรงปกไหมจะไม่ตรงปกตรงส่วนไหนครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหมอคะเดียนกลับเรียนคุณหมอแบบนี้ค่ะที่เดียนตั้งใจพยายามจะถามเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนะคะคลินิกต่างๆมันเปิดกันเยอะแล้วก็แข่งขันกันลดราคาใช้วิธีการทางการตลาดเป็นการยั่วยุและเชิญชวนใครๆก็ต้องการสวยอะค่ะลูกเด็กเล็กแดงพอโตขึ้นมาหน่อยเก็บสตังค์ได้ก็แอบหลบพ่อหลบแม่ก็ไปทำสวยตรงนู้นตรงนี้เนียนคิดว่าถ้าปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะเป็นเรื่องเราใหญ่โตกันทั้งแผ่นดินแต่เราก็มานั่งมองความถูกต้องทางฝั่งแพทย์แต่เราไม่ได้มองนะคะว่าผลที่ได้เนี่ยกระจัดกระจายความเสียใจไปสู่คนจำนวนมากเนี่ยเด้งกำลังมองผู้เสียหายเด้งไม่ได้มองมาตรฐานแพทย์ค่ะคุณหมอว่ายังไงคะ
1: ครับคือกรมสรรพสองเรานะครับก็จะมีกลไกการดำเนินการอยู่สองสัดส่วนนะครับส่วนแรกคือหนึ่งการอนุมัติการโฆษณาก่อนนะฮะก่อนหน้านี้กฎหมายเราเนี่ยให้โฆษณาได้แต่ตอนนี้กฎหมายเราบังคับนะครับว่าการโฆษณาทุกชิ้นของสถานพยาบาลเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตจากขออนุญาตจากเราก่อนนะฮะถ้าไม่ขออาจจะไม่สามารถโฆษณาได้อย่างที่มีแข่งนี้นะครับสมมติว่าเขามีการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงนะครับเนี่ยแล้วการให้บริการไม่สามารถทำตามตรงส่วนนี้ได้เน
0: ี่
1: ยก็จะถือว่าเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายของเรานะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งก่อนนะครับอาจารย์นะฮะส่วนที่สองคือการเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็จะไปดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นนะฮะแต่ในระหว่างที่ก่อนยังไม่ได้เกิดเหตุนะครับเนี่ยเราก็จะมีการกำกับการดำเนินการโดยการแบ่งคลินิกออกเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดประมาณ5สีด้วยกันครับอาจารย์คือสีแดงนะครับพวกเสี่ยงมากนะครับพวกสีส้มสีเหลืองพวกเนี้ยเราก็จะมีการไปตรวจสอบสุ่มตรวจสอบปีนึงประมาณ 2,600 คลินิกด้วยกันครับในทั่วเขตกทมครับอาจารย์ครับประวัตินี
2: ้
1: เราก็ทำเป็นการประจำอยู่แล้วครับ
2: ค่ะเอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางคุณหมออาคมเพียงเท่านี้นะคะต้องให้เวลาสปส.ด้วยคุณผู้ชมค่ะในการตรวจสอบเพราะว่าเรื่องนี้มีการไปร้องเรียนเอาไว้แล้วนะ
0: คะ
2: อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งสิ้นขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์
2: กลับมาต่อในวงอีกแป๊บนึงก่อนจะคุยกับพี่เอก
0: ถามคุณหมอก่อนต่ออีกนิดนึง
3: ข้อที่สามนะครับเป็นสิ่งที่เราเกิดปัญหามากที่สุดตอนนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องยกกระชับเนี่ยมาแรงมากนะครับอย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นยิงหน้ายิงนู่นยิงนี่ก็ตามแล้วตอนนี้มีการมาใช้กับลำตัวมากขึ้นคือ breast กับ body มากขึ้นก็เลยมีการเรียกว่าใช้หลังที่ดูดไขมันออกนึกภาพใช่ไหมครับ
0: สมมติว่าคือดูดไขมันเสร็จแล้วก็มาใช้เครื่องนี้กับอีกทีนึงของเคยใช้แบบนั้นด้วยหรือเปล่ามีเครื่องอะไรไหม
4: ไม่ม
0: ีไม่มีโอเค
3: ครับแต่เดี๋ยวต้องรายละเอียดสถานการณ์นี้คือผมต้องให้ความมั่นใจว่าทุกขั้นการที่ผมพูดเนี่ยเป็นมาตรฐานการแพทย์แต่การนำมาเลือกใช้ให้ถูกเคสเนี่ยหรือว่าผลการผ่าตัดผลการผ่าตัดการนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับงั้นการที่เราใช้พลังงานที่ทำให้เห็นเป็นร่องเห็นเป็นกระชับอะไรพวกนี้ครับพลังงานพวกนี้มักจะมีกลุ่มของความร้อนอยู่ด้วยการที่เราดูดไขมันตื้นเกินไปหรือใช้พลังงานมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดพังผืดดึงรั้งที่รุนแรง
0: อันนี้อาจจะเป็นพลังงานมากไปไหมคะ
3: อาจจะประกอบกันหลายอย่างครับเช่นว่าอาจจะเกิดจากการดูดไขมันมากเกินไปดูดไขมันตื้นเกินไปใช้พลังงานความร้อนที่สูงเกินไปหรือว่านานเกินไป
0: โอเคฉันพอรู้แล้วคุณหมอคะเด่นกะขอประทานโทษเด่นถามตรงๆนะคะอย่าโกรธเด่นนะคะถ้าคะแนนเต็ม10 ฝีมือที่ทำมาได้แค่นี้หมอให้เท่าไหร่คะ
3: อันนี้ผมตัดสินไม่ได้จริงๆครับอันนี้ขออนุญาต
2: ค่ะงั้นหนูขอถามอีกข้อนึงค่ะอาจารย์คะคือเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์ให้คืออันนี้คือภาพก่อนทำเนื่องจากว่าต้องขอให้เคสนี้เป็นเคสที่ให้ความรู้
0: เดี๋ยวก่อนอ๋อปิดตรงนี
2: ้ปิดอาจารย์
0: เดี๋ยวขอประธานโทษเดี๋ยวว่าหนูเอาโพสต์อินมาแปะทำไม
2: เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์
0: เซ็นเซอร
2: ์คือต้องให้ความรู้กับผู้หญิงหลายๆคนด้วยก่อนที่จะไปทำเพราะมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์อาจารย์ณเวลานี้ผ่านทางโลกออนไลน์เข้ามาว่าหุ่นก่อนทำอาจจะมีผลด้วยหรือไม่ในผลลัพธ์ของแพทย์ก็ไม่ได้อยากจะโจมตีแพทย์แต่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ทำด้วย
0: เขาไม่ได้เทผ่าตรงไหนนะ
2: หุ่นนี้หุ่นนี้กับคุณหมอทำมาแล้วถือว่าสำฤทธิ์ผลได้หรือไม่คะก่อนทำอันนี้ค่ะ
3: คือผมว่าขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้รับบริการแล้วก็การที่ผู้ให้บริการเนี่ยหรือแพทย์เนี่ยเป็นคนบอกว่าจะได้ผลอะไรยังไงถ้าสมมติเรารู้ว่าทำแบบนี้จะได้แบบนี้ก็เรียกว่าความคาดหวังกับผลงานหรือว่าฝีมือการให้บริการตรงกันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าความคาดหวังเป็นแบบนึงแต่ว่าสิ่งที่ทำได้เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างสมมติอย่างเงี้ยครับสมมติผมเห็นเคสที่หน้าท้องย้วยไขมันเยอะเราอาจจะใช้วิธีการประกอบกันหลายอย่างเช่นว่ามีการดูดไขมันด้วยตัดหน้าท้องหนังส่วนเกินบางส่วนด้วยและใช้กลุ่มเครื่องมือยกกระชับประกอบด้วยอาจจะใช้ 2-3 เทคนิคร่วมกันได้นะครับ
0: ที่แสดงว่าถ้าจะทำให้สวยแล้วก็มีเลข11จริงๆแบบที่ผู้หญิงต้องการแล้วมีท้องหมันน้อยเขาอาจจะเก็บเทอมหลายแสนบาทแต่ตอนนี้เขาเก็บแค่ 70,000 ก็ขายทีละชิ้นทีละชิ้นอยากทำต่อเก็บเงินต่อใช่ไหมคะเล่าหน่อยซิเขาไปหาเธอยังไง
4: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าเคลักษณะแบบนี้มีเข้ามาเยอะนะคร
0: ับ
4: มีเข้ามาเยอะแล้วก็ยิ่งพอเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เสียหายมาร้องใช่ไหมครับแล้วก็เป็นประเด็นไปเนี่ยจริงๆเพื่อนหรือคนรอบตัวผมเนี่ยก็สนใจทำล่อง11มาก
2: มันเป็นเทรนด์จริง
4: เพิ่งรู้จริงๆไม่รู้เลยนะอาจารย
0: ์โอ้เขาฮิต
4: ไม่รู้เลยแต่ปัจจุบันเนี้ยหลายคนกำลังตัดสินใจว่าจะไปทำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เข้าฟิตเนส
0: ฉันก็ยังอยากจะไปทำ
4: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้เมื่อมันมีความฮิตมันเป็นเทรนขึ้นมาครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางสคบโดยที่ท่านที่ปรึกษาและมนตรีก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านประเดิมชัยแล้วก็ทางสปสซึ่งมีที่กำกับดูแลมาตรฐานการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าต้องเข้ามาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะการโฆษณาเพราะว่าหลายคนเนี่ยเชื่อในภาพโฆษณาโดยเพราะถ้าเป็นคลินิกดังโรงพยาบาลดังที่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีคนติดตามหลักแสนหรือหลายแสนเนี่ยครับคนก็จะคิดว่ามันเป็นมาตรฐานมันมีคนติดตามเยอะมันสามารถที่ทำได้จริงตามโฆษณาก็หลงเชื่อก็ไปทำ
0: ค่ะ
4: เพราะนั้นวันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่า
0: ค่ะ
4: มันไม่มีอะไรที่แน่นอน
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณน่ารัก
2: รบกวนทีมงานขึ้นภาพโฆษณาให้หน่อยค่ะเพราะว่ามีคุณผู้ชม
0: เราจะไปใส่ชื่อคลินิกเขา
2: แล้วเบอร์ให้แล้วค่ะเรียบร้อยเพราะว่ามีคนถามเยอะว่าภาพเขามันเสมือนจริงยังไงทำไมเห็นปุ๊บถึงอยากทำ
4: ดูภาพ
2: คือต้องบอกว่าร่อง11มันเป็นความฝันของผู้หญิงหลายคนคุณหมอดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมดิฉันก็มีร่อง11ดิฉันมีซิกแพคแต่เพียงแค่ตอนนี้ไขมันมันบดบังอยู่ณวันใดวันหนึ่งไขมันหน้าท้องหายไปมันจะเกิดขึ้นเองถูกต้องไหมคะหนูเข้าใจถูกต้องแต่ถ้าหากหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไม่อยากออกกำลังกายเป็นคนที่เหนื่อยง่ายอยากไปดูดไขมันร่อง11ก็จะขึ้น
3: อันนี้อาจจะไม่ถูกต้อง
2: อาจจะไม่ถูกต้องนี่
0: อันนี้เนี่ย
2: นี่คือภาพที่หลัง
0: ท้อง
4: เขาเป็นแบบภูมิผู้เสียหายขึ้นชูเลยว่าเหมือนกันเลยภูมิผู้เสียหายเห็นไหม
2: เนี่ย
4: แม่จะเอารูปก่อนรูปก่อน
2: รูปก่อนรูปก่อน
4: จะเหมือนเลย
0: ประมาณนี้แหละ
4: ประมาณนี้เลยคร
0: ับ แล้วทำไมทำแล้วไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทำไมเป็นแบบนี้ทำไมทำแล้วเขาเป็นแบบนี้ล่ะ
5: ขออนุญาตถามพี่อีกนิดนึงตอนที่เราเข้าไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เนี่ยเรายื่นเรฟเฟอเรนซ์ไหมหรือว่าเราได้ปรึกษากับแพทย์แล้วไหมว่าถ้าดิฉันทำเสร็จอะค่ะมันจะเหมือนในรูปไหม
2: ในรูปมันสวยมาก
5: หรือคุณหมอบอกว่าเขาจะสามารถทำให้พี่หญิงอะได้แค่ไหน
6: ก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ
0: เขาบอกว่าดูดีขึ้น
5: ประมาณไหมประมาณหรือ เขาได้บอกไหมว่าด้วยความหนาของชั้นไขมันของพี่หญิงอะมีลักษณะนี้ถ้าทำมาแล้วอาจจะเกิดตรงริ้วรอยตรงนี้เขาได้แจ้ง
6: มีแจ้งว่าอาจจะมีย่นแต่ไม่ได้แจ้งว่าย่นตรงร่องนะคะเราเข้าใจว่าเอาย่นตรงหน้าท้องน้อยนิดนึงคือมองไม่เห็นภาพเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะคือทำจะทำแล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วประธานโทษนะคะมีสามีมีครอบครัว
6: ค่ะ
0: แล้วสามีเห็นพุงกะทิเธอเป็นแบบนี
6: ้
0: ครอบครัวยังโอเคไหมสามี
6: ไม่โอเคค่ะเขาบอกถ้าไปทำยังจะดูดีตอนที่ไม่ทำดูดีกว่าหลังทำ
0: แล้วมีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นไหมคะ
6: ก็มีอยู่ค่ะ
2: สคบช่วยได้หนูว่า
0: เดี๋ยวก่อนฉันถามต่อแล้ว ขอโทษนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนไม่ได้กำลังซุกไซเรื่องส่วนตัวแต่เดียนเป็นกังวลค่ะไม่ใช่กลับมาเสร็จนะคะประธานโทษพูดหยาบๆนะคะผัวเตะติดข้างฝาแล้วก็เลิกกันขึ้นมา

0: เนี่ยมันใครจะรับผิดชอบเสี่ยงไหมคะกับการสวยอ่ะ
1: เธอมีปัญหาเหรอ
2: ใช่
1: แล้วยังไงเขาคุยกันยังไง
2: ขนาดแยกกันอยู่เลยค
0: ่
2: ะ
0: แยกกันอยู่
2: เขาตกใจเขาไม่เคยเห็นมา
1: เขาคงจะเปิดออกมาเสร็จแล้วเขาก็
2: กลัวมาก
1: ประธานทุกเขาคงจะเห็นแล้วเขาก็
2: ใช่ครับ
1: เสียความรู้สึกแล้วถ้าเกิดเขาไปมีเมียน้อยล่ะผู้ตายเดินถาม
3: อาจารย์เห็นไหมนึกบอกว่าต้องถามสคบ
1: ไม่เดินถามทางนี้ก่อนเดินสนใจเรื่องน
3: ี้สามีเขานั่งดูอยู
1: ่ไม่เป็นไร
3: ค
1: ่ะยังไงก็ตามเดินฝากบอกคุณสามีนะคะเมียทุกคนอยากสวยค่ะแต่อยากจะสวยเพื่ออยากให้ผัวชื่นใจ
2: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดมันพลาดไปแล้วยังไงก็ต้องช่วยกันให้เมียสวยกลับมาเป็นที่พึงพอใจของผัวทุกคน
3: ค่ะให้จัดถนัดอันนี้เรื่องครอบครัวฉันไม่ยุ่ง
1: ค่ะสคบค่ะ
3: สคบสามารถเยียวยาได้ในระดับไหนเพราะว่าความมั่นใจความสวยมันคือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการค่ะ
4: ครับในเรื่องนี้นะครับทางน้องหญิงก็ได้มีการไปยื่นเรื่องที่สคบ
1: ครับ
4: เหมือนกันนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วผมเองก็หลังจากทราบข่าวนะครับที่พี่เอกรับเรื่องนะก็ได้มีการสอบถามนะครับทางท่านเลขาสคบทั้งทางผอ.ที่รับผิดชอบนะครับโดยท่านปรีเองเนี่ยก็ได้ให้ความห่วงใยนะครับต่อเรื่องนี้นะครับท่านปรีสุมาศนะครับท่านก็ได้ให้ความห่วงใยก็สั่งการมาที่ผมโดยตรงว่าให้ได้ติดตามตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลในกรณีที่น้องเขาได้รับผลกระทบนะครับจากการให้บริการเนี่ยครับว่าทางสคบเนี่ยจะสามารถช่วยนะครับดูแลน้องเขาได้แค่ไหนอย่างไรนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเรียนว่าน้องเนี่ยเข้าไปใช้บริการนะครับก่อนที่ประกาศสคบจะมีผลบังคับในเรื่องการใช้ในกรณีที
3: ่
4: การให้บริการดูดไขมันการทำสัญญกรรมทำอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ทางสคบเองเนี่ยมีแบบมาตรฐานของสัญญานะครับซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยครับซึ่งแบบนี้นะครับประกาศใช้นะครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับประกาศใช้แล้วนะครับว่าต่อไปทุกคลินิกนะครับในทั้งประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 9,000 กว่าคลินิกนะครับสำหรับคลินิกทางด้านเสริมความงามและศัลยกรรมนะครับในกรุงเทพมหานครมีเกือบประมาณ 3,000 นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยทุกคลินิกเนี่ยจะต้องปิดประกาศสัญญาเนี่ยนะครับให้ผู้ไปใช้บริการเนี่ยได้รับทราบทุกคลินิก
0: แล้วสคบจะประกาศให้ประชาชนทั้งแผ่นดินรับรู้ไหมคะว่าจะทำสวยต้องตรวจสอบตรงนี้และอีแผ่นนี้ทำไมมันถึงเพิ่งมาคะ
4: ก็มัน
0: เขาพุงย้วยยู่ยี่กันไปตั้งครึ่งแผ่นดินแล้วทำไมถึงเพิ่งมาคะ
4: ก็เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกอย่างมันตามแก้ปัญหานะครับในขณะนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีเหตุเกิดขึ้นมานะครับเราถึงบังคับว่าต่อไปเนี้ยพวกสารประกอบการหรือผู้ให้บริการทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องบังคับถูกบังคับว่าจะต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้สิทธิ์นะครับของตัวเองนะครับและรับรู้ถึงหน้าที่ของผู้ให้บริการในความรับผิดชอบนะครับซึ่งถ้าไม่ทำเนี่ยก็มีทั้งโทษจำทั้งโทษปรับนะครับแล้วก็ทางผมเองนะครับทางรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้ให้นโยบายกับในส่วนของทางสคบนะครับที่จะต้องประสานงานกับสปสเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับคลินิกผู้ให้บริการทั้งประเทศนะครับว่าต่อไปเนี้ยคุณถูกบังคับโดยข้อกฎหมายแบบไหนอย่างไรถ้าคุณไม่ทำตามเนี่ยคุณจะต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งต่อไปเนี้ยนักหน่อยก็ว่าคนที่จะเดินเข้าไปใช้บริการเนี่ยครับกฎหมายบังคับว่าการเข้าใช้บริการในการทำหัตถการไม่ว่าเรื่องการดูดไขมันการฉีดฟิลเลอร์การบีบสิวหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในคลินิกสุขภาพงามเนี่ยครับคุณจะต้องมีการทำสัญญาทุกครั้งและในสัญญาต้องระบุแพทย์ผู้ให้บริการด้วยนะครับอันนี้เป็นของใหม่ที่ทางสคบเองก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาหลังจากที่ได้มีการนะครับรับเรื่องนะครับพอๆกับพี่เอกนะครับที่ได้รับเรื
0: ่
4: อง
0: เน้น
4: สายใหม่ต้องรอดเนี่ยครับ
0: ฝากท่านอีกนิด
4: ครับผม
0: บางทีป้ายก็ติดว่าหมอคนนี้แต่หมอคนนี้ไม่มาเป็นหมอรอง
4: ครับ
0: ผู้ช่วยหมอ
4: ผิดเลยครับผิดกฎหมายครับ
0: อ้าว
4: ผิดกฎหมายเลยครับ
0: เน้นถูก
3: วางยา
0: แล้วเรียนไม่รู้หมอจริงหมอปลอม
4: ครับมันก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเข้าใช้บริการ
0: ค่ะ
4: ซึ่งจริงๆการกำกับดูแลแพทย์เนี่ยเป็นหน้าที่ของสปส
0: ค่ะ
4: นะครับที่เขาจะต้องดูแลนะครับแต่ในกรณีของน้องเนี่ยนะครับสมมติว่าเมื่อสักครู่เนี่ยสปสเองตรวจสอบนะครับซึ่งตอนนี้มีแพทยสภาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าผลของการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าการให้บริการเนี่ยครับไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานนะครับน้องเขาเรียกร้องค่าเสียหายตอนนี้เข้าๆว่าอยู่ประมาณ 350,000 ถูกไหมครับ
0: อุ้ย
4: 350,000
0: 350,000
5: เขาไม่ได้ร้อง
0: ไม่ได้
5: ไม่ใช่
4: ความเสียหายไม่ใช่ความเสียหายไปเพราะว่าเรียกร้องในส่วนของ
0: 350,000 ทำอะไรได้
5: ไม่ใช่ท่านอย่างนี้ครับพอดีผู้เสียหายเนี่ยพอเขาเป็นสภาพนี้แล้ววันนี้เขาเป็นซึมเศร้าก็คือเขาไม่สามารถไปยิมได้เลย นะครับจากบทอีกคนออก
0: ผัวแย่เตียงด้วย
5: ใช่ครับ
0: จะเลิกกันแล้วเนี่ยกับผัว
5: ไปยิม

0: ไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยไปปรึกษาโรงพยาบาลคร
1: ับ
0: โรงพยาบาลนึงมาคุณหมอท่านก็เลยดูคุณหมออีกที่นึงบอกว่ามันไม่ปกติทีนี้ถ้าคุณจะแก้ไขให้กลับมาเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ 300,000 กว่าบาท
2: อันนี้ยังไม่รับรองได้เป็นแค่ประเมินเบื้องต้นงั้นกลับเรียนถามคุณหมอนะคะถ้าสมมติว่าน้องเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณหมอให้ความอนุเคราะห์แนะนำหรือทำให้เขาทีได้ไหมเจ้าคะดิ้นคือกราบขอโทษถามตรงๆ
3: คือผมเชื่อว่าการทำให้ดีขึ้นเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับแต่ว่าทำให้ดีขึ้นเนี่ยต้องมาลงรายละเอียดว่าส่วนไหนเช่นว่าอยากให้ตำแหน่งที่แข็งหายไปอยากให้ตำแหน่งที่ดึงรั้งดีขึ้นอยากให้ผิวหนังส่วนเกินออกไปหรือว่าอยากให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับขึ้นเราจะมีการแก้ไขที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นทำได้ดีขึ้นจากตรงนี้ไหมทำได้แน่แต่ว่าวิธีการเนี่ยอาจจะต้องใช้หลายอย่างเข้ามาประกอบกัน
2: ถ้ารายการของเดนจะขอให้คุณหมอทำให้เขาแบบเป็นความกรุณาไม่เก็บตังค์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดนคุยหลังรายการได้ไหมคะหรือยังไง
3: คือตอนนี้ผมก็คือคณะแพทย์ผมว่าคณะแพทย์แล้วก็
2: ที่ศิริราชใช่ไหมคะพาไปศิริราชได้ไหม
3: ทุกที่มีครับมีอาจารย์ประจำภาควิชาสัญญาศาสตร์แล้วก็สัญญาศาสตร์ตกแต่งประจำอยู่ทุกโรงเรียนแพทย์มีแน่นอน
2: ให้น้องเขาไปศิริราชไปขออย่างเงี้ยพาเขาไปได้ไหมสมมติ
0: คืออย่างนี้อาจารย์ผมมองว่าเรื่องนี้วิธีแก้หลักสุดเนี่ยมันต้องเป็นคลินิกที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี
2: ้ให้เขาไปทำอะไร
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ผมก็บอกว่าเรื่องนี้ในเมื่อพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาไปสถานอีกที่นึงไปโรงพยาบาลอีกที่นึงเนี่ยแล้วคุณหมอเนี่ยท่านได้กรุณาประเมินหมดเลยว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจริงๆมีรายละเอียดหมดนะครับว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วถึงจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 300,000 พูดตรงๆนะท่านประเดิมชัยอาจารย์ถ้าผมเป็นเจ้าของคลินิกนะครับผมจะบอกว่าพี่ไปทำเลยครับเดี๋ยวผมจะคุยกับโรงพยาบาลนี้แล้วเดี๋ยวผมจะออกค่าใช้จ่ายให้มันจบปัญหาเลยครับไม่ได้มีอะไร
4: แต่เขาไม่ได้ตอบแบบนั้นไง
0: เขาไม่ได้ตอบนั้นแต่คุณหมอคลินิกบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปถามที่อื่นเนี่ยที่อื่นเขาต้องโจมตีผมสิแต่ถ้าเกิดถามผมมองว่าร่องของคุณเนี่ยมันเป็นที่พึงพอใจแล้วเขาก็เลยถามคุณหมอกลับไปถามเจ้าที่กลับไปว่าถ้ามันเป็นที่พึงพอใจเนี่ยช่วยถ่ายร่องของหนูตอนนี้แล้วรีวิวในเพจได้ไหมคลินิกบอกไม่ได้แล้วมันจะเป็นที่พึงพอใจยังไงถูกไหมครับ
2: ไม่เป็นไรถ้างั้นประเดี๋ยวฉันจะถ่ายเองแล้วฉันรีวิวเองเลย เอาไหมถ้าเป็นแบบนี้
4: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเปิดโอกาสเผื่อคลินิกอื่นที่ดูรายการของเราอยู่ในเวลานี้เขาอยากช่วย
2: เรียนอย่างนี้นะคะคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศค่ะยังไงก็ตามเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมที่ชมรายการเดี๋ยวอยู่ทั้งประเทศนะคะช่วยแชร์คลิปนี้ไปทีเถอะค่ะถ้ามีคลินิกไหนนะคะที่คิดว่าจะช่วยแก้ไขน้องหญิงให้กลับสู่สภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ได้โดยไม่คิดมูลค่าเดี๋ยวนะคะในนามพิธีกรรายการสถานีประชาชนเดี๋ยวจะรีวิวขอบพระคุณพร้อมน้องหญิงให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งแผ่นดินค่ะเดี๋ยวกราบขอความอนุเคราะห์นะคะค่ะกลับมาที่คุณหงคะจะช่วยทำยังไงให้แม่น้องหญิงของเดี้ยนที่มาวันนี้ไม่มีภัยทางกฎหมายเกิดถูกต้องถูกป้องหมายส่งหมายสารมาแย่แล้วผัวก็จะทิ้งยังจะติดคุกอีกไหมคะช่วยหน่อยค่ะ
5: ผมจะบอกว่าการที่คุณหญิงไปพูดและแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะไม่มีความผิดเลยต่อให้คลินิกจะฟ้องมาอันนี้ค่ะมันจะมีอยู่ในมาตรา1นะคะที่บอกว่ากล่าวโดยสุจริตนะคะเพื่อปกป้องตนเองเนี่ยค่ะมันจะไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและในส่วนของคุณหญิงที่คลินิกจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างเราก็ต้องมาดูว่าทางคลินิกอะค่ะกฎหมายแบ่งความรับผิดออกเป็นทั้งส่วนแพ่งและส่วนอาญาถ้าในส่วนอาญาเราดูว่าเขาเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเขาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเขาก็ต้องรับผิดในส่วนนั้นและเมื่อกี้พี่หญิงพูดว่าพี่หญิงนอกจากมีความเสียหายแล้วที่ทางคลินิกประเมินมาว่าหากจะต้องแก้ไขเป็นไปตามขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 บาทนอกจากนี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มันไม่ดีขึ้นสามีแยกทางแล้วก็เกิดความเสียหายทางจิตใจเป็นโรคซึมเศร้าเครียดกับบาดแผลที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของคลินิกอันนี้คุณหญิงสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนแพ่งได้ค่ะ
2: เดี๋ยวฝากผมเป็นธุระเรื่องนี้โอ้ผมช่วยรับได้ไหมคะเดนก็ขอฟรีๆอีกละค่ะผมช่วยดูแลทีได้ไหมคะเขาขอบคุณแล้วนะผมรับสิเขาขอบคุณแล้วไปให้คำแนะนำเขาหน่อยนะ
5: ให้คำแนะนำได้ส่วนในข้อกฎหมายแนะนำว่าให้ติดต่อไปที่สภาทนายความจะดีกว่าค่ะพี่หญิง
2: โอเคค่ะนะยังไงช่วยทำเป็นธุระ
6: เรื่องของการฟ้องเนี่ยนะครับ
2: ในส่วนของจัดการหาทนายฟ้องให้เสร็จเลย
6: สคบก็ฟ้องให้ได้ครับเพราะว่าหมายความว่ากระบวนการทางสบส.ได้ ดำเนินการแล้วมีการเจรจาแล้วตกลงกันไม่ได้ครับ

0: สคบก็พร้อมที่จะเข้าไปรับช่วงต่อจากสปสนะครับในการฟ้องให้กับ
1: ผู้เสียหายขอบพระคุณค่ะน้องหญิงคะเวลาเรามีไม่มากสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องหญิงเนี่ยเป็นขอบคุณน้องหญิงที่มาเป็นกรณีศึกษาให้กับคนที่ต้องการความสวยความงามทั้งประเทศใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนนี้ให้ดีๆว่าอย่างน้อยที่สุดการทำความงามมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอยังไงก็ตามต้องทำใจและเตรียมใจมีอะไรอยากบอกเพื่อนผู้หญิงคนอื่นๆไหมคะที่ดูรายการอยู
2: ่ค่ะอย่าดูตรงที่ราคาถูกนะคะ
1: อย่าดูตรงที่ราคาถูก
2: ราคาถูกเหมือนเป็นชนวนหลอกล่อเราเข้าไปติดกับนะแล้วก็มาคุยราคาเพิ่มไปอีก
1: น้องหญิงกำลังคิดว่านี่คือการหลอกลวงให้เราเข้าไปในราคา 30,000 กว่าพอขึ้นเคียงเอา 70,000 อันนี้ก็คือการหลอกลวงแล้วแล้วผลออกมาก็เป็นแบบนี้อี
2: ก
1: นั่นแสดงว่าราคานั้นไม่จริงการดูแลก็ไม่มีฝีมือหลอกลวงประชาชนใช่มั้ยคะ
2: เข้าข่ายนะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่ตรงปกราคาก็ไม่ตรงปกค่ะ
1: ค่ะโอเค
2: ผลลัพธ์ออกมาก็ไม่ตรงปกอีก
1: ค่ะ
3: อาจารย์ตอนนี้มีข่าวดีพอดีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวันสิริตรงพระราม3เนี่ยท่านได้ดูอยู่ทีนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ประมาณสัก 10:30 เนี่ยให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปที่โรงพยาบาลคุณหมอสลันเดี๋ยวท่านจะให้ทีมแพทย์ดูให้ทั้งหมดโดยไม่ได้คิดแค่ใช้จ่าย
4: ขอบคุณโรงพยาบาลล่วงหน้าด้วยนะคะ
3: โรงพยาบาลวันสิริพระราม3นะครับ
1: โรงพยาบาลอะไร
3: วันสิริพระราม3
1: วันสิริพระราม3อุ้ยใกล้บ้านฉัน
3: ครับ
1: อ๋อค่ะๆ
3: ๆเป็นคลินิกความงามคลินิกเป็นโรงพยาบาลเลยคร
1: ับ ใช่ๆเป็นใหญ่เบลอเบล่าเลยเดี๋ยวเห็นค่ะ
4: ค่ะ
1: รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ตรงข้ามเทอร์มินอล
3: แถว
1: ๆนั้นค่ะเดี๋ยวขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งกรณีมาฝากคุณผู้ชมนะคะยังไงก็ตามเรื่องความสวยความงามเดี๋ยวเรียนตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเป็นเรื่องที่พึงกระทำได้แต่เราต้องได้รับการคุ้มครองและที่สำคัญที่สุดคลินิกไหนก็ตามที่ยังใช้กลยุทธ์ในการขายโฆษณาหลอกลวงเอาราคาเข้าล่อเดี๋ยวระวังนะคะกฎหมายเอาเรื่องคุณแน่ค่ะ
4: ค่ะอาจารย์ไม่ได้กู่แต่ว่าระหว่างนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ตรวจสอบให้รอบคอบด้วยนะคะ
1: เรียนกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณ
1: คุณหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ให้เวลาหน่วยงานทำงานด้วยนะคะส่วนนักคลินิกก็เดินหน้าต่อไปและเรื่องต่อไปเรื่องนี้ชวนมาช่วยเหลือกันหน่อยเรื่องนี้น่าเห็นใจ
1: เรื่องนี้เรียนเห็นใจมากเลยนะคะคนทำงานนะคะหาเช้ากินค่ำเดนทราบมาว่าไต่ตั้งแต่การเป็นลูกจ้างเป
4: ็
1: น
4: 10
1: ปีรายละเอียดเป็นไงน้องแป้งเล่าเลยค่ะ
4: คือมีครอบครัวของ PEA ค่ะเป็นพนักงานค่ะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาร้องเรียนสื่อนะคะคือสามีเขาล้มหมดสติไปขนาดไปอบรม PEA เพื่อที่จะเลื่อนระดับปรับตำแหน่งปรากฏว่าเป็นสโตรกระหว่างนั้นไม่ได้มีการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องและตามกระบวนการวิธีทำให้ณเวลานี้เป็นสโตรกไปทำงานไม่ได้ขึ้นเงินเดือนและตอนนี้ครอบครัวลำบากหนักมากให้คุณผู้ชมดูภาพสแกนสมองกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
5: อันนี้คือเลือดตั้งแต่วันแรกเนี่ยเห็นไหมเลือดเนี่ยใหญ่มากเดี๋ยวนะเลือดนี่ละกันอ่ะแล้วก็อันนี้คือของวันนี
4: ้
5: วันนี้ก็คือเลือดตรงเนี้ยกลายเป็นดำดำไปหมดแล้วอันนี้เดือน8ปี2023
4: ค่ะ
5: นะอันนี้คือเลือดตั้งแต่วันแรก
4: นี่เป็นภาพ PC สแกนสมองล่าสุดนะคะของคุณวิทวัฒน์วงยะลาค่ะพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ค่ะหลังเข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี2566คุณผู้ชมค่ะอาการนี้มันเกิดจากการวูบกลางสนามหลังจากที่มีการตากแดดค่ะแต่เมื่อถูกนำส่งโรงพยาบาลในภายหลังคุณหมอบอกว่าเลือดออกในสมองขนาดใหญ่มากใหญ่8เซนติเมตรค่ะแล้วก็ประเมินโอกาสรอดชีวิตเพียงแค่ 20% เท่านั้นแม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้หลังการผ่าตัดด่วนแต่สมองได้รับความเสียหายถาวรเลยสื่อสารไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ช่างก็ไม่ได้แล้วก็เสี่ยงต่อการชักเกรงตลอดเวลาปัจจุบันค่ะครอบครัวต้องแบกรับภาระอย่างหนักภรรยาต้องลาออกจากงานประจำมาดูแลสามีตลอด24ชั่วโมงเธอมีลูกที่น่ารักด้วยกันถึง2คนนะคะเงินเดือนสามีถูกหักชำระหนี้จนแทบไม่เหลือที่จะซื้อข้าวเลยจริงๆต้องมีการไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากว่าต้นสังกัดไม่มีมาตรการเยียวยาหรือว่ากองทุนช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแบบนี้ค่ะวันนี้ก็เลยอยากให้ทางรายการช่วยเหลือหน่อยเพราะเขายืนยันว่าอาการที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างที่เราใช้ชีวิตข้างนอกแต่มันเกิดขึ้นระหว่างที่มีการอบรมของ PEAอาจารย์มองว่าบริษัทต้องช่วยยังไงดีคะ
1: เจ๊มีความรู้สึกว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งจะไปทำงานจะไปเรียนรู้ปรับ

0: อัปเกรดอัพสกิลต่อไปตามคำสั่งของหน่วยงานหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าเด่นไปทำตามคำสั่งคือปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้เด่นจะไปตีหนึ่งเด่นจะไปตีสองถึงแม้ไม่ใช่เวลางานแต่มีคำสั่งเด่นก็ถือว่าเด่นยังอยู่ในเวลางานเพราะเด่นได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเด่นคิดเองค่ะแต่ยังไงก็ตามเราคงต้องวิเคราะห์เรื่องนี้กันทางฝั่งน้องแป้งมีใครมาให้เราปรึกษาไหมคะ
1: เป็นทนายความเช่นเดิมค่ะพี่ทนายหงนะคะยังคงอยู่ช่วยเหลือ
0: หงยังอยู่กับเรานะคะช่วยกันนิดนึงนะคะทางฝั่งของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวมีผู้เสียหายมาอยู่ด้วยค่ะนะคะคุณวิทวัฒน์วงยะลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่เป็นไรไหว้มือเดียวได้เพราะอีกมือนึงก็ใช้การไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมดูสิคะอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นภรรยาค่ะคู่ทุกข์คู่ยากค่ะลำบากแค่ไหนก็ไม่ทิ้งกันตกงานตกการค่ะถูกไล่ออกเพราะต้องมานั่งเฝ้าผัวนี่แหละค่ะเอาคุณรัตดาวันแสงสมวงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนพูดถูกไหมคะเธอต้องออกจากงานไม่เป็นไรค่ะอย่าร้องไห้ เดี๋ยวฉันเอาทิชชู่ให้เธอก่อนสงสารแล้วฉันเข้าใจเธอนะคะเอาอย่างนี้ค่ะยังพอจะเล่าด้วยตัวเองได้ไหมพูดได้ไหมก็พูดได้ไหม
2: พูดได้ครับ
0: พูดได้อ่ะถามหน่อยสิวันที่ต้องไปอบรมนั้นเราถูกคำสั่งให้ไปอบรมอบรมอะไร
1: อบรมช
2: ่
1: างสาย
2: ช่างสาย
1: ช่างสาย
2: สายครับ
0: ช่างสายไฟ
2: สายไฟ
0: เราทำงานอยู่ที่การไฟฟ้านี่เป็นพนักงานประจำไหม
2: ประจำ
0: ทำประจำมากี่ปี
2: 10ปีแล้ว
0: 10ปีแล้วเห็นบอกว่าก่อนหน้านั้น10ปีก็เป็นลูกจ้างประจำอันนี้เธอเล่าสิเขาไม่เขาช้าแล้วอ่ะ
1: คือทำมาเป็น10ปี2ปีแรกเขาเป็นคนงาน
0: ค่ะ
1: เป็นรายวันนะคะ
0: รายวัน
1: แล้วเขาก็สอบได้ลูกจ้างได้ไปบรรจุที่มุกดาหารค่ะ
0: กี่ปี
1: อยู่ที่มุกดาหารประมาณ4ปีกว่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำเรื่องย้ายกลับมาที่อุบลค่ะก็มาอยู่บนได้ประมาณ2ปีเขาก็สอบบรรจุรอบแรกยังไม่ได้ก็ทำไปอีก1ปีแล้วก็มาสอบบรรจุได้รอบที่2ก็ได้เป็นพนักงานบรรจุ
0: ก็คือ9ปีที่อยู่เข้าจนบรรจุมาได้ปีกว่าแล้ววันนั้นภรรยาทราบใช่ไหมว่าสามีต้องไปอบรม
1: ก่อนหน้านี้ที่เขาจะไปอบรมของเดือนกรกฎาช่างสายเนี่ยค่ะเดือนมิถุนาเขาไปอบรมจัมเปอร์ที่นครปฐมก่อน2อาทิตย์ค่ะตัวนี้ก็ไม่ได้หนักอะไรเพราะว่าเขามีความสุขเขาอยู่กับเพื่อนพอเสร็จจัมเปอร์2อาทิตย์ใช่ไหมคะเดือนมิถุนาแล้วสิ้นเดือนเขากลับมาพัก1อาทิตย์ค่ะแล้วเดือนต้นเดือนกรกฎาคมคือก็มีคำสั่งไปนครนายกต่อเลย
3: ค่ะ
1: 1เดือน
3: เป็นการอบรมว่าถ้าหากเราปฏิบัติหน้าที่นี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอบรมกลางแดด
1: อบรมช่วงแรกที่ไปนครนายกจะเป็นกับครูฝึกทหารสามีบอกว่าครูฝึกทหารดีมาก
2: ดีมาก
1: ค่ะ
0: เอาอย่างนี้ได้ไหมคะน้องหงค่ะเดี๋ยวเดนขออนุญาตพูดความรู้สึกส่วนตัวก่อนดำเนินรายการต่อได้ไหมคะเดนเรียนใช้คำว่ากลับเรียนนะคะท่านผู้บริหารของการไฟฟ้านะคะหน่วยงานที่สำคัญของประเทศชาติค่ะเดนมิได้มีเจตนาจะเอาเรื่องราวของพนักงานของท่านมาประจานการทอดทิ้งหรือใดๆทั้งสิ้นและเดนกลับเรียนคุณผู้ชมทั้งประเทศนะคะเดนมิได้มีเจตนาแบบนั้นค่ะแต่เดนอยากต้องการให้เห็นรายละเอียดเพื่อท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของการไฟฟ้าได้ดูรายการนะคะเนี่ยถือว่าอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่เขาจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอความเมตตาความกรุณาพิจารณาให้เขาเป็นกรณีพิเศษบ้างอันนี้เน้นเพียงแค่ต้องการตรงนี้เท่านั้นเพราะว่าความเดือดร้อนที่ไม่แน่ใจค่ะว่าเรื่องราวของเขาจะได้ถูกถ่ายทอดหรือทำเรื่องราวขึ้นไปถึงในระดับที่ข้างบนสูงหรือระดับไหนแต่สิ่งที่เขากำลังได้รับอยู่มันคือความเดือดร้อนเน้นกราบรบกวนทางการไฟฟ้าอย่ามีอคติกับตัวเดียนแล้วก็รายการของเดียนด้วยนะคะน้องหงเดียนพูดแบบนี้โอเคไหม
4: โอเคค่ะ
0: เราคิดว่าเราเพิ่มเติมรายละเอียดอาจจะเป็นในส่วนที่ท่านขาดหรือยังได้ไม่ครบหรือเปล่าดีกว่าไหมคะ
3: แต่ความจริงวันนี้การไฟฟ้ามีการชี้แจงเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการอ่านให้ฟังแต่ว่าอยากจะฟังทางฝั่งนี้แล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักทางฝั่งนี้เขาชี้แจงด้วย
0: ใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเสร็จแล้วเราเคยไปเรียกร้องหรืออะไรไหมอาการมันเกิดขึ้นตอนไหน
1: คือระหว่างที่เขาฝึกหนูจะคุยกับเขาทุกวันจะคอหากันทุกวันเขาก็จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ละวันก็มีความสุขดีอยู่กับเพื่อนค่ะทีนี้พอสิ้นสุดวันที่เป็น

0: วันที่28กรกฎาคม2566ที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็คือเขาจะทักหาหนูตี5ส่งสติกเกอร์มาหนูก็ไม่ได้ตอบแล้วหลังจากนั้นคือไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนถึงบ่าย3กว่าจนหนูได้ทักหาเพื่อนเขาว่าพี่เห็นน้องมั้ยหนูโทรหาเขาไม่รับ
1: เห็นผัวเงียบไปมันผิดปกติ
0: ใช่ทีนี้เพื่อนเขาก็เลยส่งคลิปมาให้หนูปะเอาข้าวขึ้นไปให้บนโรงนอนเอาข้าวขึ้นไปให้แล้วแฟนหนูก็นอนอยู่บนเตียง
1: เป็นอะไร
0: แบบเหนื่อยอะค่ะ
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยจากที่เขาฝึกแล้วเขาวูบเขาขึ้นไปนอนพักบนโรงนอนคือเพื่อนเขาเอาข้าวขึ้นไปให้หนูก็เลยเอาทั้งโอเคเอาขึ้นไปให้แล้วเขาตื่นแล้วหนูก็เลยโทรไปหนูก็เลยว่าพูดภาษาอีสานได้ไหม
1: ได้ได้เป็นอย่างซึ่งว่าได้ว่าภาษาอีสานได้อยู่
0: หนูก็เลยว่าพอเขารับแล้วหนูก็เลยว่าเป็นอย่างจบคือว่าโทรศัพท์ค่อยโทรหาทักหาเบอร์มือทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาค่อยเกือบตายเขาพูดแบบนี
2: ้ค่ะค่ะ
0: ค่อยเกือบข่อยเป็นล่มข่อยเกือบตายดีข่อยมีสติที่ข่อยบอกมุมข้างๆเขาว่าปากเขายิ้มปีกไว
1: ้ยิ้มปีกไว้
0: ที่หนูพูดตรงๆเลยหนูเพิ่งมาเจอคลิปที่เพื่อนยิ้มปีกเขาตอนเขาอยู่ไอซียูแล้ว
2: คือญาติติดใจว่าทำไมนะเวลานั้นไม่ส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรก
0: หนูถามครูฝึกเขาแล้วว่าทำไมไม่ส่งแฟนหนูไปโรงพยาบาลทั้งที่บูบสองรอบ
1: คุณผู้ชมเจ้าค่ะอย่าไปไหนค่ะติดตามเราทางออนไลน์ทุกแอปพลิเคชันนะคะพอดีหมดเวลาทางทีวีเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะตามมาเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรอุภารัตน์ค่ะญาติและเพื่อนบ้านต่างเร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับมวลชนที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานศพของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือที่รู้จักกันในชื่อฮลุนโซโลกันเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งครอบครัวว่าศพจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะญาติและชาวบ้านต่างช่วยกันจัดวางโต๊ะเก้าอี้และกางเต็นท์ภายในหมู่บ้านสี่แยกตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือที่รู้จักกันในชื่อฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานศพกันเป็นจำนวนมากหลังครอบครัวได้รับแจ้งจากทางกระทรวงการต่างประเทศว่าศพจะถึงประเทศไทยในเวลา5นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะด้านของนายสมพงษ์เป็งสุขลุงของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวว่าศพจะถึงไทยญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านได้ร่วมการปรึกษาหารือเตรียมสถานที่ทันทีเพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากเบื้องต้นจะมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพตามธรรมเนียม3คืนก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลในวันถัดไปส่วนประเด็นที่หลายคนจับตาคือการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตเมื่อศพถึงไทยหรือไม่ทางด้านของนายสมพงษ์ระบุว่าขณะนี้ญาติยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยลูกพี่ลูกน้องของฮลุนจะเป็นผู้ประสานงานหลักซึ่งต้องรอความชัดเจนเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหากผลยังไม่ชัดเจนก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการชันสูตรอีกครั้งนึงค่ะกลุ่มผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือกรณีถูกตำรวจฝ่ายสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาบังคับถ่ายคลิปอนาจารขายต่อกลุ่มลับข่มขู่ยัดยาเสพติดค่ะโดยแม่ไปแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าพบผู้เสียหายอายุน้อยสุดเพียงแค่4ขวบเท่านั้นผู้เสียหาย4คนนำหลักฐานภาพถ่ายอนาจารและคลิปถูกล่วงละเมิดเข้าขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ประธานกลุ่มทนายธนกฤตจิตอาสาหลังถูกดาบตำรวจฝ่ายสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาข่มขู่บังคับถ่ายคลิปอนาจารไปโพสต์ขายในกลุ่มลับโดยมีผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจคอยสนับสนุนจนมีผู้เสียหายมากกว่า20คนหนึ่งในผู้เสียหายเป็นอดีตแฟนของตำรวจอ้างว่าตลอดการคบหาถูกถ่ายคลิปอนาจารและข่มขู่เมื่อเข้าไปพยายามลบหลักฐานในโทรศัพท์ก็พบภาพลามกอนาจารและคลิปผู้หญิงอื่นอีกจำนวนมากจึงได้ติดตามหาผู้เสียหายคนอื่นๆจนพบว่าส่วนใหญ่ถูกบังคับข่มขู่ให้ยินยอมถ่ายคลิปอนาจารนอกจากนี้ยังเคยไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจคนนี้แล้วซึ่งทางต้นสังกัดสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและให้ย้ายไปช่วยราชการเพียง3วันก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมด้านของนายกองตรีธนกฤตเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบพบว่าตำรวจคนนี้นำคลิปที่ข่มขู่ถ่ายภาพผู้เสียหายไปเสนอขายในกลุ่มลับซึ่งในคลิปค่ะพบผู้เสียหายที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงแค่4ขวบหลังจากนี้จะนำหลักฐานพร้อมกับผู้เสียหายไปพบตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์และขอฝากข้อมูลไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการถึงขั้นให้ออกจากราชการเพราะแค่เซ็นคำสั่งไปช่วยราชการไม่ได้ช่วยอะไรค่ะตำรวจมาทำอะไรไอ้นี่ไม่ใช่ไว้ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่าได้ลงนามสั่งยกเลิกบัญชีผู้สอบขึ้นบัญชีใหม่ค่ะโดยวันนี้จะเคาะแนวทางปฏิบัติกรณีถอดถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก่อนที่จะส่งเรื่องให้กกลางพิจารณาเพิกถอนรายชื่อในวันพรุ่งนี้ค่ะนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.กล่าวก่อนการประชุมนะคะว่าพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบทุจริตสอบซึ่งได้ลงนามไปแล้ว2ฉบับแต่ยังไม่มีผลโดยเรื่องแรกวันนี้จะเป็นการประกาศยกเลิกบัญชีผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีรายชื่อใหม่โดยตัดรายชื่อผู้ทุจริตทั้งหมดออกไปและจะรายงานตัวเลขทั้งหมดทั้งจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนผู้เข้าสอบและจำนวนที่ขึ้นบัญชีรวมไปถึงจำนวนผู้ทุจริตสอบซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนคือสอบตกทั้งภาคกและภาคขและสอบภาคกและภาคขแต่มีการปรับเพิ่มคะแนนพร้อมกันนี้มายืนยันตัวเลขผู้ทุจริตสอบว่าจะเป็นจำนวน 5,925 รายชื่อหรือไม่รวมถึงกำหนดขั้นตอนวิธีการหลังถอดถอนรายชื่อออกแล้วให้ทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอย่างไรก่อนส่งรายชื่อกลับมายังกสท.และจัดลำดับใหม่ให้ถูกต้องส่วนการดำเนินคดีกับผู้ทุจริตสอบก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ นายวันชัยยังบอกอีกนะคะว่าหลังได้ข้อสรุปในวันนี้แล้วจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อพิจารณาในวันพรุ่งนี้ว่าจะพิจารณาไปในทิศทางเดียวกับกสทหรือไม่ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้พบกับลักษณยาพงพฤทธิวัฒน์นะคะมาเตือนภัยกันหน่อยค่ะสำหรับสัตว์ที่พบนะคะในช่วงหน้าฝนและมีพิษถ้าเราโดนเข้าไปนั่นก็คือแมงกะพรุนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดนไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะซึ่งหลักการสำคัญก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวันนี้ค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์เจตพัฒน์ทวีภูคะโพคาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณตาและผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะคุณหมอคะมีคำถามมาค่ะจากคุณผู้ชมทางบ้านถามว่าแมงกะพรุนเนี่ยพบในฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามันมากกว่ากันคะ
1: ในประเทศไทยนะครับพบได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยแล้วก็อันดามันแต่ว่าช่วงฤดูอาจจะต่างกันถ้าเป็นช่วงอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยจะพบช่วงหลังเข้าพรรษาครับอย่างเช่นช่วงมิถุนาจนกระทั่งถึงธันวาแมงกะพรุนจะชุกชุมมากแต่ถ้าเป็นทางฝั่งอันดามันจะพบช่วง

0: กรานต์ครับแถวเมษาจนกระทั่งถึงพฤษภาแล้วก็ตามทั้ง2ช่วงเนี่ยก็เป็นช่วงแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละครับ
1: ซึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันถึงวันนี้นะคะก็คือพิษที่มาจากแมงกะพรุนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามค่ะสามารถร่วมพูดคุยส่งคำถามของคุณผู้ชมเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรคค่ะ X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมมีอีก1โรคนะคะที่จะต้องพกยาตลอดเวลาถ้ามีอาการฉุกเฉินเนี่ยสามารถช่วยชีวิตได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือผู้ป่วยโรคหอบหืดค่ะซึ่งมีทั้งยาควบคุมอาการและยาที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะคะแต่ก็มีการแชร์ข้อมูลกันค่ะว่าถ้าเราใช้ยาพ่นฉุกเฉินขยายหลอดลมเนี่ยเป็นประจำบ่อยๆครั้งเนี่ยอาจทำให้อาการกำเริบจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

0: การใช้ยาพ่นฉุกเฉินบ่อยๆนะครับโดยไม่ใช้ยาควบคุมอาการนะครับโอกาสเกิดการเสียชีวิตได้สูงนะครับเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงครับเนื่องจากยาพ่นฉุกเฉินนะครับจะออกฤทธิ์ขยายหลอดลมแบบชั่วคราวนะครับแต่ไม่ได้ลดการอักเสบในหลอดลมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรคหอบหืดนะครับการใช้ยาพ่นฉุกเฉินบ่อยๆบ่งถึงว่าโรคหอบหืดนั้นควบคุมอาการไม่ได้นะครับซึ่งจะเป็นเพิ่มความเสี่ยงของการกำเริบรุนแรงและโอกาสการเสียชีวิตกระทันหันได้ครับกลไกการทำงานของยาพ่นฉุกเฉินนะครับจะไปออกฤทธิ์กระตุ้นนะครับในการขยายตัวของกล้ามเนื้อที่หลอดลมนะครับเกิดการขยายตัวจะเป็นการออกฤทธิ์แบบชั่วคราวนะครับแต่ไม่ได้ลดการอักเสบนะครับที่เป็นกลไกหลักของโรคหอบหืดนะครับซึ่งจะทำให้ควบคุมอาการโรคหืดไม่ได้นะครับจึงทำให้โรคหืดนะครับไม่สามารถควบคุมในระยะยาวได้ครับภาวะดื้อยาพ่นฉุกเฉินนะครับเกิดจากการใช้ยาพ่นฉุกเฉินบ่อยๆนะครับจะทำให้หลอดลมต่อสนองต่อยาชนิดนี้นะครับลดลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับเมื่อใช้ยาในครั้งถัดไปนะครับการตอบสนองต่อยาก็ไม่ดีพอนะครับทำให้อันตรายที่เกิดขึ้นเพราะหลอดลมไม่ขยายตัวนะครับทำให้เกิดอาการหอบกำเริบนะครับเกิดภาวะหายใจล้มเหลวและก็เสียชีวิตได้ครับสัญญาณเตือนที่บ่งถึงโรคหอบหืดคุมอาการไม่อยู่นะครับและจำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์นะครับได้แก่การใช้ยาพ่นฉุกเฉินบ่อยนะครับเช่น 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับตื่นกลางคืนบ่อยเพราะไอหรือหอบนะครับหอบเหนื่อยมากขึ้นแน่นหน้าอกทำกิจวัตรต่างๆได้ลดลงนะครับพ่นยาแล้วไม่ดีขึ้นนะครับอยู่ไม่ได้นานมีอาการรุนแรงพูดไม่จบประโยคนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับควรจะต้องรีบไปพบแพทย์ครับการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหืดที่มีอาการกำเริบเฉียบพลันนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดท่านั่ง อยู่ในท่าเองเล็กน้อยนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับนอกจากนี้นะครับต้องใช้ยาสูดฉุกเฉินนะครับให้กด 1-2 ครั้งนะครับให้ผู้ป่วยสูดเข้าลึกๆช้าๆนะครับแล้วสามารถทำได้ทุก 15-20 นาทีแล้วสังเกตอาการนะครับระหว่างนี้นะครับก็ตามรถพยาบาลนะครับถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงนะครับได้แก่หอบรุนแรงมีการตัวเขียวมีการซึมนะครับก็ควรจะต้องรีบนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลพบแพทย์ครับ
1: ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าถ้าเราใช้ยาพ่นฉุกเฉินบ่อยๆเนี่ยคือเราไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้ปรึกษาแพทย์ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับพิษจากแมงกะพรุนกับคุณหมอเจตนะคะคุณหมอคะแมงกะพรุนไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่เนี่ยก็สามารถทำให้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงไหมคะ
2: ใช่ครับมีแมงกะพรุนอยู่3ตัวในเมืองไทยนะที่มีพิษร้ายแรงครับตัวแรกครับคือไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็มีพิษทั้งนั้นกับพิษที่ถึงตายเนี่ยอันดับหนึ่งให้ตัวนี้เลยครับชื่อว่าแมงกะพรุนกล่องที่มีหลายสายครับแมงกะพรุนกล่องหลายสายนี่ชื่อภาษาอังกฤษคือคำว่า box jellyfish box คือกล่องคุณตั้งสังเกตไหมว่าหัวแมงกะพรุนเนี่ยมันเหมือนกับกล่องเลยครับใช่ครับแล้วตรงนี้คือหนวดที่เป็นเส้นพิษจะเห็นว่ามีอยู่หลายหนวดนี่คือตัวแรกนะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือตัวใหญ่ไหมคะ
2: ใหญ่พอสมควรครับแต่ว่าสายของมันเนี่ยคุณตั้งทราบไหมว่าสายมันยาวได้ถึง3เมตรเนี่ย
1: 3เมตร
2: คือหูไปถึงนู่นเลยครับบางทีเราว่ายน้ำอยู่นะสายตัวหัวมันถึงตรงนู้นก็ได้แต่ว่าสายเนี่ยมันพาดโดนคนไข้ก็จะเสียชีวิตได้ในน้ำภายใน 2-5 นาทีเลยครับ
1: หมายความว่าบริเวณสายที่ยาวๆ3เมตรเนี่ยก็มีพิษเหมือนกัน
2: มีครับมาดูใกล้ๆนะครับคุณตั๊กเห็นไหมครับในรูปนี้มันจะมีต่อมจุดเล็กๆอ่ะมันคืออะไรผมมีภาพให้ดูครับมีภาพต่อมให้ดูครับมันคือต่อมแบบนี้เลยอย่างนี้ครับผมว่าถ้าผมเปรียบเทียบนะครับคุณตั๊กมันเหมือนกับหญ้าเจ้าชู้อ่ะคุณตั๊กไปเดินป่าบ่อยไหม
1: เขาก็จะติดมาตามกางเกง
2: ใช่ครับสายมันก็คือเหมือนต่อมพิษที่เหมือนหญ้าเจ้าชู้อ่ะพอคนไข้ว่ายน้ำเนี่ยโดนหนวดปุ๊บมันก็จะต่อมเนี่ยมาติดที่ผิวหนังต่อมอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันต่อมติดตามผิวหนังเลยครับในต่อมก็จะมีเข็มพิษที่พุ่งมาทิ่มแล้วปล่อยพิษได้ครับ
1: ค่ะที่เราแสบร้อนหรือคันเนี่ยก็คือต่อมพิษนี่แหละที่มาเกาะแบบนี้
2: อย่างเช่นแมงกะพรุนไฟที่คุ้นเคยกันเนี่ยก็จะมีต่อมแบบปวดแสบปวดร้อนบ้างแต่ว่าแมงกะพรุนที่กล่าวถึงเมื่อกี้มันทำไม่ถึงต ายได้ครับในกระปุกกล่องที่มีหลายเส้นอันนี้น่ากลัว
1: อันนี้ที่พบบ่อยๆอันนี้สายยาวได้ถึง3เมตรนะคะ
2: 3เมตรแล้วก็ที่มีข่าวว่าเสียชีวิตก็มาจากแมงกะพรุนตัวนี้แหละครับเพราะว่าตายอย่างรุนแรงเนาะตายรวดเร็วอันที่2ครับอันนี้เป็นแมงกะพรุนกล่องเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็คือแมงกะพรุนกล่องตัวใหญ่แต่นี่คือกล่องตัวเล็กคุณตาคิดว่าภาพนี้มันตัวใหญ่ไหม
1: ถ้าเทียบกับเหรียญเนี่ยก็คือน่าจะตัวเล็กนิดเดียว
2: เล็กครับถ้าดูภาพนี้มันซูมไหมใช่นิดเดียวครับโอ้ตัวเล็กมากก็เป็นกล่องเหมือนกันนะครับหัวเป็นกล่องแต่ว่าสายเนี่ยมันจะมีแค่เส้นเดียวเองลองเปรียบเทียบภาพนะครับคุณตั้งเห็นภาพนี้ไหมอันนี้มันมีหลายเส้นพิษรุนแรงมากตายภายใน 2-5 นาทีอันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กมีพิษเหมือนกันนะครับพิษจะเกิดขึ้นภายใน 30-40 นาทีถัดมาตัวสุดท้ายวันนี้เราคุยกันเรื่องของ3พิษแมงกะพรุนนะครับอันนี้เหมือนกับอะไรนะ
1: อันนี้เหมือนดูเหมือนขวดนะคะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับภาษาอังกฤษบางครั้งเขาเรียกภาษาปากกันภาษาอังกฤษว่า blue bottle blue คือสีฟ้าขวดไง bottle คือขวดภาษาไทยในท้องถิ่นก็เรียกว่าแมงกะพรุนหัวขวดก็ได้หรือถ้าเป็นตามวิชาการจะเรียกว่าโปรตุเกสแมนโอวอร์ครับลักษณะเหมือนกับเรือรบของโปรตุเกสอาจจะเป็นสมัยพระนารายณ์ที่โปรตุเกสมีเรือลักษณะก็จะเหมือนเรือรบอันนี้ครับอันนี้ก็พิษรุนแรงเหมือนกันนะครับทำให้แผลเน่าแต่อาจจะไม่ถึงแก่ความตายนะครับ
1: ก็คือมีทั้งทำให้ถึงแก่ความตายแล้วก็อย่างอันนี้ก็ไม่ถึงแก่ความตาย
2: ใช่แต่แผลจะเน่ามากแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์จริงนะครับผมให้ตัวนี้เลยครับ
1: แมงกะพรุนกล่องตัวแรกนี่แหละที่มีสายยาวถึง3เมตรนะคะแล้วก็เพิ่งมีข่าวไปนะคะว่าทำให้เสียชีวิตได้ม
2: ี
1: ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยนะคะพบผู้ป่วยเป็นประจำทุกปีเลยคุณหมอคะในช่วงหน้าฝน
2: ใช่ครับใช่ช่วงหน้าฝนช่วงลมสงบครับ
1: ค่ะซึ่งทั้ง3ชนิดนี้พบในประเทศไทย
2: พบครับ
1: พบในประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้ส่งผลยังไงต่อร่างกายเราบ้างถ้าเราไปสัมผัสโดนแบบนี้ค่ะ
2: เรามาคุยถึงไฮไลท์ที่ถึงเกี่ยวความตายตัวนี้นะภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าไคโรเน็กสเฟกซ์นารายแมงกะพรุนกล่องสายยาวกลไกมันรุนแรงมากเพราะว่าเมื่อโดนปุ๊บเนี่ยมันเข้าหัวใจเลยครับมันทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะยังไงนะมาดูในโมเดลเนี่ยครับ
1: คุณหมอเอาโมเดลมาด้วยนะคะวันนี้
2: อันนี้เป็นอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการรักษานะครับอธิบายว่าหัวใจคนเราเต้นผิดปกติยังไงมาดูในคลื่นนี้คุณตาเห็นไหม
1: ค่ะ
2: นี่คือหัวใจเต้นปกติ
1: อันนี้เสียงหัวใจสัญญาณชีพเราปกตินะ
2: คร
1: ับ
2: ถ้าผมจำลองเป็นโมเดลเนี่ยครับก็คือหัวใจเต้นแบบตุบตุบตุบแบบนี้นะทีนี้พอคนไข้โดนแมงกะพรุนตัวนี้แมงกะพรุนกล่องสายยาวที่แขนปุ๊บพิษมันวิ่งเข้าสู่หัวใจเลยครับมันไปเจาะหัวใจเนี่ยให้เซลล์เป็นรูหัวใจก็เลยเต้นผิวเกิดแบบนี้ครับคุณตั้งเห็นว่าคืนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ
1: ค่ะเหมือนความถี่ของสัญญาณชีพเนี่ยไม่สม่ำเสมอเลยค่ะ
2: ใช่คุณต้องสามารถเรียนพยาบาลได้
1: รวนไปหมดเลย
2: ตอบได้เหมือนนักเรียนพยาบาลถูกต้องครับถ้าผมจำลองนะเมื่อกี้หัวใจเต้นนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตุ๊บขนาดนี้โดนพิษแมงกะพรุนหัวใจเต้นนี้ครับ
1: มันพริ้วเลย
2: ใช่เก่งมากครับภาษาแพทย์เรียกว่าหัวใจเต้นพริ้วเลยครับหัวใจห้องล่างมันมีการเต้นพริ้วพอหัวใจมันเต้นพริ้วเนี่ยเลือดมันขังในหัวใจเลือดก็เลยไปเลี้ยงสมองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะก็จะหมดสติไม่หายใจครับต้องทำการปั๊มหัวใจนั่นเองนี่คือกลไกที่เห็นว่าพิษแมงกะพรุนเนี่ยภายใน2นาทีมันกระตุ้นให้หัวใจเต้นพริ้วได้เลยครับคนไข้ก็เลยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ก็คือยังไม่ทันขึ้นจากน้ำก็หมดสติได้แล้ว
2: ถูกต้องนะครับมีบางเคสเสียชีวิตในน้ำก็มีน
1: ะ
2: แต่ว่าอีกอันนึงนะครับตัวสายเนี่ยปวดมากมีคนจำลองเขาบอกว่ามีตำราเขียนว่ามันเหมือนกับเหล็กที่เผาไฟจนร้อนแล้วมันนาบที่ผิวหนังความปวดขนาดนั้นนะครับหลายรายที่ว่ายน้ำโดนปุ๊บปวดมากจมน้ำเสียชีวิตในทะเลก็มีนะครับ
1: ค่ะพอหมดสติแบบนี้หัวใจจะหยุดเต้น
2: ใช่
1: ไหมคะคุณหมอทำยังไงบ้างคะ
2: ในวงการแพทย์นะครับพอเราเจอว่าหมดสติไม่หายใจเราปั๊มหัวใจในคุณหมอนะครับคุณหมอจะมีการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าก็คือเครื่องนี้แหละเราก็จะเห็นว่าคลื่นเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยต้องรักษาโดยการช็อตไฟฟ้าหัวใจมันเต้นพริ้วไงพอช็อตหัวใจก็จะหยุดแล้วมันก็จะเซตระบบใหม่

0: คุณหมอจะเลือกพลังงานนะครับหมุนไปที่200จูลกดชาร์จแล้วก็ช็อตปึ้งถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่หัวใจจะกลับมาเป็นปกติคนไข้ก็จะรอดชีวิต
1: รีเซ็ตหัวใจอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดเหตุที่ทะเลค่ะคุณหมอประชา

0: ได้เลย
1: เมื่อกี้ครับที่บอกว่ากลไกเหมือนของคุณหมอเครื่องนี้เอาง่ายๆครับผมเปรียบเทียบคุณตาว่ามันเหมือนกับมีคุณหมอไปอยู่ในนี้เลยครับเครื่องนี้จะไม่มีคลื่นให้ดูนะครับแต่เครื่องจะวิเคราะห์ว่าขณะนี้หัวใจคนไข้กำลังพริ้วไม่พริ้วถ้าเกิดว่าเครื่องทราบว่าหัวใจกำลังพริ้วเนี่ยเครื่องจะบอกประชาชนว่าให้กดปุ่มช็อตไฟฟ้าคุณตั๊กลองกดก็ได้สมมติว่าติดเสร็จปุ๊บนะเครื่องบอกว่าให้ทำการกดปุ่มช็อตไฟฟ้าคุณตั๊กกด
0: ปึ้ง
1: ครับมีโอกาสที่คลื่นหัวใจคนไข้จะเป็นปกติมันเหมือนมีคุณหมอเนี่ยจำลองอยู่ในเครื่องนี้จำเป็นมาก
0: ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยประชาชนสามารถใช้ได
1: ้ถูกต้องแล้วครับราชกิจจานุเบกษาประกาศให้เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลคุณตั๊กครับปฐมพยาบาลคืออะไรสำลีแอลกอฮอล์ยาดมเป็นไหมครับเป็นปาเตอร์ประชาชนสามารถไปซื้อยาดมยาหม่องปาเตอร์ได้เลยเครื่องนี้ครับก็เหมือนกับมีศักดิ์เทียบเท่ากับยาดมยาหม่องที่ประชาชนสามารถใช้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าได้รับการฝึกฝนที่ดีนะก็จะมีความปั้นใจในการใช้มากขึ้นครับ
0: เพราะฉะนั้นลำดับก็คือขอความช่วยเหลือนำผู้ป่วยขึ้นจากน้ำดูว่าปลอดภัยไหมถ้าหมดสตินะคะทำการปั๊มหัวใจแล้วก็หาเครื่อง AED มาติดแล้วก็วิเคราะห์ว่าจำเป็นต้องกดกระตุ้นหัวใจหรือเปล่า
1: สรุปได้ยอดเยี่ยมมากครับ
0: ค่ะหลังจากนั้นแล้วคุณหมอถ้ามีเคสตัวอย่างคุณหมอมีเคสตัวอย่างมาเล่าให้ฟังด้วย
1: ในอดีตนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วมีรายงานอยู่เคสนึงครับผมเล่าให้ฟังลองจำลองนะครับในงานวิจัยมีอยู่เคสนึงที่เล่าให้ฟังเป็นเคสที่โดนแมงกะพรุนครับแบบนี้ผมมีแผลให้ดูนะครับ
0: นี่คือแผลจำลองนะคะ
1: เหตุการณ์จำลองครับในนั้น20ปีที่แล้วนะครับมีอยู่เคสนึงเป็นเด็กตัวเล็กเด็กผู้ชายที่ว่ายน้ำในทะเลก็ขึ้นมาด้วยการปวดแสบปวดร้อนปวดมากแล้วคุณแม่ก็สังเกตว่าเฮ้ยมันมีแผลคุณตั๊กสังเกตแผลไหมที่ผมสร้าง
0: แผลเหมือนเป็นแบบอันนี้คือคุณหมอจำลองพ
1: ิ
0: ษของแมงกะพรุน
1: แผลเป็นเส้นเดี๋ยวผมให้ดูแผลนะครับแผลเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบนี้เลยครับฝากคุณตั๊กถือนิดนึงนะคร
0: ับ ได้เลยค่ะ
1: แบบนี้ครับ
0: แบบนี้
1: คุณตั๊กเห็นไหมครับว่าแผลเนี่ยเป็นเส้นเพราะว่าแมงกะพรุนเมื่อกี้แมงกะพรุนกล่องสายมันเป็นหนวดมันพาดผ่านพอดีเด็กก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนมากครับคุณแม่ทำยังไงรู้ไหมครับด้วยความเป็นคุณแม่ครับคุณแม่ก็ตกใจก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น
0: น้ำเปล่า
1: ครับซึ่งทำไม่ได้นะครับผมแค่จำลองเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นเขาใช้น้ำเปล่าลาดแผลจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ตกใจก็ใช้น้ำแข็งประคบและขยี้ครับ
0: เพราะมันแสบร้อนไงคนท
1: ั่
0: วไปก็อัตโนมัติคิดว่าจะช่วยได้
1: ใช่ทราบไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยที่ขึ้นมาเด็กยังปวดแสบปวดร้อนพอเอาน้ำเปล่าราดแป๊บเดียวครับเด็กช็อกหมดสติไม่หายใจแล้วเสียชีวิต
0: อาการรุนแรงขึ้น
1: เพราะว่าเราไปกระตุ้นให้ต่อมพิษมันแตกมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะทำไมน้ำเปล่าถึงไม่ช่วยคะคุณหมอ
1: เรากลับมาดูที่ภาพนี้ไหมครับในโมเดลของต่อมพิษอันนี้ครับผมพาคุณตั๊กมาดูในต่อมพิษ
0: นี่หมอมีภาพโมเดลนะคะต่อมพิษที่คุณหมอบอกที่เราโชว์ไปตอนแรกถ้าโดนน้ำเปล่าเข้าไปไม่ได้ทำให้อาการดีขึ้นหรือว่าต่อมพิษหลุดออกไปจากผิวนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอ
1: มีสิ่งนึงนะครับภาษาฟิสิกส์เรียกว่าออสโมติกแต่ว่าแปลให้ง่ายดีกว่านี่คือต่อมพิษไงตอนที่มันมาติดที่ผิวหนังของเราที่ผมจำลองแผลให้ดูในต่อมพิษก็มีสิ่งที่เป็นเรียกว่าน้ำทะเลครับต่อมพิษที่มีทำทะเลอยู่แล้วก็มีหนวดพิษที่จะพุ่งออกมาทีนี้พอเราใช้สิ่งที่เป็นน้ำเปล่าครับหรือว่าเราใช้ที่เป็นพวกแอลกอฮอล์ราดตัวน้ำเปล่าหรือแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเข้มข้นที่มันน้อยกว่านี่มีแต่เกลือไงพอราดเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำเปล่าก็จะซึมเข้าไปในต่อมครับมันทำให้ต่อมบวมพอต่อมบวมปึ้งเนี่ยมันก็เลยปล่อยเข็มพิษแทงเข้าไปคุณตาครับเด็กคนนั้นที่ผมเล่าในตัวอย่างเมื่อ20ปีที่แล้วเขาว่ายน้ำเนี่ยมันโดนต่อมพิษเรียบร้อยแล้วครับสมมติว่ามีอยู่ร้อยต่อมนะครับ40ต่อมแทงเรียบร้อยแล้วเกิดพิษต่อหัวใจพอมาถึงบนบกปฐมพยาบาลไม่ถูกวิธีครับเอาน้ำเปล่าราดอีก60ต่อมที่เหลือยิงซ้ำอีกรอบนึงเหมือนเราโดนพิษบนบกอีกทีนึงครับสุดท้ายเด็กก็เสียชีวิตอย่างเร็วนะแค่2นาทีเองดังนั้นเนี่ยการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับ
0: แล้วอย่างนี้ที่คนไทยได้ยินบ่อยๆนั่นก็คือการใช้น้ำส้มสายชูราดอันนี้ช่วยไหมคะ
1: น้ำส้มสายชูเนี่ยมีช่วยได้ครับอันนี้ผมให้ถือนะครับในอดีตนะครับเรามีคำแนะนำอยู่แล้วแหละครับว่าเราใช้น้ำส้มสายชูแต่ว่ามีงานวิจัยหนึ่งที่บอกว่าแมงกะพรุนตัวนี้ครับอาจจะใช้ไม่ได้ครับคุณตั้งยังจำชื่อแมงกะพรุนตัวนี้ได้ไหม
0: แมงกะพรุนหัวขวด
1: ครับ
0: ที่เราราดถ้าเราราดน้ำส้มสายชูลงไป
1: ใช่มีงานวิจัยว่าแมงกะพรุนหัวขวดหรือว่าแมงกะพรุนหมวกเรือรบโปรตุเกสนะครับอันนี้น้ำส้มสายชูกระตุ้นให้ต่อมพิษมันแตกมากขึ้นแต่ว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยสามารถใช้ได้กับแมงกะพรุนตัวนี้นะ
0: ค
1: ุณตั้งยังจำตัวนี้ได้ไหมตัวนี้แหละตัวพิษรุนแรงมันสามารถทำได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแมงกะพรุนที่โดนเนี่ยเป็นแมงกะพรุนชนิดไหน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วสิ่งที่ถ้าเราเอาปลอดภัยเลยคุณหมอที่สามารถทำได้คือทำได้ไหม
1: ผมชอบคำถามนี้ครับขอบคุณมากผมชอบคำถามนี้นี่ครับน้ำทะเลครับน
0: ้ำ
1: ทะเล
0: แล้ว
1: ใช่เพราะว่าแมงกะพรุนมันอยู่ในน้ำทะเลไงถ้ามันแตกมันไม่แตกในน้ำทะเลหรอกครับทีนี้ถ้าโดนแผลปุ๊บเนี่ยเรามาถึงปุ๊บเราก็ลาดแผลด้วยน้ำทะเลเพื่อให้ต่อมเนี่ยมันหลุดออกไปจากผิวหนังนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรารู้ชนิดอย่างเช่นเป็นแมงกะพรุนสาย

0: ของยาวเนี่ยเราก็ใช้น้ำส้มสายชูได้แต่ถ้าไม่ทราบก็ใช้น้ำทะเลแต่มีข้อหนึ่งครับที่น่าสนใจผมให้ดูแมงกะพรุนหัวขวดหรือว่าหัวโปรตุเกสเนี่ยส่วนนี้มันลอยน้ำมันลอยได้นะส่วนใหญ่มักจะเห็นนะครับสมมติว่ายน้ำเสร็จมันลอยไงเราก็จะเห็นว่าสีฟ้าๆอย่างนี้เราก็อย่าใช้น้ำส้มสายชูแต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่เห็นนะครับด้วยเหตุว่ามันว่ายได้ครับผมว่าหลายท่านคงจะคิดว่าแมงกะพรุนก็ลอยไปเรื่อยตามสายน้ำแต่ตัวนี้มันเก่งมันว่ายครับมันอาจจะพลาดเราแล้วหายไปก็ได้ครับ
1: เราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรถ้าเอาปลอดภัยคุณผู้ชมใช้น้ำทะเลราดก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นบางทีมีบางส่วนค่ะคุณหมอที่ติดอยู่ที่บริเวณผิวใช่ไหมคะที่บริเวณผิวเนี่ยเราเอาออกไหมคะคุณหมอ
0: ควรครับเพราะว่าต่อมพิษยังอยู่แต่ว่าอย่าเอามือจับนะครับไม่งั้นต่อมพิษก็จะโดนเราแทนเราอาจจะเสียชีวิตใน2นาทีก็ได้ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับแล้วใช้อุปกรณ์พวกแหนบก็ได้ครับคีบมันออกเป็นต้นนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำทะเลเยอะๆครับ
1: อันนี้ก็คือเอาอย่าใช้มืออีกข้างหนึ่งหยิบแล้วก็ออกเพราะว่ามืออีกข้างหนึ่งเราก็จะโดนพิษด้วยเหมือนกัน
0: ใช้อุปกรณ์พวกแหนบหยิบเอาครับ
1: แบบนี้นะคะก็จะทำให้ปลอดภัยหลังจากนั้นต้องส่งโรงพยาบาลทุกรายไหมคะคุณหมอ
0: ควรครับด้วยเหตุว่าแผลมันจะเละมากเลยครับแมงกะพรุนเนี่ยที่เรากลัวก็คือแมงกะพรุนกล่องมีพิษทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้แต่พิษอีกอันนึงคือทำให้แผลมันเน่าครับแผลจะเละแล้วก็เน่ามากเลยครับ
1: ค่ะคุณหมอมีคำถามคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าแล้วใช้ผักบุ้งทะเลใช่ไหมคะที่มีดอกสีม่วงๆอยู่ริมทะเลเน
0: ี่
1: ยมาโปะใช้ได้ไหมคะ
0: สรุป
1: ตำราโบราณบอกว่าขยี้โปะเนี่ยช่วยได้
0: ในงานวิจัยปัจจุบันนะครับแนะนำจะบอกว่าสรุปว่าเราไม่ได้มีบทบาทของการใช้ผักบุ้งทะเลในภาวะฉุกเฉินนะครับผักบุ้งทะเลมีประโยชน์นะครับอาจจะใช้ในช่วงที่แผลกำลังจะหายแล้วอย่างเช่นเคสเนี้ยถ้ามาโรงพยาบาลแล้วเขาพ้นภาวะวิกฤตภายใน7วันอยากจะให้แผลหายดีขึ้น คุณหมออาจจะมีงานวิจัยนะครับเอาสารสกัดของผักบุ้งทะเลมาสกัดเป็นน้ำแล้วใส่ในครีมอ่ะทาแบบนี้จะทำให้แผลมันดีขึ้นเคยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงครับเขาปรากฏว่าคนไข้ก็สิ่งนี้ไม่ควรทำนะครับโดนแมงกะพรุนนี่นาทำไงนะก็เลยไปเอาผักบุ้งทะเลมาแล้วเคี้ยวครับเคี้ยวเคี้ยวเสร็จพ่นเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบเอามาถูเนี่ยผักบุ้งทะเลมันมีพิษนะครับมันมีพิษเบื่อเมานะผู้ปฐมพยาบาลอาจจะมึนงงแล้วก็เวียนหัวได้สรุปว่าผักบุ้งทะเลไม่ได้มีบทบาทการผดุงพยาบาลในช่วงแรกเลยครับ
1: ค่ะผักบุ้งทะเลไม่มีบทบาทนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหลีกเลี่ยงทำตามขั้นตอนที่คุณหมอบอกอันนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยนะคะรักษานานไหมคุณหมอมีคำถาม
0: บาดแผลนะครับบาดแผลสุดนานครับทั้ง3ตัวนี้ประมาณเกือบ2อาทิตย์ถึง1เดือนเพราะแผลจะรุนแรงมากมีอีกอันนึงครับตัวนี้ครับผมจะให้ดูตัวจิ๋ว
1: ตัวจิ๋วแต่ว่าพิษไม่เล็กเลย
0: ไม
1: ่
0: เล็กครับถึงแม้ว่าไม่ตายแต่มีพิษที่รุนแรงมีกลุ่มอาการนึงเขาเรียกว่าอิรุคันจิอิรุคันจิครับมันเป็นกลุ่มอาการพิษนะครับอิรุคันจิไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะเป็นภาษาของออสเตรเลียครับซึ่งคนชาวเผ่าเนี่ยเขาเห็นนะครับอาการคืออะไรสมมติว่าเป็นเคสตัวอย่างเคสนี้โดนมาตัวเล็กมากมันก็ไม่รู้อะไรกัดใช่ไหมพอเขาขึ้นจากน้ำภายใน30นาทีรู้สึกเหมือนจะตายครับแบบอะดรีนีนมันหลั่งเหมือนจะตายซึ่งแมงกะพรุนตัวนี้จะปล่อยสารอะดรีนีนเยอะมากครับในร่างกายทำให้มีหัวใจเต้นเร็วมีความดันสูงได้มีเคสรายงานครับความดันปลาไปต้อง280เนี่ยปกติคนเราความดันประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณตัวบนเนี่ยไม่เกิน110ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่เคสนี้ที่โดนแมงกะพรุนกล่องตัวเล็กจิ๋วนะครับความดันขึ้นไปต้อง280ผลข้างเคียงคืออะไรอ่ะเส้นเลือดสมองแตกครับมีเคสที่รายงานว่าตายจากการที่ความดันสูงเส้นเลือดสมองแตกได้เหมือนกันครับ
1: คุณหมอแบบนี้ป้องกันได้ยังไงบ้างคะคนที่อาจจะต้องไปลงเล่นน้ำทะเลหรือว่านักดำน้ำต่างๆสามารถป้องกันพิษจากแมงกะพรุนได้ยังไงบ้างอ
0: ย่างแรกต้องไม่ลงในช่วงที่มันจะมีแมงกะพรุนแล้วช่วงไหนล่ะมีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจผมจะลองถามคุณตั๊กดูก็มีเกาะอยู่2เกาะเกาะนี้กับเกาะนี้นะปรากฏว่านักชีววิทยาเขาก็อยากรู้ว่าแมงกะพรุนชอบอยู่ที่เกาะไหนเกาะนี้มีคลื่นเต็มเลยครับอีกเกาะนึงสงบคุณตั๊กคิดว่าแมงกะพรุนจะอยู่ในเกาะที่มีคลื่นหรือเกาะที่มันสงบ
1: น่าจะมีคลื่นไหมคะเพราะถูกพัดมาง
0: านวิจัยนักชีววิทยาเขาไปสังเกตนะเขาบอกว่าคลื่นแรงแมงกะพรุนอพยพครับมาอยู่เกาะที่มันสงบแล้วนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวเกาะไหนครับ
1: ก็ไปเที่ยวเกาะที่สงบสิเพราะว่าเล่นน้ำได้
0: ใช่แล้วนะเนี่ยแมงกะพรุนจะอยู่ในพื้นที่ที่มันมีน้ำสงบอะครับในช่วงฤดูฝนจะมีเคสที่เยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปว่ายน้ำในทะเลเราเห็นว่าแมงกะพรุนตัวหนึ่งอย่าลงไปนะครับ
1: คุณหมอคะแล้วอุปกรณ์ต่างๆช่วยได้ไหมคะชุดต่างๆหรือว่ามีที่เขาบอกว่ามียาสเปรย์พ่นหรือว่าครีมกันแดดที่ช่วยได
0: ้ในเรื่องของชุดนะครับสามารถช่วยได้นะครับชุดของนักประดาน้ำที่ว่าจะทั้งตัวครับอันนี้สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ต่อมพิษมาโดนที่ผิวหนังโดยตรงแต่ว่ามีเคสรายงานครับเขาก็ใส่ชุดแหละชุดของนักประดาน้ำทำไมถึงมีพิษนะ เพราะเขาใส่เครื่องตัวครับ
1: อ๋อบริเวณอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
0: ใส่แต่กางเกงไงมันก็เลยโดนอีกเคสนึงครับใส่ทั้งตัวเลยแต่ว่าศีรษะไม่ได้ใส่แล้วประเด็นน้ำโผล่ขึ้นมาพอดีแล้วข้างบนเนี่ยมีแมงกะพรุนหัวขวดอยู
1: ่
0: โดนปึ้งที่ใบหน้าปรากฏว่าเคสนี้มีอาการหายใจเหนื่อยครับ
1: ค่ะจริงๆคุณผู้ชมคะถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยที่เรามีรายงานว่ามีเหตุการณ์เสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าเราสามารถค่ะเข้าเพจเว็บไซต์นะคะติดตามได้ในเรื่องของระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเลนะคะก็จะบอกได้ว่าจุดไหนตอนนี้นะคะมีความเสี่ยงในเรื่องของแมงกะพรุนพิษอยู่นะคะวันนี้นี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะตอนนี้นี่หาดบ้านฝ่ายท่าอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรายงานนะคะก็คือบริเวณที่มีเหตุเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนนั่นเองนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้แล้วก็หลีกเลี่ยงสำคัญที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากคุณหมอเจตมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ก่อนจากกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะรายการคนสู้โลกเดลี่ต้อนรับค่ะเดือนแห่งวันแม่ปีนี้นะคะชวนมาทำกิจกรรมหลากหลายค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับ The Family Health Fair งานแฟร์สุขภาพที่ยกขบวนเครือข่ายสาธารณสุขชั้นนำมาร่วมดูแลสุขภาพของทุกคนให้ฟรีตลอดทั้งงานนะคะมีทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมปรึกษาปัญหาสุขภาพแม่และเด็กเวิร์กช็อปกายภาพบำบัดความเครียดเยียวยาจิตใจค่ะใครที่สนใจนะคะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง Inbox Fanpage คนสู้โลกค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนสู้โลก Daily สุขภาพดีมีได้ทุกวันแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับสองสามีภรรยาทำอาชีพอยู่บ้านจังหวัดสุรินทร์พริกผืนนาปลูกผักบุ้งส่งร้านหมูกระทะลูกค้าเรียกฉายาผักบุ้งซิ่งส่งไวผักสดใหม่ทุกวันอดีตครูวิทย์จังหวัดตรังนำผ้าผสมผสานเทคนิคพิมพ์ลายจากใบไม้และปาดสกรีนสีจากดินแดงธรรมชาติได้ผ้าผืนงามสร้างรายได้ใกล้ตัวจุฑามาศผูกโพพาไปบ้านแม่ฤทธิ์หลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนชมฝีมือชาวปากกาจะยอถ่ายทอดงานหัตถกรรมทอผ้าสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวบ้านในจังหวัดพังงาครับเขารวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์กิจกรรมทำอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านของพวกเขาครับด้วยการหลามข้าวครับคำว่าหลามข้าวเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทำออกมาเป็นข้าวหลามนะครับคุณผู้ชมมันคือการหุงข้าวด้วยวิธีการที่ใช้กระบอกไม้ไผ่ครับข้าวที่หุงได้ก็เอามากินกับข้าวกับปลาทั่วไปมีรสชาติอร่อยด้วยครับกิจกรรมหลามข้าวด้วยไม้ไผ่ครับมีผู้สูงอายุในชุมชนตำบลตากแดดมาสาธิตให้ชมกันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลตากแดดที่อำเภอเมืองพังงาเขาเตรียมข้าวสารมา3สีครับมีข้าวไร่ดอกคาข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวกอขอ43แช่น้ำไว้แล้วก็ห่อด้วยใบคลุ้มนะครับก่อนจะบรรจุใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปเผาด้วยไฟอ่อนจนสุกหอมนะครับเรียกว่าการหลามข้าวนี่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านภาคใต้ครับซึ่งข้าวที่หลามมาจากไม้ไผ่สดจะมีรสชาติหอมมันครับนอกจากนี้ก็ย่างไก่ย่างปลาเค็มแล้วก็ทำน้ำชุบหมกนะครับไว้กินกับข้าวที่หลามสุกแล้วครับเป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในอดีต
1: อันนี้เป็นภูมิปัญญานะครับเป็นภูมิปัญญาเดิมของคนสมัยก่อนที่เขาเข้าป่าในป่าเนี้ยเขาไม่ได้มีหม้อหุงข้าวไม่ได้มีอะไรติดตัวไปโดยเอาแต่ข้าวสารไปทีนี้เราก็เอาวิธีภูมิปัญญาของคนเก่าเนี่ยมาใช้ให้เด็กรุ่นหลังรู้จักได้ให้เห็นและได้สืบทอดกันต่อไปนะครับการหลามข้าวนะครับการเอาข้าวไปหลามในกระบอกไม้ไผ่นะครับซึ่งกินแล้วจะมีรสชาติกลิ่นหอมหอมไม้ไผ่แล้วก็หอมใบคลุ้มด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าป่าไปอยู่ในป่ากลางหลายคืนเนี่ยเราใช้ตรงเนี้ย

0: ถ้าใช้เป็นไม่ต้องเอาพายหม้อหุงข้าวไม่ต้องมีอะไรไปนะครับมีแต่ข้าวสารไปแล้วก็ใช้ในสวนในป่าได
1: ้ชุมชนยังมีแนวคิดนะครับจะต่อยอดกิจกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้วก็มาลิ้มรสเข้าที่หลามจากไม้ไผ่สดด้วยครับก็เป็นความพยายามของชาวบ้านตำบลตากแดดในพื้นที่ครับที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาการทำอาหารวิธีการทำต่างๆแบบดั้งเดิมมาไว้เพราะปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์การหุงข้าวเข้ามาทดแทนจนแทบจะไม่เห็นวิธีแบบนี้แล้วครับส่วนที่พะเยานะครับโรงเรียนบ้านปินเขาก็ส่งเสริมทักษะอาชีพเรื่องของการทำเกษตรให้กับเด็กนักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งก็เอาเข้าโครงการอาหารกลางวันไว้กินเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่งขายสร้างรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยครับปลูกเองด้วยเก็บเองแล้วก็กินเองนะครับจากการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปินตำบลบ้านปินที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับมาร่วมกิจกรรมการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวมีทั้งผักบุ้งผักกาดผักเคลมันหวานญี่ปุ่นและอื่นๆนะครับปลูกแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ด้วยครับส่งไปเข้าโครงการอาหารกลางวันไม่ทำกินอย่างปลอดภัยและยังเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกตามแบบผสมผสานนะครับนี่เป็นโครงการการเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานต่อเนื่องทุกปีครับผลผลิตที่ได้ทั้งพืชผักปศุสัตว์ที่เพาะเลี้ยงเองก็เอาออกจำหน่ายให้กับโรงอาหารของโรงเรียนแล้วก็ครูรวมถึงตลาดทั่วไปแล้วก็แบ่งให้ผู้ปกครองของเด็กที่ทำโครงการด้วยครับ
2: ถ้าเป็นของเทอมนี้ผลผลิตของเรายังไม่ได้ขายค่ะจะมีเอาไว้กินค่ะส่งที่โรงอาหารค่ะอย่างไข่ไก่ก็จะส่งที่โรงอาหารแล้วก็จะจำหน่ายด้วยนะคะที่ตลาดด้วยที่ในโรงเรียนด้วยค่ะคณะครูด้วยค่ะแล้วก็ผักส่วนใหญ่ก็จะเป็นของโรงอาหารค่ะที่จะรับซื้อแล้วก็ไปทำเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนค่ะในส่วนของการบริหารจัดการก็จะได้รับทุนมาค่ะได้ทุนมาให้โรงเรียนของเรานะคะจากวิทยาลัยการอาชีพเทคโนโลยีจังหวัดพะเยาค่ะสนับสนุนมาให้ด้วยแล้วก็จะมีโครงการของโรงเรียนด้วยค่ะให้ทุนมาแล้วก็นักเรียนก็นำทุนมาซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรคะเมล็ดพันธุ์ค่ะตรงนี้มาลงทุนพอลงทุนเสร็จปุ๊บก็ดูแลค่ะแล้วก็นักเรียนก็จะทำบัญชีค่ะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆในการรับผิดชอบแต่ละฐานของตัวเองค่ะ
1: เด็กนักเรียนนะครับสามารถผลิตผลผลิตการเกษตรจนได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า800ถึง 1,000 บาทเลยครับวิชาเกษตรเหล่านี้ครับอยู่ในหมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพหรือว่ากพอ.นะครับคุณผู้ชมยังจำตัวย่อนี้ได้อยู่หรือเปล่าก็เด็กๆจะได้มีทักษะแล้วก็โรงเรียนนี้ยังเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอนี้ด้วยครับเรื่องนี้ก็ปลูกผักเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะครับสองสามีภรรยาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเลือกที่จะทำงานอยู่กับบ้านตัวเองเพราะว่าไม่อยากไปทำงานไกลๆอยู่ในเมืองนะครับก็เลยพลิกผืนนาที่มีอยู่ครับปลูกผักบุ้งส่งใหม่ทุกวันที่ร้านหมูกระทะนะครับจนลูกค้าเรียกว่าผักบุ้งซิ่งเพราะว่าส่งไวส่งกรอบทุกวันเลยครับโดยวิธีทำเกษตรแบบรู้คุณค่าของดินนะครับจึงวางแผนแบ่งพื้นที่สลับแปลงปลูกผักปุ้งครั้งละ2งานเพื่อดินได้พักฟื้นแล้วก็สะสมความสมบูรณ์ด้วยครับจนสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผักปุ้งได้ผลผลิตดีเลยครับมีผักสดส่งขายทั้งปีเป็นอาชีพมา5ปีเต็มแล้วเส้นทางทำกินที่นายวัชรพลวังนุชและนางสาวกมลวรรณแก้วกองนอกสองสามีภรรยาทั้งคู่อายุ25ปีครับอยู่บ้านหนองคันช่างหมู่8ตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทั้งคู่ไม่อยากจากครอบครัวไปทำงานในเมืองไกลครับแต่ว่าเลือกพัฒนาพื้นที่ทำนา2ไร่จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ลูกค้าไว้ใจมากก็คือไม่ใช้สารเคมีเร่งโตหรือว่ายาฆ่าแมลงใดๆครับเขาขุดสระเก็บน้ำฝนและใช้ประโยชน์นะครับเอาไว้รดต้นผักได้ลดต้นทุนค่าน้ำไปด้วยก็มีผักบุ้งส่งร้านหมูกระทะทุกวันมีรายได้เข้าบ้านทุกวันเลยครับ
3: ลำดวนสุรินทร์สีข
4: อไปส่งตามร้านขายในย่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมหมูกระทะ
3: ส่งร้านหมูกระทะส่งแม่ค้าส่งทุกอย่างเลย
5: มันจะมีช่วงของมัน
4: ที่ผมได้ยินนี่คือมีเพจผักบุ้งซิ่งผักบุ้งซิ่งนี่เราได้มาจากไหนครับ
3: ตั้งขึ้นเฉยๆเป็นเราทำแล้วเราส่งเองอ่ะปลูกเองครบจบทุกอย่างเลยครับทั้งปลูกทั้งเก็บส่งเอง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางครับ
4: เราทำเองหมดครบวงจร
3: ใช่ครับ
4: เราเก็บแบบไหนฮะช่วยกันเก็บ
3: ช่วยกันเก็บครับเก็บอยู่ประมาณ3คน4คน3คนหลักๆเลย3คนเก็บเราทำทุกวันครับรายได้หลักมันเพราะว่าเราทำทุกวันส่งทุกวัน
4: ได้เงินทุกวัน
3: ใช่ครับทำนา1ปีได้ทำ1ครั้งเรียกทำผักบุ้ง
1: พวกเขาจะเก็บผักบุ้งกันตอนเช้านะครับเพื่อได้ผักสดที่สุดแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีแพ็คใส่ถุง50มัดมัดละ1กิโลกรัมนะครับขายกิโลกรัมละ20บาทแล้วก็รีบขนส่งไปยังร้านต่างๆด้วยความเร็วนะครับผักยังสดกรอบเหมือนกับเพิ่งเก็บจากแปลงนะครับจนได้รับฉายาจากลูกค้าว่าผักบุ้งซิ่งครับทางครูบอกว่าการเป็นนายตัวเองแบบนี้ก็มีความสบายใจกว่าการไปทำงานโรงงานหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาครับไม่ต้องกลัวเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่ทำให้เครียดนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยกว่าแต่ว่าก็สามารถพักกายพักใจได้ทุกเมื่อครับชวนคุณผู้ชมท่องเที่ยวกันนะครับใครที่ชอบแนวโลกดึกดำบรรพ์บรรยากาศคล้ายๆกับยุคจูราสสิกพาร์คนะครับต้องไปอันซีนกันที่หุบป่าตาดที่จังหวัดอุทัยธานีครับทั้งต้นไม้ทั้งถ้ำต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยดูคล้ายกับโลกดึกดำบรรพ์จริงๆครับสถานที่เหมือนกับโลกจูราสสิกพาร์คนะครับสุดมหัศจรรย์ของเมืองอุทัยธานีที่นี่คือหุบป่าตาดนะครับเป็นอันซีนของจังหวัดด้วยอยู่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับก่อนจะเข้าสู่หุบป่าตาจะต้องเดินลอดถ้ำมืดระยะทางประมาณ60เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมไฟฉายไว้ให้ระหว่างทางมีฝูงค้างคาวที่เกาะอยู่บนเพดานถ้ำนะครับเมื่อเดินพ้นปากถ้ำก็จะไปเจอกับบันไดปูนทอดลงสู่พื้นป่าดึกดำบรรพ์และมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทางประมาณ700เมตรหุบป่าตาดที่เป็นแอ่งธรรมชาติขนาดใหญ่ครับโอบล้อมไปด้วยหน้าผาหินปูนสูงชันข้างในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยครับแล้วก็มีพันไม้โบราณราวกับว่าย้อนเวลากลับไปหลายล้านปีครับโดยเฉพาะต้นตาดเป็นพืชตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่7ไร่ครับ
6: ลักษณะโดดเด่นของหุบป่าตาดก็คือเราเดินขึ้นมาถึงตรงนี้เราเดินลอดถ้ำเข้าไปเหมือนกับผ่านประตูมิติผ่านห้วงแห่งการเวลาผ่านแวบไปพบแสงสว่างด้านในแต่ไม่มีสัญญาณมือถือนะเหมือนกับผ่านไปมิติหนึ่งแต่แล้วข้างในนั้นเป็นหลุมยุบหรือบ่อกลางภูเขาซึ่งเกิดการทรุดตัวของหลังคาถ้ำลงไปจนเกิดเป็นหลุมยุบด้านในคนไทยหรือชาวพื้นบ้านอย่างพวกผมเนี่ยนะซึ่งอยู่บริเวณนี้เขาเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นหุบกลางภูเขาและในหุบนั้นมีที่ราบมัน7ไร่2งานครับใน7ไร่2งานเนี่ยมีต้นตาดประมาณ 1,500 กว่าต้นที่เราทดลองนับ1,500 กว่าต้นเศษเกิดโดยธรรมชาติทั้งหมดเป็นพืชตระกูลปาล์มแต่คนละสปีชีส์กันนะฮะอยู่ในวงพวกอาเรนจ้าพิเลนต้าลูกขนคล้ายลูกคิดแถวตะดิดทานได้ต้องเอาไปผ่านกระบวนการในการต้มหรือว่าผ่านความร้อนก่อนนะครับ
7: ก็ประทับใจตั้งแต่มาทางเข้าเลยค่ะคือทางเดินแบบมีธรรมชาติสวยงามมากๆแล้วทางเดินก็ไม่ได้ยากเกินไปด้วยค่ะสามารถแบบเดินได้ยังไงเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เดิน
8: ได้พบเห็นอะไรบ้างครับ
7: มีเป็นต้นไม้ใหญ่ๆค่ะต้นไม้น่าจะหลายพันปีไหมหลายร้อยปีก็เห็นน้องมัคคุเทศก์ไกด์มัคคุเทศก์เขาได้ยินพูดอย่างนั้นนะต้นตาดด้วยค่ะมีต้นตาดเห็นกิ้งกือมีกิ้งกือแต่ไม่รู้ว่าจะใช่พันเดียวกับสีชมพูไหมคะแต่ว่าอือกิ้งกือถ้าน้องออกมาก็อยากเห็นอยู่ค่ะกิ้งกือสีชมพู
1: กิ้งกือสีชมพูที่ว่านี่มีรูปภาพให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวจริงยังออกมายังเรียกว่าต้องรอช่วงเวลาก็คือสิงหาคมถึงพฤศจิกายนนั่นเองนะครับส่วนที่นี่ครับยังเป็นแหล่งอยู่อาศัยของนกนานาชนิดแล้วก็สัตว์ป่านะครับรวมๆแล้วกว่า100สายพันธุ์นะครับยินดีรับนักท่องเที่ยวไปแต่ว่าไปแล้วช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันด้วยครับอดีตคุณครูวิทย์นะครับด้วยความที่เป็นครูวิทย์เนี่ยจะทำอะไรก็ต้องตั้งสมมติฐานต้องทดลองจดข้อมูลการวิจัยต่างๆก็เอาความรู้แบบนี้ครับมาใช้ในการผลิตผ้าครับโดยเอาดินแดงที่มีอยู่แถวบ้านนะครับมาทำเป็นสีย้อมผ้าผสานทั้งเทคนิคต่างๆทั้งอีโคพรินท์ด้วยครับลวดลายผ้านั้นก็มีหลายแบบทั้งลายท้องถิ่นลายพระราชทานจนได้เป็นผ้าผืนสีสวยออกมาแล้วก็ไปต่อยอดดัดแปลงเป็นสินค้าอีกหลายอย่างที่จังหวัดตรังครับออกไปเก็บดินแดงที่มีอยู่เยอะในพื้นที่บ้านควนหนังขำตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับพวกนี้เป็นดินแดงตามธรรมชาติเลยครับที่คุณครูมณีเรืองขำเป็นอดีตครูวิทยาศาสตร์นะครับบอกเล่าโดยใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถนำ

0: ประยุกต์ใช้เป็นสีแดงสีธรรมชาติจากดินแดงได้ครับก็เอาความรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับมาใช้การตั้งโจทย์แก้โจทย์ทดลองแล้วก็ลงมือทำลงมือย้อมครับเป็นหินแบบนี
1: ้ที่เราผ่านมาเมื่อมันกับแป้งเลยสังเกตไหมว่ามันจะไม่มีมันไม่หยาบมันไม่มีลูกรังอ่ะไม่มีหินผสมลงไปดินพวกนี้ไม่รู้กี่ร้อยล้านปีกว่าจะเขาจะมาเป็นแบบนี้ใช่ผงละเอียดค่ะเป็นผงละเอียดเลยเราก็จะใช้ประมาณ1ถัง
2: แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าไอ้ดินนี้ใช้ได
1: ้ก็ปกติแล้วที่กลุ่มอื่นๆนะคะเขาก็ทำแบบเขาใช้ดินท้องถิ่นของเขาเป็นดินเหลืองดินอะไรนั่นแหละแต่ทางภาคใต้ของเรานี่มันก็จะมีพวกดินแดงเยอะนะคะจากการศึกษานี่ดินพวกนี้ไอ้ลูกรังใหญ่ๆมันจะอยู่ผสมกับดินปูนไงหินปูนเนี่ยบ้านเราหินปูนทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วหินพวกนี้มันก็เป็นส่วนประกอบของหินปูนอยู่ด้วย
2: แต่นี่ม
1: ัน
2: เป็นด
1: ิน ใช่มันก็ผ่านการย่อยสลายนับล้านปีแล้วค่ะลูกกว่าจะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะ
0: เมื่อได้ดินแดงมาแล้วครับเอาไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆที่ได้จากธรรมชาติเช่นกันนะครับอย่างเปลือกมังคุดที่ผ่านการตากแดดมาแล้วก็เอาไปบดละเอียดเลยครับแล้วเอาไปกวนให้ได้เป็นสีน้ำตาลปูนเปลือกหอยครับที่เกิดจากเปลือกหอยทุกชนิดเลยเอาไปเผาไฟครับแล้วเอามาป่นก็จะได้เป็นปูนสีขาวมาผสมกับดินแดงที่ได้มาถ้าอยากได้แดงเข้มนะครับก็เพิ่มปริมาณดินแดงลงไปแล้วก็เอาไปกวนใส่แป้งข้าวเหนียวครับเพิ่มความหนืดให้สีติดทนเติมน้ำเปล่าสีม่วงที่ได้จากการนำเปลือกมังคุดไปต้มนะครับเอาเฉพาะน้ำกวนให้เข้ากันแล้วก็นำไปตั้งบนเตากวนให้ละลายเหนียวหนืดเลยครับสีที่ได้เนี่ยก็เอาไปผลิตผ้าผืนงามนะครับเป็นผลงานในนามกลุ่มมณีอีโคพรินท์โดยนำผ้าลายพระราชทานแล้วก็ลายท้องถิ่นผสมผสานด้วยเทคนิคอีโคพรินท์นะครับร่วมกับการปาดสกรีนสีจากดินแดงธรรมชาติ
1: เราก็วางตัวนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่าบล็อกสกรีนตัวนี้บอกกองดินแล้วมันจะติดมันจะติดที่พิมพ์ดังนั้นเวลาเราทำเราก็ต้องล้างอันนี้เป็นเทคนิคเลยแหละถ้าใครไม่รู้อ่ะพอปาดลงไปมันก็จะไม่ชัดแต่เนี่ยมันก็จะเป็นลายแบบนี้นี่ค่ะลายแบบนี้ทีนี้เนี่ยที่คุณครูบอกว่าเนี่ยสีตรงนี้มันจะติดอยู่ใช่ไหมคะแต่เราก็จะพิมพ์ได้ประมาณ2ครั้ง
0: ครูได้นำลายผ้าต้นแบบมวลบุปผาบรมราชินีมาออกแบบจัดวางให้เป็นลายผ้าเฉพาะของกลุ่มด้วยครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆแต่ว่ายังรักษาลายผ้าพระราชทานทั้งหมดไว้ในผืนผ้าด้วยมาผสานกับลายท้องถิ่นของตัวเองมีลายมโนราครับลายดอกสีตรังแล้วก็ลายหม้อข้าวหม้อแกงลิงรวมทั้งใช้เทคนิคอีโคพรินท์นะครับซึ่งเป็นผลงานดั้งเดิมของกลุ่มที่ได้จากเอาใบไม้ดอกไม้ใบหญ้ามาพิมพ์ลายลงไปด้วยครับ
1: องหลงใบสักนี่ก็คือเป็นใบที่คุณครูนิยมใช้มากเหตุผลก็คือการใช้ใบสักนี่มันจะมีสีนี่มันจะทนมากสีมันจะทนใช่คมชัดมากไม่ว่าจะผ่านกระบวนการอะไรใบสักนี่มันก็จะเป็นสีที่มันโอเคของเขาง
0: านการตัดชุดที่ได้จากลายผสมผสานระหว่างลายพระราชทานแล้วก็ลายท้องถิ่นแล้วก็ลายอีโคพรินท์นะครับมีทั้งเสื้อชุดเดรสที่ได้จากผ้าไหมส่งไปตัดกับช่างที่มีฝีมือนะครับชุดเดรสนี่มีคนจองแล้วนะครับราคาขาย 4,500 บาทเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับและยังนำไปแปรรูปเป็นร่มสวยๆก็ได้คุณครูบอกว่าถือเป็นการผลิตผ้าที่ยากเหมือนกันนะครับเวลาจะเปิดสอนอบรมเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนมาเรียนกันเพราะว่าทำยากแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนก็จะเกิดความเข้าใจแน่นอนแล้วก็นะครับนอกจากผ้าดินแดงอีโคพรินท์แล้วยังนำไปแปรรูปเป็นกระเป๋าใบใหญ่และปีนี้จะส่งผลงานลายผ้าพระราชทานเข้าประกวดด้วยครับส่วนผ้าที่ใช้จะเป็นใยธรรมชาติอย่างพวกผ้าไหมผ้าลินินผ้าฝ้ายเป็นต้นนะครับซึ่งจุดเด่นของกลุ่มนะครับคือการจัดวางลวดลายผ้าพระราชทานผสมกับลายท้องถิ่นแล้วก็ลายอีโคพรินท์ให้ออกมาสวยงามอยู่ในผืนเดียวกัน
1: อันนี้ตัดของคุณในกลุ่มสมาชิกในกลุ่ม
2: ต
1: ั
2: ดเอง
1: ใช่ไอ้นี่ตัดเองเพราะว่าไอ้นี่เป็นงานที่เราเรียกว่าเป็นงานแปรรูปง่ายๆที่ทางกลุ่มของเราทำได้สมาชิกทำได้ใช่วันนี้อาจารย์จะมาเอาอาจารย์ที่เขาจะเอาไปส่งเป็นต้นแบ แล้วก็เราก็จะทำเพิ่มอีก5ใบ
3: เป็นกระเป๋าหมดเลย
1: ใช่เป็นกระเป๋าหมดสังเกตนะคะว่าลายมันจะมีลายพระราชทานแล้วก็ลายเนี่ยลายก็ใช้ลายนกยูงเลยค่ะเพราะว่าเห็นมันสวยดีเนี่ยเนี่ยนกยูงแล้วก็เนี่ยลายพระราชทานก็มีพวกดอกกุหลาบอะไรเนี่ยเป็นลายที่ครูให้ดูเมื่อกี้ค่ะในฟิล์มแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายท้องถิ่นลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอว่ายอดก็คือลายมอข้าวมอแกงลิงแล้วก็มีลายอัตลักษณ์จังหวัดตรังก็คือลายดอกสีตรังที่แอบอยู่ตรงนี้
0: ยังมีแก้วน้ำอีโคพรินต์ลวดลายสวยงามนะครับซึ่งเป็นผลงานเด่นของกลุ่มเขาเลยครับที่ผ่านมาก็ไปออกบูธจำหน่ายทั้งเสื้อผ้าแก้วน้ำนะครับเราก็เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านนักเรียนต่างๆด้วยเพื่อให้เรียนรู้การพัฒนางานศิลปะกันครับคุณครูบอกว่างานศิลปะแบบนี้เนี่ยต้องกล้านำเสนอต้องมีความคิดใหม่ๆครับจะได้นำความคิดเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจริงๆแล้วก็ยังทำงานร่วมกับงานศิลปะสาขาอื่นๆที่เอามาประยุกต์ร่วมกันได้เป็นอย่างดีครับช่วงของดีทั่วไทยรับพาไปที่บ้านแม่ลิดหลวงที่อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับชุมชนชาวปากาเกยอที่นั่นนะครับอยู่กันท่ามกลางขุนเขาเขามีภูมิปัญญานะครับเรื่องของงานหัตถกรรมการทอผ้าเหมือนกันที่ยังถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันมาปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่งานฝีมือที่ถ่ายทอดกันนะครับยังเป็นงานสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
4: บรรยากาศช่วงเช้าที่บ้านแม่ลิดหลวงตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอากาศเย็นสบายและอบล้อมด้วยหมอกบางๆที่นี่ชาวปากกาเกยยอดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายไม่เร่งรีบค่ะอาชีพหลักของชาวปากกาเกยอคือการทำไร่ทำสวนแต่เมื่อวางเว้นจากการดูแลพืชผลหญิงสาวและแม่บ้านในหมู่บ้านจะมารวมตัวเพื่อลงมือทอผ้าสืบสานงานฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
5: ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญของการทำผ้าพื้นเมืองเลยนะคะเพราะว่านี้เป็นการขั้นตอนการทำเส้นยืนค่ะเส้นยืนนี่คือเราต้องทำยังไงบ้างคะพี่คะการทำเส้นยืนอันนี้คือเราจะทำเป็นย่าม
6: ค่ะจะทำเป็นย่ามแล้วก็จะใช้ผ้าไฟสีแดงกับสีขาว
5: สลับกัน
6: สลับกันค
5: ่
6: ะ
5: แต่ว่าเส้นแรกที่เราทำเมื่อกี้นี้คือจะใช้สีแดงประมาณ
6: จะใช้สีแดงประมาณสัก3รอบก่อน
5: 3รอบแล้วก็จะเป็นสีขาว
6: ก็จะเป็นสีขาว2รอบแล้วก็สีสลับกับสีแดง
5: จะทำให้มันเกิดลวดลายนี่คือขึ้นอยู่กับพี่เลยใช่ไหมคะ
6: ขึ้นอยู่กับเราค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะ
6: จะทำลวดลายแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเรา
5: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าการทำแบบนี้ทำย่ามแบบนี้คือใช้เวลาในการเดินเส้นยืนเนี่ยประมาณสักกี่นาทีได้อะพี
6: ่ประมาณสัก20นาทีได้
5: ใช้เวลาเหมือนกันนะคะอย่างเป็นเสื้อแบบนี้ล่ะคะ
6: เป็นเสื้อแบบนี้ก็ประมาณสัก40นาที40ได้
4: ของชาวปากกาเกยอมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยการทอผ้าด้วยกี่เอวซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ใช้ร่างกายของผู้ทอเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือโดยนำสายหรือผ้ามาคล้องไว้ที่เอวเพื่อยึดและดึงเส้นได้ให้ตึงด้วยน้ำหนักตัวเนื้อผ้าที่ได้จะแน่นและมีความประณีตค่ะ
7: เอามาม้วนค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ที่เมื่อกี้พี่ทำที่ค่ะเส้นยืนแล้วก็เสร็จแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
8: ทอก
7: ี่
8: เอว
7: ค่ะ
8: แล้วก็มาเป็น
7: เย็บค่ะแต่ว่าจะมีหลายลวดลายค่ะค่ะ
4: นอกจากเทคนิคการทอแล้วลวดลายบนผืนผ้าจะใช้เทคนิคการปักที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติลวดลายของที่นี่จึงได้จากสิ่งรอบตัวทั้งลายดอกไม้ลายเมล็ดพันธุ์และลายสายน้ำเปรียบเสมือนกับการบันทึกวิถีชีวิตของชาวปากกาเกยอลงบนผืนผ้าค่ะเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการแบ่งประเภทเสื้อผ้าตามสถานะและช่วงวัยค่ะ
5: คุณผู้ชมคะแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการแต่งกายของชาวปากาเกยอค่ะก็ยังคงมีการอนุรักษ์แล้วก็แต่งกายทุกๆวันศุกร์ค่ะสำหรับที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะการแต่งกายของผู้ชายจะมีความแตกต่างจากผู้หญิงยังไงบ้างคะพี
6: ่ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อผู้ชายแล้วก็คนที่ยังไม่แต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วก็จะใส่แบบนี้นะคะ
5: อ
6: ๋
5: อแล้วส่วนกางเกงล่ะคะ
6: กางเกงใส่แบบไหนก็ได้ค่ะ
5: สำหรับผู้หญิงจะแต่งกายแบบไหนคะพี
6: ่สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานก็จะใส่ชุดสีขาวยาวๆเลยค่ะ
5: ค่ะแต่ต้องเป็นสีขาว
6: แต่ต้องเป็นสีขาวเท่ากับที่ยังไม่แต่งงาน
5: แล้วลวดลายของเขานี่คือมีความสำคัญด้วยไหมคะสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะคะ
6: ก็ไม่มี
5: คือจะเป็นลายไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นสีขาวแล้วก็มีความยาวถ้าแต่งงานแล้วล่ะคะ
6: ถ้าแต่งงานแล้วจะเป็นชุดผู้หญิงถ้าแต่งงานแล้วจะเป็นชุดสีดำค่ะเสื้อจะสีดำแล้วก็ผ้าถุงนี้จะสีแดงหรือว่าสีม่วงสีอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าเสื้อนี้ต้องเป็นสีดำ
5: สีดำครึ่งตัว
6: ค่ะ
5: ลวดลายก็คืออ
6: ันนี้จะเป็นลวดลายโบราณนะคะแล้วก็จะปัดเป็นดอกแล้วก็มีลูดเดยผสมด้วย
5: ค่ะนี่คือเป็นลวดลายดั้งเดิมแต่ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยก็คือมีการประยุกต์ขึ้นมา
6: ค่ะมีการประยุกต์ขึ้นมาแบบ
5: แบบนี้เลย
6: ค่ะจะเป็นประยุกต์ขึ้นมาแบบลายดอกแล้วก็มีลูดเดือปัก
5: แล้วก็จะใช้สีสันที่มันสดใสขึ้นค่ะนี่หรือแม้กระทั่งตัวนี้นะคะ
6: ค่ะอันนี้คือจะเป็นดอกเบจามานะคะ
5: แล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตเห็นนะคะก็คือปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นงานปักอะค่ะก็จะไม่ค่อยได้ใช้ลูกเดือยในการเข้ามาสอดแทรกแล้ว
6: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ลูกเดือยแล้วค่ะ
5: ค่ะก็จะเป็นเส้นได้ทั้งหมดเลยนะคะ
6: ถ้าใช้ลูกเดือยนี่แปลว่ามันจะรีบยาก
5: อ๋อเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้วิธีการใช้เส้นได้ปักไปเลยทีเดียวเป็นการสร้างลวดลายไปเลย
6: ค่ะ
4: อดีตที่เคยทอเพื่อใช้เองในครัวเรือนหรือใส่ในงานพิธีสำคัญปัจจุบันผ้าทอของชาวปากาเกยอบ้านแมลิดหลวงได้รับการส่งเสริมและยกระดับให้กลายเป็นสินค้าสร้างรายได้อีกทางหนึ่งของชุมชนโดยปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยทั้งย่ามและเสื้อค่ะ
5: สินค้าแบบไหนที่แบบได้รับความนิยมจากลูกค้าคะพี
6: ่สินค้าแบบโบราณ
5: แบบ
6: ดั้งเดิมมากกว่า
5: ดั้งเดิมได้รับความนิยมมากกว่ามีราคาขายยังไงบ้างนะคะ
6: ส่วนแบบโบราณดั้งเดิมนี้คือผืนหนึ่งนี่จะอยู่ที่พันกว่าบาทค่ะ
5: ค่ะ1,000บาทขึ้นไป
6: ค่ะ
5: ค่ะแล้วก็
6: ส่วนไอ้ที่ประยุกต์ใหม่นี่จะเป็นตัวละ600 500แบบนี
5: ้ค่ะมี500 600ขึ้นไปนะคะ
6: 500 600ขึ้นไป
5: สินค้าของทางกลุ่มก็คือจะมีทั้งเสื้อค่ะแล้วก็มีย่ามด้วยนะคะคุณผู้ชมย่ามก็มีหลากหลายสีสันให้เลือกซื้อค่ะแล้วก็มีผ้าถุงด้วยนะคะ
4: ปัจจุบันบ้านแม่ลิดหลวงยังเปิดหมู่บ้านรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งช่วยเชื่อมโยงตลาดให้กับกลุ่มทอผ้าได้นำสินค้าพื้นเมืองมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วยค่ะ
9: ในส่วนของการท่องเที่ยวก็จะมีในส่วนของที่ทำแบบในรูปแบบของตำบลก็มีเดินป่าตำบลแม่หอครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงในเรื่องของกลุ่มนักเดินป่าที่เขามาเดินป่าสนใจในเรื่องของผ้าทอครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอเนี่ยคือเราสามารถก็จะถ้าสมมุติว่านักเดินป่าผู้นักท่องเที่ยวมาก็สนใจจะซื้อผ้าทอที่ผมใส่เองหรือว่าเป็นถุงย่ามอะไรพวกนี้ผมก็ต้องติดต่อไปทางกลุ่มทอผ้าของกลุ่มสตรีเขาเนี่ยครับ
10: พยายามจะส่งเสริมเรื่องการตลาดนะครับส่วนหนึ่งที่ทำที่ทางศูนย์นะครับได้สนับสนุนทางชุมชนตำบลแม่หอทำในเรื่องของตลาดนัดชุมชนตลาดมีหมอที่เราเปิดทุกวันพุธบ่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็อยากจะใจของผมนะครับก็อยากจะส่งเสริมให้ทางตำบลนะครับทางกลุ่มต่างๆเนี่ยที่อยู่ในบริเวณละแวกนี้นะครับได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าผ้าย้อมสีธรรมชาติหรือว่าอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจำหน่าย
4: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปตามการเวลาแต่บ้านแม่ลิดหลวงอำเภอแม่เสาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นได้ทุกเส้นยังคงถูกถักทอด้วยมือตามแบบภูมิปัญญาพัดทอปากกาเกยอไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องแต่งกายแต่เป็นการสืบสานอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษมอบให้ไว้ค่ะ
0: การรวมกลุ่มทอผ้าแบบนี้ครับยังเป็นเรียกว่ากิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันสร้างความสามัคคีในชุมชนไปด้วยครับและวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านตำบลสะเอียบที่อำเภอ2จังหวัดแพร่สืบสานประเพณีบวชป่าครับเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าสักทองผืนสุดท้ายของพื้นที่ครับที่ยังมีต้นสักขนาดใหญ่ขนาดเล็กจำนวนมากมานานกว่า100ปีแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิ้งภาคล้องพยาบาลค่ะมาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนนะคะกับเหตุที่ตำรวจตากใบถูกผู้ก่อเหตุยิงเสียชีวิต2นายเมื่อ3วันก่อนล่าสุดผู้ก่อเหตุ2คนค่ะถูกเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวปิดล้อมก่อนที่จะถูกวิสามันฆาตกรรมขณะที่หลบหนีซ่อนตัวอยู่ในขนำในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสค่ะเจ้าหน้าที่นำร่างของนายอับดุลมูคลิสอายุ23ปีและนายสมานอายุ34ปีขึ้นรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์หลังทั้ง2คนถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตขณะเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าปิดล้อมในพื้นที่บ้านน้ำตกหมู่ที่5ตำบลสุขิรินทร์อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องจากการไล่ล่าติดตามกลุ่มก่อเหตุยิงตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สวนปาล์มตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการติดตามพบว่าผู้ก่อเหตุได้มาหลบซ่อนตัวอยู่ในขนำเจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกำลังเข้าปิดล้อมก่อนที่จะวิสามันฆาตกรรมจากการตรวจสอบประวัตินายอับดุลมูคลิสมีหมายจับ2หมายค่ะคดีลักทรัพย์และจำหน่ายยาเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบ DNA เชื่อมโยงกับชิ้นส่วนของอาวุธปืนที่ตรวจยึดภายในขนำที่เกิดเหตุส่วนนายสมานมีหมายจับ2หมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันลักทรัพย์ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าทั้งสองคนหลังก่อเหตุก็ได้หลบหนีจากอำเภอตากใบไปรักษาตัวในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะหลบหนีซ่อนตัวในพื้นที่อำเภอระแงะก่อนที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พบความเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณขนำบ้านน้ำตกหมู่ที่5ในอำเภอสุขิรินทร์เจ้าหน้าที่จึงได้ส่วนที่กำลังหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นโดยตรวจค้นในที่เกิดเหตุก็พบปืนของตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบ2กระบอกที่ได้ขโมยไปด้วยค่ะพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยรัดกุมตามพยานหลักฐานแล้วก็เป็นไปตามยุทธวิธีโดยผู้ก่อเหตุยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่จึงเกิดการประทะนำไปสู่การวิสามัญฆาตกรรมส่วนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปลอดภัยค่ะอย่างไรก็ตามในกรณีเหตุที่ตากใบจนถึงขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน14คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนถูกวิสามัน2คนและอยู่ระหว่างหลบหนี1คนโดยเป็นผู้ต้องหาที่พานายอับดุลมูคริสและนายสมานหลบหนีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะมาดูคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงทำการขยายผลต่อค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่มีผู้เสียหายในอดีตที่อ้างว่าผู้ต้องหาก็คือในป่องนั้นมีความเชื่อมโยงกับตำรวจในพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดตัวผู้เสียหายก็ได้เดินทางเข้าไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วค่ะขณะที่ตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าจะตรวจสอบในทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็นที่สังคมนั้นได้ตั้งข้อสงสัยติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากจังหวัดชลบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
1: คุณพึ่งนภาครับด้านหลังของผมสื่อมวลชนยังคงปักหลักรอทําข่าวที่บริเวณตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับหลังผู้เสียหายนะครับที่อยู่มีความใกล้ชิดนะครับกับนายป๋องนะครับเดินทางมาให้ข้อมูลนะครับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับซึ่งระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการให้ข้อมูลอยู่ครับประเด็นที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะนี้คือหัวข้อกล่าวอ้างของผู้เสียหายในอดีตนะครับที่ระบุว่านายป๋องหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5รายนะครับเคยมีความเชื่อมโยงกับตำรวจในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่นะครับล่าสุดมีรายงานว่าผู้เสียหายรายดังกล่าวนะครับเดินทางเข้าพบกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันตัวบุคคลนะครับที่อ้างว่ารู้จักหรือเกี่ยวข้องกับนายป๋องครับซึ่งตำรวจจะนำข้อมูลทั้งหมดนะครับไปตรวจสอบประกอบกับพยานหลักฐานในคดีจนถึงขณะนี้ครับผู้เสียหายซึ่งอ้างว่าเคยใกล้ชิดกับนายป๋องนะครับและมีข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างนายป๋องกับตำรวจในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่ครับยังไม่ออกมาพบสื่อมวลชนนะครับโดยมีรายงานว่าอยู่ระหว่าง การให้ข้อมูลกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับภายในกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีซึ่งข้อมูลที่ให้ในวันนี้นะครับก็จะถูกนำไปประกอบการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่สังคมให้ความสนใจครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวไทย PBS ยังคงตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในประเด็นที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นะครับที่มีอักษรย่อสอเสือนะครับตามที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวนะครับพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นะครับปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับนายป๋องครับและจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายที่กล่าวอ้างนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับคือบอร์ดรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในสภ.ห้วยใหญ่ครับหลังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าภาพถ่ายตำรวจบางนายหายไปจากบอร์ดนะครับแต่จากการตรวจสอบนะครับพบว่าภาพที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นภาพของตำรวจ10ตรีซึ่งย้ายไปรับราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีภาพของพนักงานสอบสวนอีกนายนะครับไม่ปรากฏอยู่บนบอร์ดเดิมโดยตำรวจในพื้นที่ชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่นายดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับและยังมีภาพติดอยู่ในบอร์ดรายชื่อชุดใหม่แล้วส่วนบอร์ดที่เป็นประเด็นนะครับเป็นบอร์ดเก่าภาพบางส่วนนะครับอาจหลุดออกไปจากแผ่นรองเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานานครับขณะที่พลตำรวจตีพงพันธ์วงมณีเทศนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ยืนยันนะครับว่าได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างละเอียดนะครับทั้งเส้นทางทางการเงินการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและพยานหลักฐานทุกด้านนะครับหากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องขออภัยครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนะครับก็จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นครับซึ่งข้อมูลของผู้เสียหายในขณะนี้นะครับยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างนะครับซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบขออภัยครับซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเปรียบเทียบกับพยานของบุคคลนะครับพยานวัตถุและพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับก่อนจะสรุปได้ว่าบุคคลที่กล่าวอ้างนะครับมีบทบาทหรือว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับณขณะนี้แม้ว่ากำหนดการนะครับที่ทางผู้เสียหายนะครับจะเดินทางมาให้ข้อมูลนะครับผ่านมาแล้วกว่า2ชั่วโมงครับแต่ว่าณขณะนี้นะครับยังคงให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าครับว่าบุคคลหรือว่าตำรวจที่ทางผู้เสียหายอ้างถึงนะครับมีความเกี่ยวข้องกับนายป๋องหรือไม่ครับ
0: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายประสิทธิ์เจียวก๊กเป็นเวลา313ปีค่ะในคดีแชร์ลูกโซ่กรณีที่ชักชวนหลอกให้สมัครสมาชิกแล้วก็หาสมาชิกเพิ่มรวมถึงการทำธุรกิจท่องเที่ยวขายแพ็กเกจทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ค่ะโดยศาลชี้ว่าเป็นการเสนอผลประโยชน์ที่เกินจริงโดยไม่สามารถที่จะจ่ายได้และมีเจตนาที่หลอกลวงระดมทุนค่ะศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีนายประสิทธิ์เจียวก๊กบริษัทเนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดและบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนที่ร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะจากการประกอบธุรกิจลักษณะให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและหาสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์ในการซื้อขายสินค้าที่ร้านค้าชุมชนและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยขายแพ็กเกจทั้งในและต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์แยกแพ็กเกจตามระดับชั้นของสมาชิกและรับชำระเงินล่วงหน้าผ่านข้อเสนอค่าบริการถูกกว่าคนทั่วไปทั้งยังอ้างสิทธิ์ห้องพักและตั๋วเครื่องบินราคาที่ต่ำกว่าทั่วไปด้วยค่ะโดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วจำเลยมีความผิดตามฟ้องค่ะโดยมีเจตนาร่วมการหลอกลวงผู้เสียหายและนำเงินมาร่วมลงทุนเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินกำไรหรือดอกเบี้ยให้เงินหรือทรัพย์สินในอัตราที่สูงเกินจริงค่ะซึ่งไม่อาจจ่ายเงินต้นรวมทั้งกำไรหรือดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กำหนดแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่พวกจำเลยเจตนาร่วมกันต้องการระดมเงินทุนมาหมุนเวียนจ่ายคืนให้แก่บุคคลและประชาชนทั่วไปพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงละ5ปีรวมโทษ343ปีแต่ตามกฎหมายฐานช่อโกงประชาชนรับโทษสูงสุดไม่เกิน20ปีจึงให้คงโทษจำคุกนายประสิทธิ์20ปีปรับ 200,000 บาทและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จค่ะสำหรับนายประสิทธิ์ก่อนหน้านี้ถูกศาลพิพากษาจำคุกไปแล้ว3คดีโดยคดีแรกเป็นกรณีหลอกขายกระเป๋าราคาสูงมีผู้เสียหายมากกว่า300คนศาลมีพิพากษาในปี2566จำคุก1115ปีพร้อมกับปรับเงินอีก145ล้านบาท ต่อมาในปี68ค่ะนายประสิทธิ์ถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุกเพิ่มอีก 1,210 ปีในคดีช่อโกงประชาชนพร้อมให้คืนเงิน 1,000 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหาย267คนล่าสุดก็คือกรณีวางแผนหลบหนีจากศาลอาญาช่วงต้นปี2569ศาลสั่งจำคุก4ปี12เดือนแล้วก็ให้นับโทษต่อจากคดีก่อนหน้าค่ะกลุ่มผู้เสียหายจำนวนหนึ่งได้รวมกลุ่มเข้าร้องทุกข์กับกลุ่มทนายจิตอาสาเพื่อขอให้ช่วยเหลือทางคดีค่ะหลังจากที่ถูกดาบตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่สงขลานั้นใช้อำนาจหน้าที่ขณะเข้าตรวจค้นยาเสพติดแล้วก็ถูกขู่บังคับกระทำอนาจารโดยถ่ายภาพคลิปวิดีโอเอาไว้แต่คดีไม่มีความคืบหน้าค่ะ
2: หนูก็ยืนร้องอะค่ะมีคลิปยืนร้องด้วย
3: ที่เราเข้าไปที่บ้าน
4: ตอนน
3: ั้
4: นอะเราหลับแล้วเกิดเหตุแล้วเรา
2: ก็หนูก็ไปถามแม่ว่ามีด้วยเหรอตำรวจได้ถ่ายคลิปแบบนี้เขาก็ไม่ได้ไม่นึกว่าจะถ่ายออกมาแบบนั้นเพราะหนูก็กลัวหนูก็ไม่กล้าบอกหมดหนูก็อายไง
0: เป็นเสียงสะท้อนจากหนึ่งในผู้เสียหายค่ะซึ่งถูกดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาใช้อำนาจหน้าที่ขณะเข้าตรวจค้นยาเสพติดข่มขู่ให้กระทำการเพื่อการอนาจารขณะที่ผู้เสียหายอีกคนเคยคบหากับนายดาบตำรวจคนดังกล่าวแล้วก็ถูกบังคับถ่ายคลิปอนาจารตลอดเวลาที่คบหากันนานกว่า2ปีกระทั่งเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี69ได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พร้อมกันทำให้พบโทรศัพท์มือถือกว่า10เครื่องยาเสพติดอยู่ภายในรถแต่ทางดาบตำรวจนั้นอ้างว่าเป็นของกลางที่ตรวจยึดได้จากผู้ต้องหาแต่เมื่อแอบตรวจสอบโทรศัพท์ก็พบว่ามีคลิปลักษณะลามกอนาจารของผู้หญิงจำนวนมากจึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะ
5: โทรเรียกประกันให้เขานะคะแล้วหนูก็เลยเก็บโทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องแล้วก็ได้มาพบคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็ได้ไปตามหาผู้เสียหายตามร้านค้าโดยให้ดูรูปภาพว่าผู้เสียหาย A B C เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้านเขาอยู่ตรงไหนก็ชาวบ้านก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นก็ได้เจอแล้วก็ได้มาที่นี่นะคะ
0: ด้านนายกรองตีธนกิจจิตอริรัตน์ประธานกลุ่มทนายธนกิจจิตอาสาผู้ประสานงานช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายให้ข้อมูลนะคะว่าทุกคนแจ้งความหมดแล้วแต่คดีไม่คืบหน้า

0: ซึ่งผู้เสียหายพบอายุน้อยสุด14ปีค่ะถูกกระทำในลักษณะเดียวกันก็คือเข้าตรวจค้นยาเสพติดแล้วก็ถูกขู่บังคับซึ่งกลุ่มผู้เสียหายยังมีความกังวลในเรื่องของคลิปลามกอนาจารที่ถูกเผยแพร่ส่งต่อกันในกลุ่มลับซึ่งก็จะพากลุ่มผู้เสียหายเข้าไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจสอทเพิ่มเติมค่ะขณะที่ตำรวจภูธรภาค9ออกแถลงการชี้แจงว่าได้ดำเนินการทางวินัยและอาญาไปจนถึงการปกครองแล้วค่ะโดยจากการตรวจสอบแล้วคดีมีมูลซึ่งการกระทำของผู้ก่อเหตุถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเห็นควรตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนทางคดีอาญามีผู้เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้ว5คนเป็นกรณีที่ผู้ก่อเหตุใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพขณะเข้าทำการค้นตัวและให้ผู้เสียหายกระทำการเพื่อการอนาจารอันเป็นการกระทำที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่พนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งลุงจึงได้ส่งเรื่องให้กับทางปปช.ประจำจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปค่ะและตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ได้สั่งให้ผู้ก่อเหตุไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรสงขลาเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงขบวนการแฮกข้อมูลส่วนบุคคลค่ะตั้งแต่ระดับกรมและก็ระดับหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดเหตุขึ้นซ้ำอีกก่อนที่จะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเร่งหามาตรการป้องกันนะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณจะมาพาค่ะ
1: คุณพึ่งนภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียืนยันนะคะว่าการหลุดของข้อมูลประชาชนไม่ใช่การแฮกข้อมูลค่ะแต่เป็นการเข้ารหัสผ่าน IP ของ3หน่วยงานค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ายังไม่ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลลั่วไหลออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ในเบื้องต้นได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ต้องดำเนินการตามระเบียบเพื่อปกป้องข้อมูลของบุคคลค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการหามาตรการป้องกันที่มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอีกนะคะพร้อมกับสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้ค่ะโดยจะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ระดับกรมรวมไปถึงระดับหน่วยงานด้วยค่ะ
2: ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนอย่างเต็มที่เพราะผิดกฎหมายนะถ้ารู้ว่ามันคนที่รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับแต่ก็เราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
1: ส่วนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการใช้ account ล็อกอินจาก IP และสถานที่เดียวกันถึง2ครั้งค่ะโดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ยอมรับนะคะว่าเป็นไปได้สูงว่าข้อมูลนั้นหลุดส่วนใหญ่เป็นของเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองค่ะ
3: ว่าเบื้องต้นตรวจสอบไปแล้วพบอะไรบ้างอะ
4: เบื้องต้นคือไม่ได้เป็นการแฮกนะครับแล้วก็ในเชิงของตัว IP เป็น IP เดียวเป็นสถานที่เดียวนั้นจะมีล็อกอินใช้2ล็อกอินแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยขอให้ทีมงานตรวจสอบละเอียดครบถ้วนแล้วเดี๋ยวให้แถลงทีเดียวให้มีข้อไม่ให้มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในส่วนของตัวระบบไม่มีการปิดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการกังวลว่าจะมีเพิ่มเติมในช่องทางนี้
1: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวย้ำถึงการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมซึ่งได้ตรวจพบ IP ของหน่วยงาน3แหล่งนะคะที่ต้องสงสัยค่ะคือเทศกิจเขตบางน้อยค่ะทางการพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหนาถซึ่งอยู่ระหว่างการระงับยูเซอร์ของ3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วค่ะขณะนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการซ้อมกองทหารเกียรติยศเพื่อให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งในพรุ่งนี้เองค่ะก็จะมีการลงนามตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสารพิษในแหล่งน้ำด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะมาดูแนวทางปฏิบัติกับผู้ทุจริตสอบราชการท้องถิ่นกันนะคะที่ล่าสุดทางกสทนั้นได้วางแนวทางปฏิบัติเอาไว้3กลุ่มด้วยกันค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษา

ราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่กระทบต่อผู้ที่สอบโดยสุจริตและก็บรรจุตำแหน่งไปแล้วค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะคุณยานีคะ

0: บัญชีผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีใหม่ตัดรายชื่อผู้ทุจริตออกทั้งหมดค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรย้ำว่าหลังจากนี้จะเป็นการประกาศรายชื่อที่ถูกต้องซึ่งเป็นผลคะแนนจริงตั้งแต่วันสอบค่ะแต่ว่าไม่ได้ถูกนำมาใช้มีการจัดหมวดหมู่3กลุ่มค่ะจำนวน 5,925 คนกลุ่มแรกกลุ่มที่1คือกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วและไม่ได้มีการแก้ไขคะแนน2กลุ่มที่สอบไม่ผ่านแต่มีการแก้ไขคะแนนและ3กลุ่มที่คะแนนผ่านอยู่แล้วแต่ปรับแก้คะแนนเพิ่มค่ะโดยจะพิจารณาว่าจะมีการเลิกจ้างหรือไล่ออกพร้อมยืนยันนะคะว่าจะไม่กระทบต่อผู้ที่สอบผ่านและบรรจุไปแล้วกว่าหมื่นคนค่ะ
1: ทำยังไงคือเราไม่ได้ยกเลิกการสอบก็คือถ้าถูกต้องหมื่นกว่าคนแรกเนี่ยเราก็ไม่ให้เขาเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่เรากังวลว่าถ้าเราไปยกเลิกคนนี้เขาสอบถูกต้องหมื่นกว่าคนเขาจะเดือดร้อนก็ไม่ต้องสอบใหม่รับราชการต่อไปวิธีปฏิบัติแจ้งยังไงเดี๋ยวกสถเนี่ยก็จะมีวิธีปฏิบัติออกมาแล้วก็ไปเข้ากอกลางในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งกลุ่มที่สองคะแนนถูกแก้ทำอย่างไรถูกแก้นี่มีบรรจุไปแล้วจะทำยังไงถึงจะเลิกจ้างหรือให้ออกเนี่ยนะก็จะมีวิธี
0: นายนิรัตน์ระบุว่าเมื่อได้แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานจากที่ประชุมกสทในวันนี้ก็จะนำไปเสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกกลางค่ะที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะส่งไปยังคณะกรรมการจังหวัดค่ะเพื่อส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการต่อบุคคลที่ทุจริตการสอบโดยคาดว่าแนวทางปฏิบัติกับผู้ที่ทุจริตนั้นก็จะได้รับแจ้งภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยการดำเนินการของสธ.นะคะก็จะดำเนินการเฉพาะกับผู้ที่ทุจริตสอบค่ะซึ่งเป็นคนละส่วนกับที่รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการอันนั้นเป็นคนละส่วนที่นายกรัฐมนตรีจะรับทราบและปฏิบัติต่อไปค่ะ
2: ขอบคุณคุณญาณีค่ะผู้เสียหายจากข้อมูลการรักษาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในระบบหมอพร้อมแล้วก็ทางรัฐได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อขอให้ตรวจสอบทั้งระบบค่ะขณะที่มีผู้เสียหายบางคนก็อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั้นโทรไปกดดันไม่ให้มีการดำเนินคดีค่ะตัวแทนมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมผู้เสียหายกรณีข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมและทางรัฐไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเข้ายื่นหนังสือต่อนายสกลทีภัทยกุลประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบและทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะขณะเดียวกันทางผู้เสียหายก็ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้รับผิดชอบระบบมาทำการชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นารพสิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์รองประธานมูลนิธิระบุว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนแล้วกว่า200กรณีแต่ที่น่าตกใจก็คือมีผู้เสียหายบางคนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรศัพท์ไปกดดันไม่ให้ดำเนินคดีแล้วก็มีการติดต่อไปยังครอบครัวทำให้เกิดความเครียดขณะที่ผู้เสียหายบางคนก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยอมรับว่ามีการใช้ข้อมูลจริงก่อนขอร้องไม่ให้ดำเนินคดีค่ะ
3: ของที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เคสแรกนะครับตอนนี้มันมีความพยายามจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นระดับล่างหรือระดับกลางเนี่ยพยายามที่จะโทรไปหาคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นข่าวอยู่ณขณะนี้ครับโทรไปบอกว่าอย่าไปถึงกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับกังวลว่าจะถูกดำเนินคดีอะไรแบบนี้มันมีแบบนี้มาหลายคนและหลายเคสเหมือนพยายามจะทำความเข้าใจทีละลายคนเพื่อให้เรื่องมันจบไป
2: ด้านนายสกลทีระบุว่าเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของกระทรวงสาธารณสุขและอาจเชื่อมโยงถึงการใช้งบประมาณหรือการทุจริตจึงเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการในวันที่27สิงหาคมนี้พร้อมกับเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงเพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนนั้นรับประกันความปลอดภัยกับการเดินเรือในทะเลดำค่ะหลังจากที่เรือสินค้าถูกโจมตีขณะที่ยูเครนประณามรัสเซียว่าก่ออาชญากรรมสงครามค่ะหลังจากที่เปิดภาพชายคนหนึ่งถูกโดนไล่ล่าและโจมตีเข้าใส่จนได้รับบาดเจ็บค่ะทางการยูเครนเผยภาพเหตุการณ์ที่พ่อค้าขายผักถูกโดนรัสเซียบินไล่ล่าจนต้องวิ่งหนีรอบรถตู้ที่เปิดเป็นแผงขายของก่อนที่โดนจะพุ่งทิ้งตัวลงมาและก็เกิดการระเบิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภูมิภาคเคอร์ซอนทางตอนใต้เมื่อวานนี้ซึ่งตำรวจเปิดเผยว่าพ่อค้า

0: คนดังกล่าวเป็นชายวัย52ปีรอดชีวิตมาได้ค่ะแต่มีอาการตื่นตกใจมีแผลจากสะเก็ดระเบิดแล้วก็มีอาการสมองกระทบกระเทือนค่ะโดยเขาเปิดเผยระหว่างรับการรักษาว่าเขาได้พยายามแสดงให้คนควบคุมโดรนเห็นว่าเขามีเพียงผักผลไม้และไม่ใช่เป้าหมายทางการอาหารแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะด้านวลาดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าโลกต้องได้เห็นหลักฐานความบ้าคลั่งของรัสเซียและต้องได้เห็นความจริงที่ว่าทหารรัสเซียกำลังสนุกกับการฆ่าและทรมานผู้คนขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนประณามเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามโดยรัสเซียพร้อมทั้งอ้างว่าผู้ควบคุมโดรนจงใจพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนและเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันประณามการกระทำดังกล่าวขณะที่ฝั่งรัสเซียยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไฟโหมลุกไหม้โกดังแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังยูเครนเดินหน้าถล่มเป้าหมายในรัสเซียต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรัสเซียเปิดเผยว่าโดนยูเครนโจมตีคลังสินค้า3แห่งทั่วประเทศเมื่อช่วงค่ำคืนวันจันทร์เข้าสู่วันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนโดยเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้รวมถึงคลังสินค้าของบริษัทไวเบอรี่ผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของรัสเซียซึ่งถูกยูเครนกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกองทัพรัสเซียค่ะนอกจากนี้เมื่อวันจันทร์เกิดเหตุโดนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของตุรกีขณะที่ลอยลำใกล้กับท่าเรือของรัสเซียส่งผลให้เรือนั้นได้รับความเสียหายลูกเรือ22คนต้องอพยพลงจากเรือทั้งหมดในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนโดยยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเหตุโจมตีนี้เป็นฝีมือของฝ่ายไหนขณะที่ตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนดำเนินมาตรการเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลดำหลังเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะชาวกาซาร่วมพิธีฝังศพหมู่112คนที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่เพิ่งเก็บกู้ขึ้นมาจากเศษซากปรักหักพังเมื่อไม่นานมานี้ค่ะร่างผู้เสียชีวิต112คนถูกคลุมด้วยธงชาติปาเลสไตน์วางเรียงรายเต็มพื้นที่ลานกว้างในกาซาซิตี้เพื่อนำไปประกอบพิธีฝังศพหมู่ทำกลางประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นหลังจากร่างของผู้เสียชีวิตเหล่านี้เพิ่งได้รับการเก็บกู้จากเศษซากอาคารในย่านซาบราของกาซาซิตี้ที่ถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศเมื่อปลายปี2023ทางการปาเลสไตน์ระบุว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในจุดดังกล่าว308คนซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของครอบครัวขยาย2ครอบครัวโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งและยังเหลือร่างผู้เสียชีวิตติดค้างอยู่ใต้ซากอีก153คนขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วทีมกู้ภัย40คนได้เปิดปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตรอบใหม่เป็นเวลา17วันจนสามารถเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตและนำมาพิสูจน์อัตลักษณ์ได้เพิ่มเติมอีก112คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรีกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตในกาซานับตั้งแต่สงครามประทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2023พุ่งสูงทะลุ 73,000 คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการเก็บกู้และนำไปประกอบพิธีฝังแล้วแต่คาดว่ายังมีร่างผู้เสียชีวิตอีกประมาณ 8,000 ที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่โฆษกองค์การสหประชาชาติเตือนว่าจนถึงขณะนี้พื้นที่ในกาซายังคงไม่ปลอดภัยสำหรับพลเรือนค่ะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการโจมตีพื้นที่พลเรือนรวมถึงสถานศึกษาด้วยหมดเวลาของท่านข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่รับชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ปะทะเดือดในสวนปาล์มวิสามันฆาตกรรม2มือปืนยิงตำรวจสภ.ตากใบพลตำรวจเอกสำราญนำทีมเองสั่งเร่งตามอีกหนึ่งยังหลบหนีร้อนไม่จบสภ.ห้วยใหญ่ตามหาตำรวจลูกพี่ป๋องใช้เป็นนิ้วเอื้อประโยชน์โยงยาเสพติดจบวันนี้ไม่มีจริงลงนามเพิกถอนชื่อผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเกือบ 6,000 คนส่งกองกลางลงมติเห็นชอบก่อนฟันธงเลิกจ้างหรือไล่ออก3กระทรวงลั่นรู้ตัวแล้วใครทำข้อมูลรั่วมีนัยยะทางการเมืองธนรัตน์โต้เกิดจากหน่วยงานกำกับไม่ใช่การเชื่อมต่อระบบกับหน่วยงานอื่นติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
3: ค้นหาความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง5และ6สิงหาคมแปลงโฉมบ้านรกให้เป็นบ้านรักกับเคล็ดลับและเทคนิคระดับมืออาชีพปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน7สิงหาคมที่มาของวัตถุดิบชั้นยอดนำมารังสรรค์เป็นอาหารชั้นเลิศตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: มีเขื่อนมาทำตรงนี้นี่เหมือนกับยกหม้อข้าวหม้อแกงยกที่ไร่ที่นาผมไปหมด
5: คือมาเกิดมาในชีวิตเดียวนี่ล่ะเฮานี่ต้องปกป้องแม่น้ำไปเพื่อตัวนี้นี่เป็นโตโลเนี่ยครอบครัวแล้วก็ชุ่มชนเกิดมีความมั่นคงขึ้นมาย้อนปลาในแม่น้ำมูล
6: เฮาก็ต้องต่อสู้เพื่ออนาคตของเฮาตะกี้ผมเคยบอกว่าอนาคตต่อไปก็คืออนาคตของเฮาถ้าเคลื่อนเกิดขึ้นมาปุ๊บถ้าอาชีพม้วนนี่หายไปนี่เฮาสิมีหยังหากินต่อไป
0: เป็นเสียงจากคนลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงค่ะนับตั้งแต่ปี2533ที่มีการสร้างเขื่อนปากมูลผ่านมากว่า36ปีแล้วนะคะนั่นคือระยะเวลาอันยาวนานที่การเคลื่อนไหวต่อสู้ของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้แม่น้ำมูลกลับมาไหลอย่างอิสระและคืนวิถีชีวิตให้กับคนในลุ่มน้ำคนในชุมชนทั้งหมดเป็นเสียงในเรื่องราวกับรายการเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ค่ะอยากชวนผู้ชมขยายและตั้งคำถามต่อเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเส้นทางการต่อสู้มันยาวนานมากค่ะแล้วก็มีหลายเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นบนความมุ่งมั่นเข้มแข็งของชาวบ้านฝ่ายวิชาการภาคประชาสังคมที่ทำงานร่วมกันเพื่อมีความหวังว่าอยากจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องเขื่อนปากมูลบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนที่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะหนึ่งในนั้นคือการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยในปีนี้2569คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลเขามีมติใหเปิดบานประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขลงพื้นที่บันทึกเรื่องราวสื่อสารเข้ามากับเสียงเปลี่ยนเมืองติดตามจากรายงานค่ะ
7: อากาศบริเวณหน้าประตูเขื่อนปากมูลเต็มไปด้วยพรานปลาจากหลายหมู่บ้านในหลายอำเภอหลังจากที่บานประตูเขื่อนปากมูลซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหัวเหวตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีถูกยกขึ้นเพื่อระบายให้น้ำที่อยู่ด้านบนไหลลงด้านล่างก่อนจะไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บริเวณแม่น้ำสองสี
8: มันเป็นความรู้สึกว่าปีนึงมีครั้งนึงชาวบ้านก็จะมีความแบบว่ากระตือแบบว่าก็จะตื่นตัวพอสมควรก็จะปากต่อปากว่ามาหากินมาหว่านแหก็ทุกปีเขาก็พอได้ทุกปีก็พอได้กินชาวบ้านก็มารวมตัวกันทุกหมู่บ้านมาครับมาใกล้บ้านใกล้หรือเชียงมาเพราะว่ามันเป็นประเพณีแล้วเพราะว่าก็มาหากินด้วยกันก็สร้างความสัมพันธ์รู้จักกันภายก็คาดหวังแหก็จะทำดีอย่างหนึ่งคือว่าเราได้พบปะสังสรรค์กันคนต่างบ้านต่างเมืองมาก็ดีครับอีสานคนอีสานเราก็ดีครับดี
7: ปีนี้บานประตูเขื่อนปากมูลมีกำหนดเปิดวันที่30กรกฎาคม2569ตามมติคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งที่ประชุมมีมติให้เปิดบานประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บาน โดย10วันแรกจะค่อยๆลดระดับน้ำและหลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเต็มรูปแบบ

0: ทั้งนี้การเปิดเขื่อนในแต่ละปีแม้ชาวบ้านส่วนมากด้านเหนือเขื่อนจะได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันชาวบ้านด้านล่างเขื่อนอย่างบ้านหัวเหวกับมีเสียงสะท้อนในเชิงลบเพราะการเปิดประตูระบายน้ำทำให้น้ำไหลแรงจนไม่สามารถจับปลาได้ตามวิถีปกติ
1: ถ้าเปิดเขื่อนแต่ละปีเนาะชาวบ้านก็มีปัญหากันทั้งเทิงเพิ่นก็อยากให้เปิดทั้งลุมคือเพิ่นก็อยากให้ปิดเนื่องจากทั้งลุมนี่ถ้าเปิดปุ๊บมันหาปลาบ่ได้ค่ะน้ํามันก็แห้งอย่างที่เห็นและชาวบ้านก็หาปลาบ่ได้เพราะว่าทุกคนมีอาชีพหาปลาค่ะปกติตั้งแต่สมัยตะกี้เฮาก็หาอยู่หากินนํากันเนาะหาอยู่หากินนํากันถือกันสามัคคีกันเพราะว่าแม่น้ํามูลนี่มันบ่แม่นว่าเฉพาะคนบ้านหัวเหวเด้ค่ะมันเรียกได้ว่าโอ้บ้านโคกบ้านทุกบ้านจะต้องมาหากินอยู่นี่นะคะสร้างความเดือดร้อนให้อยู
0: ่ในระยะเวลากว่า30ปีหลังการเกิดขึ้นของเขื่อนปากมูลส่งผลให้น้ำไม่สามารถขึ้นลงและไหลตามธรรมชาติแม้ในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านจะเรียกร้องให้เปิดเขื่อนเพื่อเปิดเส้นทางให้ปลาขึ้นมาวางไข่ตามฤดูแต่เมื่อบริบทไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของธรรมชาติเงื่อนไขนี้จึงมีผลต่อชาวบ้านทั้งในแง่บวกและลบ
1: ถามบอกว่าใครได้ประโยชน์การเปิดเขื่อนกับถามว่าเฮานี่ก็ได้ประโยชน์แท้บ้านได้ประโยชน์แต่คันถามว่าอีกกลุ่มนึงเขาก็เสียประโยชน์อันนี้บอกถึงแท้บ้านเพราะว่าเจ้าระเบิดร่องน้ําเฮ็ดให้แรงหม่องนั่นที่แรงไปทํามาให้กินของเขานี่มันสูญหายไปก็ต้องยอมรับหม่องนี่มันได้ประโยชน์อย่างมากมายที่นี่การมาเบิ่งการแลกผลประโยชน์จากคนส่วนใหญ่กับคนส่วนน้อยเฮาก็ต้องเข้าใจเนาะว่าคนมันเฮวเป็นเขาสี่เสียสละตรงนั้นรัฐก็อย่าลืมแนมเขามองเขาตลอด
0: นี่คือเสียงสะท้อนในบริบทปัจจุบันของกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลนักข่าวพลเมืองสื่อสร้างสุขรายงาน
2: ผลกระทบจากเขื่อนปากมูลกระทบไปในหลายจุดหลายชุมชนตลอดลำน้ำแต่ว่าบ้านหัวเหวเนี่ยหนักมากนะคะตลอดเส้นทางการต่อสู้เคลื่อนไหวที่ยาวนานของชาวบ้านและหลายภาคส่วนมีข้อมูลสำคัญทางวิชาการยืนยันผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทบทั้งต่อวิถีชุมชนระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมค่ะมีงานวิจัยไทยบ้านรวมถึงงานศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดเผยข้อมูลนี้ตั้งแต่30กันยายนปี2545นะคะระบุว่าการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลตลอดทั้งปีเท่านั้นจะทำให้ระบบนิเวศและเศรษฐกิจชุมชนฟื้นคืนมาได้ต้องเปิดตลอดทั้งปีเท่านั้นข้อมูลจากการวิจัยยืนยันข้อเท็จจริงนี้มามากกว่า20ปีค่ะสอดคล้องกับข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนจับตาน้ำท่วมอุบลถึงเขื่อนแม่น้ำโขงซึ่งคุณสดใสสังโศกได้เผยแพร่บทความในเว็บไซต์เดอะอีสานเรคคอร์ดระบุข้อเสนอที่เป็นทางออกที่เป็นรูปธรรมอยากจะส่งตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและรัฐบาลชุดนี้มีข้อเสนออยู่4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคืออยากจะให้จ่ายชดเชยเยียวยาโดยไร้เงื่อนไขไม่ยืดเยื้อด้วยนะคะต้องเร่งมอบเงินเยียวยาให้ถึงมือชาวประมงผู้ได้รับผลกระทบและทายาทแบบเร็วที่สุดรวมทั้งการเยียวยาชุมชนหัวเหวที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นกรณีพิเศษค่ะ2ก็คือกำหนดนโยบายเปิดประตูเขื่อนถาวรตามหลักนิเวศวิทยายกระดับการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปีให้เป็นมาตรการถาวร3ก็คือต้องกระจายอำนาจรับรองสิทธิชุมชนและให้ชุมชนลุ่มน้ำมูลมีสิทธิร่วมตัดสินใจในการกำหนดปฏิทินเปิดหรือปิดเขื่อนค่ะโดยต้องยกเลิกการใช้เกณฑ์ที่ว่าหากระดับน้ำลดลงเหลือ95เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางให้ปิดเขื่อนทันทียกเลิกเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขผูกขาดดุลยพินิจของภาครัฐและข้อเสนอสุดท้ายคือต้องยุติการสร้างเขื่อนแห่งใหม่บนสายน้ำโขงทบทวนและยุติโครงการเขื่อนภูงอยและโครงการเขื่อนอื่นๆบนแม่น้ำโขงโดยใช้บทเรียนความล้มเหลว36ปีของเขื่อนปากมูลเป็นบรรทัดฐานสูงสุดค่ะ
3: การเปิดประตูเขื่อนปากมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้กลับไปหาปลาให้คนได้ไปกินปลาให้คนในแม่น้ำมูลได้มีความสัมพันธ์ทมเกี่ยวกันหลังจากที่มันมีความขัดแย้งกันถึงไม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นการฟื้นฟูธรรมชาตินะคะให้แม่น้ำได้ไหลอิสระให้ปลาได้กลับมารอเลี้ยงคนในภาคอีสานคนในประเทศไทยนะคะเพราะว่าเวลาเราเรื่องปลาจากแม่น้ำโขงเนี่ยแม่น้ำมูลจะไหลไปจากแม่น้ำไหลไปจากอุบลเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: และแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีตัวเลขขั้นเศรษฐกิจชัดเจนการเปิดประตูเพื่อน1เดือนของช่วงหน้าแรงนะคะเดือนเมษาให้แข่งตนะเดือดโทเงื่อนไหลเวียนสะพัดเกือบ300ล้านนี่คือตัวชี้วัดขั้นเศรษฐกิจเนาะค่ะว่ามันเห็นผลชัดเจนว่าคุ้มค่ากับช่วงการมีเพื่อนปากมุ่นที่ปิดไว้ทั้งปีค่ะเพราะนั้นก็ขอยืนยันว่าความสำคัญของการเปิดเพื่อนปากมุ่นถาวรในแม่น้ำและอิสระเป็นการเปิดโอกาสขึ้นตู้เศรษฐกิจเปิดโอกาสสุขภาพให้กับคนมากแข็งแรงเปิดโอกาสให้คนหาปลาได้มีความมั่นคงทั้งอาหารให้เข้าเขาถึงทรัพยากรแม่น้ำหรือว่าธรรมชาติซึ่งมันเป็นแค่ป่าเนาะมันจะเป็นสืบท่านถึงอยู่ในแม่น้ำได้กับกลุ่มกลุ่มผู้ท่านจะได้ซึ่งมีเศรษฐกิจที่ตื่นตัวตัวเองนะคะบนสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่บนสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกำลังล่มสลายเนาะคนกลับมาบ้านคนกับเศรษฐกิจนี่มองหาอยู่หากินค่ะ
1: การเคลื่อนไหวของชาวบ้านภาคประชาชนหน่วยงานวิชาการเกิดขึ้นในทุกรูปแบบแล้วนะคะเหลือเพียงรัฐบาลรับฟังเท่านั้นค่ะนอกจากการเคลื่อนไหวต่อสู้ตามกลไกของหน่วยงานรัฐแทบทุกมิติรวมถึงการใช้ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการตลอดระยะเวลากว่า36ปีแล้วสมัชชาคนจนก็ใช้ช่องทางออนไลน์ YouTube นี่แหละค่ะเปิดพื้นที่การสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นสู่สาธารณะควบคู่กันไปด้วยซึ่งมีเสียงของนักวิจัยอิสระและชาวบ้านที่ยืนยันถึงความสำคัญของแม่น้ำมูลและการต่อสู้เพื่อชีวิตคนลุ่มน้ำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชวนติดตามจากคลิปนี้ค่ะ
2: ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตก็คือต่อสู้ด้วยวิถีชีวิตเพื่อที่อยากจะเห็นอนาคตอยากเห็นวิถีชีวิตที่มันดีกว่าเดิมนี่คือแนวทางที่ชาวบ้านต่อสู
3: ้เราต้องใช้สิทธิของเราให้มากที่สุดแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับตัวเรากับพี่น้องเรากับประเทศเรากับชุมชนเราให้ได
2: ้ปัญหาที่ยังไม่รับการแก้ไขปัจจัยมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนของการเมืองที่ไม่นิ่งพอที่จะเข้ามาศึกษาปัญหาอย่างจริงจังสองคนทั่วไปของสังคมที่ยังขาดองค์ความรู้เรื่องนี้แล้วก็ยังมองชาวบ้านเป็นคนอื่นเป็นคนที่ไปขัดขวางรัฐบาลจะเอานโยบายมาให้ก็ไม่เอาหรือว่าอยากมาส่งเสริมอาชีพนู้นอาชีพนี้ก็ไม่เอาจะเอาแต่เงินอย่างเดียว
4: ก็เรียกว่าตายเป็นตายคือมาเกิดมาในชีวิตเดียวนี่ล่ะเฮานี่ต้องปกป้องแม่น้ำไว้เพื่อตัวนี้นี่เป็นโตโตรอเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ชุ่มชนเกิดมีความมั่นคงขึ้นมาย้อนปลาในแม่น้ำมูล
2: มีวิธีการแก้ไขเยียวยาให้ชาวบ้านสามารถมีวิถีชีวิตดีกว่าเก่าได้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นหลักการเมืองไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวต่อให้ใครเป็นรัฐบาลถ้าเข้าใจชาวบ้านแบบนี้ปัญหามันก็หาทางออกได
1: ้ชาวบ้านบอกสู้จนตัวตายก็จำเป็นต้องสู้เพื่อรักษาระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหารเอาไว้นะคะย้ำอีกทีค่ะว่าเครือข่ายภาคประชาชนจับตาน้ำท่วมอุบลและเขื่อนแม่น้ำโขงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาแบบไม่มีเงื่อนไขและส่วนที่สำคัญมากๆคือยุติการสร้างเขื่อนแห่งใหม่บนสายน้ำโขงนะคะซึ่งแว่วๆออกมาว่ามีอีกหลายโครงการที่เล็งก่อสร้างอยู่ค่ะและในวันที่ 7-8 สิงหาคมนี้ค่ะชาวบ้านจะจัดกิจกรรมรวมพลคนกินปลาแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงณท่าเรือหาปลาริมแม่น้ำมูลนะคะบ้านวังสะแบงใต้ตำบลหนองแสงใหญ่อำเภอโขงเจียมที่อุบลราชธานีอยากชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะถ้ามีเวลาอยากจะให้ไปร่วมกิจกรรมไปเรียนรู้วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำมูลแล้วก็เชื่อมไปถึงแม่น้ำโขงเลยนะคะเพราะว่าที่โขงเจียมเนี่ยเป็นจุดที่แม่น้ำมูลไปสบกับแม่น้ำโขงพอดีอยากให้ไปเห็นความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่ค่ะแล้วก็ไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้ของชุมชนที่รักษาฐานทรัพยากรไว้ให้คนทั้งประเทศนะคะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะใครเป็นแฟนหนังฮ่องกงกันบ้างคะถ้าย้อนไปยุคหนึ่งประมาณยุค90นี่ถือว่าในบ้านเราฮอตมากๆเลยทั้งหนังทั้งซีรีส์นะคะแต่ก็ดูเหมือนกระแสวงการบันเทิงฮ่องกงในบ้านเราจะขาดตอนไปเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆเขาก็มองถึงการบุกตลาดต่างประเทศเหมือนในอดีตด้วยนะคะดูได้จากงานนี้เลยค่ะเทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกง2026จัดในบ้านเรานี่แหละค่ะเดินพรมกันมาแบบสวยๆหล่อๆ มองเผินๆคุณผู้ชมแทบแยกไม่ออกนะคะคนไหนดาราไทยคนไหนดาราฮ่องกงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเปิดเทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกง2026ในบ้านเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นฝั่งฮ่องกงนะคะคุณผู้ชมก็มาร่วมงานเปิดงานกันด้วยส่วนตัวแทนฝั่งไทยมีทั้งนนกุลชานนท์มีนพีรวิทย์ค่ะทั้งคู่นี่เคยมีผลงานแล้วก็ร่วมงานกับทั้งทางฮ่องกงไปจนถึงจีนแผ่นดินใหญ่นะคะก็นับเป็นเทรนด์ของนักแสดงไทยช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือมักจะมีผลงานไปตีตลาดโซนเอเชียค่ะแต่ถ้าถามถึงฝั่งฮ่องกงบ้างเขาเคยมียุคทองนะคะช่วงยุค90ถึงต้น2000นี่ส่งออกทั้งหนังซีรีส์โดยเฉพาะหนังแอคชั่นค่ะก็มีดาราระดับยอดฝีมือมากมายเช่นยุค4จตุรเทพนะคะจางเซี่ยโยลิ้วเต๋อหัวกัวฟู่เฉิงหลี่หมิงนะคะซึ่งดูจะซบเซาไปในช่วงหลังไม่ได้มีซุปเปอร์สตาร์หน้าใหม่มาตกหัวใจแฟนๆในบ้านเราแถมยังเจอกระแสฮัลยูหรือว่าเคเวฟตีตลาดจนมายุคนี้ก็เป็นซีป๊อปจากจีนแผ่นดินใหญ่นะคะจนทำให้ผู้ชมรุ่นใหม่อาจไม่คุ้นเคยกับหนังและซีรีส์สไตล์ฮ่องกงซึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกงปีนี้ค่ะเขาคัดมาเลยนะคะหนัง7แนว7เรื่องก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่หนังฟอร์มใหญ่ค่ะแต่จะเป็นหนังเล็กๆเน้นเล่าเรื่องผู้คนสังคมชนชั้นน่ะนะคะหนึ่งในนั้นคือ Dog Day Evening ค่ะว่าด้วยชายหนุ่มที่จับพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีเป็นตัวประกันเพียงเพราะเขาต้องการยกเลิกสมาชิกนะคะนี่เป็นหนังตลกร้ายค่ะนักแสดงนำอย่างยุกิไทยเขาบอกว่านี่ได้แรงบันดาลใจจากข่าวที่เกิดขึ้นจริงในฮ่องกงเขาก็เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: นี่ก็問題非常之好即係到底香港電影或者我哋香港演員到底喺而家現今嘅成個大環境度，到底扮演一個咩角色咧？
0: ยุกิไทยเล่าให้ฟังนะคะเขามาเที่ยวไทยหลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่านี่ครั้งแรกเลยที่ผลงานการแสดงของตัวเองได้มาฉายในบ้านเรายอมรับนะคะว่าหนังภาษากวางตุ้งนี่อาจจะไม่ใช่ภาษาที่ใช้กันในวงกว้างเหมือนกับผลงานจากจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าเกาหลีแต่หนังฮ่องกงค่ะเขามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยเป็นเกาะที่ผสมผสานนะคะวัฒนธรรมของโลกตะวันตกและตะวันออกในยุคสตรีมมิ่งเขาเห็นการจับมือของวงการหนังระหว่างชาติเกิดขึ้นมากมายในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่ค่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรเจกต์เหล่านี้บ้างมองว่าการสร้างชื่อเสียงในตลาดต่างประเทศก็ยังเป็นเรื่องสำคัญค่ะตามที่นักแสดงหนุ่มจากฮ่องกงบอกไปคุณผู้ชมคะการร่วมมือระหว่างการเห็นได้ในวงการบันเทิงฮ่องกงยุคนี้นะคะเราไม่สามารถพึ่งพิงตลาดผู้ชมท้องถิ่นได้เท่านั้นทำให้ถ้าไม่ใช้ทุนสนับสนุนด้านวัฒนธรรมของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็ต้องพึ่งพิงทุนต่างประเทศหรือว่าทุนจากเทศกาลภาพยนตร์ค่ะหากทางเลือกที่ง่ายที่สุดก็อาจจะเป็นการจับมือกับจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเช่นการกลับมาของผู้กำกับและนักแสดงซูเปอร์สตาร์ชาวฮ่องกงโจซิงฉือค่ะกับผลงานหนังฟุตบอลขายขำกังฟูซ็อกเกอร์ที่ตอนนี้โหกวาดรายได้นับพันล้านหยวนอยู่แล้วนะคะ
2: ดาราซุปเปอร์สตาร์ก็ยังมีอยู่คือแต่ว่าเขาจะเป็นหนังร่วมทุนละจะเป็นฮ่องกงกับจีนนะฮะก็อย่างปีที่แล้วก็จะมีชาโดว์เอทของเฉินหลงซึ่งเฉินหลงก็ร่วมทุนกับจีนแต่ถ่ายทำในฮ่องกงนะฮะแล้วก็ฉายที่จีนก็ทำรายได้เกิน 1,000 ล้านหยวนเหมือนกันแล้วก็มีดาราฮ่องกงบางคนก็ปัจจุบันก็อย่างโจชิงฉือที่จะมีกังฟูซ็อกเกอร์ที่มันจะเข้าอันนั้นก็ทำรายได้ 2,000 ล้านหยวนก็เป็นอดีตดาราผู้กำกับของฮ่องกงแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองจีนคือมองจีนเป็นตลาดหลักแทนจะไม่เหมือนฮ่องกงเดิมหนึ่งคือในปัจจุบันเนี่ยคนดูซีรีส์จีนเยอะนะฮะแต่ว่ามันจะกลับมาก็คือในรูปแบบฮ่องกงที่มีจีนเป็นองค์ประกอบอยู่ร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นโคออเปอเรชั่นกัน
3: บางเรื่องทำได้
0: ส่วนหนังโปรดักชันใหญ่สายแอคชั่นมีดาราดังระดับแม่เหล็กก็ใช่ว่าจะไม่ฮิตแล้วในฮ่องกงนะคะเพราะว่าหลายเรื่องทำรายได้สูงหลักร้อยล้านก็มีอย่างปีนี้มีโควอน1994ค่ะเขาฉายในบ้านเราด้วยทำรายได้ทั่วโลกกว่า46ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่หนังฟอร์มเล็กเน้นเนื้อหาทัดใจก็ยังไปได้สวยในกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่เห็นได้จากตารางฮ่องกง Weekly Box Office ค่ะที่ท็อป10นะคะอันดับ9และ10ก็ยังมีทั้งเรื่องนะคะ Unidentified Murder แล้วก็ Dog Day Evening ซึ่งก็เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกงปีนี้นะจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ฮาวส์3ย่านจนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ค่ะยังอยู่ที่เรื่องวงการหนังนะคะมาดูเรื่องของการมาตรการคืนเงินภาษีให้กับกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศที่มาถ่ายทำในไทยหรือว่า cash rebate นะคะซึ่งปีนี้น่าลุ้นคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีตัวเลขออกมาน่าสนใจเราอาจจะได้รายได้เข้าประเทศเนี่ยนะคะทุบสถิติจากปีก่อนก็เป็นได้ค่ะตัวเลขจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดิทัศน์ต่างประเทศกรมการท่องเที่ยวเผยนะคะว่าเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้เดือนเดียวค่ะมีกองถ่ายแจ้งขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำในไทยถึง42เรื่องเป็นเม็ดเงินราว 1,500 ล้านบาททำให้ในช่วง7เดือนแรกของปี2569นะคะมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมาลงทุนในไทยแล้วถึง 5,552 ล้านบาทค่ะตัวเลขนี้สะท้อนการเติบโตต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยที่ตอนนี้นะคะก็ยังเหลืออีกหลายเดือนเลยกว่าจะสิ้นปีทำให้น่าจับตากันละค่ะว่าในปีนี้เราอาจจะสร้างสถิติใหม่นะคะกับเม็ดเงินลงทุนจากกองถ่ายต่างประเทศทั้งปีที่อาจจะพุ่งสูงถึง 7,700 ล้านบาททุบสถิติปีที่ผ่านมาแบบสวยๆค่ะมาดูเรื่องราววงการเพลงกันบ้างนะคะแร็ปเปอร์คนดังดีเจอราดค่ะเขาบอกว่าในวันที่ต้นสังกัดประกาศปิดตัวแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะต้องคิดใหม่เลยจะปล่อยเพลงยังไงเขาบอกต้องเล่นใหญ่เลยค่ะวันนี้นะคะสำหรับดนตรีมีเรื่องเล่าเราชวนเปิดใจถึงผลงานการทำเพลงล่าสุดแล้วก็ปมในใจเนี่ยที่ทำให้เขาที่แต่งเพลงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อวกาศหรือว่ามนุษย์ต่างดาวไปติดตามกันค่ะ

0: อ๋อไม่ครับจริงๆผมก็ไม่ได้คิดเลยว่าวันหนึ่งผมจะไม่มีค่ายจะบอกว่าค่ายสาขาของผมอะ Thailand Warner เนี่ย Make Money มากที่สุดในเอเชีย2ปีที่ผ่านมาผมกับเจฟคือเราแบบสร้างเม็ดเงินให้กับค่ายได้เยอะมากนึกว่าอัมผมตอนได้ยินผมก็นิ่งครับนิ่งเหมือนช็อตผมจำได้ผมนั่งเหม่อสักพักหนึ่งแล้วผมก็ถามว่าอันนี้จริงเหรอครับพี
1: ่ผมหวังว่าสิ่งที่ผมตั้งใจทำนะฮะเรื่องราวที่หล่อหลอมผมมาทั้งชีวิตแล้วผมได้สร้างมาในงานนี้จะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าจะทำให้เรารู้สึกถึงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าการอยู่บนโลกเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นนะ
0: ผมคิดว่ามันคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมากกว่าคือเราไม่ควรที่จะมองปัญหาให้เป็นปัญหา

ก็ต้องบอกว่าชีวิตผมไม่ได้ราบรื่นครับเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ด้วยลักษณะทางกายภาพผมตัวเล็กแล้วก็อ้วนมากๆเลยใส่แว่นหนาเตอะแล้วก็สีผิวที่แตกต่างจากคนอื่นทำให้ผมถูกเพ่งเล็งเป็นเป้าในการถูกบูลลี่ได้ตลอดเวลาผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งอะครับโลกนี้ไม่ใช่ที่ของผมแล้วผมก็ชอบมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วคิดว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ อยู่บนโลกนี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับผมรักวิชาดาราศาสตร์ผมรักวิชาฟิสิกส์รักวิชาวิทยาศาสตร์รักวิชาประวัติศาสตร์รักจิตวิทยารักปรัชญารักเทววิทยารักจักรวาลวิทยาผมรักองค์ความรู้ทั้งหมดแต่ดนตรีหรือศิลปะเนี่ยมันทำให้เราได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ภายในแล้วลองคิดสภาพสิฮะว่าสิ่งที่อยู่ภายในผมมันมีแต่เรื่ององค์ความรู้ทั้งนั้นเลยมันก็เลยไม่แปลกครับที่องค์ความรู้เหล่านั้นจะถูกปลดปล่อยมาในแง่ของศิลปะครับผม

ั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้จำได้ว่าอ๋อดีเจละเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะไม่ทำอัลบั้มเกี่ยวกับอวกาศไปเลยล่ะอันนี้คือ mindset ตั้งต้นในการสร้าง world building นี้ astronomy เนี่ยมันแปลว่าดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่เราจะพูดถึงศาสตร์แห่งการเป็นดาราผมเล่นใหญ่ทุกองค์ประกอบเลยนะทั้ง MV ด้วยทั้งเพลงทั้งคอนเทนต์คือเพลงมันบอกอยู่แล้วครับมันคือ

อร์สตาร์ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะสร้างกิมมิคตรงนี้ให้มันแข็งแรงได้ยังไงคือพื้นฐานของการเขียนเพลงเนี่ยครับมันมาจากการที่ผมเชื่อว่าในตัวเราทุกๆคนเนี่ยมันมีความเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ในตัวไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่คุณสามารถเป็นซูเปอร์สตาร์ในแบบของตัวเองได้ในพื้นที่ของคุณนึกออกไหมครับมันแค่รอวันที่จะเฉิดฉายมากกว่าที่สำคัญเลยครับไอ้คำว่าซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันน่าหมั่นไส้ครับเราจะทำไงให้แบบว่าเราเล่นกับอินเนอร์ของคนว่ารู้สึกหมั่นไส้จังแล้วก็มาดูว่าเขาทำอะไรแล้วพอได้เห็นผลงานปุ๊บโอ้โอเคยอมก็ได้มึงแม่งซูเปอร์สตาร์จริงว่ะ

ดีครับดีว่ามันขึ้นไวด้วยแล้วก็มันแค่ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้มันเป็นเพลงแมสในหมู่เด็กเจนอัลฟาเจนซีเด็กเด็กลงไปครับเด็กลงไปคือแบบเด็กๆน้อยๆก็ชอบมันมากเลยอะไรเงี้ยครับคือแฟนคลับผมตอนนี้กลายเป็นคนอายุต่ำกว่า18ครับเป็นเด็กๆก็ใช่ครับใช่ๆจะเป็นอย่างนั้นไปเหมือนแบบพวกแฟนๆวัยรุ่นผมที่เคยแบบติดตามผมเขาก็โตกันแล้วเขาก็อาจจะห่างหายผมไปอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีที่ได้แบบแฟนๆกลุ่มใหม่ที่แบบที่เป็นเด็กๆน้องๆนี่อยากจะรู้จักดิจิลาดมากขึ้นอะไรเงี้ย

ถ้าเกิดคุณดูหนังอะแล้วมันไม่มีความกลหนเลยคุณจะดูทำไมมันไม่สนุกนะสิ่งสำคัญเลยคือหนังที่ดีเนี่ยก็จะต้องหนีไม่พ้นความกลหนความพีคฉะนั้นให้คุณเต็มใจยอมรับมันอบกอดมันเพราะสุดท้ายแล้วตอนจบมันจะเจ๋งมากๆ

ก็ถือว่าเป็นเพลงติดหูที่ตอนนี้ยอดวิวประมาณ10ล้านครั้งแล้วนะคะชื่นชอบดวงดาวขนาดไหนดีเจลาดบอกไว้ใน IG ของตัวเองว่ามีเพลงหนึ่งชื่อว่าแสงดาว Starlight นะคะบอกว่าถ้าแต่งงานเพลงนี้แหละจะเป็นเพลงประจำงานแต่งของตัวเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

กพลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดแรกให้ได้ไปต่อ N1 น้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศ N2 น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรตะบูน N3 น้ำชุบมหาด N4 น้ำพริกลำแพนเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการในวันเสาร์ที่1สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: ต่บทเพลงแห่งความภูมิใจได้รับเสาอากาศทองคำยังส่งถึงลูกหลานวงการลูกทุ่งสี่ปีที่จากไปพวกเราคิดถึงนักร้องลูกคอเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณคุยสนุกสอนเพชรแหกทุกกฎการร้องคีย์สูงจนลำโพง8หลอดแตกเพลงไม่ได้โม้เปิดวงเมาส์นำทีมโดยนักวิชาการลูกทุ่งเจนภพอาจารย์นักดนตรีผู้คร่ำวอร์ดอาจารย์สมชาย SC Band และเจี๊ยบทีเด็ดเพชรบ้านนาเจอกัน8สิงหาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission
3: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
5: Monster ฉันเป็น Monster
6: ใช่ Monster แต่พวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไง
7: จริงด้วย
5: ที่นี่เป็นป่านี่นา
7: ว่าแต่แล้วเราจะออกจากป่าไปได้ยังไง
8: ปิ๊งปองปิ๊งปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 เริ่ม9สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
9: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเท่าละกว้างกับเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามครอบครัวที่มีลูกเล็กครับครอบครัวหนึ่งกันนะครับซึ่งตอนนี้เขามีปัญหาในเรื่องของความคับแคบเพราะข้าวของที่รกไปทั่วบ้านนั่นเองครับซึ่งฟังดูแล้วก็อาจจะคุ้นๆสำหรับใครหลายต่อหลายคนนะครับซึ่งในบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านเก่าครับที่จะต้องรับการดูแลแล้วก็ปรับปรุงอีกมากมายรวมถึงท่อฮีเตอร์เปลือยที่เรียกว่าเป็นอันตรายต่อลูกๆของพวกเขาด้วยแถมยังขาดพื้นที่เก็บของเล่นแล้วก็หนังสือที่เพียงพอด้วยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจึงต้องขอให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยปรับเปลี่ยนบ้านครับแล้วก็จัดการกับปัญหาอันตรายเพื่อความปลอดภัยของลูกๆนั่นเองและสิ่งที่ต้องทำเพิ่มขึ้นนะครับก็คือขยายพื้นที่เก็บของครับรวมถึงต้องมีการทำชั้นเพิ่มเติมอีกด้วยแล้วก็ขยับขยายห้องนอนของลูกๆอีกด้วยนะครับเพราะถึงยังไงเนี่ยก็ต้องใช้เมื่อยามที่เด็กโตขึ้นอยู่ดีเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Clean It Fix It ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันครับ
1: However big or small our homes should be a haven
2: I really need Clean It Fix It's help
3: Hi
1: But we're all feeling the pinch at the moment
3: Where to start
4: I hate DIY because I'm terrible at it
5: I think it's important to know your limitations.
6: Awful.
7: What on earth is that?
1: It's not always easy keeping a house in order.
8: I'm gonna clean it. Tommy's gonna fix it.
9: Spot on.
7: Simple as that.
1: But you can take back control of your home.
10: The Snuggie's got his own bath.
11: Ooh, that's massive.
1: With clever, common sense hacks.
12: Zip! Come back up again.
1: All done on a shoestring.
13: From the old to the new.
14: This is pink beyond belief.
15: Sometimes I'm just too good.
1: We'll show

0: คุณผู้ชมครับการย้ายบ้านใหม่ในยุคที่ดอกเบี้ยนั้นสูงแล้วก็สภาพเศรษฐกิจตึงตัวขนาดนี้เรียกว่าทำได้ยากขึ้นนะครับนอกจากภาระผ่อนต่อเดือนที่สูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ราคาประเมินทรัพย์สินเนี่ยอาจจะทำให้ต้องใช้เงินก้อนโตในการดาวด้วยนั่นเองครับซึ่งก็อาจจะต้องประเมินความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อใหม่และสิ่งที่ทำได้ก่อนและก็ง่ายกว่าเสมอก็คือการปรับปรุงบ้านเก่าให้ปลอดภัยแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้ได้ไอเดียเคล็ดลับใดๆนะครับไปจัดการบ้านของตัวเองบ้างหรือเปล่ายังไงก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของทางรายการได้เลยนั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อครับกับ Clinic Fix It ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันอีกสักตอนนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกินน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
2: เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยไม่เกิน 40,000 คนขนาดเล็กแค่70ตารางกิโลเมตรแต่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคล่าอาณานิคมและเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับภูเขาไฟถึง3ลูกหนึ่งในนั้นมีโอกาสปะทุขึ้นตลอดเวลาแต่กลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนเมืองแห่งภูเขาไฟ
3: ที่ผ่านมาเซ็กเวอร์เกอร์สต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันตรายท่ามกลางอคติของสังคมที่ด้อยค่าตีตราและประณามให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
4: คนขายบริการทางเพศไม่เคยถูกจับว่าเป็นแรงงานนะคะแต่ก็จะถูกตีตราประณามว่าผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม
5: ภาพลักษณ์

0: ชิงลบเกี่ยวกับอาชีพเซ็กซ์วอร์เกอร์ในไทยล้วนสะท้อนความจริงที่คนทั้งโลกเห็นค่ะแต่รัฐไทยกลับไม่ยอมรับทั้งที่อุตสาหกรรมนี้ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศมาโดยตลอด
1: คนอื่นก็มองเห็นจริงๆเราก็มองเห็นแต่พยายามกลบพยายามไม่ยอมรับความเป็นจริงอ่ะเคยมีการสัมภาษณ์อยู่ครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าพัทยาไม่มีเซ็กเตอร์น้องๆที่เป็นเซ็กเตอร์บอกว่าแล้วฉันเป็นใครฉันใช่คนไหม
2: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา16:00 น.ทางไทย PBS
3: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
4: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวกล่อดอกหลอกล่อล่อกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกินสามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
3: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทยมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
1: เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขาม
5: ตอนเรียนหนูว่ามันง่ายกว่าความเป็นจริงแต่พอเรามาเป็นครูจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด
6: วิชาชีพพยาบาลเป็นสินค้าคุณธรรมรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
3: มองให้ถึงต้นต่อด้วยสายตาสามัญชนคนไทยสามัญชนคนไทย
4: เร็วๆนี้ทางไทย PBS
7: สวัสดีค่ะคุณชูชัยใช่ไหมคะ
8: ใช่แล้วโทรมาจากที่ไหน
7: ดิฉันโทรมาจากธนาคารสินไทยที่คุณชูชัยสมัครเปิดบัตร ATM กับทางธนาคารไปเมื่อวันก่อนนะคะ
9: สำหรับใครหลายคนนั่นอาจเป็นแค่โทรศัพท์หลอกลวงที่ตัดสายได้ตั้งแต่ประโยคแรกแต่สำหรับบางคนมันอาจเป็นเสียงของความหวังที่เขาเฝ้ารอมาทั้งวันคนแก่ไม่ได้หลงเชื่อแก๊ง call center เพราะความเขลาหรือเพราะไม่รู้จักโลกแต่เพราะอยากเชื่ออยากเชื่อว่ายังมีใครสักคนตั้งใจโทรหาเขาอยากเชื่อว่ายังมีใครสักคนต้องการพูดกับเขาและอยากเชื่อว่าโลกใบนี้จะยังไม่ได้ลืมเขาไปในสังคมที่ไม่ได้มีใครพูดด้วยเท่าไหร่แล้วและคนรอบตัวก็มีแต่จะทยอยล้มหายตายจากไปสำหรับคนแก่แค่เพียงเสียงเรียกชื่ออย่างสุภาพและคำสะท้อนความห่วงใยอย่างอ่อนโยนก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของเขารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นยังมีอยู่จริงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์หรือ Age Society ที่ประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดและจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในปี2574ซึ่งคิดเป็นกว่า14ล้านคนในปัจจุบันพวกเขาคือคนรุ่นที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาแต่ในวันนี้กลับถูกทิ้งให้อยู่ในโลกที่ไม่มีใครได้ยินเสียงจากงานวิจัยพบว่าความเปราะบางทางสังคมโดยเฉพาะความโดดเดี่ยวและการขาดปฏิสัมพันธ์คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นเหยื่อของทั้งการหลอกลวงและความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวพวกเขามักเงียบไม่ร้องขอไม่กล้าเล่าเพราะไม่มีใครฟังและเกรงว่าจะเป็นภาระสำหรับผู้สูงอายุจำนวนมากโทรศัพท์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือสายสัมพันธ์สุดท้ายที่เชื่อมเขาไว้กับโลกภายนอกในปี2567มีสแกมคอลหรือการโทรศัพท์หลอกลวงมากกว่า168ล้านสายทั่วประเทศและมากกว่า 70% ของเหยื่อคือผู้สูงอายุแต่นี่ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่มันคืออาชญากรรมทางความสัมพันธ์ 82% ของผู้สูงอายุที่ถูกหลอกรู้ว่าอาจโดนหลอกแต่ก็ยังโอนเงิน พราะเกรงใจน้ำเสียงปลายสายพวกเขาไม่ได้เชื่อในข้อมูลแต่เชื่อในความอ่อนโยนที่ทำให้คิดถึงใครบางคนที่จากไปแล้วหรือไม่ได้ติดต่อมานานแล้วคนที่เคยห่วงใยและเคยพูดคุยกับพวกเขาในประเทศที่คนแก่เพิ่มขึ้นแต่คนฟังลดลงเราอาจต้องถามตัวเองว่าใครที่ทอดทิ้งใครก่อนกันแน่มิจฉาชีพที่โทรหลอกลวงนั้นมากขึ้นหรือเป็นเราเองที่เลิกโทรหาเขาทุกเสียงเรียกของพวกเขาที่เราไม่ได้ยินคือการละทิ้งซึ่งความหวังทุกความเงียบที่พวกเราไม่ได้ฟังคือความรุนแรงที่เราไม่รู้ตัวประเทศไทยกำลังกลายเป็นสังคมสูงวัยแต่เราคนหนุ่มสาวเองหรือเปล่าที่ละเลยและหลงลืมที่จะรับฟังเสียงของคนแก่ผู้สูงอายุในเรื่องนี้ไม่ได้ต่างจากพวกเราในอนาคตคนที่ชีวิตเคยเต็มไปด้วยบทสนทนาแต่มาวันหนึ่งกลับเหลือการพูดคุยเพียงเสียงตอบรับอัตโนมัติจากปลายสายที่ไม่มีใครอยู่จริงหลังโทรศัพท์ผู้สูงอายุไม่ได้กลัวการแก่ไม่ได้กลัวตายแต่กลัวว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาอีกแล้วความหวังที่พวกเขามีแท้จริงแล้วจึงไม่ใช่เพื่อรอให้ใครมาช่วยอุ้มชูแต่หวังว่าจะมีคนรับฟังเขาอีกครั้งรับฟังด้วยใจที่ไม่โดนตัดสินไม่เร่งเร้าตัดรำคาญและไม่กลบความเงียบด้วยเสียงของตัวเองเพราะในวันหนึ่งที่เราชราตัวไปแล้วและกลายเป็นผู้เฒ่าเสียเองเราก็คงไม่ได้รอเห็นแสงจากฟ้าใหม่แต่รอเพียงเสียงปลายสายจากคนที่รักสักคนที่จะบอกกับเราว่ายังมีใครอยู่ตรงนี้กับเราดังนั้นอย่าปล่อยให้คำแสดงความห่วงใยง่ายๆอย่างดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครั้งเดียวที่คนแก่ในบ้านได้ยินมาจากสคริปต์ตาม call center ของค่ายมือถือหรือธนาคารเลยครับมาร่วมถอดบทเรียนกับทอผู้เฒ่า The Last Light ภาพยนตร์สั้นที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยในผู้สูงอายุได้แล้ววันนี้ทาง www.vipa.me และ Vipa Application และนี่คือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องรับกับ Vipa Secrets
10: วิ่งเลย Running Day สัปดาห์นี้ว้าวแน่นอนน้องซีกับนักวิ่งเจ้าถิ่นลูกริก Running ที่เมืองตูนปล่อยตัวแต่ไม่ปล่อยใจกันที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังสุดชิลเรียกน้ำย่อยกับขนมท้องถิ่นสุดปัง
11: นี่อะไรคะ
12: อูดั้ง
11: อะไรนะคะ
12: คนสตูลเรียกขนมอูดั้งครับ
11: อูดั้งเหรอ
12: เป็นข้าวเหนียวและข้างในเป็นไส้กุ้งผสมกับมะพร้าว
11: ลุงลุงคะลุงคะ
13: ใครลุง
11: เดี๋ยวฝากได้จ้ะ
13: ฝาก
11: อันไปดีกว่าค่ะทุกคน
10: วิ่งเลยผ่านแลนด์มาร์คใจกลางเมืองร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
14: ตั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่าจงอยแห่งแอฟริกาด้านเหนือติดกับอ่าวเอเดนส่วนด้านตะวันออกมีชายฝั่งยาว 3,000 กิโลเมตรติดกับมหาสมุทรอินเดียหาดทรายสีขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าเทอร์คอยส์ถือเป็นหนึ่งในภาพที่สวยงามและวิจิตรบรรจงที่สุดของทวีปลักษณะที่ตั้งทำให้ที่นี่เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกแต่ภาพจำของคนจำนวนมากโซมาเลียคือดินแดนของสงครามและความขัดแย้งและถูกขึ้นป้ายในฐานะรัฐล้มเหลวเข้าสู่ปี2012โซมาเลียพยายามฟื้นฟูจัดตั้งสถาบันการเมืองรวมถึงร่างรัฐธรรมนูญใหม่จนหลุดออกจากสถานะของรัฐล้มเหลวได้สำเร็จแต่เส้นทางไปสู่รัฐที่มั่นคงยังเปราะบางอย่างยิ่งจากการฝังร่างของระบบการเมืองชนเผ่าและภัยจากกลุ่มก่อการร้ายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่7สิงหาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ทะเดือดในสวนปาล์มวิสามันฆาตกรรม2มือปืนยิงตำรวจสภ.ตากใบพลตำรวจเอกสำราญนำทีมเองสั่งเร่งตามอีกหนึ่งยังหลบหนีร้อนไม่จบสภ.ห้วยใหญ่ตามหาตำรวจลูกพี่ป๋องใช้เป็นนิ้วเอื้อประโยชน์โยงยาเสพติดจบวันนี้ไม่มีจริงลงนามเพิกถอนชื่อผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเกือบ 6,000 คนส่งกองกลางลงมติเห็นชอบก่อนฟันธงเลิกจ้างหรือไล่ออก3กระทรวงลั่นรู้ตัวแล้วใครทำข้อมูลรั่วมีนัยยะทางการเมืองธนรัตน์โต้เกิดจากหน่วยงานกำกับไม่ใช่การเชื่อมต่อระบบกับหน่วยงานอื่น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากการยิงด่านบูเกะซามีที่นราธิวาสครับมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นการยิงใส่ตำรวจที่ตากใบและล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ครับก็คือการล้อมจับที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะครับจุดนั้นเนี่ยใกล้จะถึงมาเลเซียแล้วครับการล้อมจับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุ2คนนะครับซึ่ง2คนที่ถูกวิสามัญนั้นก็คือผู้ก่อเหตุที่ยิงใส่ตำรวจที่ตากใบครับ
1: เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุยิงตำรวจด้านหน้าสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดปัตตานีนะคะและการลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ในอำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสด้วยซึ่งทั้ง2เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานค่ะว่าผู้ก่อเหตุต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าหน้าที่ในการติดตามไล่ล่าจับกุมผู้ก่อเหตุยิงตำรวจตากใบและเหตุกราดยิงจุดตรวจบุเกะซามีค่ะดูความคืบหน้าทีละเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้ปืนสงครามยิงตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณด้านหน้าสำนักงานสรรพสามิตปัตตานีสาขามายอเมื่อวานชุดสืบสวนตำรวจภูธรปัตตานีเร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวนะคะมีปลอกกระสุนปืน M16 ตกอยู่ในที่เกิดเหตุมากกว่า10ปลอกค่ะเจ้าหน้าที่กำลังรอผลการตรวจสอบปลอกกระสุนว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีใดบ้างก่อนหน้านี้ค่ะแต่จากการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชุดเดิมที่ก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วหลายครั้งและวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ในการติดตามไล่ล่าตัว

0: ผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาและอาจจะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายด้วยขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกำลังเร่งสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องใส่รถยนต์ทหารชุดชค543ในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะระเบิดพลาดเป้าทำให้รถยนต์เสียหายเล็กน้อยส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบอาจจะหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยและต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ในการติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุยิงตำรวจในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ทุกเหตุการณ์ที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นครับจุดตั้งต้นก็คือการยิงจุดตรวจด่านตรวจบูเกซามีที่นราธิวาสนะครับรวมไปถึงเหตุการณ์ที่มีการยิงใส่ตำรวจที่ตากใบจนนำมาสู่การล้อมจับผู้ก่อเหตุที่อำเภอสุขิรินในวันนี้ครับทุกเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและในตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมีทั้งคนที่ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดด้วยติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ
2: 3วันหลังสิ้นเสียงปืนดังขึ้นที่ขนำในสวนปาล์มที่บ้านกูบูตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสขณะที่ตำรวจภูธรตากใบกลับจากการติดตามกลุ่มค้ายาเสพติดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็พบรถยนต์จอดผิดสังเกตเพราะเป็นเส้นทางเปลี่ยวผ่านสวนปาล์มที่อยู่ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันจึงได้เข้าตรวจสอบแต่ทันใดนั้นผู้ก่อเหตุที่อยู่ภายในขนำได้ยิงสวนออกมาทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายไทย PBS ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณรอบขนำยังพบร่องรอยกองเลือดและการดัดแปลงเพื่อดำรงชีพให้อยู่ภายในขนำ 3-4 วันพบมีการก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารและมีการทำสุขาชั่วคราวไว้ด้านหลังซึ่งจากการตรวจสอบกระสุนปืน3ชนิดจำนวน40ปลอกและอาวุธปืนที่ยึดได้1กระบอกของผู้ก่อเหตุรอบขนำพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดียิงจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมซึ่งทำให้ทหารพลานเสียชีวิต5นายเจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการลอบยิงจุดตรวจบูเกซามีและพัวพันกับกลุ่มค้ายาเสพติดโดยใช้ขนำแห่งนี้เป็นที่นัดพบและวางแผนก่อนเข้าปฏิบัติการและถอยร่นเพื่อรอคนมารับหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่กลับพบตำรวจชุดดังกล่าวเสียก่อน
3: มีความเชื่อมโยงกันครับผลปืนเบื้องต้นนี่เป็นเหตุโจมตีสถานีตำรวจจะแนะเมื่อวันที่28พฤษภาคม68นะครับแล้วก็กลุ่มปืนเหล่านี้ก็ไปเชื่อมโยงกับที่ยิงฐานพันที่ด่านตรวจบูเกซามีนะครับเชื่อมโยงกันครับกลุ่มร้ายกลุ่มเดียวกันครับ
2: ก็คือพูดง่ายๆคือ2คนที่ถูกวิสามันในวันนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะร่วมปฏิบัติการที่จุดบูเกซามีถูกต้องไหม
3: ครับเป็นไปได้สูงมากครับ
2: ไทย PBS ตรวจสอบเส้นทางการไล่ติดตามของเจ้าหน้าที่ในช่วง3วันที่ผ่านมาจุดแรกคือบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเจาะไอร้องพบผ้าก๊อตรอยเลือดและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลจึงได้เชิญตัวเจ้าของบ้านมาสอบสวนซึ่งให้การว่ามีรถมารับตัวผู้ก่อเหตุ2คนที่บาดเจ็บไปที่อำเภอจะแนะแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้แกะรอยต่อไปที่อำเภอจะแนะจนสืบทราบว่ารถของผู้ก่อเหตุได้เคลื่อนย้ายมาที่บ้านน้ำตกหมู่5ตำบลสุขีรินเมื่อคืนที่ผ่านมาไทย PBS จึงได้ติดตามต่อมายังอำเภอสุขีรินพบว่าตลอดเส้นทางเป็นป่าเขาเส้นทางแคบในหมู่บ้านบางจุดอับสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งบ้านที่ผู้ก่อเหตุมาพำนักอยู่ติดป่าใกล้ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่อีกฟากของภูเขาโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นหลานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นี่และได้หลบหนีเข้ามาซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแล้วแต่ผู้ก่อเหตุไม่ยินยอมและยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ ภายหลังการติดตามต่อเนื่องมาตลอด3วันนะคะในที่สุดเจ้าหน้าที่นั้นก็ไล่มาถึงที่สุดท้ายที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการปิดล้อมนะคะและปะทะวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุนั้น2คนซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่า2คนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าผู้อื่นด้วยค่ะเจ้าหน้าที่นำร่างของผู้ก่อเหตุออกจากที่เกิดเหตุเพื่อนำส่งโรงพยาบาลโดยจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นนายอับดุลมูลิกและนายสมานที่บาดเจ็บจากการถูกตำรวจยิงตอบโต้โดยนายอับดุลมูลิกมีหมายจับ2หมายในคดีลักทรัพย์และจำหน่ายยาเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบ DNA เชื่อมโยงกับชิ้นส่วนของอาวุธปืนที่ตรวจยึดภายในขนำที่เกิดเหตุและนายสมานมีหมายจับ2หมายในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันลักทรัพย์และยังยึดปืนในที่เกิดเหตุได้2กระบอกเป็นปืนขนาด .38 ที่ยังไม่ทราบที่มาและปืนพกสั้นของเจ้าหน้าที่ที่ถูกขโมยไปทำให้ในคดียิงตำรวจเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามได้แล้ว11คนและวิสามัญฆาตกรรม2คนส่วนในคดียิงจุดตรวจบูเกซามียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและติดตามกลุ่มก่อเหตุและผู้สนับสนุนส่วนที่เหลือติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: เกิดเหตุสลดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่น่าตกใจค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกเสือทำร้ายจนเสียชีวิตขณะกำลังนอนเปลเฝ้าดูแลนักท่องเที่ยวกลางดึกนะคะเบื้องต้นพบว่าร่างของผู้เสียชีวิตถูกลากไปไกลจากจุดที่นอนเปลประมาณ1กิโลเมตรตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในป่าห้วยขาแข้งนะคะส่วนเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นและระหว่างเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าแต่ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังยกระดับมาตรการและประกาศปิดพื้นที่ชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างของนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีออกจากป่าหลังพบว่าถูกเสือโคร่งทำร้ายจนเสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลาค่ะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยร่างกายพบร่องรอยถูกกัดและใกล้กันพบรอยเท้าเสือโคร่งที่ลักษณะยังใหม่อยู่เจ้าหน้าที่คาดว่าช่วงที่เกิดเหตุน่าจะเป็นกลางดึกซึ่งนายศักรินทร์ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่มาพักกลางเต็นท์สัมผัสธรรมชาติและสัตว์ป่าบริเวณศาลาอเนกประสงค์ค่ะพอมาตอนเช้าปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานไม่เจอนายศักรินทร์เดินทางไปยังจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจฆ่าเยาวชนนัดกันไว้แล้วแต่ไม่มาเพื่อนๆก็เลยพากันตามหาและเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่พักก็เจอโทรศัพท์มือถือพบเพียงทรัพย์สินส่วนตัวก่อนจะไล่ไปดูไปเจอคราบเลือดจนไปเจอร่างผู้เสียชีวิตนางชยาพรอมรดิตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12บอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นแหล่งอาหารสัตว์และทานน้ำค่ะเบื้องต้นตรวจสอบคาดว่าน่าจะเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในป่าห้วยขาแข้งเพราะว่าไปเจอรอยเท้าแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเสือตัวไหนขณะนี้ทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในพื้นที่ว่าสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุเป็นอย่างไรโดยเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่าโดยธรรมชาติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไม่จู่โจมคนก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเสือแก่หรือบาดเจ็บที่ล่าเหยื่อไม่ไหวแต่ว่ายังคงต้องติดตามข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดกุมและใส่ใจการทำงาน
4: ขนาดนั้นเขาอยู่คนเดียวใช่ไหม
5: ถ้าบริเวณใกล้เคียงมีเพื่อนปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกันแต่อาจจะจุดหรือด้วยความที่มันเป็นสโลปหุบเขาตอนเกิดเหตุอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เห็นว่ามาลากตรงที่พักเลยใช่ไหมคะ
5: ในบริเวณคืออย่างนี้นะคะในบริเวณที่ทำการของเขตรักษาพันธุ์เราอะมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีสัตว์ป่าของเราอยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นมีทั้งแหล่งอาหารและผู้ล่าเป็นเรื่องปกติเลยค่ะมันจะมีอยู่ปกติอยู่แล้วค่ะ
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับออกมาตรการป้องกันเหตุสั่งปิดพื้นที่ทำการภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวครับเพื่อติดตามแล้วก็ตรวจสอบพฤติกรรมเสือตัวที่ก่อเหตุนะครับเพราะไม่ต้องการให้เป็นพฤติกรรมที่มันเคยชินถ้าปล่อยไปอาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเช่นเดิมอีกซึ่งเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนครับกำชับแล้วก็แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณสำนักงานและหน่วยพิทักษ์ป่านะครับปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้คนในพื้นที่รับทราบเพื่อร่วมมือการเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาครับมีมุมมองจากอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับบอกว่าในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งเป็นบ้านของเสือโคร่งซึ่งนักวิจัยเนี่ยทำงานติดตามมาหลายสิบปีครับการเพิ่มประชากรของเสือโคร่งเป็นไปตามการเพิ่มจำนวนของสัตว์เหยื่อนะครับอย่างวัวแดงแล้วก็กวางที่มีอยู่ในป่าจำนวนมากครับและไม่จำเป็นที่เสือโคร่งต้องออกมาล่ามนุษย์เท่าที่ติดตามเสือโคร่งไม่ชอบกลิ่นมนุษย์นะครับพอมันได้กลิ่นเนี่ยมันจะหลบหลีกเหตุผลที่เสือโคร่งโจมตีมนุษย์เป็นไปได้2ปัจจัยครับ1ก็คือเสือตัวนั้นมันอาจจะบาดเจ็บหรือมันป่วย2อาจจะเป็นเสือที่แก่แล้วครับจนออกล่าเหยื่อตามธรรมชาติไม่ได้เพราะต้องใช้กำลังมากครับ
6: พวกเราอยู่ในป่าเองเราทราบดีในเรื่องนี้เราเคยพูดเล่นเลยว่าไม่มีอะไรมันดุเท่าคนอีกแล้วเสือโคร่งเขารู้ดีว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใกล้คนเท่าไหร่แม้กระทั่งพวกเราเวลาเดินป่ากันเองเนี่ยโอกาสเจอเสือโคร่งเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับยากมากทีเดียวเพราะว่าเขาได้กลิ่นคนเนี่ยเขาก็จะหลบหลีกหนีเราซะมากกว่าฉะนั้นประเด็นอย่างที่เข้ามาใกล้เนี่ยแสดงว่ามันต้องน่าจะมีเหตุการณ์หรือมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันแปลกไปเราเองเนี่ยปกติแล้วทางสายการกษัตริย์ป่าเราเชื่อว่าเสือโคร่งถ้าจะเข้ามาในถึงกลับมากินคนต่างเนี่ยเชื่อได้ว่าเขาน่าจะหาเหยื่อลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะป่วยก็ได้หรือแก่จนกระทั่งไม่สามารถจะวิ่งไล่จับสัตว์ใหญ่ๆต่างๆได้เขาถึงจะแวะเวียนเข้ามาในเขตชุมชนเขตบ้านคนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่ปกติเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยคงจะต้องติดตามเรื่องข้อมูลเสือตัวนี้ทีว่าเป็นเสือตัวไหนอายุเท่าไหร่อย่างไรนะครับ
0: ส่วนกระแสการคาดการณ์ที่ปรากฏในออนไลน์ที่มีข้อกังวลว่าเสือจะติดนิสัยการล่ามนุษย์เป็นเหยื่อหรือไม่ก็มีคำอธิบายว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วค่ะเพราะว่าคนไม่ใช่เหยื่อหลักเป็นแค่การเอาตัวรอดสำหรับเสือโคร่งในป่าธรรมชาติประชากรเสือโคร่งกระจายและอาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ของไทย26แห่งใน5กลุ่มป่าด้วยกันซึ่งภาพเสือโคร่งที่ถูกบันทึกเอาไว้สามารถแยกเป็นรายตัวได้รวมทั้งสิ้น210ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกลุ่มป่าตะวันตกค่ะเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจำแนกเสือโคร่งได้100ตัวรองลงมาคือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะทางด้านตะวันตกและด้านตะวันออกรวมแล้ว40ตัวซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตั้งอยู่ตอนกลางของกลุ่มป่าตะวันตกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยสั่งการให้ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์สวัสดิการและช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
1: ในคดีฆาตกรรม2คดีหลักนะครับก็คือคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียและอีกคดีหนึ่งก็คือการฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกครับตอนนี้ตำรวจชลบุรีกำลังจะขยายผลนะครับเอาเครื่องสแกนไปยังจุดที่ผู้ต้องหาก็คือในป๋องนำศพไปฝังครับหลังจากมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้เสียหายนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นหรือไม่ขณะเดียวกันครับประเด็นสำคัญวันนี้สังคมตั้งคำถามนะครับหลังจากพยานแวดล้อมพยานหรือผู้เสียหายเองมีการพาดพิงว่าตำรวจนั้นใช้ในป๋องเป็นนิ้วก็คือเป็นมือเป็นไม้เป็นสายให้กับตำรวจข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราจะติดตรวจสอบกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองนะครับรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
7: ค ุณผู้ชมครับแม้ว่าหญิงผู้เสียหายนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เคยใกล้ชิดกับนายป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพนะครับจะเดินทางมาให้ข้อมูลที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายตำรวจในพื้นที่กับนายป๋องนะครับแต่ว่าแม้ว่าขณะนี้นะครับจะผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงนะครับแต่ว่าหญิงคนดังกล่าวนะครับยังคงให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับมีข้อมูลนะครับเข้ามาว่าหญิงคนดังกล่าวนะครับอ้างว่าเธอเคยพบกับตำรวจนายหนึ่งนะครับถึง3ครั้งเมื่อหลายปีก่อนครับและตำรวจนายนั้นก็อ้างว่าเป็นคนสนิทกับนายป๋องครับความเคลื่อนไหวสำคัญการขยายผลคดีฆาตกรรม5ศพในตำ

0: ห้วยใหญ่นะครับที่มีอักษรย่อสอเสือครับตามที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นะครับปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับนายป๋องครับและจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ผู้เสียหายนะครับกล่าวอ้างส่วนข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับมีตำรวจนายหนึ่งยอมรับนะครับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงแต่เป็นการรู้จักในฐานะผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมในหลายคดีครับทั้งคดีทำร้ายร่างกายคดีอาวุธปืนและคดียาเสพติดนะครับตำรวจนายดังกล่าวนะครับยืนยันนะครับว่าไม่เคยใช้นายป๋องเป็นสายข่าวไม่เคยให้การช่วยปฏิบัติงานและไม่เคยให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะครับผู้ชมครับตำรวจนายเดิมยังเปิดเผยนะครับว่าหลังนายป๋องพ้นโทษจากเรือนจำเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับได้พยายามโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ2ครั้งครั้งแรกนะครับคือเมื่อวันที่7มิถุนายนครับแต่ไม่ได้รับสายส่วนครั้งที่2คือวันที่1กรกฎาคมครับนายป๋องโทรศัพท์เข้ามาแนะนำตัวผมป๋องนะผมออกจากคุกแล้วขณะนั้นยังไม่ทราบว่านายป๋องนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมครอบครัว3พ่อแม่ลูกนะครับหลังเกิดเหตุฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียตำรวจนายดังกล่าวนะครับยังเป็นผู้ที่สังเกตภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับและแจ้งเบาะแสให้ชุดสืบสวนหลังจำลักษณะของนายป๋องได้นะครับจนนำไปสู่การติดตามตัวผู้ต้องหาอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับบุคคลสำคัญที่ตำรวจเรียกสอบปากคำหลายครั้งครับคือชายวัย43ปีซึ่งเคยให้ทั้งที่พักอาศัยและว่าจ้างนายธงนะครับทำงานเผาถ่านรวมทั้งเป็นผู้ที่นายป๋องนะครับเข้าไปขออาศัยอยู่หลังพ้นโทษจากเรือนจำครับโดยชายคนดังกล่าวนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS นะครับว่าเขาเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งเบาะแสให้ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่หลังพบความผิดปกติในคดีชาวรัสเซียสูญหายครับโดยเห็นนายธงกำลังถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อยู่ใกล้จุดฝังรถในพื้นที่ทุ่งหลวงเมื่อนำภาพรถจักรยานยนต์นะครับจากประกาศตามหาผู้สูญหายมาเปรียบเทียบจึงจำได้ว่าเป็นรถคันเดียวกันก่อนตัดสินใจแจ้งข้อมูลให้ตำรวจเข้าตรวจสอบครับ
1: ใช่มันเอามอเตอร์ไซค์มาเวฟแต่ไม่ได้มาเป็นคันเอามันผมให้ปากคำตำรวจผู้ใหญ่หมดแล้วแต่คือว่ามันเอาเครื่องมาอย่างเดียวแต่ผมไม่ได้เอาผมก็ให้เด็กไปต่อใช่แล้วก็ผมก็ตำรวจก็ถามผมก็ไปตามไอ้เด็กคนนั้นที่ผมให้เครื่องไปยกรถไปที่สปอหมดแล้ว
2: คิดไหมเคยกลับมานั่งคิดว่าเหมือนตัวเองเลี้ยงงูพิษอ่ะ
1: ใช่ผมก็กลัวผมรอดได้ยังไงผมยังกลัวเลยโอ้โหวันเกิดผมวันที่11กรกฎาคมมันก็ไปทําบุญกับผมหน้าวัดหลวงพ่อโสธรมันก็ไปกับผมด้วยนะไอ้ป๋องเนี่ยแล้วมันก่อเหตุตำรวจบอกมันก่อเหตุ3ศพตั้งแต่วันที่27อ่ะคิดดูโอ้โหผมนี่แบบเสียวทั้งหลังเลย
0: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครอบครัวพี่น้องชาวรัสเซียนะครับก็จะมีการจัดพิธีไว้อาลัยนะครับในวันที่6สิงหาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้ครับเวลา10โมงบริเวณจุดที่พบร่างนะครับเชิงเขาถนนมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุธจังหวัดชลบุรีส่วนประเด็นที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหรือไม่นั้นล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานะครับก็ลงพื้นที่ตัดหญ้าและปรับสถานที่บริเวณจุดพบศพพ่อแม่และลูกนะครับในพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการตรวจสอบพยานหลักฐานครับระหว่างการปรับพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังพบเสื้อยืด1ตัวขวดน้ำและกล่องบรรจุอาหารตกอยู่ภายในป่าใกล้จุดเกิดเหตุครับเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ใดหรือมีความเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่คุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับแหล่งข่าวในพื้นที่นะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในวันพรุ่งนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนนะครับจะมีการนำเครื่องสแกนวัตถุนะครับลงพื้นที่ที่พบศพ3ศพพ่อแม่ลูกอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังผู้ต้องหานะครับทั้งนายป๋องและนายธงเนี่ยให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะครับข้อมูลพื้นที่นะไม่ตรงกันถึง2จุดนะครับทําให้เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ประกอบสํานวนคดีอีกครั้งครับ
3: ขอบคุณครับ เป็นหน้าที่ของรัฐนะคะในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนและเวลานี้คงจำเป็นอย่างยิ่งแล้วค่ะที่จะต้องเรียกคืนความเชื่อมั่นนะคะกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งประชาชนและของบุคคลที่มีชื่อเสียงของนักการเมืองหลุดออกไปรั่วออกไปวันนี้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอย่างน้อย3กระทรวงออกมาการันตีตรงกันบอกปิดทุกช่องทางที่ข้อมูลอาจจะรั่วไหลออกไปแล้วนะคะ3กระทรวงที่ว่าก็จะมีคมนา

0: คม DE แล้วก็สาธารณสุขนะคะเบื้องต้นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกแบบนี้ตอนนี้น่าจะรู้ตัวแล
1: ้
0: วใครทำข้อมูลรั่วออกไปบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นไปพบ3 IP address ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยซึ่งทั้งคุณสิริพงษ์และนายชัยชนกชิดชอบเนี่ยพูดตรงกันบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าจะเกี่ยวกับปมการเมืองค่ะข้อมูลการตรวจสอบเบื้องต้นกรณีการปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะล่าสุดรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจาก IP address ต้องสงสัยจากประมาณ3 account ซึ่งมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลอย่างผิดปกติโดยได้สั่งให้ระงับยูเซอร์ทั้ง3ส่วนเอาไว้ชั่วคราวและขอให้รีเซ็ตข้อมูลขอพาสเวิร์ดใหม่เพื่อล้างข้อมูลที่รั่วไหลออกไปก่อนโดยรายละเอียดทั้งหมดนั้นได้ส่งให้ตำรวจแล้วค่ะ
2: มีการเสิร์ชหาหลายครั้งนะครับกรณีที่เราเห็นความผิดปกตินะครับก็มีการค้นหาอยู่สัก 6,000 7,000 นะครับบางแอคเคาท์เนี่ยค้นหาอยู่ประมาณ 2,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
3: มีการตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมถึงได้เป็นบุคคลสำคัญที่มีข้อมูลตรงนี้ที่มือขโมยลงไป
2: ก็อันนี้ให้เป็นอันนี้อยู่ในหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนที่ตำรวจต้องสืบสวนด้วยนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมการเซิร์ชนะครับเนื่องจากพฤติกรรมการเซิร์ชเนี่ยก็มีลักษณะที่ต้องสังเกตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่กับตำรวจแล้วนะครับ
4: แล้วมองพฤติกรรมการเซิร์ชครั้งนี้เขาต้องการ
2: ก็เดี๋ยวรอตำรวจนะครับแต่ว่าในเอกสารที่ส่งให้ตำรวจเนี่ยมันก็ชวนสงสัยแต่เรายังไม่สามารถสรุปได้ต้องให้ตำรวจไปดูก่อนนะครับ
5: ส่วนนายชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีบอกว่าพฤติกรรมที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่การแฮกข้อมูลครับแต่คือการใช้แอคเคาท์ในการล็อกอิน2ครั้งเป็น IP เดียวกันแล้วก็มาจากสถานที่เดียวครับส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่หลุดในครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองยังไม่ฟันธงนะครับรอผลการตรวจสอบจากตำรวจก่อนครับ
6: เริ่มต้นคือไม่ได้เป็นการแฮกนะครับแล้วก็ในเชิงของตัว IP เป็น IP เดียวเป็นสถานที่เดียวนั้นจะมีล็อกอินใช้2ล็อกอินแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยขอให้ทีมงานตรวจสอบละเอียดครบถ้วนแล้วเดี๋ยวให้แถลงทีเดียวนะมีข้อไม่ให้มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในส่วนของตัวระบบได้มีการปิดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการคุยว่าจะมีเพิ่มเติมจากในช่องทางนี้
7: ไอพีจากที่ไหนบอกได้
6: เดี๋ยวขอให้ทีมงานเช็คให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับว่ามันมีตรงไหนบ้างหรือว่าน่าจะมาจากที่เดียว
8: มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ด้วยไหมคร
6: ับผมว่าในพฤติกรรมที่เราเจอมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถฟันธงได้เดี๋ยวให้หน่วยงานมาชี้แจงในเชิงของรายละเอียดของพฤติกรรมนะครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้ปัญหาก็ยังไม่เคลียร์เลยเรื่องข้อมูลในหมอพร้อมมันคลาดเคลื่อน
5: ครับ
0: ก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตบอกเดี๋ยวอาจจะเป็นหน่วยงานต่อไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไปได้หรือไม่นายพัฒนาพร้อมพัดยืนยันบอกกระทรวงสาธารณสุขพยายามยกระดับเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ทุก3เดือนและ6เดือนแต่ปัญหาที่เป็นมันเหมือนแมวจับหนูก็ไม่อยากท้าทายค่ะ
9: แล้วก็พยายามยกระดับไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับก็มันเหมือนเป็นการแมวจับหนูนะครับก็เราก็ต้องยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในเรื่องของ Cyber Security ก็สูงขึ้นนะครับก็ต้องยกระดับเพิ่มขึ้นไปครับมั่นใจว่ายังไม่หลุดนะครับก็ตอนนี้ก็มั่นใจนะครับแต่ก็ไม่ท้าทายกัน
0: และจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าภาพถ่ายที่ปรากฏพร้อมข้อมูลส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายนานแล้วและสั่งการทุกหน่วยงานตรวจสอบสาเหตุกำชับให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบข้อมูลของภาครัฐและต่อประชาชนค่ะ
5: ทำความเข้าใจร่วมกันก่อนครับที่พูดกันว่าแฮกเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันรอบเดียวท่านผู้ชมสมมติมีหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่คนต้องการจะได้

0: ให้ข้อมูลนะครับเวลาคนเข้าไปแฮกเนี่ยแฮกเกอร์เขาแฮกเขาเอา username และ password หรือแปลง่ายๆก็คือรหัสผ่านครับเอาข้อมูลตรงนี้ไปขายในตลาดมืดมีคนอีกกลุ่มนึงมาซื้อ username password หรือรหัสผ่านนี้เอารหัสผ่านนี้กลับไปไขกุญแจหน่วยงานรัฐนั้นเพื่อจะล้วงข้อมูลครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่แต่ละคนออกมาพูดที่เขาบอกรู้แล้วคนปล่อยข้อมูลคือใครคือคนถือกุญแจไปล้วงเอาข้อมูลครับแต่คนที่แฮกตั้งแต่ต้นเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครสรุปข้อมูลจาก3รัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีบอกว่ารู้ตัวคนปล่อยเห็นไหมฮะยืนยันนะครับบอกว่าไม่ใช่การแฮกข้อมูลแต่ใช้แอคเคาท์ล็อกอินเพื่อเอาข้อมูล2ครั้งมาจาก IP เดียว IP เนี่ยก็คือ IP address ครับเป็นเหมือนเลขประจำตัวผู้ใช้และระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับเรียกง่ายๆว่ามันเป็นบ้านเลขที่ทางดิจิทัลครับอีกคนหนึ่งก็คือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับคนนี้กำกับดูแลกรมการขนส่งทางบกข้อมูลรั่วเหมือนกันเขาบอกเจอ IP ต้องสงสัย3แหล่งครับมีการใช้แอคเคาท์เกิดขึ้นจาก3แหล่งนี้ก็คือเทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหนาถส่วนคนที่3ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก่อนหน้านี้นี่มีปัญหาเรื่องของแอปหมอพร้อมใช่ไหมคุณวังวิสาแต่วันนี้รัฐมนตรียืนยันแล้วว่าเท่าที่ดูในส่วนของตนเองยังไม่เห็นแล้วก็หวังว่าจะไม่หลุดมีรายงานนะครับว่าจริงๆแล้วที่หลุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมอพร้อมอาจจะเป็นข้อมูลจากสปสช.
1: ทีนี้ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยแหละค่ะก็คือกรณีที่นายชัยชนกบอกว่ารู้ตัวมือปล่อยข้อมูลแล้วซึ่งเป็นไปได้สูงว่าจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองทันทีที่มีความเห็นนี้ออกมาปรากฏนายธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีก็ออกมาโพสต์ตอบโต้โดยยอมรับคนที่ออกมาโพสต์รูป VIP ที่มีรูปภาพบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวคือตัวเขาเองค่ะโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกก็คือ 1. VIP มหาดไทยซึ่งเป็นคนที่กำกับดูแลคุมข้อมูลส่วนบุคคล 2. VIP ในกระทรวง DE แน่นอนกำกับดูแลพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และ 3. ผู้นำจิตวิญญาณแกนนำรัฐบาลแต่นายธนรัตน์อ้างว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองแต่ที่นำข้อมูลของบุคคลข้างต้นออกมาเผยแพร่เพราะต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างจริงจังกรณีที่มีรายงานว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหลุดออกไปในดาร์กเว็บหรือตลาดมืดค่ะ
0: ผมตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับโทรไปคุยกับคุณธนารัตน์เพื่อยืนยันถึงการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐครับคุณธนารัตน์เนี่ยเขาอ้างว่าเขามี username และ passwordยอมรับนะครับมี username และ password ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งถูกขายอยู่ในดาร์กเว็บมีคนเอาข้อมูลนี้นั่นก็คือ username และ password ที่ขายกันเนี่ยส่งมาให้เขาจากนั้นตัวเขาครับทดสอบใช้ username และ password เหล่านี้ไปเข้าระบบหลังบ้านของหน่วยงานภาครัฐครับไปทดลองกับ3หน่วยงานก็คือกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกและคณะกรรมการอาชีวศึกษาครับ
1: กรมการปกครองนี่เป็นข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการข้อมูลที่รั่วออกมาก็คือพวกชื่อนามสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนะคะรวมไปถึงภาพถ่ายติดบัตรประชาชนด้วยเก่าใหม่ไม่รู้ละแต่หลุดออกมาเมื่อนำเลขบัตรประชาชนไปค้นหาในระบบของกรมการขนส่งก็จะทราบทั้งข้อมูลการครอบครองรถยนต์ประเภทและเลขทะเบียนส่วนข้อมูลของคณะกรรมการอาชีวศึกษาค่ะมีทั้งสิทธิ์เก่าและปัจจุบันกว่า 2,500,000 คนทั้งรูปถ่ายใบหน้าเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนวันเกิดที่อยู่ละเอียดแม้กระทั่งน้ำหนักส่วนสูงรวมไปถึงประวัติการศึกษาด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าช่วงบ่ายนี้ณช่วงเวลาที่ผมโทรศัพท์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับคุณธนารัตน์ปรากฏว่า2หน่วยงานแรกครับกรมการปกครองรวมไปถึงกรมการขนส่งทางบกอันนี้เขาบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาปิดกั้นไปแล้วครับทั้งระบบหลักที่เคยใช้ username password อันนี้เขาล้างไปก่อนรวมไปถึงหน่วยงานที่เชื่อมข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกออกไปข้างนอกเขาก็ปิดกั้นเอาไว้ก่อนนะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือเป็นข่าวใหญ่ขณะนี้ เราบอกว่ามีข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

0: หลุดออกมาเป็นข้อมูลของนักศึกษามากกว่า 2,500,000 คนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้คุณธนารัตน์เขาลองเอา username password ซึ่ง password หรือรหัสผ่านมาเนี่ยเปิดนี้ยังเข้าได้อยู่เลยครับกระทั่งช่วงเวลาหลังบ่าย 3 โมงนะครับคุณธนารัตน์ก็โพสต์เองบอกว่าใช้ไม่ได้ละ password นี้ใช้ไม่ได้เขาปิดกั้นแล้วอันนี้อาจจะเป็นประเด็นนึงครับถึงความตื่นตัวในการป้องกันข้อมูลที่จะรั่วไหลออกไปหรือการยกระดับในการรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งมันมีข้อสังเกตตามมาครับว่าเรื่องนี้การที่ตัวคุณธนารัตน์เองเอา username password ของหน่วยงานรัฐที่ได้มาโดยมิชอบเข้าไปในระบบของหน่วยงานรัฐมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่เป็นเรื่องของตำรวจต้องว่ากันต่อไปนะครับวันนี้ตำรวจสอทเขาประสานขอข้อมูลจากคุณธนารัตน์แล้วและพรุ่งนี้คุณธนารัตน์ก็จะให้ข้อมูลกับสอทในช่วงบ่ายโมงแต่ในมุมของคุณธนารัตน์อาจจะอ้างว่าทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะเทสระบบลองเช็คดูซิว่ามันปลอดภัยหรือเปล่ามันเข้าถึงข้อมูลได้ไหมในประเด็นนี้เดี๋ยวให้ตำรวจแล้วก็คุณธนารัตน์เขาไปเคลียร์กันต่อไป
1: ค่ะเอาละค่ะคุณเจษดาก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามคุยกับคุณธนารัตน์เรียบร้อยแล้วอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ก่อนที่จะมีวิวาทะระหว่างนายธนารัตน์กับนายชัยชนกเนี่ยผู้สื่อข่าวไทย PBS ได้ขอข้อมูลขอความเห็นต่อกรณีที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งนายธนารัตน์ก็ยืนยันบอกข้อมูลที่หลุดออกมาไม่ได้มีสาเหตุมาจากการเชื่อมต่อกับระบบอื่นแต่ตั้งข้อสังเกตบอกมาจากระบบต้นทางของแต่ละหน่วยงานค่ะ
2: เนื่องจากว่าเว็บไซต์ที่มีปัญหาครับมันอยู่ภายใต้โดเมนเนมของหน่วยงานเองนะครับอย่างเช่นของกรมการปกครองเนี่ยก็อยู่ที่ bora.dopa.go.th ซึ่งก็คือโดเมนเนมของสำนักทะเบียนของกรมการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแน่นอนไม่ได้รั่วไหลจากระบบอื่นที่มาเชื่อมข้อมูลท่านไปแล้วไปรั่วไหลที่ปลายทางไม่ใช่นะครับอันนี้รั่วที่ต้นทางเลย
0: สรุปเนี่ยท่านผู้ชมช่องว่างช่องโหว่สำคัญของหน่วยงานรัฐทุกวันนี้ก็คือเวลาจะเข้าระบบเนี่ยใช้แค่สองส่วนครับ username password ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบซึ่งหน่วยงานรัฐเนี่ยมีแค่ username กับ password ในการล็อกอินเนี่ยมันไม่เพียงพอครับท่านผู้ชมมันยังไม่ปลอดภัยนะครับในมุมของนายธนารัตน์เนี่ยเขาเสนอให้ทุกหน่วยงานทบทวนระบบของตัวเองครับเปลี่ยนไปใช้การยืนยันตัวตนผ่านไทยดีในการเข้าสู่ระบบอันนี้มีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตนที่รัดกุมมากกว่าซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ครับยืนยันว่าต้นเหตุที่พบข้อมูลรั่วตอนนี้มาจากระบบเก่าที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี60มีหน่วยงานที่ใช้ระบบนี้ร่วมกันประมาณ60หน่วยงานครับซึ่งขีดเส้นใต้เลย60หน่วยงานที่ใช้ระบบนี้ร่วมกันเวลาล็อกอินเนี่ยยังใช้แค่ username และ password ครับดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องเร่งปรับเปลี่ยนการยืนยันตัวตนใช้ไทยดีแล้วก็เพิ่มการตรวจจับพฤติกรรมสมมติมีคนเข้าไปใช้งานแล้วมีพฤติกรรมผิดปกติมันต้องมีระบบในการตรวจจับตรงนี้ครับ
3: ถ้าใครเข้าถึงข้อมูลพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมีปุ่มบันทึกหรือ
1: ม
3: ี
1: ล
3: ้
1: อ
3: ที่จะบอกด้วยว่าแอคเคาท์เนี้ยเข้ามาเนี่ยด้วยหน้าที่วัตถุประสงค์ของที่ถูกต้องไหมนะครับพฤติกรรมผิดปกติมีไหมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวภายในคือมันรอเป็นมติครม.ผ่านครม.ช.แล้วนะครับแล้วก็ใน30วันเนี่ยระบบที่มีความสำคัญสูงระบบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตามไปกับดูแลแล้วก็เปลี่ยนแปลง
1: สรุปถ้าฟังจากข้อมูลของคุณชัยชนกและคุณธนารัตน
0: ์
1: ก็คือยังไม่รู้ว่าใครคือคนแฮกข้อมูลจากระบบหน่วยงานภาครัฐแต่ทีนี้เราลองตรวจสอบต่อว่าถ้าแฮกเกอร์จะเข้าถึงรหัสเหล่านี้เข้าได้อย่างไรเพื่อดูว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรนายธนารัตน์อธิบายถึงการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มแฮกเกอร์ส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากมัลแวร์แพร่จากต่างประเทศแล้วกระจายไปทั่วโลกโดยเข้าถึงระบบข้อมูลผ่านรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้แฟลชไดรฟ์รับส่งข้อมูลกันในที่ทำงานหรือการเข้าเว็บที่ไม่ปลอดภัยรวมไปถึงการมาติดตั้งโปรแกรมเถื่อนพอคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่มันติดมัลแวร์ปุ๊บไอ้มัลแวร์นี่ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับการขโมย

0: โดยรหัสผ่านที่อยู่ในเครื่องแล้วก็รวบรวมเอาไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากนั้นรหัสผ่านเหล่านี้ล่ะค่ะจะถูกเอาไปขายต่อในตลาดมืดก็อยู่ที่ราคาประมาณ10ดอลลาร์สหรัฐมีอายุการใช้งานประมาณ1เดือนและแม้ว่ารหัสส่วนใหญ่มันจะถูกเปลี่ยนแต่ก็พบว่ามันมีประมาณ 5% ที่ยังใช้ได้สำหรับบุคคลที่เข้าสู่ระบบได้ก็จะเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางที่นำข้อมูลในระบบเอาไปขายต่อในกลุ่มปิดเช่น Discord หรือว่า Telegram ซึ่งการเข้าใช้ข้อมูลในกลุ่มมันก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ350บาทต่อวันหรือ 2,500 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งสมาชิกก็สืบค้นข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดค่ะ
1: มันมีข้อสังเกตจากนายธนารัตน์ครับเขาอ้างว่าสมาชิกในกลุ่มจำนวนมากเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะครับมักจะใช้ข้อมูลในการประจานลูกหนี้หรือนำข้อมูลเอาไปใช้ในงานนักสืบเอกชนนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มลับอันนี้เขาไม่รู้จริงๆว่ากลุ่มลับเนี่ยเขาซื้อขายข้อมูลอะไรกันเพราะต้องเสียเงินครับในการเข้ากลุ่มลับนี้เพื่อไปคุยตัวต่อตัวกับแฮกเกอร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าซื้อขายข้อมูลอะไรกันนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยี1ครับบอกว่าหลังตัวแทนของกระทรวงดีอีแจ้งความนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เข้าถึงข้อมูลแล้วจำนวนหนึ่งจากนั้นจะพิจารณาครับว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างครับ
0: วัวควายเข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดได้อย่างไรล่าสุดตรวจสอบไปพบว่าขบวนการยาเสพติดใช้วัวควายในการฟอกเงินนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าดาร์กฟาร์888ทลายแหล่งทุนของกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดเป็นเครือข่ายของนายนิพนธ์เมืองอาจอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นการบุกยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการทั้งรีสอร์ทบ้านพักแล้วก็ฟาร์มสัตว์เลี้ยงโดยเพราะว่าถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินผ่านไก่ชนวัวควันวัวพันธุ์แล้วก็ควายประกวดค่ะรวมมูลค่าที่ยึดทรัพย์สินรอบนี้เกือบ100ล้านบาทติดตามจากรายงานของคุณคำคุณยมนาค่ะ
2: มุมมองจากภายนอกที่นี่อาจจะเหมือนฟาร์มทั่วไปที่มีทั้งไก่ชนวัวพันธุ์และควายประกวดแต่เบื้องต้นที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสืบสวนสอบสวนพบคือสัตว์เหล่านี้ถูกสร้างมูลค่าสูงเกินจริงเพื่อฟอกเงินที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการลักลอบค้ายาเสพติดของนายนิพนธ์ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญ
3: นอกจากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่สามารถประเมินมูลค่าในท้องตลาดได้แล้วนะครับทรัพย์สินที่เป็นประเภทไก่ชนวัวและควายที่เจ้าหน้าที่อายัดเอาไว้ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกทรัพย์สินหนึ่งที่ยังประเมินมูลค่าไม่ได้อย่างแน่ชัดเนื่องจากมูลค่าไก่ชนบางตัวนั้นสูงถึงหลัก 900,000 บาท
2: อดีตภรรยายืนยันว่าเลิกรากับนายนิพนธ์ไประยะหนึ่งแล้วส่วนทรัพย์สินเป็นของครอบครัวซึ่งบิดามีรายได้จากการทำงานในต่างประเทศและสร้างรายได้จากการค้าไก่ชนไม่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดหรือนายนิพนธ
4: ์อ๋อส่วนมากก็จะเป็นเงินที่ขายไก่ค่ะเราจะมีไก่แบบลูกไก่ขายด้วยแล้วก็ไก่ชนด้วยค่ะไก่ออกชนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขาก็มาที่ฟาร์มเลยค่ะเขามาทีละ10-20ตัวเงี้ยค่ะเข้าเงินสดค่ะใช่ค่ะ
5: ล่าสุดที่ขายตัวเท่าไหร่ยังไงบ้าง
4: ช่วงล่าสุด900,000ค่ะ
5: เป็นเงินสด
4: ใช่ค่ะ
5: ตัวเดียวเงินสด
4: ใช่ค่ะ
5: มีหลักฐาน
4: มีรูปภาพถ่ายอยู่ค่ะ
6: ต
4: ั
6: วเม
4: ีย
6: อ
4: ี
6: ก
4: 200,000ค่ะ
2: ด้านตำรวจระบุสาเหตุการตรวจยึดทรัพย์สินทั้งหมดอาทิฟาร์มเมืองอาจ888รีสอร์ทบ้านพักและที่ดินอีก3แปลงและทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่ามากกว่า90ล้านบาทเพราะพบความเคลื่อนไหวทางการเงินของนายนิพนธ์ที่เชื่อมโยงถึงอดีตภรรยาและผู้ดูแลฟาร์มไปจนถึงการจ่ายเงินให้พนักงานด้วยเงินสดซึ่งตำรวจเชื่อว่าทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงิน
7: ผู้ต้องหาเนี่ยมีกระบวนการวิธีฟอกเงินหลายอย่างนะครับการเปิดฟาร์มปศุสัตว์หรือว่าวัวหรือควายสวยงามก็เป็นช่องทางนึงซึ่งผู้ต้องหาใช้อยู่นะครับ
8: ท่านครับหลังจากที่เขาหลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยนะคือเหมือนยังมีการส่งน้ำเลี้ยงมาดูแลพื้นที่เนี่ยเขาขยายผลยังไงท่านครับ
7: ขณะนี้เรามีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับขณะนี้เรามีพยานหลักฐานพอผู้ต้องหาเนี่ยยังส่งเงินส่งอะไรมาดูแลครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับ
2: ปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจากการสกัดกั้นผู้ลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพบ2เครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงกับนายนิพนธ์กลุ่มแรกถูกจับเมื่อปลายปี2568ผู้สั่งเป็นชายชาวลาวต่อมานายนิพนธ์ถูกออกหมายจับและหลบหนีข้ามไปยังฝั่งลาวตรงกันข้ามจังหวัดมุกดาหารและสั่งการด้วยตัวเองตำรวจสืบสวนพบว่าหลายครั้งที่กลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้สำเร็จจะเข้าไปรับเงินสดจากลูกน้องของนายนิพนธ์ในฟาร์มเมืองอาจ888กระทั่งตำรวจติดตามสกัดจับกลุ่มขบวนการได้3คนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาคำคุณยมนาคไทย PBS รายงาน
1: จะจบจริงไหมครับใช้เวลา2สัปดาห์แล้วนะครับคุยกันว่าสุดท้ายจะใช้อำนาจของใครในการถอนบัญชีรายชื่อของคนสอบท้องถิ่น 5,900 กว่าคนระหว่างกสท.กับกกลางครับและวันนี้ทุกอย่างเดินไปตามขั้นตอนแล้วนะครับสุดท้ายกสท.ครับมีมติในการเลิกบัญชีสอบท้องถิ่นปี 68เลิกแล้วก็เตรียมที่จะประกาศบัญชีใหม่บัญชีที่เลิกไปนั้นมี 5,900 กว่ารายชื่อครับพรุ่งนี้บ่ายจะต้องส่งรายชื่อเหล่านี้ไปที่กกลางแต่กกลางจะทำยังไงวันพรุ่งนี้ต้องรอนะว่าจะทำยังไงเพราะถ้าฟังจากรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาบอกกกลางจะส่งชื่อเหล่านี้ไปยังจังหวัดและองค์การปกครองท้องถิ่นให้พิจารณาอีกทีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใช้2คำครับว่าจะฟันธงว่าจะเลิกจ้างหรือจะไล่ออกหลังการประชุมคณะกรรมการกลางในการสอบท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะครับใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงครับนายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ยืนยันครับว่าพรุ่งนี้จะเอารายชื่อทั้งที่ยกเลิกแล้วก็รับรองใหม่เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะครับเพื่อขอมติในการเห็นชอบพร้อมกันนี้ครับต้องเสนอให้กกลางเนี่ยพิจารณาแนวทางสำหรับผู้สอบอีก2ส่วนว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเนื่องจากมีสมมุติฐานว่าอาจจะมีการใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งการเพิกถอนเขาอาจจะอ้างก็ได้คนที่ถูกถอนชื่อว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่มีส่วนรู้เห็นครับ
6: ก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกใช่มั้ยก็คือ4เกือบ500คนเนี่ยครับคนนี้ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีก็คือไม่ได้ก็ไม่ได้ขึ้นบัญชีนะครับก็ยังไม่ได้ทำงานแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำงานแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะพิจารณาแล้วนะครับว่าเพราะเขาตัวเขาเนี่ยมันสอบผ่านใช่ไหมมันสอบผ่านแล้วมันขึ้นบัญชีเนี่ยประมาณไม่ถึง100คนเนี่ยเราก็จะดูว่าเดี๋ยววิธีการปฏิบัติยังไงแต่เมื่อเขาสอบผ่านเนี่ยตามกติกาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นบัญชีเขาก่อนนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมีแนวทางปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำเสนอทางกกลางด้วย
1: ส่วนการสอบบิ๊กกระทรวงมหาดไทยนะครับในการสอบวินัยร้ายแรงครับประเด็นนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอให้นายธีรุตสุภาพวิบูลผลเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมกกลางในวันพรุ่งนี้ครับจากนั้นจึงจะพิจารณาใช้อำนาจในการชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่หลังจากมีรายงานนะครับว่านายธีรุตจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ก่อนหน้านี้นายวันชัยจันพรในฐานะประธานกสท.ยอมรับบอกลงนามในคำสั่ง2ฉบับทั้งเรื่องการประกาศยกเลิกบัญชีผลสอบเดิมและเรื่องการจัดทำบัญชีรายชื่อใหม่โดยจะตัดรายชื่อผู้ทุจริตทั้งหมดออกรวมแล้ว 5,925 คนแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ยังต้องส่งมติที่ประชุมไปยังกกลางค่ะซึ่งจะมีการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้เพราะว่ากสท.มีหน้าที่กั่นกรองแนวทางการปฏิบัติแต่ว่ากกลางจะเป็นคนสรุปและเห็นชอบส่วนนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวย้ำเรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบได้ชุดใหม่คือคนที่มีผลคะแนนสอบผ่านจริงตั้งแต่วันที่สอบพร้อมยืนยันค่ะว่าการเพิกถอนชื่อคนที่ทุจริตสอบจะไม่กระทบกับคนที่สอบผ่านและบรรจุไปแล้วอีกกว่าหมื่นคนคุณเจษดาคุณนิรัตน์บอกว่าส่วนที่เพิกถอนไปจะเป็นการเลิกจ้างหรือว่าไล่ออกอันนี้ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการค่ะ
9: หนึ่งกลุ่มที่สอง

0: คะแนนถูกแก้ทำอย่างไรถูกแก้นี่มีบรรจุไปแล้วแล้วจะทำยังไงถึงจะเลิกจ้างหรือให้ออกเนี่ยนะก็จะมีวิธีพอเวลาเราบอกวิธีเนี่ยแจ้งไปที่กจังหวัดกจังหวัดแจ้งไปยังอบจเทศบาลอบต.เขาจะได้ทำเป็นมาตรฐานเดียวกันครับ
1: อย่างที่ผมถามตั้งแต่ต้นครับสรุปแล้วเนี่ยจบไหมเรื่องนี้ปรากฏว่านายกตอบคำถามนี้ครับหลังการประชุมครม.นายกบอกว่าทราบแล้วเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชุดของรองนายกปกรณ์นะครับตอนนี้กำลังสรุปรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรย้ำด้วยว่าคำว่าจบเนี่ยจบก็คือประชาชนไม่กังวลครับนั่นถึงจะแปลว่าจบและตอนนี้ยังคงยืนยันนะครับว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมสำหรับคนที่ทำผิดทุจริตไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะเล็กจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการประจำครับก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนจะมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่นายกตอบว่าไม่รู้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวโดนใครก็คนนั้นไม่ได้ถามครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมกสทนะครับพบว่ามีรายชื่อผู้สอบ774คนครับเป็นผู้ที่สอบผ่านแต่มีการแก้คะแนนเพิ่มให้สูงขึ้นและได้รับการประกาศชื่อเข้ารับบรรจุ561คนแต่ไม่มารายงานตัว211คนซึ่งใน561คนนี้เมื่อนำรายชื่อมาเรียงลำดับด้วยคะแนนเดิมมีเพียง97คนที่สอบผ่านครับส่วนอีก464คนก็คือสอบตกซึ่งในจำนวน97คนนี้ในหลักเกณฑ์การสอบข้อ18และข้อ19ยึดตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นปี42ครับถือว่าสอบผ่านนะครับเพราะผ่านเกณฑ์สอบภาคก.ส่วนการดำเนินการในชั้นของการทุจริตที่ประชุมกสทเห็นควรเป็นหน้าที่ของปปช.ครับที่จะสืบสวนไต่สวนและดำเนินการทีหลังหลังมีความชัดเจนออกมานะครับไทย PBSสอบถามไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งครับอย่างที่เทศบาลตำบลสามงามอำเภอไปที่ตำบลสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับโดยนายกเทศมนตรีเนี่ยบอกว่าทราบข่าวแต่ยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการไม่มีจังหวัดแจ้งมายังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งมาแต่ถ้ามีคำสั่งออกมาก็พร้อมปฏิบัติครับและหากมีตำแหน่งว่างลงก็พร้อมจะรับผู้สอบผ่านชุดใหม่เข้าบรรจุแทนสำหรับจังหวัดพิจิตรนะครับมีผู้ที่ผ่านการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งต่างๆซึ่งสอบได้ลำดับที่1ในกลุ่มที่มีปัญหาจำนวน3คนครับมีรายงานข่าวนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่มีชื่อว่ามีปัญหาตอนนี้ลาหยุดพร้อมกันครับ
2: รองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วยืนยันค่ะว่าไม่กังวลแล้วค่ะกรณีที่กัมพูชาไปยื่นร้องต่อ UN ให้รับรอง MOU 43แผนที่1ต่อ200,000พร้อมเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามกติกาอันคลอสนะคะหลังจากกัมพูชาปฏิเสธที่จะเจรจาทวิภาคีกับไทยแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ชวนจับตามองก็คือการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมินอองไลน์ในวันพรุ่งนี้แม้ว่าท่าทีทางการทูตของไทยกำลังถูกจับตามองจากนานาชาตินะคะแต่ว่าไทยก็มีความคาดหวังจะคุยกับผู้นำของเมียนมาหลายประเด็นด้วยกันนะคะทั้งเรื่องปัญหาสแกมเมอร์ยาเสพติดและมลพิษแม่น้ำกกค่ะพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะโดยจะเป็นการหารือแบบทวิภาคีระดับผู้นำเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือในประเด็นความมั่นคงชายแดนรวมถึงการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ยาเสพติดและมลพิษข้ามพรมแดน
3: ที่บอกมันก็มีสองส่วนส่วนที่เรื่องของประเทศไทยนะครับกับเมียนมาที่เป็นทวิภาคีก็เรื่องชายแดนเราอยากให้ชายแดนมันปลอดจากการสู้รบนะครับแล้วก็อยากให้ร่วมมือกันในเรื่องการปราบปรามขบวนการสแกมเรื่องของยาเสพติดแล้วที่สำคัญเราก็จะลงนามใน TOR ตั้งคณะทำงานร่วมกันการดูแลมลพิษในแม่น้ำชายแดนโดยเฉพาะแม่น้ำกก
2: นายศรีหศักดิ์ระบุถึงจุดยืนของไทยที่ต้องการเห็นเมียนมาเดินหน้าสู่กระบวนการสันติภาพและการพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะซึ่งไทยก็พร้อม

0: สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ก่อนบอกว่าเมียนมาให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าพบปะพูดคุยกับนางอองซานซูจีนั่นทำให้ประชาคมโลกสบายใจและหวังว่าวันหนึ่งเมียนมาจะปล่อยตัวนางอองซานซูจีค่ะ
1: การประชุมครม.วันนี้ครับเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของ2ผู้นำไทยเมียนมานะครับทั้งประเด็นการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนครับการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาตินะครับส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนครับนอกจากนี้นะครับยังส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการนี้จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศครับและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญครับ
0: ส่วนปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานะคะที่ล่าสุดกัมพูชาเตรียมร้องกับ UN ให้รับรอง MOU 43และแผนที่1ต่อ2แสนในพื้นที่พิพาทประเด็นนี้นายศิหศักดิ์ยืนยันบอกไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะว่าหลักฐานที่กัมพูชาจะยื่นร้องส่วนใหญ่ UN ก็มีหมดแล้วค่ะรวมไปถึงสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับสันปันน้ำรวมถึงแผนที่ของไทย1ต่อ 50,000 ก็อยู่ในหลักฐานของ UN ด้วยนายศิหศักดิ์บอกว่าตอนนี้ไทยและกัมพูชาอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประนอมภาคบังคับซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งต้องเดินตามกติกาโดยทาง UN จะแต่งตั้งผู้ประนอมภาคบังคับกับฝ่ายไทยดังนั้นไทยก็ต้องเดินไปตามกระบวนการนี้ซึ่งมั่นใจจะดูแลผลประโยชน์ของชาติได้ค่ะ
2: แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมว่ายังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะฮะภายใต้อันคลอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเนี่ยแล้วเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะMOU 44มันไม่มีความคืบหน้า20กว่าปีเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม่ภายใต้อันคลอสเพราะตอนทำ MOU นั้นเขายังไม่ได้เป็นภาคีอันคลอสเขาเพิ่งมาเป็นเดือนมีนาคมปีนี้และเหตุใดทำไมเขาไม่ลองเจรจาทวิภาคีภายใต้อันคลอสมันอาจจะสร้างบรรยากาศที่ดี
0: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำภาพบังเกอร์ของทหารมาเผยแพร่ต่อสาธารณะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงบประมาณในการดำเนินการก็อธิบายบอกว่าอันนี้เป็นภาพบังเกอร์ในพื้นที่ชายแดนตราดซึ่งพัฒนาปรับปรุงฐานที่มั่นทางยุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่วางกำลังในลักษณะเร่งด่วนและดำเนินการก่อนการปะทะรอบที่2ค่ะได้รับงบประมาณที่ใช้สำหรับการพัฒนาและเสริมความพร้อมของฐานที่มั่นโดยรวมไม่ใช่งบประมาณที่จัดสรรเพื่อก่อสร้างบังเกอร์หรือหลุมบุคคลเพียงอย่างเดียวดังนั้นบอกว่าการนำเสนอข้อมูลที่บอกว่าเป็นงบประมาณสำหรับการสร้างบังเกอร์โดยเฉพาะอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนำมาเปิดเผยค่ะโฆษกกองทัพบกยังเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการการทหารซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนหากได้รับเรื่องร้องเรียนหรือไปพบประเด็นที่ควรตรวจสอบก็ควรดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดโดยประชุมพิจารณารับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบก่อนจะมีข้อสรุปและสื่อสารต่อสาธารณะนะคะเพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอนั้นครบถ้วนและถูกต้องค่ะ
1: การประชุมกสทช.วันนี้ล่มอีกรอบครับก็ไม่เหนือความคาดหมายนะครับกรรมการกสทช.3คน walk out ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมประชุมกับประธานกสทช.ที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของสถานะนะครับนั่นก็คือหมอสรณะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันทำให้บรรยากาศที่เกิดขึ้นก่อนการประชุมมันวุ่นตั้งแต่ยังไม่เริ่มประชุมครับ
3: มันคงไม่ได้อะค่ะเพราะเมื่อเราทราบผลคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหากสทช.ซึ่งเป็นที่สุดแล้วเนี่ยการจะยอมรับให้ท่านทำหน้าที่ประธาน และเปิดประชุมเนี่ยมันคงทำไม่ได้อะค่ะ
4: ครับทั้งนั้นผมขอชี้แจง
5: ผมขออนุญาตเปิดประชุมนับองค์ประชุมครับ
4: อันนี้ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกสทช.ที่เหลืออยู่นะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่กับคนที่ถูกสละสิทธิ์ตามกฎหมายได้นะครับ
6: ซึ่ง
4: ผมได้มีการแจ้งสำนักงานไปแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับผมไม่เข้าร่วมประชุมครับ
3: ขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุมนะคะมีขออนุญาตชี้แจงแล้วก็สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมประชุมดิฉันมีบันทึกถึงท่านรักษาการเลขาไตรรัตน์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: อันนี้เป็นเสียงที่เชื่อมออกมาจากข้างในห้องประชุมนะครับหลังจากการประกาศขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมครับศาสตราจารย์กิตติคุณพิรงรองรามสูตรเสนอให้นับองค์ประชุมใหม่เพราะมีผลต่อกฎหมายถ้ายังเดินหน้าประชุมต่อก่อนที่กรรมการกสทช.ทั้ง3คนนะครับทั้งอาจารย์พิรงรองพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญและรองศาสตราจารย์สุพัฒน์สุชลาไสสุพัชลาไสเนี่ยเดินออกจากห้องประชุมทันทีครับนี่เป็นการ walk out ครั้งที่2นะครับหลังการประชุมคณะกรรมการกสทช.เมื่อวันที่27กรกฎาคมครับซึ่งกรรมการทั้ง3คนนี้ได้ยื่นขอลาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็แจ้งในที่ประชุมนะครับว่าต้องการหารือประเด็นการทำหน้าที่ของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ครับที่คณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติว่ามีลักษณะต้องห้ามให้ถือว่าสละสิทธิ์จากตำแหน่งนะครับอาจารย์พิรงรองบอกว่าวาระการประชุมมีความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องหารือแต่การลงมติใดๆของหมอสรณะอาจจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหลายข้อครับเพราะคณะกรรมการสรรหาเนี่ยชี้ว่ามีลักษณะต้องห้ามแม้หมอสรณะจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอเพิกถอนและขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแต่ศาลยกคำร้องไปแล้วเมื่อวานนี้ครับและไม่มีประธานก็ต้องมอบหมายให้กรรมการท่านอื่นทำหน้าที่แทนตามระเบียบข้อ16ในการประชุมกสทช.ครับ
3: ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการประชุมได้หรือประชุมไม่ได้เท่านั้นแต่ว่าจริงๆอำนาจหน้าที่ของประธานกสทช.อีกส่วนนึงเนี่ยคือเรื่องของประกาศหรือเรื่องของหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะการเซ็นบันทึกหนังสืออะไรต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการที่มีจะมีร่างประกาศที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกสทช.อาจจะส่งไปลงราชกิจจานุเบกษาอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยณวันนี้เนี่ยถามว่าประธานกสทช.มีไหมแล้วมีอำนาจหรือไม่ในการเซ็นหนังสือที่เป็นหนังสือราชการอย่างนี้ออกไป
0: การประชุมที่ล่มเป็นรอบที่2นี้นะคะทำให้นายแพทย์สรณะเลื่อนประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลาเดิมพร้อมขอร้องให้กรรมการที่เดินออกไปวันนี้กลับมาประชุมค่ะเพราะว่ามีวาระสำคัญต้องปรึกษาหารือทั้งข้อกฎหมายเรื่องการดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนรถแมปทีวีดิจิทัลแล้วก็วาระอื่นๆนะคะแต่เมื่อสื่อมวลชนซักถามเรื่องมติคณะกรรมการสรรหาค่ะนายแพทย์สรณะบอกว่าให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายก่อนพร้อมอ้างว่าถ้าไม่นั่งเป็นประธานการประชุมก็อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ค่ะ
2: กฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่แทนประธานนะครับแล้วผมก็มอบเรื่องหลายๆเรื่องในตำแหน่งประธานให้ใครทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพรุ่งนี้ท่านกรรมการคงจะร่วมกันนะครับมาประชุมนะครับขอความร่วมมือครับนะฮะอย่างใจจริงนะครับครับผม
3: กรณี157นะคะใครจะเป็นผู้ฟ้อง
2: ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่อง157เลยนะครับบอกว่ายังไม่ไปไกลขนาดนั้นนะครับ
3: แล้วถ้าพรุ่งนี้บอร์ดอีก3ท่านไม่เข้า
2: ก็เป็น
3: อะไรขึ้นล่ะคะ
2: ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เรื่องทางกฎหมายนะครับ
1: นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.ครับบอกว่าวาระสำคัญที่ต้องหารือขณะนี้นะครับก็คือการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่การจัดสรรโอนเลขหมายและการยกเว้นค่าบริการครับแล้วก็มีโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงดีอีที่รออยู่ถ้าการประชุมเลื่อนออกไปเรื่อยๆโครงการก็จะเดินต่อไม่ได้ครับยืนยันนะครับไม่ได้เอาวาระมาเป็นตัวประกันสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับอาจารย์พี่รงรองเนี่ยเสนอว่านายกในฐานะที่เป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.กสทช.สามารถเข้ามาแก้ภาวะเดดล็อกได้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มนะครับซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหากสทช.ในตอนนี้ครับนายกตอบสั้นๆแค่บอกว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายครับ
7: ก เรื่องการประชุมกสทช.หรือไม่มันเป็นเรื่องของกสทช.นะครับส่วน

0: ผมก็จะทำตามกฎหมายทุกอย่าง
1: ก็คืออย่างต้องรอที่ประชุมวุฒิสภาถึงชอบก่อนใช่ไหมคร
0: ับ ก็ผมก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างครับไม่มีผิดอยู่แล้วครับก็ผมจะทำตามกฎหมายทุกอย่าง
2: นายกย้ำนะครับบอกว่านายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายกำลังตรวจสอบเอกสารต่างๆครับเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการสรรหากสทช.นะครับแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างจะจบจะไม่มีการปกป้องใครครับ
3: ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวงนะคะแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นไฮไลท์และถูกจับตามองเป็นพิเศษมีชื่อของพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยะพะโลไทยค่ะคุ้นๆไหมคะคอการเมืองเขารู้จักกันในชื่อผู้กำกับหนุ่ยบอกแบบนี้อาจจะยังไม่แน่ใจเป็นอดีตนายตำรวจอารักขาครอบครัวชินวัตรนะคะตั้งขึ้นมาให้เป็นผู้อำนวยการปยป.ค่ะแม้ว่าหน่วยงานนี้กำลังจะถูกยุบไปแล้วก็ตามขณะเดียวกันโครงการแลนด์บริดจ
2: ์
3: ที่ภาคประชาชนเขาไปชุมนุมกันอยู
2: ่
3: แล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะยุบจะยกเลิกหรือจะเอายังไงต่อวันนี้ครม.มีมติโดยกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ศึกษาต่อเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะการประชุมครม.วันนี้รับทราบเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์เบื้องต้นขอถอนวาระเพื่อทราบออกไปแต่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อพิจารณาโครงการแลนด์บริดจ์ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนอกจากนี้ค่ะครม.ยังรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ของกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคใต้ว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใดรวมถึงการคมนาคมขนส่งรูปแบบใดที่ควรดำเนินการนะคะโดยจะมาจากความเห็นของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเอามาประกอบจัดทำเป็นนโยบายเกี่ยวกับภาคใต้ในครั้งต่อไปสำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปด้วยกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะสนขมีตัวแทนภาคเอกชนมีตัวแทนของกลุ่ม SEC Watch และสสในพื้นที่จะเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะและคาดว่าการศึกษาจะใช้เวลาไม่เกิน1ปีเพื่อให้รัฐบาลตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อค่ะครม.ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยเห็นชอบให้พันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพะโลไทยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ค่ะแม้ว่าหน่วยงานดังกล่าวเตรียมจะยุบตามที่นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายออกมาบอกก่อนหน้านี้สำหรับพันตำรวจเอกวัฒนยูเป็นอดีตนายตำรวจอารักขาคนสนิทของครอบครัวชินวัตรตั้งแต่สมัยนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกไล่มาก็มาดูแลนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกและโอนย้ายจากข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองผอ.ปยป.เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68นะคะตอนนั้นยุคครม.อนุทิน1และครม.ยังมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะชุดนี้มีนายเบญจพลนาคประเสริฐเป็นประธานกรรมการมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ7คนนะคะก็จะมาจากตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางค่ะมีผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางด้วยให้มีผลวันนี้เลย5สิงหาคมและครม.ยังมีมติแต่งตั้งนายพูนพงษ์นายนาภาพรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี69เป็นต้นไปค่ะ
2: สองม็อบยังอยู่หน้าทำเนียบนะครับทั้งกลุ่ม P-Move แล้วก็กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของแลนด์บริดจ์ก็คือกลุ่ม SEC Watch นะครับทั้งสองกลุ่มยังอยู่ครับมันมีความไม่ชัดเจนบางอย่างที่ทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเขาไม่สบายใจอย่างแลนด์บริดจ์เนี่ยสรุปแล้วเอาไงแน่จะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้เป็นรายละเอียดที่ยังไม่มีความชัดเจนส่วนเรื่องของ P-Move ที่เขามาติดตามเรื่องของธนาคารที่ดินครับเมื่อวานนี้คุยกับรองนายกทรงศักดิ์เหมือนจะจบแล้วแต่ไม่จบท่านผู้ชมเพราะวันนี้เนี่ยในการประชุมครม.เอาเรื่องเข้าครม.ไม่ทันครับ

0: แม้ครม.จะมีแนวทางที่เป็นไปตามข้อตกลงนะครับแต่ประธานกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เปิดเผยกับไทย PBS ครับบอกว่ากลุ่ม SEC Watch ยังต้องการหลักฐานและเอกสารว่านายกได้รับทราบและเห็นชอบบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะครับรวมไปถึงหนังสือลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ครับ
1: เราต้องการหลักฐานและเอกสารครับในเรื่องของนายกรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกข้อตกลงและหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ครับอีก2อันซึ่งทั้ง2ประการเนี่ยครับก็ต้องรอนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในขั้นตอนของการโดยเฉพาะเรื่องคำสั่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องหารือเรื่องชื่อบุคคลกันแต่โดยหลักการเนี่ยตกลงกันได้แล้วแล้วก็ต้องรอรองนายกพิพัฒน์เป็นคนลงนามครับส่วนเอกสารที่นายกรัฐมนตรีจะลงนามรับทราบเนี่ยรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์บอกว่าเดี๋ยวก็จะทำหนังสือจากกระทรวงคมนาคมไปนะครับแล้วก็ให้นายกลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลง
0: ขั้นตอนจากนี้ครับกลุ่ม SEC Watch บอกว่าเมื่อมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้แล้วจะต้องมีการประชุมนัดแรกภายใน30วันนะครับซึ่งได้หารือเบื้องต้นกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมว่าการประชุมนัดแรกอาจจะจัดขึ้นในห้วงเวลาพร้อมๆกับการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่ครับส่วนความเคลื่อนไหวอีกกลุ่มนึงครับนั่นก็คือการชุมนุมของกลุ่ม Key Move หน้าสำนักงานกพร.วันนี้ครับยืดเยื้อออกไปไม่มีกำหนดนะครับเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ Key Move ที่มีรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ไม่ทันครับแต่มีข้อสั่งการจากนายกนะครับให้คุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชนและเดินหน้าโฉนดชุมชนภายใน1เดือนทำให้ยังไม่ชัดเจนถึงทางออกครับเรื่องสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.นะครับว่ารัฐบาลจะต่ออายุหรือจะไม่ต่ออายุนายประยงดอกลำไยที่ปรึกษา P-Move โพสต์ Facebook ครับบอกว่าการดึงเรื่อง P-Move ออกจากวาระการประชุมครม.เป็นเหตุผลที่ทำให้การชุมนุมยืดเยื้อออกไปนะครับโดยกลุ่ม P-Move จะมีการออกแถลงการในการยกระดับการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ครับ
2: ตามต่อกรณีที่ประชาชนไปกู้สินเชื่อธนาคารคลิกธนาคารไร้สาขาใช่ไหมคะแล้วมันเกิดดราม่าตามมาเพราะว่ามีคนไปโพสต์เกี่ยวกับนักบิดเลี่ยงชำระหนี้ประเด็นนี้ผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยบอกว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีจงใจปลุกปั่นเพื่อทดสอบระบบสินเชื่อของธนาคารไร้สาขานะคะโดยขอเวลาพิจารณาดำเนินคดีกับคนที่ไปโพสต์ในลักษณะปลุกปั่นแบบนี้พร้อมเตือนค่ะบอกอย่าใช้เรื่องดราม่ามาทำลายโอกาสอาชีพอิสระในการเข้าถึงแหล่งทุนจนบางคนต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบค่ะสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซานั้นทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นอาชีพอิสระเข้าถึงสินเชื่อได้ยากหลายคนก็บอกตรงกันบอกสถาบันการเงินเข้มงวดมากในการปล่อยสินเชื่อทั้งเรียกขอเอกสารตรวจสอบเรื่องความสามารถในการชำระหนี้และมองว่าการปล่อยกู้ของธนาคารคลิกก็น่าจะเป็นความหวังหนึ่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วก็น่าจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั่วไปโดยระบุค่ะว่าจะไม่ไปกู้เงินพร่ำเพรื่อและไปผิดชำระหนี้แหละค่ะเพราะถือว่าเป็นการทำลายประวัติทางการเงินในระยะยาว
3: ก็ยากหน่อยเพราะว่าเขาก็ตรวจสอบเศรษฐกิจประวัติด้วยว่ายากกู้ติดอะไรไหมอะไรไหมเรารายได้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ารายได้เรามั่นคงก็ง่ายอยู่แต่ช่วงนี้มันก็กู้ยากหน่อยเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องตรวจสอบประวัติอย่างดีเลย
4: มันก็ดีนะคะดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้า อย่างไปกู้ธนาคารทุกวันนี้มันก็ยากลำบากขึ้น อย่างมันต้องใช้สเตทเมนต์ใช้อะไรนะสลิปเงินเดือนแล้วก็ตรวจสอบถ่ายร้านถ่ายเอกสารมีสัญญาเช่าไหมมีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างทุกวันนี้มันก็ทำยากขึ้น อย่างถ้ามีอย่างธนาคารที่เข้ามาแบบนอกระบบอะไรเงี้ยคือให้เรามากู้เงิน อย่างเงี้ยเราต้องรักษาเครดิตก็คืออย่างเหมือนอย่างเรื่องแบบพืชที่จะบิดอะไรเงี้ยก็คือไม่อยากให้ทำแล้วก็

0: อะไรนะคืออย่างเหมือนอย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะได้มีการต่อยอดมากขึ้น
1: ขณะที่ผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาติครับเชิญชวนสถาบันการเงินให้หันมาดำเนินการมาตรการปล่อยสินเชื่อแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้กู้นะครับโดยมีผู้มีคะแนนเครดิตบูโรในระดับสูงอาจจะได้ส่วนลดดอกเบี้ยสูงถึง20%ครับเพื่อกระตุ้นให้คนไม่หลีกเลี่ยงไม่หลบหนีการชำระหนี้
2: ที่ผ่านมาลูกค้าเครดิตดีอาจจะไม่ได้ถูกบอกว่าแบบฉันเครดิตดีแล้วได้อะไรแต่ต่อไปเนี้ยที่ TTB คือถ้าเป็นคนเครดิตดีผ่อนมาดีเราก็คาดหวังว่าเราจะให้ดอกเบี้ยที่ดีคือนั่นก็คือดอกเบี้ยน้อยกว่าเพื่อสะท้อนความเสี่ยงของเขาได้มากขึ้น
3: กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยในฐานะ1ใน3ของผู้ร่วมทุนก่อตั้งธนาคารคลิกนะคะบอกว่าจากกระแสของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียลักษณะปลุกปั่นหลบเลี่ยงการชำระหนี้นักบิดเนี่ยนะคะบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ไม่หวังดีที่ต้องการจะทดสอบระบบการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไร้สาขาค่ะแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบจากการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทำลายความหวังในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มักถูกสถาบันการเงินทั่วไปปฏิเสธโดยยืนยันธนาคารคลิกย่อมไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้ได้ง่ายๆและระบบของธนาคารก็พร้อมรับมือความเสี่ยงนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีกับคนที่โพสต์ปลุกปั่นค่ะ
4: เราโอเวอร์รีแอคกับคนที่ไม่หวังดีกับการให้ประเทศไทยระบบคนเปราะบางมีโอกาสมีความหวังหรือเปล่าอยากชวนคิดตรงนั้นมากกว่าหรือมันมีเบื้องหลังอย่างอื่นที่คนอยากให้เกิดกระแสอย่างนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ต้องไปดูกันเพราะเรื่องการเข้าไม่ถึงสินเชื่อมันเป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากเลยร้องขอแม้กระทั่งในกกร.เองเราก็พูดแต่พอเราทำให้มันเกิดวิวัฒนาการกับอยู่ๆมาบอกไม่ควรให้มันเกิดหรือมีความมุ่งหวังอื่นอยากจะย้ำประเด็นนี้นะครับต้องกวนพี่ๆสื่อลองไปตรวจเช็คกันดูมันแปลกแม่อ่ะชวนคิดมัน
3: ธนาคารคลิกยังคงปิดให้บริการสมัครขอสินเชื่อชั่วคราวนะคะแต่ว่ายังสามารถเข้าไปใช้บริการอื่นๆได้ตามปกติเพื่อดำเนินการกับคำขอสินเชื่อที่ทะลักเข้ามาอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้พร้อมออกแถลงการชี้แจงบอกว่าแม้ธนาคารใช้ข้อมูลหลากหลายในการพิจารณาสินเชื่อแต่ไม่ได้ปล่อยกู้ให้ผู้ขอสินเชื่อทุกรายนะคะไม่ได้ให้ทุกคนค่ะยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทยและเตือนไปยังคนที่มีเจตนาจะหลบเลี่ยงการชำระหนี้นักบิดนักโดดนะคะหรือกรณีของการใช้เอกสารปลอมในการขอสินเชื่อเตือนว่าอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ไทย PBS ยังคงเกาะติดยุทธการทวงคืนผืนป่าที่ภูเก็ตนะครับ3วันรวม13จุดครับ2วันที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างละเอียดครับวันนี้มีการตรวจสอบเพิ่มอีก1จุดครับเส้นทางขึ้นพระใหญ่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะครับวันนี้มีปางช้างเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาให้อาหารถ่ายรูปทำกิจกรรมกันอย่างปกติในอย่างน้อย2แห่งแตกต่างจากเมื่อวานนี้นะครับที่มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สนธิกำลังหน่วยงานต่างๆครับเข้าตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการริมทางพบว่าสถานประกอบการกว่า40แห่งตลอดเส้นทางขึ้น3กิโลเมตรพร้อมใจกันปิดให้บริการครับแล้วก็ใช้แสลนด์ปิดทางขึ้นหน้าร้านขณะที่วันนี้ครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป้าหมายอีก1จุดนะครับที่ซอยประตัก20ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตครับมีการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็อาจอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรนะครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างที่พักเป็นอาคาร5หลังแต่ไม่พบผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของครับเบื้องต้นได้ลงบันทึกประจำวันจับพิกัดเพื่อตรวจสอบเอกสารที่ดินและสอบถามไปยังเทศบาลตำบลกะรนนะครับเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อตรวจสอบต่อไปแต่ทีมข่าวพบกับนายสัจพลทองสมเจ้าของที่ดินครับเขาชี้แจงบอกว่าดำเนินการตามขั้นตอนมีเอกสารสิทธิ์สค.1เนื้อที่ประมาณ4ไร่ครับพร้อมกับสัญญาซื้อขายเป็นหลักฐาน
5: คและส่วนหนึ่งเป็นสค.1ก็ซื้อมาไม่น่าจะต่ำกว่า20ปี
6: ดูในส่วนที่น่าจะมีเป็นประเด็นที่เขาให้ตรวจสอบอะค่ะน่าจะเป็นในส่วนของที่บอกมีสค.1ตรงนี้เน
5: าะก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสค.1

0: ก่อสร้างกีดขวางหรือว่าทับลำรางสาธารณะเจ้าของที่ดินชี้แจงบอกลำรางที่อยู่ภายในที่ดินเป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อตกแต่งภายในส่วนแนวลำรางสาธารณะยังคงอยู่ค่ะและถูกปรับเป็นถนนสาธารณะพร้อมคูระบายน้ำตามแนวเดิมสำหรับปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าภูเก็ตเกิดขึ้น3วันรวมแล้ว13จุดด้วยกันนะคะเป็นการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงตามกอรมน.แจ้ง8จุดและเป็นพื้นที่ที่ร้องเรียงมาอีก5จุดด้วยกันว่าที่ร้อยตรีวรัตตุลยะธรรมรงค์นิติกรชำนาญการกลุ่มนิติการสำนักกฎหมายกรมป่าไม้ค่ะบอกว่าการตรวจสอบไม่ได้มุ่งเฉพาะการบุกรุกป่าเท่านั้นแต่จะตรวจสอบเรื่องความถูกต้องของการออกเอกสารสิทธิ์โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย8จุดแรกแม้ว่าบางแปลงจะมีโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะต้องย้อนตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดค่ะ
1: ก็จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิ์ที่เพิ่งออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี4กว่า5กว่าหรือ6กว่าเนี่ยนะฮะเป็นการสามารถออกในพื้นที่ดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับก็ต้องไปดูในเงื่อนไขของการออกเอกสารสิทธิ์นะฮะดูภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังนะครับ5ชั้นปีนะครับแล้วก็ดูลักษณะของการทำกินนะครับเนื่องจากว่าที่มาของเอกสารสิทธิ์บางแปลงเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าแปลงนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่บางแปลงก็ยังคลุมเครืออยู่นะฮะ
2: ปฏิบัติการนี้ครับเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะครับภายใต้ภูเก็ตโมเดลที่มุ่งตรวจสอบการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภททั้งที่ดินสาธารณะเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติครับหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แต่มีการใช้ผิดเงื่อนไขครับ
0: คดีแอร์โฮสเตสชาวไทยถูกจับจากกรณีหิ้วยาเสพติดเข้าออสเตรเลียยังไม่ทันเงียบหายไปนะคะคดีแอมีนาศาลนัดฟังคำสั่งนัดแรก14กันยายนแล้วมันยังมีคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันอีกนะคะที่อินโดนีเซียค่ะเป็นกรณีของนักบินมาเลเซียนะคะคดีนี้ไปถึงไหนแล้วสะท้อนปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติอย่างไรติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

ตำรวจอินโดนีเซียระบุว่าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินะคะหลังจากในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมตัวชาวมาเลเซียลักลอบขนยาเสพติดเข้าอินโดนีเซียได้แล้วอย่างน้อย2คดีด้วยกันค่ะ1ในผู้ก่อเหตุเป็นนักบินสายการบินแห่งชาติของมาเลเซียด้วยค่ะสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดอินโดนีเซียเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะคะถ้าคุณผู้ชมดูจะเห็นนักบินคนหนึ่งเขาเดินไปรับกระเป๋าเดินทางค่ะไม่ใช่สีดำนะเป็นสีเทาค่ะที่ต้องสังเกตค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับการตรวจกระเป๋าผ่านช่องทางของลูกเรือแต่เมื่อเอ็กซเรย์ดูแล้วเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นกระเป๋าอีกรอบค่ะก็พบถุงบรรจุยาเสพติดซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้านะคะให้สังเกตขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นขวดบรรจุของเหลวนะคะที่เห็นคือเป็นปัสสาวะค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่านักบินเนี่ยเตรียมเอาไว้เพื่อใช้ปลอมผลตรวจนะคะโดยจากการตรวจหาสารเสพติดเนี่ยพบทั้งยาอีโคเคและเม็ดแอมเฟตามีนนะคะนั่นเท่ากับว่านักบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์คนนี้เนี่ยขับเครื่องบินพาผู้โดยสาร170คนเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์มาจาการ์ตาโดยมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายซึ่งสิ่งยาเสพติดที่เขาพบเนี่ยเป็นยาอี 7,114 เม็ดนะคะน้ำหนักรวม26กิโลกรัมและเม็ดแอมเฟตามีนอีก4กรัมด้วยกันเนี่ยทางการระบุว่านักบินคนดังกล่าวเนี่ยใช้ประโยชน์จากระบบการจัดการสัมภาระลูกเรือนะคะโดยเขารับสารภาพด้วยว่าได้รับการว่าจ้างด้วยเงิน 50,000 ริงกิตหรือกว่า 400,000 บาทนะคะให้ขนยาเสพติดเข้าประเทศอินโดนีเซียโดยเคยพยายามทำมาแล้ว3ครั้งด้วยกันคุณผู้ชมอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทั้งจุดหมายปลายทางของเส้นทางลำเลียงยาเสพติดข้ามชาตินะคะแล้วก็เป็นทางผ่านไปยังออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยโดยข้อมูลจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เขาระบุนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียเนี่ยสามารถยึดยาไอซ์ได้มากกว่า12,000 กิโลกรัมด้วยกันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 80%

0: ยึดยาอีได้มากกว่า2ล้าน3แสนเม็ดกัญชากว่า5แสนกิโลกรัมนี่ยังไม่รวมต้นกัญชาอีกมากกว่า1แสนกิโลกรัมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมียาเสพติดอีกหลายประเภทค่ะทั้งเคตามีนโคเคนเฮโรอีนแล้วก็อื่นๆด้วยค่ะทางการอินโดนีเซียนะคะเชื่อว่านักบินคนดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขายยาข้ามชาติซึ่งผู้ร่วมขบวนการเนี่ยน่าจะยังอยู่ในกรุงจาการ์ตาค่ะขณะที่ทางสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ยืนยันนะคะว่าจะให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงความหละหลวมของการตรวจสอบนักบินและลูกเรือของสายการบินต่างๆค่ะด้านสำนักงานควบคุมและป้องกันพรมแดนมาเลเซียชี้แจงนะคะว่าการตรวจคัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือที่สนามบินในวันเกิดเหตุเป็นไปตามปกติค่ะแล้วก็ไม่พบสิ่งต้องสงสัยใดๆนะคะซึ่งหลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายาเสพติดเนี่ยรอดการตรวจค้นของทางสนามบินไปได้อย่างไรแต่ในขณะเดียวกันทางการมาเลเซียเองก็ยืนยันนะคะถึงความปลอดภัยของสนามบินโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถสกัดการลักลอบขนของผิดกฎหมายได้กว่า30ครั้งในช่วง7เดือนแรกของปีนี้หลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะถึงช่องว่างระหว่างการตรวจสอบของสนามบินเพื่อค้นหาอาวุธวัตถุระเบิดและสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะที่เขาจะคอยตรวจหายาเสพติดปัญหายาเสพติดในอาเซียนถือว่ารุนแรงมากขึ้นในภาพรวมนะคะอย่างเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหลายประเทศยึดได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะมาเลเซียถ้าคุณผู้ชมดูกันจริงๆตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 270% นะคะฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นกว่า 158% ส่วนประเทศไทยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าแต่ว่าในแต่ละปีไทยยึดยาเสพติดได้ในปริมาณที่สูงกว่าประเทศอื่นหลายเท่าตัวค่ะขณะที่สิงคโปร์นะคะบรูไนเวียดนามกัมพูชายึดเม็ดแอมเฟตามีนได้ลดลงเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยถึงแม้ตัวเลขของบางประเทศจะไม่ได้ดูรุนแรงเท่ากับประเทศอื่นๆแต่นั่นไม่ได้รับประกันนะคะว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศนั้นๆจะดีกว่าประเทศอื่นไปด้วยอย่างเมียนมาเองความไร้เสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็ความขัดแย้งถือเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ผลักดันให้มีการผลิตยาเสพติดในประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะการปราบปรามยาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลหลายประเทศรวมถึงที่อินโดนีเซียด้วยนะคะซึ่งปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยย้ำถึงความสำคัญของการต่อสู้กับยาเสพติดประธานาธิบดีอินโดนีเซียระบุนะคะว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแข็งแกร่งและได้รับความเคารพจากนานาประเทศไม่ได้เลยค่ะถ้าคนรุ่นใหม่ยังตกเป็นทาสยาเสพติดนะคะซึ่งเขามองว่าการปราบยาเสพติดเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ค่ะที่จะช่วยรับประกันการพัฒนาที่ยั่งยืนและปกป้องอนาคตของประเทศซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศอย่างโกลเด้นอินโดนีเซีย2045นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีชาวอินโดนีเซียอายุ15 ถึง 64 ปีคุณผู้ชมติดยาเสพติดมากกว่า4,150,000 คนนะคะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยค่ะอินโดนีเซียมีกฎหมายลงโทษผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะคะโดยโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะซึ่งจากข้อมูลทางการเนี่ยพบว่าตอนนี้มีชาวต่างชาติต้องโทษประหารชีวิตจากคดียาเสพติดในอินโดนีเซียประมาณ90 คนและมีชาวอินโดนีเซียอีกมากกว่า400 คนด้วยกันค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกีฬาวันนี้คุยกันถึงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับสเปคที่ควรจะเป็นจะต้องเป็นยังไงติดตามกับคุณวิริยะครับ

สวัสดีครับสวจำลองอนันตสุขชี้ว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต้องกล้าตัดสินใจปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยนะครับแล้วก็ต้องหารายได้เก่งพร้อมเป็นมือประสาน10ทิศขณะที่การสรรหาล่าสุดตอนนี้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้ง10รายก่อนเสนอให้กับครม.เห็นชอบต่อไปครับคณะอนุกรรมาธิการด้านการกีฬาวุฒิสภาเชิญตัวแทนจากสโมสร VG ปทุมเมืองทองยูไนเต็ดผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคปรารีสแซงแคมแมงสมุยและก็ OAZ Academy หารือแนวทางการยกระดับฟุตบอลไทยให้มีมาตรฐานสากลและการพัฒนาระบบ Academy ฟุตบอลภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับสู่อนาคตที่ยั่งยืนนอก

0: จากนี้นายจำลองอนันต์สุขรองประธานคณะกรรมการด้านการกีฬาที่คุกคีอยู่ในวงการกีฬาไทยนานกว่า30ปียังสะท้อนความเห็นถึงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่กำลังสรรหาอยู่ในเวลานี้ว่าผู้ว่าคนใหม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนความเป็นเลิศและก็อาชีพด้วยนะครับและต้องหารายได้เก่งพร้อมเป็นมือประสานกับภาครัฐและเอกชนที่สำคัญต้องกล้าตัดสินใจปฏิรูปโครงสร้างต่างๆทั้งสมาคมกีฬาและกองทุนกีฬาเพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดครับ
1: อันนี้คือผู้ว่าคนใหม่ต้องไปรื้อโครงสร้างเรื่องสมาคมกีฬาใหม่นะคำว่าแห่งประเทศไทยเยอะแยะมากมายเกือบ90สมาคมกีฬาเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะผลงานเห็นจริงๆก็มีประมาณ 3-40 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยคือสมาคมกีฬาอะไรที่จะจดก็ให้เขาจดไม่ได้ฮะเพราะทุกสมาคมก็ต้องใช้เงินประมาณของการกีฬาประเทศไทยอยู่แล้วนะอันนี้ต้องไปเคลียร์มาอะไรที่ไม่มีผลงานซึ่งไม่เป็นรายได้ต้องตัดสมาคมแห่งประเทศไทยออกไปอันนี้ผมต้องรื้อโครงสร้างปฏิรูปด้วยสองเรื่องกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยคุณต้องดูสมาคมกีฬาไหนที่ไม่มีผลงานคุณต้องตัดออกไปไม่ใช่ส่งเสริมช่วยทุกสมาคมทุกสมาคมเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะอันนี้ผมว่าต้องกล้าทำนะ
0: การปฏิรูปวงการกีฬาไทยทำได้ยากนะครับเนื่องจากติดล็อกเชิงโครงสร้างและก็กฎหมายแม้กกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยังมีงบประมาณรวมกว่า 8,000 ล้านบาทแต่ผู้ว่ากกท.และก็ผู้จัดการกองทุนไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจอย่างเด็ดขาดโดยทำหน้าที่เพียงผู้ทำแผนเสนอให้กับบอร์ดพิจารณาตามพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย 2,558ซึ่งทั้งบอร์ดกกท.และบอร์ดกองทุนมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการขับเคลื่อนนโยบายทั้งหมดนะครับจึงขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบอร์ดเป็นหลักสำหรับการสรรหาผู้ว่ากกท.คนใหม่มีผู้สมัครรวม10คนจากทั้งภาคธุรกิจสมาคมกีฬานักการเมืองและคนในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอให้ครม.เห็นชอบก่อนที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีจะหมดวาระลงในวันที่30กันยายนนี้ครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเขาเชื่อว่าทัพนักกีฬาไทยมีลุ้นอย่างน้อย14เหรียญทองในเอเชียนเกมที่นาโกย่าส่วนวิวกุลวุฒินักกีฬาแบดมินตันก็ตั้งเป้าขอคว้าเหรียญในการแข่งขันหนนี้ครับนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศการเปิดตัวชุดแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ครับโดยมีวิวกุลวุฒิวิทิสารและก็หมิวพรปวีช่อชูวงสองนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนำทีมเดินแบบโชว์ชุดแข่งขันครับโอ้มาเห็นแบบนี้แล้วเท่จริงๆนะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่วิวกุลวุฒิลงแข่งเจ้าตัวเผยว่าที่เอเชียนเกมหางโจวเมื่อ4ปีที่แล้วทำผลงานไม่ดีนะครับคนนี้จะลงชิงแชมป์โลกที่อินเดียระหว่างวันที่17ถึง24สิงหาคมซึ่งร่างกายน่าจะพลิกน่าจะมาถึงจุดพีคนะครับในช่วงเอเชียนเกมทำให้มีโอกาสลุ้นคว้าเหรียญได้ด้านหัวหน้านักกีฬาไทยก็เชื่อว่าจากจำนวน690คนของทัพนักกีฬาไทยหลายๆชนิดกีฬาก็มีลุ้นคว้าเหรียญทองนะครับโดยเฉพาะกีฬาน้องใหม่อย่างเทคบอลทำให้ทัพนักกีฬาไทยเนี่ยน่าจะคว้าเหรียญทองอยู่ที่14เหรียญทองเป็นอย่างน้อยครับ
2: นักกีฬาทุกคนนะครับก็มีความพร้อมเต็มที่แล้วเราก็ได้กำหนดการเดินทางของแต่ละชนิดกีฬานะครับกำหนดการฝึกซ้อมติดต่อสถานที่ฝึกซ้อมเมื่อเดินทางไปถึงแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยทางทีมงานคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยได้ดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้สะดวกต่อเมื่อเดินทางไปถึงแล้วก็ทำการแข่งขันได้ทันทีครับ
3: ครับเอเชียนเกมก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วที่ครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
0: เรามาดูผลงานของเอเชียนเกม4ปีที่แล้วนะครับไทยคว้ามาได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินกับอีก32เหรียญทองแดง12เหรียญทองได้จากตะกร้อ4เหรียญทองเรือใบ3เหรียญทองกอล์ฟ2เหรียญทองเทควันโด2เหรียญทองแล้วก็อีสปอร์ตอีก1เหรียญทองครับย้ำอีกทีนะครับซึ่งอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เราถือว่าเป็นความหวังใหม่ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็คือเทคบอลนะครับทีมไทยของเราเนี่ยตั้งเป้าคว้า3เหรียญทองนั่นหมายความว่าเราอยากจะคว้า เหรียญทองในทุกประเภทที่ส่งลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับคุณประวิษาคุณเจษดาครับ

0: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
1: ทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะไปยื่นศาลปกครองกลางนะคะให้เพิกถอนประกาศการชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและขอให้จัดการเลือกตั้งตามเดิมก็คือ27กันยายนนี้แต่ว่าเบื้องต้นศาลปกครองกลางเปิดไต่สวนฉุกเฉินโดยที่ยังไม่มีคำสั่งค่ะรองศาสตราจารย์สัทธารัมธรรมบุษดีนำทีมผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างทีมประกันสังคมก้าวหน้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางค่ะให้เพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมและขอให้จัดการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้ตามเดิมโดยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ล่าช้ามาแล้ว7เดือนนับตั้งแต่บอร์ดชุดเดิมหมดวาระลงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศถ้าเลื่อนออกไปก็อาจกระทบต่อการพิจารณาสิทธิประโยชน์และการบริหารงบประมาณที่กำลังจะพิจารณาเร็วๆนี้นอกจากนี้ศาลปกครองกลางยังมีคำสั่งเมื่อวันที่24กรกฎาคมทุเลาการบังคับใช้ประกาศลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีเงื่อนไขให้ชะลอหรือว่าเลื่อนนะคะผ่านมาแล้วเกือบ2สัปดาห์แต่ว่าสำนักงานประกันสังคมก็ยังไม่ยื่นอุทธรณ์ทั้งที่ควรจะเร่งยื่นภายใน 3-4 วันค่ะ
2: จุดยืนสำคัญคือให้มีการเลือกตั้งตามเดิมในวันที่27กันยายนนะครับแล้วก็วันนี้เรามาร้องต่อศาลปกครองนะครับให้มีการเพิกถอนคำสั่งของกกต.ที่มีนัยยะเลื่อนชะลอการเลือกตั้งโดยที่ไม่มีการกำหนดเวลาโดยที่กระบวนการต่างๆที่เราได้นำเสนอต่อคุณจุลพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือทางสำนักงานเนี่ยสามารถที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ100% เต็มได้เลยแล้วก็ได้มีกระบวนการให้คนที่มีสิทธิ์นี้สามารถเลือกหน่วยเลือกตั้งได้และถ้าใครไม่ได้มาเลือกหน่วยก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตามพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ตามทะเบียนของประกันสังคม
1: ทีมประกันสังคมก้าวหน้ายังเสนอให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดพร้อมจัดหน่วยเลือกตั้งตามที่ได้มีผู้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้และจัดวันเลือกตั้ง27กันยายนตามเดิมนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ยืนยันบอกไม่มีเจตนาชะลอหรือดึงการเลือกตั้งออกไปแต่เมื่อศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้กระบวนการลงทะเบียนส่งผลให้กระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดต้องหยุดลงเพื่อรอคำวินิจฉัยค่ะสำนักงานประกันสังคมจึงทำได้เพียงชะลอการเลือกตั้งไว้ก่อนถ้าศาลมีคำวินิจฉัยหรือยกคำสั่งทุเลาการเลือกตั้งก็อาจจะยังดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาเดิมส่วนข้อเสนอให้ยกเลิกการลงทะเบียนแล้วเปิดให้เลือกตั้งตามปกติอันนี้ติดปัญหาทางข้อกฎหมายค่ะเพราะว่าระเบียบเดิมกำหนดเอาไว้ต้องมีการลงทะเบียนซึ่งตัวระเบียบไม่ได้ถูกศาลสั่งทุเลาด้วยทำให้ไม่สามารถออกประกาศใหม่ที่ขัดหรือว่าย้อนกับระเบียบเดิมได้
0: คืนนี้ก็ยังเจอกับฝนหนักกันอยู่นะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ
3: สวัสดีค่ะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานบริเวณภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ค่ะสาเหตุเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้เริ่มที่จะพัดแรงขึ้นแล้วนะคะประกอบกับยังมีร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะร่องมรสุมนี้จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะพัดแรงมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งจะส่งผลให้ระดับความสูงของคลื่นนั้นจะเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างวันนี้ถึงกลางสัปดาห์หน้านะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง4เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าค่ะส่วนที่บริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นสัปดาห์ที่มีพายุก่อตัวอยู่นะคะถึง2ลูกด้วยกันนะคะก็คือพายุโซนร้อนคูจิระนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณประเทศฟิลิปปินส์และอีกลูกหนึ่งก็คือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะสำหรับพายุลูกนี้นะคะดอลฟินมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวไปขึ้น ฝั่งที่บริเวณประเทศจีนนะคะในช่วงประมาณสุดสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปยังทั้ง2ประเทศนี้นะคะก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยค่ะและช่วงนี้เรากลับมาดูภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะจะเห็นว่าเกือบจะทุกภาคนะคะจะมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากเลยยกเว้นก็แต่บริเวณภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลเท่านั้นนะคะโดยในพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนบนและทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 70% ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคค่ะสำหรับภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลระยะนี้มีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่นะคะจะเห็นว่าฝนนั้นกระจายอยู่โดยรอบค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่ทางตอนบนแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะปิดท้ายภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 40-60% ของพื้นที่นะคะโดยทางด้านฝั่งอันดามันคือจังหวัดระนองแล้วก็พังงานะคะซึ่งจะมีฝนตกหนักมากค่ะก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศซึ่งจะมีความแปรปรวนมากขึ้นรวมไปถึงความสูงของคลื่นนะคะซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนกระทั่งถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญ
2: 7:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพรหมอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20 กันยายน 2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นบุตรของนายเลี้ยงกับนางลาบทรัพย์เจริญด้วยความปรารถนาดีของบิดามารดาที่ต้องการให้เรียนแพทย์จึงย้ายไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานครและแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคจากสงครามโลกและเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่แต่ได้มุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเรเมดิคอลเซ็นเตอร์ระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดเมดิคอลสคูลและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวศาสตราจารย์กิตติยศสงครามเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดตลอดจนเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่อง

0: เช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1ใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีบุตร2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์กิตติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีคุณหญิงสุมนาเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายทองดีกับนางสายสวัสดิ์อิสระกุลเขาเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนมัธยมวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์และกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวต่อมาสมรสกับศาสตราจารย์กิตติยศสงครามทรัพย์เจริญและได้สนับสนุนการทำงานของสามีรวมทั้งดูแลกิจการของครอบครัวและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้วยความรักและห่วงใย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทสตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทสจบการศึกษาไปแล้ว 1,222 คนเวลา 18:04 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรสิริมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เวลา 18:13 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉิน ื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการ

รักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569

สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกักกันเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องประการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพปกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและ

0: อันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเวลา 13:00 น.ทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จัดสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 น.เสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ พร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายปนศสิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอ่องพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอ่องพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
2: ้วันนี้เวลา 9:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่ากระเด็ดสกูและโรงเรียนทหารสรานรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสให้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ณเขาชะโงกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลานานถึง139ปีปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักสูตรการศึกษาระยะเวลา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์กิตติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายเวลา 13:59 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานวุฒโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษาในมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุงแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เคส

0: ผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: เวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามจำนวน8รูปผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปสำหรับบทที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นมีหลายบทแต่บทสวดหลักที่ใช้สวดโดยทั่วไปคือบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ที่เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงปรมัตถธรรมอันได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดลุ่มลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมดไม่กล่าวพาดพิงถึงสัตว์บุคคลเหตุการณ์และสถานที่แต่อย่างใดเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสสำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงแต่ไม่ได้พระราชทานตำแหน่งพระพิธีธรรมแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งโดยเจ้าอาวาสในแต่ละพระอารามจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละ4รูปแต่มิได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อสืบทอดวิธีการรวมถึงทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดสาเกตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอบต.ตาลเดี่ยวจังหวัดสระบุรีอบต.คลองขนานจังหวัดกระบี่โรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมพระราชชนนีสกุลทูปาเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่อบต.ปุ่งแก้วจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษซึ่งล้วนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณจะทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประชาชน
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนิน

0: านตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏ101พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณอุคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏ101โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการในพื้นที่215หมู่บ้านของพื้นที่จังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 10,000 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน83นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน40ผลิตภัณฑ์พร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่อยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาตลอด4ชั้นปีเชื่อมโยงกับพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการวิศวกรสังคม Spotlight ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่น Spotlight ส่องที่ชุมชนและในช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก่อนรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อติดตามสถานะและการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนงานโครงการพัฒนา
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะก้าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรการทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนี้องค์คมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชพรานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัด101และจังหวัดสกลนครช่วงเช้าพลเรือ

0: บุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจในการนี้คุณมนตรีให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนด้านการอ่านและการคำนวณการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพให้พึ่งพาตนเองได้อาทิชมรม To Be Number One การย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำข้าวหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครโอกาสนี้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย
1: คณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบิวตี้เจมส์แฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทูปาเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดปุผารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสและวัดละหานน้อยจังหวัดเพชรบุรีเวลา 14:30 นสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทระเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดสับยี่ราวัดตะบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติการัศดาปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทลัสสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายณัฐพงษ์วันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสาแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงและวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติการัศดาปกรณ์เวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมณฑ

0: อาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกันลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปตลอดทั้งวันนอกจากคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วยังมีข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดียวจังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานจังหวัดกระบี่โรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆและในพื้นที่ห่างไกล
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนายมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับที่เกิดขึ้นที่บ้านวังเจริญภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับใหญ่ไหมล่ะครับแล้วไม่ได้มีหลุมเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับมีหลุมแบบนี้ใกล้กับชุมชนใกล้กับที่นาของชาวบ้านชาวบ้านก็ตกใจแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกนะครับวันนี้ชาวนาบางคนไปทำนาเห็นฟองมันปุดขึ้นมาในนาก็หวั่นๆเหมือนกันกลัวเดี๋ยวมันจะยุบเพิ่มหรือเปล่านะครับตอนนี้ทางจังหวัดเตรียมที่จะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติครับบริเวณที่นาของชาวบ้านนะครับที่บ้านวังเจริญตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับในพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็มีฟองอากาศมันผุดขึ้นมาปุดจากใต้ดินชาวบ้านก็เป็นห่วงครับกลัวว่าเวลามันมีฟองผุดขึ้นมาเนี่ยมีฟองอากาศขึ้นมามันเป็นสัญญาณของหลุมยุบเพิ่มหรือเปล่าชาวบ้านเห็นตกใจครับหยุดปักดำชั่วคราวแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็พิจารณาจะกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายเพิ่มเติมครับหลังจากเมื่อวันนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีหลุมยุบขนาดใหญ่ไปแล้วในพื้นที่บ้านนาเจริญนะครับเมื่อวานมีหลุมยุบเนี่ย7จุดด้วยกันท่านผู้ชมนางระนองเขพวงชาวบ้านวังเจริญครับบอกว่าในพื้นที่มีนาประมาณ4ไร่ตอนนี้กำลังปักดำนะครับพอสังเกตเห็นฟองอากาศมันผุดขึ้นมาจากใต้ดินรีบออกจากนาเลยครับกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหลุมยุบนอกจากนี้ก็มีข้อสังเกตนะครับอันนี้ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่าสาเหตุของหลุมยุบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองหินในพื้นที่หรือไม่ครับข้อสังเกตนี้ไม่ต่างจากข้อสังเกตของนายสุริยันน้อยทานะครับเป็นชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับแต่มีที่นา16ไร่อยู่ในพื้นที่บ้านนาเจริญที่เจอหลุมยุบเนี่ยเขาบอกที่ผ่านมาเคยเกิดหลุมยุบในพื้นที่มาแล้ว3จุดครับซึ่งเป็นแนวระนาบเดียวกันกับจุดหลุมยุบที่เพิ่งจะเกิดขึ้นตอนนี้ครับ
4: ทุกปีมันก็บ่ได้กระตือรือร้นปานใดแต่ว่าปีนี้มันเสียวหวาดเสียวคัก
5: เพราะว่ามันพร้อมกัน
4: ครับ
5: แต่จังถึงเฮาเฮ็ดหน้าจังซี่นี่แล้วช่วงที่มันเกิดในช่วงเดียวกันบ่คะ
4: ช่วงเดียวกันหมดครับหน้าฝนหน้าแล้งบ่เป็นหยัง
6: ก็น้ำบ่ลงเด
4: ้มันสิเริ่มเป็นแต่เดือนพฤษภาคมพฤษภาคมมาเลยเมษายนนี่บ่เป็นหยังพฤษภา
3: คมนักธรณีวิทยาจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2และนักธรณีฟิสิกส์กรมทรัพยากรธรณีค่ะลงพื้นที่สำรวจนะคะพบว่าจุดที่เกิดหลุมยุบทั้งหมดมันอยู่ในแนวระนาบเดียวกันซึ่งเป็นลักษณะที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่ชั้นหินปูนค่ะ ยอมรับปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่มีส่วนทำให้เกิดหลุมยุบซ้ำซากหลังจากนี้ค่ะจะสำรวจเชิงลึกเพื่อตรวจสอบแนวการเคลื่อนตัวของชั้นดินและโพรงใต้ดินประเมินพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดยุบเพิ่มนำข้อมูลไปกำหนดเป็นโซนนิ่งเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ปลอดภัยเพราะว่าไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าหลุมยุบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะ
2: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงข้อมูลหน่วยงานรัฐที่รั่วไหลออกไปนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
6: สัญญาณบวกจับตาสหรัฐอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังการหารือทางอ้อมคืบหน้าเปิดสมุดบกขาวการป้องกันประเทศญี่ปุ่นปีล่าสุดชี้สงครามรูปแบบใหม่และแนวทางสร้างกองทัพรับมือภัยคุกคามรอบด้านการกำหนดการมินออนไลน์เตรียมเยือนไทยพรุ่งนี้สำรวจวาระน่าจับตามองนักวิชาการแนะข้อควรระวังในการเจรจาทวิภาคีทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
7: เราได้ตรวจพบ IP ต้องสงสัยมาจาก3แหล่งแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาขอต่อข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมนะครับกับทางกรมการขนส่งทางบกเราก็ได้มีการให้เขาเนี่ยทำการขอพาสเวิร์ดใหม่เรายังตอบไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาเอาข้อมูลเนี่ยเป็นผู้เป็นเจ้าของยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดตัวจริงหรือถูกสแกมไป
8: ก็คือไม่ได้เป็นการแฮกนะครับแล้วก็ในเชิงของตัว IP เนี่ยเป็น IP เดียวเป็นสถานที่เดียวนั้นจะมีล็อกอินใช้2ล็อกอินแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจ
9: มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
8: ผมว่าในพฤติกรรมที่เราเจอมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าอันเนี้ยไม่สามารถฟันธงได
10: ้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจริงๆในระเบียบใน TOR ในอะไรเวลาเขาจะให้คนมาทำระบบนี้มันถูกระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนอย่างเต็มที่

0: วัสดีค่ะติดตามรายการตอบโจทย์นะคะวันนี้เรื่องร้อนคงหนีไม่พ้นการรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยเมื่อวานนี้นะคะ3หน่วยงานซึ่งก็มีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีออกมาด้วยนะพร้อมกับข้อมูลบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่นะคะประเด็นก็คือว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการรั่วไหลของข้อมูลออกมาจากหน่วยงานราชการวันนี้มีการอธิบายจากคนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้คือคุณธนารัตน์นะที่ระบุนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยถ้าจะนับกระทรวงกว้างขวางครอบคลุม19กระทรวงรวมอีก1สำนักนายกเป็น20กระทรวงหลักของประเทศคำถามก็คือว่านี่เป็นปัญหาที่รุนแรงหรือไม่ในแง่ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกอยู่ในมือของใครก็ตามที่มีเงินซื้อนะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ดร.โกเมนพี่บุญโรจน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: น่าจะมีเรื่องคุยกันเยอะเลยนะในฐานะคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยในมันเป็นเรื่องที่แบบเราหวงเราไม่อยากให้ใครรู้นะแล้วเราก็คาดหวังว่ารัฐเนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูแลข้อมูลนี้อย่างดีโดยเราตอบแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินภาษีให้ท่านไปดูแลนะเหมือนกับเราไปธนาคารแล้วก็จ่ายค่าบริการให้ธนาคารเพื่อทำธุรกรรมแล้วเขาก็จะปกป้องสมบัติส่วนตัวของเราประเด็นคือว่าเวลามันรั่วออกมาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยทำไมมันดูเหมือนรั่วง่ายจังเลยทำไมดูเหมือนว่าไม่ได้มีมาตรการที่มั่นคงแข็งแรงพอมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะ
3: ครับอันที่หนึ่งนะครับต้องบอกก่อนตั้งแต่ต้นรายการว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรรั่วจากภาครัฐ
0: ไม่ควรรั่วจากที่ไหนก็ตาม
3: ที่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกับธนาคารนะครับผมว่ามันไม่เหมือนกันธนาคารเนี่ยคือมีเงินอยู่ในนั้นพอมีเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยทุกคนรู้ว่าเงินมันมีแวลูใครเอาไปก็ได้แล้วถ้าเกิดมันหายคุณก็ต้องชดใช้นะครับนี่คือเรื่องของธนาคารทำไมเขาต้องมีวางระบบป้องกันมากขนาดนี้ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นหน่วยงานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งเจ้าของหัวหน้าหน่วยงานในองค์กรทราบหรือไม่ว่าคุณกำลังถือข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่มันสามารถจะไปทำหนึ่งสองสามสี่ได้ถ้าเกิด
0: แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับตัวเจ้าของ
3: ตัวเจ้าของข้อมูลด้วยได้ซึ่งถ้าเกิดเขาทราบว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วมันจะเกิดการฟ้องร้องถูกดำเนินคดีหรือว่าเป็นการที่เรียกว่าประมาทเลินเล่อแล้วถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ยแน่นอนคนที่ดูแลก็คงจะต้องให้ความตระหนักมากเป็นพิเศษเพราะว่าถือข้อมูลสำคัญของประชาชนอยู่อันที่สองในระดับองค์กรหรือหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยแน่นอนว่าในเมื่อเราถือข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอยู่เราก็ต้องมีกระบวนการในการเก็บรักษาในการสร้างความปลอดภัยต้องมีนโยบายมีอะไรพวกนี้ตามจะเป็นมาตรฐานหรือว่าตามเป็นเขาเรียกว่า best practice หรือว่าเป็นคู่มือหรือข้อกำหนดเบื้องต้นที่จะต้องทำในหน่วยงานนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเราก็โยงไปถึงผู้บริหารสูงสุดในแต่ละหน่วยงานหรือว่าผู้บริหารระดับที่คอนโทรลกับข้อมูลส่วนบุคคลตรงนั้นว่าเขามีความตระหนักหรือเปล่าเขาให้ความสำคัญหรือเปล่าเขาให้เกี่ยวกับเรื่องรีซอร์สในการไปรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือเปล่าเขามีความตระหนักอันนี้คือเรื่องสำคัญมากเพราะว่าทั้ง3เรื่องถ้าเกิดมันหยุดที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มันขาดไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาข้อมูลรั่วไหลได้
0: ถ้าดูจากประเด็นที่ออกมาในตอนนี้ที่ข้อมูลของประชาชนที่ฉันคิดว่าไม่มีใครที่ไม่รู้แล้วว่า เรามาจากไหนเกิดที่ไหนรักษาตัวโรงพยาบาลอะไรเลขบัตรประชาชนอะไรเพราะว่ามันรั่วหลายครั้งมากนะป
3: ี
0: น่าจะต้นปี2ต้นปีนี้ก็เพิ่งมีของสปสช.รั่วออกมาอาจารย์คิดว่ามันนำไปสู่สิ่งที่อาจารย์อธิบายหรือเปล่าว่าคนที่เก็บข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความระมัดระวังเพียงพอ
3: ก็ชัดเจนนะครับว่าการที่มันรั่วออกมาง่ายๆเนี่ยก็เขาก็ต้องไม่ตระหนักหรือว่าอย่างในเคสที่มีรั่วออกมาบอกใช้พาสเวิร์ดอะไรที่ง่ายๆจำง่าย1 2 3 4อะไรเนี่ยก็แสดงว่าคนที่เก็บหรือว่าคนที่ดูแลไม่ได้ให้ความสำคัญ
0: เพราะอะไรคะอาจารย์คะ
3: ก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยมันก็มีหลายปัจจัยนะฮะ1ขาดความรู้2ขาดความเข้าใจขาดความตระหนักหรือแม้กระทั่งบทลงโทษในการที่ เขาดูแลตรงนี้อยู่หรือโยงไปถึงว่าเขาขาดรีซอร์สในการดูแลนะครับ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานของรัฐขาดทรัพยากรในการดูแลข้อมูลประชาชนหรือเปล่าคือถ้าเกิดดูลักษณะของจากเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่จากงบประมาณจากฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเพราะดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเวลามันหลุดออกมาเนี่ยมันไม่ได้หลุดออกมาจากการถูกการโจมตีอะไรที่มันแบบเป็นความซับซ้อนมากๆมันหลุดออกจากการที่พาสเวิร์ดนะรั่วออกมาแบบเนี้ยทรัพยากรจริงๆเราพอไหมคะ
3: ก็ถ้าเกิดสมมติเป็นพาสเวิร์ดรั่วออกมานะครับมันก็เป็นเรื่องอย่างแรกนะฮะให้ดูง่ายๆมันก็เป็นการพาสเวิร์ดมันก็เหมือนกับกุญแจคนถือกุญแจนั้นถ้าเกิดใช้กุญแจที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกุญแจง่ายแฮกเกอร์ก็ไม่ต้องทำอะไรก็กด1 2 3 4เข้าไปได้ก็รั่วออกม
0: า
3: ในกรณีนั้นก็คือแน่นอนแหละคนถือกุญแจคนนั้นที่ตั้งพาสเวิร์ดแบบนั้นก็เป็นเออร์เลอร์ส่วนบุคคลอันที่1 2ก็ยังโดนต่อไปว่าเป็นเออร์เลอร์ส่วนบุคคลแล้วเนี่ยเขามีความตระหนักหรือเขามีความรู้หรือเขามีตระหนักหรือแบบว่าเอ้ยสิ่งที่เขาถือเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดออกไปเนี่ยมันโดนแบบนี้ทั้งหมดของมันจะหลุดออกมาหมดแล้วถ้าเกิดคุณปล่อยให้มันหลุดออกไปเนี่ยคุณจะโดนดำเนินคดีหรือคุณจะโดนกรรมการสอบหรือมันจะส่งผลกระทบกับองค์กร
0: ค่ะ
3: นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งสำหรับเรื่องเอาที่แบบว่าเลเยอร์ที่ต่ำที่สุดถัดมาเนี่ยเราก็คงต้องไปดูว่าในองค์กรนั้นเนี่ยมีมาตรฐานหรือว่ามีเขาเรียกว่าไกด์ไลน์หรือคู่มือปฏิบัติในระดับไหนกระบวนการหรือโปรเซสที่ในการปกป้องหรือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเขามีโครงสร้างหรือว่าเขามีกระบวนการหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าองค์กรนั้นขาดไม่ได้ทำนะแล้วอันสุดท้ายก็คือผู้บริหารสูงสุดคุณตระหนักหรือเปล่าหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ระดับผู้บริหารสูงสุดก็น่าจะดูกันง่ายๆตอนตอบคำถามว่าหน่วยงานของท่านรั่วแล้วเป็นเพราะอะไรนู่นนั่นนี่ท่านตอบมาเป็นดูมีเหตุผลก็แสดงว่าท่านมีความรู้และมีความตระหนักเรื่องนั้น
0: ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือจะเรียกความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยเท่าที่อาจารย์ศึกษาดูเนี่ยจริงๆแล้วก็เคยได้ยินหน่วยงานของรัฐพูดบ่อยไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไปดูงานไปอะไรมาเนี่ยแนวปฏิบัติเนี่ยจริงๆมันก็เป็นแนวสากลไม่ใช่เหรอฮะทำไมมันถึงหลุดได
3: ้ก็ต้องบ

0: แนวปฏิบัติสากลเนี่ย เรามีสแตนดาร์ดไกด์ไลน์ให้ทุกคนทำแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะทำนะแล้วทำแล้วเนี่ยการตรวจสอบใครจะตรวจสอบว่าได้ทำตามมาตรฐานหรือเปล่าหรือบางอย่างมันเป็นเรื่องดีที่ควรจะทำแต่ผมยังไม่มีเวลาจะทำมันต้องมีเรียกว่าการให้คุณให้โทษว่าถ้าเกิดคุณทำเรื่องนี้แล้วคุณไม่ทำเป็นยังไง
1: ะ
0: นะครับไกด์ไลน์ผมเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยก็มีไกด์ไลน์ให้หน่วยงานภาครัฐอ่านและศึกษา
1: ค่ะ
0: เพียงพอในระดับหนึ่งแต่คำถามคืออ่านแล้วเอาปฏิบัติได้หรือเปล่าแน่นอนหรือว่าเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าเบสิกพื้นฐานที่สอนกันในมหาวิทยาลัยทั่วๆไป
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาทำหน้าที่นั้นคุณผ่านการตรวจสอบคุณผ่านการมาตรฐานคุณผ่านการคัดหรือว่าได้รับการเทรนเพียงพอหรือเปล่า
1: แต่มันเป็นภัยคุกคามใหญ่มากเลยนะฮะไซเบอร์ซีเคียวริตี
0: ้
1: ณวันนี
0: ้ก็ทุกประเทศโดนกันหมดฮะ
1: ใช่
0: แม้กระทั่งล่าสุดอะไรนะโรมาเนียก็โดนลบฐานข้อมูลของที่ดินของทั้งประเทศหรือเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะ 3-4 ปีที่แล้วสิงคโปร์ก็โดนลบข้อมูลหรือว่าเข้าสู่ถึงข้อมูลของสุขภาพของประชาชนแล้วก็รัฐมนตรีสิงคโปร์ก็บอกว่าเขาก็รู้ว่าเคยผ่าตัดหัวใจมากี่เล่าก็มีมันก็เคยเกิดมานะฮะเพราะฉะนั้นแต่ถึงบอกอะต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มีสิทธิ์เกิดขึ้นแต่ไม่เคยไม่ควรจะเกิดกับภาครัฐนะฮะ
1: แล้วเกิดกับหลายกระทรวงหลายกรมมากๆเลยมันอาจจะทำให้เราต้องมาทบทวนแนวปฏิบัติหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ว่าอยากจะถามจันนิดหนึ่งข้อมูลเวลาพวกแฮกเกอร์หรือว่าพวกคนที่เขาอยากจะได้ข้อมูลซึ่งมันเป็นทรัพย์สมบัติในโลกยุคใหม่เนี่ยคือใครมีข้อมูลคนนั้นคุมทิศทางคุมตลาดคุมอะไรได้คุมจิตวิทยาคุมคนได้ข้อมูลอะไรที่อาจารย์คิดว่าตั้งแต่หลุดมาของบ้านเราเนี่ยสปสช.หรือกรมการขนส่งทางบกกรมการปกครองซึ่งเป็นทะเบียนราษฎรทั้งหมดเนี่ยข้อมูลชุดไหนที่อาจารย์รู้สึกเป็นห่วงมากที่สุดที่มันหลุดออกมา
0: ข้อมูลที่เอาไปใช้แทนตัวเราได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ลิสิเลที่สุดก
1: ็
0: คือยกตัวอย่างเช่นผมจะถอนเงินเนี่ยผมไปที่แบงค์นะผมต้องเอาบัตรประชาชนเอาหน้าตาไปให้เขาดูถึงจะถอนเงินได้แต่พอมี e-banking เนี่ยบางอย่าง username password ตรงหรือเป็นโทรศัพท์มือถือ
1: ก็กดเลย
0: ได้ซึ่งแน่นอนแบบบางทีมันก็แบงค์ธนาคารก็อาจจะมี OTP หรือมีอะไรพวกนี้ก็ตามแต่ถ้าเกิดไม่มีไปเรื่องนึงนะอันที่2ก็คือการทำธุรกรรมบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ OTP ก็เหมือนกับคุณซื้อของบนออนไลน์หรือทำอะไรพวกนี้หรือการโอนเงินออนไลน์หรือทำพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดสมมุติใครได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสามารถจะใช้ได้ก็โดนเอาไปใช้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆก็คือผมมองว่าบางอย่างนะฮะตามกฎหมายบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลก็คือเป็นเพศภาพนะครับหรือว่าอย่างพวกศาสนาหรือการเมืองหรือทำแบบพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ในระดับหนึ่งแต่มันจะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มันลึกกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพอย่างเช่นเราก็คงไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ถ้าเกิดสมมติเราเป็นไวรัส B หรือว่าเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์เราก็กังวลว่าถ้าเกิดมันหลุดออกมาเนี่ยคนจะไม่นั่งกินข้าวกับเราหรือพรรคพวกก็จะเกรงกลัวเราหมดซึ่งข้อมูลแบบนี้มันก็ไม่ควรจะหลุดออกมาเพราะถ้าเกิดหลุดออกมาปุ๊บเป็นผลกระทบกับตัวเราในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็อีกข้อมูลส่วนบุคคลอีกประเภทนึงที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยเอาไปคล้ายๆกับยืนยันหรือว่าเอาไปป่วนคนอื่นทำให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการไปปลอมแปลงว่าเป็นคุณกรุณาไปทำนู่นทำนี่ที่มันสูญเสียชื่อเสียง
1: ทำสัญญากู้เงินอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวนี้สัญญากู้เงินมันก็ยังมีข้อจำกัดพอสมควรที่ไม่ได้เอาเฉพาะข้อมูลบัตรประชาชนนู่นนั่นนี่ไปนะครับอย่างสมมติถามว่าถ้าเกิดเป็นบัตรประชาชนนะครับมันมีตรงไหนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลบ้างเราก็อาจจะพูดบอกวันเดือนปีเกิดนู่นนั่นนี่แต่ถามจริงๆคือเราก็ไปแลกบัตรทำอะไรพวกนี้กันมาเยอ
1: ะ
0: แต่คีย์หลักจริงๆก็คือข้างหลังตรงนี้ควรจะปิดไว้ไม่ควรจะปล่อยใครง่าย
1: แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์เนื่องจากว่า ข้อมูลมันหลุดออกมาจากหลายหน่วยงานนะไม่ระบุชื่อแต่ว่าพอหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปโยนอยู่ในตลาดมืดนะมันจะมีกลุ่มที่ค้าขายข้อมูลในตลาดมืดกันไม่แน่ใจว่าอาจารย์เคยไปฝังตัวหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไปฝังตัวก็จะรู้ว่าขายอะไรกันบ้างทีนี้เท่าที่รู้เนี่ยที่ซื้อขายกันเนี่ยมันมีข้อมูลสมมติตัวดิฉันเนี่ยทั้งเชิงลึกทั้งเชิงกว้างคือมันเป็นข้อมูลครอบคลุมทุกมิติของชีวิตเลยเนี่ยต่อให้เราไปปิดไปอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องเราให้รอดพ้นจากการถูกคุกคามหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบได้ในอนาคตไอ้ตรงเนี้ยคือความน่ากลัวจันเพราะว่ามันไม่ได้หลุดออกมาจากแค่หน่วยงานเดียว
0: คือมันมีต้องบอกว่าข้อมูลที่มันอยู่ในใต้ดินหรือที่มันเป็นดาร์กเว็บหรืออะไรพวกนี้จริงๆมันก็จะมีข้อมูลที่อันที่หนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลที่ออกมาจากหน่วยงานหรือว่าข้อมูลที่เราเคยให้ให้กับคนอื่นเนี่ยเราก็คงจะรู้แหละว่าเราเคยให้ข้อมูลอะไรบ้างบัตรประชาชนนู่นนั่นนี่หรืออะไรต่างๆสองข้อมูลที่ปกติมันไม่เปิดเผยยกตัวอย่างเช่นเราไปกู้แบงค์แล้วแบงค์ให้วงเงินสินเชื่อมาในตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันน้อยกว่าปกติแต่คนอื่นไม่รู้แต่ดาร์กเว็บมันเกิดไปเอาข้อมูลแล้วมันรู
1: ้ใช
0: ่แล้วก็เดินมาปุ๊บลูกน้องเราก็ดูแปลกๆเอ้ยพี่แต่งตัวดีทำไมพี่มีเครดิตแค่นี้เองอันนั้นก็เกิดความเสียหายนะครับว่าพวกนี้ไปหามายังไงแล้วก็เป็นข้อมูลแบบประเภทที่ผมกลัวมากกว่าแล้วก็คนยังก็ไม่ตระหนักก็คือข้อมูลที่เราไปท่องเว็บไปทำอะไรพวกนี้ที่ยิ่งเราไปโซเชียลทำอะไรพวกนี้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีคนเก็บนะ
1: มีค่ะมี
0: มันมีหลักฐาน
1: เนี่ยเข้าไป
0: เฟซบุ๊กไปเก็บไว้หมด
1: บอกว่าอยากจะกินเค้กเนี่ยอีกแป๊บนึงเค้กขึ้นมาเลยแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของภัยที่มากับไอ้พวกเขาเรียกไอ้ระบบดิจิตอลนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลเฉพาะไม่ได้แบบเป็นข้อมูลว่าเรามีรสนิยมในการกินยังไงใช้ชีวิตยังไง
0: มันก็ไม่ต่างกันนะฮะผมว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนใช้ชีวิตยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับสมมุติว่าคือเราเข้าไปในเว็บไม่เหมาะสมมันก็จะถูกเรคคอร์ดว่าเราชอบแบบนั้นแล้วป๊อปอัพขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเรคคอร์ดของเราเป็นฟุตพริ้นท์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นยังไงเพราะนั่นคือมันคือเป็นวิถีชีวิตหรือแนวทางปฏิบัติเรานะครับยกตัวอย่างเช่นมีคุณงานนาอาจจะเข้า Facebook เกี่ยวกับพระหรือเกี่ยวกับนุ่งขาวห่มขาวมาปุ๊บเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็ถูกเลินไปอย่างนั้นนะครับก็น้องก็ทักมาว่าพี่วันนี้พี่ไม่ไปวัดหรือเปล่าคุณรู้ได้ไงว่าฉันไม่ไปวัดอะไรโมงนี
1: ้ถ้างั้นอย่างนี้อาจารย์คืออาจารย์เป็นคนที่ติดตามเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้มานานเนี่ยเปรียบเทียบเมื่อ5ปีที่แล้วกับวันเนี้ยความน่ากลัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนแล้วในแง่มุมไหนบ้างคะถ้าจากในแง่ที่ข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไป
0: โอเคข้อมูลของเราเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์หรืออะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะอย่างพวก AI เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรละเอียดเดี๋ยวนี้ถาม AI วิเคราะห์ได้เยอะนะฮะอย่างเช่นกรุณาเอาไปบอกว่าถ้าเกิดคุณกรุณาจะเปิดสำนักข่าวแข่งกับไทย PBS จะรุ่งหรือจะดับ
1: คงดับ
0: ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เขาก็มันก็จะมีวิเคราะห์ไงวิเคราะห์มาบอกว่าคุณกรุณาเป็นนักข่าวที่เรียกว่ามีผู้ชมติดตามเยอะโอกาสที่สำเร็จต้องไปในแถวไหนแนวต่างประเทศได้เยอะทำอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นมาแบบที่เราอึ้งอยู่ว่าโอ้โหมันไปเอาข้อมูลเรามาทางไหนในการวิเคราะห์เพราะนั้นมันมีทูในการที่จะช่วยและยังไม่พูดถึงไปใช้ ChatGPT หรือทำอะไรพวกนี้ในการหาทำอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่มันหลุดออกมาในเมื่อ5ปีที่แล้วมันเป็นเบสพื้นฐานในการที่จะต่อยอดในการที่จะทำอะไรต่อ predict ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าข้อมูลที่หลุดออกมาจากภาครัฐเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราไป Google หรือไปถาม ChatGPT มันไม่มีทางรู้เพราะมันเป็นข้อมูลที่เราคนเดียวที่รู้เราไม่เคยบอกใครแต่เราไปฝากไว้กับภาครัฐเราไปใช้บริการภาครัฐแล้วหวังว่าเขาจะเก็บไว้ให้แต่ว่ามันหลุดออกมาอยู่ในดาร์กเว็บแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้มิจฉาชีพเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้มันคนละแบบกับไอ้ข้อมูลที่เราไปท่องเว็บนะฮะอาจารย์ ก็ไอ้ตรงเนี้ยมันน่ากลัว
0: น่ากลัว
1: น่ากลัวขนาดไหน
0: ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เราฝากกับภาครัฐเราไปโรงพยาบาล

0: ก็ทุกอย่างจะถูกตรวจหมดตั้งแต่ฟิล์มเอ็กซเรย์ทำอะไรพวกนี้เก็บไว้ฐานข้อมูลสมมติโรงพยาบาลภาครัฐแล้วก็มันหลุดออกมาใช่ไหมฮะพอหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยเอาละเราปอดเรามีรูหรืออะไรพวกนี้นั่นคือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราคิดว่าเรารับไม่ได
1: ้
0: แน่นอนมันก็ต้องสร้างความตระหนักให้กับโรงพยาบาลว่าเอ้ยสิ่งที่คุณถือเนี่ยมันคือชีวิตของเราถ้าเกิดเราหลุดปุ๊บเราหนูชีวิตไม่ได้แต่อย่างนึงเนี่ยต้องบอกครับว่าเราก็ยังไม่ค่อยตระหนักถึงขนาดที่ว่าพอเรารู้ว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีอะไรหลุดออกมาเราจะดำเนินคดีหรือว่าเราจะฟ้องร้องหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: มันมีสองขาเนาะจ้ะเนาะอันหนึ่งก็คือคลังข้อมูลของเราที่อยู่ตามภาครัฐต่างๆจะเป็นทะเบียนราษฎร์เป็นกรมการขนส่งจะเป็น อะไรก็ตามอีกอันหนึ่งก็คือพอมันหลุดแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในการซื้อขายในตลาดมืดเนี่ยทำไมที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปเพื่อที่จะทลาย
0: เอาไม่ได้ครับ
1: เพราะอะไรครับอาจารย
0: ์คือต้องบอกที่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะตลาดมืดเนี่ยคือต้องบอกว่าใน
1: มันซับซ้อน
0: มันไม่ถึงซับซ้อนฮะคือมันไม่ใช่ตลาดมืดแบบที่มันจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่น เราไปสมัยก่อนก็กลางคืนเราก็ไปซื้อของโจรหรือซื้ออะไรพวกนี้แถวที่ริมถนนหรือทำอะไรพวกนี้เราก็จะรู้เราจับต้องได้แต่พอมันเป็นดาร์กเว็บเนี่ยของที่มันเอามาเนี่ยมันเอามาโชว์ที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันไม่มีตัวตนว่ามันอยู่ตรงไหนมันอาจจะอยู่ในประเทศไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งมี IP ว่าเป็นประเทศหนึ่งแต่เจ้าตัวคนที่ขายเนี่ยก็ไปแฮก IP แฮก account ของประเทศนั้นเพื่อที่จะเอาของไปตั้งไว้แล้วถึงเวลาเราไปไล่จับตำรวจปุ๊บไปตามไปที่ประเทศนั้นมันบอกว่ามีไอ้ IP หนึ่งวนกันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการตามจับหรือการทลายเนี่ยมันไม่เหมือนกับการไป
1: เขาเรียกว่า
0: ไปจับยาบ้าไปจับอะไรอ่ะพวกเว็บผีซีดีเถื่อนที่มันจับต้องได้เพราะฉะนั้นดาร์กเว็บเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปจับเพื่อจี้ให้ได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับสองก็คือถ้าเกิดจับไม่ได้ก็ไปปิดมันซะปิดมันซะก็คือบล็อก IP
1: ค่ะ
0: บล็อก IP ไม่ให้เอาง่ายๆคือปิดเนี่ยมันมีสองมันในกรณีของเราเนี่ยเราก็บอกปิดไม่ให้เข้าถึง
1: ค่ะ
0: เราก็ปิด IP ไม่ให้คนไทยเข้าถึงแต่ถามบอกว่าผมก็แปลงเป็นคนต่างประเทศโดยการใช้ IP คนอื่นอ้อมเข้าไปก็ยังเข้าได้เพราะฉะนั้นนี่คือมันคือสาเหตุของโลกไร้พรมแดนบนอินเทอร์เน็ตที่มันทำอะไรไม่ได้ในกรณีแบบนั้นคุณอาจจะเจอว่ามันอยู่ที่ไหนคุณก็แจ้งตำรวจให้เขาไปบล็อกเว็บไซต์หรือบล็อก IP นั้นตำรวจก็ไปบล็อกแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาไปเอา IP ปลอมหรือทำอะไรพวกนี้พอบล็อกไปเสร็จวันรุ่งขึ้นก็ไปที่อื่นใหม
1: ่
0: อาจจะใช้วิธีตรวจตามช่องทางการเงินมันก็โยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช้บัตรเครด
1: ิ
0: ต
1: ยากเลย
0: โยนกันไปโยนกันมาโยนกันไปกันมาเพราะนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่ทั้งโลกประสบอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้กระทั่งเรามีกระบวนการแบบเรียกว่าการป้องกันอย่างสุดๆนะฮ
1: ะ
0: เรื่องในกรณีของจะบล็อกพวกบัตรเครดิตหรือทำอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าปลอมบัตรเครดิตหรือว่าปลอมหมายเลข3ตัวหรือทำอะไรพวกนี้เอาง่ายๆในดาร์กเว็บก็ยังมีขายเลขบัตรเครดิตเคลียร์ไม่เคยใช้มีเลข3ตัวจะเอาบัตรทองบัตรอะไรพวกนี้ก็มี
1: แต่ตามปราบยากมากแสดงว่ามันมี3ส่วนเนาะอาจารย์คือต้นทางนะหน่วยงานภาครัฐอันที่2มาที่ตลาดมืดอันที่3คือประชาชนถ้าเกิดต้นทางเนี่ยอาจจะยังมีระบบที่ไม่แน่นหนาเพียงพอแล้วมีโอกาสที่ข้อมูลจะหลุดมาถึงตรงกลางนะตลาดมืดประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นด่านสุดท้ายในการดูแลป้องกันตัวเองกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงถ้าเกิดเรารู้ว่าข้อมูลทั้งหมดของเราตื้นลึกหนาบางมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่ไหนชื่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดเขารู้หมดแล้วรวมถึงบัตรประชาชน13หลักของเราแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงคะอาจารย์
0: คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือแน่นอนแหละการให้ข้อมูลแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเรามีขีดจำกัดให้ข้อมูลน
1: ะ
0: แต่ก็ต้องบอกว่าคนเราไม่ได้ตระหนักกันตลอดเวลาแหละเราจะบอกว่าเนี่ยเวลาให้บัตรประชาชนคุณก็ควรจะไปอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแต่ถึงเวลาปุ๊บบางทีเราก็หลงลืมในการที่ไปเมื่อข้อมูลหลุดไปก็ทีเดียวจบถ้าเกิดข้อมูลมันหลุดออกไปในส่วนของเลขบัตรประชาชนหรือพ่อแม่พี่น้องทำอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ ต้องถามว่าเขาจะไปใช้ทำอะไรได้บ้างจะใช้ล่อลวง อย่างเช่นพอคุณรู้ข้อมูลส่วนบุคคลผมเยอะ
1: เราก็
0: คุณหลอกผมไม่ได้คุณก็ต้องโทรไปหาคนรอบข้างผม
1: อ่ะใช่ใช
0: ่พี่น้องพ่อแม่ภรรยา
1: โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์มิจฉาชีพเยอะมากเพราะว่าก็อาจจะสงสัยจะเป็นเพื่อนคุณกรุณาจริงเพราะรู้หมดเลยว่าเคยอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างเนี้ยก็คือคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจะตกเป็นเหยื่อง่าย
0: ก็แน่นอนนะฮะคือโดยส่วนตัวนะกลุ่มเปราะบางเนี่ยมีคนโทรมาชวนคุยก็คุยนะฮะเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆพอคุยเสร็จปุ๊บคนนี้คนนี้เป็นญาติเพื่อนยิ่งคุยกันไปใหญ่พอยิ่งคุยกันไปใหญ่ก็หลงลืมไม่เกิดคุยกันสนิทสนมก็ไม่รู้ว่าคนนี้จะโทรมาหรอกประเด็นคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันแม้กระทั่งทางสื่อเองเราก็ต้องช่วยว่าเอ้ยนี่นะผมก็เห็นแคมเปญหลายๆที่นะฮะที่ออกมาบอกว่าเวลามีคนโทรมาแล้วมีข้อมูลเราถูกหมดโดยที่เราไม่มั่นใจเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือถ้าเกิดเขาถามอะไรเป็นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินก็คงไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดลูกมีปัญหาเดี๋ยวโทรไปหาลูกเองจบนะฮะหรือว่าไปหลอกลวงจะให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนว่าเราอยากคุยแล้วก็อยากลองไปทำแบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะนั้นมันจริงๆมันต้องมีความตระหนักว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่คุยสิ่งที่ได้ข้อมูลถูกต้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของจริงก็คือมันคือเอาข้อมูลของอื่นของญาติเราของเพื่อนเรามาลองซึ่งเขาอาจไม่ได้เป็นเพื่อนจริงก็ได้
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สัญญาณบวกสหรัฐอิหร่านใกล้บรรลุดีลชั่วคราวเปิดช่องแคบฮอร์มุซชวนเปิดสาระสำคัญอิหร่านขอสิทธิควบคุมเส้นทางขาเข้าและยังมีอีกหลายประเด็นในทันโลกกับไทยพีบีเอสคืนนี้ค่ะ
1: เปิดสมุดบกเขาการป้องกันประเทศญี่ปุ่นปีล่าสุดชี้สงครามรูปแบบใหม่และแนวทางสร้างกองทัพรับมือภัยคุกคามรอบด้านการกำหนดการมินออนไลน์เตรียมเยือนไทยพรุ่งนี้สำรวจวาระน่าจับตามองนักวิชาการแนะข้อควรระวังในการเจรจาทวิภาคีอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นถอดรหัสปัจจัยเบื้องหลังชาวเวียดนามผอมติดอันดับโลก
0: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะดำเนินรายการแทนคุณพงษ์สถสุขพงษ์นะคะคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าราคาน้ำมันร่วงลงมานะคะน้ำมันดิบเนี่ยแตะ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วขานรับสัญญาณบวกในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังจากที่การเจรจาทางอ้อมเริ่มมีความคืบหน้านะคะซึ่งการให้ข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายมีทิศทางบวกนะคะสัญญาณด้านหนึ่งก็มาจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าการหารือทางอ้อมครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะในการให้สัมภาษณ์พิเศษรายการของ Fox News ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอิหร่านติดต่อขอเจรจานอกจากนี้ก็ยังเตือนว่าอิหร่านจะถูกโจมตีอย่างหนักหากการเจรจาในครั้งนี้ประสบความล้มเหลวขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เคยประกาศไว้ในช่วงสงครามเปิดฉากทั้งการรื้อโครงการนิวเคลียร์การจำกัดศักยภาพทางทหารและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสัญญาณบวกของการเจรจานั้นได้รับการยืนยันจากแถลงของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์นะคะสร้างความหวังในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพหลังจากสงครามครั้งนี้ยืดเยื้อมานานถึง5เดือนค่ะ
2: We can confirm that the efforts are still ongoing with all the parties we are looking towards diplomatic resolution as we are speaking right now
0: Axios สื่ออเมริกันรายงานอ้างแหล่งข่าวในภูมิภาคถึงการขยับเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนะคะซึ่งสหรัฐนั้นตั้งเป้าประกาศข้อตกลงวันพุธนี้ข้อตกลงฉบับนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการหยุดยิงและเปิดทางสู่การเจรจาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปโดยข้อตกลงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับโอมานนั้นจะกำหนดกรอบเวลา60วันแล้วก็ขยายออกไปได้ขณะที่สื่อทางการอิหร่านอ้างว่าข้อตกลงจะไม่เกิดค่ะตราบใดที่สหรัฐยังคงใช้คำพูดข่มขู่อิหร่านส่วนทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนั้นเป็นไปในเชิงบวกนะคะและยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายต่างก็ให้ความสำคัญในประเด็นการกำหนดเส้นทางการเดินเรืออย่างปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิและความมั่นคงของสองชาตินะคะข้อตกลงที่ทุกฝ่ายกำลังหารือกันมีเนื้อหาอย่างไรกันบ้างชวนคุณผู้ชมมาฟังพร้อมๆกันนะคะนั่นก็คือเรือทุกลำที่เดินทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียจะใช้ช่องทางเส้นทางเดินเรือด้านเหนือผ่านหน้าน้ำของอิหร่านส่วนเรือทุกลำที่เดินทางออกสู่อ่าวโอมานก็จะใช้ช่องทางเดินเรือทางด้านใต้ผ่านหน้าน้ำของโอมานนะคะอิหร่านนั้นขอสิทธิ์ในการกำกับดูแลเส้นทางขาออกซึ่งโอมานบอกว่าจะไฟเขียวเรือที่ออกจากช่องแคบหลังจากแจ้งให้อิหร่านรับทราบข้อมูลเรียบร้อยก็จะถือเป็นการผ่อนปรนท่าทีแข็งกร้าวของอิหร่านหลังจากที่เคยแสดงจุดยืนควบคุมเส้นทางเดินเรือทั้งเส้นทางขาเข้าและเส้นทางขาออกทั้งหมดนะคะตลอดระยะ60วันของการใช้ข้อตกลงชั่วคราวนั้นจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางหรือว่าค่าธรรมเนียมแล้วทั้ง2ฝ่ายก็จะร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องทางกลางช่องแคบให้เสร็จภายใน30วันด้วยนะคะทีนี้เมื่อการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเสร็จช่องทางเดินเรือกลางจะถูกใช้เป็นเส้นทางเดินเรือขาเข้าและขาออกภายใต้ข้อตกลงถาวรที่อิหร่านกับโอมานเจรจารายละเอียดเหล่านี้ผ่านการเจรจากันอย่างหนักนะคะมีกาตาร์ปากีสถานซาอุดิอาระเบียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งตลอดช่วงหลายสัปดาห์ด้วยค่ะสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐก็ยกหูหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและโอมานนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้เห็นชอบในหลักการแต่ยังคงรอการอนุมัติจากผู้นำสูงสุดอิหร่าน Axios ก็รายงานว่าชนชั้นนำอิหร่านได้เสร็จสิ้นกระบวนการอนุมัติข้อตกลงเมื่อวานแล้วค่ะสัญญาณบวกในครั้งนี้ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์อาจกลับมารุนแรงได้ทุกเมื่อนะคะในช่วงที่สถานการณ์โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งรอบด้านแล้วก็ลามไปถึงภัยความมั่นคงทางเทคโนโลยีตอนนี้หลายชาติปรับตัวจัดทัพป้องกันสงครามในรูปแบบใหม่ด้วยนะคะคุณธรณินทร์คือถ้าเราไปดูอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นถือว่ามีการเผยแผนออกมาแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงบของกลาโหมด้วยนะคะ
3: ใช่ครับถ้าดูจากการรับมือปรับทัพกับสงครามรูปแบบใหม่แล้วนะครับคุณพิมพิมลเห็นว่าเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้กับการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ด้วยนะครับชวนมองไปด้วยกันนะครับแนวทางของญี่ปุ่นผ่านเอกสารฉบับนี้ครับสมุดปกขาวประจำปีของกระทรวงกลาโหมยูฮงโนโบเอโบเอฮากุโชนะครับหรือว่าสมุดปกขาวกลาโหมการป้องกันประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือฉบับประจำปี2026นะครับที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาดูจากหน้าปกก็เหมือนจะเป็นการ์ตูนมังงะแล้วนะครับน่าสนใจว่ากลาโหมญี่ปุ่นพยายามจะสื่อสารในทางไหนครับแต่ถ้าย้อนดูไปช่วง5ปีก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเน้นสื่อสารถึงความแข็งแกร่งทางการทหารนะครับอย่างปี2024ก็จะเห็นว่าเน้นเรื่องของการตีเหล็กตอนร้อนครับปี2025แม้ว่าจะเริ่มใช้การ์ตูนสื่อถึงความเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศก็อาจจะสื่อถึงการทหารอยู่นะครับส่วนฉบับล่าสุดฉบับนี้ครับปี2026ดูจะเน้นภาพของผู้คนที่ดูยิ้มแย้มความทันสมัยโลกแห่งอนาคตจากสิ่งที่แฝงอยู่ในหน้าปกนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของโดรนหน้าจอดิจิทัลแล้วก็คนที่ฉายเป็นแบบโฮโลแกรมนะครับทางซ้ายมือของจอก็จะมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กลาโหมครับบอกว่าต้องการเรื่องการสะสมกำลังทหารให้เป็นที่ยอมรับจากประชาชนมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อไปดูเนื้อหาข้างในนะครับดูเหมือนว่าอาจจะไม่ตรงปกเท่าไหร่ครับเพราะมีความเข้มข้นสื่อถึงนโยบายด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นหลังจากนี้ครับประเมินสภาพแวดล้อมโดยรอบระบุว่าจีนเป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเวลานี้จากการเพิ่มงบประมาณและกำลังทหารกิจกรรมรอบเกาะเซนทักุทะเลจีนใต้และความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับ

0: ขณะที่เกาหลีเหนือก็ยังคงเป็นภัยคุกคามกระชั้นชิดด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธส่วนรัสเซียก็ที่มีการเพิ่มความตึงเครียดบริเวณทางเกาะเหนือครับขณะที่สงครามกำลังเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่นี้นะครับไปสู่การใช้โดรนและก็ยานไร้คนขับมากขึ้นครับมีถึงการใช้ AI การโจมตีทางไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีอวกาศกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยครับทำให้ญี่ปุ่นเดินหน้ายกระดับกองทัพจากบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ไปสู่การวางกำลังขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับเพื่อทำลายเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามจากระยะไกลครับจัดหากองทัพโดรนยานผิวน้ำดำน้ำไร้คนขับต้นทุนต่ำเพื่อใช้ร่วมกับกำลังพลหลักนะครับรวมศูนย์การสั่งการ3เหล่าทัพไว้ที่ศูนย์ประชาการปฏิบัติการร่วมหรือว่า JJOC และเตรียมเปลี่ยนชื่อกองกำลังทางอากาศเป็นกองกำลังป้องกันตนเองทางอวกาศและอากาศครับแผนดังกล่าวนั้นดังให้งบกลาโหมขึ้นสู่ระดับ 2% ของ GDP เลยนะครับโดยในปีงบประมาณ2026ครับทะลุไป9ล้านล้านเยนเป็นครั้งแรกครับนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็กำลังเปลี่ยนมุมมองของงบกลาโหมจากรายจ่ายเป็นการลงทุนครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการจ้างงานและก็อุตสาหกรรมในประเทศครับผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากเอกชนสตาร์ทอัพและก็ SME นะครับเข้าสู่การผลิตอาวุธก็จะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนบนแท่งกราฟนี้นะครับสีเหลืองก็คือสัดส่วนของการลงทุนสำหรับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้นครับก่อนหน้านี้เพิ่งมีการประกาศปลดล็อกการส่งออกอาวุธนะครับและส่งเสริมการลงทุนพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ร่วมพัฒนาอาวุธกับชาติพันธมิตรครับซึ่งญี่ปุ่นก็หวังเป็นแหล่งรายได้อีกทางนึงนะครับนอกจากพัฒนาเทคโนโลยีทักษะด้านการพัฒนากองทัพครับส่วนเรื่องกำลังพลจากปัญหาสังคมสูงวัยในญี่ปุ่นนะครับทำให้มีการปรับค่าตอบแทนครั้งใหญ่เพิ่มเงินเดือนค่าเบี้ยเลี้ยงดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องกำลังพลหญิงด้วยนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ยังมีกลุ่มที่คัดค้านด้วยครับฝ่ายค้านและกลุ่มสันตินิยมมองว่าเป็นการละเมิดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา9กับขณะที่ภาคประชาชนก็กังวลเรื่องของภาระทางการเงินและการขึ้นภาษีส่วนคู่ขัดแย้งนอกประเทศก็ออกมาตอบโต้ว่าญี่ปุ่นกำลังใช้เรื่องภัยคุกคามเป็นข้ออ้างในการสะสมอาวุธในภูมิภาคครับก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้นะครับทำให้บทบาทของความมั่นคงนั้นเปลี่ยนตามไปด้วยครับจากการที่ญี่ปุ่นครับคุณพิมลตั้งรับมายาวนานตอนนี้ต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านภัยคุกคามก็มาหาได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณธรณินทร์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: การขยับปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นหลายพื้นที่ท่ามกลางความผันผวนของการเมืองโลกนะคะหลายประเทศพยายามที่จะปรับบทบาทมากขึ้นด้วยคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ได้คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียถึงบทบาทของลิทัวเนียบนเวทีโลกค่ะ
2: As we know that Lithuania has been a strong advocate for the rules-based international order at a time when conflicts are unfolding in Europe, in the Middle East and elsewhere. So what do you see the biggest challenge to maintaining international law today?
3: The problem is that we don't need more law, international law. There is enough. The problem is that we are not keeping with it and we are not implementing it to the extent that we promised each other. So we have to return, first of all, to basic principles that, that were established in UN Charter, for example, about the sovereignty. That is that cannot be violated about the territorial integrity, these principles, the universal human rights. So case by case, we have to return back to them and discuss what didn't work and why, and then promise to keep them. Mm-hmm. Of course, I'm not naive, and it won't happen tomorrow and day after tomorrow. Maybe we even won't return to the days when it was the universal norm. I think that we are moving in many areas in plurilateral system, and it is not universal, it's not multilateral, but some countries agree to live within the code of conduct.
2: What lessons would you share with other small and medium-sized countries seeking to play a more influential role on the global stage?
3: There are many, many things that amplify the voice. Of course, first of all, using the formats, international formats where we are present. That is also standing for the values that we understand that we should share. And also being strong and resilient in certain situations. And everything it compiles into

0: being the role model in different situations. What concerns the effective deterrence, I see as we are now a role model. Also what concerns the protection of the very universal principles, the ones that are related to Ukraine. That's why we are one of the biggest supporters of Ukraine. For example, we promise to provide 0.25% of our GDP annually for Ukraine's defense for 10 years. And there is no condition whether there is a ceasefire. We will provide it anyways, because we believe in it. And I think that people see when someone is doing it not only from pure pragmatism, but also with some belief in purpose.
1: คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้มินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำรัฐบาลพลเรือนนะคะท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อบทบาทของไทยเองในการผลักดันเมียนมาพากลับสู่เวทีอาเซียนอีกครั้งค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็จะให้การต้อนรับมินอองไลอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะคะผู้นำทั้งสองคนจะร่วมหารือแบบทวิภาคีทั้งกลุ่มเล็กและเต็มคณะเพื่อกระชับความร่วมมือ2ประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหน่วยงานของไทยกับเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือด้วยนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ในช่วงบ่ายนะคะเวทีนั้นมีความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนนะคะและสำหรับไทยถือว่าเป็นประเทศที่4ในการเดินทางเยือนต่างประเทศของมินอองไลหลังจากที่รับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาก่อนหน้านี้ผู้นำเมียนมาได้เดินทางเยือนอินเดียจีนและลาวท่ามกลางการจับตามองถึงการเร่งเครื่องฟื้นฟูบทบาททางการทูตขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มต่างก็คัดค้านการอ้าแขนต้อนรับผู้นำเมียนมาในการเดินทางเยือนครั้งนี้ค่ะเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังคงเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามสันธามติ5ข้อของอาเซียนอย่างจริงจังแม้ว่าจะเผยภาพขององซานซูจีพบปะกับผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศก็ตามนะคะการ์ตูนล้อการเมืองของสำนักข่าวดิอิราวดีก็ได้สะท้อนภาพของการใช้ซูจีเป็นไพ่ในการกลับเข้าสู่เวทีการเมืองโลกอีกครั้งสำหรับประเด็นที่ถูกจับตามองในการเดินทางเยือนครั้งนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่การแก้ปัญหายาเสพติดการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในเมียนมาปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามแดนและมลพิษจากการเผาข้ามแดนด้วยทั้งหมดน่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในวงเจรจาทวิภาคีนะคะบทวิเคราะห์ของ Democratic Voice of Burma ตั้งคำถามถึงบทบาทของรัฐบาลเมียนมาในการแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลเมียนมายังคงไม่สามารถควบคุมพื้นที่แหล่งเกิดปัญหาข้ามพรมแดนเหล่านั้นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขณะที่นักวิชาการอิสระที่ติดตามประเด็นเมียนมาอย่างใกล้ชิดก็ประเมินข้อควรระวังของไทยในการเจรจากับเมียนมาในด้านการค้าด้วยค่ะ
2: ถ้าถามว่าต้องระวังเรื่องอะไรสำหรับเราคิดว่าเป็นเรื่องการส่งออกและนำเข้าแร่อันนี้น่าจะเคยได้ยินมามากพอสมควรว่ามันค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับสารปนเปื้อนในแม่น้ำในประเทศไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าการทำเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องในประเทศเมียนมาที่ก่อให้เกิดผลเหล่านี้การนำเข้าสารเคมีไม่ใช่สิการส่งออกจากไทยไปเมียนมาสารเคมีต่างๆที่ใช้ในกิจการเหมืองแร่พวกนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่ไทยน่าจะต้องตั้งเป็นข้อพิจารณาเพราะว่าเจ้าสารเคมีพวกนี้นี่แหละที่มันทำให้เหมืองแร่เหล่านั้นเนี่ยก่อมลพิษใช่ไหมแล้วก็ทำให้เกิดสารพิษเนี่ยไหลย้อนกลับมาที่เราที่เป็นปลายน้ำในขณะเดียวกันแร่สินแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่เอิร์ธหรือว่าแร่สำคัญหลากหลายชนิดที่ขุดออกมาจากเมียนมาเองเนี่ยหลายๆส่วนก็ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยถูกเอามาแต่งแร่ในไทยหรือว่าถูกส่งต่อไปประเทศที่3โดยที่ทางระบบทางศุลกากรของเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะตรวจนับหรือตรวจรับแร่เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไทยอาจจะต้องระวัง
1: แล้ววันพรุ่งนี้นะคะทันโลกกับไทย PBS ก็จะยังคงเกาะติดการเยือนของมินออนไลน์นะคะจะชวนคุณผู้ชมฟังมุมมองของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนต่อประเด็นดังกล่าวด้วยนะ

0: คะรายงานพิเศษของรอยเตอร์สได้เปิดเผยว่านักวิจัยด้านการทหารของจีนนะคะนำโมเดล AI ของสหรัฐไปใช้ฝึกโมเดล AI พัฒนาขีดความสามารถด้านกลาโหมท่ามกลางคำถามว่าสหรัฐจะยังรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน AI กับจีนไว้ได้หรือไม่คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ค่ะ
1: สหรัฐจะรักษาความได้เปรียบด้าน AI เหนือจีนได้หรือไม่คือคำถามสำคัญของการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับโลกหลังจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนเริ่มสร้างความกังวลให้ทั้งผู้นำเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐว่าสถานะผู้นำของสหรัฐในการแข่งขันด้าน AI อาจไม่ได้แข็งแกร่งอีกต่อไปล่าสุด Reuters เปิดเผยว่านักวิจัยด้านการทหารของจีนกำลังนำโมเดล AI ของสหรัฐไปใช้ฝึกระบบด้านกลาโหมภายใต้ฉากหลังของความพยายามในการควบคุมความได้เปรียบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏรายงานหลายฉบับที่สื่อถึงความกังวลของสหรัฐต่อโมเดลแบบ Open Weight ของจีนหรือโมเดล AI ที่เปิดให้คนทั่วไปดาวน์โหลดค่าพารามิเตอร์หรือโมเดล Weights ไปใช้งานได้เปรียบเสมือนการได้สมองของ AI มาทั้งก้อนนำไปติดตั้งและประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องพึ่งพา Data Centerก่อนหน้านี้ผู้ใช้งานทั่วไปยังไม่สามารถติดตั้งและประมวลผล AI บนเครื่องของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากชิปในอุปกรณ์ทั่วไปมีหน่วยความจำและกำลังประมวลผลไม่เพียงพอแต่ผลการศึกษาล่าสุดของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าสัดส่วนคำถามที่โมเดล AI บนเครื่องส่วนบุคคลสามารถตอบได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นจาก 23% ในปี2023เป็น 71% ในปี2025ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐเผชิญการถกเถียงครั้งใหญ่เกี่ยวกับ AI แบบ Open Weight ด้วยความกังวลต่อความมั่นคงของชาติจากโมเดล AI ของจีนที่แพร่หลายมากขึ้นอย่างน่าตกใจไม่ว่าจะเป็นโมเดลชั้นนำของ Alibaba, DeepSeek, Z.AI หรือ Moonshot AI ล้วนถูกดาวน์โหลดและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในระบบนิเวศเทคโนโลยีทั่วโลกขณะที่บริษัทเทคโนโลยีของจีนตระหนักถึงข้อได้เปรียบของโมเดลที่ทำงานบนเครื่องผู้ใช้งานจึงเร่งดึงความสามารถจากโมเดล AI ของสหรัฐผ่านเทคนิคที่เรียกว่าโมเดล distillation ซึ่งเป็นวิธีนำผลลัพธ์จากโมเดล AI ขนาดใหญ่มาใช้ฝึกโมเดลขนาดเล็กเพื่อให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในสหรัฐเช่นกันแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Anthropic เปิดเผยว่า Lab AI ของจีนอย่าง DeepSeek, Moonshot และ MiniMax สร้างบัญชีปลอมประมาณ 24,000 บัญชีเพื่อใช้งานโมเดล Claude มากกว่า16ล้านครั้งมีเป้าหมายเพื่อดึงความสามารถด้านการใช้เหตุผลการเขียนโค้ดและการใช้เครื่องมือส่งผลให้ความสามารถที่บริษัทอเมริกันลงทุนพัฒนาด้วยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ถูกถ่ายทอดไปยังผลิตภัณฑ์ของจีนภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากเปิดตัวล่าสุดรายงานของ Reuters เปิดเผยว่านักวิจัยด้านการทหารของจีนนำผลลัพธ์จากโมเดล AI ของ OpenAI และ Anthropic มาใช้ฝึกโมเดล AI ภายในประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านกลาโหมผ่านโมเดล distillation แม้ว่าจะไม่สามารถดึงความสามารถระดับสูงได้ทั้งหมดของโมเดลต้นฉบับงานวิจัยของจีนมองว่าโมเดล AI ของสหรัฐยังเป็นทั้งแหล่งองค์ความรู้ทางเทคนิคและเป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างกับสหรัฐขีดความสามารถด้านกลาโหมเช่นการลดขนาดโมเดลประมวลผลภาพสำหรับติดตั้งบนโดรนทำให้สามารถวิเคราะห์ภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์และช่วยสนับสนุนการนำร่องรวมถึงการตัดสินใจเลือกเป้าหมายแม้ในกรณีที่ระบบสื่อสารถูกตัดขาดโดยข้อจำกัดด้านทรัพยากรประมวลผลขั้นสูงอันเป็นผลจากมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐจีนจึงหันมาใช้โมเดล distillation เพื่อแข่งขันกับสหรัฐรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของจีนยังผลักดันนโยบายทำให้โมเดล AI มีขนาดเล็กลงหรือโมเดล light weighting และการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทางหรือ edge computing พร้อมจัดสรรเงินอุดหนุนและงบวิจัยให้กับเทคโนโลยีที่ช่วยให้โมเดล AI สามารถทำงานบนโดรนดาวเทียมและอุปกรณ์อื่นๆที่มีขีดความสามารถในการประมวลผลจำกัดเมื่อเดือนที่ผ่านมาสกอตต์เบเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารัฐบาลจะตรวจสอบว่าโมเดล AI ของจีนถูกพัฒนาจากโมเดล distillation จากโมเดลของสหรัฐจริงหรือไม่พร้อมระบุว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สนับสนุนการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: สนามบินนานาชาติในมณฑลการซูของจีนจัดตั้งสำนักงานจับหนูนะคะใช่ค่ะสำนักงานจับหนูตั้งให้ครอบครัวแมวจรที่กลายเป็นขวัญใจของนักเดินทางค่ะ
2: ใกล้ประตูขึ้นเครื่อง D58 ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติหลานโจจงชวนมณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีสถานที่แห่งหนึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้โดยสารจำนวนมากป้ายด้านหน้าห้องกระจกเขียนว่าสำนักงานจับหนูแต่เมื่อเดินเข้าไปดูกลับไม่ใช่สำนักงานของเจ้าหน้าที่พื้นที่บริเวณนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดูแลครอบครัวแมวจร3ตัวซึ่งกลายเป็นดาวเด่นประจำสนามบินแห่งนี้

ภายในห้องกระจกมีสมาชิก3ตัวก็คือซางเปียวพ่อแมวชุ่ยฮวาแม่แมวและเสี่ยวชุ่ยกัวลูกแมวสนามบินจัดสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งที่นอนเครื่องฟอกอากาศและพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นสัดส่วน

0: วันของเจ้าแมวเหมียวทั้ง3ตัวอย่างต่อเนื่องทำให้สำนักงานจับหนูไม่ได้เป็นเพียงมุมพักของแมวแต่ยังกลายเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้โดยสารอีกด้วย
1: หลังๆนี้เราจดจำเวียดนามในฐานะประเทศที่มีประชากรผอมที่สุดประเทศหนึ่งของโลกจากวิถีชีวิตและก็อาหารการกินนะคะคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตจะชวนไปสำรวจปัจจัยเบื้องหลังความผอมที่ติดอันดับโลกของเวียดนามนะคะติดตามในอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นค่ะ
2: เป็นเวลากว่าหลายสิบปีที่เวียดนามขึ้นแท่นประเทศที่มีอัตราความอ้วนน้อยที่สุดในอาเซียนและอันดับต้นๆของโลกมองไปทางไหนก็เจอแต่คนสมส่วนจนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะประเทศนี้มีคนอ้วนหรือเปล่า
3: คำถามที่ว่าทำไมคนเวียดนามถึงหุ่นดีจริงๆแล้วเป็นคำถามที่น่าสนใจครับเพราะคำตอบสามารถบอกอะไรเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารการกินหรือลักษณะการใช้ชีวิตของชาวเวียดนามได้ดีทีเดียวครับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในวันนี้เลยจะชวนคุณมาสำรวจปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังหุ่นดีของชาวเวียดนามและทำไมแนวโน้มนี้จึงอาจจะกำลังเปลี่ยนไปครับ
2: ถ้าพูดถึงภาวะอ้วนหรือค่า BMI ตั้งแต่30ขึ้นไปเวียดนามเคยสร้างความประหลาดใจให้กับทั้งโลกด้วยอัตราคนเป็นโรคอ้วนเพียง 2.1% ครับซึ่งได้อันดับที่200จาก200ประเทศบน Global Obesity Chart ของ World Obesity Federation ในปี2022หรือก็คือประเทศที่มีอัตราความอ้วนต่ำที่สุดในโลกครับแต่ถ้าเรามองในหมวดน้ำหนักเกินหรือ BMI 25ถึง 29.9 ภาพจะเปลี่ยนไปเลยครับเพราะตัวเลขนี้ไต่ขึ้นไปแตะประมาณ 20% ในผู้ใหญ่และเกือบ30% ในเด็กครับและในปี2026 WHO ประเมินว่าชาวเวียดนามประมาณ 19.5% หรือเกือบ20ล้านคนกำลังมีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนหรือมีค่า BMI มากกว่า25ครับซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 38% ทำให้เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภาวะน้ำหนักเกินโตเร็วที่สุดในอาเซียนแต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเวียดนามก็ยังถือว่าทำได้ดีกว่าหลายประเทศครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยผลการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายปี2024ถึง2025ของกรมควบคุมโรคพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนสูงถึง 45% หรือพูดง่ายๆคือทุก2คนจะเจอคนอ้วนเกือบ1คนครับ
3: ยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งเลยแหละครับที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานอาหารเวียดนามครับเพราะเวลาเราไปทานไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองจะเป็นปากหม้อยวนหรือว่าจะเป็นปอเปี๊ยะสดต้องยอมรับว่าเขาให้ผักเรามาเยอะจริงๆครับแล้วคุณก็คงจะไม่แปลกใจนะครับถ้าคุณไปทานอาหารเวียดนามที่ประเทศเวียดนามแล้วเขาให้ผักมาเยอะกว่าเดิมอีกเพราะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักเลยก็ว่าได้ครับที่อยู่เบื้องหลังสุขภาพที่ดีของชาวเวียดนามครับ
2: งานวิจัยที่พัฒนาดัชนีการกินเพื่อสุขภาพของเวียดนามหรือ Vietnamese Healthy Eating Index ระบุว่ารูปแบบการกินดั้งเดิมของเวียดนามมีไขมันต่ำกินเนื้อสัตว์และปลาในปริมาณน้อยแต่เต็มไปด้วยผักแม้จะมีโซเดียมค่อนข้างสูงครับส่วนวิธีการปรุงอาหารก็มีส่วนสำคัญเช่นกันอาหารเวียดนามดั้งเดิมเน้นการนึ่งลวกต้มหรือผัดเร็วๆด้วยน้ำมันน้อยมากกว่าการทอดหรือใช้ซอสครีมหนักๆแบบอาหารตะวันตกและที่สำคัญเมนูส่วนใหญ่มักมาในรูปแบบซุปน้ำใสที่ให้ความอิ่มท้องง่ายโดยไม่ต้องพึ่งแคลอรี่สูงครับเมื่อประกอบกับในอดีตคนเวียดนามจำนวนมากยังต้องใช้แรงงานหรือมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากครับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้เลยช่วยให้เวียดนามรักษาอัตราความอ้วนได้ในระดับที่ต่ำมากเป็นเวลาหลายสิบปีครับ
3: แต่สิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับก็คืองานวิจัยชิ้นเดียวกันนี้เขาเตือนไว้ว่าอาหารเวียดนามในปัจจุบันกำลังขยับไปสู่รูปแบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งเนื้อสัตว์และไขมันก็เพิ่มขึ้นในขณะที่ผักก็ลดลงอาจจะฟังดูกินง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนกินยากแบบผมแต่โดยรวมแล้วไม่ดีต่อสุขภาพเลยครับ
2: เพราะภาพลักษณ์ประเทศคนผอมของเวียดนามเคยเป็นจริงมากๆในช่วงก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วครับและความอ้วนและน้ำหนักเกินของเวียดนามไม่ได้กระจายตัวเท่ากันทั่วประเทศข้อมูลจากสถาบันโภชนาการแห่งชาติเวียดนามระบุว่าเด็กในเขตเมืองมีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนสูงถึง 26.8% เทียบกับเด็กในเขตชนบทที่ 18.3% ในนครโฮจิมินห์มีสัดส่วนวัยรุ่นน้ำหนักเกินหรือความอ้วนสูงกว่า 50% ส่วนกรุงฮานอยอยู่ที่มากกว่า 41% ครับซึ่งนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไปมากและแปลว่าภาวะอ้วนในเวียดนามกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่เป็นหลักปัจจัยสำคัญก็คือวิถี

0: ชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนไปครับจากการสำรวจของ Decision Lab ในกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนจาก5เมืองใหญ่ของเวียดนามพบว่า2ใน3ใช้เวลานั่งทำงานมากกว่า6ชั่วโมงต่อวันการขาดกิจกรรมทางกายก็กลายเป็นปัญหาที่พบได้อย่างแพร่หลายขณะที่ชาวเวียดนามมากกว่า1ใน3กินอาหารแปรรูปหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีโซเดียมน้ำตาลและแคลอรี่สูงเป็นประจำผู้ใหญ่เวียดนามกินโซเดียมวันละ 8.1 กรัมและน้ำตาล 46.5 กรัมซึ่งสังเกตได้ว่าค่อนข้างสูงดับท้ายที่สุดแล้วเช่นเดียวกันกับหลายสิ่งอย่างบนโลกทั้งหมดนี้กำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากชีวิตร่วมสมัยที่มาพร้อมกับอาหารแปรรูปที่กินง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ดีกับสุขภาพเสมอไปครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ ASEAN Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: ยังมีอีกหลายประเด็นใน World Up ทันโลกวันนี้ค่ะ
2: คิมโยจองน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือวิจารณ์การทดสอบยิงขีปนาวุธโทโมฮอคของญี่ปุ่นและการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐในฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ระบุว่าเกาหลีเหนือจะพิจารณาทางเลือกทางทหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากญี่ปุ่นภูเขาไฟโบคานเดฟูเอโกในกัวเตมาลาปะทุอย่างรุนแรงส่งผลให้ทางการประกาศเตือนภัยและอพยพประชาชนกว่า 1,700 คนในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเคมีในเมืองอิตากัวเกเซตูบาเขตมหานครเซาเปาโลของบราซิลและเกิดการระเบิดตามมาหลายครั้งต้องอพยพประชาชนประมาณ150คนออกจากพื้นที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถไฟโดยสารพุ่งชนรถแท็กเตอร์ในโปแลนด์หลังจอดค้างอยู่บนทางข้ามรถไฟแม้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่พบว่าคนขับรถแท็กเตอร์อยู่ในอาการเมาสุราและทำให้ผู้โดยสารประมาณ500คนตกอยู่ในความเสี่ยงภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังเกิดไฟป่าในเมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเผยให้เห็นความเสียหายอย่างหนักบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างมากกว่า700หลังถูกไฟผลาญและประชาชนกว่า 64,000 คนต้องอพยพระดับน้ำในแม่น้ำรายของเยอรมนีลดลงอย่างมากหลังเผชิญคลื่นความร้อนต่อเนื่องและมีฝนตกน้อยตลอดฤดูร้อนจนเผยให้เห็นสิ่งที่เคยจมอยู่ใต้น้ำรวมถึงเรือประมงเก่าแก่ลำหนึ่งลูกนกเลขานุการ5ตัวฟักออกจากไข่ที่สวนสัตว์เชสเตอร์ในสหราชอาณาจักรนับเป็นครั้งแรกในรอบ95ปีของสวนสัตว์ในการเพาะพันธุ์นกแอฟริกันใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี
1: ้ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS นะคะส่งท้ายรายการเป็นภาพที่คาซัคสถานปล่อยเสืออามูเพศเมียตัวแรกเข้าสู่ธรรมชาติภายใต้โครงการฟื้นฟูประชากรเสือแคสเปียนที่สูญพันธุ์ในเอเชียกลางนะคะสำหรับคืนนี้ดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะพร้อมทีมงานทุกคนสวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

กรุงเทพมหานครกับเมืองแอนติกัวประเทศโกเตมาลานี่ห่างกันลิบลับเลยนะครับเอเชียกับอเมริกากลางนะคนละทวีปเลยเวลายังต่างกันตั้ง13ชั่วโมงนะครับแล้วก็ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดๆก็คือวัฒนธรรมครับกัวเตมาลาเคยเป็นอาณานิคมของสเปนอยู่ตั้ง200กว่าปีนะฮะทุกวันนี้เรายังได้เห็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบสเปนิชบาโรกนะครับซึ่งในเมืองแอนติกัวนี่มีหลายแห่งเขาก็ยังดูแลไว้อย่างดีนะครับแม้แต่เรื่องการใช้ชีวิตนะฮะรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนะครับทุกวันนี้ยังมีความเป็นฝรั่งยุโรปอยู่อย่างเช่นเวลาทานข้าวเนี่ยเขาใช้มีดกับซ่อมเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีความแตกต่างอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแหมอันนี้นะครับน่าสนใจพอที่จะเป็นเหตุผลในการเดินทางข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของโลกก็คือเมืองแอนติกัวเนี่ยนะครับอยู่ติดกับภูเขาไฟ3ลูกใหญ่ๆแล้วก็มีหนึ่งในนั้นที่ยังแอคทีฟอยู่เลยนะฮะเมื่อปีพ.ศ.2561ครับไม่กี่ปีนี้เองนะฮะเพิ่งมีเหตุการณ์ภูเขาไฟประทุครั้งใหญ่ครับเกิดความสูญเสียอู่มากมายเลยนะครับคิดเล่นๆขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทำงานกินข้าวเดินเล่นช้อปปิ้งเนี่ยอยู่ๆภูเขาไฟมีควันพุ่งพรวดขึ้นมาในอู่จินตนาการไม่ถูกเลยนะครับความรู้สึกของผู้คนในเมืองจะเป็นยังไงเพราะเมืองไทยเราไม่มีแบบนี้อันนี้แตกต่างกันแน่ๆนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวเมืองแอนติกัวครับเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงามสร้างขึ้นในยุคที่ยังเป็นอาณานิคมของสเปนเป็นเมืองที่มีภูเขาไฟ3ลูกและผู้คนยังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแห่งนี้ครับ

เมืองแอนติกัวอยู่ห่างจากเมืองหลวงโกเตมาลาซิตี้แค่40กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับขับรถชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วก่อนจะตรงเข้าไปที่จุดท่องเที่ยวหลายๆแห่งซึ่งอยู่ใจกลางเมืองขอแวะมาที่นี่ก่อนครับตรงนี้มีชื่อว่าเซโรเดลาครูซเป็นจุดชมวิวบนภูเขานะครับที่ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดในการดูภาพกว้างๆแบบพาโนรามาของเมืองแอนติกัวช่วงบ่ายเย็นนะครับฟ้าเปิดอากาศกำลังดีนะบนจุดชมวิวก็มีผู้คนขึ้นมานั่งเล่นนะครับมาดูวิวทำโน่นทำนี่กันไปสบายๆครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ขึ้นมาบันทึกการเดินทางของตัวเองบรรยากาศบนนี้เหมือนสวนสาธารณะเลยนะฮะแต่บนนี้แหมวิวหลักล้านเลยนะครับมองจากบนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแอนติกัวนี่เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะครับมีเนื้อที่แค่ 60-70 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองแต่เมืองนี้ครับเคยเป็นเมืองหลวงตอนที่อาณาจักรสเปนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมายึดอเมริกากลางเป็นอาณานิคมครับพอเป็นเมืองหลวงครับแอนติกัวก็เลยรุ่งเรืองมากๆเป็นศูนย์กลางทางการค้าการปกครองแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของภูมิภาคอเมริกากลางด้วยแต่สุดท้ายครับความรุ่งเรืองของมนุษย์นักสร้างนะครับก็พ่ายแพ้แก่ธรรมชาติครับเมืองนี้ต้องเจอแผ่นดินไหวรุนแรงไปถึง2รอบใหญ่ๆนะฮะรอบที่2นี่หนักเลยนะครับตามประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1773ซึ่งเสียหายหนักมากครับก็เลยตัดสินใจย้ายดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะครับก็ไปได้ที่เมืองกูเตมาลาซิตี้ซึ่งก็เป็นเมืองหลวงในปัจจุบันนี้เองครับมองจากบนนี้สังเกตบ้านเรือนของผู้คนนะฮะส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างชั้นเดียวนะครับเรามองลงไปจะไม่เห็นตึกสูงๆคอนโดหลายสิบชั้นแบบนี้สร้างไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแหมแผ่นดินไหวทีงานเข้านะอันตรายมากๆบ้านเรือนที่นี่ก็เลยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับอย่างมากก็2ชั้นเต็มที่แล้วนะฮะเพื่อลดความสูญเสียเวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูบ้านเรือนในเมืองแอนติกัวกันใกล้ๆครับก่อนจะไปดูบ้านเรือนในเมืองแอนติกัวขอพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือซากสถาปัตยกรรมที่พังทลายครับได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของเมืองเมื่อ200กว่าปีมาแล้วนะครับเขายังเก็บไว้อยู่นะฮะยังมองเห็นลักษณะของศิลปะการตกแต่งแบบบาโรกนะครับมีลวดลายปูนปั้นมีการใช้สีนะฮะ

ข้างในนี้ใช้เนื้อที่ไม่น้อยเลยนะครับในการเก็บรักษาซากของสิ่งก่อสร้างเก่าแก่เอาไว้ที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ขนไปทิ้งนะฮะแต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูครับจะได้เห็นร่องรอยความรุ่งเรืองของเมืองแอนติกัวเห็นแล้วก็แหมน่าเสียดายจริง

ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักของเมืองนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่งรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยบ้านปูนบนถนนเส้นนี้ส่วนใหญ่ก็เลยเปิดเป็นร้านค้าครับเป็นทำเป็นร้านอาหารนะฮะเป็นที่พักแบบเกสต์เฮาส์บ้างเป็นโรงแรมดีๆก็คลักกันไปนะครับส่วนบ้านที่คนอาศัยก็กระจายกันไปตามบริเวณต่างๆของเมืองแต่ก็จะมีทรงแบบเดียวกันเลยครับเป็นบ้านปูนตามข้อมูลเขาก็บอกว่ามีวัสดุโครงสร้างที่ยืดหยุ่นได้พอสมควรสำหรับรับมือกับแผ่นดินไหวครับที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับคือการทาสีบ้านครับแหมสวยงามเตะตานะฮะเป็นสีที่ทางแวดวงศิลปะนี่เขาจะเรียกว่าสีเบรกนะครับคือไม่ได้ใช้สีสดอย่างสมมติสีแดงนี่นะเขาจะผสมสีขาวลงไปนิดหน่อยเพื่อเบรกไม่ให้มันสดเกินสีฟ้าก็จะหม่นลงนิดหน่อยสีส้มก็จะกลายเป็นสีแสดอะไรแบบนี้นะครับดูแล้วคนที่ชอบเดินถ่ายรูปนะครับสายสตรีทนี่น่าจะเพลินมากเลยนะครับเว็บไซต์ World Population Review ที่เป็นเว็บไซต์ที่เขาสำรวจจำนวนประชากรทุกเมืองจากทุกประเทศในโลกเนี่ยระบุว่าในปี2024นะครับหรือพ.ศ. 2567เมืองแอนติกัวมีประชากร 39,368 ไม่ถึง 40,000 คนดีนะครับก็เหมาะมากกับเมืองที่มีพื้นที่ไม่ถึง70ตารางกิโลเมตรคนน้อยพื้นที่ก็เล็กแต่ความน่าสนใจในแง่การท่องเที่ยวนี่ไม่เล็กเลยนะครับเพราะที่นี่ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เป็นอาณานิคมของสเปนหลายแห่งแล้วก็ยังได้รับการดูแลรักษาอย่างดีครับเอาจริงๆก็พังทลายไปไม่น้อยเลยนะฮะตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เนี่ยแต่ว่าการบูรณะก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบไปมากเท่าไหร่นะครับเขาก็พยายามซ่อมแซมให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดครับ

ี่คือซุ้มประตูกลางเมืองที่มีอยู่แห่งเดียวนะครับแล้วก็โดดเด่นเป็นหน้าเป็นตาเป็นเอกลักษณ์ของเมืองมากๆชื่อซุ้มประตูซานต้าคาตาลีนาครับส่วนบนสุดเลยของซุ้มประตูนี่เป็นทางเดินนะครับเชื่อมอาคาร2ฝั่งเข้าด้วยกันฝั่งนึงนี่เป็นโรงเรียนอีกฝั่งนึงเป็นที่พักของแม่ชีครับเขาก็เลยหาวิธีให้เวลาที่แม่ชีจะข้ามถนนเนี่ยจะไม่ถูกมองเห็นเพราะว่าแม่ชีที่นี่จะมีกฎที่เข้มงวดมากนะครับเป็นวิถีปฏิบัติที่เรียกว่าคลอยสเตอร์นันซึ่งจะไม่ค่อยติดต่อกับโลกภายนอกครับก็จะอุทิศตัวให้กับการรับใช้ศาสนาหรือจริงๆคิดอีกทางนะฮะเวลาข้ามถนนแล้วไม่ต้องเห็นใครนี่สมาธิก็ไม่วอกแวกนะครับสิ่งที่ทำให้ซุ้มประตูแห่งนี้โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นก็คือหอนาฬิกานะครับเหมือนเอาไปปักไว้ข้างบนเลยนะฮะเราไม่ค่อยเห็นสิ่งก่อสร้าง2อย่างอยู่ในร่างเดียวกันเท่าไหร่ครับแต่ที่นี่เขาสร้างซุ้มประตูรวมร่างกับหอนาฬิกาไว้เลยนะครับแล้วก็ยังมีทางเดินเชื่อมข้างบนด้วยอีกอย่างนึงแม่งบเดียวนี่ใช้คุ้มเลยนะครับแถมยังเป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวด้วยใครมาที่แอนติกัวก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ครับเรียกว่าคุ้มจนถึงโลกยุคศตวรรษที่21เลยนะครับตามประวัติครับซุ้มประตูแห่งนี้รอดพ้นภัยพิบัติครับภูเขาไฟแผ่นดินไหวรอดมาได้หลายครั้งเลยแต่ตอนที่ไปถ่ายทำสารคดีแม่นั่งร้านเต็มเลยนะฮะช่างเขากำลังซ่อมอยู่พอดีเลยครับแต่ว่าก็นี่ครับคือความพยายามในการดูแลการบูรณะสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมืองให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดครับถนนสายนี้คือถนนสาย5เหนือนะฮะ 5A ในภาษาสเปนิชหมายถึงลำดับที่5นะครับไม่ใช่ 5A 5B อะไรแบบนี้นะฮะเส้นนี้เป็นถนนสายหลักของเมืองครับเชื่อมไปถึงสถาปัตยกรรมที่สำคัญหลายแห่งในเมืองแอนติกัว

จุดแรกจะพาไปดูโบสถ์ที่แหมเห็นตอนแรกนึกว่ามหาวิหารครับสุดถนนหมายเลข5ครับนี่คือจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวนะครับนี่คือโบสถ์เมเซตนะครับคำว่าเมเซตในภาษาสเปนิชมีรากศัพท์คำเดียวกับคำว่าเมอร์ซี่ในภาษาอังกฤษนะครับก็แปลว่าความเมตตาความกรุณานั่นเองนะครับเห็นตอนแรกเข้าใจว่าเป็นมหาวิหารแน่ๆนะครับเพราะว่าโอ้ใหญ่โตอลังการมากแต่ไม่ใช่ครับนี่คือโบสถ์นะครับงานก่อสร้างและตกแต่งส่วนใหญ่นี่เป็นงานบูรณะขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับหลังเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีคศ1773โบสถ์แห่งนี้สร้างปีคศ1767นะครับนับรวมแล้วก็อายุแค่6ปีเท่านั้นเองก็เจอแผ่นดินไหวเสียหายไปเยอะเลยนะครับการซ่อมแซมเกิดขึ้นหลังจากที่เขาย้ายเมืองหลวงจากที่นี่ไปอยู่ที่กัวเตมาลาซิตี้แล้วการย้ายเมืองหลวงเนี่ยนะครับเท่ากับย้ายความสำคัญออกไปจากเมืองแอนติกัวแต่ก็ยังมีการใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะฮะเพื่อซ่อมแซมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ครับยืนยันว่าที่นี่มีความสำคัญแล้วก็เห็นความจำเป็นที่ต้องเก็บรักษาเอาไว้ในสภาพที่ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดครับ

ดินเข้าไปดูข้างในครับพบว่าเรียกว่าจุดรวมสายตาละกันคือเราจะต้องมองไปตรงนี้ก่อนเลยนะฮะอันนี้คือแท่นบูชาขนาดใหญ่ครับเรียกว่าโออาได้เลยนะครับเพราะว่าออกแบบให้เต็มไปด้วยสีทองอารามตามากๆตกแต่งในสไตล์บาโรกทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเสาค้ำแบบโรมันไอออนิกนี่เห็นชัดมากๆแต่ที่โดดเด่นจริงๆก็คือรูปเคารพนะครับก็คือหุ่นจำลองของพระแม่มารีอุ้มทารกน้อยก็คือพระเยซูนะครับพอเข้าสู่การบูรณะครั้งใหญ่หลังแผ่นดินไหวเนี่ยภายในโบสถ์นี้เขาไม่ได้เน้นการตกแต่งแบบโอ้โหประโคมเต็มที่เหมือนโบสถ์หรือมหาวิหารจากยุคกลางนะฮะจริงๆเน้นความโปร่งโล่งด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือโบสถ์แห่งนี้ครับเน้นฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานมากกว่าซึ่งอันนี้ครับน่าจะเป็นหัวใจสำคัญของการมีสถานที่ทางศาสนาครับ

อยู่ในนี้ประมาณสักราวๆ1ชั่วโมงนะครับจะเห็นคนท้องถิ่นเดินเข้าเดินออกส่วนใหญ่เขาก็มาสวดมนต์กันสมัยก่อนที่จะเป็นอาณานิคมของสเปนนะครับชาวมายานะครับคือประชากรกลุ่มหลักที่อาศัยอยู่ในโกเตมาลาการนับถือศาสนาก็จะเรียกว่าเฉพาะถิ่นเฉพาะกลุ่มนะครับมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าธรรมชาติดวงดาวมีพิธีกรรมที่แยกย่อยแตกต่างกันไปพอเป็นอาณานิคมของสเปนครับก็เลยเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งก็เป็นช่วงที่มีการสร้างสถาปัตยกรรมทางศาสนาไว้เยอะมากๆพอได้รับเอกราชครับที่นี่ก็เลยยังนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอยู่แต่หลังๆนี่ก็เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับมีนิกายโปรเตสแตนต์อะไรแบบนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเมื่อโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ยังเป็นอาณานิคมของสเปนเราจึงยังเห็นร่องรอยของการประกาศความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรผ่านทางสถาปัตยกรรมสำหรับที่นี่ก็คือน้ำพุแห่งนี้ครับนี่คือน้ำพุรูปดอกบัวซึ่งมี8กลีบนะครับคือดอกบัวเนี่ยพบได้ทั่วไปในที่ราบลุ่มโกเตมาลานะครับโดยเฉพาะในทะเลสาบพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีเยอะมากๆเขาก็เอาดอกบัวเนี่ยมาใช้แทนความสมดุลความสมมาตรทุกด้านเท่ากันหมดเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับความเป็นนิรันดร์นะครับตามความเชื่อครับวันนี้ก็เปิดน้ำไหลนิดหน่อยพอเป็นบรรยากาศนะครับสำหรับสถาปัตยกรรมทางศาสนาถือว่าน้ำพุแห่งนี้มีความใหญ่โตทีเดียวครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้ง27เมตรนะฮะสมกับการประกาศความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรและความยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์ครับแอนติกัวนี่ถึงจะเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กและมีประชากรแค่ 40,000 คนนะครับแต่ก็ถือว่าเล็กพริกขี้หนูนะฮะเป็นเมืองที่เล็กครบเครื่องจริงครับส่วนหนึ่งเกิดจากการวางผังเมืองที่ดีด้วยนะครับกลางเมืองเขาก็จะมีจัตุรัสเอาไว้ด้วยแล้วก็ล้อมรอบด้วยสถานที่สำคัญของเมืองนะ

เป็นแบบแผนที่เกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ตรงหย่อมตรงกลางนี่ครับเว้นที่ไว้ทำสวนสาธารณะด้วยนะฮะถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่มีสวนสาธารณะด้วยนะครับให้คนได้เข้ามาใช้พักผ่อนสวนสาธารณะประจำเมืองครับไม่ได้มีขนาดใหญ่เลยนะฮะจะเรียกปอดของเมืองก็แหมได้ไม่เต็มที่นักนะครับเพราะว่าไม่ได้มีต้นไม้ที่แบบใหญ่โตปกคลุมจนเขียวครึ้มแต่ว่าไม้ยืนต้นที่เติบโตจนเกือบเต็มบริเวณเนี่ยก็ให้ความร่มเย็นแก่ผู้คนได้ดีเลยนะครับจุดเด่นของสวนแห่งนี้ก็คือน้ำพุครับคือคนสมัยก่อนก็ถือว่าการสร้างน้ำพุคือการผสานสองสิ่งเข้าด้วยกันก็คือศิลปะรวมเข้ากับความเป็นธรรมชาติแต่เอาจริงๆนะนี่เป็นเรื่องของการแสดงอำนาจด้วยนะครับการสร้างน้ำพุขนาดใหญ่ไว้ในอาณาจักรของตัวเองเนี่ยแล้วก็มีการออกแบบให้สวยงามด้วยถือว่าไม่ธรรมดานะครับยุคปัจจุบันของเรานี่นะบ้านใครมีน้ำพุใหญ่ๆเรายังคิดได้ว่าโอ้โหนี่บ้านรวยแน่ๆเลยนะครับก็เป็นลักษณะนิสัยพื้นฐานของมนุษย์ที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะครับถึงจะอยู่คนละยุคก็ตามติดกับสวนสาธารณะครับนี่คือที่ตั้งของมหาวิหารซานโฮเซหรือว่านักบุญโยเซฟนะครับซึ่งชื่อเดียวกันนะครับผู้คนจะเรียกกันว่ามหาวิหารแอนติกัวเพราะว่าเป็นมหาวิหารหลักของเมืองแล้วก็เก่าแก่ที่สุดด้วยนะครับที่นี่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของภูมิภาคครับตั้งแต่ช่วงที่แอนติกัวยังเป็นเมืองหลวงของกูเตมาลาก็เลยมีการต่อเติมเยอะเลยนะครับเพื่อขยายพื้นที่การใช้งานออกไปอีกหลายส่วนเลยการขยายอาคารนี่ทำให้ต้องเกิดการเชื่อมต่อระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่ซึ่งอันนี้แหละครับไม่ได้มีความแข็งแรงมากพอเกิดแผ่นดินไหวก็เลยเกิดความเสียหายหนักมากคืออาคารมันก็ล้มใส่กันนะครับตามบันทึกเขาใช้คำว่าการพังทลายของสถาปัตยกรรมครับตอนหลังมีการบูรณะให้คงสภาพเดิมแต่ก็ยังมีส่วนที่ปรักหักพังอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็งานศิลปะแล้วก็งานตกแต่งจำนวนมากที่อยู่ในมหาวิหารเนี่ยเขาย้ายไปไว้ที่โบสถ์อื่นแต่ยังไงก็ตามซานโฮเซก็เป็นมหาวิหารหลักของเมืองจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนั่นเองครับ

ายรายการครับขอพามาดูชีวิตผู้คนในเมืองแอนติกัวกันหน่อยนะครับอันนี้คือตลาดแบกดินแบบบ้านเราเลยนะฮะจริงๆตลาดแบบนี้มีให้เห็นแทบทุกเมืองในโลกนะครับแล้วก็ทุกแห่งก็มีเสน่ห์เหมือนกันหมดเลยเห็นทีไรแหมอยากจะเดินเข้าไปดูของนะฮะแต่ที่แอนติกัวนี่จริงๆจะเรียกตลาดก็อาจจะไม่ได้ครับเพราะมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็มีร้านค้าไม่กี่เจ้านะครับแต่ที่สะดุดตาเห็นจะเป็นสีสันของงานผ้านะครับความหลากหลายของสีแค่มองก็สร้างความสนุกมีชีวิตชีวาแล้วนะครับแล้วก็ที่เด็ดที่สุดเลยก็คือแผงขายของแบกดินที่แอนติกัวเนี่ยมีฉากหลังเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมืองครับอันนี้ไม่เหมือนใครแน่ๆครับ

ในบริเวณใกล้กันนะครับมีร้านอาหารท้องถิ่นที่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวนะฮะซึ่งที่นี่เขาไม่ได้มีเมนูให้สั่งนะครับแต่เขาทำกับข้าวไว้หน้าร้านเลยใส่หม้อดินเผาดูดีมากครับลูกค้าอยากจะกินอะไรก็ชี้เอาเลยนะครับเขาจะตักใส่ชามให้คล้ายๆกับร้านข้าวราดแกงในเมืองไทยครับแค่ไม่ได้ราดลงบนข้าวเท่านั้นเองครับกัวเตมาลากับประเทศไทยนี่อากาศใกล้เคียงกันครับอยู่บนเส้นรอบวงของโลกนะฮะเส้นแนวนอนเดียวกันก็เลยมีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกันเพราะอากาศใกล้เคียงกันการปลูกพืชผักผลไม้ก็จะคล้ายๆกันทำให้มีวัตถุดิบในการทำอาหารคล้ายกันไปด้วยครับบ้านเขากินข้าวเหมือนกับเรานะครับแต่ส่วนใหญ่นี่เอามาแปรรูปเล็กน้อยครับเอามันอย่างเอามาทำเป็นข้าวผัดอะไรแบบนี้นะใส่กับเครื่องเทศแล้วก็การกินแป้งนี่ก็มีหลายแบบนะครับเอามาทำเป็นแผ่นจิ้มกับอาหารบ้างเอาไว้ห่อแบบมีไส้ข้างในบ้างนะครับการทำกับข้าวก็มีกระบวนการมีส่วนผสมเยอะครับพวกเครื่องเทศบ้านเราก็เป็นพริกแกงอะไรแบบนี้นะครับที่โด่งดังนอกจากมีราคาไม่แพงแล้วนะครับรสชาติอาหารเนี่ยก็มีทั้งแบบจืดๆที่คนไทยไม่น่าชอบนะฮะไปถึงอาหารบางเมนูที่รสจัดมากๆเผ็ดสะใจนะครับเรียกว่ารสชาตินี้ครอบคลุมทุกชนชาติสมกับเป็นร้านดังในเมืองท่องเที่ยวครับสถาปั

อารยกรรมสำคัญในเมืองแอนติกัวนี่ผ่านการบูรณะใหม่เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับทุกบันทึกในประวัติศาสตร์ชี้ไปที่สาเหตุเดียวกันก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีคศ1773เพราะฉะนั้นการสร้างขึ้นให้ใกล้เคียงของเดิมนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ก็บูรณะจนเป็นเมืองเก่าที่สามารถจะฟื้นฟูแล้วก็รักษาคุณค่าของสถาปัตยกรรมในยุคล่าอาณานิคมที่หลงเหลือไม่กี่แห่งในอเมริกากลางไม่ได้ครับองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้เมืองแอนติกัวกัวเตมาลาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศกัวเตมาลาเมื่อปีพ.ศ. 2522ครับซึ่งผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ครับที่นี่เป็นหลักฐานยืนยันความรุ่งเรืองของอาณาจักรสเปนนะครับผ่านทางสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งนอกจากสถาปัตยกรรมครับก็มีการวางผังเมืองเป็นรูปตารางหมากรุกนะฮะทำให้การจัดการเมืองมีความสะดวกซึ่งอันนี้ครับเป็นแนวคิดแล้วก็ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของการล่าอาณานิคมนะครับโบสถ์และมหาวิหารในแอนติกัวครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาจักรนะครับแล้วก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของภูมิภาคอเมริกากลางครับ

ุกวันนี้ชาวเมืองแอนติกัวไม่ได้ยึดติดกับอดีตหรือว่าประวัติศาสตร์ยุคที่บ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของสเปนแล้วนะครับแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่บอบช้ำมากๆกับเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดทุกวันนี้อดีตเมืองหลวงครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกบ้านเมืองก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับน่ารักน่ามองน่าเดินเที่ยวน่าช้อปปิ้งนะฮะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายร้อยปีให้เดินเข้าไปเที่ยวชมนะครับยิ่งถ้าศึกษาข้อมูลไปนิดๆหน่อยๆนะการเดินดูผลงานของมนุษย์นักสร้างเนี่ยยิ่งสนุกขึ้นนะครับอยู่ในเมืองมองเห็นภูเขาไฟและผู้คนยังต้องใช้ชีวิตให้คุ้นชินกับการเฝ้าระวังครับภูเขาไฟ3ลูกดับไปแน่ๆแล้ว2ลูกนะฮะเหลืออีก1มีชื่อว่าฟูเอโก้นะครับที่ยังแอคทีฟอยู่วันดีคืนดีก็อาจจะปะทุขึ้นมาอีกตอนปีพ.ศ.2561เนี่ยพึ่งปะทุขึ้นมาที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ภูเขาไฟครับก็กลายเป็นสถานที่ที่ทำรายได้มากมายจากการท่องเที่ยวคือคนเขาชอบมาเดินเทรลขึ้นเขาลูกที่ดับไปแล้วเนี่ยครับมองไปที่ฟูเอโก้ที่ยังแอคทีฟอยู่ใครได้เห็นภูเขาไฟฟูเอโก้ส่งควันพุ่งขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวจะส่งเสียงอูชัยโยดีใจกันใหญ่เป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่าแหมหาทำนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือความท้าทายของนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้คนท้องถิ่นไม่น้อยเลยนะครับแค่เรื่องบรรยากาศบ้านเมืองสถาปัตยกรรมเก่าแก่และการเป็นเมืองแห่งภูเขาไฟก็เพียงพอแล้วครับที่จะเดินทางไกลจากเมืองไทยข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของโลกครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้หมอลักขอเข้านะจ๊ะ
2: การเดินทางของรถเก่าๆหมอลำจนๆกับศิลปะพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวอีสาน
3: ไม่อยากให้ดูถูกหมอลำขอข้าวแต่เราก็ไปทำให้คนดูให้คนสนุกสนาน
4: ถึงเขาไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยเขายิ้มให้แล้วเขาก็พูดด้วยคำสองคำแล้วก็ดีใจแล้ว
1: เงินซ้ำนี่นี่ลูกเอามาให้นี่แม่ก็ดีใจน้ำตาไหลเหลือทนลูก
2: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครหมอลำขอข้าวพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
5: โลกกำลังเผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
6: โลกที่มืดมนและผิดเพี้ยนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดก่อนหายนะครั้งต่อไปจะมาถึง
5: พวกเขาจะฟื้นฟูโลกใบนี้กลับคืนมาได้หรือไม่

0: พลังพลิกอนาคตโลกด้วยนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเรื่องราวของการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดนักฟื้นฟูภูมิอากาศเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9และเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
2: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
0: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 นถึง 23:00 นที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast

0: เป็นเวลานานหลายทศวรรษมาแล้วที่อาชีพขายบริการทางเพศหรือที่เรียกว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์สในประเทศไทยถูกบีบบังคับให้หลบซ่อนอยู่ในเงามืดภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539ในมุมมองของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์สกฎหมายฉบับนี้เป็นดังเครื่องมือตีตรามากกว่าจะคุ้มครองสวัสดิภาพของพนักงานขายบริการทางเพศทั้งที่ความเป็นจริงแล้วหากลดอคติพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างอะไรจากแรงงานที่ขับเคลื่อนธุรกิจสร้างรายได้มากกว่าแสนล้านต่อปีแต่ในทางตรงกันข้ามสังคมยังคงกดทับความเป็นคนรัฐปฏิเสธที่จะมอบสิทธิ์ในการมีอยู่ส่งผลให้พวกเขาเข้าไม่ถึงสวัสดิการแรงงานใดๆทั้งสิ้น
1: เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนิยามและรูปแบบของการค้าบริการทางเพศก็แตกแขนงไปไกลเกินกว่าขอบเขตกฎหมายเดิมทำให้เกิดคำถามตามมาว่าเมื่อไหร่ที่สังคมไทยจะเลือกเผชิญหน้ากับความจริงเลิกมองผ่านมายาคติทางศีลธรรมที่ย้อนแย้งสักทีทั้งหมดนี้ส่งผลให้เครือข่ายภาคประชาชนลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อปลดล็อกโทษทางอาญาด้วยการเสนอให้ยกเลิกกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539แล้วแทนที่ด้วยกฎหมายฉบับใหม่ที่ถูกเขียนขึ้นภายใต้แนวคิด Sex Work is Work เพื่อให้ผู้ค้าบริการทางเพศได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับอาชีพอื่น
0: ๆในโอกาสครบรอบ30ปีของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539เรามาร่วมพลิกดูปัญหาใต้พรมปลดเปลื้องอคติและหาคำตอบไปพร้อมๆกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องคุยเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

อาชีพโสเภณีมีมาอย่างยาวนานค่ะโดยข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นระบุถึงขั้นที่ว่าโสเภณีเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ประกอบอาชีพโสเภณีหรือว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อยู่เป็นจำนวนมากค่ะจากรายงาน International Union of Sex Workers สหภาพแรงงานของผู้ให้บริการทางเพศของสหราชอาณาจักรซึ่งเผยแพร่ในนิเคอิเอเชียระบุว่าในปี2566มี Sex Workers มากกว่า52ล้านคนทั่วโลกแบ่งเป็นผู้ชาย 10.4 ล้านคนและผู้หญิง 41.6 ล้านคนส่วนประเทศไทยมีรายงานว่าในปี2566มีผู้ค้าบริการทางเพศทุกเพศทุกวัยอยู่ประมาณ 2.5 แสนคนค่ะหรืออยู่ที่อันดับ8ของโลกและสามารถสร้างรายได้สูงถึง 6.4 พันล้านดอลลาร์ต่อปีหรือคิดเป็น 2.16 แสนล้านบาทต่อปีแม้ว่าในปัจจุบันอาชีพนี้จะถูกเปลี่ยนโฉมไปมากตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นแรงงานที่ยังคงขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องค่ะกว่า40ปีบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้แก่พนักงานขายบริการทางเพศสุรางจันย

0: ้มผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือสวิงไทยแลนด์สะท้อนว่าทุกวันนี้อุตสาหกรรมเซ็กซ์วอร์เกอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะจากอดีตที่เคยจำกัดอยู่ตามผับบาร์คาราโอเกะในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆวันนี้เทคโนโลยีได้ย้ายตลาดไปอยู่บนโลกออนไลน์เรียบร้อยแล้วสุรางบอกว่าตลาดค้าบริการทางเพศวันนี้ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงขายให้ผู้ชายอีกต่อไปค่ะเพราะว่าเพศสภาพของผู้ซื้อกับผู้ขายมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งกลุ่มผู้ชายและคนข้ามเพศขณะเดียวกันรูปแบบการขายบริการก็ขยายตัวค่ะจากเดิมที่จำกัดแค่การร่วมเพศพัฒนาไปสู่การซื้อขายจินตนาการในรูปแบบคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง OnlyFans ที่ตอบโจทย์ทุกรสนิยมในแง่ของเศรษฐกิจเม็ดเงินมหาศาลก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่เมืองใหญ่อีกต่อไปค่ะแต่ว่ากระจายไปทั่วทุกพื้นที่รวมถึงโลกออนไลน์เมื่อซัพพลายและดีมานด์เติบโตไปพร้อมกันอุตสาหกรรมเซ็กซ์วอร์เกอร์ในไทยจึงขยายตัวอย่างก้าวกระโดดจนยากที่จะประเมินมูลค่าได้เมื่อรูปแบบงานเปลี่ยนไปความท้าทายของการทำงานขับเคลื่อนก็ยากขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะโดยเฉพาะนิยามของเซ็กซ์วอร์เกอร์ที่จากเดิมนั้นจำกัดแค่การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินวันนี้ได้ขยายไปสู่ Sex Content Creator บน OnlyFans ในแพลตฟอร์มออนไลน์และยังรวมถึงกลุ่มเด็ก Entertain ที่ให้บริการในรูปแบบอื่นๆค่ะสุรางยอมรับนะคะว่าเมื่อหลายคนไม่ได้ระบุตัวตนและอาชีพที่ชัดเจนการเข้าถึงเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือจึงทำได้ยากยิ่งขึ้น
1: รูปแบบมันเปลี่ยนไปมันมีเซ็กครีเอเตอร์มันมีโอลิแฟนมันมีเด็กเอ็นมีอะไรนะซึ่งเราคิดว่าเราจะไปนิยามเขาว่าเขาเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ไหมบางทีเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเซ็กแต่ว่าเขาครีเอทรูปแบบการมีเซ็กของเขาอาจจะเป็นคู่ของเขาก็งั้นไม่ใช่งั้นพี่ถึงบอกว่ามันยากเวลาเราทำงานเราไม่สามารถอินเดนติฟายเขาได้เพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาใช่อ่ะงั้นเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าขอบข่ายขนาดไหนที่เราจะเรียกว่าโอเคเซ็กซ์วอร์เกอร
2: ์หากย้อนกลับไปดูระบบกฎหมายไทยจะพบว่ามีกฎหมาย4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการค้าบริการทางเพศอย่างมีนัยยะสำคัญกฎหมายฉบับแรกคือพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2503ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการตีตราอาชีพนี้ให้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างสมบูรณ์อีก6ปีต่อมารัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับที่2คือพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509เพื่อควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการประเภทผับบาร์ดิสโกเทครวมถึงอาบอบนวดซึ่งอาจจะเข้าข่ายการแอบแฝงค้าบริการทางเพศจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อมีการออกกฎหมายฉบับที่3นั่นก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวงเด็กเข้าสู่ขบวนการที่เรียกว่าตกเขียวซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในยุคนั้นกฎหมายฉบับนี้เพิ่มคำว่าป้องกันเข้ามาด้วยแต่ถึงอย่างนั้นคำว่าปราบปรามและโทษทางอาญาก็ยังคงอยู่ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ถูกใช้จนครบรอบ30ปีแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่4ที่เข้ามาตีกรอบซ้ำโดยระบุว่าหากผู้ค้าบริการอายุเกิน18ปีแต่ถูกขู่เข็นบังคับหรือหลอกลวงจะถือเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทันทีขณะที่ในกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีกฎหมายจะถือว่าเด็กเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทันทีเช่นกันหากมีผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คำนึงว่าเด็กจะยินยอมหรือสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
1: ทีนี้เราเห็นว่ากฎหมายไอ้เนี่ยค่ะปี39นะมันใช้มาต้อง30กว่าปีแล้วแล้วก็เจตนาของกฎหมายเพื่อการที่จะป้องกันและก็คุ้มครองตัวเซ็กซ์วอร์เกอร์แต่ในความเป็นจริงแล้วน่ะมันยังไม่เห็นมีมาตรการไหนที่มีการคุ้มครองเลยมันมีแต่การมันมีโทษอาญามันมีแต่การจับการปรับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้มันทำให้ตัวคนเซ็กซ์วอร์เกอร์เองน่ะต้องทำงานแบบหลบๆซ่อนๆเพราะว่ามันมีความผิดอยู่คือเข้ามาทำงานนี้เขาไม่รู้ว่ามันผิดยังไงบ้างแต่รู้ว่าผิดเพราะเดี๋ยวโดนจับงั้นเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรกับเขาก็จะหลบซ่อนๆงั้นเขาก็จะไม่รับการคุ้มครองใดๆเลยนะซึ่งเราคิดว่ามันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วจริงๆมันน่าจะยอมรับความเป็นจริงและน่าจะควรที่จะยกเลิกมันออกไปแล้วก็มองเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่บนดิน
0: 30ปีที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539ถูกบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะว่า

0: เป็นกฎหมายที่ล้าหลังไม่สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมในยุคปัจจุบันและนั่นจึงเป็นที่มาการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนำโดย2องค์กรหลักอย่างมูลนิธิ Empower และมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือว่าสวิงค่ะซึ่งแม้ทั้งคู่จะมีเป้าหมายเดียวกันคือการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539แต่กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนของทั้งสองกลุ่มนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่ะฝั่งมูลนิธิ Empower เลือกที่จะเดินเกมใหญ่ด้วยการดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศเพื่อยกเลิกโทษทางอาญาค่ะพร้อมกับวางระบบคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการรวมถึงมาตรฐานการทำงานขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะขณะที่สวิงเสนอแนวทางที่กระชับกว่าคือการดันร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539เพื่อปลดล็อกโทษทางอาญาก่อนค่ะแล้วดึงพนักงานบริการเข้าสู่กฎหมายแรงงานปกติผ่านการออกกฎกระทรวงรองรับโดยมองว่าหากอายุเกิน18ปีและสมัครใจทำงานพวกเขาก็คือแรงงานที่สมควรได้รับสิทธิ์คุ้มครองและสวัสดิการจากประกันสังคมทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลายกร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมร่วมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ17ต่อ6เสียงวินิจฉัยให้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศของภาคประชาชนเข้าข่ายเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินค่ะสภาจึงไม่สามารถพิจารณาได้ทันทีต้องรอนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองก่อนท่ามกลางความกังวลว่าฝ่ายบริหารอาจชะลอจนร่างตกไปค่ะ
1: ขณะที่รายงานของ World Population Review เปิดเผยว่าในปี2567ประเทศที่ Sex Workers ถูกต้องตามกฎหมายมีทั้งสิ้น21ประเทศทั่วโลกแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดที่ถือเป็นต้นแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับให้ไทยนำไปปรับใช้ศาสตราจารย์ชลิดาพรสงสัมพันธ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประธานมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือ Swing ให้ความเห็นว่าสังคมไทยควรเลิกลอกการบ้านจากต่างประเทศและหันมาสร้างความเข้าใจร่วมกันบนพื้นฐานของความจริงพร้อมตั้งคำถามสำคัญว่าเราเข้าใจพฤติกรรมของคนซื้อและคนขายบริการทางเพศอย่างแท้จริงแล้วหรือยังอาจารย์ชลิดาพรยังย้ำว่าปัญหาคือทุกวันนี้คนส่วนใหญ่พูดบนฐานของมายาคติโดยเฉพาะคนจำนวนหนึ่งที่ยังชอบคิดไปเองว่าทุกคนในโลกนี้มีความปรารถนามีความชอบและมีเหตุผลแบบเดียวกับตัวเอง
2: พอได้ทำงานทั้งในส่วนทั้งที่เป็นงานวิชาการและงานเคลื่อนไหวเนี่ยพอได้เห็นฝ่ายผู้ขายบริการนะคะแล้วก็เรื่องราวของเขาและเธอเนี่ยโอ้โหคุณคนฝ่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมันหลากหลายมากมันไม่ได้มีภาพโมเดลคำอธิบายชุดเดียวนะคะและในเมื่อคุณยังไม่รู้ถึงความหลากหลายเหล่านั้นน่ะคุณจะกำหนดกติกาได้ยังไงคือดิฉันก็พยายามจะชวนให้เราทุกคนสิ่งที่ควรจะศึกษาด้วยคือฝั่งผู้ซื้อทำไมยังซื้ออ่ะแล้วคนที่ซื้อบริการทางเพศจำนวนไม่น้อยเลยนะไม่ได้ซื้อเพียงเพราะเป็นเรื่องของความปรารถนาในทางเพศแต่เพียงอย่างเดียวคนซื้อบริการทางเพศจำนวนมากมายในโลกนี้เนี่ยซื้อสิ่งที่เรียกว่า intimacy นะคะซื้อเรื่องของความรู้สึกใกล้ชิดดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันไม่ถึงขนาดต้องไปนอนนะจ๊ะแค่ไปกินข้าว romantic dateคือมันซื้ออะไรมากมายหลายอย่าง
1: ที่ผ่านมาเซ็กเวอร์เกอร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันตรายและถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอดท่ามกลางอคติของสังคมที่ด้อยค่าตีตราและประณามให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายจนทำให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงและไร้ตัวตนในสังคมเมื่อตกเป็นเหยื่อถูกทำร้ายร่างกายก็ไม่เคยได้รับความยุติธรรมหลายครั้งการไปแจ้งความร้องทุกข์กลับลงเอยด้วยการถูกจับกุมในข้อหาค้าประเวณีแทนวงจรความย้อนแย้งนี้บีบให้พวกเขาไม่กล้าพึ่งพาอำนาจรัฐและต้องยำจำนนต่อการถูกกระทำชำเราและเอารัดเอาเปรียบสุรางเล่าย้อนถึงช่วงโควิด-19 ที่ถือว่าเป็นภาพสะท้อนความเดือดร้อนที่ปวดร้าวที่สุดของอาชีพเซ็กเวอร์เกอร์สเมื่อคำสั่งล็อกดาวน์ทุบทำลายหลายอาชีพที่แม้แต่ลูกจ้างในระบบยังได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมนานถึง6เดือนแต่สำหรับพนักงานขายบริการทางเพศกลับถูกลอยแพเพียงเพราะรัฐไม่ยอมรับตัวตนในฐานะแรงงาน

0: เมื่อตอนโควิดค่ะตอนที่มีเงิน 5,000 บาทเงินเยียวยาช่วยเหลือ 5,000 บาทอ่ะให้คนลงทะเบียนลงทะเบียนค่ะณตอนนั้นตอนแรกเลยนะต้องระบุด้วยว่าทำงานที่ไหนสถานที่ทำงานคืออะไรอย่างเงี้ยพอเขาระบุไปตามความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลก็ถูกรีเจ็คไม่ได้รับการช่วยเหลือเราก็ต้องมาโกหกอ่ะว่าเราทำงานร้านเสริมสวยทำงานอะไรหาข้อมูลเขาถึงได้รับการช่วยเหลือซึ่งเขาคือณตอนนั้นมันเป็นโรคระบาดอ่ะคนทุกคนมนุษย์ทุกคนไม่ต้องมานั่งถามหาว่าใครอาชีพอะไรมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะเอาเข้าจริงๆอะเซ็กซ์เกอร์ได้รับผลกระทบเยอะมากนะตั้งแต่วันที่ถูกสั่งล็อกดาวน์สถานบริการเขาไม่มีรายได้อะงั้นเขาไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับความช่วยเหลือดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมองเรื่องนี้ว่านี่มันคือการทำงานมันคือการประกอบอาชีพเขาต้องได้รับการคุ้มครอง
1: ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการย้ำชัดว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องตื่นมารับความจริงโดยเปลี่ยนมุมมองว่าการขายบริการคืองานคือการประกอบอาชีพสุจริตที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมีสิทธิ์และต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้กรอบกฎหมายที่เท่าเทียมเธอเชื่อว่าเซ็กเวอร์เกอร์สยินดีเสียภาษีอย่างถูกต้องเพื่อแลกกับสิทธิการคุ้มครองในฐานะแรงงาน
0: มันไม่มีอะไรเลยจริงๆนอกจากรายได้ที่เขาได้วันต่อวันเราอาจจะมองเขามีรายได้เยอะแต่ถามว่าสัดส่วนคนที่มีรายได้เยอะๆกับคนที่มีสัดส่วนของคนที่รายได้ได้น้อยมากน่ะสัดส่วนคนที่รายได้น้อยมากมันเยอะก้อนใหญ่มากเลยนะถึงต่อให้เขามีรายได้เยอะแต่นั่นหมายความว่าเขาก็ควรต้องได้รับการคุ้มครองแล้วก็เขาก็เองก็พร้อมจะเสียภาษีนะตอนเนี้ยเขาก็ต้องเสียภาษีแต่ภาษีของเขาเนี่ยเป็นภาษีใต้ดินเงินมันไปอยู่ไหนไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าทําเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่บนดินการเสียภาษีของเขามันก็ไปอยู่ในท่อปกติของท่อเงินภาษีแล้วมันก็เอากลับมาดูแลเขามันดูแลประเทศอ่ะมันได้ประโยชน์มากกว่ากันเยอะเลยอ่ะ
1: เช่นเดียวกับความเห็นของศาสตราจารย์ชลิดาพรซึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเซ็กเวอร์เกอร์สไม่เคยถูกนับเป็นแรงงานและเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ใดๆจากรัฐสิ่งเดียวที่พวกเขาได้รับจากสังคมคือการถูกตราหน้าถูกตีตราประณามและถูกเหยียดหยาม
2: คนขายบริการทางเพศไม่เคยถูกจับว่าเป็นแรงงานนะคะแต่ก็จะถูกตีตราประณามว่าผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมไอ้การได้รับการปฏิบัติต่อมันก็จะออกมาอย่างที่พวกเราเห็นนะคะก็คือไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ได้หวังเรื่องที่เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในฐานะพลเมืองของรัฐก็ไม่ได้ตกลงไม่ได้หลายอย่างแต่ที่แย่มากๆก็คือการถูกตีตราประณามดูถูกเหยียดหยามจากผู้คนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้เคยถูกนับในฐานะแรงงานนะคะคุณถูกมองว่าคุณเป็นสำหรับคนจำนวนมากมายคุณเป็นอาชญากรและคนชั่ว
3: นอกจากเรื่องข้อกฎหมายกำแพงใหญ่ที่สุดที่ต้องทลายลงให้ได้นั่นก็คือทัศนคติของสังคมที่กดทับและด้อยค่าอาชีพเซ็กซ์วอร์เกอร์มาอย่างยาวนานค่ะการถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของโสเภณีโลกจากพัดพงถึงพัทยาที่เฟื่องฟูเคียงคู่ไปกับหาดทรายและวัดวาอารามกลายเป็นโลกคู่ขนานที่ด้านหนึ่งรัฐกอบโกยรายได้จากการท่องเที่ยวแต่อีกด้านก็กลับแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นค่ะสุรางบอกว่าภาพลักษณ์เชิงลบเกี่ยวกับอาชีพเซ็กซ์วอร์เกอร์ในไทยล้วนสะท้อนความจริงที่คนทั้งโลกเห็นค่ะแต่รัฐไทยกลับไม่ยอมรับทั้งที่อุตสาหกรรมนี้ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศมาโดยตลอด
0: คนอื่นก็มองเห็นจริงๆเราก็มองเห็นรัฐไทยเราก็มองเห็นแต่พยายามกลบพยายามไม่ยอมรับความเป็นจริงอ่ะเคยมีการสัมภาษณ์อยู่ครั้งหนึ่งของระดับผู้กำหนดนโยบายนะฮะเขาก็บอกว่าพัทยาไม่มีเซ็กเตอร์น้องๆที่เป็นเซ็กเตอร์บอกว่าแล้วฉันเป็นใครฉันชื่อคนไหมคะเราไม่ยอมรับความจริงคนอื่นเขามองเห็นแต่เราเห็นเราทำเป็นไม่เห็นอ่ะ
3: ขณะที่ศาสตราจารย์ชลิดาพรอยากให้สังคมยอมรับความจริงได้แล้วค่ะว่าอุตสาหกรรมค้าบริการทางเพศในไทยเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงผู้คนมหาศาลจึงเป็นเรื่องย้อนแย้งอย่างยิ่งที่คนในสังคมพากันอับอายแสดงความจงเกลียดจงชังต่ออาชีพนี้แต่กลับอ้าแขนรับเม็ดเงินมหาศาลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเซ็กซ์ทัวริซึมเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน
2: แล้วไงไม่เอาจริงเหรอคุณบอกว่าคุณต้องการนักท่องเที่ยวจำนวนมากๆใช่ไหมคุณเอาจำนวนคนเดินทางเข้าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นตัวตั้งส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่เหรอคะที่มาด้วยเรื่องของเซ็กซ์ทัวริซึมและอื่นๆให้เรื่องที่ว่านี้นะคะมันเป็นการเลือกของผู้คนไหมสำหรับผู้คนมากมายถ้าคุณฟังเขาดีๆว่าทำไมเขาเลือกมาขายบริการทางเพศคุณจะได้เห็นคนที่เขาต้องดูแลตัวเขาเองดูแลครอบครัวเขาอะเงินที่เซ็กซ์เวิร์กเกอร์หนึ่งคนหาได้เนี่ยมันเลี้ยงอีกหลายปากนะคือที่ดิฉันรู้สึกสะเทือนใจมากก็คือคนที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะคะ

0: พูดแบบออกในแนวรู้สึกอับอายแต่คุณก็ยังอยากได้รายได้เข้าประเทศคุณอย่าลืมนะคะว่าระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะอยู่ได้เนี่ยด้วยการท่องเที่ยวนะมันประคองระบบเศรษฐกิจไทยอยู่นะคะคือคุณอย่ามาเกลียดตัวกินไทยเกลียดปลาไหลกินน้ำแก
1: ่อย่างไรก็ตามไม่ว่าการเคลื่อนไหวจะก้าวหน้าไปเพียงใดเสียงเรียกร้องเหล่านี้ก็ยังคงถูกคัดค้านจากนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและสังคมบางส่วนมาโดยตลอดค่ะซึ่งแรงต้านเหล่านั้นยังคงผูกโยงอยู่กับเหตุผลเดิมๆนั่นก็คือความหวาดกลัวว่าการรับรองทางกฎหมายจะยิ่งขยายวงจรธุรกิจและดึงดูดให้มีผู้หลั่งไหลเข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้นความกังวลว่าจะบ่อนทำลายภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศรวมถึงข้ออ้างสุดคลาสสิกนั่นคือสังคมไทยยังไม่พร้อมรับมือและประเทศส่วนใหญ่บนโลกก็ยังไม่ได้ให้การยอมรับอาชีพนี้ค่ะ
2: ภาพการล่อซื้อล้อมจับเซ็กเวอร์เกอร์สราวกับทลายขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ควบคู่ไปกับภาพจำที่ว่าสถานบริการเป็นพื้นที่สีเทาที่มีทั้งมาเฟียและการรีดไถคืออุปสรรคสำคัญที่ขวางกั้นไม่ให้คำว่า sex work is work เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยการที่สื่อและเจ้าหน้าที่รัฐผลิตซ้ำภาพความน่ากลัวและตีตราให้เป็นอาชญากรรมร้ายแรงเช่นนี้ยิ่งเป็นการตราหน้าคนทำมาหากินธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นอาชญากรในสายตาของสังคมอย่างไม่เป็นธรรมแม้ตัวกฎหมายจะแก้ไขได้แต่สิ่งที่แก้ยากที่สุดก็คือทัศนคติของคนแทนที่จะเลือกวิธีปะทะแบบตาต่อตาฟันต่อฟันสู่รางใช้กลยุทธเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยความเชื่อมั่นว่าการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการหยิบยื่นความเห็นอกเห็นใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทำลายกำแพงอคติและสื่อสารไปยังสังคมได้อย่างยั่งยืน
3: อันนี้คือเรื่องใหญ่นะความจริงเรื่องกฎหมายมันก็ยังแก้ไขมันก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเรื่องทัศนคติของคนน่ะพี่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าทัศนคติเราดีในทางปฏิบัติเรื่องกฎหมายเราก็ยังสามารถที่จะยืดหยุ่นได้เนาะแต่ทัศนคติที่มันฝังที่มันอคติอยู่อ่ะมันยากงั้นพี่คิดว่ามันใช้เวลาเราคงจะไปบีบบังคับให้ใครคิดอย่างเราเลยคิดจะไม่ได้งั้นมันจะต้องมีแบบตัวอย่างให้เขาได้เห็นอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะเห็นภาพด้านนี้เป็นด้านลบด้านไม่ดีมาโดยตลอดจะต้องให้เขาเห็นภาพด้านบวกอีกด้านหนึ่งน้องๆที่ให้สัมภาษณ์หรือเป็นสปีกเกอร์ส่วนใหญ่เราจะให้น้องๆที่เป็นเซ็กซ์เกอร์เองออกมาพูดเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนแปลกประหลาดเขามีความสามารถเขามีศักยภาพเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกชูให้เห็นเรื่องนี้มันชูให้เห็นแต่เขาเรื่องโอเคทำงานไปกับลูกค้าทำงานสบายนอนขายตัวแต่ไม่ได้เห็นภาพศักยภาพของเขาอ่ะงั้นพี่คิดว่าการสร้างความเข้าใจของสังคมน่ะสิ่งที่เราต้องพยายามทำคือทำให้เขาเห็นภาพอีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเป็นคนเหมือนเราอ่ะต้องการจะมีงานทำต้องการจะมีรายได้แล้วเขาก็ไม่ได้ต้องแล้วก็การมีเซ็กมันไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายอ่ะ
2: ขณะที่ศาสตราจารย์ชลิดาพรมองว่าการเปลี่ยนทัศนคติสังคมต้องแยกออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการรื้อระบบการศึกษาและมุมมองเรื่องเพศซึ่งคนไทยมักถูกสอนให้กดข่มและกักขังอารมณ์บนพื้นฐานของศีลธรรมทั้งที่ความจริงมนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาเป็นธรรมชาติการที่ระบบการศึกษาไม่เคยสอนให้คนตระหนักรู้และเข้าใจเนื้อแท้ของตัวเองแต่กลับบอกให้หักห้ามใจยิ่งทำให้ผู้คนขาดทักษะในการควบคุมและจัดการตัวเองเมื่อเผชิญกับความต้องการทางเพศส่วนที่2คือการทำความเข้าใจในเงื่อนไขชีวิตสังคมต้องหันมาศึกษาเหตุผลรูปแบบและความหลากหลายของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบริการทางเพศเลิกใช้อารมณ์ด่าทอตีตราประณามแล้วหันมาคุยกันด้วยเหตุผลและความเป็นจริงศาสตราจารย์ชลิดาพรยอมรับว่าการได้เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิของพนักงานขายบริการทางเพศทำให้มีโอกาสสัมผัสชีวิตเหล่าเซ็กเวอร์เกอร์สตัวจริงได้เรียนรู้ความหลากหลายเธอยกย่องให้คนเหล่านี้เป็นครูเพราะอาชีพนี้ช่วยเปิดโลกให้เห็นความซับซ้อนของปรากฏการณ์นี้ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเงื่อนไขชีวิตความยากลำบากและข้อจำกัดที่แท้จริงของเพื่อนมนุษย์
0: บทเรียนที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ในฐานะนักวิชาการคือบางทีข้อเสนออย่างที่ดิฉันพูดในวันนี้นะดิฉันพูดไปอย่างมากก็ถูกโดนคนด่านะคะแต่ถ้าเป็นพี่ๆน้องๆดิฉันพูดนี่ตายไปเลยนะเขาพูดอย่างนั้นไม่ได้มันได้เรียนรู้แล้วคุณได้เห็นความอายุติธรรมไอ้สิ่งที่คุณเรียกว่าความอายุติธรรมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะเวลาที่คนตัวเป็นคนจริงๆเขาเจอพวกเราที่ยืนจากตำแหน่งแห่งที่ของชนชั้นกลาง บางทีคุณไม่รู้นะว่าคนที่มันไม่มีอะไรจะสู้อ่ะมันถูกมองอยู่ต่ำสุดนะคะแล้วก็ถูกตีตราประณามว่าเป็นคนชั่วเนี่ยมันต่อรองมันเถียงมันทำอะไรกับใครไม่ได้ทั้งแม้กระทั่งต่อรองยังไม่ได้นะคะสิ่งนึงที่ได้เห็นนะคะว่าความอยุติธรรมเนี่ย

0: ครมมันต่างจากอดีตอ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะจริงๆอ่ะพี่อ่ะถอดใจมานะระดับหนึ่งแล้วว่าที่จะเคลื่อนยกเลิกพรบ.ปราณมาเคลื่อนที่จะให้งานของพี่น้องได้รับการคุ้มครองไปได้กฎหมายแรงงานก็มั่นใจมากนะคิดว่ามันจะได้แต่ว่าพอทำมาระยะหนึ่งแบบทำมาก็ถูกตีกลับทำมาก็ถูกตีทำมาก็ถูกตีก็ถอดใจแล้วว่าเออปล่อยมันเถอะประเทศชาตินี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ว่าพอถึงตอนเนี้ยเฮ้ยมันมีคนออกมาช่วยเราพูดอ่ะเฮ้ยเราเชื่อว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเจนใหม่ด้วยคนยุคใหม่นะคะ
1: ต่อสู้ทางกฎหมายจะยังต้องหาข้อสรุปกันต่อไปนะคะแต่สิ่งต่างๆที่ผ่านมาก็ชี้ให้เห็นค่ะว่าวันนี้การขับเคลื่อนของกลุ่มเซ็กซ์วอร์เกอร์เดินมาไกลกว่าในอดีตมากจำนวนหมื่นกว่ารายชื่อที่ภาคประชาชนร่วมยื่นร่างกฎหมายในระยะเวลาเพียง4เดือนพิสูจน์แล้วค่ะว่าการต่อสู้ครั้งนี้ขยับไปอีกก้าวโดยมีพลังของคนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการรื้อถอนทัศนคติเก่าๆและกล้าที่จะเปิดอกคุยกันด้วยเหตุผลความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องของตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เริ่มต้นจากการที่สังคมเปิดใจยอมรับเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างและเอาข้อกังวลมาคุยกันบนโต๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์การเข้าสู่วงจรอาชญากรรมและมิติที่จะกระทบกับความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งหมดนี้ก็เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ควรที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ
2: 40กว่าปีบนเส้นทางของการขับเคลื่อนเป้าหมายสูงสุดของเหล่าเซ็กเวิร์กเกอร์สไม่ใช่เป็นเพียงแค่การยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลังแต่คือการทำลายกำแพงอคติที่เปลี่ยนสถานะผู้ค้าบริการทางเพศที่เคยถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายให้กลายเป็นคนทำงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับทุกอาชีพการนำธุรกิจนี้ขึ้นมาอยู่บนดินนอกจากจะช่วยปกป้องสิทธิ์และสร้างความมั่นคงให้กับพวกเขาแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ

0: งอยู่ในจุดที่เรียกว่าจงอยแห่งแอฟริกาด้านเหนือติดกับอ่าวเอเดนส่วนด้านตะวันออกมีชายฝั่งยาว 3,000 กิโลเมตรติดกับมหาสมุทรอินเดียหาดทรายสีขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าเทอร์คอยส์ถือเป็นหนึ่งในภาพที่สวยงามและวิจิตรบรรจงที่สุดของทวีปลักษณะที่ตั้งทำให้ที่นี่เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกแต่ภาพจำของคนจำนวนมากโซมาเลียคือดินแดนของสงครามและความขัดแย้งและถูกขึ้นป้ายในฐานะรัฐล้มเหลวเข้าสู่ปี2012โซมาเลียพยายามฟื้นฟูจัดตั้งสถาบันการเมืองรวมถึงร่างรัฐธรรมนูญใหม่จนหลุดออกจากสถานะของรัฐล้มเหลวได้สำเร็จแต่เส้นทางไปสู่รัฐที่มั่นคงยังเปราะบางอย่างยิ่งจากการฝังร่างของระบบการเมืองชนเผ่าและภัยจากกลุ่มก่อการร้ายติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกศุกร์ที่7สิงหาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
1: ใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
2: ยุคใหม่เริ่มขึ้นแล้ว
3: ชวนสนุกกับประวัติศาสตร
4: ์ชอบอเล็กซานเดอร์มหาราชครับเพราะเขาลบเก่งแล้วก็หล่อครับ
2: โอ้เหมือนเราไหม
4: เหมือนครับ
3: และการประลองความรู้ที่ตื่นเต้นเข้มข้น
5: ใครเคยมีอาภรณ์สวยงามตอนนี้สวมผ้าขี้ริ้ว
2: ทุกคนดูอึ้งฟิลเตอร์คำถามเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย
3: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้17:05 น.ทางไทย PBS
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
6: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
7: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทาง

0: ไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
1: ไทย PBS Kids Christmas Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: สวัสดีครับได้เวลากลับมาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกานะครับกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับยีนครับ
1: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยก็เตือนกันหลายรอบแต่ว่าอาจจะยังไม่ตื่นตัวมากพอนะครับอาจารย
2: ์แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับสำคัญไม่แพ้เรื่องการลดเรียกว่าพวกแก๊สเรือนกระจกนะครับหรือว่าการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยซ้ำไปแต่ว่าอะไรแปลว่าต่อให้ประเทศไทยนะครับเราทำเรื่องเด็ดซีโร่ได้สมบูรณ์นะครับนะแต่ถ้าประเทศอื่นทำไม่สมบูรณ
1: ์ต่อ
2: เรารับผลของเขามาด้วยนะครับยินแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้เรื่องการทำเด็ดซีโร่นะครับหรือคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยทำไปเลยไม่ผิดและต้องทำด้วยแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปแล้วต้องเร่งด่วนอาจจะเร่งด่วนไม่แพ้กันหรือกว่าด้วยซ้ำไปคือการปรับตัวเพราะต่อให้เรียกว่างี้เราทำทุกอย่างดีสุดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในเรื่องการ adaptation หรือการปรับตัวเนี่ยเรื่องสำคัญมากแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้นี่คงต้องมีเรียกว่าการทำหลายระดับอยู่ทั้งนโยบายทั้งระดับภูมิภาคลงมาเรื่อยถึงแบบบุคคลเลยนะครับยินครับยินครับ
1: เราจะมองมุมมองการปรับตัวยังไงบ้างครับท่ามกลางสภาพแบบนี
2: ้อันนี้ทบทวนนิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องของการ mitigation นะครับคือการลดไอ้ตัวต้นเหตุนะคร
1: ับ
2: ลดไอ้คาร์บอนที่ปลดปล่อยไปแก๊สเรือนกระจกที่ปลดปล่อยไปใช่ไหมมีเทนต่างนะครับการปรับตัวที่มีเน้นแบบนี้นะครับแล้วก็มี2เรื่องที่น่าสนใจมากคือ loss and damage เรื่องนี้เนี่ยเดิมทีไม่เคยพูดกันแต่ว่าเนื่องจากว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ย
1: มันชัดขึ้น
2: เรื่อยๆนะครับชัดมากเลยนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของการที่เรียกว่าวิธีการที่จะทำยังไงให้สำเร็จผลนะครับและที่สุดแล้วถึงสุดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของเรียกว่า justice คือความยุติธรรมทางภูมิอากาศคือพูดง่ายๆคืออย่างนี้ประเทศที่ร่ำรวยนะครับคุณผลิตแก๊สหรือกระจกเยอะนะครับนะแต่ว่าปรากฏว่างี้ผลกระทบเนี่ยนะครับไปเกิดกับพวกประเทศที่อาจจะยากจนมากเมื่อเทียบกันโดยสัดส่วนนะครับเป็นอย่างนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับคือระหว่าง mitigation กับ adaptation เนี่ยคืออย่างนี้ mitigation คือการบรรเทาตัวที่สาเหตุมันลดสาเหตุมันลงไปหรือว่าการไปใช้พวกพลังงานหมุนเวียนต่างๆนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย adaptation คือว่าพอมันเกิดแล้วนะครับทำยังไงถึงจะอยู่กับมันได้นะครับทำยังไงอยู่มันได้เช่นถ้าเกิดว่าเอ๊ะเกิดเป็นเกษตรกรเนี่ยจะปลูกพืชบางอย่างที่มันทนแล้งหรือทนน้ำนะครับหรือทนในลักษณะสภาพที่เปลี่ยนไปได้ดีขึ้นอย่างไรเป็นต้นแล้วก็มีคำหนึ่งที่น่าสนใจครับยิน resilience คำนี้เนี่ยจริงช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาที่ผมพูดกันบ่อยนะครับคือถ้าล้มแล้วเนี่ยต้องลุกขึ้นมาได้เร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่าง strong กว่าเดิม
1: ลุกเร็ว strong กว่าเดิม
2: จำนองนะ
1: คือ
2: resilience เนี่ยคือคำนี้เป็นหัวใจของเรื่องการปรับตัวเลยนะครับส่วนเรื่อง loss and damage พวกนี้นะครับก็มีทั้งในแง่ของเชิงเศรษฐกิจเน
1: า
2: ะนับเป็นตัวเงินได้กับความเสียหายที่นับเป็นตัวเงินไม่ได้เช่นไอ้ความหลากหลายชีวภาพหายไปนะครับชุมชนต้องเปลี่ยน
1: พื้
2: น
1: ที่
2: หายไปนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น finance เรื่องการเงินอันนี้สำคัญนะครับยืนเพราะว่าถ้าว่าอยากจะทำนะครับแต่ไม่มีเงินหรือไม่มีทรัพยากรเนี่ยนะครับก็ลำบากมากเหมือนกันต้องมีเรื่องเทคโนโลยี transfer แล้วก็ที่สำคัญมากเรื่องของคนต้องไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวคือต้องมีทั้งเทคโนโลยีความรู้แล้วก็มีเครือข่ายทำงานร่วมกันด้วยทีนี้วันนี้ที่จะมาคุยนะครับผมอยากจะแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่สำคัญนะครับยิน
1: ค
2: ือว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี่มันคำกว้างมากเนาะแล้วผลกระทบมันกว้างมากเลยแต่ว่ากระทบยังไงบ้างอย่างชัดเจนคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเกษตรกรรมเกี่ยวกับอาหารนะครับ
1: ใกล้บ้านเราด้วยนะ
2: อาหารต้องมั่นคงนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของความเสียหาย disaster ต่างๆแล้วก็จะทำยังไงให้มันบรรเทาลงไปได้แล้วก็จัดการยังไงนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญมากๆคือเรื่องน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับยินเรื่องสามนี่เพราะว่าเห็นว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง climate change เนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอย่างนี้เลยถ้าไม่ภัยแล้งกับน้ำท่ว
1: ม
2: แน่นอนมันจะมีเรื่องไฟป่าอะไรด้วยอันนี้เกี่ยวข้องแต่ว่าเรื่องน้ำนี่เรื่องใหญ่มากนะครับแล้วบ้านเรานี่ก็พูดถึงเรื่องน้ำ
1: แต่ต้องวงเล็บน้ำจืดด้วยนะครับอาจารย์
2: ใช่ครับน้ำที่เราบริโภคได้ปลูกได้นะครับแล้วก็เรื่องของเรียกว่าการปรับตัวโดยการใช้เรียกว่าระบบนิเวศที่มีอยู่นะครับหรือว่าเข้ากับสิ่งที่มีอยู่นะไม่ไปบิดเบือนธรรมชาติมากนักนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องชายฝั่งด้วยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องว่าจะทำยังไงที่จะวางแผนแล้วก็ทำให้โครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยดีนะครับยินครับ
1: ครับทีนี้มาเริ่มที่มันอยู่ใกล้กับตัวเรามากๆเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเราควรจะปรับตัวยังไงบ้าง
2: ผมเอาตัวอย่างต่างประเทศให้ดูนะครับจริงแล้วเนี่ยมีกรณีเป็นร้อยเลยนะครับแต่ว่าบางประเทศคืออย่างนี้อย่างเช่นกรณีของบังคลาเทศเนี่ยครับ ซึ่งเขาติดทะเลเนาะที่เกิดขึ้นทีนี้น้ำเค็มเนี่ยมันลุกเข้าไปลุกไปปั๊บเนี่ยนะครับเรียกว่าพืชที่เคยปลูกเดิมเนี่ย
1: เริ่ม
2: ไม่ได้แล้วนะครับหรือทำได้ด้วยว่าต่ำลง
1: สภาพ
2: ที่ต่ำลง
1: มันมีความเค็มมาก
2: ดังนั้นนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้นอกจากระดับน้ำใจที่สูงขึ้นมานะครับแล้วก็มีน้ำเค็มมากขึ้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนว่าไปเลี้ยงอย่างอื่นปลูกอย่างอื่นแทนนะครับหรือว่าปลูกพืชทนเค็มเป็นต้นนะครับเรียกว่าใครเป็น resilience ครับพวกครอปต่างๆนะครับก็มีการแนะนำให้ความรู้อันนี้เขาทำกับกลุ่มสุภาพสตรีผู้หญิงนะครับที่เรียกว่าทำงานด้านนี้นะครับฝึกขึ้นมานะครับให้รู้ว่าสามารถที่จะเลือกนะครับสัตว์อย่างอื่นที่เลี้ยงพวกกุ้งนะครับหรือว่าพวกพืชอย่างอื่นเช่นพวกงาต่างๆนะครับที่มันทนเค็มได้นี่เป็นต้นหรือที่อินเดียเนี่ยครับอันนี้น่ารักมากเลยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับน่าสนใจเขานำเด็กมาจำนวนหนึ่งแค่สิบกว่าคนนะครับมานี้มาลองทดลองนะครับปลูกข้าว62ชนิดนะครับว่าแบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับพื้นที่เขาอยู่ที่พบคืออย่างนี้เด็ก13คนนี้นะครับทดลองข้าว63ชนิดนะครับแล้วก็ปรากฏว่างี้ผมว่ามี15ชนิดเนี่ยครับที่ทนต่อสภาพที่เป็นเกลือได้แล้วก็นำเอาความรู้นี้นะครับไปเผยแพร่ให้เกษตรกรนะครับชาวนาเนี่ยครับ30รายดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับถ้าฝึกตั้งแต่เด็กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้เป็นโลกของคน
1: ทุกคน
2: แล้วคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วเด็กคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่เขาจะเติบโตขึ้นมานะครับคนรุ่นเก่าทำเสียไปใช่ไหมต้องแก้ไขนะครับในการที่ว่าฝึกคนรุ่นใหม่แล้วก็ตัวเองก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยขึ้นมานะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถฝึกได้ว่าทั้งผู้ใหญ่ของเรานะครับแล้วเยาวชนของเรานะครับให้เรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆที่เหมาะกับพื้นที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากครับยิ่ง
1: ครับก็ส่งต่อให้กับคนในพื้นที่อื่นๆด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วบางทีเผื่อผู้ใหญ่อาจจะฟังเด็กมากกว่า
2: ใช่จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับฟังนักวิชาการอาจจะไม่รู้เรื่องถ้าฟังลูกหลานตัวเองเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับนะ
1: คร
2: ับ บางพื้นที่นะครับจำเป็นต้องใช้เรื่องการเงินเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยมีแบบในเรื่องนี้อยู่นะก็ต้องใช้เงินที่อุดหนุนครับว่าเอาเงินเนี่ยไปทำเรื่องอะไรดีนะครับพวกโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับที่เป็นรายย่อยๆมากๆเลยนะเป็นไมโครไฟแนนซ์ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องให้เป็นระยะต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นกรณี12ปีแล้วก็ที่เวียดนามนี่ก็น่าสนใจมากครับยินเขามีการซ้อมเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีนี้ food insecurity นะครับความไม่มั่นคงทางอาหารขึ้นมานะครับ
1: เราจะ
2: คุณจะรับมืออย่างไรนะครับนะก็มีการเตรียมแผนซ้อมกันนะครับแล้วก็ลงมือกันเลยจะย้ายน้ำยังไงทำยังไงเป็นต้นนะครับเรื่องนี้บางทีถ้าดูแล้วตลกเลยไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมว่าการเตรียมตัวรับมือพวกสิ่งที่มันลบๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยย่อมดีกว่าไม่เตรียมตัวเลย
1: ครับเอาง่ายๆครับน้ำท่วมหาดใหญ่ตอนนั้นตั้งตัวกันไม่ทันเลยนะครับอาจารย์
2: ใช่ครับอันนั้นกรณีที่ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับ
1: ครับ
2: แน่นอนเลยทีนี้ผมนำเอาภาพนี้ให้ดูคร่าวๆคืออย่างนี้นะครับเกี่ยวกับว่าอย่างนี้ผมแค่เลือกมาบางอย่างนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะเห็นว่าผมจะให้พวกเว็บที่มันให้ข้อมูลเป็นหลายร้อยกรณีเลย
1: ครับ
2: โรคนี้เลยนะครับมาเอาให้ดูว่าแม้แต่เรื่องฟู้ดนะครับเรื่องอาหารเนี่ยครับกับเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยครับมีกรณีศึกษาในประเทศต่างๆมากมายนะครับบางประเทศอินเดียนะครับเคนยาเอธิโอเปียเนี่ยก็ทำเรื่องต่างที่เหมาะสมกับเรื่องของตัวเอง
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบทุกอย่างจะใช้กันเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน
2: โอ้ไม่ครับบางอย่างนี่อาจจะได้เหมือนกันนะครับเช่นสมมติว่าระบบเตือนภัย
1: ครับ
2: นะครับสมมติว่าเรารู้ว่าระบบเตือนภัยบางอย่างแผ่นดินไหวต่างอย่างนี้ต้องมีนะครับหรือระบบเตือนภัยภูมิอากาศบางอย่างฝนจะตกนี่ต้องมีนะครับแต่ถ้าบางพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงบางเรื่องมากกว่านะครับก็ต้องมีเรื่องนั้นขึ้นไปด้วยนะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับเรียกว่ากรมอุตุเราเนี่ยเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้าบ้านเราใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะให้เห็นตัวอย่างนะครับว่าบางประเทศเนี่ยยังไม่มีระบบต้องไปสร้างระบบขึ้นมาแล้วสร้างระบบไม่พอนะครับต้องไป educate คือไปให้การศึกษากับคนในพื้นที่ให้การเรียนรู้ว่าพอมีการเตือนแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยแปลว่าคุณต้องทำตัวอย่างไรแล้วนะครับ
1: ก็เข้าสู่ในหมวดต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือว่าเราจะรับมือกับ
2: ภัยพิบัติ
1: ที่เกิดขึ้นยังไงบ้าง
2: ครับยินครับก็อันนี้นะครับอย่างกรณีนี้นะฮะที่เรียกว่าภูฐานนะครับมันมีอย่างนี้ฮะเขาอยู่ที่สูงเนอะนะครับมีพวกทานน้ำแข็งนะครับแล้วก็มันก็มีพวกทะเลสาบนะครับที่บางทีมันมีทานน้ำแข็งทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาว่ามันเกิดเอาเบิร์สคือเกิดว่ามันแตกขึ้นมานะครับน้ำทะลักลงมานะครับน้ำทะลักมาจริงเราเคยคุยกันเรื่องนี้นะครับตอนที่ทำพอดแคสต์ได้ยินเนาะ
1: ที่อินเดีย
2: ใช่ไหมที่ลงมาชนิดโอ้โหแบบชนิดแบบ
1: ถล่มลงมาเลย
2: ถล่มลงมาแล้วมันกวาดเอาพวกดินพวกต้นไม้ต่างลงมาแล้วก็หมู่บ้านนั้นเละเทะหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีเรื่องว่างี้ระบบที่คอยตรวจจับว่าสภาพสุขภาพของไอตัวทะเลสาบเป็นอย่างไรแล้วก็เอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเริ่มผิดปกติปั๊บต้องส่งสัญญาณเตือนลงมาแล้วที่สำคัญคือขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าใครต้องทำอะไรบ้าง นะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะพื้นที่เลยนะครับคืออย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับมีที่ผมได้ทราบคือมี
3: ส่วน
2: ไซโครนครับโมซัมบิกเนี่ยมีเตือนว่ามาก่อนแล้วนะเพราะยังไม่มีไงแล้วจู่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไปติดตั้งระบบโดยที่ชาวบ้านไม่รู้เลยว่ามีระบบนี
3: ้ก็ไม่รู้ว่า
2: ก็ไม่รู้ทำยังไงต้องไปทำการเรียนรู้ด้วยต้นเรื่องสำคัญครับแล้วก็หลายพื้นที่ในโลกนะครับต้องทำเฉพาะที่เลยว่าที่ของที่เนี่ยเสี่ยงต่อเรื่องอะไรบ้างต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อที่จะได้รับมือถูกต้อง
3: ครับทีนี้น้ำคือชีวิตครับเราจะเห็นว่าน้ำจืดเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆที่อยู่บนโลกเรานะครับและยิ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกยิ่งน้อยก็ยิ่งแย่ไปอีกนะครับอาจารย์
2: ครับคือบ้านเรานี่อย่างนี้ฮะเราดมสมบูรณ์มาตลอดเนาะแล้วก็แต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ำอยู่สองอย่างคือน้ำมากเกินไปนะครับน้ำท่วมนะครับน้ำร้อนระบายกับอันนึงคือน้ำภัยแล้งนะครับนะแต่ปัญหาเรื่องน้ำจืดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอนะแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับว่าวันนึงเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาได้ทีนี้เรื่องนี้นะครับยกตัวอย่างในเอธิโอเปียนิดนึงนะครับที่นั่นเนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ยจะขาดน้ำจืดนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือนี้พอศึกษาปั๊บเนี่ยนะครับเอาล่ะต้องติดตั้งนะครับเจาะลงไปเลยเอาน้ำบาดาลขึ้นม
3: าน
2: ะครับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขึ้นมานะครับเงินลงทุนไปแล้วก็ผลกระทบนะครับไม่น้อยนะครับยิน 150,000 คนในพื้นที่นั้นนะคร
3: ับ
2: หลายหมู่บ้านเลยอย่างนี้นะครับติดตั้ง20แห่งนะครับไอตัวโซล่าพาวเวอร์ไอตัวจุดขุดเจาะนี่นะครับนะแล้วก็ติดตั้งพวกไอระบบสาธารณูปโภคนะครับทั้งสุขภาพนะครับ 3-4 แห่งแล้วก็โรงเรียนด้วยก็สำคัญเหมือนกันใช้เงินนะครับแต่ว่าต้องใช้ความรู้แล้วก็สำคัญมากต้องไปรู้จักในพื้นที่แท้จริงเขาต้องการอะไร
3: ครับเพื่อที่ตอบโจทย์ชาวบ้านเขาด้วยและที่ศรีลังกาเขา
2: ศรีลังกานี่เช่นกันนะครับศรีลังกานี่ก็เป็นเกาะเนาะเป็นเกาะนะครับเรื่องน้ำจืดนี่ก็สำคัญนะครับรอบๆทะเลครับก็ต้องเรียกว่าศึกษาขึ้นมานะครับว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็ educate โดยเฉพาะสตรีนะครับซึ่งเป็นแม่บ้านต่างให้รู้นะครับก็ให้เงินทุนอุดหนุนไปนะครับแล้วก็มีแผนชัดเจนเลยว่านะครับว่าจะจัดการเรื่องต่างอย่างไรนะครับเงินนี่ไม่ธรรมดานะครับยิน200ล้านนะครับเหรียญนะครับเพื่อที่จัดการเรื่องพวกนี้เพราะงั้นเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของความรู้อย่างเดียวบางทีต้องการทรัพยากร
3: แรงสนับสนุน
2: ด้วยนะครับแต่ว่าต้องมีความมุ่งมั่นนะครับที่ชัดเจนทางการเมืองและการจัดการนะครับว่าต้องทำเรื่องนี้อย่างถูกต้อง
3: นโยบายต้องชัดเจนด้วยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ทิศทางจริงๆนะครับถ้ามาดูเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยมันเราจะต้องดูอะไรบ้างครับครับ
2: ยินครับอันนี้เคยพูดไปในตอนก็ทำก่อนหน้านี้เอามาซ้ำอีกทีนึงสำหรับกันนะครับคือเรื่องน้ำนี่นะครับถ้ามันจะถูกต้องเนี่ยนะครับน้ำ
3: ชีวิตจริงๆนะครับถ้ามาดูต่อไปก็คือเรื่องของระบบนิเวศที่มันเชื่อมโยงไปกันหมดเลยนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทบขึ้นนิดหนึ่งทุกชีวิตไม่ใช่แค่คนเราเหมือนกันก็กระทบเหมือนกัน
2: ประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับอย่างนี้ครับยินคือพื้นที่สำคัญเนาะสำคัญแล้วก็พื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันบางพื้นที่ที่ราบนะครับบางพื้นที่เนี่ยเป็นภูเขานะครับมีภูเขามีป่าด้วยนะครับบางพื้นที่ติดทะเลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหรือบางพื้นที่ไม่มีทะเลเช่นลาวนี่ชัดเจนมาก
3: แหละล็อก
2: ลาวนี่เกิดอะไรขึ้นมากลาวนี่เรียกว่าพัฒนาเร็วมากนะครับก็มีเงินเข้าไปอุดหนุนเนาะ
3: ครับ
2: อุดหนุนสร้างถนนสร้างอะไรปะเกิดทำอะไรบ้างป่าไม้ถูกทำลายนะครับนะพื้นที่ที่เคยเป็นต้นน้ำถูกทำลายไปนะครับสภาพเสื่อมโทรมนะครับนะเกิดเมืองอะไรขึ้นมาต่างๆนี่ครับต้องจัดการวิธีการคือเอาละไม่ได้แล้วต้องเอาพวกพื้นที่ชุ่มน้ำกลับมาใหม่เป็นต้นนะคร
3: ับ
2: หรือว่ามีพื้นที่รองรับเวลามันเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมานะครับแล้วถนนเนี่ยนะครับถนนต้องสร้างให้ดีพอด้วยถ้าเกิดว่าฝนตกหนักมากๆปั๊บนะครับไม่ใช่พังง่ายๆนะครับไปต้องมีการด้วยระบายน้ำออกไปจะทำให้มันซึมน้ำลงไปเป็นต้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องที่ได้ทราบคือพอเกี่ยวพื้นที่เป็นเฉพาะแห่งปั๊บเนี่ยต้องศึกษาเชิงลึกนะครับแล้วก็ไปดูว่าจะจัดการอย่างไรนะครับอย่างลาวเนี่ยอย่างที่เพื่อนบ้านเรานี่นะครับนะเขาไม่มีทะเลที่เห็นใช่ไหมคร
3: ับ
2: แต่ว่าเขามีการสร้างเร็วที่บอกก็ต้องจัดการเรื่องไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องครับ
3: แล้วถ้าพื้นที่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าแต่ละพื้นที่มันมีลักษณะไม่เหมือนกันพื้นที่ชายฝั่งน่าจะได้รับผลกระทบหนักเลย
2: ชายฝั่งเนี่ยนะครับก็สมมติถ้าอย่างนี้เกิดมีเรียกว่าอย่างนี้ซอมเซิร์ชเข้ามาอายุเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหกับบ้านเรือนเสียหายเนอะนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีพวกป่าชายเลนกั้นอยู่นะครับก็จะช่วยได้บ้างนะครับนะอันนี้ก็ที่อย่างที่ฟิลิปปินส์ก็ทำแบบนี้นะครับนะ
3: ครับ
2: เป็นต้นนะครับหรืออย่างเช่นที่สเปนนี่นะครับจัดการโดยการที่อย่างนี้เขาเกิดประเภทที่นี้โดมความร้อนของเมืองเนาะ
3: ฮีทเวฟเลยครับ
2: ใช่หนักมากเลยนะครับนะเกิดเป็นฮีทเวฟเกิดภัยแรงต่างนะครับก็ต้องทำเรียกว่างี้อันนี้เป็นไอฮีทอุบัติฮีทไอแลนด์เอฟเฟกต์เนาะ
3: ครับ
2: กรุงเทพนี่อาจจะมีด้วยนะครับต้องศึกษาให้ดีว่าไม่มีป่ะแต่ว่าคาดว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่นั่นต้องศึกษาเชิงลึกนิดนึงก็ต้องศึกษาว่าพื้นที่แต่พื้นที่ข้างในเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ปลูกต้นไม้มากขึ้นนะครับแต่ว่าที่มีการปลูกต้นไม้นี่นะครับ ต้อง
3: ไม่ใช่เผื่อว่าจะปลูกอะไรก็ได้
2: ใช่ไม่ปลูกอะไรก็ได้ปลูกที่ไหนอย่างไรนะครับเงินลงทุนเป็นเรื่องแรก2ดูแลอย่างไรนะครับดูแล

0: ต่างๆต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยครับอย่างที่ยุโรปที่เอาตัวเลขให้ดูนะครับอันนี้ลองดูยูริก้าตอนเก่าได้นะครับใช้เงินเนี่ยโอ้เรียกว่าอย่างนี้ 9.6 ล้านยูโรต่อปีในการดูแลเมืองหนึ่งเมืองอันนี้ของสเปนนะครับนะที่บาร์เซโลนาก็ต้องจัดการต้องเรียกว่ามีนักปรึกษานะครับมาคอยดูแลต่างนะครับ
1: ดูแลอย่างถูกต้อง
0: ครับ
1: เพื่อที่จะไม่ใช่ปลูกแล้วก็อยู่ไม่รอดอย่างนี้นะครับก็ต้องทำให้มันอยู่อย่างยั่งยืนด้วย
0: ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลูกนะครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเคยที่เคยพูดไปที่บาร์เซโลนาเนี่ยก็ทำให้หลังคานะครับปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าก็ใช้วิธีการอย่างนี้ฮะใช้วิธีการทางการเงินนะครับเอาเก็บเงิน 5% นะครับจากค่าไฟต่างๆมาช่วยสนับสนุนคนที่ทำเรื่องพวกนี้ครับให้มันมีเงินหมุนเวียนเป็นต้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการจัดการนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผู้บริหารของเมืองแล้วก็คนในเมืองที่จะเรียกร้องนะครับที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา
1: ครับและอีกหมวดหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐาน
0: ที่จะสำคัญมากเลยพอเราพูดเรื่อง climate change เนี่ยผลกระทบมันไม่ใช่แค่เป็นแค่บางครัวเรือนเนาะผลกระทบมันวงกว้างมากเลยจริงมันทั้งโลกนะแต่ว่าเวลาจัดการเนี่ยระดับที่เรียกว่าจัดการได้เนี่ยน่าจะเป็นระดับหมู่เมืองหรือชุมชนนะครับเพราะทำพร้อมกันถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีพรมแดนด้วยซ้ำไปสมมติว่ามี2ประเทศอยู่ติดกันนี่นะครับนะเราจะบอกว่าประเทศนี้มีนโยบายดีมากจัดการไม่ได้เพราะว่าอีกประเทศถ้าไม่ทำมันก็เสร็จกันเพราะว่าตอนที่ธรรมชาติเขาเรียกว่าเขาลุกเข้ามาเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจพรมแดนเขาไม่รู
1: ้ไม่มีขอบเขตเลย
0: ม
1: ัน
0: นกไงนกบ้านของเขาเนี่ยมันไม่รู้ว่าบ้านเรานะ
1: นกไม่ได้ต้องถือพาสปอร์ตมีวีซ่าข้ามแดน
0: ไปก็ได้ใช่ไหมครับธรรมชาตินี่เหมือนกันไม่ว่าจะบวกหรือลบนะครับภัยพิบัติต่างเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานนี่นะครับเช่นที่รวันดานะครับก็เรียกว่ามีการศึกษาแล้วก็ตอนนี้พวกระบบธรรมชาตินี่นะครับอีโคซิสเต็มเนี่ยถูกทำลายไปเยอะนะครับทำยังไงนะครับที่จะทำให้หรือว่าเขาจะรับมือมันได้ก็ต้องไปฝึกสอนคนให้ความรู้คนนะครับฝึกสอนเชิงเทคนิคนะครับแล้วให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเงินทุนให้ด้วยเป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลเช่นกันวางระบบข้อมูลเกี่ยวเรื่องป่านะครับ
1: อีกต้องมีระบบรองรับที่พร้อมแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกันในการตรวจสอบด้วย
0: ครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงจากฟิลิปปินส์ครับยินอันนี้น่าสนใจมากคืออย่างนี้ครับยินฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีทะเลสาบที่ใหญ่สุดนะครับที่เรียกลากูน่าอยู่นะครับทะเลสาบนี้สำคัญยังไงนะครับสำคัญอย่างนี้ครับยินโอ้เวลามีทะเลสาบเนาะก็เป็นแหล่งอาหารปลาหรือสัตว์ในน้ำใช่ไหมครับนะนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งน้ำนะครับนะแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับนะแล้วแถมยังเป็นอย่างนี้เป็นที่ระบายน้ำถือว่าเกิดว่าเกิดมีฝนตกหนักๆปั๊บเนี่ยน้ำก็ลงระบายลงไปนะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยสามารถเอาดึงไปใช้เรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนะแต่นี่ปัญหาคืออะไรพอสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งที่มันเคยมีอยู่นะครับสัตว์น้ำต่างๆนะครับอาจจะลดลงไปได
1: ้
0: นะครับแต่จัดการไม่ดีที่ฟิลิปปินส์เนี่ยครับจัดการบางพื้นที่ที่ผมเรียกว่าในแผนที่เนี่ยครับเอาให้ดูเนี่ยที่เป็นสีเป็นส้มๆนี่นะครับจะสีลางพวกนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจัดการก่อนเลยนะครับโดยการไปศึกษาว่าการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงอย่างเดิมทีนี่นะครับเดิมทีเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะครับสีเหลืองเนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่อาศัยและสิ่งเชี่ยวใช่ไหมสีแดงเนี่ยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับเทียบเป็นปี2014กับ2015นะครับแค่11ปีนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเยอะขนาดนั้นเลยนะครับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอยู่สายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพื้นที่บางอย่างหายไปนะครับเช่นพื้นที่ปลูกมะพร้าวของคนนัทที่สีม่วงหายไปนี่เป็นต้นนะครับก็ต้องดูภาพใหญ่นะครับแล้วก็ลงในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องประเมินต่างๆว่าหากเกิดฝนตกลงมานี่ครับน้ำจะไหลไปไหนต่างๆแล้วจัดการหมดเลยพอรู้ข้อมูลปั๊บเนี่ยคราวนี้ประเมินความเสี่ยงขั้นที่สองคือความเสี่ยงนะครับสามนี่คือออกมาตรการออกมาครับแล้วสี่คือลงมือแล้วต้องทำเป็นแบบ
1: วนจักรเลยนะคร
0: ับวนจักรเพราะว่าพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันวนจักรไปครับพี่นะครับแล้วก็มี CCA นี่ย่อมาจากใน Climate Change Adaptation นะครับมีมาตรการอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าโครงสร้างที่มันป้องกันน้ำท่วมต่างๆการระบายน้ำต่างๆใช่ไหมครับแล้วปรับปรุงการใช้พื้นที่นะครับมีออกกฎหมายนะครับเป็นต้นนะครับพี่
1: ครับก็ถือว่าเป็นระบบที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยนะครับว่าจะเริ่มจัดการยังไงแล้ว
0: จริง
1: แ
0: ล้วในบ้านเราอาจจะต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับกับหลายพื้นที่จริงอาจจะต้องแทบทุกพื้นที่เลยหรือเปล่าเพียงแต่ว่าพื้นที่สำคัญมากหน่อยนะครับต้องทำ
1: ประเด็นคือไม่ใช่ทำแล้วทิ้งแต่ว่าต้องทบทวน
0: ตลอดต่อเนื่องเลย
1: ครับอย่างที่เดนมาร์กเขาเริ่มทำอะไรกันบ้างครับ
0: โอ้ยิงครับกรณีนี้เทียบเคียงที่หาดใหญ่เราได้เลยนะครับทางใต้เราเลยซึ่งหาดใหญ่นี่คงจำกันได้นะเพราะว่าไหหายนะมากๆเลยนะคร
1: ับ
0: ฝนตกหนักแล้วตกแช่เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำมันอยู่แช่นานหลายวันใช่ไหมตกมาตูลงมานะครับนะเดนมาร์กเนี่ยโคเปนเฮเกนเนี่ยเคยเจอมาก่อนนะครับถึงระดับหายนะในปี2011นะ
1: ครับ
0: ผมเล่าไปแล้วในตอนก่อนนะครับทบทวนนิดนึงนะครับความเสียหายนี่มากมากมากมากมายจริงนะครับเรียกว่าอินชูรันนี่เรียกว่าการประกันเนี่ย90,000 เครมนะครับแล้วก็ความสูญเสีย

0: ทุนสูญเสียนะครับ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นต้นนะครับก็เขาวางแผนทั้งระบบเลยครับยินก็คือเก็บข้อมูลเมืองนะครับข้อมูลเมืองนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโครงสร้างเมืองเป็นยังไงถ้าฝนตกหนักแบบเดิมอีกหรือก็เดิมอีกเนี่ยนะครับน้ำจะไหลไปไหนตรงไหนต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วจัดการใหม่เลยครับยินครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยผมก็จะว่านักวิชาการหลายคนนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยน่าจะพยายามทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เห็นแผนชัดๆเนาะในพื้นที่ใหญ่ยังไม่บอกกันนะบอกว่าเราจะมีแผนรับมือคราวต่อไปยังไงจริงๆน่ายังมีอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำให้คนไทยประเทศมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเรามีแล้วแล้วก็เมืองใหญ่สำคัญนะครับเมืองใหญ่ก่อนเลยกรุงเทพนี่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับจะทำให้ชัดๆอีกทีเชียงใหม่ขอนแก่นต่างๆนะครับยิ่งผมคิดว่าต่อให้เราอาจจะไม่สนใจรายละเอียดเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีอยู่ทำอยู่นะแล้วคอยอัปเดตเป็นระยะนะครับก็จะดีโคเปนเฮเกนคลาวเบิร์สฟอร์มูล่าเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาระดับโลกเลยนะครับที่บอกว่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กนี่นะครับรับมืออย่างไรนะครับและน่าใช้ได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกครับ
1: ครับแล้วถัดไปใกล้ๆกันนะครับก็จะเห็นว่าอย่างในเนเธอร์แลนด์เองก็มีพื้นที่ปรับตัวเพราะอย่างเนเธอร์แลนด์ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
0: ครับ
1: เริ่มปรับตัวกันยังไงบ้างครับอ
0: ย่างนี้ครับพอเดิมทีเขาทำอย่างนี้เขาทำโพเดอร์นะโพเดอร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันต่ำกว่าพื้นน้ำทะเลเนาะแล้วเขากั้นใกล้ๆเป็นเขื่อนที่คนสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำการอยู่อาศัยได้เพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ได้ใช่ไหมครับในนี้เนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดมันน้ำนะครับมันหลากเข้ามาในทะเลนะครับหรือเกิดสตอมเซอร์ชขึ้นมาปั๊บนะครับก็ต้องเปลี่ยนพื้นที่ที่เดิมทีเคยใช้อยู่อาศัยทำการเกษตรหรืออุตสาหกรรมก็ตามนี่นะครับเป็นพื้นที่รับน้ำแทนที่นี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาอยู่ติดกับเบลเยีย
1: ม
0: นะครับนะอย่างที่เราทราบคือธรรมชาตินี่มันไม่มีเส้นแบ่งพื้นแดนนะครับเขาก็ต้องตกลงกันเลยสองประเทศร่วมมือกันเลยนะครับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นเรียกว่าพื้นที่เป็นแฟลตบัฟเฟอร์คือรับน้ำจะเรียกแก้มดินก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้นะครับนะรับน้ำนะครับเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วในยูริก้าตอนก่อนนะลองทบทวนดูคร่าวๆคืออย่างนี้อย่างที่ท่านทราบคือการจัดการพวกนี้ไม่ใช่การจัดการแค่เฉพาะประเทศหรือเมืองเมืองเดียวต้อง
1: ร่วมกัน
0: นะครับร่วมกันนะครับปรากฏว่าพอทำปั๊บเนี่ยนะครับกลายเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแบบใหม
1: ่
0: นะครับมีพวกสัตว์น้ำมีนกมาต่างเนี่ยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวซะอีกนะครับคือบางทีเราอาจจะมองว่าโอ้ทำเป็นแก้มลิงเป็นพื้นที่ปล่อยน้ำท่วมอย่างดีหรืออ้าวคุณไปเล่นกีฬาคุณพักผ่อนได้นะถ้าเกิดว่าในช่วงน้ำท่วมอยู
1: ่ผ่อนใจได้
0: มองแง่หนึ่งนะครับทำเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้เช่นกัน
1: ครับเราก็สร้างพื้นที่สีเขียวทางธรรมชาติมากขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงใช่ไหมคร
0: ับ เนเธอร์แลนด์นี่เป็นที่ต่ำที่ทราบนะครับเขาทำให้เรียกว่าคร่าวๆอย่างนี้เลยเขาจัดการภูมิศาสตร์เลยนะครับให้มีพื้นที่รับน้ำมากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆเลยนะครับเช่นขุดให้ลึกขึ้นยกสิ่งที่มันกั้นน้ำออกไปเรื่องที่ผมพูดแล้วในตอนก่อนนะครับ ทำหลายวิธียกมากเลยเรียก Room for the River เป็นกรณีศึกษาระดับโลกเลยนะครับ
1: อีกครับครับโอ้แล้วก็จะเห็นว่ามีกลไกทางวิศวกรรมมาเกี่ยวข้องด้วย
0: อันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับคือใช้กั้นน้ำเลยที่อังกฤษนะครับผมเคยไปด้วยนะที่เคยให้ดูภาพไปเนอะเขากั้นน้ำเลยคือว่าเกิดสตอมเซอร์ชิมายแม่น้ำเทมส์นะครับนะจะกั้นน้ำแล้วก็ถ้าช่วงปกติก็เปิดให้น้ำออกได้นะครับนะที่เนเธอร์แลนด์เช่นกันมาสลองแบรีเออร์นี่นะครับเป็นกลไกวิศวกรรมดังนั้นเนี่ยถึงสุดแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการมองภาพใหญ่นะครับแล้วก็มีวิธีการต่างๆทั้งทางธรรมชาตินะครับดัดแปลงธรรมชาติและวิศวกรรมเลยนะครับที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นนะครับแต่บ้านเราบางทีเคยมีการพูดถึงการสร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้นถ้าทำต้องศึกษาดีมากๆเลยนะครับผมต้องมีกว้างไกลมากเลยครับ
1: ครับทีนี้เรามาดูบ้านเราบ้างไหมครับอาจารย์ครับเรามีแผนการปรับตัวการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
0: เคยสงสัยเหมือนกันปรากฏว่างี้โชคดีไปเจออย่างนี้นะครับในกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับ มีแผนเต็มที่เลยนะครับมีนะครับใครสนใจเนี่ยลองไปตามดูได้นะครับก็มีแผนนะครับแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าประเทศไทยนะครับเรียกว่ามีสภาพของทางภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะครับชัดเจนนะครับอ้างอิงได้นะครับเป็นที่ความเสี่ยงด้านต่างๆนะครับทั้งน้ำท่วมมั่นคงหันทั้งการท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็มีกลไกต่างๆสนับสนุนต่างเป็นแผนชัดเจนนะครับก็หน่วยงานไหนหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องลองอ่านดูก็นำเอาแผนเนี่ยไปดัดแปลงใช้ได้ก็สอบถามจากนักวิชาการที่กรมได้ครับ
1: ครับแต่ถ้ามองภาพรวมจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้ตื่นตัวกันมากนักนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราควรจะผลักดันมันยังไงต่อหรือว่าให้ทุกคนได้เห็นกันยังไงต่อครับอาจารย์
0: เรื่องนี้คงต้องอย่างนี้ครับต้องทำกันทั้งภายในการศึกษาในระบบนอกระบบด้วยนะครับ เอาในระบบก่อนในระบบก่อนนี่คงต้องเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเลยตามให้เหมาะกับวัยนะครับว่าตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปและเปลี่ยนเร็วด้วยนะครับนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยี AI พวกนี้นะครับคือต่อให้เรามีเทคโนโลยีไฮเทคอย่าง AI หรือต่างเนี่ยครับแต่ว่าถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อต่อการที่เราจะชีวิตอยู่เนี่ยนะครับทุกชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วมันเปลี่ยนจริงแล้วนะครับนะศึกษาให้ถูกต้องนะครับนะแล้วหน่วยงานเนี่ยนะครับคงไม่ใช่ว่าหน่วยงานเดียวต้องเป็นเครือข่ายของหน่วยงานทำนะครับเบี่ยงประสานกันนะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนแล้วก็สื่อที่เป็นสื่อคนธรรมดาที่เป็นสื่อนะครับคงช่วยกันแล้วก็ลงมือทำให้ดูตัวอย่างผมนำเอาตัวอย่างจากต่างประเทศมาให้ดูเยอะๆเพราะว่าอย่างนี้จะบอกว่าโลกนี้เข้าไปกันไกลมากแล้วแล้วก็มีตัวอย่างโหจริงน่าจะเป็นหลายพันเคสเป็นหมื่นเคสนะครับเอาให้ดูประมาณสัก20กว่าเคสนี่ให้ดูนะครับว่าเข้าไปไกลในบ้านเราก็มีทำอยู่กันแต่ว่าอย่างที่ยินบอกเลยไม่เคยได้ยินข่าวเลยเนาะ
1: คร
0: ับยิ่งอยากเห็นมากกว่านี้นะครับที่ทำอยู่และที่จะทำด้วยครับ
1: ครับก็เหมือนเป็นตอนที่กระตุ้นให้เราได้รู้ถึงการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับเพราะหายนะที่เราเห็นเกิดขึ้นเนี่ยทั้งภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นบทต่อไปเนี่ยเราจะต้องปรับตัวกับมันยังไงไม่ใช่แค่ว่าพอฟื้นฟูเสร็จแล้วมาเหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้รับมืออะไรกับมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากการที่เราจะไปลดพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าลดอย่างเดียวไม่พอต้องปรับตัวแล้วก็มองด้านอื่นๆด้วยนะครับนี่คือท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาในตอนนี้ครับที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ครับทุกช่องทางของไทย PBS ทางออนไลน์นะครับรวมถึงไทย PBS Podcast ด้วยครับช่วงนี้ยินทรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
3: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
4: ใช่มีเยอะด้วย
3: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
5: ไม่มีก็บางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
2: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 นหน้าจอไทย PBS
6: ค่ำคืนวันศุกร์ของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปครับ Back to Basic จากรายการออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย PBS ที่การันตียอดวิวมากกว่า21ล้านวิวในปี2568สู่หน้าจอทีวี
7: ฝรั่งตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าคนจริงหรือเปล่า
8: ปูตินเองเนี่ยต้องรัดเข็มขัดให้ดี
9: มันน่าจะเร็วกว่านั้นแหละ
10: คิดว่าประวัติศาสตร
11: ์ก็จะไม่รู้หรอก
12: มีนโยบายที่ไปลุกลานอะไร
6: ย้อนอดีตเพื่อหาคำตอบของปัญหาในปัจจุบันไปพร้อมๆกันทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสิรีอมรโมลีค่ะหลังจากรอคอยความชัดเจนมานานเกือบสัปดาห์ค่ะล่าสุดญาติและเพื่อนบ้านเร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับมวลชนจำนวนมากที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานศพของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้กับครอบครัวทราบว่าร่างของหลุนจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียและผู้แทนบริษัทรับขนส่งได้ร่วมกันตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายแบกเป้ท่องเที่ยวชื่อดังเพื่อเตรียมส่งกลับประเทศไทยโดยเป็นการแจ้งกำหนดการส่งร่างกลับให้กับญาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยตรงสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและจะส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียใกล้ชิดส่วนที่ประเทศไทยญาติและชาวบ้านต่างช่วยกันจัดวางโต๊ะเก้าอี้และกางเต็นท์ภายในหมู่บ้านสี่แยกตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนายบวรทัตหรือว่าหลุนโซโล่เพื่อรองรับประชาชนซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาร่วมพิธีศพหลังจากครอบครัวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศว่าร่างของนายบวรทัตจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ในเวลา5 นาฬิกาวันพรุ่งนี้นายสมพงษ์เป็นสุขญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวว่าร่างของหลานจะกลับถึงไทยญาติและพี่น้องรวมถึงเพื่อนบ้านได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อเตรียมสถานที่ทันทีสำหรับรองรับผู้คนซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานศพและไว้อาลัยเป็นจำนวนมากเบื้องต้นจะมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลตามประเพณี3 คืนก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลส่วนประเด็นที่หลายคนจับตาคือจะมีการผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตร่างของนายบวรทัตหรือว่าหลุนเมื่อถึงไทยหรือไม่นายสมพงษ์ระบุว่าขณะนี้ญาติยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยลูกพี่ลูกน้องของหลุนจะเป็นผู้ประสานงานเป็นหลักซึ่งยังต้องรอความชัดเจนเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหากผลยังไม่มีความชัดเจนก็มีความเป็นไปได้ว่าจะต้องมีการชันสูตรอีกครั้งหนึ่งค่ะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนให้ระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะหลังจากเกิดเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะทำให้นักเตะวัย24 ปีเสียชีวิตที่ที่เกิดเหตุส่วนนักเตะอีก9 คนยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเหตุการณ์ฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรายการโกลก FA คัพ2026รอบรองชนะเลิศที่สนามสันติภาพอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้นายซอฟวันอาแวร์อายุ24 ปีนักฟุตบอลทีมสโมสร FC ยะลาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหตุการณ์นี้ยังมีนักเตะได้รับบาดเจ็บอีก9 คนถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดแพทย์ยังคงให้ผู้บาดเจ็บทั้ง9 คนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากต้องติดตามอาการและเฝ้ารองภาวะแทรกซ้อนจากการถูกกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยถึงความรู้สึกค่ะว่าเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีที่เกิดฟ้าผ่าทุกคนพยายามเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มกำลังแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีใครคาดคิดเพื่อนที่บาดเจ็บหลายคนเล่าว่ารู้สึกเหมือนถูกของแข็งฟาดที่กลางหลังก่อนที่จะล้มลงและมีอาการชาไปทั้งร่างกายแต่ว่าขณะนี้อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับแต่ยังต้องรอการประเมินจากทีมแพทย์ก่อนที่จะอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน
1: แล้วตอนเกิดเหตุฝนตกหนักไหมช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อย
2: ตอนเกิดเหตุฝนไม่หนักครับแต่ว่าลมแรงนิดหน่อยแล้วก็ฟ้าก็ไม่มีครับคือลงมาทีเดียวเลยครับประมาณนั้นครับ
1: แต่ว่าเห็นพี่เข้าไปช่วยแบบมีสติมาก
2: ครับก็จังหวะฟ้าลงก็เห็นน้องล้มพอดีแล้วก็นั่งคิดเจตนาว่าคือต้องเอาน้องให้ได้คือน้องต้องฟื้นนะครับคิดแค่นั้นน้องต้องฟื้นก็เลยไปคิดก็เลยว่าไปเรียกสติไม่มีสติก็เลยปั๊มเลยครับ
0: จากการสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลที่เกิดขึ้นเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บของการแข่งขันรอบรองชนะเลิศค่ะ

0: ซึ่งช่วงนั้นที่บริเวณสนามฟุตบอลมีฝนตกลมกระโชกแรงและเกิดพายุฝนฟ้าคะนองก่อนที่จะเกิดฟ้าผ่าลงที่กลางสนามฟุตบอลอย่างกระทันหันส่งผลให้นายซอฟวันล้มลงหมดสติเพื่อนร่วมทีมและคนที่อยู่ในสนามได้รีบเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจแต่ไม่พบสัญญาณชีพขณะที่นักเตะอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บสำหรับการแข่งขันโกโลก FA ครับ2026เป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ท้องถิ่นที่มีทีมจากหลายจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงทีมจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกนายดาบตำรวจคนหนึ่งข่มขู่บังคับถ่ายคลิปอนาจารเข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีในความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการดำเนินคดีอาญาไปแล้วตัวแทนผู้เสียหายเข้าพบกับพันตำรวจเอกกู้เกียรติวงพันธ์ผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายดาบตำรวจนาย1สังกัดสภ.ทุ่งลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในฐานความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์คดีกันโชคทรัพย์และกักขังหน่วงเหนี่ยวหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตแฟนของนายตำรวจนายนี้เปิดเผยว่าตัวเองถูกข่มขู่บังคับให้คบหากับนายดาบตำรวจเพราะว่าถูกถ่ายคลิปขณะที่ร่วมหลับนอนไว้ตลอดที่ผ่านมาพยายามเข้าไปลบคลิปค่ะทำให้พบว่าในโทรศัพท์มือถือของนายดาบตำรวจนายนี้มีคลิปของผู้หญิงอื่นอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีคลิปอนาจารเด็กวัยเพียง4ขวบด้วยโดยก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีและร้องให้ต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายดาบตำรวจนายนี้จนถูกสั่งย้ายแต่ต่อมานายดาบตำรวจนายนี้ก็ได้กลับมารับราชการเหมือนเดิม
1: ช่วงแรกเขาได้ถ่ายคลิปหนูตอนมีเพศสัมพันธ์ไว้ซึ่งหนูพยายามที่จะลบคลิปตรงนี้ออกซึ่งได้มาเจอคลิปต่างๆที่เขาไม่ได้ถ่ายแค่หนูนะคะแต่หนูหาไม่เจอเพราะว่าหนูได้คบกับเขาเป็นระยะเวลา2ปีที่คบกันซึ่งมันอาจจะลันไปเพราะว่าเขาถ่ายในแต่ละวันนะเขาจะถ่ายรูปภาพผู้หญิงไม่ว่าจะผู้หญิงเดินขึ้นมาแจ้งความที่โรงพักผู้หญิงชงกาแฟอยู่จะเน้นถ่ายภาพผู้หญิงแล้วก็เน้นช่วงสัดส่วนนะคะซึ่งหนูก็รับไม่ได้แล้วก็มีเด็กด้วยประมาณ4ขวบที่เขาเล่นถ่ายอวัยวะเพศขณะที่กำลังไปออกตรวจนะคะ
0: เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลจากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุเพียงแค่14ปีค่ะพบว่านายดาบตำรวจนายนี้ใช้อำนาจหน้าที่ในการไปตรวจคนบ้านเนื่องจากพี่ชายของเด็กมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำให้ถูกขู่บังคับยอมให้กระทำอนาจารแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้โดยอ้างว่าหากไม่ยอมจะดำเนินคดีกับพี่ชายและแม่เช่นเดียวกับผู้ต้องหาอีกกับผู้เสียหายอีกหลายคนที่ให้ข้อมูลคล้ายกันนะคะว่าดาบตำรวจนายนี้จะใช้หน้าที่การงานไปตรวจคนบ้านเป้าหมายซึ่งมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากนั้นจะข่มขู่และทำอนาจารมีการบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อขายในกลุ่มลับวันพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากการขยายผลคดีฆาตกรรม5ศพในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเตรียมที่จะนำเครื่องสแกนไปตรวจพื้นที่ที่ผู้ต้องหานำศพไปฝังไว้ใต้ดินนะคะขณะเดียวกันมีผู้เสียหายที่เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยอ้างถึงในป๋องซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญไปมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับตำรวจบางนายทั้งเรื่องของการช่วยหลบหนีในขณะที่ถูกดำเนินคดีในอดีตและพฤติกรรมของการส่งยาเสพติดกว่า6ชั่วโมงที่ผู้เสียหายหญิงซึ่งเคยมีความใกล้ชิดและเคยถูกนายธนาหรือว่าป๋องผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพราง5ศพทำร้ายร่างกายเขาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเธอเปิดเผยสั้นๆกับสื่อมวลชนค่ะกรณีที่อ้างว่ามีตำรวจในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีไปมีความเชื่อมโยงกับนายป๋องโดยระบุว่าช่วงปี2560ถึง2561เธอได้เห็นพฤติกรรมของตำรวจนายหนึ่งนัดรับส่งยาเสพติดให้กับนายป๋องและในป๋องก็เคยบอกว่าตำรวจกลุ่มนี้เคยให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีคดีต่างๆในอดีตด้วยและวันนี้เธอได้ระบุตัวตำรวจซึ่งคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง2นายจากภาพถ่ายบุคคลที่พนักงานสอบสวนนำมาให้ดูกว่า80ภาพโดยเธอสามารถระบุตัวบุคคลที่คลับคล้ายคลับคลาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับในป๋องได้ถึง2นายซึ่งย้ำว่าตำรวจ2นายนี้ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันพร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
2: มีครับคล้ายครับคาบ้างค่ะก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจเข้าไปติดตามสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงค่ะ
3: ประมาณสักกี่คนคะใน80ที่เราครับคล้ายครับคา
2: สองคนค่ะ
3: สองคน
4: ยังเป็นตำรวจที่ทำงานอยู่ใช่ไหมครับหรือเป็นตำรวจที่เกษียณไปแล้ว
2: อันนี้เป็นตำรวจที่ทำงานอยู่ค่ะเห็นการนัดรับยากันแล้วก็เคยช่วยตอนตอนที่ว่าเขาหนีคดีอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลจริงเท็จแค่ไหนเพราะมันก็เป็นคำบอกเล่าจากปากของฆาตกรด้วยค่ะแต่ไอตอนที่เราเห็นนัดรับยาเนี่ยคือเราเห็นจริงๆแค่นั้นเอง
3: เห็นมีการเอายาเสพติดมาให้จริงๆ
2: ใช่ค่ะ
3: เยอะไหมคะตอนนั้น
2: ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่เห็นก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจำนวนประมาณ
4: ที่เห็นคือตำรวจ1นายหรือทั้ง2นายครับที่มาน
2: ายเดียวค่ะ
4: นายเดียว
2: นายเดียว
0: ไทย PBS ยังตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่มีตัวอักษรย่อสอตามที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวค่ะแล้วก็พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับนายป๋องนอกจากนี้ก็ยังมีตำรวจนายหนึ่งที่ยอมรับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงแต่เป็นการรู้จักการจัดการจับกุมได้ในอดีตหลายคดีทั้งเรื่องของคดีทำร้ายร่างกายคดีอาวุธปืนกระทั่งต่อมาทราบว่านายป๋องพ้นโทษในช่วงกลางเดือนมิถุนายนปี69และช่วงหนึ่งในป๋องก็เคยติดต่อมาตำรวจในดังกล่าวยืนยันว่าไม่เคยช่วยในป๋องให้เป็นสายข่าวไม่เคยให้ในป๋องช่วยปฏิบัติงานและไม่เคยให้ความช่วยเหลือหรือว่าเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหาแต่อย่างใด
5: พอมองแล้วในชุดที่จับกุมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้เขาแยกย้ายกันหมดแล้วบางคนก็ตายบางคนก็ย้ายไปที่อื่นหมดแล้วบางคนก็เกษียณใช่ไหมก็เหลือถ้ามองก็เหลือผมแล้วเขาก็ดูตามข่าวนะว่ายังลูกพี่มันยังเป็นตำรวจอยู่อะไรเงี้ยนะผมก็เลยปรึกษากับนายนะว่านายอย่างนี้มันจะไม่เข้าข่ายผมในยุคนั้นก็เหลือผมคนเดียวนะก็เลย
6: ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็น
5: เอาเป็นว่านะอย่างไอ้ป๋องเนี่ยหนึ่งคือผมจับข้อหาไอ้ที่ไปเอาตัวมันครั้งแรกคือกักขังครั้งที่สองคือดีคดียิงแต่เรื่องคดียานั้นไม่เคยจับมันคดียานี้ไม่ได้แตะไม่ได้จับไม่อะไรมันก็คือเราไม่ได้รับคดี
6: เรื่องว่าถ้าไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวในระดับหนึ่งคือรู้ในเรื่องของการเป็นบุคคลอันตราย
5: ใช่แต่มันก็เหมือนกับมันจะเหมือนกับจะสู้พกผมนะเพราะผมดีกับมันไงแล้วในชุดอ่ะผมเหมือนกับเป็นคนไก่เกี่ยคนกล่อมเข้าใจไหมเป็นคนไก่เกี่ยคนกล่อมมัน
6: นี่อยากให้พี่พูดเลยว่ายืนยันตรงกับตัวของเลยว่าเราไม่ได้มีอะไรพี่อยากให้พี่คมพูด
5: 100%นะการทำงานหรือให้มันไปทำงานแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีนะที่ว่าใช้เป็นน้องเป็นนิ้วแม้แต่ครั้งเดียวนะ
6: ไม่เคย
0: ส่วนประเด็นว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการขยายผลค่ะโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจได้จัดกำลังลงพื้นที่จุดที่พบศพ3พ่อแม่ลูกในพื้นที่อำเภอบางละมุงมีการตัดหญ้าปรับสภาพพื้นที่เพื่อให้ง่ายกับการตรวจสอบหาพยานหลักฐานส่วนครอบครัวของ2พี่น้องชาวรัสเซียก็เตรียมจัดพิธีไว้อาลัยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นบริเวณจุดที่พบร่างที่เชิงเขาถนนมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุดจังหวัดชลบุรีตัวแทนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขอความช่วยเหลือผ่านไทย PBS ค่ะเพื่อขอให้ปปง.ใช้หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยทรัพย์จากคดีของยิมเลียกและเบนสมิธโดยเป็นการใช้แผนประทุษกรรมแทนเส้นทางทางการเงินเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นสามารถเข้าถึงการเฉลี่ยทรัพย์ได้มากขึ้นเอกสารเส้นทางการขอเฉลี่ยทรัพย์คืนที่นายยศวินเพียรพิทักษ์ตัวแทนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากรายการสถานีประชาชนไทย PBS หลังจากมีผู้เสียหายกว่า180คนยังคงรอคอยความหวังจากการยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ์ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.หลังจากที่ปปง.และศาลแพ่งได้สั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงและสแกมเมอร์ในคดีของยิมเลียกและเบนสมิธซึ่งเป็นคดีเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงินรายใหญ่ซึ่งมีฐานปฏิบัติการในกัมพูชากว่า 20,000 ล้านบาทตัวแทนผู้เสียหายมองว่าแม้ผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนหุ้นหลอกให้รักชวนให้ลงทุนซื้อของแต่ไม่ได้ของหรือว่าการหลอกลวงทางโทรศัพท์แต่ทุกคนควรได้รับการเฉลี่ยทรัพย์คืนพร้อมกับเสนอแนวทางต่อปปง.เพื่อให้ใช้รูปแบบการพิจารณาคุ้มครองสิทธิ์แบบเดียวกับคดีใหญ่ซึ่งเคยดำเนินการมาแล้วซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายจำนวนมากสามารถเข้าถึงกระบวนการเฉลี่ยทรัพย์ได้และดำเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยใช้แผนประทุษกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับคดีเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับโอกาสในการยื่นคุ้มครองสิทธิ์อย่างทั่วถึงแทนการเฉลี่ยทรัพย์ด้วยการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นโดยที่ผ่านมากลุ่มผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ยื่นเรื่องต่อปปง.และรัฐบาลแต่ปัจจุบันยังมีความล่าช้าและขาดความชัดเจนจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเร็วที่สุด
7: บางคนเนี่ยที่โดนครับ
0: ลอด3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ

0: ตุยิงตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายนะคะล่าสุดตำรวจวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุได้2คนและควบคุมตัวผู้สนับสนุนรวม11คนด้วยกันซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ไปก่อเหตุยิงจุดตรวจที่บุกเกสามีทำให้ทหารพรานเสียชีวิตถึง5นายเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมพื้นที่ที่บริเวณบ้านน้ำตกหมู่5ตำบลสุขีรินอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสหลังจากไล่ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สวนปาล์มหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคมหลังพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไปพำนักที่ขนำแห่งหนึ่งก่อนที่จะเกิดการวิสามัญฆาตกรรม2คนก็คือนายอับดุลมูคลิสอายุ23ปีมีหมายจับ2คดีเป็นคดีลักทรัพย์และจำหน่ายยาเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบทั้งนิติวิทยาศาสตร์พบ DNA เชื่อมโยงกับชิ้นส่วนของปืนซึ่งตรวจยึดได้ภายในขนำที่เกิดเหตุส่วนอีกคนหนึ่งที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมก็คือนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับ2หมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันลักทรัพย์จากการสืบสวนทราบว่าทั้ง2คนหลังจากก่อเหตุยิงตำรวจตากใบได้หลบหนีจากอำเภอตากใบไปรักษาตัวในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจากนั้นหนีซ่อนตัวในพื้นที่อำเภอระแงะก่อนที่จะพบความเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณขนำบ้านน้ำตกเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายและเป็นไปตามยุทธวิธีแต่ผู้ก่อเหตุยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะจนนำไปสู่การวิสามัญฆาตกรรมมีรายงานว่าสำหรับคดียิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายเจ้าหน้าที่จับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดได้แล้ว13คนแบ่งเป็นการคุมตัว11คนและวิสามัญฆาตกรรม2คนและในกลุ่มนี้บางคนมีความเชื่อมโยงกับคดียิงจุดตรวจบูเกสามีด้วยในอำเภอภูผาม่านเตรียมเสนอให้ทางจังหวัดขอนแก่นประกาศให้พื้นที่บ้านวังเจริญตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติค่ะหลังจากเกิดเหตุหลุมยุบขนาดใหญ่หลายจุดนะคะขณะที่สำนักธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นชั้นหินปูนแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่ค่ะเสี่ยงที่ในอนาคตจะเกิดหลุมยุบเพิ่มขึ้นหลุมยุบขนาดใหญ่กว่า7จุดในพื้นที่การเกษตรที่บ้านวังเจริญหมู่ที่2ตำบลห้วยม่วงอำเภอปู่ผาม่านจังหวัดขอนแก่นนักธรณีวิทยาสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2และนักธรณีฟิสิกส์กรมทรัพยากรธรณีได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่าจุดที่เกิดหลุมยุบทั้งหมดอยู่ในแนวระนาบเดียวกันซึ่งมักจะพบในพื้นที่ชั้นหินปูนพร้อมกับยอมรับว่าปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่มีส่วนที่ทำให้เกิดหลุมยุบซ้ำซากจากนี้นักธรณีฟิสิกส์จะสำรวจเชิงลึกเพื่อตรวจสอบแนวการเคลื่อนตัวของชั้นดินและโพรงใต้ดินรวมทั้งประเมินพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดหลุมยุบเพิ่มเติมเพื่อนำไปกำหนดโซนนิ่งในการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนให้ปลอดภัยเพราะว่าไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้ว่าหลุมจะเกิดเมื่อไหร่
1: สาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุหลักปัจจัยหลักคือลักษณะทางธรณีวิทยาซึ่งรองรับด้วยหินปูนชั้นหินปูนที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งพอมันอายุมากกว่า200ล้านปีปั๊บมันก็จะมีความผุพังมีรอยแตกเกิดขึ้นแล้วก็โพรงใต้ดินมันก็ถูกพัฒนาไปเป็นมากมายไปแล้วแล้วก็การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงการทำให้หน้าดินมันบางลงการสูบน้ำบาดาลการทำกิจกรรมอื่นของมนุษย์เนี่ยมันมีส่วนทั้งหมดในการพัฒนาให้เกิดหลุมยุบขึ้นในพื้นที่แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอนนี้คือมันแล้งนานแล้วก็มีฝนอันนี้ก็มีผลกับการเกิดหลุมยุบใต้ดินเหมือนกัน
0: ขณะที่นายศิวกรมิตรราชในอำเภอภูผาม่านเปิดเผยว่าเตรียมรายงานผลการสำรวจตรวจสอบพื้นที่หลุมยุบและพื้นที่เสี่ยงอันตรายเป็นการรายงานกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติพร้อมกับพื้นที่เสี่ยงอันตรายและหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามกฎหมายด้วยค่ะโดยพื้นที่ที่เคยเกิดหลุมยุบในจังหวัดขอนแก่นพบใน2ตำบลของอำเภอภูผาม่านคือตำบลห้วยม่วงและตำบลภูผาม่านรวมถึงตำบลนาหนองทุ่มอำเภอชุมแพซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่บนชุดหินชั้นเดียวกันจึงยังต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดหลุมยุบอย่างต่อเนื่องกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาภาคใต้โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นประธานค่ะหลังจากที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีความเห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์นั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุน หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

0: กอบเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้และมอบหมายให้นายสิริพงษ์เป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาคใต้ว่าควรเป็นในแนวทางใดทิศทางใดรวมถึงรูปแบบการคมนาคมขนส่งซึ่งควรดำเนินการทางนี้ระบุว่าจะไม่เน้นโครงการแลนด์บริดจ์เพียงอย่างเดียวจากนั้นจะนำมาทำเป็นนโยบายเกี่ยวกับภาคใต
1: ้กรณีที่มีการพูดถึงว่าแลนด์บริดจ์จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาของกรรมการในชุดที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้ในอนาคตนะครับว่าทิศทางในการพัฒนาภาคใต้เนี่ยจะไปในทางไหนซึ่งคณะกรรมการคณะเนี้ยก็จะมีหน้าที่เป็นหนึ่งในกลไกที่จะทำแผนแล้วก็ข้อเสนอเข้าต่อที่ประชุมครม.เสนอต่อรัฐบาลทราบต่อไป
0: ขณะที่ประธานกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ก็เปิดเผยว่ากลุ่ม SEC Watch ยังต้องหาหลักฐานและเอกสารว่านายกรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการรวมถึงหนังสือลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้
2: เราต้องการหลักฐานและเอกสารครับในเรื่องของนายกรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกข้อตกลงและหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจะทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ครับอีก2อันซึ่งทั้ง2ประการเนี่ยครับก็ต้องรอนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในขั้นตอนของการโดยเฉพาะเรื่องคำสั่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องหารือเรื่องชื่อบุคคลกันแต่โดยหลักการเนี่ยตกลงกันได้แล้วแล้วก็ต้องรอรองนายกพิพัฒน์เป็นคนลงนามครับส่วนเอกสารที่นายกรัฐมนตรีจะลงนามรับทราบเนี่ยรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์บอกว่าเดี๋ยวก็จะทําหนังสือจากกระทรวงคมนาคมไปนะครับแล้วก็ให้นายกลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลง
0: ส่วนขั้นตอนต่อไปนายประสิทธิ์ชัยระบุว่าเมื่อมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้จะต้องมีการประชุมนัดแรกภายใน30วันซึ่งได้หารือเบื้องต้นกับนายสิริพงษ์ว่าการประชุมนัดแรกอาจจะจัดขึ้นในห้วงเวลาพร้อมๆกับการประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมครับปีนี้พื้นที่ภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากมีข้อมูลว่าฝั่งกัมพูชาพบการระบาดของไข้เลือดออกหนักมีผู้ป่วยสะสมกว่า 20,000 คนนะคะทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคให้กับกองทัพบกเพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ประจำการอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนไทยและกัมพูชากรมแพทย์ทหารบกรับมอบวัคซีนไข้เลือดออกจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 2,900 โดสเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเจ้ากรมแพทย์ทหารบกระบุว่าไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพของกำลังพลการได้รับวัคซีนครั้งนี้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
3: โรคระบาดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับในบ้านของเราก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับบ้านของเราก
0: ็ผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านจางวางตำบลหนองตาคงอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีต้องประกาศผ่านเสียงตามสายแจ้งเตือนชุมชนให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยขอความร่วมมือทุกครัวเรือนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามหลัก3เก็บคือเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อสำหรับพื้นที่อำเภอป่งน้ำร้อนพบอัตราการป่วยสูงสุดของจังหวัดรองลงมาคืออำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอสอยดาวส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่5สิงหาคมพบผู้ป่วยสะสม119คนค่ำคืนนี้ยังมีหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะศูนย์ค้นหาไทย PBS จึงคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา
4: ศูนย์ค้นหาไทย PBS รับแจ้งนางทิติยาชื่นเจริญอายุ52ปีสูงประมาณ150ซมรูปร่างผอมผิวดำผมยาวประบ่าสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยราชทรัพย์ถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569 ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

นายเสกสรรแซ่ตึ๋นอายุ39ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากหายจากบ้านผาลังหมู่ที่4ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569

0: ทองมาครองไม่ต่ำกว่า14เหรียญติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
1: คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนทำพิธีเปิดตัวชุดแข่งขันที่นักกีฬาไทยจะสวมใส่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนกันยายนนี้โดยชุดดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thread of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในภูมิภาคเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาด้านนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยตั้งเป้าหมายผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ไว้ที่14เหรียญทองดีกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่ทำไว้12เหรียญทองการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์โดยไฮไลท์ของการแข่งวันที่2อยู่ที่การชิงชัยประเภททีม4คนหญิงซึ่งทีมไทยลงประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่มดีพบกับปากีสถานซึ่งทีมสาวไทยดีกรีรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะคู่แข่งไปขาดรอย2เซตรวดคะแนน15ต่อ5และ15ต่อ3ส่วนผลการแข่งขันตะกร้อหญิงคู่ทีมไทยลงสนามนัดแรกเอาชนะอิรักไป2เซตรวดคะแนน15ต่อ1และ15ต่อ3ข้ามไปดูกีฬาต่างประเทศโมฮาเหม็ดซาลาห์ศูนย์หน้าทีมชาติอียิปต์ตัดสินใจย้ายไปหาประสบการณ์ใหม่ในฟุตบอลลีกตุรกีหลังเซ็นสัญญาย้ายร่วมทีมทรับซอนสปอร์แบบไม่มีค่าตัวด้วยสัญญา2ปีสำหรับซาลาห์ที่เคยเป็นกำลังสำคัญพาลิเวอร์พูลครองความยิ่งใหญ่มานานถึง9ปีจะใส่เสื้อหมายเลข61ให้กับต้นสังกัดใหม่ซึ่งเป็นเลขรหัสประจำจังหวัดทรับซอนที่ตั้งของสโมสรและจะเป็นกำลังสำคัญพาทีมทรับซอนสปอร์สู้ศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลนี้ต่อที่ความเคลื่อนไหวของทีมอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดเตรียมเปิดตัวนักเตะใหม่หลังบรรลุข้อตกลงกับสโมสรนิวคาสเซิลเพื่อนร่วมลีกคว้าตัวบรูโน่กิมาไรส์กองกลางทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์หรือกว่า 3,350 ล้านบาทโดยมิดฟิลด์แซมบ้าวัย28ปีจะเดินทางมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลในเร็วๆนี้สำหรับกิมาไรส์ถือเป็นแข้งใหม่รายที่3ที่อาร์เซนอลคว้าตัวมาเสริมความแข็งแกร่งต่อจากอิลันเมสซิเยผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากลีสยูไนเต็ดและคริสตอสโซลิสแนวรุกทีมชาติกรีซที่ย้ายมาจากคลับรูชในลีกเบลเยียมปิดท้ายที่บูบิสตาเฮดโค้ชทีมชาติเคปเวิร์ดชุดฟุตบอลโลก2026ตัดสินใจโบกมือลาตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติเพื่อไปรับงานคุมทีมอาร์เอสเบอร์เคนในฟุตบอลลีกโมร็อกโกสำหรับบูบิสตาโด่งดังจากการพาหมู่เกาะเคปเวิร์ดสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกและแม้ต้องนำทีมโดนกับคู่แข่งที่เป็นชาติมหาอำนาจอย่างสเปนอุรุกวัยและอาร์เจนตินาแต่ลูกทีมของบูบิสตากลับสู้กับคู่แข่งเหล่านี้ได้อย่างสนุกจนสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลก
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้อนทรมานกาย
1: รถถังนอนก่อนเนาะพรุ่งนี้ต้องออกบินกับหลวงอ้อแต่เช้ามืด
0: ต้องไม่ง่วงต้องทำให้ได้
2: นอนก่อนดีไหมถามรุ่งถามค่ำมาหลายวันแล้วนะ
0: เวลาต่อมา
1: ไม่น่าอะไรหรอต้นกล้า
3: ไม่น่าหลับในห้องสอบนะสิสอบตกเลย
2: เล่นอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำไม่หลับไม่นอนแบบนั้นไม่เป็นลมพับคาห้องสอบก็โชคดีแล้ว
3: ทำไมมาเกิดกับต้นกล้าคนเดียว
2: ใครว่าเกิดกับต้นกล้าคนเดียวล่ะ
1: ยังมีคนที่คว้าน้ำเหลวแบบต้นกล้า

0: อีกเหร
1: อก็พระพุทธเจ้าไง
2: จำไว้นะเจ้ามุนีเฟชชี่หน้าใหม่เอ้ยการที่เจ้าทุกข์ทรมานมากที่สุดในชาตินี้เจ้าก็จะพบความสุขมากที่สุดแบบฟินแวร์ในชาติหน้า
3: แล้วเราต้องทรมานแบบใดหรือถึงจะบรรลุทางสว่างได
2: ้ก็เปิดไฟให้สว่างสิเอ้ยเจ้าต้องทรมานร่างกายให้เทพเจ้ารับรู้ว่าเจ้าทุ่มเทดูอย่างข้าสิยืนขาเดียวยืนนั่งบนหนามมานานนับสิบปีแล้วมันเป็นการแสดงให้พระเจ้าได้เห็นว่าข้ามีความตั้งใจขนาดไหน
4: เวลาผ่านไป
3: เอ้ยมันแล้วท่านทำไมถึงเอาผงสีขาวมาทาตัวกันล่ะ
2: นี่ไม่ใช่แค่สีธรรมดานะแต่เป็นขี้เถ้าจากกระดูกของคนตาย
3: ขี้เถ้ากระดูกคนตาย
2: เพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าให้เตือนสติข้าว่าสุดท้ายแล้วร่างกายก็ต้องเป็นขี้เถ้า
3: การใช้วิธีการทรมานกายแบบเหล่านักบวชอาจจะเป็นวิธีหาคำตอบที่เราต้องการก็ได้เอาละเราจะทรมานตนเองให้เหนือกว่าท่านการกัดฟันเอาลิ้นดันเพดานฟันยืนขาเดียวน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดและมีพลังมากที่สุด
4: เวลาผ่านไป
3: ทำไมมันช่างเจ็บปวดแสนทรมานเช่นนี้เราไม่มีสมาธิที่จะคิดอะไรได้เลยหรือเป็นเพราะเรามัวแต่ทนทุกข์กับความเจ็บปวดทรมานตัวเองอยู่แบบนี้มันไม่ทำให้เราได้คำตอบเลยสักนิด
2: ท่านยังไม่ตั้งใจทุ่มเทยังไงท่านก็ไม่มีทางบรรลุได้หรอกนะ
3: พวกเขาทรมานตนอยู่นานจนแขนขาลีบทุกทรมานยิ่งนักวิธีนี้ก็คงไม่ใช่ทางออกแล้วการบำเพ็ญทรมานกายแบบใดเล่าจึงจะได้คำตอบมันไม่ใช่วิธีของพุทธะ
5: ต้นกล้าต้องทุ่มเททั้งร่างกายและพลังเพื่อการสอบในครั้งนี้เลยนะฮะ
6: เขาเรียกว่าทำร้ายร่างกายตัวเองมากกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าการอดหลับอดนอนมากเกินไปมันทำลายสุขภาพและก็ไม่เกิดผลดี
7: เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าจะทรมานร่างกายเพื่อให้บรรลุธรรมใช่ไหมฮะ
6: ใช่แล้ว
8: แล้วท่านจะบรรลุได้ยังไงทำยังไงเหรอคะ
6: เดี๋ยวหลวงอาค่อยเล่าให้ฟังนะว่าแต่ตอนนี้ต้นกล้า

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับสองสามีภรรยาทำอาชีพอยู่บ้านจังหวัดสุรินทร์พริกผืนนาปลูกผักบุ้งส่งร้านหมูกระทะลูกค้าเรียกฉายาผักบุ้งซิ่งทรงไว้ผักสดใหม่ทุกวันอดีตครูวิทย์จังหวัดตรังนำท่าผสมผสานเทคนิคพิมพ์ลายจากใบไม้และปาดสกรีนสีจากดินแดงธรรมชาติได้ผ้าผืนงามสร้างรายได้ใกล้ตัวจุฑามาศผูกโพพาไปบ้านแม่ฤทธิ์หลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนชมฝีมือชาวปากกาจะยอถ่ายทอดงานหัตถกรรมทอผ้าสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวบ้านในจังหวัดพังงาครับเขารวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์กิจกรรมทำอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านของพวกเขาครับด้วยการหลามข้าวครับคำว่าหลามข้าวเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทำออกมาเป็นข้าวหลามนะครับคุณผู้ชมมันคือการหุงข้าวด้วยวิธีการที่ใช้กระบอกไม้ไผ่ครับข้าวที่หุงได้ก็เอามากินกับข้าวกับปลาทั่วไปมีรสชาติอร่อยด้วยครับกิจกรรมหลามข้าวด้วยไม้ไผ่ครับมีผู้สูงอายุในชุมชนตำบลตากแดดมาสาธิตให้ชมกันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลตากแดดที่อำเภอเมืองพังงาเขาเตรียมข้าวสารมา3สีครับมีข้าวไร่ดอกคาข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวกอขอ43แช่น้ำไว้แล้วก็ห่อด้วยใบคลุ้มนะครับก่อนจะบรรจุใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปเผาด้วยไฟอ่อนจนสุกหอมนะครับเรียกว่าการหลามข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านภาคใต้ครับซึ่งข้าวที่หลามมาจากไม้ไผ่สดจะมีรสชาติหอมมันครับนอกจากนี้ก็ย่างไก่ย่างปลาเค็มแล้วก็ทำน้ำชุบหมกนะครับไว้กินกับข้าวที่หลามสุกแล้วครับเป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในอดีต
1: อันนี้เป็นภูมิปัญญานะครับเป็นภูมิปัญญาเดิมของคนสมัยเก่าที่เขาเข้าป่าในป่าเนี้ยเขาไม่ได้มีหม้อหุงข้าวไม่ได้มีอะไรติดตัวไปโดยเอาแต่ข้าวสารไปทีนี้เราก็เอาวิธีภูมิปัญญาของคนเก่าเนี้ยมาใช้ให้เด็กรุ่นหลังรู้จักได้ให้เห็นและได้สืบทอดกันต่อไปนะครับการหลามข้าวนะครับการเอาข้าวไปหลามในกระบอกไม้ไผ่นะครับซึ่งกินแล้วจะมีรสชาติกลิ่นหอมหอมไม้ไผ่แล้วก็หอมใบคลุ้มด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าป่าในไปอยู่ในป่ากลางหลายคืนเนี้ยเราใช้ตรงเนี้ยนะใช้เป็นไม่ต้องเอาพายหม้อหุงข้าวไม่ต้องมีอะไรไปนะครับมีแต่ข้าวสารไปแล้วก็ใช้ในสวนในป่าได
0: ้ชุมชนยังมีแนวคิดนะครับจะต่อยอดกิจกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้วก็มาลิ้มรสข้าวที่หลามจากไม้ไผ่สดด้วยครับก็เป็นความพยายามของชาวบ้านตำบลตากแดดในพื้นที่ครับที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาการทำอาหารวิธีการทำต่างๆแบบดั้งเดิมมาไว้เพราะปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์การหุงข้าวเข้ามาทดแทนจนแทบจะไม่เห็นวิธีแบบนี้แล้วครับส่วนที่พะเยานะครับโรงเรียนบ้านปิ่นเขาก็ส่งเสริมทักษะอาชีพเรื่องของการทำเกษตรให้กับเด็กนักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งก็เอาเข้าโครงการอาหารกลางวันไว้กินเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่งขายสร้างรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยครับปลูกเองด้วยเก็บเองแล้วก็กินเองนะครับจากการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปินตำบลบ้านปินที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับมาร่วมกิจกรรมการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวมีทั้งผักบุ้งผักกาดผักเคลมันหวานญี่ปุ่นและอื่นๆนะครับปลูกแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ด้วยครับส่งไปเข้าโครงการอาหารกลางวันไว้ทำกินอย่างปลอดภัยและยังเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกตามแบบผสมผสานนะครับนี่เป็นโครงการการเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานต่อเนื่องทุกปีครับผลผลิตที่ได้ทั้งพืชผักปศุสัตว์ที่เพาะเลี้ยงเองก็เอาออกจำหน่ายให้กับโรงอาหารของโรงเรียนแล้วก็ครูรวมถึงตลาดทั่วไปแล้วก็แบ่งให้ผู้ปกครองของเด็กที่ทำโครงการด้วยครับ
2: ถ้าเป็นของเทอมนี้ผลผลิตของเรายังไม่ได้ขายค่ะจะมีเอาไว้กินค่ะส่งที่โรงอาหารค่ะอย่างไข่ไก่ก็จะส่งที่โรงอาหารแล้วก็จะจำหน่ายด้วยนะคะที่ตลาดด้วยที่ในโรงเรียนด้วยค่ะคณะครูด้วยค่ะแล้วก็ผักส่วนใหญ่ก็จะเป็นของโรงอาหารค่ะที่จะรับซื้อแล้วก็ไปทำเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนค่ะในส่วนของการบริหารจัดการก็จะได้รับทุนมาค่ะได้ทุนมาให้โรงเรียนของเรานะคะจากวิทยาลัยการอาชีพเทคโนโลยีจังหวัดพะเยาค่ะสนับสนุนมาให้ด้วยแล้วก็จะมีโครงการของโรงเรียนด้วยค่ะให้ทุนมาแล้วก็นักเรียนก็นำทุนมาซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรคะเมล็ดพันธุ์ค่ะตรงนี้มาลงทุนพอลงทุนเสร็จปุ๊บก็ดูแลค่ะแล้วก็นักเรียนก็จะทำบัญชีค่ะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆในการรับผิดชอบแต่ละฐานของตัวเองค่ะ
0: เด็กนักเรียนนะครับสามารถผลิตผลผลิตการเกษตรจนได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า800ถึง 1,000 บาทเลยครับวิชาเกษตรเหล่านี้ครับอยู่ในหมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพหรือว่ากพอ.นะครับคุณผู้ชมยังจำตัวย่อนี้ได้อยู่หรือเปล่าก็เด็กๆจะได้มีทักษะแล้วก็โรงเรียนนี้ยังเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอนี้ด้วยครับเรื่องนี้ก็ปลูกผักเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะครับสองสามีภรรยาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเลือก

0: ที่จะทำงานอยู่กับบ้านตัวเองเพราะว่าไม่อยากไปทำงานไกลๆอยู่ในเมืองนะครับก็เลยพลิกเพลนนาที่มีอยู่ครับปลูกผักบุ้งส่งใหม่ทุกวันที่ร้านหมูกระทะนะครับจนลูกค้าเรียกว่าผักบุ้งซิ่งเพราะว่าส่งไวส่งกรอบทุกวันเลยครับโดยวิธีทำเกษตรแบบรู้คุณค่าของดินนะครับจึงวางแผนแบ่งพื้นที่สลับแปลงปลูกผักบุ้งครั้งละ2งานเพื่อดินได้พักฟื้นแล้วก็สะสมความสมบูรณ์ด้วยครับจนสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผักบุ้งได้ผลผลิตดีเลยครับมีผักสดส่งขายทั้งปีเป็นอาชีพมา5ปีเต็มแล้วเส้นทางทำกินที่นายวัชรพลวังนุชและนางสาวกมลวรรณแก้วกองนอกสองสามีภรรยาทั้งคู่อายุ25ปีครับอยู่บ้านหนองคันช่างหมู่8ตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทั้งคู่ไม่อยากจากครอบครัวไปทำงานในเมืองไกลครับแต่ว่าเลือกพัฒนาพื้นที่ทำนา2ไร่จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ลูกค้าไว้ใจมากก็คือไม่ใช้สารเคมีเร่งโตหรือว่ายาฆ่าแมลงใดๆครับเขาขุดสระเก็บน้ำฝนไว้ใช้ประโยชน์นะครับเอาไว้รดต้นผักได้ลดต้นทุนค่าน้ำไปด้วยก็มีผักบุ้งส่งร้านหมูกระทะทุกวันมีรายได้เข้าบ้านทุกวันเลยครับ
1: ลำดวนสุรินทร
2: ์
1: สีข
2: อไปส่งตามร้านขายเนื้อย่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมหมูกระทะ
1: ส่งร้านหมูกระทะส่งแม่ค้าส่งทุกอย่างเลย
3: มันจะมีช่วงของมัน
2: ที่ผมได้ยินนี่คือมีเพจผักบุ้งซิ่งผักบุ้งซิ่งนี่เราได้มาจากไหนครับ
1: ตั้งขึ้นเฉยๆเนี่ยเป็นเราทำแล้วเราส่งเองครับปลูกเองครบจบทุกอย่างเลยครับทั้งปลูกทั้งเก็บส่งเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางครับ
2: เราทำเองหมดครบวงจร
1: ใช่ครับ
2: เราเก็บแบบไหนฮะช่วยกันเก็บ
1: ช่วยกันเก็บครับเก็บอยู่ประมาณ3คน4คน3คนหลักๆเลย3คนเก็บเราทำทุกวันครับรายได้หลักมันเพราะว่าเราทำทุกวันส่งทุกวัน
2: ได้เงินทุกวัน
1: ใช่ครับทำนา1ปีได้ทำ1ครั้งเรียกทำผักบุ้ง
0: พวกเขาจะเก็บผักบุ้งกันตอนเช้านะครับเพื่อได้ผักสดที่สุดแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีแพ็คใส่ถุง50มัดมัดละ1กิโลกรัมนะครับขายกิโลกรัมละ20บาทแล้วก็รีบขนส่งไปยังร้านต่างๆด้วยความเร็วนะครับผักยังสดกรอบเหมือนกับเพิ่งเก็บจากแปลงนะครับจนได้รับฉายาจากลูกค้าว่าผักบุ้งซิ่งครับทั้งคู่บอกว่าการเป็นนายตัวเองแบบนี้ก็มีความสบายใจกว่าการไปทำงานโรงงานหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาครับไม่ต้องกลัวเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่ทำให้เครียดนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยกว่าแต่ว่าก็สามารถพักกายพักใจได้ทุกเมื่อครับชวนคุณผู้ชมท่องเที่ยวกันนะครับใครที่ชอบแนวโลกดึกดำบรรพ์บรรยากาศคล้ายๆกับยุคจูราสสิกพาร์คนะครับต้องไปอันซีนกันที่หุบป่าตาดที่จังหวัดอุทัยธานีครับทั้งต้นไม้ทั้งถ้ำต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยดูคล้ายกับโลกดึกดำบรรพ์จริงๆครับสถานที่เหมือนกับโลกจูราสสิกพาร์คนะครับสุดมหัศจรรย์ของเมืองอุทัยธานีที่นี่คือหุบป่าตาดนะครับเป็นอันซีนของจังหวัดด้วยอยู่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำตระทุนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับก่อนจะเข้าสู่หุบป่าตาดจะต้องเดินลอดถ้ำมืดระยะทางประมาณ60เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมไฟฉายไว้ให้ระหว่างทางมีฝูงค้างคาวที่เกาะอยู่บนเพดานถ้ำนะครับเมื่อเดินพ้นปากถ้ำก็จะไปเจอกับบันไดปูนทอดลงสู่พื้นป่าดึกดำบรรพ์และมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทางประมาณ700เมตรหุบป่าตาดที่เป็นแอ่งธรรมชาติขนาดใหญ่ครับโอบล้อมไปด้วยหน้าผาหินปูนสูงชันข้างในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยครับแล้วก็มีพันไม้โบราณราวกับว่าย้อนเวลากลับไปหลายล้านปีครับโดยเฉพาะต้นตาดเป็นพืชตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่7ไร่ครับ
4: ลักษณะโดดเด่นของหุบป่าตาดก็คือเราเดินขึ้นมาถึงตรงนี้เราเดินลอดถ้ำเข้าไปเหมือนกับผ่านประตูมิติผ่านห้วงแห่งการเวลาผ่านแวบไปพบแสงสว่างด้านในแต่ไม่มีสัญญาณมือถือนะเหมือนกับผ่านไปมิติหนึ่งแต่แล้วข้างในนั้นเป็นหลุมยุบหรือบ่อกลางภูเขาซึ่งเกิดการซุดตัวของหลังคาถ้ำลงไปจนเกิดเป็นหลุมยุบด้านในคนไทยหรือชาวพื้นบ้านอย่างพวกผมเนี่ยนะซึ่งอยู่บริเวณนี้เขาเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นหุบกลางภูเขาและในหุบนั้นมีที่ราบมัน7ไร่2งานครับใน7ไร่2งานเนี่ยมีต้นตาดประมาณ 1,500 กว่าต้นที่เราทดลองนับ 1,500 กว่าต้นเศษเกิดโดยธรรมชาติทั้งหมดเป็นพืชตระกูลปาล์มแต่คนละสปีชีส์กันนะฮะอยู่ในวงพวกอาเรนจ้าพีเลนต้าลูกผลคล้ายลูกชิดแถวตะดิดทานได้ต้องไปผ่านกระบวนการในการต้มหรือว่าผ่านความร้อนก่อนนะครับ
5: ก ็ประทับใจตั้งแต่มาทางเข้าเลยค่ะคือทางเดินแบบมีธรรมชาติสวยงามมากๆแล้วทางเดินก็ไม่ได้ยากเกินไปด้วยค่ะสามารถแบบเดินได้ยังไงเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เดิน
6: ได้พบเห็นอะไรบ้างครับ
5: มีเป็นต้นไม้ใหญ่ๆค่ะต้นไม้น่าจะหลายพันปีไหมหลายร้อยปีเห็นน้องมัคคุเทศก์ไกด์มัคคุเทศก์เขาได้ยินพูดอย่างนั้นนะต้นตาลด้วยค่ะมีต้นตาลเห็นกิ้งกือมีกิ้งกือแต่ไม่รู้ว่าจะใช่พันธุ์เดียวกับสีชมพูไหมคะแต่ว่ามีกิ้งกือถ้าน้องออกมาก็อยากเห็นอยู่ค่ะกิ้งกือสีชมพู
0: กิ้งกือสีชมพูที่ว่านี่มีรูปภาพให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวจริงยังออกมายังเรียกว่าต้องรอช่วงเวลาก็คือสิงหาคมถึงพฤศจิกายนนั่นเองนะครับส่วนที่นี่ครับยังเป็นแหล่งอยู่อาศัยของนกนานาชนิดแล้วก็สัตว์ป่านะครับรวมๆแล้วกว่า100สายพันธุ์นะครับยินดีรับนักท่องเที่ยวไปแต่ว่าไปแล้วช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันด้วยครับอดีตคุณครูวิทย์นะครับด้วยความที่เป็นครูวิทย์เนี่ยจะทำอะไรก็ต้องตั้งสมมติฐานต้องทดลองจดข้อมูลการวิจัยต่างๆก็เอาความรู้แบบนี้ครับมาใช้ในการผลิตผ้าครับโดยเอาดินแดงที่มีอยู่แถวบ้านนะครับมาทำเป็นสีย้อมผ้าผสานทั้งเทคนิคต่างๆทั้งอีโคพรินต์ด้วยครับลวดลายผ้านั้นก็มีหลายแบบทั้งลายท้องถิ่นลายพระราชทานจนได้เป็นผ้าผืนสีสวยออกมาแล้วก็ไปต่อยอดดัดแปลงเป็นสินค้าอีกหลายอย่างที่จังหวัดตรังครับออกไปเก็บดินแดงที่มีอยู่เยอะในพื้นที่บ้านควนหนังขำตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับพวกนี้เป็นดินแดงตามธรรมชาติเลยครับที่คุณครูมณีเรืองขำเป็นอดีตครูวิทยาศาสตร์นะครับบอกเล่าโดยใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสีแดงสีธรรมชาติจากดินแดงได้ครับก็เอาความรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับมาใช้การตั้งโจทย์แก้โจทย์ทดลองแล้วก็ลงมือทำลงมือย้อมครับ
7: มันกับแป้งเลยสังเกตไหมว่ามันจะไม่มีมันไม่จะมันไม่มีลูกรังอ่ะไม่มีหินผสมลงไปดินพวกนี้ไม่รู้กี่ร้อยล้านปีกว่าจะเขาจะมาเป็นแบบนี้ใช่ผงละเอียดค่ะเป็นผงละเอียดเลยเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งถัง
8: แล้วครูรู้ได้ยังไงว่าไอ้ดินนี้ใช้ได
7: ้ก็ปกติแล้วที่กลุ่มอื่นๆนะคะเขาก็ทำแบบเขาใช้ดินท้องถิ่นของเขาเป็นดินเหลืองดินอะไรนั่นแหละแต่ทางภาคใต้ของเรานี่มันก็จะมีพวกดินแดงเยอะนะคะจากการศึกษานี่ดินพวกนี้ไอ้ลูกรังใหญ่ๆมันจะอยู่ผสมกับดินปูนไงหินปูนเนี่ยบ้านเราหินปูนทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วหินพวกนี้มันก็เป็นส่วนประกอบของหินปูนอยู่ด้วยใช่มันก็ผ่านการย่อยสลายนับล้านปีแล้วค่ะลูกกว่าจะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะ
0: เมื่อได้ดินแดงมาแล้วครับเอาไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆที่ได้จากธรรมชาติเช่นกันนะครับอย่างเปลือกมังคุดที่ผ่านการตากแดดมาแล้วก็เอาไปบดละเอียดเลยครับแล้วเอาไปกวนให้ได้เป็นสีน้ำตาลปูนเปลือกหอยครับที่เกิดจากเปลือกหอยทุกชนิดเลยเอาไปเผาไฟครับแล้วเอามาป่นก็จะได้เป็นปูนสีขาวมาผสมกับดินแดงที่ได้มาถ้าอยากได้แดงเข้มนะครับก็เพิ่มปริมาณดินแดงลงไปแล้วก็เอาไปกวนใส่แป้งข้าวเหนียวครับเพิ่มความหนืดให้สีติดทนเติมน้ำเปล่าสีม่วงที่ได้จากการนำเปลือกมังคุดไปต้มนะครับเอาเฉพาะน้ำกวนให้เข้ากันแล้วก็นำไปตั้งบนเตากวนให้ละลายเหนียวหนืดเลยครับสีที่ได้เนี่ยก็เอาไปผลิตผ้าผืนงามนะครับเป็นผลงานในนามกลุ่มมณีอีโคพรินต์โดยนำผ้าลายพระราชทานแล้วก็ลายท้องถิ่นผสมผสานด้วยเทคนิคอีโคพรินต์นะครับร่วมกับการปาดสกรีนสีจากดินแดงธรรมชาติ
7: เราก็วางตัวนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่าบล็อกสกรีนตัวที่บอกกองดินแล้วมันจะติดมันจะติดที่พิมพ์ดังนั้นเวลาเราทำเราก็ต้องล้างไอ้นี่เป็นเทคนิคเลยแหละถ้าใครไม่รู้พอปาดลงไปมันก็จะไม่ชัดเนี่ยมันก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะลายแบบนี้ทีนี้เนี่ยที่คุณครูบอกว่าเนี่ยสีตรงนี้มันจะติดอยู่ใช่ไหมคะแต่เราก็จะพิมพ์ได้ประมาณ2ครั้ง
0: ครูได้นำลายผ้าต้นแบบมวลบุปผาบรมราชินีมาออกแบบจัดวางให้เป็นลายผ้าเฉพาะของกลุ่มด้วยครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆแต่ว่ายังรักษาลายผ้าพระราชทานทั้งหมดไว้ในผืนผ้าด้วยมาผสานกับลายท้องถิ่นของตัวเองมีลายมโนราครับลายดอกสีตรังแล้วก็ลายหม้อข้าวหม้อแกงลิง รวมทั้งใช้เทคนิคอีโคพรินต์นะครับซึ่งเป็นผลงานดั้งเดิมของกลุ่มที่ได้จากเอาใบไม้ดอกไม้ใบหญ้ามาพิมพ์ลายลงไปด้วยครับ

0: ของหนองใบสักนี่ก็คือเป็นใบที่คุณครูนิยมใช้มากเหตุผลก็คือการใช้ใบสักนี่มันจะมีสีนี่มันจะทนมากสีมันจะทนใช่คมชัดมากไม่ว่าจะผ่านกระบวนการอะไรใบสักนี่มันก็จะเป็นสีที่มันโอเคของเขาง
1: านการตัดชุดที่ได้จากลายผสมผสานระหว่างลายพระราชทานแล้วก็ลายท้องถิ่นแล้วก็ลายอีโคปรินต์นะครับมีทั้งเสื้อชุดเดรสที่ได้จากผ้าไหมส่งไปตัดกับช่างที่มีฝีมือนะครับชุดเดรสนี่มีคนจองแล้วนะครับราคาขาย 4,500 บาทเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับและยังนำไปแปรรูปเป็นร่มสวยๆก็ได้คุณครูบอกว่าถือเป็นการผลิตผ้าที่ยากเหมือนกันนะครับเวลาจะเปิดสอนอบรมเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนมาเรียนกันเพราะว่าทำยากแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนก็จะเกิดความเข้าใจแน่นอนแล้วก็นะครับนอกจากผ้าดินแดงอีโคพรินต์แล้วยังนำไปแปรรูปเป็นกระเป๋าใบใหญ่และปีนี้จะส่งผลงานลายผ้าพระราชทานเข้าประกวดด้วยครับส่วนผ้าที่ใช้จะเป็นใยธรรมชาติอย่างพวกผ้าไหมผ้าลินินผ้าฝ้ายเป็นต้นนะครับซึ่งจุดเด่นของกลุ่มนะครับคือการจัดวางลวดลายผ้าพระราชทานผสมกับลายท้องถิ่นแล้วก็ลายอีโคพรินท์ให้ออกมาสวยงามอยู่ในผืนเดียวกัน
0: อันนี้ตัดของคุณในกลุ่มสมาชิกในกลุ่ม
2: ตัดเอง
0: ใช่ไอ้นี่ตัดเองเพราะว่าไอ้นี่เป็นงานที่เราเรียกว่าเป็นงานแปรรูปง่ายๆที่ทางกลุ่มของเราทำได้
2: อ
0: ัน
2: นี้คือเนี่ยเดี๋ยว
0: สมาชิกทำได
2: ้
0: ใช่วันนี้อาจารย์จะมาเอาอาจารย์น่ะที่เขาจะเอาไปส่งเป็นต้นแบบแล้วก็เราก็จะทำเพิ่มอีก5ใบ
2: เป็นกระเป๋าหมดเลย
0: ใช่เป็นกระเป๋าหมดสังเกตนะคะว่าลายมันจะมีลายพระราชทานแล้วก็ลายเนี่ยลายก็ใช้ลายนกยูงเลยค่ะเพราะว่าเห็นมันสวยดีเนี่ยเนี่ยนกยูงแล้วก็เนี่ยลายพระราชทานก็มีพวกดอกกุหลาบอะไรเนี่ยเป็นลายที่ครูให้ดูเมื่อกี้ค่ะในฟิล์มแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายท้องถิ่น
2: น
0: ั่
2: นค
0: ือลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอว่ายอดก็คือลายมอข้าวมอแกงลิงแล้วก็มีลายอัตลักษณ์จังหวัดตรังก็คือลายดอกสีตรังที่แอบอยู่ตรงนี้
1: ยังมีแก้วน้ำอีโคพรินต์ลวดลายสวยงามนะครับซึ่งเป็นผลงานเด่นของกลุ่มเขาเลยครับที่ผ่านมาก็ไปออกบูธจำหน่ายทั้งเสื้อผ้าแก้วน้ำนะครับเราก็เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านนักเรียนต่างๆด้วยเพื่อให้เรียนรู้การพัฒนางานศิลปะกันครับคุณครูบอกว่างานศิลปะแบบนี้เนี่ยต้องกล้านำเสนอต้องมีความคิดใหม่ๆครับจะได้นำความคิดเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจริงๆแล้วก็ยังทำงานร่วมกับงานศิลปะสาขาอื่นๆที่เอามาประยุกต์ร่วมกันได้เป็นอย่างดีครับช่วงของดีทั่วไทยรับพาไปที่บ้านแม่ฤทธิ์หลวงที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับชุมชนชาวปากกาเกยอที่นั่นนะครับอยู่กันท่ามกลางขุนเขาเขามีภูมิปัญญานะครับเรื่องของงานหัตถกรรมการทอผ้าเหมือนกันที่ยังถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันมาปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่งานฝีมือที่ถ่ายทอดกันนะครับยังเป็นงานสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
3: บรรยากาศช่วงเช้าที่บ้านแม่ฤทธิ์หลวงตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอากาศเย็นสบายและอบล้อมด้วยหมอกบางๆที่นี่ชาวปากกาเกยอดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายไม่เร่งรีบค่ะอาชีพหลักของชาวปากกาเกยอคือการทำไร่ทำสวนแต่เมื่อวางเว้นจากการดูแลพืชผลหญิงสาวและแม่บ้านในหมู่บ้านจะมารวมตัวเพื่อลงมือทอผ้าสืบสานงานฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
4: ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญของการทำผ้าพื้นเมืองเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นการขั้นตอนการทำเส้นยืนค่ะเส้นยืนนี่คือเราต้องทำยังไงบ้างคะพี่คะการทำเส้นยืนอันนี้คือเราจะทำเป็นย่าม
5: ค่ะจะทำเป็นย่ามแล้วก็จะใช้ผ้าไฟสีแดงกับสีขาว
4: สลับกัน
5: สลับกันค่ะ
4: แต่ว่าเส้นแรกที่เราทำเมื่อกี้นี้คือจะใช้สีแดงประมาณ
5: จะใช้สีแดงประมาณสัก3รอบก่อน
4: 3รอบแล้วก็จะเป็นสีขาว
5: ก็จะเป็นสีขาว2รอบแล้วก็สีสลับกับสีแดง
4: จะทำให้มันเกิดลวดลายนี่คือขึ้นอยู่กับพี่เลยใช่ไหมคะ
5: ขึ้นอยู่กับเราค่ะ
4: ค่ะ
5: จะทำลวดลายแบบไหน

0: ก็ขึ้นอยู่กับเรา
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าการทำแบบนี้ทำย่ามแบบนี้คือใช้เวลาในการเดินเส้นยืนเนี่ยประมาณสักกี่นาทีได้คะพี
0: ่ประมาณสัก20นาทีได้
1: ใช้เวลาเหมือนกันนะคะอย่างเป็นเสื้อแบบนี้ล่ะคะ
0: เป็นเสื้อแบบนี้ก็ประมาณสัก40นาที40ได้
2: ของชาวปากาเกยอมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยการทอผ้าด้วยกี่เอวซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ใช้ร่างกายของผู้ทอเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือโดยนำสายหรือผ้ามาคล้องไว้ที่เอวเพื่อยึดและดึงเส้นได้ให้ตึงด้วยน้ำหนักตัวเนื้อผ้าที่ได้จะแน่นและมีความประณีตค่ะ
3: เอามาม้วนค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ที่เมื่อกี้พี่ทำที่ค่ะเส้นยืนแล้วก็เสร็จแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
4: ทอก
3: ี่เอวค่ะ
4: แล้วก็มาเป็น
3: เย็บค่ะแต่ว่าจะมีไหลลวดลายค่ะ
4: ค่ะ
2: นอกจากเทคนิคการทอแล้วลวดลายบนผืนผ้าจะใช้เทคนิคการปักที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติลวดลายของที่นี่จึงได้จากสิ่งรอบตัวทั้งลายดอกไม้ลายเมล็ดพันธุ์และลายสายน้ำเปรียบเสมือนกับการบันทึกวิถีชีวิตของชาวปากาเกยอลงบนผืนผ้าค่ะเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการแบ่งประเภทเสื้อผ้าตามสถานะและช่วงวัยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการแต่งกายของชาวปากาเกยอค่ะก็ยังคงมีการอนุรักษ์แล้วก็แต่งกายทุกๆวันศุกร์ค่ะสำหรับที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะการแต่งกายของผู้ชายจะมีความแตกต่างจากผู้หญิงยังไงบ้างคะพี
0: ่ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อผู้ชายแล้วก็คนที่ยังไม่แต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วก็จะใส่แบบนี้นะคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วส่วนกางเกงล่ะคะ
0: กางเกงใส่แบบไหนก็ได้ค่ะ
1: สำหรับผู้หญิงจะแต่งกายแบบไหนคะพี
0: ่สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานก็จะใส่ชุดสีขาวยาวๆเลยค่ะ
1: แต่ต้องเป็นสีขาว
0: แต่ต้องเป็นสีขาวที่ยังไม่แต่งงาน
1: แล้วลวดลายของเขานี่คือมีความสำคัญด้วยไหมคะสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะคะ
0: ก็ไม่มี
1: อ๋อคือจะเป็นลายไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นสีขาวแล้วก็มีความยาวถ้าแต่งงานแล้วล่ะคะ
0: ถ้าแต่งงานแล้วจะเป็นชุดผู้หญิงถ้าแต่งงานแล้วจะเป็นชุดสีดำค่ะเสื้อจะสีดำแล้วก็ผ้าถุงนี้จะสีแดงหรือว่าสีม่วงสีอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าเสื้อนี้ต้องเป็นสีดำ
1: สีดำครึ่งตัว
0: ค่ะ
1: ลวดลายก็คืออ
0: ันนี้จะเป็นลวดลายโบราณนะคะแล้วก็จะปัดเป็นดอกแล้วก็มีลูดโดยผสมด้วย
1: ค่ะนี่คือเป็นลวดลายดั้งเดิมแต่ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยก็คือมีการประยุกต์ขึ้นมา
0: ค่ะมีการประยุกต์ขึ้นมาแบบ
1: แบบนี้เลย
0: ค่ะจะเป็นประยุกต์ขึ้นมาแบบลายดอกแล้วก็มีลูดเดือปัก
1: แล้วก็จะใช้สีสันที่มันสดใสขึ้นค่ะนี่หรือแม้กระทั่งตัวนี้นะคะ
0: ค่ะอันนี้คือจะเป็นดอกเบจาม่านะคะ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตเห็นนะคะคือปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นงานปักอะค่ะก็จะไม่ค่อยได้ใช้ลูกเดือยในการเข้ามาสอดแทรกแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ลูกเดือยแล้วค่ะ
4: ค่ะ
1: ก็จะเป็นเส้นได้ทั้งหมดเลยนะคะ
0: ค่ะถ้าใช้ลูกเดือยนี่แปลว่ามันจะรีบยาก
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้วิธีการใช้เส้นได้ปักไปเลยทีเดียวเป็นการสร้างลวดลายไปเลย
0: ค่ะ
2: อดีตที่เคยทอเพื่อใช้เองในครัวเรือนหรือใส่ในงานพิธีสำคัญปัจจุบันผ้าทอของชาวปากาเกยอบ้านแมลิดหลวงได้รับการส่งเสริมและยกระดับให้กลายเป็นสินค้าสร้างรายได้อีกทางหนึ่งของชุมชนโดยปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยทั้งย่ามและเสื้อค่ะ
1: สินค้าแบบไหนที่แบบได้รับความนิยมจากลูกค้าคะพี
0: ่สินค้าแบบโบราณ
1: แบบดั้
0: งเดิมมากกว่า
1: ดั้งเดิมได้รับความนิยมมากกว่ามีราคาขายยังไงบ้างนะคะ
0: ส่วนแบบโบราณดั้งเดิมนี้คือผืนหนึ่งนี่จะอยู่ที่พันกว่าบาทค่ะ
4: ค่ะ1,000บาทขึ้นไป
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนไอ้ที่ประยุกต์ใหม่นี่จะเป็นตัวละ600-500แบบนี้ค่ะ
1: มี500 600

0: ขึ้นไปนะคะ
1: 500 600ขึ้นไป
0: สินค้าของทางกลุ่มก็คือจะมีทั้งเสื้อค่ะแล้วก็มีย่ามด้วยนะคะคุณผู้ชมย่ามก็มีหลากหลายสีสันให้เลือกซื้อค่ะแล้วก็มีผ้าถุงด้วยนะคะ
2: ปัจจุบันบ้านแม่ลิดหลวงยังเปิดหมู่บ้านรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งช่วยเชื่อมโยงตลาดให้กับกลุ่มทอผ้าได้นำสินค้าพื้นเมืองมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วยค่ะ
3: ในส่วนของการท่องเที่ยวก็จะมีในส่วนของที่ทำแบบในรูปแบบของตำบลก็มีเดินป่าตำบลแม่หอครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงในเรื่องของกลุ่มนักเดินป่าที่เขามาเดินป่าสนใจในเรื่องของผ้าทอครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอเนี่ยคือเราสามารถก็จะถ้าสมมติว่านักเดินป่าผู้นักท่องเที่ยวมาก็สนใจจะซื้อผ้าทอที่ผมใส่เองหรือว่าเป็นถุงย่ามอะไรพวกนี้ผมก็ต้องติดต่อไปทางกลุ่มทอผ้าของกลุ่มสตรีเขาเนี่ยครับ
4: พยายามจะส่งเสริมเรื่องการตลาดนะครับส่วนหนึ่งที่ทำที่ทางศูนย์นะครับได้สนับสนุนทางชุมชนตำบลแม่หอทำในเรื่องของตลาดนัดชุมชนตลาดมีหมอที่เราเปิดทุกวันพุธบ่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็อยากจะใจของผมนะครับก็อยากจะส่งเสริมให้ทางตำบลนะครับทางกลุ่มต่างๆเนี่ยที่อยู่ในบริเวณละแวกนี้นะครับได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าผ้าย้อมสีธรรมชาติหรือว่าอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจำหน่าย
2: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปตามการเวลาแต่บ้านแม่ลิดหลวงอำเภอแม่เสาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นได้ทุกเส้นยังคงถูกถักทอด้วยมือตามแบบภูมิปัญญาผ้าทอปากาเกยยอไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องแต่งกายแต่เป็นการสืบสานอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษมอบให้ไว้ค่ะ
5: การรวมกลุ่มทอผ้าแบบนี้ครับยังเป็นเรียกว่ากิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันสร้างความสามัคคีในชุมชนไปด้วยครับวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านตำบลสะเอียบที่อำเภอสองจังหวัดแพร่สืบสานประเพณีบวชป่าครับเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าสักทองผืนสุดท้ายของพื้นที่ครับที่ยังมีต้นสักขนาดใหญ่ขนาดเล็กจำนวนมากมานานกว่า100ปีแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของทุกติดทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกติดทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

พริกกะทิชองอย่างของพี่น้องชาติพันธุ์ชาวชองจังหวัดจันทบุรีติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้กินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่จะมาแนะนำอาหารให้เราได้รู้จักกับอาหารของพี่น้องชาติพันธุ์ชองซึ่งเป็นกลุ่มดั้งเดิมในจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อป้าก้อนนะคะชื่อจริงชื่อป้ากุหลาบเตาเงินค่ะมาจากตำบลคลองภูค่ะอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีค่ะก็อยู่แบบในป่าเลยค่ะป่าละหงนงดึกเลยพูดง่ายๆไม่มีซื้อขายก็แทบจะไม่มีก็มีกินอย่างเดียวก็มีมะพร้าวที่ก็นำให้ลูกหลานกินไหมกินกลอยกินมันอะไรก็ว่ากันไปค่ะลูกกะทิภาษาชองค่ะถ้าเป็นภาษาไทยก็น้ำพริกกะทิค่ะแต่ยำมะละกอคือเขาเรียกยำมะละกอค่ะแต่ภาษาชองจะเรียกว่าย่ำหุงกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะป้าก้อน
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เดินทางมาจากจันทบุรีเลย
1: ค่ะเดินทางมาจากจันทบุรี
0: แล้วก็วันนี้ป้าก้อนเนี่ยมีอาหารที่ป้าก้อนบอกว่าโบต้องไม่เคยได้กินมาก่อนแน่นอน
1: ค่ะลูกกะทิ
0: ลูกกะทิ
1: ค่ะลูกกะทิลูกกะทิภาษาชองก็จะเรียกว่าลูกกะทิ
0: เป็นแกงเป็นเครื่องจิ้มเป็นยำเป็นยังไงคะ
1: เป็นน้ำพริกมาจิ้มกับผักหลายๆอย่างเช่นต้นกล้วยต้นคูนยอดไว้ขมมีทุกอย่างค่ะที่กินของคนป่าเขาจะกินกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ลูกกะทิต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะ
1: ตั้งน้ำตั้งกระทะ
0: ตั้งกระทะ
1: เปิดแก๊สก่อน
0: เปิดแก๊สค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ตั้ง
0: โบเทให้ไหมคะเยอะไหมคะป้า
1: ไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งให้มันเดือดทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะแล้วเราก็มาเตรียมน้ำพริก
0: ค่ะให้มันแตกมันไปเลยไหมหรือว่าห้ามแตกมัน
1: ให้มันแตกมันไปเลย
0: ให้มันแตกมันไปเลย
1: ให้มันแห้งไปเลยค่ะแล้วเราก็ตำน้ำพริกข้าวใส่ค่ะ
0: น้ำพริก
1: ค่ะกระเทียม
0: กระเทียมค่ะ
1: จ้ะ
0: ค่ะ
1: กระเทียมสักหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: หัวหอม
0: หัวหอมค่ะกำลังจะตำเครื่องนะคะสำหรับทำน้ำพริกที่มีชื่อว่า
1: ลูกถิ
0: ลูกถิในภาษาชองของคนจันทบุรี
1: ค่ะ
0: ค่ะมีกระเทียมมีหอมแล้วค่ะ
1: ตะไคร
0: ้ตะไคร
1: ้หั่นตะไคร้สักครึ่งต้น
0: ครึ่งต้น
1: ค่ะหั่นบาง
0: ๆหั่นบางๆนะคะ
1: ตำแหลกง่ายหน่อย
0: ค่ะอันนี้เป็นอาหารของคนชองเลย
1: ใช่ค่ะอาหารของคนชองป้าโตมาก็กินกันแบบนี้แล้วกินกันแบบนี้แล้ว
0: แต่ว่าพอไปถึงจันทบุรีนี่พอยังพอจะหารับประทานได้ไหมคะ
1: ได้ต้องถ้าไปบ้านป้าก้อนก็ได้ทานนะคะ
0: อ๋อถ้าไปบ้านป้าก้อนก็ได้ทานแต่ว่าตามร้านอาหารในจันทบุรีนี่มีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: ไม่มีเพราะว่าเป็นอาหาร
1: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
0: พอแล้วนะคะใส่เลยนะคะ
1: ใส่เลยค่ะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ตำให้ไอ้นี่มันแหลกก่อนนะคะตะไคร้มันแหลกก่อนกระมูดภาษาชองก็จะเรียกกระมูด
0: กระมูดได้ค่ะอันนี้แหลกพอแล้วเหรอคะ
1: ค่ะพอแล้วค่ะแล้วก็ใส่พริกค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใส่พริกสักใส่พริก
0: ค่ะใส่นิดเดียวค่ะคุณผู้ชม
1: เอาพอค่ะเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวทานกันไม่ได้
0: คนชองนี่มาจากไหนเป็นคนพื้นถิ่นดั้งเดิมหรือว่ามีการอพยพเข้ามาค่ะป้า
1: ไม่ค่ะดั้งเดิมเลยค่ะดั้งเดิมหมู่บ้านแค่10หลังคาเรือน
0: ค่ะที่จันทบุรีเนี่ยนะ
1: ค่ะที่จันทบุรีดั้งเดิมเลยค่ะ
0: อำเภออะไรนะคะ
1: อำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรี
0: เขาคิชกูฏแปลว่าอยู่ในก็อยู่บนเขา
1: อยู่บนเขาเลยมีตาเสือมีตาช้างอะไรอยู่นั้นหมดสมัยก่อนนะคะจนนะคะสมัยก่อนเป็นคนจนเป็นคนจน
0: เป็นคนจนเงินแต่ร่ำรวยเรื่องวัฒนธรรมการกินและอาหารนะคะ
1: ค่ะกะปิใส่นะคะกะปิ
0: กะปิค่ะ
1: หมดเลยค่ะ
0: หมดเลย
1: ค่ะ
0: หน่อยของป้าแปลว่าหมดเลย
1: ค่ะค่ะโอเค
0: เมื่อกี้ในครกมีกระเทียมหอมพริกขี้หนู
1: ใช่ค่ะแค่นั้นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แค่น
0: ี้
1: แหละแล้วก็ยังหั่นใบมะกรูดอีกหน่อยค่ะ
0: หั่นใบมะกรูดซอยเหรอคะ
1: ซอยละเอียดละเอียด
0: อยู่บนเขาคิชากูดค่ะก็ใช้วิถีชีวิตแบบคนที่อยู่บนเขาอยู่ในป่าอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: อยู่มันจริงๆแล้วเขาเนี่ยเขาคิชากูดอ่ะเขาจะเรียกเป็นที่เขามาตั้งทีหลังอ่ะเนา
0: ะ
1: แต่จริงๆมันอยู่พื้นบ้านมันไม่ใช่อยู่ในที่ลุ่มดอนมันอยู่ที่เรียบๆค่ะมีทุ่งนามีทำนาปลูกมันสมัยก่อนนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ที่เขาคิชากูดนี่เขาตั้งทีหลังเขาให้เป็นเขาคิชากูดอะค่ะธรรมดามันอยู่ตำบลตะเคียนทองอันนี้เขาย้ายไปอยู่อำเภอเขาคิชากูดเขาเปลี่ยนอำเภอใหม่เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: น้ำพริกแบบนี้ค่ะคนชองเนี่ยทำกินเป็นประจำหรือว่าต้องรอมีพิธีพิเศษต้องรอวันปีใหม่ชองนี้มีไหมคะ
1: ไม่ค่ะทำกินประจำค่ะบางทีก็ถ้าขยันก็ทำถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำ
0: แล้วเวลาขี้เกียจกินอะไรล่ะป้าก้อน
1: ก็ทำไว้มือวันนี้กินพรุ่งนี้ไง
0: คือทำเผื่อไว้แล้ว
1: ทำเผื่อไว้แล้ว
0: เขาเรียกว่ามีการวางแผน
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องทำทุกวันเดี๋ยวเหนื่อยแล้วเขาเอาดิไปกินในป่าไหมคะป้าก
1: ้อนได้ค่ะเขาห่อไปกินในป่าถ้าเขาไปอ่ะเขาก็ห่อไปอะค่ะ
0: เขาไปหาอะไรในป่าคะเป็นพิเศษ
1: กระรอกกระจ้อนหมูป่าอะไรทำนองนั้นอะค่ะ
0: อ๋อก็คือไปเหมือนไปหาของป่าเนี่ยแหละไปล่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อมาทำอาหาร
1: มาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
0: ค่ะ
1: ก็คนชองเขาจะมีมะพร้าวเนาะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้จะทำอะไรเนาะ
0: ค่ะ
1: หุงข้าวบางทีก็หุงข้าวมันน่ะรู้จักข้าวมันมะพร้าวไหมหุงกับกะทิเราบีบเราใส่ข้าวไปแล้วก็มาตั้งหม้อแบบนี้แหละค่ะตั้งหม้อแบบนี้แหละ
0: แล้วข้าวมันกินกับอะไรอร่อยคะคนชอง
1: ข้าวมันกินกับมะละกอตำมะละกอยำเนี่ยแหละค่ะยำหุงหมดแหละเขากินกันอย่างนั้นนะคนโบราณ
0: แสดงว่าข้าวมันส้มตำในสำหรับเรานี่อาจจะมีต้นกำเนิดมาจากคนชองก็ได้นะพอไหมคะอีกไหมคะ
1: อีกหน่อยก็ได้ถึงจะหอมดีค่ะนิดๆหอมไหม
0: หอมกะปิหอมพริก
1: อันนี้ไม่ได้มีผงชูรสไม่ได้มีน้ำตาลใส่ได้เลยค่ะ
0: ใส่ได้เลยนะคะ
1: ข้าวเสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละไม่มีหมูใส่ไม่มีอะไรใส่ก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละเสร็จแล้ว
0: ก็กินแบบนี้แล้วก็เก็บได้
1: จนถึง3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีหอมไหมหอมมะพร้าวค่ะแต่ก็ลองจิ้มผักดูได้นะคะเนี่ยชิมเลยเน
0: าะ
1: ค่ะผิดเดียว
0: พี่เดียว
1: ๆค่ะพี่เดียว
0: ๆแปลว่าอร่อยแล้วถูกต้อง
1: ใช่อร่อยแล้วลองไห
0: ม
1: ต้นกล้วยป่า
0: อร่อย
1: เล่มลอง
0: แปลว่า
1: ต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยเผ็ดไหม
0: เผ็ดแต่อร่อยค่ะ
1: เราถามว่าภาษาช้องว่าไห้ไหม
0: ไทยไหมไทยไหม
1: คือว่าเผ็ดไหมอันนี้ลองดิลองอันนี้เอาลองนี่ยอดหวายเอาเขาเรียกผุดงัดภาษาชาวมันจะเรียกผุดงัด
0: ผุดงัด
1: ค่ะแต่มันจะขมนิดนิด
0: ทานอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะแล้วอันนี้ต้นคูน
0: กินทุกอย่างดิบหมดเลยเหรอคะ
1: ดิบหมดเลยค่ะมีสุกอยู่อย่างเดียวมะละกอต้ม
0: ขมนิดนิดแต่อร่อยเพราะว่าอันนี้มันเผ็ดแล้วก็เค็ม
1: ตอนนี้เราคั่วแห้งไปหน่อยนึงไงก็เลยมันอาจจะออกเค็มๆนิดๆไงใช่มาถ้าเราคั่วไม่แห้งมันก็ไม่เค็ม
0: อันนี้
1: ต้นคูน
0: มีภาษาชองไหมคะ
1: แหนมคูน
0: แม่นคูน
1: แหนม
0: แหนม
1: ค่ะแหนมคูน
0: คนทางภาคตะวันออกนี่ลุ่มหลงในรสสัมผัส
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้กินทุกอย่างนี่คือมีรสสัมผัสที่แบบว่ากรุบกรอบหมดเลยค่ะ
1: ค่ะเนี่ยคนชอมเขาจะกินกล้วยป่าเนี่ยกล้วยป่าลูกกล้วยป่าก็มีนะอันนี้มะละกอต้ม
0: ค่ะ
1: ลองดูค่ะ
0: ก็มะละกอก็เอาแบบหามๆไม่สุกไม่ดิบ
1: ค่ะหวานไหม
0: หวาน
1: ภาษาช้างว่างามจ้ะ
0: งามค่ะ
1: จะอะไรชิมอีกไหมถั่วพู
0: ถั่วพูค่ะได้อันนี้เดี๋ยวจัดจาน
1: มะระขมเล็กนิดหน่อย
0: นี่ก็กินดิบเลย
1: ค่ะกินดิบเลยกินดิบต้มมันก็ขม
0: ดิบ
1: ดิบก็
0: ขม
1: แต่ขมนิดนิด โดนหลอกปะ
0: ขมเท่ากับใส่พริกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวหนูจัดจาน
1: จ้ะจัดจาน
0: จัดจานให้น้ำพริกลุกถิเดี๋ยวนะแล้วมีใบอะไรอีก
1: ใบมะระค่ะ
0: เอาใบมะระยืนยันค่ะใบกับลูกเนี่ยขมเท่ากันไม่ได
1: ้ไม่ค่ะใบไม่ขม
0: จริงเหรอ
1: ค่ะใบไม่ขม
0: ดูซิหนูโดนหลอก
1: จริงจริงแล้วข้าเอามาไว้จนมันเหี่ยวหายแล้วนะใบไม่ขมโดนคนแก่หลอกป่ะ
0: แน่นอนอันนี้ก็คือปลูกหรือว่าเข้าป่าไปหาเหมือนกันค่ะ
1: นี่งอกเอง
0: งอกเอง
1: ป่าอันนี้ต้นกล้วยป่า
0: ต้นกล้วยป
1: ่าน
0: ี่ไง
1: ถ้ายอดไว้เนี่ยมันยอดไว้ป่า
0: ถ้าเกิดว่าเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยเราก็จะบอกว่าคนชองเนี่ยเกื้อกูลกับธรรมชาติเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยค่ะมาเป็นฐานทรัพยากรอาหารได้แล้วก็มีความรู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญาในการรับประทานอาหารเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ของป่าหมดเลยให้มันโตเอง
1: ถั่วเนี่ยปลูกเองค่ะไม่ได้ซื้อเขาปลูกเองถั่วพูก็ปลูกเอง
0: เพราะว่าเราจะได้กินอาหารอินทรีย์ไม่ต้องใช้สารเคมี
1: ค่ะก็ผักมันไม่สวยเลยเห็นไหมผักมันไม่สวย
0: แล้วเป็นธรรมชาติ
1: ใช่ถ้ากินของสวยเนี่ยโอ้โหยาถึง
0: ยาถึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะยาถึง
0: ลูกถิเนี่ยหมูก็ไม่ต้องใส่เพราะว่ากินแบบนี้แหละที่บ้านกินแบบนี
1: ้แบบนี้แต่ถ้าอยากใส่หมูก็ไปซื้อหมูมาใส
0: ่สมัยใหม่ก็เขาก็มาใส
1: ่ใช่สมัยใหม่เขากินหมูแต่สมัยเก่าก็จะไปซ่อนกุ้งในคลองมาใส่แล้วก็ลูกปูเล็กๆเอามาใส
0: ่แบบนี้ลูกถิในร้านอาหารในตัวเมืองไม่มีให้กิน
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: ต้องไปหาป้าค่ะ
1: เดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เราก็อาหารคือหนึ่งยังมีหลายๆอย่างที่เรากินได้อร่อยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หนึ่งดอกบอนที่อื่นเขาไม่มีกินที่บ้านประกอบมีกินดอกบอนดอกบอนดอกบอนนะคะดอกบอน
0: ค่ะ
1: คนชองจะต้องติดกะทินะมันต้องมีกะทินะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่มีกะทิเนี่ยไม่ใช่คนชอง
0: ภาษาชอง
1: ป้าเกิดมาข้าวต้มมะละกอข้าวหุงก็ละกอปนกับกลอยให้เรากินเพราะเราไม่มีข้าวกินกันบางปีมันก็อดข้าวเนาะ
0: ค่ะเขาก็เป็นการเพิ่มปริมาณข้าวเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเราก็น้ำมันนี้เราก็ตักกินด้วย
1: ตักกินด้วยค่ะกินได้หมดเลยถ้าที่บ้านทำเสร็จแล้วก็จะเอาข้าวมาคลุกกระทะไม่ทิ้งเลยอ่ะ
0: ไม่ทิ้งเลย
1: ใช่ค่ะไม่ทิ้งเลยอ่ะจะเอาข้าวมาคลุกกระทะ
0: วัตถุดิบไม่กี่อย่างแต่อร่อยมากๆแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่คุณผู้ชมเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองทำได้นะคะ
1: ทำได้ทำง่ายค
0: ่
1: ะ
0: ก็เสร็จเรียบแล้วละค่ะสำหรับลูกถิหรือน้ำพริกกะทิอย่างชองค่ะ

0: ของพี่น้องชาติพันธุ์ชาวชองง่ายๆเนี่ยเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะก็คือน้ำพริกกะทิ
1: ประชาชองลูกกะทิ
0: ลูกกะทิรายการที่สองค่ะ
1: ค่ะยำหุงภาษาไทยเรา
0: ค่ะ
1: ยำมะละกอ
0: ยำมะละกอ
1: กับปลาย่าง
0: แต่ไม่ใช่ส้มตำแบบทางอีสาน
1: ไม่ใช
0: ่ค่ะไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือนเลย
0: วิธีทำค่ะ
1: ก็จะฝานมะอึกก่อน
0: ฝานมะอึก
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: ถ้าเรียกภาษาชองก็จะเรียกโฉะเพลว
0: ชื่อมะอึกนะคะ
1: ค่ะโฉะเพลว
0: โฉะเพลวอันนี้ปลูกหรือว่าไปเก็บในป่าคะ
1: ก็อันนี้หรืองอกข้างๆบ้านนะต้องใส่เยอะๆ
0: ใช้เยอะๆ
1: ใช่หมดใช่หมดนี่แหละไม่มันไม่เปรี้ยวเอาบางๆนะหมดทั้งลูกอ่ะ
0: บางอย่างนะคะ
1: ได้หมดเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อว่าเอามะอึกให้มันเป็นความเปรี้ยว
1: ใช่ค่ะมะอึกเป็นความเปรี้ยวแล้วก็ใส่ปลาแล้วก็หอมแดงเนี่ยหอมแดง
0: ค่ะ
1: คนชองเขาเวลาเขากินข้าวข้าดำนาเขาคือเขาเกี่ยวข้าวเนาะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรจะกินกันเขาก็ยำมะละกออย่างเงี้ยแต่เขาใช้ส้มมะขามส้มมะขามดิบๆอ่ะเขาเอามาเผาไฟแล้วมายำเอาบางทีไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อปลาไม่มีอะไรหรอกเขากินกับกินก่อนข้าวเพนเลี้ยงข้าวตอนเพนกันนะคะก็จะกินกันอย่างเงี้ย
0: แสดงว่ามะละกอนี่คือปลูกทุกบ้าน
1: ก็งอกเองบางทีก็ปลูกไม่เคยได้ปลูกกันหรอกค่ะมันงอกเองของโบราณจริงๆมันจะงอกเองมันจะมากับขี้นกไงบางทีเขาก็หยุดจากเกี่ยวข้าวเนาะเขาไปดำปลามาในคลองอ่ะเขาก็จะมาย่างแล้วก็มากินกันแบบนี้แหละค่ะ
0: คนชองนี่นับถือพุทธหรือว่านับถือบรรพบุรุษยังไงคะ
1: ทั้งพุทธทั้งบรรพบุรุษค่ะงานแต่งงานก็มีประเพณีชองเหมือนกัน
0: เป็นยังไงประเพณีชองในการแต่งงานคะ
1: ประเพณีเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยเนาะคนชองอะน
0: ะ
1: พรุ่งนี้จะแต่งงานแต่วันนี้ลงครัวใช่ไหม
0: เ
1: ขาต้องให้สารเสพาก่อน
0: สารเทพา
1: สารเสพาเขาต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางไงบอกเจ้าที่เจ้าทางแบบว่าวันนี้นะลูกจะแต่งงานนะอะไรนะเขาจะต้องมีค่ะวัฒนธรรมของเราหนึ่งขนมต้มขนมเทียนเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไม่ได้เลยต้องมี
0: กินขนมจีนกับอะไรคะคุณชอง
1: คนชองกินกันน้ำจีนกับชิวแลก
0: ชิวแลก
1: ค่ะคือน้ำยาฟักทองอะค่ะฟักทองฟักทองนี่เป็นอาหารชองที่ดีที่สุด
0: คือนอกจากมะละกอแล้วก็กินฟักทองด้วย
1: ฟักทองต้องแกงนะต้องเอาไก่มาแกง
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีประเพณีไม่เหมือนที่อื่นนะถ้าแต่งงานแถวนี้ก็จะมีกระบุงโคเชอร์เลยหนึ่งอันดับหนึ่งจะมีกระบุงโคเชอร์เลยกระบุงแล้วก็ใส่ข้าวลูกขนาดนี้ใส่ข้าวแล้วก็เวลาแห่มาเขาก็แบกมาในนั้นจะมีไก่หนึ่งตัวมีเหล้าหนึ่งขวดมีอะไรทำไมเงินทำไมทองอะไรของคนนั่นแหละ
0: เอามาให้ใครคะ
1: ให้ทั้งฝ่ายเจ้าสาวไง
0: ก็คือฝ่ายชายต้องเตรียมมา
1: ใช่ต้องเตรียมมา
0: ค่ะ
1: ค่ะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วมันก็อยากจะศูนย์ศูนย์กันนะเพราะว่ามันไม่มีคนชองหลงเหลืออยู่มันก็
0: แล้วเด็กๆพูดภาษาชองได้ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วค่ะป่าโดนสุดท้ายแล้ว
0: มะอึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะเรียบร้อยแล้ว
0: เอาใส่คืนเหรอคะหรือว่า
1: เอาใส่คืน
0: เอาใส่คืนค่ะ
1: ตำน้ำพริกกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: เอาไม่ต้องเผ็ดเนาะน้ำเดียวโอเค
0: อันนี้ตำละเอียดเลยไหมคะหรือว่า
1: ละเอียดเลย
0: ค่ะเราตำพริกเพื่อที่จะเดี๋ยวมาผสมทำเป็นยำมะละกอ
1: ยำหุงยำหุงผักชีก็หั่นด้วยค่ะ
0: หั่น
1: ผักชีหั่น
0: คนชองเมื่อกี้ป้าเล่าให้ฟังว่าทำนามีพันธุ์ข้าวของตัวเองไหมคะ
1: ข้าวพันธุ์ของพันธุ์ของตัวเองจะมีพันธุ์ข้าวเป็นนางหลงสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีข้าวนางหลงเรืออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: หมดแล้วข้าวเป็นนาสวนหมดแล้วไม่เป็นนาแล้วเราก็มะละกอ
0: ค่ะ
1: มาเทใส่เนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวล้างมืออีกครั้งนึงเนาะยำกับมือแล้วนะ
0: ได้เลยค
1: ่ะใช้มือแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: โอเคใช้มือแล้วนะคะ
0: มะละกอเวลาเอามายำเนี่ยค่ะเราต้องเลือกแบบว่าหาม
1: ันหามๆอย่างเงี้ยมันอร่อยเน
0: า
1: ะ
0: ม
1: ันอร่อย
0: ดิบไปมันก็ไม่หวาน
1: ไม่หวาน
0: อ๋อเราอยากให้หวานนิดๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค อ๋ออันนี้คือป้าแบบขยับมาอึกลงไปในกับเส้นเลย
1: ต้องขยำก่อนทำไมมันเดี๋ยวมันไม่เข้าในเนื้อไง
0: ค่ะ
1: เอานะปลายางเลยนะ
0: ค่ะ
1: ฉีกก็ได้ไม่ฉีกก็ได้ยำมันก็ได้แต่มันก็อร่อยหมดแหละ
0: ปลาอะไรก็ได้ไหมคะ
1: อันนี้แต่ถ้าจะเป็นปลาทูมันก็อร่อยนะเป็นปลาทูก็อร่อยได้หมดเลยปลาอะไรก็ได้ปลาช่อนก็ได้ปลาดุกก็ได
0: ้อ๋อก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าชอบปลาอะไร
1: ชอบปลาอะไร
0: ค่ะ
1: หอมแดง
0: หอมแดง
1: แล้วก็น้ำปลาหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้ำปลาน้อยนิดเดียวอีกหน่อย
0: อีกหน่อย
1: พอแล้วค่ะเอ้าลืมใส่พริกเผ็ดไหมเผ็ดเนาะ
0: เอาแบบคนชองกินเลยครับว่า
1: ถ้ามีน้ำตาลไหมใส่น้ำตาลนิด
0: น้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลปี๊บดีคะ
1: น้ำตาลทรายดีกว่านิดนิดค่ะ
0: น้ำตาลทราย
1: นิดเดียวพอนะอยู่เยอะนะพอค่ะใส่เป็นพิธีนิดนิดหน่อยลองชิมดูไหม
0: ได้ค่ะ
1: มา
0: เอากี่ช้อนดีคะ
1: ใส่ไปเลยครึ่งนึงแล้วแหละ
0: ครึ่งนึง
1: ค่ะใส่ครึ่งนึง

0: กฤษเรียกอะไรเขาก็เรียกกระช่อย
1: กระช่อยใช่อัน
0: มันผักชีเป็น
1: ผักชีผักชีชิมก่อน
0: ชิมก่อนค่ะ
1: ใช่ชิมก่อน
0: อันนี้เป็นยำมะละกอแบบชองนะคะ
1: กรอบไหมขาดเลยขาดน้ำตาลหน่อย
0: คุณผู้ชมใครจะไปคิดว่ามะละกอดิบกับมะพร้าวคั่วเนี่ยมันไปด้วยกันได้แล้วก็ความเปรี้ยวของมะอึกอะค่ะมันเปรี้ยวละมุนมันไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวเอาแล้วกินอันนี้กับข้าวสวย
1: ข้าวสวยก็ได้กับผักทุกอย่างที่มีในนี้ได้หมดเลยใส่ได้เลยเหรอคะ
0: ใส่ได้เลย
1: เยอะไหมคะเนี่ยอีกไหม
0: สวยแล้วค่ะอันนี้ยำมะละกอแบบชองนะคะเส้นกรอบหอมมะพร้าวคั่วค่ะแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวมะอึก
1: เปรี้ยวมะอึกใช่ไหมคะแล้วก็จะหอมปลาย่างเล็กน้อยค่ะมันจะมีแค่นั้นเนี่ยที่เขากินกันก็มีแค่นี้แหละเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเพอร์เฟกต์อะไร
0: จริงๆแค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วค่ะสำหรับยำมะละกอแบบชองค่ะ
1: อันนี้ภาษาชองก็เรียกยำหุง
0: ยำหุง
1: ยำหุงผิเดว
0: ๆยำหุงผิเดวๆแปลว่ายำมะละกอแบบชองอร่อยมากค่ะ

0: สองอย่างของชองวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าพอได้รับประทานแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยโบเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถเข้าถึงได้หาได้อยากจะให้คุณผู้ชมลองทำดู
1: คนที่ก็อยากชิมแบบอาหารแปลกๆอาหารพื้นบ้านค่ะไปชิมได้ที่บ้านประกอนเมนูมันไม่ใช่มีแค่นี้นะคะมันมีขนมจีนน้ำยาฟักทองค่ะแกงหมูกระวาน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็แกงหมูกับยอดหวายขม
0: วันนี้กินอยู่คือต้องขอขอบคุณป้าก้อนมากค่
1: ะ
0: ที่สละเวลามาเอนเตอร์เทนทุกคนเลยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชองอีกหนึ่งแบบผ่านอาหารสองจานนี้ด้วยค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้โบและป้าก้อนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีพี่ใหม่ครับเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยนะ
2: งานสงกรานต์อันนี้เป็นประเพณีแบบย้อนยุคที่พระอาจารย์ทำให้แบบชาวบ้านเลย
3: ที่นี่วัดปากน้ำญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นศูนย์รวมของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะเรามาวัดเรามีความสุขเรามาทำบุญแล้วก็ได้เจอกันแล้วได้ทักทายกัน
4: พี่ทำมานี่ก็ประมาณ10ปีแล้วก็แทนคนที่ว่าเราได้มาอยู่ญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเราคิดว่าเรามีแล้วให้คนอื่นก็มั่ง
1: อ๋อเรามีแล้วเราอยากให้คนอื่นบ้าง
4: แบ่งคน
5: ดูให้รู้

0: นี้เห็นข้างหน้าไหมรถเต็มเลยทั้งหมดนี้คือส่วนใหญ่รถของคนไทยนะ
1: เพื่อที่จะมางานวัดที่ประเทศญี่ปุ่น
0: ใน1รอบ1ปีอ่ะจะได้เจอคนไทยเยอะขนาดนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นนะ
2: ดูให้รู้รู้ลึกกว่านี้พามาคลื่นเครงพร้อมรับบุญกับเทศกาลงานใหญ่แห่งปีณวัดปากน้ำญี่ปุ่นกันค่ะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองที่ไหนจะเป็นแหล่งรวมตัวของคนไทยได้ดีที่สุดคำตอบก็คือวัดไทยแน่นอนค่ะมากันโดยพร้อมเพรียงบรรยากาศเหมือนได้กลับเมืองไทยจริงๆเลยนะคะซึ่งงานหนึ่งที่น่าจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดก็คืองานฉลองสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเราค่ะได้ข่าวว่ามีคนไทยมาร่วมออกโรงทานแจกน้ำแจกอาหารกันให้คนญี่ปุ่นตะลึงเพียบเลยค่ะ
3: จ
4: ะได้เฟ
3: สสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากชิบะหรือว่ามาจากเมืองอะไรฮะ
4: ชิบะค่ะ
3: โน้ตอ๋อส่วนใหญ่มาจากชิบะครับ
2: ครับแฟนคลับฟูจิเซนเซทั้งนั้นเลยนะคะเดินไป39ถ่ายรูปไป10ใบขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ
5: เข้าว
3: ั
5: ดนะ
3: อ๋อ
5: เอาเง
3: ินซื้อที่
5: ใช่ใช่
3: ซื้อให้กับวัดเลยแล้วก็มาเลย
5: ก็จะเข้าที่วัด
3: อ๋อดีครับดี
6: ครับบุญด้วยกันครับผม
2: ตามประสามือใหม่มางานวัดยังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้น้ำใจคนไทยนี่แหละค่ะแนะนำทุกอย่างเลย
3: ครับผมครับ
7: ครับปีใหม่ครับ
3: ปีใหม่ครับปีใหม่ครับ
7: เจริญ
3: ครับ

0: วทุกคนหลายคนอยากได้แล้วก็แบ่งให้กับทุกคนนะครับ
1: สาธ
0: ุ
1: ค่ะ
0: สาธุครับ
1: สาธุขอให้ร่ำรวยขึ้นไปได้ช่วยคนเยอะๆ
2: ครับผม

0: พณีไทยเกือบครบทุกอย่างแล้วนะคะได้เวลาออกมาพบกับความบันเทิงแบบไทยแท้อีกอย่างกันแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้คนไทยพร้อมมากค่ะ
1: อันนี้คือลำวงอะไรฮะ
2: ลำวงย้อนยุคคณะแม่ตุ้ยชิบะค
1: ่
2: ะ
1: แม่กุยชิบะ
2: แม่ตุ้ย
1: แม่ตุ้ย
2: แม่ตุ้ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามตลอดเลย
1: ขอบคุณกำลังใจครับนะโอ้สวยงามเดี๋ยวเต้นให้ดูหน่อยครับ
3: นี่หัวหน้าค
1: ่
3: ะ
1: หัวหน้าสอนลำ
3: ใช่ค่ะ
4: กำลังจะเต้นลำแล้วก็
1: ครับ
4: เป็นนางลำวงครับ
1: โอ้
4: ลำวงวันนี้เป็นนางลำสาวลำวง
1: สามลำวง
4: รุ่นใหญ่ครับ
1: ลำวงย้อนยุคไปสนุกด้วยกันครับตอนนี้ต้องฝึกมาเตรียมมาก่อนนานไหมฮะหรือยังไงครับ
2: ประมาณ1เดือนค่ะ
1: ประมาณ1เดือน
2: อาทิตย์ละครั้งเองค่ะ
1: อ๋ออาทิตย์ละครั้ง
2: อาทิตย์ละครั้ง
1: แล้วส่วนใหญ่นี่เป็นมาจากที่ไหนครับอยู่ชิบากันหมดเลย
2: ชิบาเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อโอ้เย็นเย็นเย็นเย็นมากเลย
0: ทำตัวกลมกลืนเก่งจริงๆเลยนะคะพี่ๆสาวรำวงถึงกับหมองเลยงานนี้เจอฟูจิเซนเซเข้าไปวัดปากน้ำญี่ปุ่นเป็นวัดไทยแห่งแรกในญี่ปุ่นมีพื้นที่ประมาณ15ไร่ค่ะจัดงานใหญ่ๆแบบนี้สบายเลยพอเสร็จพิธีต่างๆท่านเจ้าอาวาสพระราชรัชวิเทศประธานสงฆ์วัดปากน้ำญี่ปุ่นจะพาเราเดินทั่ววัดเลยค่ะตอนนี้มาคุยกับคนที่มาทำบุญกันก่อนนะคะคนมากมายที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ได้มีแต่คนไทยนะคะคนญี่ปุ่นก็มากันไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้นะมาจากสำนักพิมพ์ซังเกนะก็มาถ่ายวัดปากน้ำบอกว่านะอยากจะแนะนำประเทศไทยให้กับคนญี่ปุ่นได้รู้เพราะว่านะฮะก็ชอบประเทศไทย
5: ไทยนี่似てるというかタイの昔思い出しました
1: เราก็ไปที่ประเทศไทยนะเราบอกว่านะมันเหมือนกับอยู่ประเทศไทยเลยถ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือน่าสนุกน่าแปลกตาแปลกใจอะไรก็ได้ในประเทศญี่ปุ่นก็เลยมาถ่ายประเทศไทยครับ
5: ญี่ปุ่นにないのでタイのこんな大きい寺院
1: วัดไทยเนี่ยต่างจากวัดญี่ปุ่นก็คือสีสวยมีการแต่งแล้วก็มีการรำมีความสนุกเข้ามาข้างในวัดของญี่ปุ่นน่ะจะเงียบจะตรงกันข้ามเลยเราเป็นกลุ่มอะไรครับผม
6: ก็ใน YouTube เรา
1: เชื่อมต่อไทยญี่ปุ่นตอนนี้มาถ่าย YouTube เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผม
6: อะไรวัดปากน้ำที่ใหม่นะครับก็อยากดูใจทุกคนสนุกสน
7: ุกญี่ปุ่นเด็กคนละเก
1: มมาถ่ายที่ทำไมเขาบอกว่านะฮะธรรมดาแล้วจะไม่มีโอกาสได้เห็นคนไทยรวมตัวกันขนาดนี้พอมาถ่ายแล้วเนี่ยมีการแนะนำให้เห็นว่าความเป็นไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมันสนุกนะมีประเพณีที่ดีอยากให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักให้มากขึ้นนะฮะ
6: มาได้ที่ここが多いですねここが一番大事なところ
1: ไปหลายวัดเลยฮะวัดที่ฮาจิโอจิก็ไปครับแล้วก็ไปงานที่เกี่ยวกับไทยเนี่ยไปกันเกือบทุกงานครับรู้ได้ไงครับบอกว่านะฮะรู้จักนะฮะเพื่อนๆคนไทยเพราะจะมีงานนู่นงานนี่จะรู้อยู่เรื่อยๆครับท่านบอกว่านะฮะสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มาฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยที่สนใจภาษาญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็มาช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่ในประเทศญี่ปุ่นนะ
6: ที่ไหน
1: ก็บอกว่าจะไปประเทศไทยนะทุกเดือนอยู่ในกลุ่มเนี่ยใครสักคนจะต้องไปคนหนึ่งสลับกันไปครับได้อธิบายนะว่าจะไปถ่ายในมุมที่คนญี่ปุ่นอาจจะไม่เห็นประเทศไทยยังไม่เห็นเสน่ห์บางอย่างในประเทศไทยก็เลยแนะนำนะฮะ
6: ถ้าตัวอย่างคนต่างบุญบังไฟโรเก็ตมัตส์นี่ชุดใหญ่น
1: ี่เช่นบุญบังไฟจะมีการยิงจรวดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโหอลังการมากสนุกด้วยไม่สามารถเห็นได้ในประเทศญี่ปุ่นที่ไปถ่ายมาบอกว่าที่คนไทยได้ดูเยอะก็คือตอนนะฮะแผ่นดินไหวจะหลบภัยยังไงพุทธไตโตยังไงเนี่ยคลิปนั้นมีคนดูเยอะมากเลยก็ถามนะว่าเสน่ห์ของประเทศไทยที่ญี่ปุ่นไม่มีมีอะไรบ้างบอกว่าคนไทยเปิดใจนะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นดีมากๆครับ
0: คนญี่ปุ่นที่รักเมืองไทยจนอยากแสดงออกให้คนญี่ปุ่นด้วยกันเองได้รู้มีมากมายค่ะ
8: สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนมีความสุขยืนๆนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ
0: ่ก็เป็นอีกกลุ่มที่เรายอมใจเลยเดินทางไปเมืองไทยถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวของไทยมาเยอะแยะเลยค่ะ
1: มางานมาที่นี่รู้สึกไงครับแล้วก็ต่างกันกับที่ประเทศไทยไหมฮะ
3: คิดถึงกันเน
9: า
3: ะ
9: ใช่เนาะ
10: งานนี่มันอบอุ่นนะคะ
3: ใช่แล้วมันเจอกันคนก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็เรามีวัดที่ที่นี่ก็ได้มาทำบุญร่วมกันได้มาคุยกันได้มาเจอกันได้คิดว่าปีนึงบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่บางครั้งมีงานเราก็ได้มาเจอกันที่นี่เราได้มาสะสมบุญร่วมกันและได้มาทำบุญร่วมกันค่ะอันนี้ที่นี่มีทุกอย่างและบริการฟรีหมด
1: กินฟรีด้วยเหรอฮะ
3: ใช่กินฟรีค่ะงานฟรีหมดทุกอย่างค่ะ
1: ในฐานะที่คนไทยเป็นคนไทยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวัดมีความหมายยังไงครับ
3: เป็นศูนย์รวมของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีพระพุทธเจ้าให้เราได้กราบไหว้นะคะแล้วเรามาอยู่ญี่ปุ่นเราไม่มีวัดที่จะไปเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจของเราอะนะคะเราก็เลยว่าเรามาวัดเรามีความสุขคือเรามีศรัทธาเรามีความสุขแล้วเราได้มาเจอเพื่อนที่บางครั้งเราปีนึงเราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่เรามาวัดเรามาทำบุญเราก็ได้เจอกันแล้วได้ทักทายกัน
1: คือเป็นแหล่งรวมคนไทยไม่พอรวมจิตใจคนไทยด้วย
3: ใช่ค่ะแล้วบางครั้งเรามีสถานทูตมาที่นี่นะคะมาให้อำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะอย่างการแบบคนที่ไม่มีวีซ่าคนอะไรเงี้ยก็มีการทำพาสปอร์ตทำอะไรให้ทำไม่มีพาสปอร์ตหมดอายุหรืออะไรเงี้ยทางสถานทูตเราก็จะมาที่
1: มาที่นี
3: ่ช่วยงานมาช่วยงาน
1: เป็นแหล่งรวมหลายๆอย่างเลยฮะช่วยแก้ปัญหาแก้ทุกข์แก้จิตใจ
3: ใช่ค่ะ
11: วัดเป็นที่พึ่งของชาวไทย
1: แล้วก็อีกอันนึงคือเป็นแหล่งเผยแพร่ความเป็นไทยให้คนญี่ปุ่นด้วย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของไทยทั้งนั้นนะคะ
0: ชื่นมื่นมากๆเลยนะคะคิดว่าทุกคนคงรู้สึกอบอุ่นหัวใจเมื่อมาถึงวัดไทยได้เห็นคนไทยด้วยกันได้กราบพระทำบุญแถมยังได้กินอาหารไทยแบบฟรีๆเยอะแยะเลยค่ะ
1: อันนี้คือโซนกินฟรีใช่ไหมเนี่ยเข้าคิวกันเนี่ยกินฟรีกันหมดเลยโอ้โหคนไทยน่ารักมีความใจดีแบบมีจิตศรัทธาคนที่มีก็จะแบ่งให้คนที่ไม่มีได้กินกันนะโอ้โหสุดยอดอ่ะ
12: พี่ทำมานี่ก็ประมาณ10ปีแล้วก็แทนคนที่ว่าเราได้มาอยู่ญี่ปุ่นเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้องๆทุกคนถ้าบอกว่าพี่เนตอยากทำบุญนะพวกน้องๆทุกคนจะมาช่วยกันทำบุญ
1: โอ้ดีจังพี่อันนี้ทำส้มตำให้กับทุกปีเหรอฮะ
12: ส้มตำก็ทุกปีนะคะทุกครั้งที่มีงานบุญคือเราจะทำส้มตำด้วยทำเส้นด้วย
1: ครับผมบริจาค
12: บริจาค
1: เพราะอะไรถึงอยากทำครับ
12: เราคิดว่าเรามีแล้วให้คนอื่นก็มั่ง
1: อ๋อเรามีแล้วเราอยากให้คนอื่นบ้าง
12: แบ่ง
1: อ๋อเรามาถึงนี่ได้ก็เพราะ
12: ว่าอย่างนี
1: ้ผมไม่เคยเห็นอย่างนี้ในประเทศอื่นเลย
12: ไม่มีเนาะ
1: ถ้าทำคนไทยโอ้รู้สึกว่าอิ่มใจด้วยแล้วมีความสุขด้วย
12: ทานทอด
1: โอ้ยอร่อยเนาะหมูอร่อยหมดเลยอ่ะหมูอร่อยมากเลยครับ
12: ขอบคุณมากนะคะ
1: ผมครับขอบคุณที่แบ่งบุญให้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณพี่มาช่วยงานตอนที่ยังไม่มีย
12: ังไม่มีโบสถ์เลยค่ะก็อยู่กันมาตั้ง20ปีแล้วนะ20ปีแล้วอ่ะแล้วก็ประกอบสร้างโบสถ์ฝังลูกนิมิตค่ะเป็นโบสถ์ที่ขึ้นมาค่ะ
1: นี่วันนี้ทำอะไรครับ
12: วันนี้มีก๋วยเตี๋ยว
1: ส้มตำ
12: แล้วก็ขนมหวานค่ะ
1: ขนมหวานอันนี้ทุนนี้มาจากไหนครับ
12: ร่วมกันใครมีทุนมากก็ทำแล้วแต่จิตใจใครจะทำค่ะไม่บอกแต่ว่าใครอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคน
0: อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มาร่วมบุญกันด้วยนะคะพวกเราทีมงานก็ได้ชิมอาหารหลายอย่างอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะและพิธีทำบุญสุดท้ายของวันนี้ก็คือการแห่ผ้าป่าสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะ
1: คนไทยมาที่วัดเยอะไหมครับช่วงไหนเยอะที่สุด
13: ที่มาเนี่ยก็จะมีว่าอันนี้ที่เปิดครั้งแรกที่ว่าเราอะเห็นว่าผ่านโควิดมาเน
1: ื่อง
13: จากวัดปากน้ำเนี่ยเป็นวัดปฏิบัติ
1: ครับ
13: คือไม่มีงานขึ้นเคงแบบนี้แต่ว่าช่วงโควิดคนก็เงียบแล้วก็เหงากลับบ้านก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วก็มาปีนี้อยากจะแบบว่าฟื้นความเหมือนงานวัด
1: ครับ
13: ก็เลยมาขอพระอาจารย์ว่า ขอได้ไหมเขาก็ลำของเขาแหละตามความสุขของคนที่แบบไม่ได้เจอบ้านแล้วก็ประเพณีแบบชาวบ้านชาวบ้านอันนี้เป็นประเพณีแบบย้อนยุคที่พระอาจารย์ทำให้แบบชาวบ้านเลยแต่ว่าเราต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านก่อนนะเพราะว่าเสียงดังไม่ได้
9: ต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านด้วยแล้วอันนี้มีงานอะไรบ้างครับ
13: แต่ละปีเนี่ยเราจะมีงานของพระก็คืองานปีใหม
9: ่ปีใหม่
13: เราก็จะสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีแล้วก็เป็นงานพุทธศาสนาก็เกี่ยวกับพุทธศาสนาวันมาฆะวิสาขะอัฐมีอาสาฬหะแล้วเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วก็ไอ้นี่งานสงกรานต
9: ์
13: งานประเพณีทุกวัดเกือบ23วัดที่จัดวันสงกรานต์ตรงกันที่ในเมืองอื่น
0: เราสงสัยว่าการที่พระสงฆ์จะไปจำพรรษาอยู่ที่วัดในต่างประเทศจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาฟังกันค่ะ
13: ถ้าเป็นพระปกติเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระธรรมทูตเป็นกองงานพระธรรมทูตคือจะต้องไปสอบผ่านเขาเรียกว่าการอบรมพระในสายต่างประเทศแล้วก็จะมีกองงานของพระธรรมทูตถึงเวลาปุ๊บจะต้องอบรมพระธรรมทูตประมาณ3เดือนแล้วก็สามารถที่จะใช้พาสปอร์ตเล่มของข้าราชการแล้วออกมาถ้าเกินพระทั่วไปเนี่ยออกมาได้ประมาณ15วันหรือเดือนหนึ่งไม่ใช่พาสปอร์ตธรรมดาแต่ว่าเป็นพระที่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าต้องไปร่ำเรียนมาหรือว่าต้องมาเรียนเนี่ยต้องเข้าคอร์สการอบรมพระธรรมทูตถึงจะออกไปต่างประเทศได
9: ้ก็เป็นวีซ่าอยู
13: ่เป็นวีซ่าแต่เป็นวีซ่าของราชการเป็นพาสปอร์ตสีน้ำเงิน
9: เนาะเป็นตัวแทนของประเทศไทย
13: เป็นตัวแทนแต่ว่าเป็นในนามของคณะสงฆ์คณะสงฆ์ที่ถูกอบรมมาถูกส่งมาอันนั้นคือกองงานของพระธรรมทูตในสายต่างประเทศนะ
9: ถ้าที่อยู่ที่ประเทศไทยกับที่ประเทศญี่ปุ่นนะมีความแตกต่างยังไงบ้างครับ
13: หน้าที่ของสงฆ์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าในระหว่างในประเทศต่างประเทศคราวนี้มันจะมีกฎของคณะสงฆ์ที่ไปเผยแผ่นะมันจะมีเผยแผ่ว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะเขาเรียกว่าพระธรรมจาริกก็จะมีกฎของพระธรรมจาริกแต่เนื่องจากว่าในกฎของพระธรรมจาริกเนี่ยนี่คือวัดปากน้ำว
9: ั
13: ดปากน้ำเนี่ยเราก็จะมีกฎของวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนการปฏิบัติในการนั่งสมาธินะแล้วก็คือการเผยแผ่เนี่ยด้านของสมาธิเพราะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าหลวงพ่อปากน้ำพระมงคลเทพมณีเนี่ยเป็นสายการปฏิบัติหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้เขาเรียกว่าสอนปริยัติในด้านของการปฏิบัติในด้านของการเรียนธรรมในด้านของความรู้แล้วก็ต้องรักษาว่าไปตามกฎว่าสาธุชนน่ะที่เขาป่วยที่ว่าไม่สบายเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าไปทำบุญหรือว่าห่างไกลบางทีญาติพี่น้องเสียชีวิตบางทีไม่สามารถกลับบ้านได้ก็จะมาใช้สถานที่วัดปากน้ำทำกิจกรรมเกี่ยวกับญาติโยมที่ผู้เสียชีวิตไปหรือว่าทำบุญให้กับที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ถ้าเป็นวัดในเมืองไทยแล้วนอกจากจะเป็นสถานที่รวมใจของพุทธศาสนิกชนในการฟังธรรมสวดมนต์ทำบุญไหว้พระแล้ววัดไทยก็เป็นที่พึ่งที่อยู่ที่กินให้คนลำบากได้พอสมควรแล้ววัดไทยในญี่ปุ่นต้องทำหน้าที่นี้ด้วยหรือไม่คะ
13: มันให้ไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยกฎของญี่ปุ่นเราต้องเอาสถานทูตก่อนให้สถานทูตเนี่ยเป็นผู้รับก่อนว่าผิดกฎไหมเพราะบางคนเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้มาอยู่วัดไม่ได้วัดให้อยู่เหมือนกันไม่ได้แต่วัดให้แบบรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาได้คือหมายถึงว่ามาชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่ามาช่วงระยะเวลาที่ว่าจะมาฝึกจิตหรือมาฝึกสมาธิมาฝึกการเรียนธรรมเมื่อเราจะเข้ามาวัด
0: พอจะนึกภาพออกแล้วค่ะเนื่องจากวัดอยู่ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่นก็จะต้องทำทุกอย่างไปตามขั้นตอนค่ะไม่ใช่จะย้ายตัวเองเข้ามาอยู่วัดกันได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆวัดด้วยกันค่ะ
13: อันนี้ลูกนิมิตประจำปีชวดฉลูขานถอดมาลงมาเสงมาเมียมาแม่นั่นแหละนั่นแหละ

0: ถ้าเป็นวัดปากน้ำอันนี้พระอุโบสถเนี่ยข้างบนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าอยู่ในบนสวรรค์แล้วก็ลงมาอันนี้คือโลกมนุษย์ลงมาแล้วก็มาจุติแล้วก็เกิด
1: วัดปากน้ำญี่ปุ่นก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2541โดยความตั้งใจของพระมงคลเทพมุนีอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของญาติโยมชาวไทยในญี่ปุ่นและในหลายๆครั้งก็เป็นที่พักพิงชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นค่ะในส่วนของพระอุโบสถอันงดงามนี้ก็เป็นอุโบสถในวัดไทยแห่งเดียวในญี่ปุ่นณขณะนี้ด้วยค่ะ
2: คือมีอุโบสถนี่มีไว้เพื่อเป็น
0: เพื่อทำพิธีของสงฆ์เช
2: ่
0: นสั่งทำสังฆกรรมของการเช่นพระที่จะสวดพระปาติโมก
2: ข์
0: ที่เป็นงานของสงฆ์หรือบวชพระบวชสามเณรหรือทำพิธีที่เกี่ยวกับของคณะสงฆ์ซึ่งต้องใช้พระอุโบสถพระอุโบสถเนี่ยเราจะถือว่าวัดไหนก็แล้วแต่ที่มีพระอุโบสถนั่นถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์แบบพระคันธกุฎีตรงนี
2: ้
0: เข้าอุโบสถเนี่ยเราจะเป็นตัวแทนของพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้านี่เป็นประโยชน์ของพุทธองค
2: ์การสร้างอุโบสถแบบนี้สร้างยากไหมครับในประเทศญี่ปุ่น
0: ถ้าพูดถึงความยากเนี่ยต้องยากมากเพราะว่าเราต้องยื่นแบบก่อนและให้วิศวกรของญี่ปุ่นรองรับด้วย
2: อ๋อหมายถึงว่าวิศวกรนี่ก็คือคนญี่ปุ่นเองจะสร้างที่เป็นรูปร่างแบบนี้ก็ยากด้วยเพราะเขาไม่รู้ก็ต้องใช้วิศวกรไทยและญี่ปุ่นผสมกัน
0: ใช่แล้วคนญี่ปุ่นจะต้องเป็นผู้รองรับวางแบบนะเพราะนั้นล่ะบางทีเนี่ยส่วนมากจะทำไม่ค่อยได้เพราะมันไม่เหมือนบ้านเราน
2: ั้นก็ต้องมีวิศวกร2 ท่าน
0: และต้องมีความเห็นสอดคล้องกันด้วยและก็ต้องเก่งพอๆกันแล้วก็จะต้องมีบัดเจ็ตที่มีกำลังพอด้วยบางทีวันที่ราชสมภพของในหลวงครบรอบอะไรเงี้ยที่บางทีสถานทูตไม่สะดวกก็จะต้องมาที่ขอใช้ในสถานที่ของวัดปากน้ำเพราะว่ามีพระอุโบสถมีอะไรที่พร้อมอยู่ทุกอย่างและมีกำลังพอที่จะทำให้สถานทูตก็จะต้องมาบางทีก็มาขอพึ่งบางครั้งเพราะว่าบางทีเนี่ยทำกิจกรรมบางอย่างไม่ได้เช่นสถานที่แม่อำนวยคนแม่อำนวยก็เรียกว่าขอที่พระอุโบสถหรือว่าสถานที่ทำกิจกรรมเช่นรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญกรณียกิจถวายเป็นราชกุศล
1: จากพระอุโบสถเราจะเดินไปที่อาคารด้านหน้าวัดที่เป็นห้องพักเพื่อให้ญาติโยมที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมได้มาพักอาศัยด้วยค่ะ
3: ตรงนี้จะเป็นติดอาคารที่พักเป็นชื่อของ
2: ก่อนหน้านี้เคยมีตรงนี้มาก่อนนะฮะ
3: มีอยู่แล้วเพราะว่า3ตึกเนี้ยเป็นตึกของซัพพลายเออร์ของบาริตะสนามบินไนตะเป็นคนงานแล้วเราคนงานเขาเสร็จเรียบร้อยสร้างสนามบินเสร็จเรียบร้อยซึ่งเขาหมดสัญญาที่การก่อสร้างพนักงานเราก็เลยได้ตึกเนี้ยมาด้วยโดยที่ตึกเป็นโรงยิมแล้วก็ใช้โรงยิมนั้นเป็นศาลาเป็นโบสถ์ตอนแรกรับสังฆทานทายาธรรมหรือว่าญาติโยมเนี่ยมาทำบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับแล้วก็จะรับทั่วไปว่าเรามาสวดมนต์เจริญพุทธมนต์วันเกิดวันอะไรเราจะมาเลี้ยงพระตอนเพลซึ่งตอนเพลแล้วก็รับสาธุชนทั่วไปเดี๋ยวเอาห้องอาหารมาวันอาทิตย์นี้เราจะเปิดโรงทานสำหรับว่าญาติโยมที่มีกำลังก็ถวายทานไปแล้วก็ตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยรู้ว่ามีโรงทานเขาก็จะมากิน
1: วัดไทยไม่ได้เป็นที่พึ่งสำหรับคนไทยเท่านั้นนะคะคนญี่ปุ่นก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยซึ่งการแบ่งปันเหล่านี้ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้ในวัดญี่ปุ่นค่ะ
2: ห้องพักมีใครอยู่ครับ
0: ก็จะมีคนที่มาขอพักแล้วก็มาช่วยงานวัด
2: อ๋อเป็นห้องนี้
0: เป็นห้องจริงๆมันเป็นห้องเล็กๆนะนี่เรายุบ3ห้องให้เหลือห้องเดียว
2: อ๋อคร
0: ับกลายเป็นว่าห้องนี้ก็จะมีพักห้องนี้ก็จะมีพักอยู
2: ่อ๋อจะเป็นอย่างนี้แบ่งห้องไป
0: เป็นห้อง
4: วันนี้นั่ง2ครั้งค่ะดึงเฉยๆค่ะดึงเฉยๆแล้วก็ชูมาจากเมืองไทยค่ะซื้ออินเทอร์เน็ตค่ะชอบค่ะชอบชุดไทยแล้วก็ในสบายค่ะค่ะ
5: คุณแม่เนี่ยคือเป็นผู้ก็พูดค่ะคือแบบว่าแต่จะไม่ได้เป็นคนออกหน้าแต่คือทำโรงทานเนี่ยคือเราจะเป็นเจ้าภาพออกโรงทานทำโรงทานตลอดแต่ว่าคุณแม่เป็นคนทำข้าวไม่เป็นแต่จะให้เพื่อนเขาทำออกปัจจัยให้แล้วลูกเขาก็จะตามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าจะไปวัดอย่างนี้เขาก็จะไปวัดไปอะไรเงี้ยเขาจะใส่ชอบใส่ชุด ตามพื้นบ้านเขาจะนั่งเขาเที่ยวอะไรกับตามบ้านอีสานเราอย่างเงี้ยค
6: ่
5: ะ
6: ชอบมากชอบคนไทยวัฒนธรรมก็เขาก็อร่อยมากผมดีใจมาก
7: สิ่งก็คือสนุกสนานดี
6: สนุกมากเขาบอกว่าสนุกมาก
8: มาพัดแอร์เขาเรียกอะไรจิตอาสาทุกงานเลยค่ะต้องรับไปทุกงานเลยถ้ามาเก็บขยะก็ถ้าเผื่อเป็นวันธรรมดาก็มาทำบุญก็ล้างห้องน้ำบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยดูแลห้องน้ำแต่ส่วนมากจะขยะแต่ถ้างานใหญ่ๆนี่ก็คือขยะเต็มๆจิตอาสาด้วยกันก็มาด้วยกันทุกงานเหมือนกันล้างลงทุนล้างงานมาโดยเฉพาะกันเลย
9: เทศกาลที่เราไม่ได้กลับเราก็ไปทุกงานพอถึงแม่เงี้ยมาเจอต้นฝูงเนี่ยมันจะได้หายความจริ
1: งทางรายการต้องกราบนมัสการคณะสงฆ์วัดปากน้ำญี่ปุ่นรวมทั้งขอขอบคุณคนไทยที่ให้เราได้มาร่วมบรรยากาศอันอบอุ่นนี้ด้วยค่ะที่ญี่ปุ่นเขาฉลองสงกรานต์ในวัดไทยที่เดียวเหรอคะไม่ใช่ค่ะตามลงใต้ไปที่จังหวัดโออิตะเมืองเปปปุเขาเล่นสงกรานต์กันแบบไม่อายคนไทยในเมืองไทยเลยค่ะงานเทศกาลสงกรานต์เปปปุจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2566โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองเปปปุคณะกรรมการการจัดงานเปปปุฮัตโตะออนเซ็นมัตสุริและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะซึ่งเทศกาลเปปปุฮัตโตะออนเซ็นมัตสุริเป็นงานเทศกาลประจำปีของเมืองเปปปุที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อธรรมชาติที่มอบแหล่งน้ำพุร้อนอันรวมสมบูรณ์ให้กับเมืองดังนั้นก็เชื่อมโยงกับการรดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของไทยได้ค่ะลงตัวแบบสนุกมากๆด้วยคนไทยก็ได้ออกร้านพร้อมสาธิตการนวดไทยรำไทยกันอย่างชื่นมื่นใครได้ไปร่วมงานมาแบ่งปันรู้กันได้เลยนะคะญี่ปุ่นในเมืองไทยเขาก็ฉลองสงกรานต์กันเหมือนกันรื่นเริงคึกคืนไม่เบาอากาศร้อนๆจะมีอะไรดีไปกว่าได้เล่นสาดน้ำวันสงกรานต์จริงไหมคะพื้นที่จัดงานหลักก็อยู่ที่ศรีราชาเมืองคนญี่ปุ่นในเมืองไทยปีหน้าใครอยากจะไปเล่นน้ำสงกรานต์กับคนญี่ปุ่นไปได้เลยที่ศรีราชาไม่ผิดหวังค่ะความหมายที่ซ่อนอยู่ในเทศกาลทุกเทศกาลคือเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนศาสนาความสามัคคีความอบอุ่นในหัวใจและความสุขค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: ไปต่อคิวกินขนมปังในบ้านไม้ญี่ปุ่นอายุกว่า80ปีในโตเกียวเขาทำอย่างไรให้คนอยากมาต่อคิวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันทั้งที่ไม่ตามใจลูกค้าเลย
1: ขนมปังนี้ครับจะมีการหมักแล้วมันจะมีฟองอากาศเยอะเพื่อที่จะอร่อยก็คือการที่จะไม่เอาฟองอากาศเนี่ยออก
2: และใครที่ทำเบเกอรี่ทำขนมปังนี่คือเคล็ดลับ
3: ดูเนื้อเด้งดึงดึงดึงดึง
0: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนขนมปังเข้าคิวสู่พิเศษตามใจคนขายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะคารังโรมะเสยัง

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุตตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันใหม่ไทย PBS นะครับเช้านี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยค่ะปรับลดลงมาต่อเนื่อง3สัปดาห์นะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในบ้านเราเช้าวันนี้เนี่ยค่ะ5 นาฬิกาคุณผู้ชมถ้าเลี้ยวเข้าปั๊มกลุ่มเบนซินปรับลดลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะอัปเดตราคาน้ำมันเช้านี้กันหน่อยค่ะราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินเนี่ยค่ะเช้าวันนี้ปรับลดราคาลงไปลิตรละ70สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะอยู่ที่ลิตรละ35บาท99สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่35บาท62สตางค์ต่อลิตรนะคะ E20 30บาท99สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 ค่ะ26บาท93สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลยังคงอยู่ที่ราคาเดิมค่ะที่36บาท69สตางค์ต่อลิตรนะคะบางคนบอกนะคะบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะวางแผนเติมน้ำมันตอนไหนดีเพราะว่าก็รออยู่เหมือนกันว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับลดลงมาเมื่อไหร่ตอนนี้ปรับลดแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ติดตามด้วยสำหรับดีเซลรอบนี้ยังไม่ลดรอบหน้าอาจจะปรับลดนะ
2: คือหลายคนบอกว่าคาดหวังบอกว่าราคาน้ำมันน่าจะปรับลดลงกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ค่อนข้างคลี่คลายในทิศทางที่ดีและที่สำคัญกลุ่มโอเปกพัทก็มีมติในการเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันด้วยนะคะแต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเข้าไปอุดหนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนภาคการขนส่งค่อนข้างเยอะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องฟื้นเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นคงแข็งแรงของกองทุนน้ำมันเพื่อที่จะให้ใช้ต่อได้ไปในระยะยาวน่าจะมีข่าวดีอีกอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้ข่าวดีของตอนเช้านำมาฝากหลายคนเลี้ยวเข้าปั๊มไปเลยดูเราออนไลน์นะแล้วก็เลี้ยวเข้าปั๊มไปเติมก็จะทำให้ได้ราคาลดลงไปแล้ว70สตางค์ต่อลิตรเน
1: า
2: ะ
1: ครับกำลังจะขับรถไปทำงานเปิดดูวันใหม่ไทย PBS เลี้ยวทันพอดีวันนี้ข่าวดีสำหรับชาวดีนะครับเอามาอัปเดตกันกลุ่มเบนซินเนี่ยลดไปถึง70สตางค์เลยนะครับ
2: ค่ะส่วนข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าต้องย้ำต้องเตือนกันถ้ามีคนโทรศัพท์มาช่วงนี้แล้วเขาบอกข้อมูลเราตรงหมดคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขบัตรประชาชนไปติดต่อราชการที่ส่วนไหนไว้บ้าง
3: ค่ะ
2: คือเขาจะบอกข้อมูลได้หมดเลยนะ
0: เมื่อวานเพื่อนจะมีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าคุณศิริมารู้จักกับคุณคนนั้นคนนี้ไหมดิฉันก็บอกว่าคุณเป็นใครคุณบอกมาก่อน
2: ค่ะ
0: ปรากฏว่าคุณมาถามผมทำไม
1: อ้าว
0: ปิดท้ายตัดสายด้วยคำด่า2คำแล้วเจ็บใจมากคุณผู้ชม
2: ค่ะ
0: ด่ากลับไม่ทันเนี่ยต้องระมัดระวังตอนนี้ยังมีมิจฉาชีพโทรมาอยู่นะ
2: คือตอนนี้คุณผู้ชมต้องบอกครอบครัวเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนเริ่มสงสัยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เวลาเราไปติดต่อสื่อสารมีการประสานเข้าไปในหน่วยงานรัฐว่าตกลงแล้วเนี่ยหลุดออกมาจากหน่วยงานต่างๆหรือไม่ตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะหลุดมาถึง20หน่วยงานถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามันเป็นความผิดปกติที่ตอนนี้เนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไประงับยับยั้งแล้วและอาจเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองแต่แน่นอนค่ะพอเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่หลุดออกมาก็ทำให้เจ้ากระทรวงก็ต้องออกมาขยับนะคะอย่างล่าสุดเองทางกระทรวงดีอีก็ยืนยันว่าตอนนี้ปิดทุกช่องทางแล้วที่อาจจะทำให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปประชาชนอย่างเราไม่ต้องกังวลแต่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็กำชับค่ะเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในระบบไซเบอร์ของทุกหน่วยงานค่ะมีการตรวจสอบกรณีการปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะนะคะที่ล่าสุดรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจไซเบอร์ค่ะให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเริ่มกันที่กระทรวงคมนาคมก่อนค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่บอกว่าการตรวจสอบเนี่ยเขาไปพบว่าเกิดจาก IP address ต้องสงสัย3 account ไปพบว่ามีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลที่ผิดปกติค่ะก็เลยสั่งการให้ระงับ user ทั้ง3ส่วนเป็นการชั่วคราวแล้วก็ขอให้รีเซ็ตข้อมูลขอพาสเวิร์ดใหม่เพื่อล้างข้อมูลที่รั่วไหลออกไปก่อนโดยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยได้นำส่งให้ตำรวจเข้าตรวจสอบแล้วค่ะ
4: มีการเซิร์ชหาหลายครั้งนะครับกรณีที่เราเห็นความผิดปกตินะครับก็มีการค้นหาอยู่สัก 6,000 7,000 นะครับบางแอคเคาท์เนี่ยค้นหาอยู่ประมาณ 2,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
3: จากนั้นก็สังเกตไหมว่าทำไมถึงได้เป็นบุคคลสำคัญที่มีข้อมูลพวกนี้ที่มีขโมยลงไป
4: ก็อันนี้ให้เป็นอันนี้อยู่ในหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนที่ตำรวจต้องสืบสวนด้วยนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมการเซิร์ชนะครับเนื่องจากพฤติกรรมการเซิร์ชเนี่ยก็มีลักษณะที่ต้องสังเกตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่กับตำรวจแล้วนะครับ
5: แล้วมองพฤติกรรมการเซิร์ชครั้งนี้เขาต้องการจุดประสง
4: ค์อะไรก็เดี๋ยวรอตำรวจนะครับแต่ว่าในเอกสารที่ส่งให้ตำรวจเนี่ยมันก็ชวนสงสัยแต่เรายังไม่สามารถสรุปได้ต้องให้ตำรวจไปดูก่อนนะครับ
2: ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบก็ระบุนะคะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่การแฮ็กข้อมูลนะคะแต่ว่าเป็นการใช้แอคเคาท์ในการล็อกอิน2ครั้งจาก IP เดียวกันแล้วก็สถานที่เดียวกันค่ะเลยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณชัยชนกแต่ว่าคุณชัยชนกบอกว่ายังฟันธงไม่ได้ค่ะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหลุดออกมาจากฝ่ายการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าชื่อส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีผู้มีความรับผิดชอบในหน่วยงานนั้นๆอย่างล่าสุดที่มีภาพของนายกอนุทินที่ถ่ายรูปสวมใส่เสื้อสีส้มไปถ่ายบัตรอะไรอย่างเงี้ยหลายคนยังมาแซวท่านนายกเลยบอกเอ๊ะท่านนายกใส่เสื้อสีส้มไปเมื่อไหร่นะคะตัวของคุณชัยชนกบอกว่าไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยตกลงหลุดจากฝ่ายการเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวขอให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนค่ะ
6: เบื้องต้นคือไม่ได้เป็นการแฮกนะครับแล้วก็ในเชิงของตัว IP เป็น IP เดียวเป็นสถานที่เดียวนะครับนั้นจะมีล็อกอินใช้2ล็อกอินแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยขอให้ทีมงานตรวจสอบละเอียดครบถ้วนแล้วเดี๋ยวให้แถลงทีเดียวนะมีข้อมูลไม่ให้มีข้อมูลคลาดเคลื่อนในส่วนของตัวระบบได้มีการปิดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการกังวลว่าจะมีเพิ่มเติมจากในช่องทางนี้
7: ไอพีจากที่ไหน
6: เดี๋ยวขอให้ทีมงานเช็คให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับว่ามันมีตรงไหนบ้างหรือว่าน่าจะมาจากที่เดียว
8: มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ด้วยไหม
6: ผมว่าในพฤติกรรมที่เราเจอมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถฟันธงได้เดี๋ยวให้หน่วยงานมาชี้แจงในเชิงของรายละเอียดของพฤติกรรมนะครับ
2: ขณะที่นาย

0: ธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวด์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการโพสต์ Facebook ค่ะกรณีของข้อมูลบุคคลรั่วไหลเนี่ยบอกว่าคนที่โพสต์รูป VIP ทั้งหลายก็มีแค่ผมนี่แหละเนี่ยพอมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นรูป VIP ที่ออกมานะคะอย่างเนี่ยที่เราเห็นชัดๆก็คือนายกรัฐมนตรีแหละจริงๆไม่ต้องคาดหน้าคาดตาก็ได
1: ้
0: ดิฉันคิดว่า
1: ปลัด DE นะคุณผู้ชมตรงกลางด้านล่างนะคะ
0: ค่ะคือเขาบอกว่าพอเป็นบุคคลระดับ VIP มีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นฝ่ายการเมืองหรือเปล่าตัวคุณธนารัตน์ก็เลยต้องออกมาโพสต์นะคะบอกว่าก็มีแค่ผมเนี่ยแหละที่เลือกใช้เฉพาะรูปที่เป็นคนรู้จักคือเขาบอกว่าเป็นการเลือกมาอย่างดีแล้วและใช้เกณฑ์อะไรบ้างเกณฑ์ข้อแรกของคุณธนารัตน์นะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล VIP ในกระทรวงมหาดไทย2เป็นผู้กำกับและดูแลตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ VIP ในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหลักการที่3ที่เขาเลือกรูปเอามาโพสต์ครั้งนี้ก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลอย่างเช่นเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคแกนนำรัฐบาลยืนยันว่าการเลือกชื่อเลือกตัวบุคคลเลือกรูปมาโพสต์เนี่ยไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลรั่วไหลแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนกันเลยก็เลยเอารูปพวกท่านเนี่ยมาโพสต์เพราะว่าท่านเป็นผู้เสียหายเองแบบนี้แล้วยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายPDPA ได้อีกประเทศก็หมดหวังครับอันนี้เป็นการโพสต์ของคุณธนารัตน์นะคะตัวของคุณธนารัตน์ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของไทย PBS เพิ่มเติมด้วยโดยบอกว่ามีการอ้างว่ามี username และ password ของหน่วยงานรัฐที่ถูกขายอยู่ใน dark web ซึ่งมีบุคคลได้ข้อมูลดังกล่าวมีการนำ user ที่เขาได้ไปแล้วก็ password ที่เขาได้ไปเนี่ยส่งให้กับตัวของคุณธนารัตน์จากนั้นคุณธนารัตน์ก็เลยไปทดสอบโดยเอาทั้ง user แล้วก็ password เนี่ยเข้าไปในระบบหลังบ้านของหน่วยงานรัฐค่ะโดยทดลองกับ3หน่วยงานก็คือกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กรมอาการอาชีวศึกษาโดยคุณธนารัตน์ระบุนะคะว่าช่องโหว่ที่สำคัญก็คือหน่วยงานเนี่ยใช้ user แล้วก็ password ล็อกอินเข้าสู่ระบบซึ่งอันนี้เขามองว่ามันไม่เพียงพอกับการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันก็เลยเสนอให้ทุกหน่วยงานค่ะทบทวนระบบของตัวเองเปลี่ยนไปให้ไปใช้ไทยดีแทนนะคะในการเข้าสู่ระบบเพราะว่าระบบของไทยดีเนี่ยจะมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่รัดกุมมากกว่าแล้ววันนี้ค่ะ6สิงหาคมตอนบ่ายโมงตัวคุณธนารัตน์บอกว่าจะไปให้ปากคำที่สอทนะคะแล้วก็เบื้องต้นมีการส่งข้อมูลให้กับตำรวจไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้และจากปัญหานี้ก็ต้องไปถามผู้ชายเสื้อส้มคุณอนุทินชาญวีรกูล นะพอนักข่าวเจอเนี่ยนักข่าวถามถึงเรื่องเสื้อสีส้มก่อนเลย
2: จริงหรือเปล่า
0: จริงหรือเปล่าใส่เสื้อนี้จริงหรือเปล่าตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกนะคะว่าภาพถ่ายที่ปรากฏเนี่ยถ่ายไปนานแล้วแล้วก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็กำชับค่ะว่าต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบข้อมูลของภาครัฐต่อประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะทั้งกรมการขนส่งทางบกที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะที่ข้อมูลหลุดเนี่ยที่นายธนารัตน์นี่แหละได้ username แล้วก็ password เข้าไปเซิร์ช
0: ค
1: ือชัดเลยว่าเอากลุ่มบุคคลที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่แหละแล้วก็พอโดนกับตัวเนี่ยตอนนี้ก็เต้นไปตามๆกัน
0: โอ้ก็ดูรูปแต่ละคนเนาะและที่สำคัญคุณธนารัตน์บอกว่าอันเนี้ยเขาคัดมาเฉพาะคนที่เป็น VIP ใช่ไหมแต่ชื่อของประชาชนคนทั่วไปแบบเราเนี่ยมันมีการนำไปเอาข้อมูลไปขายในกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มดักเว็บในห้องที่เขามีการขายข้อมูลนะคะขายในราคาถ้ารายวันเขาบอกคิดรายวันประมาณ350บาท
1: แบบเหมาเหมาก็มีนะคุณผู้ชม
0: แบบเหมาเหมาเท่าไหร่คุณ
1: 2,500 ต่อเดือน
2: โอ้โห
0: แล้วเขาเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปส่งให้มิจฉาชีพสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ต่างๆโทรมาเพื่อหลอกลวงเราอีก
2: ก็เอาข้อมูลเราไปขายต่ออีกทอดนึงแล้วก็มีการซื้อกันคุณผู้ชมแล้วก็โทรศัพท์มาอย่างที่คุณศิริมาเล่าไปช่วงต้นไงว่าเมื่อวานก็ยังมีอยู
1: ่ยังมี
2: แล้วคุณผู้ชมเนี่ยคืออินมากบอกว่าเนี่ยที่คุณศิริมาโดนน่ะก็ยังโดนเหมือนกันคุณผู้ชมบอกว่ายังโทรมารายวันคําถามที่เกิดขึ้นอย่างคุณผู้ชมใน TikTok เนี่ยตั้งคําถามแบบนี้บอกว่าขนาดเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไม่ได้เลยแล้วคนที่เค้าอยู่บ้านปกติทั่วไปเนี่ยคือก็ต้องอยู่กันแบบหวาดระแวงแล้วนะแบบเนี้ยเค้าไม่รู้ว่าข้อมูลของตัวเองเนี่ยมันจะหลุดไปบ้างหรือเปล่าอ่ะ
1: ค่ะก็มันง่ายมากนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเข้าไปในดาร์กเว็บนะคะมันก็จะมีช่องทางของมันแล้วก็เราก็

0: ไปซื้อพวกเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็น TSD ก่อนหน้านี้ก็มีการหลุดไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการเล่ากันไปว่าหลุดไป 200,000 รายชื่อความเสียหายยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ไปปิดระบบซะก่อนเราจะรู้หรือเปล่าคุณผู้ชมว่ามันจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานไหนอีกเนี่ยถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องตื่นตัวกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยในโลกออนไลน์ในโลกไซเบอร์ให้มากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ยังพูดถึงเรื่องของการใช้ออนไลน์กันหน่อยคุณผู้ชมก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราไปสมัครธนาคารไร้สาขาเนี่ยค่ะแล้วก็ล่าสุดมีข่าวว่ามีการไปขอกู้ผ่านทางออนไลน์แล้วก็เป็นการกู้ที่แบบว่ากู้ง่ายมากร
1: ู
0: ้ผลภายใน5นาทีบางคนได้รับอนุมัติมาแล้วเนี่ยไปชวนกันบิดบิดก็คือไม่จ่ายหนี้
2: กู้มาเพราะว่าเราไม่ต้องไปยื่นอะไรให้มันยุ่งยากไม่ได้เหมือนกับต้องเดินทางเข้าไปที่ธนาคารสาขาต้องมีเอกสารหลักฐานมีเรื่องของบัญชี
3: มีสเตทเมนต์มีนู่นนี่นั่น
2: พอมันง่ายก็กลายเป็นว่าไปคุณเดี๋ยวเราไปกู้กันกู้เสร็จแล้วไม่ต้องไปคืนหรอกเพราะเขาไม่ได้มีสาขามาทวงหรือเปล่า
3: เขามีกลุ่มคุยกันเลยนะมีกลุ่มคุยกันชักชวนบอกวิธีการคือบอกทุกอย่างแบบละเอียดว่าง่ายๆ
0: ค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยออกมาระบุนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีอะค่ะจงใจไปปลุกปั่นทดสอบระบบสินเชื่อของธนาคารไร้สาขาหรือว่าคลิกเนี่ยค่ะดังนั้นต้องออกมาเตือนนะคะว่าอย่าใช้กระแสดราม่ามาทำลายโอกาสอาชีพอิสระในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจนต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบค่ะสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาก็ทำให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยค่ะเข้าถึงเงินกู้ยากขึ้นนะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยบอกตรงกันนะคะบอกว่าสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อในการปล่อยกู้เรียกขอเอกสารตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็มองว่าการปล่อยกู้ของธนาคารคลิกหรือว่าธนาคารไร้สาขาเนี่ยนี่น่าจะเป็นความหวังเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปแล้วก็บางคนออกมาระบุนะคะบอกว่าถ้ามีโอกาสได้กู้เงินในลักษณะแบบนี้ก็จะไม่กู้พำเพื่อแล้วก็ไม่ผิดนัดชำระหนี้ด้วยเพราะเป็นการทำลายประวัติทางการเงินในระยะยาวค่ะ
4: ก็ยากหน่อยเพราะว่าเขาก็ตรวจสอบเศรษฐกิจประวัติด้วยว่ายากกู้ติดอะไรไหมอะไรไห
5: ม
4: เรารายได้ได้เท่าไหร่เท่าไหร
5: ่
4: ถ้ารายได้เรามั่นคงก็ง่ายอย
5: ู
4: ่แต่ช่วงนี้มันก็กู้ยากหน่อยเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องตรวจสอบประวัติอย่างดีเลย
6: มันก็ดีนะคะดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้า อย่างไปกู้ธนาคารทุกวันนี้มันก็ยากลำบากขึ้น อย่างมันต้องใช้สเตทเมนต์ใช้อะไรนะสลิปเงินเดือนแล้วก็ตรวจสอบถ่ายร้านถ่ายเอกสารมีสัญญาเช่าไหมมีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างทุกวันนี้มันก็ทำยากขึ้น อย่างถ้ามีอย่างธนาคารที่เข้ามาแบบนอกระบบอะไรเงี้ยคือให้เรามากู้เงิน อย่างเงี้ยเราต้องรักษาเครดิตก็คืออย่างเหมือนอย่างเรื่องแบบพืชที่จะบิดอะไรเงี้ยก็คือไม่อยากให้ทำแล้วก็อะไรนะคืออย่างเหมือนอย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะได้มีการต่อยอดมากขึ้น
0: ขณะที่ผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาติก็เชิญชวนสถาบันการเงินนะคะบอกว่าอยากจะให้หันมาดำเนินมาตรการปล่อยสินเชื่อแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้กู้โดยมีคะแนนเครดิตบูโรในระดับสูงกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะได้ส่วนลดดอกเบี้ยสูงถึง20%เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยค่ะไม่หลบเลี่ยงการชำระหนี้ที่กู้ไปค่ะ
7: ที่ผ่านมาลูกค้าเครดิตดีอาจจะไม่ได้ถูกบอกว่าแบบฉันเครดิตดีแล้วได้อะไรแต่ต่อไปเนี้ยที่ TTB คือถ้าเป็นคนเครดิตดีผ่อนมาดีเราก็คาดหวังว่าเราจะให้ดอกเบี้ยที่ดีคือนั่นก็คือดอกเบี้ยน้อยกว่าเพื่อสะท้อนความเสี่ยงของเขาได้มากขึ้น
0: ส่วนทางด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยในฐานะ1ใน3ผู้ร่วมทุนก่อตั้งธนาคารคลิกก็ระบุนะคะว่าจากกระแสผู้ใช้โซเชียลมีเดียปลุกปั่นหลบเลี่ยงการชำระหนี้อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ไม่หวังดีค่ะต้องการจะทดสอบระบบนี่ใช้คำนี้เลยนะทดสอบระบบแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการเอาเปรียบจากการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทำลายความหวังในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าเข้าถึงเงินกู้ของผู้ประกอบการอาชีพอิสระเพราะกลุ่มนี้มักจะถูกสถาบันการเงินทั่วไปปฏิเสธการให้กู้นะคะธนาคารคลิกเนี่ยยังไงก็ตามแหละคุณผู้ชม ปล่อยกู้ง่ายก็จริงแต่จะไม่ปล่อยให้เกิดปัญหา

0: ผิดนัดชำระหนี้ได้ง่ายๆและระบบของธนาคารพร้อมรับมือกับความเสี่ยงตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ปลุกปั่นด้วยค่ะ
1: เรา overreact กับคนที่ไม่หวังดีกับการให้ประเทศไทยระบบคนเปราะบางมีโอกาสมีความหวังหรือเปล่าอยากชวนคิดตรงนั้นมากกว่าหรือมันมีเบื้องหลังอย่างอื่นที่คนอยากให้เกิดกระแสอย่างนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ต้องไปดูกันเพราะเรื่องการเข้าไม่ถึงสินเชื่อมันเป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากเลยลองขอแม้กระทั่งในกกร.เองเราก็พูดแต่พอเราทำให้มันเกิดวิวัฒนาการกลับอยู่ๆมาบอกไม่ควรให้มันเกิดหรือมีความมุ่งหวังอื่นอยากจะย้ำประเด็นนี้นะครับต้องกวนพี่ๆสื่อลองไปตรวจเช็คกันดูมันแปลกไหมอ่ะชวนคิดมัน
0: ธนาคารคลิกยังคงปิดให้บริการสมัครขอสินเชื่อชั่วคราวนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้บริการอื่นๆได้ตามปกติเพื่อดำเนินการกับคำขอสินเชื่อที่เขาบอกว่ามันเยอะมากๆอ่ะคุณผู้ชมเขาใช้คำว่าทะลักเข้ามาอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ออกแถลงการชี้แจงโดยบอกว่าแม้ธนาคารใช้ข้อมูลหลากหลายในการพิจารณาสินเชื่อแต่ไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับผู้ขอสินเชื่อทุกคนเพราะยังต้องทำตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนนะคะคนที่มีเจตนาหลบเลี่ยงชำระหนี้หรือว่าใช้เอกสารปลอมขอสินเชื่ออาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมในช่วงแรกที่บอกว่าเปิดให้บริการในวันที่1สิงหาคมเนี่ยก็มีหลายคนเข้าไปใส่ข้อมูลแล้วก็กู้เงินแล้วก็บอกว่ามีคนได้วงเงินมาแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มาชวนกันบิดในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะดิฉันเองก็ลองเข้าไปคลิก
2: ระบบซะหน่อย
0: ลองดูซิว่าเราจะมีวงเงินสักเท่าไหร่คุณผู้ชมปรากฏว่าเข้าไปตั้งแต่วันอังคารนะคะวันอังคารเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะพอคนเข้าไปมากๆเนี่ยระบบมันก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา
3: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยก็ลองเข้าไปอีกระบบก็บอกว่าให้กดข้อมูลเพิ่มเติ
3: ม
0: ดิฉันก็เข้าไปกดนะข้อมูลเพิ่มเติมที่ว่าเนี่ยเป็นการลิงก์ข้อมูลไปยัง AIS แล้วก็ปตท.ที่เป็นผู้ร่วมทุนนะ OR นะคุณผู้ชมพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกเมื่อวานมีอัปเดตขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเงินของธนาคารก็คือเป็นเหมือนแบบสเตทเมนต์ของเราแล้วก็ให้คลิกนะว่ามีกี่เดือนยังไงบ้างปรากฏว่ายังไม่ทันจะใส่ข้อมูลเข้าไปเช้าวันนี้คุณผู้ชมลองเข้าไปดูเนี่ยมันขึ้นว่าแจ้งปิดให้บริการสมัครสินเชื่อชั่วคราวขึ้นแบบนี้เลยไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้แล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้ระบบเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงตามที่เราระบุไปนะเพราะว่าคลิกเนี่ยมีรายงานว่ายังปิดให้บริการการสมัครขอสินเชื่อชั่วคราว
3: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะก็ขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้โดยปกติเนี่ยจะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยดิฉันทำอะไรไม่ได้แล้ว
3: เท่ากับเดิมทีจุดประสงค์อ่ะที่เขามีการให้สินเชื่อได้ง่ายสำหรับช่องทางออนไลน์แบบนี้คือเขาต้องการให้คนที่ประกอบอาชีพไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีเงินหมุนเวียน
2: กลุ่มอาชีพอิสระ
3: กลุ่มอาชีพอิสระได้มีโอกาสเข้าถึงไม่ต้องไปกู้อาบังไม่ต้องไปยืมเงินกู้นอกระบบแล้วถูกตามทวงหนี้โหดต่างๆดอกเบี้ยที่ถูกกดดันกันอย่างทุกวันนี้แต่ปรากฏว่าความที่คนเข้าไปเทสระบบแล้วไปเชิญชวนกันมาบิดกับการกู้เงินเนี่ยมันทำให้คนที่เขาหาเช้ากินค่ำจริงๆอ่ะกำลังได้รับความเดือดร้อน
0: ใช่แทนที่จะเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมได้รับการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยเขาโฆษณาก่อนหน้านี้บอกว่าจะสามารถได้รับวงเงินภายใน5นาทีแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยค่ะ 2-3 วันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีวงเงินไปต่อยอดหรือว่าประกอบอาชีพได้เมื่อไหร่
2: ใช่เพราะว่าคุณสิริมาเล่าอ่ะผมจำได้ว่าคุณสิริมาบอกว่าลองเข้าไปสมัครดูซิลองเข้าไปดูซิว่าอยากได้วงเงินสักเท่าไหร่อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นเราจะได้วงเงินเท่าไหร่ทำตั้งแต่วันอังคาร
0: อ
2: ่ะนี่พฤหัสบดีแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเหมือนที่คลิกเขาบอกเลยนะว่าตอนนี้คนทะลักจริง
0: ๆ
2: คนทะลักกันเข้าไปสมัครมากจริงๆนั่นหมายความว่าวิธีการคัดกรองมันต้องมีเพิ่มมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ในกลุ่มอ่ะบางคนอ่ะแชร์บอกว่าตัวเองได้วงเงิน 20,000
0: ค่ะ
2: เบิกได้ 19,000 อ
0: ี
2: กคนนึงที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้บอกได้20 บาทก็ยังมีแต่มันก็เป็นเรื่องที่หลายคนกลายเป็นว่าเหมือนอุปทานน่ะคุณผู้ชมบางคนไม่ได้ต้องการที่จะต้องการเงินนะแต่ก็อยากลองเทสระบบอยากเข้าไปสมัครอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจะได้สินเชื่อสักเท่าไหร่อะไรแบบนี
0: ้เนี่ยอย่างนี้ฉันเป็นต้นก็อยากจะลองดูคุณผู้ชม ถ้าเราไม่ลองทำดูเราก็จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะ
2: ค
0: ะ
3: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแหละคุณผู้ชมหลายคนที่ติดตามในไลฟ์บอกว่าแบบนี้ถ้าเกิดว่ากู้ไปแล้วไม่คืนขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยที่เขาให้มีการกู้ผ่านแอปพลิเคชันกู้ง่ายแต่ถ้าไม่จ่ายเขาก็ตามถึงที่เหมือนกันเขาไม่ได้ปล่อยให้คนที่สามารถกู้ง่ายได้เงินง่ายแล้วลอยนวลไปเพราะว่าประวัติคุณก็ยังมีอยู่สุดท้ายคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้ประวัติคุณไปประกอบอาชีพหรือว่าไปกู้ยืมเงินอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาตั้งตัวได้อีกในอนาคตกับ2เขามีการแจ้งความดำเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลสุดท้ายคุณอาจจะต้องเสี่ยงกลายเป็นคนล้มละลายในอนาคตก็ได้กับการที่คุณมาเทสระบบกับอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่คุณผู้ชมเทสระบบแบบหลักพันเนี่ยได้วงเงินหลักพันไปบิดหลักพันแต่ว่าในอนาคตคุณซื้ออะไรไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้รถยนต์ก็ไม่ได้แถมซื้อบ้านก็ไม่ได้อีกนะอ
2: ัน
0: นี้คือมันแบบไม่สามารถที่จะเทียบกันได้เลย
2: ติดเครดิตไปเลยแล้วผมชอบที่คุณผู้ชมแชร์ข้อมูลกันในไลฟ์ของเรามากเลยนะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าเปรียบเทียบก็คือเหมือนแอปจีนคือแอปจีนมันเข้ามาเยอ
0: ะ
2: แล้วมันกู้ง่ายแล้วส่วนใหญ่คนที่กู้แอปจีนก็คือจะบิดกันซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้คุณผู้ชมอีกฝั่งนึงก็เลยบอกว่าอย่าลืมนะระบบหลังบ้านคือกรุงไทยกรุงไทยเนี่ยเขามีข้อมูลของเราหมดบ
0: ิ
2: ดยังไงก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าใครจะบิดเนี่ยเตรียมตัวเลยมีบ้านมีรถเขาดำเนินการได้หมดนะครับ
0: ค่ะ
2: มาเตือนกันด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมพูดถึงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆในหลายพื้นที่มันมีเรื่องที่ต้องเตือนกันถ้าเกิดว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรแบบนี้ต้องสังเกตและต้องเฝ้าระวังเพราะล่าสุดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับนักฟุตบอลนะครับที่กำลังแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรายการโกลก FA ครับจังหวัดนราธิวาสแต่กลับมีนักเตะคนนึงเนี่ยถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้เข้าชมภายในงานล่าสุดจากการตรวจสอบยังมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีก9คนตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกลุ่มนักเตะเนี่ยเขาอยากเตือนเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับอยากให้เป็นบทเรียนให้กับทุกคนในช่วงที่มีฝนตกหนักไม่ควรอยู่ในที่กลางแจ้งครับคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นภาพระหว่างที่คนที่เขาเข้าชมการแข่งขันอยู่ภายในสนามบันทึกภาพนี้ไว้ได้พอดีคุณผู้ชมคือฟ้าผ่าลงมาแรงมากกลางสนามเลยนะครับนี่เป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่กำลังเข้ารับชมภายในสนามเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างตำบลในรายการโกลก FA คัพจังหวัดนราธิวาสแต่จังหวะที่นักเตะกำลังแข่งขันกันมีฝนตกหนักฟ้าผ่าลงมาที่นายซอฟวันออแวร์วัย24ปีนายซอฟวันเนี่ยเขาเป็นนักเตะกองหลังของ FC ยะลาถูกฟ้าผ่าอย่างรุนแรงครับจนตัวเขาเนี่ยล้มลงหมดสติทันทีก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะรีบเข้าไปทำ CPR แต่ปรากฏว่านายซอฟวันบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะครับล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอีก9คน9คนเนี่ยตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกครับเปิดเผยบอกว่าช่วงที่ฟ้าผ่าลงมาเนี่ยความรู้สึกณตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีของแข็งมากระแทกที่หลังก่อนที่นักเตะ9คนจะล้มลงไปครับเบื้องต้นตอนนี้แพทย์ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากแพทย์บอกว่าต้องมีการติดตามอาการแทรกซ้อนจากการถูกกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าแต่หากอาการดีขึ้นก็จะมีการประเมินให้กลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ครับ
4: ตอนนี้ยังรู้สึกยังมึนๆนิดหน่อยมันมีรู้สึกจะปวดข้างหลังเพราะว่าตอนที่โดนรู้สึกว่ามันมีคนเอาไม้มาทุบหลังครับแล้วก็คว่ำไปครับ
5: สลบไหมคะ
4: ก็ไม่สลบพอรู้สึกตัวได้ก็เห็นเขาบอกว่ามีฟ้าผ่าก็เลยเดินออกไปจากสนามตรงนั้นเลย
2: ด้านนักเตะที่เขาเป็นเพื่อนสนิทของนายซอฟวันครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปทำ CPR เขาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความสะเทือนใจให้กับคนในทีมเนื่องจากที่ผ่านมาในทีมเนี่ยมีการเก็บตัวแล้วก็จะมีนักเตะที่ฝึกซ้อมร่วมกันมาหลายปีเพราะว่าการแข่งขันรายการนี้ถือว่าเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ทีมฟุตบอลจากหลายจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันเป็นประจำทุกปีก็เลยทำให้ทีมฟุตบอลค่อนข้างมีความผูกพันกันซึ่งการจากไปอย่างกระทันหันของซอฟวันก็ ็ทำให้ทีมเนี่ยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากครับ

0: ตอนเกิดเหตุฝนไม่หนักครับแต่ว่าลมแรงนิดหน่อยแล้วก็ฟ้าก็ไม่มีครับคือลงมาทีเดียวเลยครับก็ประมาณนั้นครับ
1: แต่ว่าเห็นพี่เข้าไปช่วยแบบมีสติมาก
0: ครับก็จังหวะฟ้าลง

0: ควรไปหลบในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยคุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันเข้ามานะครับทั้งช่องทาง TikTok แล้วก็ YouTube คุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ฝนตกหนักคือฝนตกหนักเนี่ยไม่กล้าออกไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: เพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าคือมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลทำให้ฟ้าผ่าลงมานั่นหมายความว่าถ้าเกิดเจอฝนตกหนักไม่ควรอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งอันนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับ
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไปดูสนามฟุตบอลในต่างประเทศเขาจะมีวิธีการทดลองค่ะเรื่องของกฎ30-30นะคะก็คือกรณีถ้าได้ยินเสียงฟ้าผ่าหรือว่าเห็นแสงฟ้าแลบเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มนับทันทีหลังจากได้ยินเสียงนับไปประมาณ30วินาทีถ้า30วินาทีเนี่ยมันน้อยกว่า30วินาทีแปลว่าพายุอยู่ห่างไม่ถึง10กิโลเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในรัศมีอันตรายค่ะต้องมีการสั่งยุติการแข่งขันแล้วก็ให้ออกจากสนามทันทีจากนั้นพอออกจากสนามแล้วรออีก30นาทีหลังจากได้ยินเสียงฟ้าร้องครั้งสุดท้ายรออย่างน้อย30นาทีนะคะจึงจะมีการอนุญาตให้กลับเข้าสู่สนามได้และถ้าหากมีเสียงฟ้าร้องใหม่ก็ต้องเริ่มนับใหม่อีก30นาทีอ
0: ัน
1: นี้เป็นหนึ่งแนวทางในการป้องกันได้นะคะแต่ว่าอย่างกรณีนี้เท่าที่ฟังจากบุคคลที่อยู่ในสนามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องมาก่อนหน้านี้เลยแล้วก็เกิดฟ้าผ่าลงมาทันทีเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนประจุในอากาศก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากที่ผ่านมาดังนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นทุกคนอาจจะต้องช่วยกันดูว่าฟ้ามีฟ้าแลบฟ้าร้องตรงไหนถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลก็ต้องระวังมากขึ้น
2: นี่ถือว่าจะเป็นบทเรียนสำคัญนะคุณผู้ชมในการที่จะนำไปพิจารณาการแข่งขันฟุตบอลในรอบถัดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรในการที่จะมีการตั้งเอาไว้ว่าถ้าเกิดฝนมันตกในระดับไหนหรือว่าฟ้าเนี่ยมันมีความรุนแรงระดับไหนเนี่ยค่ะถึงจะต้องมีการแบบหยุดการแข่งขันหรือว่าจะต้องมีการมาหารือกันว่าจะเอายังไงกันต่อด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนที่เป็นนักกีฬาแล้วก็คนที่ไปชมด้วยนะคะ
1: ในแต่ละจังหวัดอาจจะต้องมีเครื่องตรวจจับประจุไฟฟ้านะคะที่เขาติดตามสนามกีฬาใหญ่ๆสนามกอล์ฟแบบนี้ค่ะคือถ้ามาหุ้นกันในส่วนของจังหวัดเนี่ยอาจจะช่วยได้เป็นการลดความเสี่ยงแต่หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่ถ้าเกิดแล้วเป็นความสูญเสียไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะพาคุณผู้ชมไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่และหลายคนตกอกตกใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเกิดเหตุเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมลำห้วยทับเสลานะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีค่ะทีนี้ทางเขตอุทยานเองต้องปิดเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็ออก5มาตรการป้องกันเบื้องต้นเขามีการตรวจสอบนะคะคาดการว่าเสือโคร่งน่าจะเป็นเสือที่อาศัยอยู่ในป่าห้วยขาแข้งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คือจะไปดูกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าเพื่อที่จะแกะรอยต่อไปค่ะร่างของนายสักกรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีถูกเคลื่อนย้ายออกจากป่านะคะหลังจากที่ถูกเสือโคร่งทำร้ายจนเสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไปพบร่องรอยการถูกกัดใกล้กันก็พบรอยเท้าเสือโคร่งที่ยังใหม่อยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดเหตุในช่วงกลางดึกค่ะซึ่งเป็นช่วงที่นายสักกรินเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่มาพักกลางเต็นท์สัมผัสธรรมชาติและสัตว์ป่าบริเวณศาลาอเนกประสงค์สาเหตุที่เขาทราบเรื่องนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมงานเขานัดคุณสักกรินเนี่ยเดินทางไปที่จุดนัดหมายเพื่อที่จะเตรียมไปปฏิบัติภารกิจค่ายเยาวชนแต่พอถึงเวลานัดตอนเช้าเนี่ยค่ะคุณสักกรินทร์ไม่ได้มาตามนัดทีนี้พอไปดูในจุดที่นอนไปพบบริเวณที่พักเนี่ยค่ะพบแต่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ทรัพย์สินส่วนตัวอยู่แต่ว่าไม่พบเจ้าตัวก็เลยกระจายกำลังลงไปหาในพื้นที่ใกล้เคียงสุดท้ายก็ไปพบคราบเลือดแล้วก็ไปพบศพค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12เปิดเผยว่าจุดเกิดเหตุเป็นแหล่งอาหารสัตว์และลำธารเบื้องต้นคาดว่าเป็นเสือโคร่งที่อาศัยในป่าห้วยขาแข้งเพราะว่าพบรอยเท้าแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นเสือตัวไหนทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ในพื้นที่ป่าว่าสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุแล้วก็ขณะเกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมีสถานการณ์อย่างไร

0: บ้างเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะคะว่าโดยธรรมชาติแล้วเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะและที่สำคัญเขาจะไม่จู่โจมคนทีนี้ก็เลยมีการสันนิษฐานค่ะว่านี่อาจจะเป็นเสือแก่หรือว่าเสือบาดเจ็บหรือเปล่าที่เขาล่าเหยื่อไม่ไหวแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเขาต้องไปติดตามข้อมูลเชิงลึกต่อไปนะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลชันสูตรจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดกุมใส่ใจในการทำงานค่ะ
1: ขนาดนั้นเขาอยู่คนเดียวใช่ไหม
2: ถ้าบริเวณใกล้เคียงมีเพื่อนปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกันแต่อาจจะจุดหรือด้วยความที่มันเป็นสโลปหุบเขาตอนเกิดเหตุเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เห็นว่ามาลากตรงที่พักเลยใช่ไหมคะ
2: ในบริเวณคืออย่างนี้นะคะในบริเวณที่ทำการของเขตรักษาพันธุ์เราอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีสัตว์ป่าของเราอยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นมีทั้งแหล่งอาหารและผู้ล่าเป็นเรื่องปกติเลยค่ะมันจะมีอยู่ปกติอยู่แล้วค่ะ
0: ล่าสุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งออกมาตรการป้องกันแล้วนะคะมีการสั่งปิดพื้นที่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะตามหาตรวจสอบพฤติกรรมของเสือตัวที่ก่อเหตุเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่เขากังวลก็คือพฤติกรรมความเคยชินถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยอาจจะมีการกลับมาแล้วก็ทําพฤติกรรมเหมือนเดิมอีกซึ่งนี่ก็จะเป็นอันตรายทั้งกับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้มีการกำชับแล้วก็แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่นะคะให้เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณสำนักงานและหน่วยพิทักษ์ป่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบค่ะร่วมมือการเฝ้าระวังสถานการณ์และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาค่ะ
3: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าเสือในพื้นที่เนี่ยมันมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนต้องเฝ้าระวังมากแค่ไหนนะครับมีข้อมูลน่าสนใจจากอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขาอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่าในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งเป็นบ้านของเสือโคร่งซึ่งนักวิจัยเนี่ยมีการทำงานติดตามมาหลายสิบปีแล้วจากการทำงานตรวจสอบมาหลายสิบปีเนี่ยพบว่ามีการเพิ่มประชากรของเสือโคร่งเป็นไปตามการเพิ่มจำนวนของสัตว์เหยื่อก็คือวัวแดงกวางที่มีอยู่ในป่าจำนวนมากและไม่จำเป็นที่เสือโคร่งต้องออกมาล่ามนุษย์นะครับทีนี้เท่าที่ติดตามเสือโคร่งเนี่ยเสือโคร่งจะไม่ชอบกลิ่นมนุษย์เมื่อได้กลิ่นก็จะหลบหลีกเหตุก็จะมีการหลบหลีกเหตุผลที่เสือโคร่งเนี่ยโจมตีมนุษย์ก็เป็นไปได้2ปัจจัยเหมือนกันก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บป่วยหรือว่าแก่แล้วจนออกล่าเหยื่อตามธรรมชาติไม่ได้เพราะต้องใช้พละกำลังมากครับ
4: เราอยู่ในป่าเองเราทราบดีในเรื่องนี้เราเคยพูดเล่นเลยว่าไม่มีอะไรมันดุเท่าคนอีกแล้วเสือโคร่งเขารู้ดีว่าเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใกล้คนเท่าไหร่แม้กระทั่งพวกเราเวลาเดินป่ากันเองเนี่ยโอกาสเจอเสือโคร่งเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับยากมากทีเดียวเพราะว่าเขาได้กลิ่นคนเนี่ยเขาก็จะหลบหลีกหนีเราซะมากกว่าฉะนั้นประเด็นอย่างที่เข้ามาใกล้เนี่ยแสดงว่ามันต้องน่าจะมีเหตุการณ์หรือมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันแปลกไปเราเองเนี่ยปกติแล้วทางสายการกสัตว์ป่าเราเชื่อว่าเสือโคร่งถ้าจะเข้ามาในถึงกลับมากินคนต่างเนี่ยเชื่อได้ว่าเขาน่าจะหาเหยื่อลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะป่วยก็ได้หรือแก่จนกระทั่งไม่สามารถจะวิ่งไล่จับสัตว์ใหญ่ๆต่างๆได้เขาถึงจะแวะเวียนเข้ามาในเขตชุมชนเขตบ้านคนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่ปกติเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยคงจะต้องติดตามเรื่องข้อมูลเสือตัวนี้อีกทีว่าเป็นเสือตัวไหนอายุเท่าไหร่อย่างไรนะครับ
3: ส่วนกระแสในโลกออนไลน์ที่มีการแสดงความคิดเห็นกันมีความกังวลบอกว่าเสือเนี่ยจะติดนิสัยการล่ามนุษย์เป็นเหยื่อหรือไม่เรื่องนี้อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากมากครับเพราะว่าคนเนี่ยไม่ใช่เหยื่อหลักเป็นแค่การเอาตัวรอดสำหรับเสือโคร่งในป่าธรรมชาติซึ่งการเป็นอยู่ของเสือโคร่งเนี่ยเขาจะมีการกระจายแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ของไทยจำนวน26แห่งใน5กลุ่มป่าซึ่งภาพของเสือโคร่งที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยสามารถแยกเป็นรายตัวได้รวมทั้งสิ้นเนี่ย200

0: 110ตัวส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในกลุ่มป่าตะวันตกครับเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็จำแนกเสือโคร่งได้100ตัวรองลงมาก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรทางด้านตะวันตกและด้านตะวันออกมีทั้งหมด40ตัวซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตั้งอยู่ตอนกลางของกลุ่มป่าตะวันตกซึ่งเสือกลุ่มนี้ก็จะมีการตรวจสอบได้ด้วยเหมือนกันนะครับขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่สูญเสียครั้งนี้ด้วยนะครับยืนยันบอกว่าหลังจากนี้ก็มีการสั่งการให้ดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์สวัสดิการและก็การช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
1: มีข้อมูลเพิ่มเติมจาก Thailand Tiger Project DNP นะคุณผู้ชมก็เป็นเพจ Facebook ที่ออกมาระบุนะคะแล้วก็พูดถึงสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็บอกว่าเป็นอาคารเปิดโล่งที่มีราวรั้วต่ำๆแล้วก็รอบๆก็มีพื้นที่นั่งนะคะแล้วก็เว้นช่วงเป็นช่องทางสำหรับการเดินเข้าออกข้างๆอาคารเนี่ยคุณผู้ชมมีการปรากฏรอยตีนของเสือโคร่งสม่ำเสมอซึ่งตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นรอยตีนเสือโคร่งที่เห็นเป็นปกตินะคะคุณผู้ชมในอดีตเคยมีเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่พักผ่อนมาก่อนซึ่งครั้งนี้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็คือคุณสักการินเนี่ยค่ะสักการินเนี่ยก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นการนอนที่พื้นอาคารพร้อมกับพัดลมซึ่งสภาพพื้นที่หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะพบขนเสือหลุดล่วงที่พื้นที่นั่งแล้วก็มีร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเสือหิ้วมนุษย์ออกไปโดยมีการข้ามรั้วอย่างง่ายดายไม่ได้เดินไปตามช่องว่างที่เป็นราวเว้นเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่มีรอยเลือดหรือว่าหยดเลือดในบริเวณที่นอนเลยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งการติดตามเหตุการณ์ตามที่ข้อมูลที่ระบุเนี่ยค่ะบอกว่าจะต้องไปดูว่ากล้องดักถ่ายสัตว์ป่าเนี่ยไปแกะรอยแล้วเจออะไรบ้างนะ
2: ใช่เขามีการตั้งข้อสังเกตค่ะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วพฤติกรรมของเสือโคร่งเนี่ยเขาจะหลบเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นว่าถ้าเสือไปพบมนุษย์นั่งอยู่แล้วเห็นว่ามนุษย์เนี่ยขยับตัวเสือเขาจะมีการหลบเลี่ยงไปทันทีดังนั้นการที่เสือโคร่งคาบคนออกจากที่นอนได้อย่างง่ายแล้วก็ไม่ปรากฏร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้เนี่ยจึงเป็นเหตุการณ์ที่ชวนสงสัยเป็นอย่างมากท้ายที่สุดเขาบอกว่ารอให้ทุกคนเนี่ยรอผลการชันสูตรซึ่งก็น่าจะทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะ
0: ครับประเด็นเรื่องของขนเสือโคร่งที่คุณศิริมาเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยนะมีข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุแบบนี้บอกว่าขนเสือที่มันร่วงอยู่ในจุดบริเวณที่ผู้เสียชีวิตเขานอนอยู่เนี่ยเขาจะมีการไปเทียบเคียงกับ DNA ของเสือที่อยู่ในพื้นที่เบื้องต้นเสือที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุมีอยู่ประมาณ5ตัว5ตัวนี้จะมีการนำขนของเสือที่เจอในจุดเกิดเหตุเนี่ยไปตรวจสอบไปเทียบเคียงดูซิว่า5ตัวนี้มีตัวไหนบ้างที่ใกล้เคียงที่สุดเราก็จะได้ดูคำตอบว่าเสือตัวไหนเป็นเสือที่เข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของตำรวจที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดนะคะเป็นเรื่องราวของอดีตแฟนตำรวจคนนึงค่ะยศดาบตำรวจในพื้นที่จังหวัดสงขลาเธอทนพฤติกรรมของแฟนตัวเองไม่ไหวนะคะแฟนตัวเองเนี่ยก็คือถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบบังคับหญิงสาวค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยถ่ายคลิปอนาจารถ่ายคลิปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็เอาไปขายต่อในกลุ่มลับเธอตัดสินใจรวมกลุ่มกับผู้เสียหายไปแจ้งความนะคะแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าจึงมาร้องเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เป็นกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงสาวนะคะเดินทางเข้ายื่นหนังสือแล้วก็มอบพยานหลักฐานเพื่อขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีธนกิจจิตอารีรัตน์ประธานกลุ่มทนายธนกิจจิตอาสาหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยศดาบตำรวจในสังกัดฝ่ายสืบสวนสภ.ทุ่งลุงจังหวัดสงขลาค่ะใช้อิทธิพลข่มขู่ยัดข้อหายาเสพติดแล้วก็บังคับให้ถ่ายคลิปลามกอนาจารจากนั้นนำไปโพสต์ขายต่อในกลุ่มลับซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากกว่า20รายนะคะหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตของแฟนตำรวจนายนี้เล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยคบหากับอดีตแฟนมาได้2ปีอดีตแฟนมักแสดงออกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหึงหวงเคยขอให้ถ่ายคลิปขณะหลับนอนด้วยกันจนช่วงวันที่31พฤษภาคมดาบตำรวจคนดังกล่าวเนี่ยค่ะขับรถไปประสบอุบัติเหตุ จอโทรศัพท์ตกอยู่เป็น10เครื่องอะค่ะแล้วก็ยังเจอยาเสพติดด้วยแต่ดาบตำรวจอ้างว่าเป็นของกลางที่ยึดมาได้จังหวะนั้นเธอได้แอบเก็บโทรศัพท์มือถือมาเครื่องหนึ่งพอเปิดออกมาดูเจอคลิปอนาจารผู้หญิงหลายคนและพบว่าผู้เสียหายที่อยู่ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมมีอายุน้อยที่สุดแค่4ขวบเท่านั้นนะคะ4ขวบอ่ะคุณผู้ช
2: ม
1: โดยดาบตำรวจคนนี้ใช้อำนาจหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านเนื่องจากพี่ชายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงถูกข่มขู่บังคับให้ยอมกระทำอนาจารแล้วก็ถ่ายคลิปโดยอ้างว่าถ้าไม่ยอมจะดำเนินคดีกับพี่ชายแล้วก็แม่อดีตแฟนจึงค่อยๆตามหาคนที่อยู่ในคลิปค่ะจนรู้ว่าใครเป็นผู้เสียหายแล้วก็ร่วมกันเข้าแจ้งความเมื่อวันที่2มิถุนายนจนดาบตำรวจถูกสั่งย้ายแต่ก็เชื่อว่ามีการช่วยเหลือกันจึงกลับมารับราชการเหมือนเดิมค่ะ
3: ขณะนี้เขายังปฏิบัติหน้าที่จนถึงศุกร์ค่ะเสาร์อาทิตย์หยุดอยู่ที่แค่ย้ายนะคะย้ายไปช่วยราชการ
4: ไม่ต้องบอกที่ไหน
5: ย้ายไปในส่วนไหนคร
3: ับในส่วนของจังหวัดค่ะไปอยู่จังหวัดค่ะ
5: แต่ไม่ได้อยู่อยู่ในจังหวัดนั้นยังอยู
3: ่ใช่ค่ะยังอยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะ
5: รู้เรื่องแล้วเขามีข่มขู่พี่บ้างไหมเนี่ย
3: ก็ข่มขู่ว่าจะมาผูกคอตายที่บ้านถ้าไม่ยอมพาผู้เสียหายทั้งหมดไปถอนแจ้งความ
5: แล้วก็เขาจะผูกคอตัวเอง
3: ผูกคอตายที่บ้านหนูค่ะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาว่าไม่รู้นะเขาว่าอย่างนี้ค่ะ
1: จากนั้นตัวแทนผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกกู้เกียรติวงพันธ์ผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับดาบตำรวจอยู่ในสังกัดสภ.ทุ่งลุงที่ระบุไปนะคุณผู้ชมในฐานความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์คดีกันโชคทรัพย์และกักขังหน่วงเหนี่ยวตำรวจภูธรภาค9ก็ออกแถลงการชี้แจงนะคะว่าได้ดำเนินการทางวินัยและอาญาไปจนถึงการปกครองแล้วหลังการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคดีมีมูลซึ่งการกระทำของผู้ก่อเหตุถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเห็นควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะส่วนทางคดีอาญามีผู้ที่เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้ว5คนเป็นกรณีที่ผู้ก่อเหตุค่ะใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพขณะเข้าทำการค้นตัวแล้วก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยค่ะกระทำการเพื่ออนาจารอันเป็นการกระทำที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่พนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งลุงจึงส่งเรื่องให้ปปช.ประจำจังหวัดสงขลาพิจารณาตามขั้นตอนส่วนทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาค่ะมีคำสั่งให้ผู้ก่อเหตุไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
0: คุณผู้ชมตามกันต่อกับคดีของป๋องที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีนะครับมันมีความน่าสนใจตรงที่ระหว่างที่ตำรวจเนี่ยมีการสอบสวนป๋องกับธงเขาให้การไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของจุดที่นำศพ3พ่อแม่ลูกเนี่ยไปฝังเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบต่อตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าเขาจะมีการเตรียมนำเครื่องสแกนไปตรวจพื้นที่ที่ผู้ต้องหาเนี่ยนำศพไปฝังดินไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าจุดนี้เนี่ยยังมีผู้เสียชีวิตคนอื่นเพิ่มเติมหรือไม่จากความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ยังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจอ้างถึงในป๋องว่ามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับตำรวจบางนายทั้งเรื่องของการช่วยหลบหนีคดีในอดีตและก็รวมไปถึงพฤติกรรมส่งยาเสพติดในพื้นที่ด้วยครับเมื่อวานนี้กว่า6ชั่วโมงเลยนะครับที่ผู้เสียหายหญิงซึ่งเคยมีความใกล้ชิดแล้วก็เคยถูกนายธนาหรือว่าป๋องผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพราง5ศพทำร้ายร่างกายเมื่อวานนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขาเข้าไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีผู้เสียหายเนี่ยเปิดเผยบอกว่ามีตำรวจในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่มีความเชื่อมโยงกับนายป๋องช่วงปี2560ถึง2561เธอเนี่ยเห็นเลยว่ามีพฤติกรรมของตำรวจนายหนึ่งมีการนัดรับส่งยาเสพติดให้กับนายป๋องแล้วก็ตัวนายป๋องเนี่ยเคยบอกว่าตำรวจกลุ่มนี้เคยให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีในคดีต่างๆในอดีตแล้วก็เธอเนี่ยได้มีการระบุตำรวจที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือ2นายด้วยกันจากภาพถ่ายบุคคลที่พนักงานสอบสวนเนี่ยนำมาให้ดูกว่า80ภาพเธอยืนยันเลยนะครับว่าไม่ใช่ตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้วด้วยครับ
6: มีครับคล้ายครับคาบ้างค่ะก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจเข้าไปติดตามสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงค่ะ
7: ประมาณสักกี่คนคะใน80ที่เราคล้ายครับคา
6: 2 คนค่ะ

0: คน
1: ยังเป็นตำรวจที่ทำงานอยู่ใช่ไหมครับหรือเป็นตำรวจที่เกษียณไปแล้ว
2: เป็นตำรวจที่ทำงานอยู่ค่ะเห็นการนัดรับยากันแล้วก็เคยช่วยตอนตอนที่ว่าเขาหนีคดีอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลจริงเท็จแค่ไหนเพราะมันก็เป็นคำบอกเล่าจากปากของฆาตกรด้วยค่ะแต่ไอตอนที่เราเห็นนัดรับยาเนี่ยคือเราเห็นจริงๆแค่นั้นเอง
0: เห็นมีการเอายาเสพติดมาให้จริง
2: ใช่ค่ะ
0: เยอะไหมคะตอนนั้น
2: ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่เห็นก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจำนวนประมาณ
1: ที่เห็นคือตำรวจ1นายหรือทั้ง2นายครับที่มาน
2: ายเดียวค่ะ
1: นายเดียว
2: นายเดียว
3: คือฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็อ้างนะบอกว่าเห็นจริงๆเห็นตำรวจมีการมาส่งยาให้กับป๋องจริงๆแล้วก็เห็นหลายครั้งด้วยเพราะว่าตัวเองก็อยู่กับป๋องมาสักระยะนะครับทีนี้ไทย PBS ก็เลยมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นของตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่มีอักษรย่อส.เสือตามที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นะที่มีชื่อเป็นอักษรย่อส.เสือเนี่ยปฏิเสธเลยปฏิเสธกันทุกนายบอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวนายป๋องนะครับแล้วก็ยังมีตำรวจนายหนึ่งเนี่ยเขายอมรับบอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักกับป๋องจริงแต่เป็นการรู้จักจากการจับกลุ่มในอดีตหลายคดีมีทั้งคดีทำร้ายร่างกายคดีอาวุธปืนกระทั่งต่อมาเขามาทราบว่านายป๋องเนี่ยพ้นโทษช่วงกลางเดือนมิถุนายน2569และช่วงหนึ่งก็ยอมรับบอกว่านายป๋องก็เคยติดต่อมาจริงๆตำรวจนายดังกล่าวเนี่ยยืนยันบอกว่าไม่เคยใช้ในป๋องเป็นสายข่าวไม่เคยให้ช่วยปฏิบัติงานแล้วก็ไม่เคยให้ความช่วยเหลือใดๆหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหาแต่อย่างใดครับ
4: มองแล้วในชุดที่จับกุมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้เขาแยกย้ายกันหมดแล้วบางคนก็ตายบางคนก็ย้ายไปที่อื่นหมดแล้วบางคนก็เกษียณใช่ไหมก็เหลือถ้ามองก็เหลือผมแล้วเขาดูตามข่าวอะนะว่ายังลูกพี่มันยังเป็นตำรวจอยู่อะไรอะไรเงี้ยนะผมก็เลยปรึกษาข้านายอะนะว่าเอ๊ะนายอย่างนี้มันจะไม่เข้าข่ายผมในยุคนั้นก็เหลือผมคนเดียวอะนะก็เลย
5: ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็น
4: เอาเป็นว่านะอย่างไอ้ป๋องเนี่ยหนึ่งคือผมจับข้อหาไอ้ที่ไปเอาตัวมันครั้งแรกคือกักขังครั้งที่สองคือดีคดียิงแต่เรื่องคดียานั้นไม่เคยจับมันคดียานี้ไม่ได้แตะไม่ได้จับไม่ได้อะไรมันก็คือเราไม่ได้รับคดี
5: เรื่อง
4: ค
5: นว่าถ้าไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวในระดับหนึ่งก็คือรู้ในเรื่องของการเป็นบุคคลอันตราย
4: ใช่แต่มันก็เหมือนกับมันจะเหมือนกับจะสู้พกผมนะเพราะผมดีกับมันไงแล้วในชุดอ่ะผมเหมือนกับเป็นคนไก่เกี่ยคนกล่อมเข้าใจไหมเป็นคนไก่เกี่ยคนกล่อมมัน
5: นี่อยากให้พี่พูดเลยว่ายืนยันตรงกับตัวป๋องเลยว่าเราไม่ได้มีอะไร
4: ร้อยเปอร์เซ็นต์นะการทำงานหรือให้มันไปทำงานแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีนะที่ว่าใช้เป็นน้องเป็นนิ้วแม้แต่ครั้งเดียวนะ
5: ไม่เคย
3: มีประเด็นที่คนในพื้นที่มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะมีมากกว่า5รายหรือไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจุดที่ไปพบกับศพ5ศพก่อนหน้านี้นะครับเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ไปตัดหญ้าครับแล้วก็ไปปรับสภาพพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกในพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการตรวจสอบพยานหลักฐานทีนี้ระหว่างการปรับพื้นที่นี่เลยครับที่เจ้าหน้าที่หยิบขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับเจ้าหน้าที่เขาไปพบเสื้อยืด1ตัวคุณผู้ชมมีเสื้อยืด1ตัวมีขวดน้ำนะครับแล้วก็มีกล่องบรรจุอาหารตกอยู่ภายในป่าใกล้กับจุดเกิดเหตุทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะว่าไอ้ทรัพย์สินที่พบทั้งเสื้อยืดทั้งขวดน้ำต่างๆเนี่ยเป็นทรัพย์สินของใครหรือมีความเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็วันนี้จะลงพื้นที่ไปอีกครั้งนึงในช่วงบ่ายนะครับขณะที่ครอบครัว2พี่น้องชาวรัสเซียก็ทางครอบครัวเนี่ยตอนนี้เตรียมจัดพิธีไว้อาลัยในวันนี้เหมือนกัน6สิงหาคมเวลา 10:00 นบริเวณจุดที่พบร่างเชิงเขาถนนมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุธจังหวัดชลบุรีครับ
6: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นนะคะภาพคลิปที่แม่ของ2พี่น้องรัสเซียโพสต์ในโซเชียลนะคะคือโพสต์มาเพื่อเป็นการแสดงความคิดถึงต่อลูกทั้ง2คนนะคะที่เสียชีวิตไปวันนี้เดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าตำรวจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า

0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตั้งข้อสงสัยใช่ไหมคะเรื่องของคนเสียชีวิตเพิ่มเติมตกลงแล้วมีจริงหรือไม่แล้วก็เรียกตัวในฟลุ๊กเนี่ยมาสอบปากคำถึง3วันต่อเนื่องด้วยกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลอะไรที่ชัดเจนมากนักถ้าสแกนพื้นที่แล้วเนี่ยน่าจะพบข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ก็คือการช่วยคนที่มีรายได้น้อยลำบากจริงๆและเขาให้เงิน 1,000 บาทใช่ไหมคะรอบนี้เพิ่มไปอีก700บาทเพื่อหวังว่าจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยทั้งเดือนก็จะได้มีเงิน 1,000 บาทปรากฏว่ามีสองสามีภรรยาชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ซื้อของที่ร้านซึ่งเป็นร้านประจำด้วยนะคะซื้อในราคา128บาทแต่ถูกหักยอด 1,000 บาทโดยไม่ได้แจ้งค่ะพอไปรูดต่อร้านอื่นถึงรู้ว่าเอ้าถูกหักจนเงินหมดแล้วก็เลยย้อนถามกลับไปที่แม่ค้าตัวของแม่ค้าบอกว่าเอาลูกค้าก็ยอมให้หักเองนะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวคืนเงินให้แต่คืนเงินให้เนี่ยเดี๋ยวคืนเป็นเงินสดแล้วขอหักดอกเบี้ยซะหน่อยนะ99บาทค่ะนายโอภาสแดงศรีอายุ65ปีชาวตำบลสี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งนางประนอมแดงศรีอายุ46ปีภรรยาค่ะเขาเล่าว่าเมื่อวันที่1สิงหาคมเนี่ยเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อของที่ร้านค้าร้านหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งเขาก็เป็นร้านประจำนะคะที่มีการรวบรวมสินค้าคือซื้อของหลายๆอย่างทั้งหมดเนี่ยราคา128บาทก็ใช้สิทธิ์ตามปกติจากนั้นวันที่3สิงหาคมก็เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อของที่ร้านค้าแต่คราวนี้ขยับไปซื้อของที่ร้านในตัวอำเภอค่ะเพื่อที่จะใช้วงเงินที่เหลืออยู่ปรากฏว่าพอใช้สิทธิ์ปุ๊บทางร้านบอกว่าเอาเงินไม่เหลือแล้วนะเงินมันหมดแล้วก็ตกใจค่ะก็เลยย้อนกลับมาถามร้านค้าในหมู่บ้านบอกว่าซื้อไปแค่128บาททำไมเงินมันหมดร้านบอกว่าหักยอดไว้เต็มจำนวนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้าไงแต่ว่าลูกค้าก็เลยยืนยันว่าเขาไม่ได้ยินยอมแต่อย่างใดนะคะที่จะให้หักยอดเต็มจำนวนกลายเป็นว่ามีปากเสียงกันค่ะสุดท้ายทางร้านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรับผิดชอบเดี๋ยวคืนเงินส่วนต่างที่หักเกินไว้คืนไปแต่ทางร้านจะคืนเป็นเงินสดนะคะพอจะคืนเป็นเงินสดขอหักดอกเบี้ยหน่อย99บาททีนี้ตัวของผู้ใช้สิทธิ์2คน2สามีภรรยาเนี่ยเขาบอกก็จำใจต้องเอาค่ะเพราะไม่มีทางเลือก
1: เอา 1,000 ลบ128บาทลบ128บาทเราจำไอ้ปวยเปี้ยไม่ได้เนาะหักตัวเก่าไป128บาทแล้วหักอีก99บาท128บวกกับ99ผมจะได้เงินคืนถ้านะผมเอาเบิกตังค์เงินสดนี่ไอ้99บาทเขาหักเป็นค่าดอกเขาเราถามว่าคุณผิดอ่ะถูกไหมคุณไปกดของผมอ่ะส่วนนี้ถามเขาบอกว่าเอ้าหนูกดอย่างนี้พอทำอย่างนี้รัฐบาลหักภาษีเราเข้าใจแต่คุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณทำผิดเงื่อนไข
0: คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหหักร้อยละ20เนี่ยถือว่าดอกเบี้ยสูงมากเลยนะคะแต่อย่าพึ่งคณะทัวร์อย่าพึ่งไปลงที่ร้านเรามาฟังเสียงของเจ้าของร้านกันก่อนว่าเขาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงทีมข่าวไปถามจากร้านค้าค่ะว่าแล้วเรื่องนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเจ้าของร้านเขาชี้แจงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยเขาจะมาซื้อของที่ร้านบ่อยครั้งครั้งนี้ซื้อ128บาทจริงๆแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบัตรเนี่ยเขาบอกว่าหักไว้เลยหักไว้เต็มจำนวนเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวจะให้ภรรยาเนี่ยทยอยมาเอาสินค้าไปใช้จนมันเต็มวงเงินผู้ร้องเนี่ยเขาก็เลยรูดเอาไปนะคะร้านค้าก็เลยรูดไปเลย 1,000 บาทปรากฏว่าสุดท้ายกลับมาขอเงินคืนค่ะ
2: ทีนี้แกไม่เข้าใจว่าแกลืมหรือเปล่าค่ะว่าแกมาสแกนไว้ที่นี่คือหมายถึงว่าแกไม่ได้บอกจุดประสงค์ว่าเอาแค่สแกนแค่100เข้าเคาะจะเอาเงินของแล้วก็คือแกบอกว่าให้สแกนไปเลยแล้วเอาของน้อมกับอะไรแกจะไปเยี่ยมคนไข้ที่สยาแล้วทีส่วนที่เหลือเดี๋ยวให้แม่บ้านมาจัดการมาเอาทีหลังแกพูดอย่างนี้แล้วใครๆเขาก็ต้องสแกนหมดไหม
0: ทางร้านก็บอกนะคะว่าด้วยความว่าไม่อยากมีปัญหาก็เลยยอมคืนเงินเป็นเงินสดตามที่เขาร้องขอมาจริงๆแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการหักดอกเบี้ยนะเปอร์เซ็นต์99 บาทอะไรอย่างเงี้ยตามที่กล่าว

0: างไม่ได้หักเอาไว้แต่อย่างใดค่ะ
1: คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันหน่อยนะคะที่ประชุมกสทเมื่อวานนี้มีมติยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่นปี2568ค่ะเตรียมขึ้นบัญชีใหม่คืนสิทธิ์ให้กับคนที่สอบโดยสุจริต 12,000 คนนะคะขณะเดียวกันค่ะจากการตรวจสอบก็พบนะคะว่ามี97คนที่ได้คะแนนผ่านแต่ถูกรับคะแนนเพิ่มซึ่งก็จะมีการพิจารณานะคะว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นมานั้นมีสาเหตุมาจากอะไรใครเกี่ยวข้องโดยดำเนินคดีทั้งหมดค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการประชุมกันไปนานกว่า3ชั่วโมงนะคะมีการเปิดเผยจากนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาระบุนะคะว่าที่ประชุมมีมติรับรองการลงนามของประธานกสทที่ยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะการจัดทำบัญชีใหม่จะทำให้ผู้สอบผ่านโดยสุจริตราว 12,000 รายเนี่ยค่ะได้รับการขึ้นบัญชีตามคะแนนจริงส่วนผู้ที่มีคะแนนไม่ถูกต้องรวมถึงผู้ที่มีคะแนนมีการปรับคะแนนให้สูงขึ้นกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับการขึ้นบัญชีค่ะนายอันสิทธิ์อธิบายนะคะว่าผู้ที่สอบผ่านแต่ว่ามีการปรับคะแนนแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือ561คนที่ยังไม่ได้รับการขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้รับการขึ้นบัญชีนะคะส่วนกลุ่มอีก97รายที่สอบผ่านแล้วก็ได้รับการบรรจุแล้วจะเสนอแนวทางการดำเนินการต่อที่ประชุมกคณะกรรมการกลางและตำรวจก็จะตรวจสอบนะคะว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกระบวนการใดและใครเป็นผู้ดำเนินการหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้สอบเองหรือว่าผู้ดำเนินการแทนก็จะถูกดำเนินคดีและหากพิสูจน์ได้ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอาจถูกลงโทษถึงขั้นพ้นจากราชการและรับโทษทางอาญาด้วยค่ะ
2: ก็จะมี2 ส่วนนะครับส่วนแรกใช่ไหมก็คือ4เกือบ500คนเนี่ยคนนี้ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีก็คือไม่ได้ก็ไม่ได้ขึ้นบัญชีนะครับก็ยังไม่ได้ทำงานแต่ส่วนนึงเนี่ยที่ทำงานแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะพิจารณาละนะครับว่าเพราะเขาตัวเขาเนี่ยมันสอบผ่านใช่ไหมมันสอบผ่านแล้วมันขึ้นบัญชีเนี่ยประมาณไม่ถึง100คนเนี่ยเราก็จะดูว่าเดี๋ยววิธีการปฏิบัติยังไงแต่เมื่อเขาสอบผ่านเนี่ยตามกติกาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นบัญชีเขาก่อนนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมีแนวทางปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำเสนอทางกกลางด้วย
1: นายอันสิทธิ์ย้ำด้วยนะคะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ชี้แจงและโต้แย้งข้อกล่าวหาตามกระบวนการกฎหมายและการสืบสวนจะขยายผลย้อนกลับไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มคะแนนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติหรือว่าบุคคลอื่นที่ดำเนินการแทนถ้าพบความเชื่อมโยงจะเข้าสู่กระบวนการการดำเนินคดีทั้งหมดโดยยืนยันนะคะว่าไม่มีใครสามารถหลุดรอดความผิดไปได้ค่ะส่วนกรณีนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในวันนี้นะคะนายอันสิทธิ์ก็ระบุนะคะว่าต้องรอผลการสอบของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก่อนและรอให้นายธีรุจเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางในวันนี้ก่อนที่จะมีการพิจารณาใช้อำนาจชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่นะคะขณะที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ย้ำถึงการประกาศรายชื่อผู้สอบได้ชุดใหม่ก็คือผู้ที่มีผลคะแนนสอบผ่านจริงตั้งแต่วันที่สอบแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการเพิกถอนชื่อผู้ทุจริตสอบจะไม่กระทบกับผู้ที่สอบผ่านและบรรจุไปแล้วอีกกว่าหมื่นคนแต่ในส่วนที่เพิกถอนจะเป็นการเลิกจ้างหรือว่าไล่ออกก็ให้ทางจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการค่ะ
3: กลุ่มที่สองคะแนนถูกแก้ทำอย่างไรถูกแก้นี่มีบรรจุไปแล้วจะทำยังไงถึงจะเลิกจ้างหรือให้ออกเนี่ยนะก็จะมีวิธีพอเวลาเราบอกวิธีเนี่ยแจ้งไปที่กจังหวัดกจังหวัดแจ้งไปยังอบจเทศบาลอบต.เขาจะได้ทำเป็นมาตรฐานเดียวกันครับ
1: ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารับทราบแล้วว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นกำลังสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่นะคะแล้วก็ย้ำแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าจบก็คือประชาชนไม่กังวล

0: ก็ย้ำด้วยนะคะว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมสำหรับผู้ที่กระทำผิดทุจริตไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือว่าข้าราชการประจำก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนจะมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่นายอนุทินตอบแบบนี้คุณผู้ชมไม่รู้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวโดนใครก็คนนั้นไม่ได้ถามตอบประมาณนี้นะคะหลังจากที่ประชุมกกลางมีมติออกมาไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมได้สอบถามไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยกตัวอย่างเช่นที่เทศบาลตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนายมนัสธนกุลวิโรจน์นายกเทศมนตรีบอกนะคะว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ถ้ามีคำสั่งออกมาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามและถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงก็พร้อมที่จะรับผู้สอบผ่านชุดใหม่เข้าบรรจุแทนสำหรับที่พิจิตรนะคะมีผู้ที่สอบผ่านข้าราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นตำแหน่งต่างๆซึ่งสอบได้ลำดับที่1ในกลุ่มที่มีปัญหาจำนวน3คนมีรายงานแบบนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยลาพร้อมกันเลยไม่รู้ว่าเหตุผลในการลาเนี่ยลาทำไมนะ
1: ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันบอกว่าการดำเนินการของคณะกรรมการที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการปิดชื่อแล้วก็จะมีการมาเรียงลำดับประกาศผลสอบกันใหม่ทีนี้ก็เลยมีการตั้งคำถามจากสังคมว่าแล้วถ้าปิดชื่อแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าลำดับใหม่ที่มีการจัดเรียงอ่ะเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรร
0: ม
1: เป็นธรรมกับคนที่สอบโดยสุจริตจริงๆกับสองถ้าคุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่เนี่ยตัวของ79คนที่สอบผ่านแล้วมีการปรับแก้คะแนนได้รับการบรรจุคนกลุ่มนี้จะถูกให้ออกจากราชการเพราะว่าเข้าข่ายกระทำความผิดแต่มันจะมี400กว่าคนที่เขาสอบผ่านแต่มีการปรับคะแนนเหมือนกันและยังไม่ได้รับการบรรจุปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไปยึดคะแนนที่เขาสอบผ่านก็คือคะแนนตอนที่ยังไม่ได้มีการปรับแล้วก็มาจัดเรียงอยู่ในลำดับใหม่หลายคนตั้งคำถามว่าอ้าวถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้บรรจุแต่เขาได้รับการปรับคะแนนเข้าข่ายว่าเขาเสี่ยงที่จะทุจริตด้วยหรือเปล่าทำไมถึงให้เขาเข้าไปอยู่ในรายชื่อที่จะมีการจัดลำดับใหม่จะมีการพิจารณาเรื่องนี้กันอีกครั้งใหม่ในวันนี้เดี๋ยวรอดูด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่กันหน่อยนะครับภาคเหนือก็หนักพื้นที่ภาคอีสานก็หนักเหมือนกันอย่างในพื้นที่ภาคอีสานในจังหวัดสกลนครเนี่ยก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างที่อำเภออากาศอำนวยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันส่วนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เองก็เจอปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบครับ
3: ข้าเอ้ยพยายามจะไปรวย
2: ฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครที่อำเภออากาศอำนวยเนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้ในพื้นที่อำเภอเมืองขออภัยคุณผู้ชมเริ่มกันที่เพชรบูรณ์กันก่อนเนี่ยนะครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับก็ส่งผลทำให้หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับอย่างในพื้นที่ตำบลบ้านโตกมีปริมาณฝนตกสะสมอยู่ในพื้นที่ประมาณ90มิลลิเมตรครับก็ส่งผลทำให้ในพื้นที่เจอกับน้ำท่วมหนักแล้วก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอย่างในพื้นที่ตำบลบ้านโคกเองก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันน้ำป่าเริ่มไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงจุดนี้คุณผู้ชมเป็นสถานที่จัดงานศพแห่งหนึ่งนะครับชาวบ้านเนี่ยต้องมีการเร่งช่วยกันยกลงศพอุปกรณ์ประกอบอาหารแล้วก็สิ่งของต่างๆขึ้นไว้บนที่สูงคืองานศพก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันเจอทั้งฝนตกหนักเจอทั้งน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่แบบนี้นะครับส่วนในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนก็ได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเนี่ยนะครับเพื่อนำไปวางไว้แล้วก็ป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยต้องนำกระสอบทรายซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเตรียมไว้ก็นำมาขนกันแล้วก็กลับไปใช้ป้องกันบ้านเรือนของตนเองในพื้นที่ป้องกันทั้งฝนตกหนักป้องกันทั้งเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่ลงมาในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เองเนี่ยในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์บอกว่าได้มีการสั่งการให้กำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือ พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำกำลังพลและก็อุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดสกลนครนะคะคุณผู้ชมก็เกิดฝนตกหนักค่ะในพื้นที่อำเภออากาศอำนวยค่ะส่งผลทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวแล้วก็พื้นที่การเกษตรในตำบลโพนแพงแล้วก็ตำบลบะว่ารวมประมาณ 3,300 ไร่รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมชั้นล่างด้วยนะคะนายอำเภออากาศอำนวยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประสานหน่วยงานท้องถิ่นนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนประมาณ5ครัวเรือนรวม10คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงกำชับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วก็ระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะคะส่วนมูลค่าความเสียหายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจค่ะ
2: ไม่ใช่แค่2จังหวัดนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับยังมีอีกหลายจังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานต้องเฝ้าระวังชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเพิ่มเติมกันเลยนะครับวันนี้มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่มี2ปัจจัยหลักๆที่ต้องเฝ้าระวังครับก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคอีสานมีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่วันนี้เจอกับฝนตกหนักรวมไปถึงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือถ้าเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย3จังหวัดนี้ยังคงมีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและถ้าขยับมาดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์4จังหวัดนี้ก็เจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-24 องศาเซลเซียสช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้พื้นที่ภาคกลางก็จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือลพบุรีกาญจนบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเจอฝนตกหนักเหมือนกันนะครับก็มีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้เจอกับฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งก็คือนครนายกปราจีนบุรีระยองส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้จะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมี3จังหวัดก็คือภูเก็ตระนองแล้วก็จังหวัดพังงาช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสดูเรื่องของคลื่นลมครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอันดามันมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกัน
1: ไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะความคืบหน้าการเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์โมชระหว่างโอมานกับอิหร่านตอนนี้ถือว่าคืบหน้าเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดอิหร่านมีการเปิดเผยว่าบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือที่เสนอไว้แล้วก็อยู่ระหว่างการจัดทำแถลงการร่วมแต่คุณวินิษฐาคะเห็นว่าก็มีเงื่อนไข

0: คัญเหมือนกันนะคะ
1: ข้อหนึ่งที่ตั้งเอาไว้เลยนะคะก็คือต้องไม่มีบุคคลที่3เข้ามาขัดขวางกระบวนการนี้ไม่แน่ใจว่าพูดถึงสหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะคะขณะที่รายงานอีกด้านนึงบอกว่าข้อตกลงใหม่อาจจะมอบสิทธิ์ให้อิหร่านเนี่ยสามารถควบคุมการเดินเรือขาเข้าทางช่องแคบฮอร์มุซได้ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเหนือพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะหลังจากที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแบบกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเพื่อตอบโต้กลุ่มเฮสบอลลาห์ที่ละเมิดข้อตกลงหลังกองทัพอิสราเอลออกแถลงการเตือนให้ประชาชนอพยพออกไปก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอีก12คนซึ่งการโจมตีเกิดขึ้นเพียง1วันหลังการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่มีสหรัฐเป็นตัวกลางเพิ่งจะไปเกิดขึ้นที่กรุงโรมของอิตาลีนะคะส่วนข้อมูลการเดินเรือจาก Marine Traffic เผยให้เห็นการสัญจรบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้พบความเคลื่อนไหวอยู่บ้างนะคะหลังจากที่ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านและโอมานเนี่ยบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์สำหรับกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบนี้สองประเทศเนี่ยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการสรุปรายละเอียดในแถลงการร่วมโดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่สามบางฝ่ายจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงโฆษกอิหร่านเสริมว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาปลอดภัยสำหรับเรือที่สัญจรผ่าน 100% เต็มขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงจากในอิหร่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคเนี่ยเปิดเผยกับทางสำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานครั้งนี้อาจจะมอบอำนาจให้อิหร่านเนี่ยสามารถควบคุมกำกับดูแลเรือที่จะเดินทางเข้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซียผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซได้ซึ่งก็จะถือเป็นการยอมอ่อนข้อให้ฝั่งอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้แม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ย้อนไปเมื่อวันอังคารบอกเอาไว้ว่าข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบใกล้บรรลุผลแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้วันพุธหรือวันพฤหัสบดีขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดนะคะว่าสหรัฐจะไม่มีวันยอมให้อิหร่านเข้าไปมีอำนาจควบคุมเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดในโลกอย่างแน่นอนโดยถ้าย้อนไปดูระหว่างที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขายังอ้างอีกครั้งนึงด้วยว่าฝั่งอิหร่านมีการติดต่อเข้าไปขอเปิดการเจรจาและกล่าวเตือนว่าอิหร่านจะต้องเจอกับผลลัพธ์ที่รุนแรงและจะถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวซึ่งท่าทีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยตัดสินใจยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้เงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างรวดเร็วด้วยอีกความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางนะคะเกิดขึ้นในฝั่งทะเลแดงเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มฮูตีในเยเมนออกมาอ้างว่ายิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดิอาระเบียเพิ่มอีก2ลำทางฮูตีเนี่ยบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำเป็นลำที่8แล้วก็ที่9แล้วของซาอุดิอาระเบียที่ตกเป็นเป้าหมายของเขาตั้งแต่เริ่มประกาศใช้มาตรการปิดล้อมซาอุดิอาระเบียเดือนที่แล้วนะแล้วก็ประกาศจะยกระดับการโจมตีในทะเลแดงตอนเหนือเนื่องจากว่าซาอุดิอาระเบียเปลี่ยนเส้นทางเรือบรรทุกน้ำมันขึ้นไปทางเหนือเพื่อพยายามจะเลี่ยงการปิดล้อมแต่ในเรื่องนี้ฝั่งซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความเห็นนะคะจริงๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนอกจากท่าทีที่บอกว่าอิหร่านติดต่อมาพยายามขอคุยเนี่ยเขาเพิ่งจะบอกมีการให้สัมภาษณ์ในลาสเวกัสเนวาดานะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมจะเปิดการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาแต่ว่าเปลี่ยนใจเพราะว่าทางอิหร่านติดต่อเข้าไปขอเจรจาแล้วก็จริงๆตัวเขาเองเนี่ยอยากจะทำข้อตกลงกับอิหร่านมากกว่าเพราะไม่อยากจะสังหารผู้คนนะคะก็เป็นอีกท่าทีนึงที่ออกมาจากตัวผู้นำสหรัฐที่แสดงให้เห็นว่าก็จริงๆพยายามหาทางลงอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเรานับนิ้วดูไปจนถึงช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเนี่ยจะเกิดขึ้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เวลามันก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแรงกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะแนนนิยมของทรัมป์ก็ได้รับผลกระทบเรื่อยๆถ้า

0: ท่าที่สงครามยังยืดเยื้อต่อไปแล้วก็คนในสหรัฐได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากราคาน้ำมันแล้วก็ข้าวของที่แพง
1: ครับ
2: คุณผู้ชมไปกันที่เยอรมนีนะคะเกิดเหตุระทึกขึ้นค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปพบโดรนติดระเบิดที่สนามบินทางตะวันออกก่อนที่จะมีการระดมกำลังค่ะปิดล้อมรันเวย์แล้วก็จัดการกับวัตถุต้องสงสัยซึ่งจัดการได้สำเร็จนะคะ
0: สำเร็จเรียบร้อยทางการเยอรมนีเนี่ยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงครั้งรุนแรงสูงสุดนะคะเป็นขั้นสูงสุดเลยแล้วก็ต้องเปิดการสอบสวนคดีนี้ในฐานะเหตุก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรมเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้วยอีกอย่างนึงคือต้องเร่งไล่ล่าตัวผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะภาพของหน่วยกู้ระเบิดกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเข้าไปปิดล้อมลานจอดแล้วก็รันเวย์ฝั่งใต้ของสนามบินไลฟ์ซิชาร์เลอร์นะคะเอาเป็นหุ่นยนต์กู้ระเบิดเนี่ยเข้าไปประชิดวัตถุต้องสงสัยก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะปฏิบัติการเข้าไปถอดชนวนระเบิดออกจากตัวโดรนได้สำเร็จปลอดภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยไปเจอเป็นโดรนติดระเบิดเจอบนลานจอดเครื่องบินในสนามบินไลฟ์ซิชาร์เลอร์นะคะทางการรัฐแซกโซนีกับอัยการเมืองเดรสเดนยืนยันว่าวัตถุที่เจอเนี่ยคือโดรนดัดแปลงขนาดเล็กติดระเบิดเป็นวัตถุระเบิดรุนแรงสูงน้ำหนักประมาณ800กรัมเอาไปวางไว้ไปอยู่ใกล้กับเครื่องบินลำเลียงสินค้าแบบอันโทนอฟของสายการบินยูเครนที่เขาก็จอดอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามด้วยอีกเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยก็คือเครื่องบินขนส่งสินค้าของทางบริษัท DHL ประสบเหตุชนวัตถุปริศนากลางอากาศขณะกำลังเร่งเครื่องเพื่อไต่ระดับออกจากสนามบินไลฟ์ซิชาร์เลอร์เนี่ยแหละเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เจอโดรนติดระเบิดแล้วก็มีคำสั่งให้ยกเลิกการลงจอดระหว่างสนามบินสั่งการให้เครื่องบินเลี่ยงสนามบินที่เกิดเหตุนี้เขาก็พยายามจะไต่ระดับขึ้นแต่ว่าชนกับวัตถุต้องสงสัยซะก่อนจากนั้นจึงต้องเบี่ยงไปลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินฮานโนเวอร์อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็เช็คเครื่องดูภายหลังเจอร่องรอยความเสียหายบริเวณส่วนหัวทางด้านของอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีแถลงด่วนหลังจากมีการประชุมกับหน่วยงานความมั่นคงของเยอรมนีแล้วระบุว่าเหตุการณ์พบโดรนดัดแปลงซุกวัตถุระเบิดบริเวณลานจอดเครื่องบินของสนามบินไลฟ์ซิชาร์เลอร์เป็นเหตุการณ์ความมั่นคงที่รุนแรงขั้นสูงสุดถือเป็นรูปแบบภัยคุกคามผสมผสานระดับมืออาชีพถือว่ายกระดับความอันตรายสู่ขั้นใหม่และยังระบุด้วยว่ารูปแบบการก่อเหตุเนี่ยจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการจัดการกับวัตถุระเบิดขั้นสูงดังนั้นสันนิษฐานว่าไม่ใช่ฝีมือของมือสมัครเล่นกระทรวงมหาดไทยเยอรมนีกับสำนักงานอัยการรัฐแซกโซนีเนี่ยเปิดการสอบสวนคดีนี้เป็นคดีก่อการร้ายแล้วก็วินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติไปแล้วนะคะทางตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนีเนี่ยระบุว่าตอนนี้กำลังเร่งสืบหาตัวคนที่ควบคุมโดรนดังกล่าวมุ่งประเด็นไปที่กลุ่มสายลับต่างชาติเพราะว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยเขาใช้เป็นฐานปฏิบัติการบินแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงสำคัญสำหรับฝูงบินแอนโทนอฟของยูเครนในการส่งความช่วยเหลือไปจากยุโรปไปที่ยูเครนด้วยก็ต้องบอกว่าไลฟ์ซิชาร์เลอร์สนามบินจุดนี้เนี่ยใช้มีคนที่ใช้งานเนี่ยทั้งกองทัพเยอรมนีพันธมิตรเนโตก็ใช้ส่งเอาพวกของยุทโธปกรณ์ต่างๆสิ่งของจำเป็นส่งไปให้ที่ยูเครนแล้วก็สายการบินของยูเครนที่ใช้เครื่องบินแอนโทนอฟเนี่ยก็มาจอดที่นี่แหละเพื่อมาเอาของไปที่ยูเครนดังนั้นพอมาเกิดแบบนี้หลายคนก็ชี้นิ้วไปที่รัสเซียแน่นอนว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุที่ยุโรปพยายามจะสอบกันมาหลายปีแล้วน่าจะตั้งแต่2024ประมาณว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยแบบนี้แหละแต่รัสเซียก็ไม่ได้เคยออกมายอมรับแต่อย่างใดนะคะ
1: ครับมันเป็นเรื่องของการคมนาคมด้วยเนาะมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยแล้วพูดถึงสนามบินเนี่ยย้อนไปปีที่แล้ว68เนี่ยสนามบินมิวนิกเนี่ยก็คือเคยเจอโดรนเนี่ยบินเข้าไปป่วนด้วยเหตุการณ์นี้ก็ยังมีการตรวจสอบกันอยู่นะครับคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะครับไปที่จีนครับที่จีนก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจน่าประทับใจมากครับเกิดขึ้นที่สนามบินในมณฑลกานซูของจีนเขามีการรับเลี้ยงแมวจรครับแล้วก็มีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ป็นเจ้าตัวเป็นการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในสนามบินด้วยนะครับ
0: เป็นหน้าที่ที่ต้องบอกว่าเขาถนัดอยู่แล้วเป็นแมวจรเขาจับหนูอยู่แล้วทีนี้เขาต้องบอกว่าชีวิตของแมวจรตัวนี้เปลี่ยนเพราะว่ามียศมีตำแหน่งพ่วงเข้ามาด้วยนะคะการตัดสินใจของทางสนามบินได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามเพราะว่านอกจากกำจัดหนูได้ปรากฏว่ามีผู้โดยสารแวะเวียนไปถ่ายรูปด้วยกับเจ้าแมวเนี่ยไม่ขาดสายเลยค่ะห้องกระจกอยู่ตรงใกล้ประตูหมายเลข D58ในอาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติหลานโจจงฉวนอยู่ที่มณฑลกานซูของจีนห้องนี้มีแมวอะค่ะแล้วก็มีชื่อด้วยเขาตั้งไว้ว่าสำนักงานจับหนูคือเป็นบ้านแมวจริงๆนะที่ทางสนามบินเขาสร้างให้ครอบครัวแมวจร3ตัวมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอย่างที่เราเห็นไปมีคอนโดแมวเนาะที่นอนเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็แน่นอนติดแอร์ด้วยแล้วสภาพไม่เหมือนแมวจร
2: ค่ะ
0: หุ่นเขาแน่นอยู่นะคะ
2: จับแมวจรนะงงเลยอะ
0: จรแน่นะ แมวจรเหล่านี้ก็กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ไปเมื่อช่วงต้นปีนะคะก่อนที่ทางสนามบินจะตัดสินใจรับเลี้ยงเอาไว้แล้วตั้งตำแหน่งให้อ่ะเขาบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
2: ค่ะ
0: เป็นผอ.เป็นผู้อำนวยการกับรองผู้อำนวยการประจำสำนักงานจับหนูห้องกระจกที่ทำให้ก็เป็นไอเดียจัดการพื้นที่แบบสร้างสรรค์นะคะก็กลายเป็นจุดที่ผู้โดยสารมาแวะถ่ายรูปเล่นกันนะคะแล้วตอนเช้าๆของทุกวันเป็นช่วงที่ผู้โดยสารยังน้อยจะมีพนักงานค่ะมาพาเจ้าแมวเนี่ยไปลาดตระเวนตามจุดต่างๆเพื่อล่าหนูก็คือไม่ได้โชว์ตัวอย่างเดียวพาไปทำงานด้วยนะคะทีนี้ทางสนามบินเนี่ยพอมีแก๊งนี้เข้ามาเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เจอปัญหาหนูระบาดรบกวนอีกเลยแล้วยาฆ่าหนูที่มันมีกลิ่นฉุนๆเนี่ยไม่ต้องใช้กันบ่อยๆอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีผอ.และรองผอ.สำนักงานจับหนูประจำการอยู่แบบนี้นะคะ
3: แล้วอยู่ในห้องสบายแบบนี้เขาจับหมูจับหนูกี่โมงอะคะ
0: เช้าๆอะ
3: ก็คือไปลาดตระเวนตรวจตราจุดไหนมีหนู
0: มีตารางงานออกจับหนู
3: แล้วหลังจากนั้นก็คือต้องมาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
3: พบปะผู้โดยสารใช่ไหมผู้โดยสารก็ต้องแวะเวียนมาชมมาทักทายแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
3: นี่น่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆสนามบินได้นะคะเพราะว่าหลายคนพอเดินทางมาที่ผ่านมาอาจจะไม่รู้สึกว่าต้องถ่ายรูปกับมาสคอตอย่างเดียว
1: อ
3: ันนี้มีชีวิตด้วย
1: เป็นการช่วยเหลือแมวจรด้วยไง ใช่ไหมครับ ก็คือจับแมวจรมาแล้วก็ให้เขามีหน้าที่ซะหน่อยเพราะต้องเลี้ยงเขาอยู่แล้ว
3: ค่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศไฟป่าต่างๆเราเห็นเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างไฟป่าเนี่ยมีปัญหาในยุโรปนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจัดส่วนทางเอเชียตะวันออกเองตอนนี้ก็เจออากาศร้อนรุนแรงไม่ต่างกันค่ะตอนนี้กำลังเจอปัญหาที่เกาหลีใต้เขาบอกว่าร้อนจัดแตะไปถึง40องศาเซลเซียสเลยนะคะ
0: มีตั้งแต่39ไปจนถึง42นะคะทีนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้เนี่ยก็ต้องออกมาเตือนภัยเรื่องของคลื่นความร้อนระดับสูงสุดประกาศในหลายพื้นที่แล้วก็กรุงโซลรวมถึงปริมณฑลด้วยนะคะประชากรอาศัยแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า20ล้านคนค่ะส่วนไปดูบรรยากาศจัตุรัสกวางฮวามุนใจกลางกรุงโซลนะคะเต็มไปด้วยคนทั้งประชาชนคนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวพากันออกไปคลายร้อนเนี่ยค่ะอาศัยละอองจากน้ำพุแล้วก็หลายคนก็ต้องกางร่มหาอาศัยร่มเงาตามจุดต่างๆคลองชองเกชอนก็กลายเป็นจุดยอดนิยมอีกจุดหนึ่งเหมือนกันชาวเมืองต้องอาศัยความเย็นจากสายน้ำเนี่ยอาจจะเดินแช่หรือว่าเอาเท้าลงไปแกว่งพยายามคลายความร้อนสะสมในร่างกายนะคะคนในกรุงโซลเนี่ยบอกว่าปีนี้ฤดูร้อนจัดที่สุดเท่าที่เคยเจอมาหลายคนเปลี่ยนแผนพักผ่อนจะไปเที่ยวไหนต้องไปเที่ยวใกล้แหล่งน้ำหรือต้องไปหลบอยู่ตามร้านกาแฟทั้งวันอากาศร้อนจัดแบบนี้ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างด้วยนะคะมีเหตุการณ์แฟนกีฬาไปดูการแข่งขันแล้วก็เป็นลมสัตว์ตายในสวนสัตว์ก็มีหรือระบบไฟฟ้าทำงานหนักเกินไปช่วงอากาศร้อนไฟดับก็เกิดขึ้นกันมาแล้วสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเผยสถิติบอกว่าตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดผิดปกติทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากความร้อนแล้วอย่างน้อย14คนนะคะมีคนป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวจากโรคลมแดดแล้วก็ภาวะเจ็บป่วยจากความร้อนสะสมมากถึง 1,889 คน น่วยงานสาธารณสุขตอนนี้ต้องออกคำเตือนระดับสูงสุดนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กหรือว่าคนที่ทำงานกลางแจ้งให้เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแดดช่วงเที่ยงวันไปจนถึง4โมงเย็นและจิบน้ำอย่างสม่ำเสมอป้องกันอันตรายจากภาวะฮีทสโตรกที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้เนี่ยยังรายงานด้วยบอกว่าที่เมืองยางซันทางตอนใต้วัดอุณหภูมิสูงสุดได้ 42.5 องศาเซลเซียสตัวเลขนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเกาหลีใต้ตั้งแต่เริ่มตรวจวัดสภาพอากาศอย่างเป็นทางการมา120

22ปีเต็มค่ะส่วนถ้าไปดูที่โตเกียวญี่ปุ่นนะคะอากาศก็ยังคงอุณหภูมิพุ่งสูงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกกับ

0: ฉีดเป็นสเปรย์น้ำคลายร้อนแล้วก็ให้สารน้ำผ่านชั้นผิวหนังให้วิตามินต่างๆแต่ก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวนะคะผลชันสูตรที่ออกมาล่าสุดบอกว่าสิงโตทั้ง3ตัวเกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงอวัยวะภายในล้มเหลวหลายระบบสัตวแพทย์ระบุว่าสาเหตุหลักเกิดจากความร้อนสะสมนะคะแล้วก็ความชื้นที่สูงเกินไปในช่วงฤดูร้อนปีนี้ทางสวนสัตว์ก็เลยตัดสินใจตอนนี้ปิดส่วนแสดงสิงโตชั่วคราวไปแล้วนะคะต้องขอเขาไปติดเป็นเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มมาตรการคลายร้อนต่างๆเข้มงวดเพื่อจะปกป้องดูแลชีวิตของสิงโตที่เหลืออีกกว่า10ตัวอย่างเร่งด่วนแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์ช่วงวันนี้2วันนี้เนี่ยก็ประชาชนบางส่วนในโตเกียวบอกว่าเริ่มมีลมพัดเข้ามามากขึ้นอาจจะเป็นจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นโดฟินที่เคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะคะก็จะลดความร้อนแห้งๆแล้วก็ทำให้ท้องฟ้ามีเมฆเข้ามาบ้างช่วยบังแสงแดดได้บ้างแต่ก็ยังต้องเตือนให้ระวังเรื่องของลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกแล้วก็เลี่ยงกันไปอยู่กลางแจ้งในช่วงที่แดดจัดอยู่ดี
1: ครับเรียกว่าทุบสถิติกันทุกปีจริงๆแล้วก็คือประชากร20ล้านคนได้รับผลกระทบนี่ไม่ใช่น้อยๆคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็ต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะครับและนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณวินิษฐา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้ร่างของฮาหลุนโซโล่ถึงประเทศไทยแล้วนะคะเมื่อเวลาประมาณ 5:50 นาทีค่ะซึ่งทางครอบครัวที่กาฬสินธุ์ตอนนี้ก็มีการเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความอาลัยค่ะระหว่างที่รอรับร่างของฮาหลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขที่บ้านเกิดในตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังคงมีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านแล้วก็แฟนคลับทยอยเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวต่อเนื่องนะคะญาติและชาวบ้านช่วยกันตั้งโต๊ะเก้าอี้แล้วก็กางเต็นท์รองรับแขกที่จะมาร่วมงานค่ะนายวิรัตราชารีนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวด้วยตนเองท่านมาเกือบทุกวันนะคะส่วนแฟนคลับก็ร่วมแรงร่วมใจนำน้ำดื่มมาแจกจ่ายต้อนรับผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยก็สะท้อนถึงความอบอุ่นแบบฉบับคนอีสานได้เป็นอย่างดีส่วนนางบัวสงเป็งสุขย่าของฮาหลุนบอกนะคะว่าตอนนี้กำลังใจดีขึ้นตามลำดับค่ะแล้วก็คุณย่าเองเนี่ยยังมานั่งรอต้อนรับญาติพี่น้องหน้าบ้านเหมือนเช่นเคยทุกวันค่ะ
3: ได้ยามโหสถอันนี้ไงยามโหสถคนมาหลายคือยามโหสถสำหรับ
4: ใจน้องจะคือจังใด
5: มีคนถามมาฝันเห็นหลานที่เกลือบ่
4: ไม่เน
5: า
4: ะบ่ฝันบ่เกลียวบ่ของยังมิดเป็นไปมิดไปดีจนบ่หายห้องอยากน้ำเอาดีใจยังตีละคนเป็นคนมีบุญอาหารห้องหักห้องแฝงแบบไปย่างบ่เราเนี่ยมันเสียใจ
2: ส่วนนายสมพงษ์เป็งสุขเป็นลุงของนายของน้องฮาหลุนนะคะบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าศพจะเดินทางกลับถึงไทยญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านก็ร่วมกันปรึกษาหารือเตรียมสถานที่โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอำเภอสมเด็จค่ะแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนบ้านที่มาช่วยกันจัดเต็นท์โต๊ะเก้าอี้แล้วก็น้ำดื่มสำหรับกำหนดการเบื้องต้นถ้าไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการอื่นเพิ่มเติมก็จะมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลตามธรรมเนียม3คืนแล้วก็จะประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จนะคะส่วนประเด็นที่หลายคนจับตาก็คือการผ่าพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อศพถึงประเทศไทยนายสมพงษ์ระบุนะคะว่าขณะนี้ญาติไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยลูกพี่ลูกน้องของฮาหลุนเนี่ยค่ะจะเป็นผู้ประสานงานหลักซึ่งต้องรอความชัดเจนเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะทางด้านของนายวิรัตราชารีนายอำเภอสมเด็จก็บอกนะคะว่าการเตรียมสถานที่ต้อนรับแล้วก็จัดงานบำเพ็ญกุศลให้กับฮาหลุนโซโล่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในและก็นอกพื้นที่เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอื้อเฟื้อลานจอดรถจากบ้านใกล้เรือนเคียงการร่วมแรงร่วมใจกางเต็นท์จัดโต๊ะเก้าอี้รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งหมดที่ทำเนี่ยคุณผู้ชมนายอำเภอบอกว่าเป็นการร่วมส่งฮาหลุนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวท้องถิ่นสถานศึกษาแล้วก็อำเภอรวมไปถึงวงการยูทูบเบอร์ไทยด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการทำให้ฮาหลุนเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียรติค่ะ ทีนี้เมื่อหลายคนพูดถึงฮัลลุนเนี่ยค่ะมันมีประเด็น

0: หนึ่งที่ฮาหลุนเนี่ยเขาฝากเอาไว้แล้วก็เขาให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการศึกษานะคะที่ฮาหลุนเนี่ยคลิปนี้นี่คุณผู้ชมที่ขึ้นเนี่ยเขาคุยกับเด็กคนหนึ่งเป็นชาวอัฟกานิสถานชื่อว่านาซาตาลาก็คุยกันไปเกี่ยวกับการเรียนต่อนาซาตาลาบอกว่าอยากจะเรียนแพทย์นะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยจะมีเงินแล้วก็ฮาหลุนบอกว่าจะสนับสนุนแต่ตอนนี้ฮาหลุนไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่านาซาตาลาเนี่ยสามารถทำตามฝันได้เพราะมีแพทย์คนหนึ่งค่ะชื่อว่านายแพทย์ธนีธนียวรรณหรือว่าคุณหมอแทนี่นี่นะคะคุณหมอคนนี้เนี่ยเป็นหมอไทยแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษตามหานาซาตาลาเพื่อที่จะบอกว่าโปรดตั้งใจเรียนแล้วทำให้ดีที่สุดถ้าน้องสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ได้แล้วก็ได้รับการยืนยันหมอแทนเนี่ยบอกว่าจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมดซึ่งนาซาตาลาเนี่ยถ้าดูจาก YouTube นะคุณผู้ชมจากคลิปเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็ฮาหลุนเองก็มีความเชื่อมั่นในความฝันของน้องพี่ก็คือหมายถึงคุณหมอแทนี่เนี่ยค่ะพี่ก็จะเชื่อมั่นเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดนะคุณผู้ชมในเพจหนูน้อยบนเทือกเขาอันหนาวเหน็บเนี่ยมีการโพสต์นะคะบอกว่าลูกเพจเนี่ยทักข้อความมาหาว่ามีเพื่อนทำงานที่ UN และอยู่ในอัฟกานิสถานเขาอาสาจะไปตามหาตัวน้องนาซาตาลาเพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของฮาหลุนและแจ้งข่าวเรื่องที่คุณหมอแทนเนี่ยค่ะอาสาจะช่วยส่งเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนกรณีที่นาซาตาลาสอบติดแพทย์อย่างที่เขาฝันเอาไว้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีข่าวดีนะคะในเพจเนี่ยมีการลงว่าทางลูกเพจเนี่ยได้ส่งข้อความมาอัปเดตโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ของ UN ก็คือคุณชาลีฟในภาพอะนะคุณผู้ชมเขาไปเจอตัวน้องนาซาตาลาแล้วนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าตัวน้องเนี่ยเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาดูจากรูปตาของน้องเนี่ยยังเหมือนแบบต้องมีการแปะรักษาเอาไว้อยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เศร้ามากคือตัวน้องเนี่ยเพิ่งรู้ว่าพี่ฮาหลุนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่น้องทำให้พี่ฮาหลุนก็คือน้องกับครอบครัวเนี่ยค่ะขอสวดภาวนาให้ฮาหลุนไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้านะคะส่วนคุณหมอแทนค่ะทางทีมเนี่ยก็บอกว่าได้มีการส่งทุกช่องทางที่คุณหมอแทนเนี่ยอยากจะให้น้องนาซาตาลาเนี่ยได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ในเพจเนี่ยลงท้ายว่าขอบคุณทีมตามหาทุกท่านเลยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวอัฟกานิสถานก็คือคุณชาลีฟที่ตามหาตัวน้องนาซาตาลาจนเจอนะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณทางเพจด้วยนะคะที่มีการลงความคืบหน้าแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ดูสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะครับมีภาพปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ไปสนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่อำเภอสุทธิรินทร์จังหวัดนราธิวาสก่อนจะมีการปะทะและก็วิสามันผู้ต้องหาคดีความมั่นคง2คนจากการตรวจสอบเนี่ยทั้ง2คนคือไปเชื่อมโยงกับเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบและก็รวมไปถึงอีกหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้ด้วยครับเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่ไปครับพร้อมกับตำรวจทหารพรานและก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการเนี่ยบุคคลภายในบ้านใช้อาวุธปืนครับยิงใส่เจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การปะทะหลังการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวตั้งแต่ช่วงเช้าไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการยิงตอบโต้เพื่อเป็นการป้องกันตัวก็เลยทำให้ผู้ต้องหาตามหมายจับเสียชีวิต2คนเบื้องต้นเนี่ยคาดว่า2คนคนแรกน่าจะเป็นนายสมานมะลีและนายอับดุลมูคริสปูเตะโดยยังคงต้องรอผลตรวจพิสูจน์และก็ยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีก1คนเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามจับกลุ่มนะครับพลตำรวจตรีประยงโครดสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายโดยพบว่าศพผู้เสียชีวิตทั้ง2คนมีแผลเก่าบริเวณขาและก็นิ้ว ซึ่งก็เชื่อได้ว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับตำรวจในพื้นที่ตากใบก่อนหน้านี้

0: นี้แล้วก็ยังไปพบข้อมูลว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีสพเจาะไอร้องในปี2568แล้วก็เหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีที่อำเภอระแงะก่อนหน้านี้ด้วยครับ
1: ทางผู้ก่อเหตุทั้งสองท่านก็ทั้งสองคนต่อสู้นะครับตรงที่เรามีการเรียกกล่อมให้มอบตัวตั้งแต่เช้านะครับก็บอกว่าทั้งสองคนนั้นไม่ยินดีที่มอบตัวแล้วก็ต่อสู้นะครับก็ยิงเจ้าที่ก่อนทำให้เจ้าที่จึงต้องป้องกันตัวทำให้คนร้ายเสียชีวิตสองคนซึ่งสองคนนี้นะครับจากการชันสูตรพิสูจน์ก็พบว่ามีแผลเดิมที่ถูกยิงมาจากพื้นที่ตาใบเนื่องจากมีต่อสู้กับตำรวจจากทางโน้นแล้วนะครับก็บาดแผลชัดเจนนะครับเป็นบาดแผลเก่า
0: เบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตทั้ง2คนรวมถึงผู้ต้องสงสัยและผู้ให้การสนับสนุนอีก11คนที่ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยล้วนเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันที่มีพฤติกรรมเกื้อกูลและก็ซ่อนเร้นผู้กระทำผิดร่วมกันในพื้นที่มาโดยตลอดหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าจะมีการเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและก็คดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หากผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ก็จะมีความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยครับ
2: ถึงช่วงของข่าวกีฬานะคะแน่นอนวันพรุ่งนี้แล้วค่ะที่นักตบสาวไทยจะต้องเจอกับฟิลิปปินส์ในศึก CV League นะคะหลายคนก็รอดูว่าตกลงแล้วทีมที่จะลงแข่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีใครบ้างนะคะ
3: ครับผมนะครับหลังจากที่กักอยู่นานนะครับล่าสุดก็ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าแฟนกีฬาชาวไทยรอรุ้นได้เลยนะครับสำหรับการคว้าแชมป์เพราะว่าต้องบอกว่าสมาคมวอลเลย์เนี่ยจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับประกาศรายชื่อ14นักตบสาวไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอล CV Cup สนามที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยล่าสุดครับมีการจัดทัพแบบชุดใหญ่โดยได้บูมบิมชัชชุออนกลับมาช่วยทีมครับหลังหายจากอาการบาดเจ็บครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดลุยศึกวอลเลย์บอล CV Cup สัปดาห์ที่2โดยจัดทัพแบบชุดใหญ่ครับนำโดยกัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนอกจากนี้ครับก็ยังมีทัศน์ดาวนึกแจ้งอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรปิยนุชแป้นน้อยพิมพ์พิชยาโคกรัมรวมไปถึงการกลับมาครับของน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่หายจากอาการบาดเจ็บหลังจากที่ลงแข่งรายการสุดท้ายครับก็คือการพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วโดยล่าสุดครับทัพนักตบสาวไทยลงซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงโดยติวเข้มระบบเกมรับการรับลูกเสิร์ฟครับและก็เทคนิคการเล่นเป็นทีมรวมไปถึงการปรับจังหวะให้เข้ากับสภาพของสนามทางด้านบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเผยว่าตอนนี้ครับสภาพร่างกายเกือบสมบูรณ์ 100% แล้วพร้อมจะกลับมาเป็นหนึ่งจิ๊กซอช่วยทีมชาติไทยเช่นเดียวกับบีมพิมพิชยาครับที่พร้อมมาลงสนามช่วยน้องๆรวมไปถึงช่วยปรับเรื่องการสื่อสารในทีมให้ดีขึ้นกว่าในสนามแรกครับ
4: ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ได้พักรักษาตัวไปก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะที่จะได้กลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้งค่ะก็ได้ดูค่ะก็ทุกคนก็เล่นดีมากค่ะแต่ว่าการที่มีหนูกลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นอีกจิ๊กซอตัวหนึ่งที่เข้ามาเสริมกับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นค่ะตอนนี้สำหรับหนูก็เกือบ 100% แล้วกันเพราะว่าก็ยังมีการยังต้องปรับจังหวะกับเซตเตอร์ยังต้องปรับจังหวะกับทีมอยู่แล้วก็ยังต้องให้สนิทกับร่างกายตัวเองมากขึ้นค่ะ
5: เป็นไงบ้างคะ
6: ก็ถ้ามีโอกาสได้ลงก็จะทำให้เต็มที่ค่ะก็จะรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองที่มีอยู่ก็ทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ถ้าได้ลงเล่นกับน้องๆก็จะพยายามช่วยน้องๆกระตุ้นน้องๆมากกว่าเดิมเพราะว่าสนามแรกหนูคิดว่ามันยังขาดความแบบว่าเป็นทีมนิดนึงเหมือนแบบมันยังไม่ค่อยคุยกันเยอะขึ้นสนามนี้ก็ถ้าได้เล่นกับน้องก็จะพยายามพูดกับน้องมากขึ้น
3: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันครับวอลเลย์บอล CV Cup สนามที่2ครับทีมไทยเริ่มจากวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์ครับในเวลา 16:15 น.จากนั้นครับในวันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและเกมสุดท้ายครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามครับ
0: ็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่บุ๋มบิ๋มเนี่ยหลายๆคนก็ลุ้นว่าจะหาย

0: ทันหรือเปล่าสุดท้ายก็หายทันแล้วก็มาช่วยทีมนะ
1: หลายคนบอกเอ๊ะนักกีฬาหน้าใหม่หรือเปล่าหายไป8 เดือนนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้คึกคักมากเพราะว่าเปิดจำหน่ายบัตรวันแรกขาย 9:00 นเขาบอกคนแรกมารอเนี่ย 2:30
2: โอ้โห
1: อยากจะรู้เลยว่าคุณพี่ทำงานอะไรมารอกันได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็เขาบอกเนี่ยคือจำหน่ายตัวแค่ราคา100เดียวเท่านั้นแต่ว่าจำกัดการซื้อ1คนเนี่ยได้แค่2ใบวันละ1ใบนะฮะใครที่อยากจะซื้อเยอะๆก็ต้องพาเพื่อนไปเยอะหน่อยแล้วก็รายการนี้เขาบอกว่าเป็นการเอาจริงเพราะว่าจบจากทัวร์นาเมนต์นี้ปุ๊บ21สิงหาเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียซึ่งรายการนี้ถ้าได้แชมป์ไปโอลิมปิกถ้า3อันดับแรกไปชิงแชมป์โลกนะฮะก็ต้องว่าเป็นการข้อสนิมนะ
2: ถ้าโอ้โหถ้าดูจากรายชื่อก็ไม่แปลกใจว่าทำไมจัดชุดใหญ่จัดเต็มขนาดนั้น
1: ก็เป็นการซ้อมนะฮะซ้อมมือก่อนที่จะลุ้นนะครับในรายการต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะนอกเหนือจากเรื่องของวอลเลย์บอลครับไปดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับทั้งทีมชาติชุดใหญ่นะครับรวมไปถึงทีมฟุตซอลนะฮะล่าสุดแอนโทนีฮัสซันเองก็พาทีมชาติไทยกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะลงเตะนัดสุดท้ายพบกับเมียนมานะครับแอนโทนีฮัสซันครับวางแนวทางพร้อมสร้างทีมชาติไทยให้เป็นทีมเล่นสนุกและเอนเตอร์เทนแฟนบอลโดยมีความหวังครับประสบความสำเร็จในศึกชิงแชมป์อาเซียนครับครับโค้ชฮัสซันครับนำนักเตะทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยไปที่เรียบร้อยครับหลังบุกไปเก็บชัยชนะจากฟิลิปปินส์1-0ทำให้ตอนนี้ครับผ่านไปแล้ว3เกมทีมชาติไทยชนะรวดมี9คะแนนเต็มและไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม B ในศึกอาเซียนครับซึ่งล่าสุดครับทีมได้ปล่อยให้นักเตะพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเต็มที่หลังจากการเดินทางแข่งขันที่ฟิลิปปินส์นักเตะมีอาการอ่อนล้าจากการเดินทางไกลและพักผ่อนน้อยครับแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันโดยโค้ชฮัสซันยอมรับว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ครับคือการพักผ่อนให้สภาพร่างกายของลูกทีมกลับมาฟิตสมบูรณ์ซึ่งตลอดการแข่งขัน3นัดที่ผ่านมาถือว่าทีมชาติไทยทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยเฉพาะการเก็บชัยชนะรวดแบบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บซึ่งที่ผ่านมาครับฮัสซันพยายามสร้างทีมชาติไทยให้เป็นทีมเล่นสนุกมีความดุดันและกระหายในชัยชนะเพื่อตอบแทนแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนและจะพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จรายการนี้ให้ได้โดยนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะลงเตะนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเปิดบ้านพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา20:00 ตรงครับไปต่อกันที่ศึก Continental Futsal Championship ครับแข่งที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีซึ่งการแข่งนัดที่3ของทีมชาติไทยครับพบกับเวียดนามที่มี7คะแนนจากการลงเตะ3นัดรายการนี้ครับแข่งกันแบบพบกันหมดซึ่งทีมที่มีคะแนนเยอะสุดจะคว้าแชมป์ไปครองและเกมนี้ครับไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมยิงนำห่างไปก่อนถึง3ลูกครับจากเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ปานและปานัทกิติพานุวงศ์ครับทำคนเดียว2ประตูแต่ว่าครึ่งหลังเวียดนามแก้เกมก่อนจะไล่ตีเสมอเป็น3-3ครับได้จากชาวดวนฟัดตูมินกวานและก็เหงียนดาไฮทำให้เกมนี้จบลงด้วยการเสมอกันไป3-3ทำให้ทีมชาติไทยครับมีเพิ่มเป็น7คะแนนรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงของกลุ่มขณะที่เวียดนามครับแข่งไปแล้ว4นัดครับครบตามโปรแกรมมี8คะแนนรั้งจ่าฝูงซึ่งไทยจะลงเตะนัดสุดท้ายพบกับรัสเซียครับในวันนี้เวลา20:30หากไทยเสมอหรือว่าเก็บชัยชนะจากรัสเซียได้ก็จะแซงเวียดนามคว้าแชมป์ไปครองได้ทันทีครับ
3: ลุ้นกันต่อสำหรับไทยกับมาเลเซียเจอกัน2 ทุ่มวันนี้
1: ใช่นะครับรวมถึงฟุตบอลเองเนี่ยก็ต้องลุ้นด้วยเหมือนกันนะครับแม้ว่าไทยจะชนะมา3นัดรวดไม่เสียประตูแต่หากแพ้เมียนมาเยอะแล้วก็มาเลเซียชนะเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสทำให้ไทยเนี่ยหลุดจากตำแหน่งจ่าฝูงหรือว่าตกรอบได้เลยทีเดียวนะครับไปต่อกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับล่าสุดก็มีการเปิดตัวชุดแข่งนะครับรวมไปถึงความหวังของแบดมินตันนะครับ2นักกีฬาไทยเนี่ยก็หวังว่าจะมีการคว้าเหรียญติดมือได้เป็นอย่างน้อยนะครับวิวกรุ๊ปวิทิศสารครับและหมิวพรประวีช่อชูวง2นักแบดมินตันทีมชาติไทยตั้งเป้าลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมด้านหัวหน้านักกีฬาไทยเชื่อว่าเทคบอลครับกีฬาน้องใหม่จะช่วยคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยสู่เป้าหมาย14เหรียญทองเป็นอย่างน้อยครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับร่วมกับภาคเอกชนทำพิธีเปิดตัวชุดนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะใส่ในเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งทำขึ้นภายใต้แนวคริสTrade of Spirit ครับสายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นการถ่ายทอดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการผสานศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ร่วมของเอเชียและนวัตกรรมด้านเครื่องแต่งกายกีฬาโดยบรรดานักกีฬาไทยครับได้มาสวมบทเป็นนายแบบนางแบบเดินแฟชั่นชุดเอเชียนเกมซึ่งแต่ละคนต้องบอกว่าลีลาไม่ธรรมดาครับโดยเฉพาะน้องสกายกิ่งพยมชัพเพลนักกีฬาว่ายน้ำที่เดินแบบด้วยความมั่นใจไม่ทำให้เสียชื่อคุณแม่ครับลูกเกดเมธนีกิ่งพยมดารานางแบบชั้นนำของเมืองไทยสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไทยส่งนักกีฬาทั้งหมด690คน เป้าหมายเบื้องต้นหวังลุ้นเอาไว้ที่14เหรียญทองซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าหลายชนิดกีฬามีโอกาสคว้าเหรียญทองโดยเฉพาะกีฬาน้องใหม่อย่างเทคบอลขณะที่วิวกุลวุฒิและมิวพรประวี2นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเผยว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่ง่ายแน่นอนครับเพราะว่านักแบดฝีมือดีหลายคนก็อยู่ในเอเชียแต่ทั้งสองเชื่อว่ายังมีโอกาสลุ้นคว้าเหรียญติดมือได้ครับ
4: ครับเอเชียนเกมก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญนึงเพราะว่ารอบที่แล้วที่ครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับครับผมก็ผมชอบลวดลายมากครับแล้วก็เสื้อผ้าใส่สบายมากๆโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสบายตัวครับเพราะว่าเนื่องด้วยเหงื่อเราเยอะด้วยถ้าเสื้อผ้าเราติดอะไรเยอะแยะเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เรามีอาการหงุดหงิดหรือว่าอาจจะมีทำให้สมาธิเสียในเกมครับซึ่งคอนเซ็ปต์ในปีนี้ถือว่าสวยแล้วก็ถูกใจมากครับ
5: ค่ะสำหรับความพร้อมของมิวนะคะก็ร่างกายก็ 100% ค่ะตอนนี้พยายามเรียกความฟิตแล้วก็ความมั่นใจในการแข่งขันค่ะค่ะจริงๆแล้วเอเชียนเกมแบดมินตันค่อนข้างที่จะยากอันนี้ก็ต้องยอมรับค่ะแต่ว่าในส่วนตัวมิวแล้วก็จะพยายามหยิบเหรียญให้ได้ค่ะถึงว่าอาจจะดูเหมือนยากแต่ว่ามันคือความพยายามที่เราอยากที่จะได้มันค่ะก็จะพยายามเต็มที่ที่สุดค่ะ
6: ซึ่งก็คิดว่าจาก12เนี่ยนะครับก็ต้องไม่ต่ำกว่าเดิมแน่นอนมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นก็คงจะต้องไปต้องติดตามให้กำลังใจครับหลายสมาคมกีฬาผมรู้ว่าภาระท่านเยอะเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในความคาดหวังของสังคมนะฮะมันแต่เมื่อสักครู่ยังดีใจนะฮะว่าเทคบอลยังบอกว่ายังไงก็ไม่ต้องกังวลหรอกนับได้3เหรียญของเทคบอลนะฮะซึ่งเหรียญแต่ละเหรียญนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับนักกีฬาคนนึงจะได้จากกองทุนเนี่ยคนละ2ล้านบาทต่อคนนะฮะไม่ใช่ต่อประเภทกีฬา
1: ในเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วครับทัพนักกีฬาไทยทำผลงานเอาไว้ที่12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงอยู่อันดับ8ของทวีปเอเชียส่วนในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับกีฬาที่ลุ้นคว้าเหรียญทองอยู่ที่กีฬาตะกร้อครับเทคบอลเรือใบกอล์ฟเทควันโดพร้อมด้วยกีฬาอีสปอร์ตครับ
0: ก็หวังว่าลำดับเราก็อาจจะดีขึ้นกว่า4ปีที่แล้วแล้วก็หลายกีฬาเราก็น่าลุ้นเพราะว่าแต่ละกีฬาเราก็แบบทุ่มสุดตัวนะตะกร้ออะไรแบบนี้
1: ใช่นะครับก็หวังจะแก้มือนะหลังจากที่พลาดมาใน4เกมรวมถึงแบดมินตันเนี่ยต้องให้กำลังใจกันเยอะนิดนึงแม้ว่านักกีฬาไทยจะผลงานโดดเด่นในช่วงนี้แต่ว่าในเอเชียนเกมเนี่ยครั้งเดียวนะครับที่ไทยคว้าเหรียญทองมาได้เนี่ยในปี1966นะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่ทันเลยนะครับได้มาจากประเภททีมชายในเอเชียนเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็หวังว่าจะมีเหรียญทองติดมือกันได้นะฮะในครั้งนี้นะคร
0: ับขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับ
1: ครับ
7: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พาไปดูเรื่องของการเดินทางมาของฮลุนโซโร่นะคะที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนะคะมีรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเช้ามืดเนี่ยร่างของฮลุนเดินทางถึงประเทศไทยแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารซึ่งทางครอบครัวก็อยู่ระหว่างการดำเนินการจากนั้นจะมีการนำร่างไปชนสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราคุณกัญญารัตน์เรือนใจค่ะรายงานสดจากบริเวณถนนล่มเกล้าค่ะเชิญค่ะ
8: ทั้ง3ท่านคะขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานไทยได้ขอความร่วมมืองดไลฟ์สดและบันทึกภาพชั่วคราวค่ะเนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเอกสารนะคะในการนำร่างของนายบวรทัศน์หรือฮลุนโซโลออกมานะคะโดยส่งผลให้กำหนดการในการเคลื่อนร่างต้องเลื่อนออกไปเป็นเวลาประมาณ8นาฬิกาค่ะสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลาประมาณ 4:58 นาทีที่ผ่านมาค่ะโดยมีครอบครัวของนายบวรทัศน์และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศมารอรับซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้นะคะร่างของนายบวรทัศน์ได้เดินทางมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้ค่ะเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารซึ่งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานได้ให้ข้อมูลว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา โดยตามกำหนดการนะคะหลังเสร็จสิ้นกระบวนการด้านเอกสารร่างของนายปวรทัศน์ค่ะจะนำส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อทำการชันสูตรตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะค่ะทั้ง3ท่านคะในช่วงเวลาใกล้8นาฬิกานะคะร่างของนายบวรทัศน์จะถูกเคลื่อนออกจากอาคารคลังสินค้าเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ศพค่ะ
7: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะตอนนี้ต้องรอตามกันต่อนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลัง8นาฬิกาเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้ามานะคะว่าการดำเนินการขั้นตอนหลังจากนี้เป็นยังไงเพราะว่าครอบครัวที่อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธ
2: ุ
7: ์ก็รอคอยเหมือนกันหลายคนยังไม่ได้รับการประสานตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าครอบครัวน่าจะได้รับทราบกำหนดการที่ชัดเจนแล้วแล้วหลังจากนั้นน่าจะมีการแจ้งให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็สาธารณชนได้รับทราบนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าในรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนเนี่ยการดำเนินการหลังจากนี้จะยังไงต่อ
2: ค่ะทั้งหมดคือวันใหม่ไทย PBS วันนี้นะคะช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: เปิดประเดิมรายการใหม่แกะกล่องกับการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBSมันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เริ่มศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
3: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
2: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
4: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
5: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
6: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
7: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันบ้าง
5: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
8: ค้นหาความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง5และ6สิงหาคมแปลงโฉมบ้านรกให้เป็นบ้านรักกับเคล็ดลับและเทคนิคระดับมืออาชีพปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน7สิงหาคมที่มาของวัตถุดิบชั้นยอดนำมารังสรรค์เป็นอาหารชั้นเลิศตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/